0: เรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
1: รุ่นใหม่ล่าสุด Mew X The Next Peakครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
4: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
5: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life

0: นาฬิกา4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอสฝากมาแจ้งว่าได้ออกโปรโมชั่นใหญ่ฉลองครบรอบ73ปีวันนี้ครับ24กันยายนเพื่อสนับสนุนให้คนไทยที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มขึ้นโดยจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินตอบแทนลูกค้าสินเชื่อธอส73ปีบียอน
1: กับแคมเปญ Worry Free ค่ะ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ3เดือนแรกเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีนะคะผ่อนเริ่มต้นล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนรับค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษและพิเศษเฉพาะลูกค้ารีไฟแนนซ์ฟรีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจดทะเบียนจำนองเมื่อทำนิติกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะและลูกค้ารีไฟแนนซ์ที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่30กันยายนนี
0: ้ฟรี
1: ค่าประเมินราคาหลักประกันอีก1รายการ
0: อันนี้คือสินเชื่อธอส73ปีบียอนแคมเปญบอดี้ฟรีสลากออมทรัพย์ธอส73ปีบียอนหน่วยละ1ล้านบาท
1: ดอกเบี้ยหน้าสลาก 1.20% ต่อปีค่ะ
0: รับดอกเบี้ยรายเดือน
1: เดือนละ 1,000 บาท
0: ตลอดอายุสลาก2ปีเลย
1: ค่ะ
0: แต่ดอกเบี้ยหน้าสลากคือ 1.20% ต่อปีนะที่สำคัญ
1: ลุ้นรางวัลใหญ่และรางวัลเลขท้ายทุกเดือนค่ะ
0: ระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนก็เหลืออีก2วันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี
1: ้ลูกค้า730รายแรกที่ซื้อสลากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปรับฟรีสลากออมทรัพย์ธอส.ชุดทองกวาวมั่งมี2มูลค่า 3,000 บาท
0: อ้าวนี่สำหรับกลุ่มลูกค้า
1: GH Bank Crown กับเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวค่ะ
0: รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อปี5ล้านบาทขึ้นไปนะท่านผู้ชมเพราะมันเป็นเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวและเมื่อเปิดบัญชีหรือฝากเพิ่มระหว่าง 23 ถึง 25 กันยายน
1: รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด500บาทค่ะ
0: รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด500ของมีค่ามากในยุคนี
1: ้ค่ะ
0: ติดตามรายละเอียดได้เลย
1: รายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมดูได้ที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางนะคะ
0: นั่นแหละฮะย้ำนะครับครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์และเราว่ากันต่อไปของมีค่าน้ำมันท่านผู้ชมหลังจากราคาน้ำมันดิบโลก5วันก่อนหน้าลดลงต่อเนื่องเมื่อวานนี้มติกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นผมไม่ได้พูดผิด
1: ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล75สตางค์ทุกชนิดค่ะ
0: ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล75สตางค์หรือ3สลึงนั่นเองโดยการปรับขึ้นที่ว่านี้เป็นเพราะตัดสินใจลดการชดเชยครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ลดการชดเชยอย่างดีเซล B7 เนี่ย
1: ลดการชดเชยลง19สตางค์ค่ะเดิมเนี่ยชดเชยอยู่4บาท62นะคะก็ลดลงมาเป็นชดเชยลิตรละ4บาท43สตางค
0: ์นี่ฮะเคยชดเชยในระลอกนี้เนี่ยขึ้นไปถึงลิตรละ9บาทกว่านะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เหลือชดเชยเพียงลิตรละ4บาท43สตางค์ส่วนโซฮอล9591ก็ลดการชดเชยลงเช่นเดียวกัน
1: 27สตางค์ค่ะเดิมชดเชยอยู่3บาท92นะคะก็ลดลงมาชดเชย3บาท65
0: ก็แปลว่าโดยรวมเนี่ยตัดสินใจขึ้นราคาดีเซลทุกชนิด3สลึงมีผลตี5ที่ผ่านมาและทำให้ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณขณะนี
1: ้ทะลุ40บาทนะคะ
0: 41.44 บาท 41.44 บาท
1: ค่ะ
0: ต่อลิตรกบน.ให้เหตุผลนะครับตัวชมเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดน้ำมันและรักษาความมั่นคงทางสภาพคล่องของกองทุนปัจจัยที่ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องตัดสินใจปรับลดการอุดหนุนก็คือลดการชดเชยเนี่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาจากแรงกดดันระดับตลาดพลังงานโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการที่โดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐ
1: เพื่อควบคุมวิกฤตราคาน้ำมันภายในประเทศที่พุ่งสูงแตะระดับ 6.5 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอน
0: ซึ่งแพงกว่าช่วงเดียวกันถึงของปีก่อนถึง 75%
1: หรือถ้าคิดเป็นราคาไทยเนี่ยจะอยู่ที่ 57.15 บาทต่อลิตร
0: ยังมีเหตุผลเรื่องความตึงตัวด้านอุปทานน้ำมันจากรัสเซีย
1: ที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนจนถึง31ตุลาคม
0: เพราะหลายโรงกลั่นถูกโจมตีโดยยูเครนการปรับลดการชดเชยหรือลดการอุดหนุนและปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นกบน.ระบุ ขอความเห็นใจว่าเป็นแนวทางที่มีความจำเป็น
1: เพื่อสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันในระยะยาวค่ะ
0: การลดการชดเชยในครั้งนี
1: ้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายวันละประมาณ428ล้านบาท
0: เห็นไหมไม่ใช่7800เห็นไหม
1: ตอนนี้428ล้าน
0: ต้องลดไงเพราะกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นหนี้สูงขึ้นแต่ถึงกระนั้นปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องเช้ามืดราคาน้ำมันโลกได้ยุติการลดลงติดต่อกัน5วันซื้อขายกลายมาเป็นตรงกันข้ามน้ำมันโลกพุ่งเกือบ 4% น้ำมันโลกพุ่งเกือบ 4% คือน้ำมันดิบคิดว่าวันนี้จะขึ้นไหมเนี่ยน้ำมันไทยจะขึ้นอีกวันไหมอาจที่ยุติการลดลงติดต่อวัน5วันแล้วกลับมาพุ่งพวดเกือบ 4% ต่อบาร์เรลเมื่อวานนี้เนื่องจากนักลงทุนเนี่ย
1: ประเมินถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติของประธานาธิบดีอิหร่านค่ะที่ประกาศว่าจะไม่ยอมแพ้นะคะ
0: หลังโดนัลด์ทรัมป์เตือนเมื่อวันก่อนว่าสหรัฐสามารถทำลายรั้งอิหร่านอาภัพดีอิหร่านบอกเลยไม่ยอมแพ้และนั่นทำให้ราคาน้ำมันพุ่งเกือบ 4% ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท
1: ์พุ่งขึ้นไป 3.83 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 3.86% นะคะกลับไปอยู่เหนือระดับ100ดอลลาร์ค่ะปิดตลาดที่ 103.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลWest Texas Intermediate ของนิวยอร์กก็ปรับตัวสูงขึ้น 1.64 ดอลลาร์นะคะหรือว่าบวกขึ้นไป 1.81% อยู่ที่ 92.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: เพิ่งลงมาต่ำ100เพราะลดลงมา5วันติดเราก็ดันขึ้นเมื่อคืนนี้มีผลเมื่อเช้าขึ้นสวนซะอย่างนั้นนี่ล่าสุดโลกกลับขึ้นไปใหม่เนี่ย คิดว่าเย็นวันนี้เดี๋ยวติดตามกันดูกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาต้องพิจารณาสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงสบประมาทไงเวลาลงเนี่ยลงช้าเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นปุ๊บติดปั๊บเลยเดี๋ยวตามดู 7:11 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
4: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
5: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ต้องไปเหมือนเช่นเคยนะครับให้ทุกผู้ชมวงเล็บ
1: มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมาให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi Exforce HEV ให้วงเล็บว่าศึกแก้น้ำท่วม
1: ค่ะ
0: ศึกแก้น้ำท่วมอันนี้คนละเคสกับกรณีอุตุกับทีนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องระหว่างอยุธยาไง
1: ค่ะ
0: อ่างทอง
1: ชั
0: ยนาทสิงห์บุรีซึ่งท่วมแล้วให้วงเล็บว่า
1: ศึกแก้น้ำท่วมค่ะ
0: เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจเป็นเสื้อสนับสนุนโดย
1: All New Mitsubishi Exforce HEV ค่ะ
0: ท่านผู้ชมกรมชลประทานก็แจ้งการเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาต่อเนื่องหลังน้ำเหนือเพิ่มเนี่ยท่านผู้ชมเดือนที่มีกรมชลประทานวิทยาแก้วมีประกาศเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยต้องการจะเตรียมบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่คาดการช่วง23ถึง25กันยายนน้ำที่นครสวรรค์42สูงประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมารวมกับปริมาณจากลำน้ำสาขาคาดว่าอีกประมาณ 3-400 ทำให้ปริมาณน้ำที่สถานี C1 เขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนชัยนาท
1: อยู่ที่ประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: กรมชลประทานจึงมีความจำเป็น
1: ต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: 2,000แล้วท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: นั่นจะทำให้น้ำลุ่มต่ำที่อยู่นอกแนวกั้นน้ำท้ายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเสนาผักไห่บางบายุทยารวมถึงบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงริมแม่น้ำน้อยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำกับประชาชนที่อาศัยสองฝั่งน้ำ
1: ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและให้เตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังผลกระทบค่ะ
0: นี่คือถ้าเราเป็นคนอยุธยาก็คงจะรู้สึกไอ้นี่มันไม่ใช่ฝนด้วย
1: อ๋อใช่มันเป็นการ
0: คือน้ำมันอยู่ในลำน้ำอยู่แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันควรจะคาดได้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะต้องปล่อยกันพวดพาดจาก400กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพิ่มขึ้นมาเป็น 2,000 เน
1: ี่
0: ย
1: 2,000 เลย
0: อ่ะกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมเอาเป็นว่าสลับสับเปลี่ยนมาดูเรื่องนี้สักนิดหน่อยนะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำจับบ่อนน้องใบ
1: ค่ะ
0: จับบ่อนขออนุญาตดูข่าวสักหน่อย
1: บ่อนดินแดง
0: ดินแดงเป็นยังไง
1: กรมการปกครองค่ะบุกทลายต้องเรียกว่าเป็นสายฟ้าแลบนะคะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
1: มหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีกรรมธิการปปงกรรมธิการการปกครองของสภาบุกเข้าไปเป็นบ่อนที่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่อยู่กลางแฟลตดินแดงเลยค่ะซอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์นะคะนักพนันนี่ประมาณ50กว่าคนกำลังเล่นพนันไฮโลไฮเทคกันแบบหมกมุ่นเลยอะค่ะ
0: ข่าวเข้ามาบอกเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้ทุกคนจริงใช่ไหมไม่ได้เล่นรอดเลยนะ
1: แบ่งเป็นเจ้ามือ8คนนักพนัน45คนค่ะชาย22หญิง23นะคะผู้จัดให้มีการเล่นพนันในเป็นชาวกัมพูชาอีก2คน
0: ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อน
1: ยึดของกลางเงินสด 350,000
0: ชิป
1: แทนเงินสด
0: ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหม
1: ชิปยังอยู่แทนเงินสดประมาณ 635,000 บาท
0: ถาดอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนเล่นการพนันจำนวนมากที่มาที่ไปเนี่ยชาวบ้านเขาร้องเรียนจากดินแดงเนี่ยว่าเดือดร้อนเพราะมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่
1: ส่งเสียงดังเป็นแหล่งเมาประชาชนด้วยอยู่ในแฟลตดินแดง
0: อยู่ในแฟลตดินแดงดินแดงแล้วเหรอคราวก่อนย้ายทะเบียนบ้าน
1: ใช
0: ่รอบนี้ฝังตัวอยู่ในแฟลตฝ่ายปกครองลงพื้นที่พบบ่อแสว่าจริงทั้งไฮโลไฮเทคกับตู้ม้าก็เลยวางกำลังและบุกเข้าจู่โจมอย่างที่เห็นนี่แหละแบบสายแฟลตต่อมาเหตุการณ์นี้เดี๋ยวก่อนจะดูไอ้ผมแปลกใจประชาธิปัตย์ไม่ได้ร่วมถูกชวนร่วมรัฐบาลใช่ไหมเมื่อวานนี้เห็นสอสอประชาธิปัตย์สองคนน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณชัยชนะคนหนึ่งกับอีกท่านหนึ่งผมเดี๋ยวกวนชื่อท่านผิดไปอยู่กับคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ด้วย
1: เนี่ยตอนแถลงข่าวค่ะ
0: ชัยชนะเดชโช
1: ค่ะ
0: และอีกท่านหนึ่งชื่อติดอยู่ที่ปากอ๋อมาในนามกรรมธิการ
1: ใช่เพราะว่ามีกรรมธิการปปงกับกรรมธิการการปกครองของสภามาด้วยค่ะ
0: นี่ไง
12: เพื่อจัดให้มีการพนันภายใต้พื้นที่ใต้เขาเรียกว่าเป็นแมนชั่นนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับก็ทั้งหมด50กว่ารายพบมีเงินหมุนเวียนรวมไปถึงชิปแทนเงินสดเนี่ยร่วมๆประมาณ1ล้านบาทนะครับซึ่งในการให้จัดให้เล่นการพนันเนี่ยก็เป็นการเล่นไฮโลนะครับทั้งหมดนี้ก็จริงๆได้รับเบาะแสมานะครับจากผู้หวังดีนะครับแล้วก็เป็นการทำงานอย่างเร่งด่วนและเข้ามาจับกุมนะครับในพื้นที่ดินแดงนะครับ
13: พื้นที่ตรงนี้เดิมแล้วเขาเคยมีการทำบ่อนก่อนไหมคร
12: ับจริงๆเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการจับไปละครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่บริเวณดินแดงนะครับแล้วก็หายไปพักใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยจากการที่มีการสืบทราบเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการเปิดให้เล่นเนี่ยยังไม่ได้นานนะครับยังไม่ได้นานนะคร
0: ับ คุณพิรักเดโชคนที่ใส่เสื้อกั๊กอ่ะแล้วก็คุณชัยชนะ
1: ค่ะ
0: ประชาธิปัตย์ไง
1: ค่ะ
0: อ๋อประเด็นนามการปฏิการ
1: ใช่
0: ตกใจหมดเลย
1: ค่ะ
0: แทบจะไม่เหลือแล้วฝ่ายค้านน่ะเพราะกล้าทำออกไปแล้วนี่ถูกไหมตกลงไปในนามการปฏิการต่อมาช่วงค่ำผู้จัดการตำรวจนครบาลสั่งให้ผู้บังคับการนครบาล1ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อบกพร่องของผู้บังคับดินแดง
1: ก็คือพันตำรวจเอกประสิทธิ์กระเตื้องงานค่ะพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าพบว่าผิดปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้นก็จะต้องถูกเอาผิดทางวินัย
0: 7:22 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
15: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
16: อ้าวสายต่อไป
17: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
16: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
18: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณ
19: แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
20: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
21: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย
23: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
24: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
0: กลับมาดูเรื่องที่เป็นกระแสข่าวใหญ่คนไทยเราเชียร์กันเนืองแน่นคนอเมริกันด้วยนะจริง
1: ๆ
0: นั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลนะครับตัวชมเด็กหญิงอายุเพียง16ปีผมยังเรียกเด็กหญิงนี่ยังแปลกปากนิดหน่อยเก่งเหนืออายุจริงๆ
1: ค่ะ
0: แพรรัติการอัมลอยนักกีตาร์และนักร้องวัย16ปีขึ้นเวทีเมื่อวานนี้นะครับตัวชมในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งเป็นซีซั่น21เนี่ยท่านผู้ชมเรียกว่าผู้คนโดยเฉพาะคนไทยรอคอยและปรากฏว่าก่อนถึงเวลาเนี่ยคนอเมริกันรวมถึงคนไทยในสหรัฐแห่แหงกันไปเชียร์กันอย่างเนืองแน่นทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ตรงกับเวลาบ้านเราเนี่ยก็8โมงเช้าของเมื่อวานที่แคลิฟอร์เนียเมืองพาซาดีน่า6โมงเย็นบ้านเขาก็ปรากฏว่าเนเน่ขึ้นแสดงความสามารถเป็นระดับที่7มีการฉายวิทยาสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องในการก้าวขึ้นสู่เวทีนี้ก่อนเข้าสู่การแสดงซึ่งเธอมาได้ชุดแนวร็อกสุดเท่สีแดงทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์หรือบรรยากาศอยากให้ดูบางช่วงบางตอนเพราะเธอเลือกใช้เพลงอะไรน้องไบรท์
1: เพลงชื่อ Seven Nation Army ค่ะเป็นเพลงสากลยอดฮิตที่เป็นเพลงร็อกระดับตำนานนะคะของวงดูโอ The White Stripes ค่ะออกอัลบั้มในปี2003
0: และนี่เป็นเพลงร็อกที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในแวดวงกีฬาจะรู้จักกันเยอะซึ่งก็ปรากฏว่าสดจริงๆทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันท่านผู้ชมเมื่อได้ดูการแสดงของเธอซึ่งเป็นเวอร์ชั่นของน้องเนเน่พอจบการแสดงผู้ชมในฮอลล์ก็ลุกขึ้นปรบมือและส่งเสียงเชียร์ไประยะยาวนานท่านผู้ชม

0: นี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพก็ได้มาเท่านี้แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นลิขสิทธิ์
1: คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการแบบเต็มๆได้ในวันที่24กันยาก็คือวันนี้นะคะทางช่อง True Excite เวลาบ่าย3โมงหรือ True Visions Now เวลา2ทุ่มค่ะ
0: ท่านผู้ชมนี่เป็นอีกสักเที่ยวได้ไหมนิดนึงได้ไหมฮะ

0: ท่านผู้ชมหลังจบโชว์ก็มีกรรมการซึ่งให้ความเห็นเพราะรอบนี้เป็นรอบโหวตนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ให้ความเห็นเริ่มจาก KSI อินฟลูคนดังคนอังกฤษชมแล้วก็ได้แสดงความชื่นชมเนเน่โดยระบุว่าน
1: ี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ชมโชว์ของคุณผมกลายเป็นแฟนคลับของคุณทันทีบอกนี่มันเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมาย
0: Out of this world
1: คุณควรต้องภูมิใจกับตัวเองให้มากๆนะนี่มันบ้าสุดๆไปเลย
2: This is the first time I've ever seen and heard you and I am a fan that was out of this world you should be so proud that was Mel B.
3: Well, I'm glad that I pressed my golden buzzer for you.
4: Yeah.
3: Because not only do you have such mysterious, mystical stage presence, you're from the best place in the world, Phuket, Thailand. I love to go there. And what you're bringing to this competition is so unique. And you're only 16 years old. If you don't win this, I am gonna sell Howie's new house.
2: Sophia!
5: Mimi, I think the world is going crazy because there is nothing like you right now. You're unique. And the rock world is already like, they can't get enough of you. We can't get enough of you. Good job. Thank you for coming on AGT. Thank you.
4: The biggest, most talented, most viral talent to be on that stage. I was standing with your father. This is unbelievable. You should win. Give her the million, America. Give her the million.
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ไล่ตั้งแต่คนแรกคือเคสไอใช่ไหมแล้วก็เมลบีคนนี้ที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี่คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: นี่ฮะ
1: เมลบีเนี่ยบอกว่าฉันดีใจมากที่ได้ตัดสินใจกดปุ่มโกลเด้นบัตเซอร์ให้เธอรอบที่แล้วค่ะ
0: นี่ไม่เพียงแต่เธอจะมีบุคลิกบนเวทีที่ดูลึกลับน่าค้นหาและมีมนต์ขลังแต่เธอยังมาจากสถานที่ที่ดีสุดในโลกอย่างภูเก็ตประเทศไทยฉันชอบไปที่นั่นมากเธอโดดเด่นไม่เหมือนใครอายุเพียง16ปีถ้าเธอไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่ของโฮวี่ที่นั่ง
1: ค่ะ
0: ขนาดที่ตัวของโฮวี่แมนเดลนักแสดงตลกพิธีกรหลังจบการแสดงได้เดินเข้าไปหาคุณพ่อของเนเน่ที่อยู่ในกลุ่มผู้ชมและสวมกอดนี่ฮะและยังแสดงความเหมยว่าเธอยิ่งใหญ่ที่สุดมีความสามารถมากที่สุดเธอเป็นไวรัลที่มากความสามารถที่สุดบนเวทีนี้ฉันยืนอยู่กับพ่อของเธอไม่อยากจะเชื่อเธอควรชนะให้เงินเธอไปสร้างบริการ1 ล้านเหรียญให้เงินเธอไปสร้างมีไหม

0: 7 years old, you picked up that guitar and you decided you were gonna be a rock star. Does it feel like your dream is coming true?
1: Yeah, absolutely, my dream's come true because I was like so little young when I touched the guitar. And also I was thinking in my mind, I was like, I really wanna become a rock star. And also I'm glad that I'm be in AGT in the final rounds and my dream's come true. So please call me Nene, a rock star.
0: Good luck tonight, Nene.
2: นี่ฮะบวชให้หนูด้วยนะถ้าเขาทุกคนหนูคือร็อกสตาร
3: ์ค่ะ
2: และหลังจากลงเวทีก็ปรากฏว่าเบื้องหลังนะครับหลังจบโชว์เมลบีและฮาวิมาเรลขึ้นมาเวทีเพื่อกอดให้กำลังใจเนเน่ด้วยนะฮะเนเน่ยกมือไหว้และทำมือร่วมหัวใจให้กรรมการทั้งสองคนด้วยเห็นภาพนี้และพอลงเวทีฝูงชมในฮอลล์เนี่ย
3: ต่างก็ลุกขึ้นยืนปรบมือแล้วก็ส่งเสียงโห่ร้องให้กับน้องเนเน่ค่ะ

0: นี่ฮะท่านผู้ชมชุดของเนเน่อันที่เราภาคภูมิใจรวมถึงชุดของเธอด้วยโอ้ก็ปรากฏว่าเพจเนโน่รอยัลเปิดเบื้องหลัง
1: ค่ะ
0: ชุดนี้ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Lock Strong Red Commander
1: โดยระบุว่า Mood and Tone ของชุดเนี่ยเริ่มจากภาพในจินตนาการของคุณแม่นะคะที่อยากจะเห็นน้องเนเน่ในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกค่ะแล้วก็เลยถ่ายทอดไอเดียให้กับพี่ไอซ์เอาไปพัฒนาออกแบบเป็นภาพคอนเซปต์แล้วก็ส่งต่อให้พี่หมอหญิงทำภาพในจินตนาการให้กลายเป็นชุดจริงค่ะโทนสีของชุดคือสีแดงนะคะดีไซน์คอสูงเข้ารูปเสริมโครงไหล่ให้ดูแข็งแรงโดดเด่นเพิ่มความดุดันด้วยเข็มขัดหนังมีหมุดโลหะแล้วก็รายละเอียดพวกโซ่กับจับเดรฟบริเวณเอวแล้วก็ผ่าด้านหน้าเพื่อให้การเคลื่อนไหวบนเวทีมันสง่างามควบคู่ไปกับความแข็งแรงแล้วก็ทรงพลังอีกหนึ่งหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือการเอาผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบค่ะเป็นผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบเป็นผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเสื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพนะคะเนี่ยผสมผสานออกมาเป็นแฟชั่นร็อกแบบนี้ค่ะมีทั้งตัวตนเรื่องราวและความหมายในแต่ละองค์ประกอบ
0: ท่านผู้ชมการจัดการแข่งขันที่ว่านี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการแสดงโชว์ของแต่ละท่านผ่านไปนะครับผู้ชมแล้วเขาก็เปิดโหวตแล้วก็จะปิดโหวตกันตอน7โมงไม่ได้ปิดไปแล้วเมื่อตอน7โมงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนี่ปิดโหวตไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อ7โมงเช้าก็เฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมปิดโหวต5โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นตรงกับบ้านเราคือ7โมงเช้าที่ผ่านมาและจะประกาศผลเริ่มตอน8โมงเช้าแต่ก็จะทยอยประกาศนะครับท่านผู้ชมคือจะรู้ผลรอบสุดท้ายจริงๆประมาณ10 โมงประมาณนั้นโดยที่รูปแบบการประกาศผลเนี่ยจะไม่ได้เป็นการเปิดผู้ชนะทันทีคือรายการจะเริ่ม8โมงก็จริงแต่ NBC จะจัดรายการฟินาเล่รีซอลความยาว2ชั่วโมงโดยจะทยอยเปิดผลสลับกับการแสดงจากศิลปินรับเชิญและย้อนชมเส้นทางการแข่งขัน
1: แล้วถึงจะประกาศว่าใครได้รับคะแนนโหวตสูงสุดแล้วก็คว้าแชมป์ซีซั่น21ในช่วงท้ายของรายการ
0: ซึ่งน่าจะประมาณ10โมงเช้านะครับทุกผู้ชมผลการแข่งขันรอบไฟนอลตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมหลังทั้ง10แอคขึ้นแสดง NBC ระบุว่าการโหวตอย่างที่บอกไปปิดตอน7โมงเช้านี่ฮะกรรมการไม่มีสิทธิ์เลือกผู้ชนะรอบนี้คืนประกาศผลยังจะมีการแสดงและแขกรับเชิญที่คนจับตาดูมากเพราะเป็นศิลปินร็อก
1: เฮฟวี่ลิงคิ้งพาร์คค่ะ
0: ลิงคิ้งพาร์คจะขึ้นแสดง
1: ในเพลง The Emptiness Machine ค่ะ
0: แล้วก็มีอีกหลายคนเนี่ยท่านผู้ชมฮะมาสร้างสีสันตลอดทั้งรายการก่อนจะสู่ช่วงตัดสินในช่วงท้ายน่าจะก่อน10โมงใครจะคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21อย่างที่บอกไปนะครับตัวชมเดี๋ยวติดตามดูกันละกันผู้ชนะเนี่ยจะได้รางวัลอะไรน้องไบรท์รางวัลมูลค่า

0: 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ32 ล้านบาทไทยนะครับตัวชม
1: ซึ่งเลือกได้นะคะว่าจะทยอยรับเป็นรายปีหรือว่าจะรับเป็นก้อนเดียวเลยเนี่ยค่ะ
0: นี่ฮะตัวชมยอดเงินจะถูกแบ่งเป็นงวด
1: ค่ะ
0: 25,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ800,000 กว่าบาทก่อนหักภาษีนะที่จ่ายถ้าทยอยรับเป็นรายปี
1: ใช่
0: ก็ปีละประมาณ830,000 อ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องหักภาษี
1: ใช่
0: สำหรับชาวต่างชาติอัตรา 30% และภาษีอื่นอาจถ้ารับยอดนี้เนี่ย 25,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี40ปี
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: 40ปีค่ะ
0: แต่ถ้ารับเป็นก้อน
1: จำนวนเงินจะคิดที่มูลค่าปัจจุบันของเงินรายปีนะคะก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 250,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8ล้าน2ถึง9ล้าน9แสนบาทค่ะก่อนจะหักภาษีนะที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยตรา 30% แล้วก็ภาษีอื่นๆเช่นกัน
0: ที่สำคัญ
1: คือ
0: ผู้ชนะเนี่ย
1: จะได้ขึ้นโชว์บนเวทีลาสเวกัสจำนวน1ครั้งซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นบันไดสำคัญในการต่อยอดสู่วงการบันเทิงระดับโลกนะคะ
0: และแน่นอนมีการคาดการณ์กันมากมายเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าเขาดูจากยอดคนเข้าไปดูคลิปย้อนหลังเนี่ยท่านผู้ชมเพื่อดูกระแสมันจะโยงกับผลบวชถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าใครรับความสนใจก็ปรากฏว่าหลังจบการแสดงรายการเขาจัดติปคลิปย่อยแต่ละโชว์มาลงเป็นคลิปรอบไฟแนล10 โชว์นักข่าวเราก็ไปดูหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาประมาณเที่ยงคืน20ยอดวิวแต่ละคลิปแต่ละโชว์ส่วนใหญ่อยู่หลักแสน
1: แต่ว่าคลิป
0: มีแต่คลิปของน้องเนเน่
1: ทะลุล้านไปไกลมากค่ะ
0: โดยที่เผยแพร่ใน Facebook ทางการของอเมริกาก็ทาเลนต์มี2คลิป
1: คลิปแรกเนี่ยจะเป็นคลิปแนวนอนนะคะยอดวิวล่าสุดที่ทีมงานเราดูคือ8 ล้าน 1
0: ส่วนคลิปแนวตั้ง
1: 6 ล้าน 1 แสนวิว
0: แพลตฟอร์ม YouTube
1: เพลงนี้มียอดวิวแล้วเนี่ย 6.9 ล้านวิวค่ะ
0: เพลงที่ใช้ในรอบชิงนี่แหละท่านผู้ชมคนอื่นหลักแสนเน่ไปถึงไหนขนาดเดียวกันท่านผู้ชมฮะตี4ครึ่งที่ผ่านมาเราไปตรวจสอบนายเขาเรียกว่าคาวชี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนกับเป็น
0: แพลตฟอร์มตลาดพยากร
1: ณ์ใช่ที่
0: ซึ่งหมายถึงตลาดประเมินโอกาสที่เน่จะคว้าแชมป์ไว้ปรากฏแล้วพุ่งขึ้นไปถึงเท่าไหร่น้องไบรท์
1: 94% ค่ะ
0: 94% เพิ่มขึ้นถึง17จุดจากระดับก่อนหน้านี่ฮะท่านผู้ชมโดยข้อมูลล่าสุดเนเนอร์รอยัลมีโอกาสชนะ 94% อันดับ2เนี่ยดูห่างเลยไหม
1: 100 fingers ค่ะอยู่ที่ 5% นะคะ ซึ่งลดลง 1 จุดแล้วก็มี Royal Laser ค่ะอยู่ที่ 2%
0: นี่อันนี้เหมือนนักลงทุนหรือนักพยากรคาดการณ์นั่นแหละ
1: ใช่เป็นตลาดพยากรอย่างถูกต้องของเขาเนี่ยค่ะคาวชี
0: ่ก่อนหน้าที่จะแข่งรอบไฟนอลเมื่อวานเนเน่รอยัลอยู่ที่ 75% และล่าสุด
1: พอหลังแข่งรอบสุดท้ายเสร็จปุ๊บตัวเลขในตลาดขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดคือแตะ 94% ค่ะ
0: ไม่ต้องแปลกใจว่ากระแสพุ่งพวดยังสื่อสารัฐเดินท่านผู้ชมหลังจบการแข่งขันก็ปรากฏว่าเข้าสู่คืนประกาศผลถูกไหมคืนแรกหลังจากผ่านไปสื่อบันเทิงสหรัฐหลายแห่งหยิบยกการนำแสดงของเนเน่มาเสนอ TV Insider ระบุว่า
1: คือเขาใช้คำว่าถ้าแปลเป็นไทยคือเนเน่รอยัลโดดเด่นจนขโมยซีนในรอบไฟนอลอะค่ะ
0: รายงานสรุปการแข่งขันรอบไฟนอล
1: แล้วก็รายงานคำชื่นชมจากคณะกรรมการนะคะหลังจากที่น้องเอาเพลง Seven Nation Army เนี่ยมาตีความในสไตล์ของตัวเอง
0: ทีวีไลน์ตั้งคำถามอีกดีสำนักหนึ่งเป็นสื่อบันเทิง
1: แปลเป็นไทยก็คือหรือแน่ๆคือผู้เข้าแข่งขันที่คนอื่นต้องเอาชนะหรือไม่ ก็คือเด่นมากอะค่ะ
0: และอะไรเนี่ย
1: มีอีกสื่อหนึ่งของสหรัฐค่ะที่จับตาแน่ๆมาตั้งแต่ก่อนรอบไฟนอลก็พาดหัวถึงน้องอะนะคะบอกว่า NBC give her the million right now ก็คือให้เงินเธอไปเลยล้านหนึ่งพูด
0: เขาพี่หรืออะไรนิวใช่ไหมดีซีเรตอ่านไม่ออกเอาไม่เป็นไร
1: ดีซีเครตไหมคะอ่านไม่เดี๋ยวมองไม่เห็น
0: เอาไม่เป็นไรพาดหัวถึงเนเน่ว่า NBC give her the million right now ให้เธอไปเลยล้านหนึ่ง
1: ใช่
0: พร้อมชี้ถึงกระแสออนไลน์ที่โดดเด่น
1: ตั้งแต่คลิปออดิชั่นเพลงซอมบี้แล้วอะค่ะซึ่งยอดชม20ล้านวิวภายในเวลาเพียงแค่2เดือนนะคะ
0: ซึ่งเป็นยอดผู้ชมสูงสุดของซีซั่นนี้แบบทิ้งห่าง ส่วนการแสดงแบ็คโฮซันในรอบก่อนหน้านี้
1: ซึ่งเผยแพร่เพียงไม่กี่สัปดาห์ก็ยอดชมมากกว่า13ล้านวิวแล้วอะค่ะ
0: นอกจากนี
1: ้รอบไฟนอลการแสดงในรอบไฟนอลของน้องก็ถูกหยิบเอาไปเสนอในรายงานที่อ้างต้นทางจากบิลบอร์ดนะคะก็พูดถึงความนิ่งความมั่นใจแล้วก็ฝีมือบนเวทีของน้องค่ะ
0: เอาเป็นว่ากระแสเนเน่ไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทยผมบอกเพราะก่อนจะเข้าสู่คืนตัดสินซึ่งเดี๋ยวจะตัดสินกันเนี่ยรู้ผลตอนสัก10โมงไม่เกินชื่อของเนเน
1: ่ปรากฏอยู่ทั้งในสื่อที่ติดตามรายการทางโทรทัศน์แล้วก็สื่อดนตรีในสหรัฐด้วยนะคะรวมถึงยอดรับชมการแสดงหลายรอบบนช่องทางของ AGT เนี่ยมันก็คือสะท้อนความสนใจจากผู้ชมออนไลน์ตลอดการแข่งขันค่ะ
0: ท่านผู้ชมตื่นเต้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ได้แน่
1: ใช่มันจ
0: ะดูจากหลายส่วนนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมไม่ได้เข้าข้างตัวเอง
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้เลเล่พรซึ่งเป็นอินฟูยูทูบเบอร์นักร้องและดาราระดับโลกชาวเวเนซุเอลาซึ่งมาร่วมรับหน้าที่พิธีกรและผู้สื่อข่าวพิเศษหลังเวที Behind the Scene ของรายการได้พูดคุยกับเนเน่หลังเวที
2: Have you been always that was that this is the, I mean also you're from Thailand
3: Yeah
2: I want to go so bad
3: Have you been
2: always that was that that in Iceland have always been like my dream Thailand and I already went to Iceland I want to go to Thailand
3: You should. Yes. You should. Thai food is so good. You should.
2: No, no, no. I love Thai food. The coconut soup.
3: Okay. Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: That. And then the. I think there's a tea with milk. A little. The,
3: yeah, yeah, yeah, yeah.
2: I'm obsessed. I go all the time. No, I'm obsessed. You guys have the best food. You guys are so talented.
3: Everybody. Muchas gracias.
2: De verdad. Yeah. Right? You talk a little bit Spanish.
3: No, a little bit.
2: Okay. Poquitico.
3: Poquitico.
2: Poquitico. What would be your first reaction? Who are you gonna call if you win tomorrow?
3: What do you mean, like?
2: Like, who are you, the first person you're gonna call? Like,
3: oh,
2: even if it's friends from in Thailand, people that didn't make it.
3: Maybe my best friend.
2: Yeah. What's your best friend's name?
3: Angie.
2: Bang. Hey, say hi.
3: Hi, Angie and Bang. Hi.
2: Hey, and you're like so pretty. Nene,
3: oh,
2: nene, nene.
3: Thank
2: and that's
3: you.
2: How you say nene, right?
3: Nene,
2: nene. Nene. Well, okay, because my name is Lele, but everybody calls me Lele, so I'm like
3: Lele.
2: Lele. Yeah.
3: Lele.
2: That's
3: okay.
2: What people call. Yeah. So and I love that name.
3: Lele.
2: No,
3: nene.
2: Yours.
3: Oh, thanks.
2: And you're gonna? Are you going back to Thailand? Or
3: yes. Like. I think I go back on 26, I guess.
2: Okay, yeah. I don't know if we should say that, but...
3: Wait, yeah. Actually not.
2: Maybe?
3: I'm not sure.
2: Maybe.
3: I'm not sure.
2: Everybody's going to be in that image. I'm so proud
3: long.
2: Of you over there.
3: I might stay longer.
2: Yeah.
3: I don't
2: know. I think
3: know.
2: She's coming to my house, and we'll figure that out.
3: You know? Yeah.
2: Yeah, but rest up. Tomorrow's a big day. Good luck.
3: Thank you
2: deserve
3: so
2: everything.
3: Thank
2: and keep you. Never stop doing what you do.
3: Thank you.
2: Oh, my God. We're all
3: thank
2: rooting
3: you so
2: for
3: much.
2: Nene.
3: Hi.
2: And you look amazing.
3: Thank you.
2: Beautiful.
3: You look gorgeous. Actually.
2: I look like a mom.
3: Bye.
2: Yay.
0: นี่ท่านผู้ชมบนเวทีตอนที่เนเน่โชว์รอบชิงเมื่อวานจุดสนใจคนหนึ่งก็เป็นมือกลองท่านผู้ชมก็ปรากฏว่ามือกลองสาวผมแดงท่านผู้ชมปรากฏว่าสะดุดตาผู้ชมเธอชื่อแอชชี่นีโน่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพคู่กับเนเน
1: ่แล้วก็แชร์คลิปการแสดงผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองนะคะ
0: นี่เธอเนี่ยเป็นดีกรีอดีตแดนเซอร์ของอะไรเนี่ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้นิดนึงนี่ฮะแอชชี่มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินระดับโลกหลายคนโดยเฉพาะมารีไซรัสซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักเต้นและเคยขึ้นเวทีที่ริสบอนและร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมากมาย
1: อย่างเจนนิเฟอร์โลเปซรวมถึงจัสตินบีเบอร์ด้วยค่ะ
0: ที่สำคัญเจ้าตัวล่าสุดนะครับตัวชมก็ปรากฏว่าได้เคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ไอจีส่วนตัวหลังจากที่มีประสบการณ์ร่วมกับเนเน่บนเวทีระบุข้อความแปลเป็นภาษาไทยว่าเด็กคนนี้สุดยอดจริง
1: ๆปลื้มใจแทนเธอเหลือเกินโชว์นี้เป็นหนึ่งในโชว์ที่ฉันชอบที่สุดตลอด6ซีซั่นที่ผ่านมาเลยอยากจะไปหาเธอที่เมืองไทยจะแย่แล้ว
0: นี่ไงคุณพ่อณรงค์อำลอยของน้องเนเน่ซึ่งไปกันทั้งครอบครัว มีโอกาสไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับนอกจากการขอบคุณทุกคนที่ร่วมเชียร์ส่งกำลังใจก็ยังบอกนะครับทุกชมว่าคุณพ่อให้คะแนนเต็มเลย
1: ก็ถือว่าเป็นการแสดงที่เต็มรูปแบบและสมบูรณ์แบบค่ะ
0: ขณะที่เพลงนี้ที่เชียร์รอบชิง Seven Nation Army เนี่ยน้องเคยเล่นมาแล้วที่ตลาดนาคาเมื่อวานนี้ก็เห็นคลิปอยู่แฟนคลับสอบถามว่าเนเน่
1: จะได้ร่วมแจมกับวง Linkin Park วงร็อกระดับตำนานหรือไม่อะค่ะ
0: คุณพ่อบอกว่า
1: ขอให้รอดูค่ะเผื่อจะมีอะไรพิเศษวิเศษ
0: ถ้าน้องนะ
1: ถ้าน้องมีโอกาสได้โชว์ร่วมกับ Linkin Park ก็ถือว่าน้องบรรลุเป้าหมายที่ได้กระทบไหล่กับวงระดับโลกถึง2วงนะคะก็คือ Linkin Park ใช่ไหมคะแล้วก็3สาว The Warming จากเม็กซิโกที่มาเซอร์ไพรส์น้อง
0: แฟนคลับถามนะครับว่าทั้งน้องเนเน่คว้าแชมป์จะยังกลับมาเล่นดนตรีกับเสกโลโซไปศิลปินรับเชิญไห
1: ม
0: พ่อตอบเฉยเลยอย่าว่าแต่เล่นกับพี่เสก
1: แม้แต่
0: มาเล่นที่ตลาดนาคาก็ยังเล่นได้เพราะการเล่นดนตรีที่บ้านเกิดมันเป็นการเล่นดนตรีที่บ้านเกิดเพราะฉะนั้นสัญญามาพูดคุยกันได้ไม่มีปัญหายังไงก็ต้องมาเล่นและปิดท้ายเบรกนี้ท่านผู้ชมอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21ปล่อยคลิป10ทีมสุดท้ายถือป้ายศิลปินที่จะร่วมทำการแสดงรอบสุดท้ายก่อนจะประกาศผลผู้ชนะโดยเนเน่รอยัลได้ถือป้ายลิงคิงพาร์ค
1: นี่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะได้เห็นประวัติศาสตร์ที่สาวน้อยวัย16ปีคนนี้จากประเทศไทยจะได้ร่วมโชว์กับ Linkin Park วงร็อกระดับตำนานนะคะ
0: Linkin Park เขาเชิญมามันอาจจะสื่อความหมายไหมเพื่อมันพีคในช่วงประกาศผู้ชนะแล้วก็เล่นกับ Linkin Park เนี่ยเจ็ดเวลา50นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
11: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
12: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยไพรว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้น ผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
4: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: Good.
1: เอานี้อันนี้คือพยากรณ์อากาศ
2: ประจำวันนี้ค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาฝนกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคกลาง 80% ของพื้นที่
2: ส่วนภาคอีสานกับภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ค่ะ
1: เหลือน้อยแล้วนะครับเหลือ 30% ประกาศกรมอุตุวิทยาฉบับล่าสุดเพิ่งออกประกาศเมื่อตอนเช้านี้ตี 5เป็นประกาศฉบับที่6ในช่วง24ถึง27บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้
2: จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง
1: ทั้งนี
2: ้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
1: ซึ่ง
2: อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
1: โดยเฉพาะ
2: พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นอันนี้ประกาศฉบับที่6ในกลุ่มประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยรอบนี้มีผลถึง27กันยายนท่านผู้ชมขณะที่กทมเมื่อ7โมงเช้าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเพจ Facebook ประกาศโล่งแล้วจ้ารอลุ้นช่วงบ่ายกันต่อไปนั่นกทมมาลุ้นกับเราด้วยเนี่ยลุ้นเรื่องอุตุหรือทีใช่ไหม
2: ค่ะ
1: โดยกทมระบุว่าโล่งแล้วจ้า
2: 7โมงที่ผ่านมาบอกพื้นที่กทมไม่พบกลุ่มฝนนะคะ
1: อุณหภูมิที่สำนักระบายน้ำ25องศาความชื้นสัมผัส 92%ถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสสาขาหลวงแพ่งเลขเขตราชกระบังน้ำแห้ง
2: สามารถใช้สัญจรได้เป็นปกติแล้ว
1: ตั้งแต่6โมงครึ่งที่ผ่านมาท่านผู้ชมอ้าวกทมโพสต์ว่าโล่งแล้วจ้าร
2: อลุ้นช่วงบ่ายกันต่อไป
1: รอลุ้นช่วงบ่ายกันต่อไปใช่ไหมขนาดเดียวกันเอาไปดูคาดการณ์วันนี้ของกรมอุตุขึ้นมาทางด้านหลังซิขึ้นมากรมอุตุเนี่ยสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นแผนที่เนี่ยเอาจริงๆคนหนึ่งซึ่งทำให้เห็นถึงมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องอากาศเนี่ยคือใครรู้ไหม
2: คุณชัยชนก
1: รัฐมนตรีดี
2: ใช่
1: ชัยชนกคิดชอบจำได้ไหมท่านอยู่ในประเทศหรือเปล่าเพราะท่านตอนหัดใหญ่ท่านยังพูดถึงอยู่เลยคุณชัยชนกเนี่ยบอกผมเตือนแล้วใช่ไหมในสภาตอนอภิปรายเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ
2: ์ค่ะ
1: แล้วขึ้นมาลุกขึ้นอภิปรายว่าผมชัยชนกลูกพ่อในวินแม่กรุณา
2: เรื่องภัยพิบัติภัยธรรมชาติ
1: ภัยพิบัติ
2: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าเตือนแล้วนะที่หัดใหญ่รอบนี้ยังไม่ปรากฏตัวเลยนะอาจจะอยู่ต่างประเทศไหมคุณชัยชนกเพราะเป็นการพูดถึงภัยธรรมชาติจำได้ไหม
2: จำได้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงคุยนอกจอไปหาคลิปมาเปิดทบทวนความทรงจำทีนี้อันนี้กรมอุตุ
2: ค่ะ
1: กรมอุตุสีแดงแปลว่ามีความเสี่ยงสูงมากปริมาณฝน 125.1 ถึง 250 มิลลิเมตรสีส้มเสี่ยงปานกลางปริมาณฝน 65.1 ถึง 145 มิลลิเมตรท่านผู้ชมสีเหลืองคือเสี่ยงน้อยก็จะเห็นว่าพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงฝน 125.1 ขึ้นไปถึง 250 มิลลิเมตรนั่นก็คือกลุ่มนี้วันนี้
2: ถ้าเป็นภาคอีสานก็จะเป็นโคราช
1: ตะวันออกตะวันออกเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อถ้าตะวันออกจะเป็น
1: อีสานตอนล่าง
2: สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดค่ะ
1: นี่เห็นไหมตราดถึงนี่เลย
2: ค่ะ
1: ตราดนี่นี่โซนสระแก้วระยองตราดแถวนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็อีสานตอนล่างไง
2: ก็จะเป็นโคราชบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร
1: ์เห็นไหมส่วนภาคกลางท่านผู้ชมภาคกลางกรุงเทพสีแดงนะ
2: ใช่ค่ะคือไล่ขึ้นไปก็จะมีอ่างทอง
1: กรุงเทพสีแดงเห็นไหม
2: ค่ะ
1: อ
2: ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมกรุงเทพปริมณฑลด้วย
1: นี่เห็นไหมท่านผู้ชมฮะก็จะอันนี้โซนชลบุรีเห็นไหมพัทยาเนี่ยแถวนี้นึกออกนะอันนี้คือทางอีสานใต้นึกออกนะ
2: นี่คือกลุ่มสีแดงนะ
1: อันนี้อีสานใต้ไง
2: ค่ะ
1: อันนี้โซนตะวันออก เนี่ยกรุงเทพนี่แดงเลยเห็นไหมอันนี้ตะวันออกนี่ลงมานี่เลยอันนี้จังหวัดตราดที่เป็นแหลมเลยเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ขนาดที่กลุ่มสีส้มก็จะเป็นกลุ่มล้อมล้
2: อม
1: กรบตัวเอาเป็นว่าสีแดงตะวันออกกับกทมปริมณฑลภาคกลาง
2: ค่ะ
1: จะเรียกคำว่าเดิมพันก็ไม่ดีถ้าของอุตุคือฝนตกหนักมาก
2: แต่ไม่ถึงขั้นเป็นมหาอุทกภัย
1: ไม่ทั้งวันทั้งคืน
2: ค่ะ
1: ของทีลมฟ้าอากาศคือ
2: ทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันค่ะ
1: แปดนาฬิกาเดี๋ยวกลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ

0: ไม่ขัดข้องถ้าเอาไปเผยแพร่แต่ต้องบอกที่หมายชัดเจนนี่เป็นการเตือนให้พูดความจริงยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ฉะนั้นอาจจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยท่านผู้ชมล่าสุดมิสยูนิเวิร์สแคนเบอร์เรีย2026เป็นการประกวดออกแถลงการขอบคุณสำหรับคำเสนอแนะคำติชมที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ขอโทษแถลงการระบุถึงผู้ชมที่เคารพนะ
1: เมื่อไม่นานมานี้เราได้รับข้อเสนอแนะและความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพที่ทีม Miss Universe กัมพูชา2026ได้จัดเตรียมและนำเสนอทีม Miss Universe กัมพูชา2026ขอชี้แจงว่าการใช้ภาพบางภาพในการนำเสนอเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
0: ไม่ได้ตั้งใจ
1: ค่ะ
0: และฝ่ายเราคุณสมิดาเคยบอกจะบอกรู้เท่าไม่ถึงการเห็นจะไม่ได้ทางนี้บอกว่า
1: เป็นการนำเสนอโดยไม่ได้ตั้งใจและเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพที่ไม่เพียงพอเราขอเน้นย้ำว่าไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือทำให้ความรู้สึกของผู้ชมไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศต้องขุ่นเคืองแต่อย่างใดจุดประสงค์หลักของการนำเสนอครั้งนี้คือเพื่อเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งที่สะท้อนอยู่ในความงดงามและความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมก็คือสบายซึ่งอันนี้เขาเขียนไว้ในแถลงการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมร
0: คือยังยืนยันว่าสบายเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติเขมรมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026แถลงการระบุว่า
1: ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำติชมที่เป็นประโยชน
0: ์
1: เราจะนำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนที่มีค่าและจะปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปภาพและเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคต
0: ไม่มีคำขอโทษเลยใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: มีแต่ขอบคุณคำเสนอแนะและคำติชมที่เป็นประโยชน์และจะนำเป็นบทเรียนที่มีค่า
1: แล้วก็ยังยืนยันว่าสบายเป็นมรดกอันล้ำค่าของกัมพูชาย
0: อมรับแต่เพียงว่าการใช้ภาพบางภาพในการนำเสนอเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
1: แล้วก็เกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพที่ไม่ชัดเจนไม่เพียงพอ
0: นี่เป็นการแถลงโดยนางดาวินประสาทผู้อำนวยการระดับชาติของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูกันต่อขนาดที่จะวาเวลาคุณซาบีดาไทยเศษเมื่อวานนี้นักข่าวพยายามจะติดต่อถามถ่ายปรากฏว่าคุณซาบีดาอยู่ระหว่างการเยือนมอสโกของรัสเซียและเธอได้โพสต์ภาพเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะสวมชุดไทยพระราชนิยมเชื่อชุดไทยศิวาลัยที่สำคัญใส่สบายเฉยเลยเนี่ยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: นี่
1: ค่ะคือเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนนะคะแล้วก็ออกมาเป็นชุดแบบนี้มีสบายด้วย
0: ผมสบายสวมชุดไทยศิวาลัยสีชมพูสวยงามท่ามกลางสายตาชาวรัสเซียที่มาร่วมงานเป็นการระบุว่าเป็นโอกาสดีในการเผยแพร่ชุดไทยพระชนิยม
1: แล้วก็เป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดพื้นที่และสร้างโอกาสในระดับสากลให้แก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยค่ะ
0: นี่
1: ชุดนี้เลยค่ะคุณสวีดา
0: ชุดนี้เลย
1: ค่ะ
0: แต่เป็นชุดไทยพระราชนิยมน
1: ะ
0: ไม่ใช่ชุดไทยโบราณนะ
1: อันนี้ชุดไทยศิวาลัยค่ะ
0: ส่วนประเด็นสืบเนื่องอีกสักหน่อยไม่อยากจะข้ามไปเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินอยู่ที่นิวยอร์กถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นั่นได้โพสอะไรบ้างไหมดูสิมีความดูโซเชียลอยู่บ่อยเหมือนกันไม่ได้โพสใช่ไหมล่าสุดอ่ะ
1: ไม่นะคะ
0: พ่อเมื่อวานนี้งานแน่นฮะท่านผู้ชมภารกิจของน้ำตีอนุทินชาวรกูลซึ่งอยู่ที่นิวยอร์กเมื่อวานนี้ก็ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่การเข้าประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติและเดี๋ยวจะมีการกล่าวถ้อยแถลงวันนี้นะครับท่านผู้ชม24กันยายนนำเสนออนาคตประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในอาเซียนและการปรับตัวรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและพยายามจะบอกกับชาวโลกในที่ประชุมสัมปชัญญะใหญ่สหประชาชาติว่าไทยพร้อมกับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD องค์การพัฒนาเพื่อองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในสายตานานาชาติเมื่อวานนี้เป็นช่วงเวลาการหารือกับเอกชน3ส่วน
1: ค่ะ
0: 1ก็คือหารือกับทางด้านของ Bank of America ต่อมาก็ Microsoftสุดท้ายก็พิมโก้ นี่ฮะส่วนประเด็นการเมืองนักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานนี้เรื่องความคืบหน้าที่จะดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลเนี่ยท่านนายกภาษาชาวบ้านเรียกว่าไก่อ่ะบอกว่าโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนหมายถึงวันนี้เรามาทำมาให้ประเทศไทยของเรา
2: เย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลเลยอะไรนะสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราที่เราจะวันนี้จะใช้โอกาส3วันที่อยู่ที่นิวยอร์กนี่ก็จะมีโอกาสได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายทั้งเป็นผู้นำระดับประเทศแล้วก็ภาคเอกชนนะครับสภาธุรกิจต่างๆนักลงทุนต่างๆก็ขอเอาเวลานะครับที่เราอยู่ที่นี่ซึ่งเรามีโอกาสได้พบคนทั้งโลกเนี่ยได้ทำให้เขาเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเขารู้จักประเทศไทยอยู่แล้วเรามาสร้างความเชื่อมั่นนะครับเราเน้นเรื่อง trust เรื่องการเป็น partnership เรามีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับทั้งที่เป็นศูนย์กระจาย
0: ท่านผู้ชมขนาดเดียวกันคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกตรีของพรรคภูมิใจไทยตอบคำถามเรื่องนี้คือมุมหนึ่งก็บอกไม่มีอะไรเป็นแค่ข่าวโดยระบุนะครับว่านี่ไงไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดของนักข่าวเองไหมที่จะดึงกล้าทำมารัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือรัฐบาลปัจจุบันส่วนล่าสุดที่คุณธรรมนัสใส่นาฬิกาสลักชื่อคุณอนุทินคุณทรงศักดิ์ตอบอันนี้ฟังแล้วแปลกๆนะในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติอ้าวต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมรัฐบาล
1: ถือเป็นเรื่องปกติค่ะ
0: ไม่ต้องคิดมากเพราะรัฐบาลก็ต้องพยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงกับรัฐบาลแต่แรกผมไม่คิดว่ามีอะไรหรอกอ้าวต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหรือยังไงมาร่วมรัฐบาลแล้วเพื่อไทยเขาฟังเขาจะยังไงเนี่ย
3: นะครับเรื่องความเป็นจริงในการหารือกันเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเลยแต่ว่าทุกวันนี้เวลาเราจะดูข้อมูลอะไรเนี่ยต้องดูที่ข่าวนักข่าวจะได้ข้อมูลมาแต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นการบูรณาการคิดความคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ในทางการเมืองจริงๆพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นร่วมรัฐบาลหรือยังไงผมว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากแล้วครับโอ้ยต้องถามท่านไม่ต้องถามท่านธรรมนัสต้องใส่หน้ากากอะไรวันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่นะวันนี้ไม่ได้ใส่นะเพราะว่าหน้ากากแบตหมด
0: ไม่ได้หรือเปล่าคุณทรงศักดิ์หน้ากากแบตหมดอะไรผมก็มีอยู่เนี่ยนี่ไงนี่
1: แล้วของพยุทธ์มี
0: เขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่เขาเรียกใช้ว่าคาชินโรยัลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ไงน้องดูข้างหลังสิ
1: มีด้วยค่ะคุณผู้ชม
0: อนุทินชาวรกวนเห็นไหม
1: นี่ตรงนี้มีไหมเห็นไหม
0: ถามสิว่าพี่เอามาจากไหน
1: พี่ยืมมาจากไหนคะ
0: ยืมเพื่อนมาก็ต้องเป็นคนหนึ่งคนใดนั่นแหละคุณอนุทินผมบอกไปแล้วว่านี่ไงเห็นไหม
1: นี่มีสลักชื่อด้วยของพี่ยืมอ่านเสียงหน่อยจะเห็นไหม
0: ยืมเพื่อนมาโชว
1: ์ค่ะ
0: คุณอนุทินเนี่ยจะมอบหมายให้คนใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มลูกเทพสี่พงอาคัสกุลเกียรติรัมตีช่วยคมนาคมเนี่ยใส่ไม่ห่างบางวันลืมตัวใส่มันสองมือเลยเพราะมีสองสีสีเงินกับสีดำเวลาเจอนายกเนี่ยใส่เลยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐพลพีสุวรรณชวีวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ
1: ์คุณพระดอนก็มี
0: พระดอนปิชนันตันต
1: ะ
0: กุลบุญธิดาสมชัยอย่างเงี้ย
1: คุณแนนค
0: ่
1: ะ
0: ใส่กันทั้งนั้นแหละมาไทยใกล้ชิดเนี่ยประหลัดก็มีประหลัดกระทรวงมาไทยเนี่ยเห็นไหม
1: นี่ค่ะ
0: แล้วก
1: ็ทางนี้ดีกว
0: ่าอธิบดีกระทรวงสำคัญกรมสำคัญสำคัญอธิบดีนี่ก็ใส่เลยอธิบดีนี่รัฐอ่ะ
1: เห็นไหมคะ
0: ปอพอเนี่ยเห็นไหม
1: อันนี้ของพี่ยุทธ
0: ยืมเข้ามา นี่ไงเห็นหรือยัง
1: เห็นแล้วค่ะ มีสลักชื่อเป๊ะเลย
0: นายกอนุทินไปซื้อ
1: เมษาปีนี้ค่ะที
0: ่ที่ไปดูไทยช่วยไทยนั่นเห็นไหม
1: ใช่ใช่
0: สั่งสลักชื่อ
1: ค่ะเดือนละรู้สึกประมาณ1,900ค
0: ่
1: ะ
0: นี่
1: คือท่านเป็นคนชอบสะสมนาฬิกาอยู่แล้ว
0: คุณทรงศักดิ์แบตหมดอะไรค
4: ุ
0: ณลูกเทียนบอกแบตใช้ได้10ปีไม่มีหรือเปล่าเฮ้ยคนในพรรคถ้าไม่มีแล้วถ้าเกิดธรรมนัสมีอ่ะร้อยเอกธรรมนัสอ่ะได้มาตั้งแต่13สิงหาแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเพิ่งมาปรากฏเป็นภาพรู้สึกจะประมาณ24สิงหาใช่ไหมคะค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมทั้งหลายทั้งปวงนี้ปิดท้ายด้วยเสียงคุณรังสิมันโรมแกนนำพรรคประชาชนท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ปิดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมา
5: การที่กล้าทำจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กล้าทำเป็นคนเลือกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องทางธุรการเรื่องของกระบวนการแต่ต้องบอกว่าเขาจะอยู่ฝ่ายค้านหรือเขาจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ของท่านอนุทินเนี่ยนะครับหรือจะอยู่บทบาทไหนเนี่ยต้องบอกว่าพรรคเขาเองเป็นคนเลือกนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนไปเลือกให้เขากระบวนการเรื่องวิปฝ่ายค้านอะไรมันเป็นแค่กระบวนการนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับไม่มีประโยชน์ที่กายจะอยู่กับเราแต่ใจอยู่กับเขาผมไม่ค่อยอยากจะตีความมากนะครับก็เขาบอกว่าเป็นนาฬิกาอะไรนะถอดให้กับมือใช่ไหมก็ผมไม่รู้ว่าความเป็นมาเป็นนาฬิกามีความเป็นมายังไงนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามผมยืนยันว่าสำหรับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราทำหน้าที่ในการตรวจสอบเต็มที่แล้วถ้าวันหนึ่งมีพรรคกล้าทำเป็นรัฐบาลนะครับเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบคนของกล้าทำผมคิดว่าคนของกล้าทำก็น่าจะคุ้นเคยการตรวจสอบของพรรคประชาชนอยู่มากพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พร้อมทำหน้าที่ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตาม

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
7: ้ You Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell, DeWalt, Pumpkin, My Dear, Hisense, Mitsubishi Heavy Duty, Stibel Eltron, TOA, Nippon Paint, Bayer, Delta และกัปตัน
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: อะไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
2: อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับผู้สมัคร
3: ห้ามเอาเข้าไปห้ามมิให้ผู้ลงคะแนน
4: อะไรก็ตามที่มันเป็นการสื่อที่เป็นการสื่อของผู้ที่สมัครเลือกตั้งแล้วเป็นการที่เป็นเหมือนโพยเข้าไปเนี่ยมันคงไม่ถูกต้องตามระเบียบเพราะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังถ้าท่านก็ต้องจำหมายเลขเพราะในเมื่อการระเบียบเลือกตั้งยังใช้7หมายเลขอยู่พยายามมีการแก้แต่ในที่สุดก็ยังใช้7หมายเลขเพราะฉะนั้นการใช้7หมายเลขท่านก็ต้องจำแต่วิธีการที่จะท่านจะดำเนินการอะไรจะต้องไม่มีการใช้กระดาษหรืออะไรก็ตามที่สืบกระดาษมันก็มีได้ตั้งหลายรูปแบบพยายามท่านอาจจะด้วยวิธีการใดหลีกเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษจดเข้าไปในรายละเอียดที่เป็นเลขโพยต่างๆจดวิธีอื่นมันมีได้ตั้งหลายวิธีที่ท่านสามารถดำเนินการได้แต่หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษ
5: อย่างเช่นแบบจดใส่ข้อมือจดใส่ปากมืออะไรแบบนี้คือทำลาย
4: แต่อันนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนเทคนิคของแต่ละคน
2: ผมแจ้งเลยคือจริงๆกฎหมายเนี่ยระเบียบห้ามก็คือใบแสดงตนของผู้สมัครอ่
3: ะ
2: ใบหาเสียงอ่
3: ะ
2: อันนั้นไม่ได้แน่แต
3: ่
2: ถ้าตีความว่ากระดาษที่เราจดเองเขียนเบอร์หลีกเลี่ยงโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอาเข้าไปแต่ห้ามเอาเข้ามาดูไม่ได
3: ้
2: ผิดทางเดียวเท่านั้นแหละ
3: จดใส่มือหรือจะหลังมือหรือจะฝ่ามือจริงๆนักข่าวก็ถามท่านว่าทำได้หรือเปล่าท่านบอกแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน
2: ทำไมเราต้องมาอยู่ในประเทศที่มาคิดกันเองแล้วก็ต้องไปแล้วแต่เทคนิคฮะ
3: ค่ะ
2: ว่าไหม
3: ใช่มันไม่ชัด
2: และนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปสำหรับประเด็นข่าวสารต่างๆผมจะปิดท้ายเมื่อวานนี้มันมากในคุยนอกจอประเด็นเกี่ยวกับงบกยศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาชื่อครูรักชนกศรีนอกประธานกรรมการติดตามงบย้ำว่ามีเด็กจำนวนมากยังไม่รับการอนุมัติเงินกยศ.และถึงขั้นต้องออกจากการเรียนหรือหลุดจากระบบและข้อมูลเชิงประหยัดพักกระทรวงการคลังแถลงเอง
3: ค่ะ
2: ระหว่างการพิจารณาตอนนี้เนี่ย 77,000 กว่าคนยังไม่ได
3: ้ค่ะ
2: เมื่อวานนี้คุณรัชนกก็ยังโพสต์เป็นข้อความที่นักเรียนนักศึกษาแจ้งเข้ามาว่าหลายสถาบันพ้นสภาพการเรียนเมื่อกยศ.ยังไม่อนุมัติงบ
3: ค่ะ
2: หรือเงินกู้เต็มไปหมดเลยเป็นข้อความเนี่ยท่านผู้ชมที่น่าสนใจมากเมื่อวานนี้คุณรัชนกมาบอกว่าประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี70มันตัดมาจากงบต่างๆเนี่ยประมาณ 11,000 กว่าล้านเอาไปแปลให้โครงการเผื่อค่าโง่ทางคลองด่านอันนี้ไม่แปลให้กยศ.เลยแม้แต่บาทเดียวทำไมไปดูแล้วปรากฏว่าแบ่ง500ล้านไปให้กองทุนหมู่บ้านเอาไปติดโซล่าเซลล์ท่านผู้ชมคือโซล่าเซลล์นะมันมีเงินกู้200ล้านบาทหลังถูกไหม
3: ค่ะ
2: งบประมาณก็มียังจะไปแปลให้อีก
6: หมื่นกว่าล้านเนี่ยท่านไม่ให้กยศ.สักบาทนะคะแต่สิ่งที่ท่านให้คืออะไร500ล้านให้ไปกับกองทุนหมู่บ้านแล้วรู้ไหมว่าให้ไปทำอะไร
2: อ้าวอันนี้ไม่รู
6: ้ให้ไปติดโซล่าเซลล์
2: เมื่อวานที่คุณพระดอนไม่ได้บอกตกลงงบแปลงบแปลเนี่ยไปไหนนะ
6: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนมือใช่ที่ฉันถามว่าใครจำเป็นมากกว่ากัน
2: หมายถึงเอาไปทำอะไรเอางบแปลนี้ไปให้คุณสุขสมรวยเนี่ยรัฐมนตรีสำนักนายกอ่ะ
6: ก็ดิฉันก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นนะคะแต่ก็ใช่ค่ะ
2: ไม่ผมรู้เธอกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านไง500ล้านเอาไปทำอะไร
6: เพื่อเอาไปติดโซล่าเซลล์ทุกคนตั้งใจฟังดิฉันนะคะไม่ให้กองทุนกยศ.สักบาทแต่ให้กองทุนหมู่บ้าน500ล้านเพื่อไปติดโซล่าเซลล์ถ้าบอกว่ากองทุนหมู่บ้านอยากจะติดโซล่าเซลล์เนี่ยมีพ.ร.ก.เงินกู้อีก 200,000 ล้านบาทเหลืออยู่ที่ก็จะบอกว่า1ใน3จะเอาไปติดโซล่าเซลล
2: ์ก็จะเปลี่ยนพลังงาน 200,000 ล้านบาทยังไม่ได้ใช้สักบาทเลยอ่ะ
6: เออ
2: ไอ้เงินกู้อ่ะ
6: ช่ไหมนี่นะมี200,000,000,000นะมีงบกลางที่สำรองเอาไว้ว่าจะเปลี่ยนถ่ายพลังงานจะไปติดโซลาร์เซลล์อีก10,000,000ที่อภิปรายกันอะวาระสองอะ
2: ไม่เธอรับผิดชอบข้อมูลนะเอาหมายความว่ามันมีเงินกู้400,000,000ไอ้200,000,000เนี่ยใช้เดี๋ยวคงจะใกล้หมดเพราะมีไอ้ไทยช่วยทันเฟสสองแต่ไอ้200,000,000เปลี่ยนผ่านพลังงานก็หลังยังไม่ใช้สักบาทเลยแล้วมีงบประมาณงบกลางอีก10,000,000,000เหรอเปลี่ยนโซลาร์เซลล์อีกเหร
6: อ
2: แล้วยังมาแปลเอาไป500เหรอ
6: ถูกดิฉันก็เลยตั้งคำถามไงว่าเฮ้ยคือไอ้เปลี่ยนถ่ายพลังงานเนี่ยโหมันมีเงินเหลืออีกตั้ง200,000,000ยังจะแปล500ไปให้เปลี่ยนถ่ายพลังงานเปลี่ยนโซลาร์เซลล์กับกองทุนหมู่บ้านแต่กยศ.เนี่ยมันเห็นชัดๆรู้อยู่แล้วว่าขาดแน่ๆปีหน้า700ไม่แปลงบให้สักบาทคุณพลดอนเนี่ยบอก
2: โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโซลาร์เซลล์คือสรณะเหนือกว่าโอกาสทางการศึกษานะเนี่ยอาจจะติดโซลาร์เซลล์กันขนาดใหญ่ลืมว่าเด็กต้องหลุดออกจากระบบน่าตกใจเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมและล่าสุดนะครับเนเน่ร่วมแจมกับวงร็อคระดับตำนานลิงคิงพาร์คเป็นโชว์เปิดอเมริกาก็อตทะเลรอบประกาศผลแต่ยังไม่ประกาศนะฮ
3: ะ
2: เดี๋ยวจะประกาศผลเนี่ยประมาณสัก10 โมง
3: ค่ะ
2: ก็แปลว่าเธอได้โชว์กับลิงคิงพาร์คสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชญ์ธันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: รุ่นสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:30 น.คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะประจำเช้าวันพฤหัสบดี24 กันยายน 2569เราอยู่ด้วยกันทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และทางเพจ Facebook คุณผู้ฟังทักทายนินาดมาได้เลยนะจ๊ะ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ทักทายนินาดและทีมงานได้แลกเปลี่ยนคุยข่าวกันได้ฟ้าฝนเป็นยังไงมาตามนัดไหมมาตามนัดนะกลางดึกที่ผ่านมาตลอดทั้งเกือบทั้งคืนจนถึงรุ่งสางฟ้าถล่มพอสมควรสำหรับกรุงเทพมหานครฝนตกลงมาหนักมากพอสมควรแต่ยังดีที่พอ6 โมงเช้ามาก็คือหยุดแล้วก็ขับรถกันมาได้ตามปกตินะคะแต่นินาดนะเกือบจะไม่ได้มาจัดรายการแล้ววันนี้ไม่ได้จะเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยคุณจ๋าตามภาษาผู้มีอายุนะปีนี้ก็52ละก็บอกเขาอีกไม่เป็นไรจ้ะเรื่องอายุมันทุกคนมันก็ต้องมาถึงจุดนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะบ้านหมุนเธอตื่นมาตีสองรู้สึกตื่นตีสองจะลุกไปเข้าห้องน้ำอีกตามภาษาผู้สูงอายุกลางดึกต้องลุกมาเข้าห้องน้ำสักหนึ่งรอบก่อนจะถึงเวลาตื่นจริงจังตีสี่นาฬิกาปลุกตีสองลืมตาบ้านหมุนใครเคยเป็นบ้างบ้านหมุนไอ้มันทรมานนะแต่ว่าหมุนไม่เยอะคือโอ๊กเคยมีอาการบ้านหมุนอยู่ครั้งหนึ่งโอ้แต่ว่าหลายปีมาละน่าจะ5 ปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นหนักเลยเป็นหนักจนต้องกินยงกินยาเลยแล้วก็เปิดโทรศัพท์หาท่ากายภาพด้วยตัวเองท่ามกลางบ้านหมุนนั่นแหละจะเปิดไปดูไปก็เลยทำเป็นแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมไอ้เมื่อตีสองใช่ไหมลืมตาขึ้นมาแล้วก็หลับตาก็หมุนน่ะหมุนจริงๆคุณคือคุณจะไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้เลยคุณจะล้มทันทีเพราะมันหมุนเราจะทรงตัวไม่ได้เลยลืมตาก็หมุนทำยังไงก็หมุนห้อยหัวจ้ะให้คุณนอนหงายนะนอนหงายที่ขอบเตียงเอาหัวคุณน่ะศีรษะคุณน่ะในท่านอนหงายนะจ๊ะแล้วห้อยลงไปน้ำในหูไม่เท่ากันประมาณนั้นห้อยหัวลงไปจ้ะห้อยหัวของโอ๊กนะเมื่อตีสองก็นับ 1-20 แล้วก็ยังอยู่ในท่าห้อยหัวแต่ก็จะหันหน้าทางซ้ายแล้วก็นับไป 1-10 แล้วก็หันมากลับอยู่ในปกติปกติที่ว่านี่หมายถึงว่าหน้าตรงปกติแต่ยังอยู่ในท่าห้อยหัวแล้วก็กลับมาทางขวาทำอยู่2 รอบโอเคหายเดินไปเข้าห้องน้ำได้แล้วก็กลับมานอนต่อตีสี่ในกาปลุกก็ลองลืมตาขึ้นมาแต่พอพลิกตัวไปอีกโอ้แต่แล้วหมุนนี้เราจะได้มาไหมเนี่ยโอเคกายภาพตัวเองอีก1 รอบปกติแล้วนะคะตอนนี้ก็ปกติแต่พยายามจะหันน้อยๆหน่อยเอามาที่เรื่องของฟ้าฝนของเราเป็นยังไงกันบ้างพี่น้องเอ้ยแต่ละพื้นที่ฝนตกกันลงมาหนักอย่างไรบ้างประกาศเตือนจากกรมอุตุกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้24 กันยายนจะเป็นวัน

าศต่ำกำลังแรงบริเวณกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นแจ้งเตือนย้ำเลยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้หนักบ้านใครฝนถล่มลงมาแบบนี้ท่วมประจำคุณยิ่งต้องเฝ้าระวังมากขึ้นคลื่นลมทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะอ่าวไทยตอนบนอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างอันดามันตอนล่างคลื่นสูง2เมตรจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กอ่าวไทยตอนบนอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งถึงวันอาทิตย์เลยนะ27กันยายนโฟกัสเป็นวันๆไปค่ะวันนี้24กันยายนจังหวัดไหนฝนตกหนักมากมีคำว่ามากนะ24กันยายนจังหวัดที่ฝนตกหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักมากที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางตกหนักมากวันนี้ที่อ่างทองอยุธยาสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ฝนตกหนักมากภาคตะวันออกตกหนักมากที่นครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ตราดนี่คือฝนตกหนักมากส่วนจังหวัดที่จะพูดต่อไปนี้ฝนตกหนักแต่ไม่มากเท่าเมื่อสักครู่สำหรับ24กันยายนเหนือฝนตกหนักที่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษอุบลภาคกลางฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามภาคใต้วันนี้ฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ระนองพังงานี่นายกำลังดูว่าเมื่อสักครู่ที่บอกฝนตกหนักมากอะภาคกลางมีสมุทรสาครใช่ปะทั้งที่สมุทรสาครติดกับสมุทรสงครามแต่สมุทรสงครามมาอยู่ในหมวดของฝนตกหนักธรรมดาแต่สมุทรสาครอยู่ในหมวดของฝนตกหนักมากรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะจ๊ะเฝ้าระวังกันตามนี้นะแจ้งให้ทราบกันตามนี้ว่า24กันยายนจังหวัดไหนฝนตกหนักมากแต่โดยภาพรวมก็คือตกหนักเกือบทั้งประเทศนะยกเว้นใต้ลงไปตอนล่างเยอะลองดูรายภาคกันบ้างนะคะรายภาควันนี้6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ตกหนักบางแห่งสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษอุบลตกหนักมากบางพื้นที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ80เยอะเลยตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามตกหนักมากบางแห่งอ่างทองอยุธยาสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครตะวันออกค่ะฝนฟ้าคะนองก็ร้อยละ80ตกหนักมากบางแห่งนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราดวันนี้ฝนเยอะทั้งประเทศนะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งระนองพังงากรุงเทพปริมณฑลอย่างที่บอกวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80เลยฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยทีนี้พูดถึงเรื่องของฝนที่ตกหนักมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อกลางดึกนี่แหละพัทยาเป็นประจำทุกปีนะถ้าคุณจำได้เราก็ได้รายงานกันทุกปีเหมือนกันว่าเมื่อใดก็ตามที่ฝนถล่มแบบไม่ลืมหูลืมตาพัทยาจะมีน้ำท่วมขังรอการระบายแต่น้ำจะสูงมากตีหนึ่งครึ่ง24กันยายนพัทยาฝนฟ้าคะนองตกลงมาหนักมากชั่วโมงกว่าส่งผลน้ำเอ่อทะลักท่วมพื้นผิวถนนอย่างรวดเร็วบางจุดท่วมสูงเป็นเมตรค่ะโดยเฉพาะจุดท่วมซ้ำซากเช่นถนนสาย3แยกพะเนียดช้างแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟเขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยากลางเลียบชายหาดขนาดเลียบหาดนะน้ำยังท่วมอ่ะซอยบัวขาวพัทยาซอยวัดบุญสัมพันธ์ปริมาณน้ำฝนตกลงมาสมทบตลอดเวลาส่งผลให้ถนนหลายสายจักรยานยนต์รถยนต์ขนาดเล็กผ่านไม่ได้เลยบางจุดประชาชนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหนีไม่ทันกันก็มีพวกร้านค้าริมถนนจักรยานยนต์จอดหลบฝนน้ำพัดมอเตอร์ไซค์ก็ล้มกันไปเข้าของขยะมูลฝอยเกลื่อนลอยไปตามกระแสน้ำไปติดตามกำแพงเสาไฟนะเจ้าหน้าที่พัทยาคอยอำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์ตามจุดน้ำท่วมขังนี่ขนาดว่าตกลงมาหนักตีหนึ่ง

0: ครึ่งตีสองครึ่งประมาณนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาช่วยกันดูแลประชาชนแต่เช้าวันนี้แปดโมงครึ่งพี่น้องมีใครดูอยู่ที่พัทยาไหมเป็นยังไงกันบ้างฟ้าฝนตอนนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือยังแต่ฝนถล่มเลยเมื่อกลางดึกแล้วก็มีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวตกคลองค่ะสันนิษฐานว่าเป็นชาวเกาหลีใต้นะคะจากฝนที่ตกหนักนี่แหละตอนตีห้าที่ผ่านมานี่เองค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุคนพลัดตกคลองซอยมาบยายเลียง45ย่านเนินพลับหวานหนองปลือบางละมุงชลบุรีค่ะบริเวณคลองระบายน้ำน้ำไหลแรงมากชาวต่างชาติ3คนก่อนหน้าเขาเดินมาตามเส้นทางที่มีน้ำท่วมแล้วน้ำมันท่วมมันมิดหมดก็เลยไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นคลองตกลงไปในคลองค่ะผู้เห็นเหตุการณ์คุณที่ก่อนบอกว่าชาวต่างชาติ3คนเดินมาด้วยกัน2คนพลัดตกลงไปในคลองอีก1คนเกาะราวสะพานไว้ได้ตัวคนที่ก่อนเนี่ยสามารถช่วยดึงคนที่ตกน้ำขึ้นมาได้อีกได้คนหนึ่งส่วนอีกคนถูกกระแสน้ำพัดหายไปก็เลยช่วยไปได้แค่2คนอีก1คนสูญหายนะคะยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวงจรปิดจับภาพเอาไว้วงจรปิดจับภาพเอาไว้ว่ามากัน3คนเสื้อสีดำ2คนเสื้อสีขาว1คนผู้ชาย2คนเดินกอดคอกันอีกคนเดินถือร่มตามหลังก่อนชายเสื้อขาวกับชายเสื้อดำที่เดินกอดคอกันจะตกลงไปในคลองสามารถช่วยชายเสื้อดำขึ้นมาได้ชายเสื้อขาวถูกกระแสน้ำพัดหายไปค่ะก็ระดมกันค้นหาผู้สูญหายแต่น้ำไหลแรงมากบางกระแสก็บอกว่าเป็นชาวเกาหลีใต้นะคะแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะสัญชาติข้อมูลประจำตัวชายต่างชาติทั้ง3คนรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่เขาเดินเขาไม่รู้อะค่ะว่าตรงนั้นเป็นคลองเดี๋ยวคงจะได้ติดตามความคืบหน้าในส่วนนี้กันต่อไปนะคะไปกันต่อเรื่องของน้ำเจ้าพระยาทะลักชุมชนริมแม่น้ำน้อยหมู่5ตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาค่ะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดช่วงกลางคืนจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้บ้านเรือนริมแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยนะหลายหลังถูกน้ำท่วมต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลายจุดคลองบางหลวงคลองผงเพงบ้านบางหลวงโดดอำเภอบางบานบางบานนี่ท่วมทุกปีระดับน้ำเพิ่มขึ้น79เซนแม่น้ำน้อยบริเวณสะพานหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาเพิ่มขึ้น57เซนหน้าตลาดเสนาน้ำเพิ่มขึ้น44เซนเหลือระดับต่ำกว่าตลิ่งแค่39เซนค่ะแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยนะบ้านเรือนริมแม่น้ำน้อยที่ตำบลบ้านกระทุ่มน้ำท่วมจนรถไม่สามารถเข้าได้แล้วนะคะสถานการณ์เพราะว่าเขาแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะมีการปล่อยการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น11จังหวัดภาคกลางจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่จะล้นจากแม่น้ำลำคลองนะคะจะล้นตลิ่งออกมาเพราะว่าเขาจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจจะปรับเพิ่มขึ้นไปถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะ 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของฝนน่ะเมื่อวานนี้นะได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะคะทางไทยโพสต์ออนไลน์เนาะนี่น่าจะรายการอยู่ที่นั่นด้วยตอน 11:30 น.อาจารย์เสรีบอกว่าที่ไปลือกันว่าจะมีมหาอุทกภัยไม่เป็นขนาดนั้นค่ะไม่เป็นขนาดนั้นแต่ว่าฝนตกหนักมากจริงช่วงนี้24ถึง27ฝนตกหนักมากจริงแล้วก็หนักที่สุดในรอบปีด้วยแต่ไม่ต้องกังวลขนาดมหาอุทกภัยเพราะอะไรเมื่อปี54มีมหาอุทกภัยเพราะมันมีน้ำเหนือน้ำเหนือระบายออกมาถึง 4,000 แต่รอบเดียวเพิ่งจะระบายอยู่ที่ 2,000 ดังนั้นความแตกต่างยังต่างกันเยอะ2เท่าตัวก็ว่าได้นะคะน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบแต่ปริมาณฝนเนี่ยอาจจะตกลงมาเยอะถึง150มิลถ้า 2-3 วันอาจจะไปกันถึง300กว่ามิลน้ำท่วมขังรอการระบายจะมีแต่ไม่ใช่ถึงขนาดมหาอุทกภัยอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ว่าอย่างนั้นแต่ตกหนักหนักแน่ขอส่งท้ายเบรกนี้ค่ะธนาคารออมสินออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติ อัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตช่วงแรกของเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาตามประเด็นน่าสนใจกันต่อช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยเฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
10: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
11: อ้าวสายต่อไป
12: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
11: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
13: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
10: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
0: แปดนาฬิกา48นาทีช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะเช้าของวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569กลับมานิธินานขอเริ่มกันที่เรื่องราวของไทยสมุทรประกันชีวิตถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองและแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต ที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่รักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์จากไทยสมุทรประกันชีวิตนะคะพูดไปมีอาการลมตีไปดิฉันรู้สึกว่าจะมาครบเลยนะคะอาการของผู้สูงอายุนะจ๊ะเอาล่ะเนของเรากำลังใจส่งไปเพียบนะคะเขาเปิดเวทีแล้วนะเขามีการชงกันโชว์กันอยู่ตอนนี้คุณเมื่อสักครู่ช่วงท้ายของเรื่องเล่าเช้านี้ได้ยินพิยุทธ์บอกว่าจะรู้ผลสักประมาณ10โมงว่ายังไงกันแน่นะคะลุ้นแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21ของน้องเนเน่น้องแพลวรัตติการอําลอยนักร้องมือกีตาร์สาวไทยวัย16ปีเข้าสู่ค่ำคืนที่อเมริกาก็ชาวบ้านเราการประกาศผลเช้าวันนี้จากการตรวจสอบเขามีตลาดพยากรณ์เลยนะเขาชี้ในหัวข้ออเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21วินเนอร์พบว่าโอกาสที่เนเน่รอยัลจะคว้าแชมป์ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 97% คุณโอ้โหก็คาดการณ์กันอย่างนี้ว่าน้องจะได้แชมป์ AGT ซีซั่น21เนี่ย 97% ไปเลยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 93% ที่ตรวจสอบเมื่อ23กันยายน100 finger เหลือ 2% และ Gino Plotcher ต่ำกว่า 1%กราฟของคาวชิยังแสดงให้เห็นว่าตัวเลขของเนเน่ไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาก่อนพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงก่อนประกาศผลโดยตลาดดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายรวมแล้วประมาณ 463,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐแหมก่อนหน้านี้คาวชินิวส์รายงานว่าหลังการแข่งขันรอบไฟนอลที่เนเน่เลือกโชว์เพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes ตัวเลขของเธอเคยพุ่งขึ้นแตะ 94%จากระดับประมาณ 75% ก่อนหน้าแล้วก็ขยับขึ้นอีกในช่วงใกล้ประกาศผลนี่โอ้เขาก็แบบว่ามีพนันอะไรกันเนาะแต่ว่ามันก็เป็นในส่วนของทางนั้นทางด้านของ Facebook และ Instagram AGT ก็มีการโพสต์ล่าสุดว่าคะแนนโหวตมาแล้ว The vote are in Who will win itท่ามกลางคอมเมนต์ชาวต่างชาติร่วมเชียร์เนเน่กันรัวๆไปเลยค่ะคนไทยก็เม้นเข้าไปเยอะนะทั้งพิมพ์เป็นภาษาไทยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต่างชาติเพียบเลยจากทุกชาติทุกภาษาโดยเชียร์น้องเนเน่เมื่อวานคุณพ่อณรงค์อําลอยคุณพ่อน้องเนเน่ไลฟ์คุยกับ FC น้องหลังการแข่งขันนะพ่อขอคุยคนเดียวเพราะน้องเหนื่อยมากแล้วก็ขอบคุณ FC ที่ดูแลน้องด้วยเรื่องการประกาศผลพ่อแจ้งว่าเวลาเดิมอยากให้ทุกคนดูด้วยนะครับเผื่อมีอะไรพิเศษให้ทุกคนติดตามช่วยหลุ้นระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาวพี่น้อง The Warning วงล็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดมาให้เนเน่ได้ร่วมแจมเพลงด้วยกันและพ่อก็พูดถึงเพลง Seven Nation Army ปี2003เป็นเพลงที่น้องเคยเอาไปเล่นที่ตลาดด้วยใน YouTube เนเน่ก็มีเพลงนี้ที่น้องเคยเล่นเอาไว้หลายปีแล้วนี่คุณพ่อก็ให้สามารถคือเขาก็จะมีการไลฟ์กันอยู่อะค่ะทีนี้อันนี้ก็เลยเป็นการไลฟ์กันเมื่อคืนนะวันประกาศผลวันนี้เนเน่ลุ้นคือลุ้นหนักสุดก็คือต้องเป็นเจ้าตัวนะเพราะว่าน้องทำผลงานได้ดีจริงๆทีนี้ล่าสุดจากเฟซของน้องจ้ะเนเน่รอยัล Dreams can come true if our hearts fightสู้นี่นะคะแล้วน้องก็ลงเป็นรูปครอบครัวกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park ที่มีตัวเองร่วมเฟรมจะมีการโชว์ร่วมกันก่อนประกาศผลค่ะเนเน่เขียนแคปชั่นแปลเป็นไทยใจความว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้ถ้าหัวใจของเราสู้เอาแคปไปใช้ต่อเลยนะจ๊ะความหมายดีมาก Dreams can come true if our hearts fightความฝันสามารถเป็นจริงได้ถ้าหัวใจของเราสู้งานนี้หลายคนกดไลค์มอบความชื่นชมในการเดินตามความฝันของเธอมากมายบางคนบอกรักเนเน่บางคนบอกสุดยอดบางคนบอกว่าดีต่อใจLinkin Park นะคะ Linkin Park เขาเป็นวงร็อกระดับตำนานสัญชาติอเมริกันจากรัฐแคลิฟอร์เนียดังมากในยุค2000นะ เขาก่อตั้งขึ้นในปีคศ1996เริ่มจากกลุ่มเพื่อนในชื่อวงซีโร่ก่อนผสมผสานดนตรีหลายแนวเข้าด้วยกันนูเมทัลฮิปฮอปอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปเอกลักษณ์เด่นคือการใช้เสียงร้อง2สไตล์ร่วมกันนะคะเสียงร้องคือทรงพลังอารมณ์ลึกซึ้งมีแร็ปคุมทนได้ดีนะยุค2000หลายๆคนก็คือรู้จักอยู่แล้วแต่มีนะเมื่อวานตลกดีมีคนเขาทำ TikTok บอกว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าน้องเลือกทำไมเพลงนี้น่าจะเลือกเพลงนั้นน่าจะเลือกเพลงไม่รู้จักเพลงเข้าไปอีก แล้วก็นี่ชุดที่น้องใส่ก็มีคนไปคอมเมนต์แล้วก็โดนทัวร์ลงกันไปเรียบร้อยเอาไปใส่ชุดกี่เผาเธอคิดได้ยังไงว่าน้องใส่กี่เผาใส่ชุดกี่เผาเอาใจคนจีนในอเมริกาเอาว่าซานเขาแบบว่าพื้นถิ่นนะคุณพื้นถิ่นนะเดี๋ยวก็จะมีตามมาอีกแน่นอนนะจ๊ะว่าเป็นชุดแบบว่าของทางภูเก็ตเขานั่นแหละแต่เป็นผ้าไหมนะเดี๋ยวก็จะมีตามมาอธิบายอีกนั่นแหละว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะชุดที่น้องใส่อ่ะเดี๋ยวรอฟังผลโอ้รายการเราจบ10โมงใช่ไหมถ้าประกาศผลได้ก่อน10โมงเวลารายการของเราได้น่าจะเพอร์เฟคมากเลยแต่ไม่เป็นไรถึงประกาศหลังก็เดี๋ยวสมาพรดำเนินการให้ต่อเนื่องพูดถึงเรื่องของเด็กเก่งนะเบรกนี้เราก็เบาๆเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งคนเล่นรูบิกไหมนี่น่าเป็นคนหนึ่งที่เล่นตอนเด็กแล้วไม่เคยสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นเดือนเป็นปีก็ทำไม่ได้นะจ๊ะเด็กหญิงจีน6ขวบสร้างสถิติโลกแก้ปริศนารูบิกเร็วที่สุดเวลาเท่าไหร่รู้ป่ะ 4.27 วินาทีไม่ใช่นาทีนะคุณผู้ฟังวินาทีค่ะเด็กหญิงจีนหนูลูก6ขวบเด็กหญิงเหลียนหลุนหยุนจื้อเด็กหญิงเหลียนหยุนจื้อเด็กหญิงชาวจีน6ขวบสร้างสถิติใหม่ระหว่างการแข่งขันแก้ปริศนารูบิกประเภทหญิงที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งทำเวลาเฉลี่ย 4.27 วินาทีค่ะเป็นผู้เข้าแข่งขันแก้ปริศนารูบิกความเร็วสูงเป็นสปีดคิวเบอร์เลยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำเวลาเฉลี่ยได้ต่ำกว่า 4.50 วินาทีย้ำว่าวิไม่ใช่นาทีด้วยทุบสถิติครั้งแรกที่เด็กหญิงเหลียนทำไว้เมื่อต้นกันยายนตอนนั้นเธอก็ 4.52 วินาทีแล้วนะในการแข่งขันได้รับการรับรองจากสมาคมลูกบาศก์โลกนะคะเป็น World Cube เนี่ยแหละที่นครอู่ฮั่นสมาคมระบุชื่อเด็กหญิงเหลียนบนเว็บไซต์ในฐานะเจ้าของสถิติเวลาเฉลี่ยที่เร็วที่สุดในการแก้โจทย์รูบิก3 × 3 × 3 × 3ประเภทหญิงโอ้โหเธอหัดเล่นรูบิกครั้งแรกตอน4ขวบตอนนั้นใช้เวลา90วินาที4ขวบ3นาที2นาทีนาทีครึ่งลูก4ขวบนาทีครึ่งหนูแก้ได้แล้วป้าแก้อยู่เป็นปีจนปัจจุบันเนี่ยแก้มา50ปีแล้วก็ยังแก้ไม่ได้นะผู้ปกครองบอกช่วงแรกๆเนี่ยลูกก็ขาดความมั่นใจในการแข่งขันแต่พอผลงานดีขึ้นเริ่มเป็นที่รู้จักเด็กก็ยิ่งมีความกระตือรือร้นเพราะว่าเขามีแรงผลักดันฝึกฝนอย่างหนักมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านอุปสรรคมีอนาคตนะมีความมุ่งมั่นขนาดนี้แต่ก่อนลูกสาวเป็นเด็กค่อนข้างเก็บตัวแต่ตอนนี้เธอมั่นใจมากไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามสุดยอดเด็กหญิงเหลียนสามารถจดจำสูตรการแก้รูบิกได้มากกว่า 1,300 สูตรอันนี้เด็กอัจฉริยะค่ะคุณจ๋าสุดยอดเอาเรื่องเด็กดีเด็กเก่งมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับเบรกนี้เป็นสีสันดีน่ารักดีนะคะชื่นชมกันไปเดี๋ยวรอลุ้นน้องเนเน่ของเราเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าฝนเอายังไง 3-4 วันนี้หนักขนาดไหนคุยสายตรงกันเลยกับกรมอุตุนิยมวิทยาคุยกันต่อช่วงต่อไปของรายการหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่ค่ะ
5: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
14: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106สำหรับเช้าของวันพฤหัสบดี24กันยายน2569คุณผู้ฟังคุยกับกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะกับฝนระลอกนี้ที่ว่าจะลงมาหนักค่อนข้างมากเลยทีเดียวในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะไปที่สายคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะผอ.สุรพงษ์คะสวัสดีค่ะ
4: นิธินาถครับ
3: สวัสดีค่ะผอ.ขาฝนตกระลอกนี้ประชาชนคนไทยตื่นตัวกันพอสมควรบางพื้นที่ก็ออกแนวตื่นตระหนกซะด้วยซ้ำไปฝนระลอกเนี้ยค่ะวันนี้พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ความหนักของฝนจะขนาดไหนครับผอ.
4: ก็วันนี้นะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็จะมากกว่าเมื่อวานนะครับพื้นที่ก็จะเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครเอากรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนนะครับก็คือช่วงบ่ายช่วงเย็นไปต่อช่วงค่ำก็จะมาแบบเดิมนะครับก็จะมีหนักได้ก็คงเป็นลักษณะของฝนตกหนักเป็นบางช่วงนะครับแล้วก็มีตกเบาแล้วก็เคลื่อนพื้นที่ผ่านไปเรื่อยๆอันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะมากที่สุดก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้25วันนี้เราต้องจับตาดูไปที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับก็เริ่มมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้านี้นะครับแต่เป็นฝนตกหนักสลับเบานะครับไม่ได้ตกแช่หนักทั้งวันทั้งคืนและพื้นที่หนึ่งนะครับในวันนี้ที่เราจับตาดูก็คือพื้นที่ทางบุรีรัมย์กับนครราชสีมาก็เป็นแนวขอบของตัวหย่อมฝนที่พัดขึ้นไปนะครับก็ระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับตามลาดเขาตามทางน้ำไหลแต่ไม่ใช่ว่าท่วมใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่ทางนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีซึ่งก็จะมีฝนตกเข้ามาในช่วงของบ่ายนี้ต่อเนื่องไปถึงช่วงพรุ่งนี้เลยนะครับจะหนาแน่นแต่ก็ตกหนักสลับเบาฝนเคลื่อนไปเรื่อยๆนะปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะของน้ำป่าลงมาในลำน้ำสาขานะครับแต่กับมีพื้นที่ลุ่มต่ำที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำตอนนี้ก็มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ฝนมากที่สุดก็จะเป็นพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกก็ทางภาคนะครับแล้วก็ภาคอีสานก็เป็นพื้นที่โคราชกับบุรีรัมย์ตรงขอบที่ติดกับทางปราจีนกับสระแก้วนะครับอันนี้ก็ของวันนี
3: ้
4: ส่วนวันพรุ่งนี้ก็พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพก็จะมากสุดอีสานก็จะลดลงส่วนที่26เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วครับแต่พื้นที่ภาคกลางกรุงเทพก็ยังมีฝนตกหนักได้อยู่แล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าฝนเนี่ยไม่ได้ตกตลอดทั้งวันทั้งคืนมันจะมีหนักสลับเบาครับ
3: สรุปแล้วถ้ากรุงเทพพรุ่งนี้วันศุกร์จะตกหนักที่สุดในระลอกนี้
4: ใช่ครับแต่วันนี้ก็มีตกหนักเหมือนกันแต่จะเป็นเขตทางด้านสมุทรปราการ
3: ใช่เมื่อคืนก่อน
4: ทางด้านสมุทรปราการทางด้านกรุงเทพด้านล่างๆติดทางด้านติดทางด้านฉะเชิงเทราทางด้านนี้จะมากกว่าเพื่อน
3: บ้านโอ๊กอยู่โซนประเวศอะค่ะพอตกหนักเลยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตอนเรื่องถึงเช้าโซนประมาณนั้นประมาณกรุงเทพตะวันออก
4: คืนนี้ก็จะเป็นแบบนี้อีก
3: คืนนี้ก็แบบนี้อีกแต่ว่าฝนพรุ่งนี้
4: ค่
3: ะเชิญคร
4: ับ พรุ่งนี้นะครับที่ดูพรุ่งนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับคุณโอ๊
3: คได้
4: 26นะครับคือช่วงเช้า
3: 26,
4: ก็คงเหลือแค่ฝนเล็กน้อยคือฝนเทไปเยอะช่วงคืนวันที่25 26เนี่ยพรุ่งนี้25ใช่ไหม
3: พรุ่งนี้25ค่ะ
4: 25จะเยอะสุดโดยเฉพาะช่วงบ่ายไปถึงช่วงค่ำเลยกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพจะมากสุดก็คือ25เพราะแนวฝนก็จะเคลื่อนจากภาคตะวันออกมาทางด้านกรุงเทพภาคกลางก็คือวันที่25วันนี้กลุ่มฝนใหญ่ๆยังอยู่ภาคตะวันออกอยู
3: ่
4: พอวันพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนมาทางด้านภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับ ตรงนี้พรุ่งนี้ก็คือตั้งแต่ช่วงบ่ายไปอาจจะมีฝนตกหนักสลับเบามาเรื่อยๆแล้วก็จะมากขึ้นในช่วงกลางคืนส่วนวันที่26เนี่ยเขาก็เริ่มลดลงเพราะว่าแนวฝนเริ่มเคลื่อนไปทางด้านแถวภาคกลางด้านซีซนตกแถวกาญจนบุรีสุพรรณครับ
3: ค่ะถ้าถามว่ากรมอุตุค่อนข้างเป็นห่วงในระลอกนี้ค่ะค่อนข้างเป็นห่วงจังหวัดอะไรหรือภาคอะไรมากที่สุดไหมคะ
4: เราต้องสแกนไปตรงพื้นที่เลยนะครับเอาพื้นที่แรกก็คือพื้นที่ทางรอบเขาใหญ
3: ่
4: แต่พื้นที่ทางรอบเขาใหญ
3: ่
4: นะครับเพราะว่าก็มีฝนตกมาต่อเนื่องนะครับพวกพื้นที่ทางน้ำไหลลงมานะครับทางปากช่องสีคิ้วก็จะมีแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะท่วมใหญ่นะครับจะเป็นทางน้ำไหลเวลาเขาฝนตกลงมาลักษณะของน้ำที่พัดลงมามันจะเอ่อขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านบุรีรัมย์บางส่วนที่ติดกับแนวเขาพนมดงรักอันนี้พื้นที่แรกพื้นที่สองก็จะเป็นพื้นที่ทางปราจีนกับสระแก้วนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเขาเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีแล้วฝนที่จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะผ่านพื้นที่เหล่านี้เพราะนั้นพื้นที่นี้ก็จะเป็นลักษณะของน้ำที่ขึ้นไวเป็นลักษณะของน้ำป่าอีกพื้นที่หนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ทางเขตเมืองนะครับพัทยาระยองซึ่งฝนตกหนักระบายได้ช้าซึ่งเมื่อคืนนี้ก็เกิดน้ำท่วมที่พัทยาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกรุงเทพทางจันทบุรีตราดก็จะเป็นแบบน้ำป่าลงมาอาจจะมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่นะครับอันนี้ที่เราเป็นห่วงมันก็จะมีพื้นที่รอบป่าก็จะเป็นพวกน้ำป่าไหลหลากนะครับพื้นที่รอบเขาใหญ
3: ่
4: ส่วนพื้นที่ในเขตเมืองก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับพัทยาชลบุรีระยองพวกนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำรอการระบาดอันนี้ก็ต้องแยกกันนะครับกรุงเทพมหานครอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยบอกว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่ฝนตกหนักก็จะตกหนักสลับเปล่านี่เกือบทั้งวันเพราะนั้นลักษณะของน้ำท่วมขังกรุงเทพ
3: ม
4: ี
3: แน
4: ่
3: นอน
4: นะครับ
3: สำหรับพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วย
4: สำหรับพรุ่งนี้เราก็ต้องวางแผนการเดินทางและอย่างหนึ่งคือกรุงเทพมหานครก็วางแผนในการสูบน้ำพร่องน้ำแล้วก็ผลในช่วงนี้เราจะมีข้อดีอย่างหนึ่งไม่ใช่มีข้อดีมีเหตุการณ์ดีคือไม่ใช่ช่วงที่น้ำทะเลสูงหนุนสูงมากเพราะนั้นการระบายมันก็ลงได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเราคาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันเดียวกรุงเทพคือวันที่25กับ26ก็คือพื้นที่ลุ่มภาคกลางใต้เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีบางพื้นที่ที่มีการระบายน้ำออกมาแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นผงเพงบางบานผักไห่เสนาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำซึ่งมีน้ำท่วมแล้วฝนในช่วงของ25 26ที่จะมาเติมน้ำในทุ่งเนี่ยประกอบกับน้ำเจ้าพระยาสูงเพราะนั้นอาจจะทำให้มีน้ำท่วมขังระบายได้ช้าเราต้องสแกนแผนพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือ24ภาคตะวันออกภาคอีสานบางส่วน25กรุงเทพแล้วก็รุ่มภาคกลางเพราะนั้นภัยที่เราภัยที่เกิดจากฝนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันครับ
3: ใช่ๆถ้าจะจินตนาการไปย้อนกลับไม่ใช่จินตนาการมองย้อนกลับไปลักษณะเหมือนที่น่านลักษณะเหมือนที่แม่สายไม่น่ามีแล้วไหมคะสำหรับปีนี้พ่อคะ
4: เหมือนที่น่านกับแม่สายเนี่ยจะเป็นคนละแบบกันค่ะคนละแบบกันถ้าเหมือนกรณีของน่านเนี่ยพื้นที่ที่รับผลกระทบภาคตะวันออกเขาจะน้อยกว่าไอ้พวกน้ำป่าเสียงที่ผมบอกคุณทางคุณโอ๊กอะทางรอบเขาใหญ
3: ่
4: มันก็จะเป็นลำน้ำลงมามีน้ำป่าลงมาจังหวัดที่รอบเขาใหญ
3: ่
4: นะครับไม่ว่าจะเป็นโคราชบางส่วนทางด้านปราจีนบุรีสระแก้วตามลำน้ำเล็กบางส่วนซึ่งบริเวณภาคตะวันออกเขาไม่มีแม่น้ำสายใหญ
3: ่
4: เหมือนแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำน่านที่อยู่ทางด้านภาคเหนือรับพื้นที่รับฝนรับน้ำเผาเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นเทือกอย่างนั้นเพราะนั้นปริมาณน้ำที่ลงมามันจะไม่ได้เยอะเท่าเพราะนั้นความรุนแรงมันจะไม่เท่ากับทางด้านเชียงรายหรือน่านแต่พื้นที่ลุ่มตามลำน้ำเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วเพราะตอนนี้มันก็น้ำลงมาต่อเนื่องเพราะนั้นเราก็ต้องมองว่าไอ้พื้นที่ป่าเป็นอย่างนี้ส่วนพื้นที่เมืองนะครับอย่างพัทยาอันนี้ถ้ามันอย่างเมื่อคืนฝนตกประมาณ150มิลลิเมตรก็เกิดน้ำท่วมขังประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ลงทะเลส่วนระยองก็เช่นเดียวกันนะเขาก็มองว่าน้ำจะมาทางด้านภูเขาลงมาสู่ตัวเมือง
3: อ
4: าจจะเกิดลักษณะการท่วมขังในที่ลุ่มที่รอการระบายได้อันนี้คือสิ่งที่เรามองแต่ไม่ได้ เราวิเคราะห์แล้วนะครับจากหลายหน่วยวิเคราะห์ตรงกันคือฝนเนี่ยก็ไม่ได้ตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนจนทำให้เกิดลักษณะน้ำท่วมทุกพื้นที
3: ่
4: ที่จะเป็นลักษณะน้ำท่วมใหญ
3: ่
4: แบบสงขลาหาดใหญ่ไม่ใช่แบบนั้น
3: ดังนั้นไม่ต้องปริวิตตกตื่นตระหนกกันว่าโอ้จะเกิดฝนพันปีจะมาหาอุทกภัยมันไม่ขนาดนั้นแต่ว่าฝนตกเยอะจริงไหมฝนตกเยอะจริงแต่มันไม่ได้หนักขนาดนั
4: ้
3: น
4: ในรอบหลายปีเลยของภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเพราะนั้นเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำท่วมระบายไม่ว่าจะเป็นทางด้านโซนแจ้งวัฒนะนะครับทางด้านนี้พรุ่งนี้ต้องเจอสถานการณ์แน่นอนบางพื้นที่ที่รอการระบายลงนะครับแต่ดีหน่อยที่อย่างที่ผมบอกว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงน้ำทะเลสูงเพราะนั้นการระบายน้ำลงสู่ทะเลมันก็ยังสามารถทำได้ดีนะครับ
3: อ
4: ันนี้คือแต่ข่าวรอบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับณปัจจุบันทั้งเพจทั้งกรมอุตุข้อมูลก็มาทิศทางเดียวกันก็คือไม่มีเรื่องของมหาอุทกภัยแล้วเป็นเรื่องของอุทกภัยแล้วเกิดการกระทุ้งให้คนเนี่ยสนใจครับหน่วยงานมีการเตรียมพร้อมอย่างที่ไม่เคยเห็นเป็นมาก่อนแล้วเราก็มาพูดคุยกันถึงข้อจริงนะครับอาจจะมีการว่านู่นว่านี
3: ่
4: แต่เรามองในแง่ว่ามันเป็นการกระตุ้นเตือนนะครับพอข้อมูลมันตรงกันความตระหนกพอประชาชนได้รับข้อมูลที่มันตรงนะครับความตระหนกที่ตื่นเต้นมันจะลดลงตอนนี้คนก็มาดูเรื่องสถานการณ์ฝนจะเป็นยังไงจะเตรียมตัวอย่างไรอันนี้มันก็จะมีข้อดีนะครับ
3: ตื่นตัวให้เตรียมตัว
4: ตอนแรกก็คือมันดูรุนแรงคำพูดมันอาจจะดูรุนแรง
3: ใช่
4: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คือเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะ
3: เข้าใจพอค่ะเมื่อวาน
4: เราไม่ได้ไปรีพอร์ตไปอะไรนะฮะอันนี้ต้องความเข้าใจนะครับ
3: ก็ใช่พอค่ะเมื่อวานก็เลยมีการพูดอ๋อก็เลยขออนุญาตถามนะคะพอที่มีการโพสต์แล้วเหมือนกับน้อยใจเหมือนกันเนาะกรมอุตุเราพยากรณ์อะไรแหมประชาชนส่วนหนึ่งก็ไปเชื่อใครก็ไม่รู้ออกมาพูดแบบนี้กรมอุตุมาพูดก็เหมือนจะมาบลัฟเรามาด้อยค่าเรากรมอุตุปออเป็นผออยู่กรมอุตุยังไงดีคะความน่าเชื่อถือด้วยอ
4: ันนี้ก็เป็นมุมสะท้อนหนึ่งของทีมงาน
3: ค่ะ
4: มุมสะท้อนหนึ่งของทีมงานนะครับก็เป็นความรู้สึกหนึ่งซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ความรู้สึกหนึ่งก็อยากสะท้อนให้เขาเห็นคือหลายๆอย่างที่เราทำเบื้องหลังนะครับเราทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อให้ได้ผลผลิตได้ข้อมูลออกมา
3: ค่ะ
4: กับอีกทางนึงก็คือเอาสิ่งที่เขาทำเรียบร้อยแล้วมาปรุงแต่งมาเสริมแต่งสีสันเพราะนั้นการเหนื่อยมันต่างกัน
3: นึกออกเข้าใจเลย
4: การเหนื่อยมันต่างกันเข้าใจไหมครับคุณโอ๊คการเหนื่อยมันต่างกันอีกคนตั้งแต่เริ่มตรวจนะครับเสิร์ฟข้อมูลทำนู่นทำนี่ทุกอย่างประสานกับคนนั้นคนนี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณเอาข้อมูลมาปรุงแต่งปุ๊บ
3: แล้วพาดหัวให้แรงเข้าไปหน่อย
4: ใช่
3: เตือนให้ตื่นตระหนกกันไปนิด
4: อย่างนี้แล้วเราก็ต้องตามมาไม่ใช่ว่าแก้ก็ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมข้อเท็จจริงขึ้นมาว่าอะไรที่มันตรงกันถ้าดูนะเมื่อวานเขาก็เริ่มปรับมาตรงกันกับข้อเท็จจริงจากที่ฝนตกทั้งวันทั้งคืน 3-4 วันจะเกิดมหาอุทกภัยท่วมเหม็นไม่เคยเป็นมาก่อนก็ลดลงก็เป็นบางพื้นที
3: ่
4: ผมว่าเขาก็เข้าใจในส่วนนั้นว่าสังคมก็รับไม่ได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องการเห็นความรุนแรงนะครับผมว่าทางคุณพีเองอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อตรงๆเลย
3: ค
4: ือเราก็รู้จักแบบคิวเพิร์นนะครับตรงนั้นนะครับ
3: ก็เลยสรุปว่าตามนี้นะคะเราก็ตั้งใจทำงานแล้วเราก็ตรวจสอบข้อมูลมาอย่างละเอียดเพราะแน่นอนว่าเราก็ต้องพูดให้ประชาชนได้ไม่ใช่แตกตื่นแต่ตื่นตัวในการเฝ้าระวังด้วย
4: ตอนนี้
3: ฝนหนักเราก็ต้องบอกว่า
4: เรียนคุณนิตินาถกรมอุตุน่าจะเป็นหน่วยงานแรกเลยเวลามีเรื่องมีภัยเนี่ยกระสุนจะตกที่เราท
3: าง
4: หน่วยงานแจ้งเตือนมีเยอะมาก
3: ทำไมอุตุไม่เตือนทำไมอุตุพูดไม่เคยตรงเลยบอกจะตกก็ไม่ตกพอไม่บอกจะตกก็ตก
4: ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ
3: ได้เอ๊ะพอก็ขออีกนิดเดียวของพรุ่งนี้ที่ว่ากรุงเทพตกหนักเนี่ยเกิน100มิลอยู่แล้วล่ะแต่น่าจะไปถึง150หรืออะไรขนาดนั้นไหมครับประเมิน
4: อย่างกรุงเทพเนี่ยประเมินไว้นะครับแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรนบอม แต่ชั่วโมงมันไม่ถึง100มันอาจจะ30
3: แต่มันสะสม
4: ชั่วโมงนี้10ชั่วโมงนี้30 40แล้วก็เคลื่อนผ่านพื้นที่ไปเรื่อย
3: ๆ
4: สะสมทั้งวันอาจจะถึง100ในบางจุด
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับแต่คือฝนเนี่ยเขาเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆ
3: ไม่ได้แช่ที่เดียวหรือทั้งกรุงเทพ 100% เป็นเลนบอมแช่ขนาด
4: เรื่องของการระบายน้ำมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะมันไม่ได้ตกจุดเดียวแล้วก็อย่างนี้คือมันไม่ได้ถล่มมาชั่วโมงเดียว100มมอันนี้จะเห็นภาพว่าฝนตกหนักสลับเป้าไปเรื่อยๆนะครับ
3: จะเป็นช่วงบ่ายของพรุ่งนี้จะเป็นช่วงบ่าย
4: ก็เน้นย้ำอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็คือคืนนี้บ่ายนี้คืนนี้ฝนก็เริ่มมาละแล้วก็พรุ่งนี้
3: ก็จะเป็นช่วงครึ่งวันเช้าไม่ตกคล้ายๆวันนี
4: ้ใช่ครับ
3: นะคะแล้วก็บ่ายก็ตกแล้วก็วันเสาร์ก็จะยังคงมีสมมติเราขอพูดเฉพาะกรุงเทพก่อนเริ่มดีขึ้นวันอาทิตย์นี่คือแทบไม่มีละ
4: วันอาทิตย์ก็มีเหลืออยู่บ้างแต่ไปต้องไปเฝ้าระวังแถวโซนกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีเราก็ต้องมีโซนเฝ้าระวังต่อเพราะตอนนี้คือฝั่งนู้นน้ำก็เริ่มเยอะน้ำป่าก็เริ่มมา
3: ใช่ใ
4: ช่ใช่ตรงนั้นมันก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อ
3: ค่ะแล้วสรุปทั้งฤดูฝนเลยกลางเดือนตุลาจบไหมคะผอ.
4: ตอนนี้มีสัญญาณมาแล้วเรื่องของการเปลี่ยนฤดูเหนืออีสานเริ่มมีอากาศเย็นแล้วแล้วเราก็มองว่าประมาณสักกลางตุลาฝนกรุงเทพก็จะลดลงก็ฝนน่าจะลงสู่ภาคใต้ปีนี้ก็น่าจะประมาณกลางตุลาหรือปลายตุลาฤดูฝนไม่ลากยาวไปพฤศจิกาเหมือนปีที่แล้วครับ
3: อ๋อเอาละวันนี้ชัดเจนมากๆจากผอ.ขอบพระคุณนะคะผอ.สุรพงษ์ขากับคุณนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณสุรพงษ์สาระปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่นี่นะบอกคุณผู้ฟังนั่นแหละว่าตกหนักจริงหนักมากด้วยแต่ไม่ได้ถึงขั้นมหาอุทกภัยตกกันลงมาเป็นหาฝนทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ขนาดนั้นสถานการณ์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็ตกวันนี้นะบ่ายวันนี้ก็จะตกไปจนถึงกลางคืนแล้วพอเช้าวันพรุ่งนี้ครึ่งวันเช้าก็จะประมาณวันนี้ก็จะซาก็จะไม่มีฝนแล้วก็ไปตกอีกทีช่วงบ่ายพรุ่งนี้จะหนักกว่าวันนี้แต่ไม่ใช่เรนบอมลงมาทีเดียวเป็น100 120 150 มไม่ใช่แต่มันจะเป็นการตกสะสมพอตกสะสมปุ๊บมันจะเป็นน้ำท่วมขังรอการระบายเข้าใจตามนี้จากกรมอุตุนะคะเราพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงที่4ของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
6: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
8: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าวสามมิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
9: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุด และอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
3: ้9นาฬิกา27นาทีช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดี24กันยายน2569กลับมานี่นั่นมีเรื่องราวน่าสนใจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเล่าสู่กันฟังค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO เดินหน้าสร้างความเข้าใจและขยายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568สู่ระดับพื้นที่จัดงานแถลงผลโครงการส่วนภูมิภาคภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิดThailand Digital Census for All ก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรบรรยากาศภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ประชากรของภาคใต้โดยสำนักงานสถิติแห่งชาตินำเสนอผลสัมมโนที่ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของประชากรครัวเรือนและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการมองทิศทางการพัฒนาของแต่ละพื้นที่และภายในงานยังมีการบรรยายหัวข้ออ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร2568และเวทีเสวนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแรงงานการออกแบบนโยบายโดยผู้แทนจากหลายภาคส่วนร่วมกันแลกเปลี่ยนว่าข้อมูลประชากรสามารถนำไปต่อยอดกับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ได้อย่างไรการจัดงานครั้งนี้จึงสะท้อนบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการเป็นหน่วยงานด้านข้อมูลที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการจัดเก็บและเผยแพร่ตัวเลขแต่ยังมุ่งนำข้อมูลสถิติไปสู่การใช้ประโยชน์จริงทั้งการกำหนดนโยบายการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสาธารณสุขสวัสดิการและการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพราะข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ไม่ได้บอกเพียงว่ามีคนอยู่ที่ไหนแต่ช่วยให้เห็นว่าพื้นที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างไรและนำไปสู่การวางแผนพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนได้มากขึ้นนี่ประโยชน์เลยนะคะจากสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO ค่ะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันต่อนี่นัดขอมาคุยกับเพื่อนๆทาง Facebook กันสักหน่อยนึง Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เรายังอยู่ด้วยกันอีกครึ่งชั่วโมงใครอยากทักทายอยากแลกเปลี่ยนคุยข่าวส่งข้อความมาคุยกันได้คุณภควัตส่งสติกเกอร์มายอดเยี่ยมนะคะคุณนิกูลสวัสดีครับคุณนกและทีมงานสุขภาพแข็งแรงครับคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์ส่งสติกเกอร์น้องแมวหรือน้องเสือคะเนี่ยหอบดอกไม้มาฝากนะคะขอบคุณค่ะคุณจำเริญก็ส่งสติกเกอร์มาฝากกันคุณวิรัตดีครับคุณบุรินทร์พฤหัสสวัสดีคุณโอ๊คทีมงานและผู้ฟังรายการพวกเราต้องฟังหูไว้หูเมแต่เรื่องอยากหิวแสงกันฝนมันก็ตกอย่างนี้ทุกปีเพียงแต่ปีที่แล้วมีเกิดเหตุการณ์ใหญ่ปีนี้ก็เลยเอามาผูกกันซะเลยขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะโอเคคือวีกิ๊กอันนี้พี่กิ๊กนี่นะใช่ไหมพี่กิ๊กสวัสดีค่ะวันนี้ได้ดูไลฟ์พี่กิ๊กคนสวยของน้องเคยอยู่ช่อง3ด้วยกันนะคะเป็น PR สาวแสนสวยของช่อง3เลยพี่กิ๊กนะคะสวัสดีพี่กิ๊กค่ะ คุณสศิคาหรือเปล่าสวัสดีค่ะไม่ค่อยได้ทักแต่ฟังตลอดโอ้ขอบคุณค่ะแค่ฟังตลอดก็ดีใจแล้วแต่ทักมาก็ยิ่งดีใจมากขึ้นคุณดวงใจสวัสดีค่ะคุณอกและทีมงานคุณซูซานาสวัสดีค่ะคุณเปียสาครสวัสดีค่ะคุณอเมริกาโน่อย่ากลัวฝนมันเป็นเรื่องธรรมชาติคุณอกอาถูกต้องมันก็น้ำท่วมอะค่ะมันก็น้ำท่วมสิคะคุณอเมริกาโน่เดี๋ยวอย่างของอกนะเคยเล่าหลายทีแล้วปีที่แล้วโอ้เพิ่งเจอปีที่แล้วปีก่อนหน้าโน้นก็เคยเจอเหมือนกันฝนตกเนี่ยพรุ่งเนี้ยเลยจะค่อนข้างกังวล นิดนึงคือบ้านวกเนี่ยไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้เตี้ยไปกว่าถนนใหญ่สูงกว่าถนนใหญ่หน่อยหนึ่งทีนี้มันจะมีบางห้องของที่บ้านเนี่ยมันต่ำกว่าห้องโถงลงไปสักประมาณ5เซนแล้วปีที่แล้วอ่ะฝนตกแบบเนี้ยที่กำลังกังวลอยู่เนี่ยว่าพรุ่งนี้จะเจอเหตุการณ์เดิมไหมเนี่ยฝนมันตกหน้าบ้านน้ำที่มันท่วมขังรอการระบายบนถนนใหญ่หน้าบ้านเนี่ยนะมันไม่ได้ไหลเข้ามาในตัวบ้านในตัวบ้านที่อยู่อาศัยที่มีโซฟามีเก้าอี้นั่งเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยนะน้ำมันไม่ได้ไหลเข้ามาแต่ไอ้เจ้าห้อง 2-3 ห้องที่มันเตี้ยกว่าห้องโถงลงไปประมาณ5เซนน้ำมันเอ่อขึ้นมาจากพื้นคุณเราปูกระเบื้องทุกอย่างนะแต่น้ำข้างล่างมันเต็มแล้วให้มันมีรูสักนิดเดียวหรือมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้มันค่อยๆเอ่อขึ้นในตัวบ้านเลย3ห้องจ้ะห้องครัวห้องเก็บของแล้วก็เป็นห้องหนังสือแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่สูงหมดก็เลยไม่ได้มีอะไรเสียหายเออนั่นแหละที่กังวลของมันพรุ่งนี้น้ำท่วมขังรอการระบายแต่น้ำท่วมลักษณะอย่างนั้นปีแรกที่เจอกับคุณพ่อช่วยกันวิทย์เท่าไหร่ก็วิทย์ไม่ออกวิทย์เท่าไหร่มันน้ำมันก็ซึมขึ้นมาจากพื้นเรื่อยๆวิทย์เถอะวิทย์ไม่ออกจนพ่อบอกไม่ต้องแล้วลูกแล้วปรากฏทุกคนก็เข้านอนไปตื่นเช้าขึ้นมาตีสี่แห้งหมดแล้วมาเองไปเองนักเลงพอเอางี้ดีกว่าน้องน้ำที่ไม่ได้หมายถึงน้องน้ำโคหนูตำแหน่งอะไรนะลูกจำไม่เคยได้เลยตำแหน่งเขาน่ารักนะคะไม่ใช่ที่หมายถึงน้องน้ำคนสวยของพี่เรื่องของอยุธยาค่ะน่าเห็นใจนะเราสัมภาษณ์เรื่องของน้ำท่วมอยุธยาบ่อยมากแล้วชาวอยุธยาก็จะบอกว่าเยียวยาช้ามากแล้วเขาก็ต้องมารับภาระรับสิ่งที่เขาไม่มีหนทางจะปฏิเสธได้กับน้ำเหนือที่ปล่อยกันระบายลงมาแล้วต้องมารับภาระไม่ให้กรุงเทพโอเคละมันเป็นเมืองหลวงมันเป็นเมืองเศรษฐกิจกรุงเทพท่วมไม่ได้ถ้าท่วมมันจะพังทั้งระบบมันจะพังทั้งประเทศเซฟกรุงเทพเซฟไปแต่อยุธยามันต้องดูแลดีกว่านี้ไหมนะกรณีนายทวีวงโตทวีวงอดีตส.ส.อยุธยาพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายปุ้ยแสงหน้ากับชาวบ้านในพื้นที่ไปยื่นหนังสือถึงนายเจษฎาดนตรีเสนอส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรณีการระบายน้ำท่วมอยุธยาและพื้นที่ภาคกลางนายปุ้ยแสงหน้าแกนนำอยุธยาตีปิ๊บแล้วบอกผมคนอยุธยาอุตส่าห์เลือกพรรครัฐบาลมาทั้งจังหวัดแอบหวังว่าจะดีขึ้นแต่ปัจจุบันมันแย่กว่าเก่าไม่เคยเห็นปีไหนแย่กว่าปีนี้บอกว่านำปี๊บมาให้นายประดิษฐ์สังขจายส.ส.อยุธยา

0: ทางออกเดียวคือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่บางบานบางไทรเริ่มต้นปี63ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการเริ่มต้นไปแล้วจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนโครงการนี้ถูกพูดถึงมาหลายรัฐบาลศึกษาไว้หลายรัฐบาลมากไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันได้สำเร็จรัฐบาลนายกอนุทินเร่งผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ70รัฐบาลนี้เริ่มต้นนับ1แล้วคุณรู้ใช่ไหมคะว่าเขาทำเจ้าพระยา2อยู่นี่น่าผ่านไปโซนอยุธยาบ่อยมากแล้วก็เห็นอยู่ว่าเขาพยายามแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำทุ่งในฝั่งของอยุธยากันอยู่นะก็ทำกันมาได้หลายปีละเดี๋ยวรอดูกันต่อไปเป็นกำลังใจให้ด้วยชาวอยุธยาเราจะพักสักครู่นึงคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วงค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
2: กินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
3: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: เมืองไทยสมายคลับ
6: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
5: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
6: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
10: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้ชวนคุย ทุกเรื่องที่เป็นข่าว

0: ับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
2: 9:40 นค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าของวันพฤหัสบดี24 กันยายน 2569นะคะเราเข้าสู่ช่วงของเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคนะคะหัวข้อที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะได้มาอัปเดตพรบการศึกษาแห่งชาติเด็กผู้ปกครองครูจะได้อะไรเดี๋ยวรอสายสักครู่นะคะนัดหมายเอาไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพลอนันตวรสกุลประธานอนุกรรมการด้านการศึกษาสภาผู้บริโภคนะคะรอสายอาจารย์สักครู่หนึ่งดังนั้นนี้นัดขอพาคุณไปที่อเมริกาขึ้นเวทีแล้วค่ะลิงกิ้งพาร์คยังสุดทึ่งเนเน่ร่วมแจมโชว์พลังเสียงสุดอึ้งพลังล็อกสนั่นโลกคุณจ๋าล็อกระดับตำนานลิงคิงพาร์คยังสุดทึ่งเนเน่ค่ะจากรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21สุดกรี๊ดมากๆกับโชว์ชุดพิเศษจากเนเน่รอยัลและลิงคิงพาร์คพลังล็อกสนั่นโลกไปเลยระหว่างการรอประกาศผลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์เนเน่ร่วมแจมกับลิงคิงพาร์คในเพลงดัง The Emptiness Machine ผลงานเมื่อปี2024ของวงล็อกระดับโลกเนเน่โชว์พลังเสียงความเป็นร็อกสุดพลังทำเอาเรียกเสียงกรี๊ดกันทั้งรายการและผู้ชมที่กำลังชมรายการที่สำคัญคือสมาชิกของวงลิงคิงพาร์คนั้นทึ่งกับเนเน่ออกปากบอกไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆอู้อ่านแล้วยังขนลุกเลยเนาะสุดยอดมากอ่ะเขาบอกว่าในฮอลล์นี่กรี๊ดกันคอแตกเลยค่ะน่าขึ้นโชว์เรียบร้อยค่ะร่วมกันเขย่าเวทีกับวงดังระดับโลกนี้เองนะเพลงที่ร้องร่วมกันเนี่ยเป็นเพลงสำคัญในการเริ่มต้นยุคใหม่ของลิงคิงพาร์คด้วยฮอลล์แทบแตกเสียงปรบมือดังสนั่นนาทีนี้ไม่มีใครฮอตเกินค่ะเนเน่ฝันเป็นจริงอีกขั้นเดี๋ยวร่วมร้องเพลงกับวงดังระดับตำนานซึ่งเป็นไอดอลของเจ้าตัวเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนเพลงจากทั่วโลกเอาละเดี๋ยวก็คอยรอดูกันต่อไปนะคะตอนนี้ 9:43 ไม่แน่ใจว่าก่อนจะถึงเพราะว่าเราจะจบรายการ 9:58 นี่จะทันไหมนะคะว่าเขาจะมีการประกาศผลทันไหมถ้าทันก็สุดยอดมากแต่ถ้าไม่ทันไม่ทันก็เดี๋ยวเพื่อนปุ๊กสมาพรชูกิจก็คงจะได้รายงานกันนะคะว่าผลออกมาเป็นอย่างไรจะได้แชมป์ไหมอเมริกาก็อตทาเลนต์แม้ว่าบางคนจะบอกว่าไม่ค่อยอยากให้น้องได้แชมป์นะคะน้องจะได้มีช่องทางไปที่อื่นได้มากกว่านี้นะคะแต่บางคนก็บอกเอาไปเถอะแชมป์เนี่ยมันก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจอยู่เนาะ30 ล้านแต่ว่าเขาให้40 ปีจ้ะหรือถ้ารับก้อนเดียวเห็นบอกว่าให้300,000เออนะเขาทำประมาณว่าประหนึ่งคล้ายๆกับอะไรนะพวก powerball เขาอะโอ้แต่อันนั้นได้ทีเป็นหมื่นล้านเนาะแต่ถ้าได้เป็นหมื่นล้านนะคุณแต่มันต้องรับตลอดชีวิตอะก้อนเดียวก็พออ่ะยังได้หมื่นล้านใช่ป่ะก้อนเดียวได้ 5,000 ล้านแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วถึงเขาจะให้ลงมาครึ่งเดียวก็ตามเอาแต่ปรากฏว่าเวทีของอเมริกาก็ทะเลนก็อย่างนั้นจะรับเต็มไหมถ้ารับเต็มเดี๋ยวทยอยจ่ายให้40 ปีตอนนี้น้อง16 40ปีโอ้โหหรือว่าจะรับก้อนเดียวแต่ก็จะได้เป็นหลักแสนดอลลาร์นะดอลลาร์ว่ากันไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่เท่าไหร่หรอกประเด็นคือน้องชื่อเสียงกระหึ่มโลกไปไกลโขอยู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ประเด็นอื่นกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอาจารย์ยังไม่รับสายค่ะมีที่โคราชตำรวจโคราชบุกช่วยนักศึกษามหาวิทยาลัยดังเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์อีกแล้วค่ะหลอกว่าเด็กพัวพันคดีฟอกเงินโอ้ตำรวจสภ.โพกลางนครราชสีมารับแจ้งเบาะแสจากผู้ปกครองหลังพบว่านักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ถูกหลอกให้โอนเงิน800,000 กว่าบาทค่ะเบื้องต้นพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์เข้ามาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ call center ของค่ายโทรศัพท์มือถือชื่อดังกล่าวหาว่านักศึกษารายนี้ไปพัวพันกับคดีฟอกเงินมีการโอนสายไปยังผู้ที่อ้างตัวเป็นตำรวจและแน่นอนจะต้องให้อยู่ไกลไว้ก่อนสภ.เมืองระนองข่มขู่อันนี้เด็กอยู่โคราชนะแต่เขาบอกว่า โอนสายไปคุยกับตำรวจสภ.เมืองระนองโน่นลงใต้ไปเลยข่มขู่สร้างความหวาดกลัวให้เด็กแอดไลน์วิดีโอคอลคุยกำชับไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครเมื่อทราบว่านักศึกษาไม่มีเงินมิจฉาชีพออกอุบายให้จัดทำเอกสารปลอมของมหาวิทยาลัยคือประเด็นคือบอกให้เด็กทำแล้วเด็กทำเป็นแบบนี้ทุกเคสค่ะเพราะเด็กกลัวเจ้าตัวมิจฉาชีพหรือเรียกโจรเนี่ยนะไม่ได้มาประกบแล้วบังคับจะขู่ทำลายร่างกงร่างกายไม่ใช่แต่ออนไลน์ขู่ออนไลน์จิตวิทยาให้เด็กกลัวจนเด็กต้องทำปลอมขึ้นมาให้เด็กทำเอกสารปลอมของมหาวิทยาลัยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปญี่ปุ่น3เดือนคิดเป็นเงิน 856,000 บาทว่ามหาวิทยาลัยออกหนังสือนี่มาแล้วให้เด็กนักศึกษาไปบอกพ่อก็ดีใจลูกจะได้ไปแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น3เดือนค่าใช้จ่าย 800,000 พ่อโอนให้ครั้งแรก 500,000 ครั้งที่2พ่อโอนอีก 200,000 ไม่จบค่ะจากนั้นมิจฉาชีพสั่งให้นักศึกษาโอนเงินต่อไปยังบัญชีอื่นๆอีกหลายบัญชีอ้างว่าเป็นการตรวจสอบบัญชีผู้ปกครองเอ๊ะละพอเริ่มโอนเยอะขึ้นเยอะขึ้นผู้ปกครองเอ๊ะละมันโอนเยอะไปละแจ้งตำรวจดีกว่าสภ.โพกลางไปตรวจสอบให้หน่อยเบื้องต้นพบการโอนไปแล้วมากกว่า10บัญชีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือไม่ชุดสืบไปหอพักที่ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาไปช่วยนักศึกษาน่าสงสารมากเด็กอยู่ในอาการหวาดกลัวและกำลังวิดีโอคอลอยู่เลยค่ะคาสายเห็นหน้าเห็นตากลุ่มมิจฉาชีพอยู่เลยแล้วคอลแบบนี้เด็กต้องเปิดโทรศัพท์คอลแบบนี้ทิ้งเอาไว้3วันแล้วลูกลองนึกถึงสภาพจิตเด็กสิคะต้องอยู่กับความหวาดกลัวหวาดผวาของการข่มขู่ตลอดเวลาห้ามวางสายห้ามปิดการวิดีโอคอล3วันโอ้ยเบื้องต้นน้องบอกว่ารู้สึกกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีเลยจำเป็นต้องยอมทำตามคำสั่งมิจฉาชีพทุกอย่างแล้วถูกสั่งให้ย้ายออกจากหอพักเดิมในตัวเมืองนครราชสีมาด้วยนะไปอยู่ตำบลสุนันนารีดูสิลูกแล้วลูกก็ไปอ่ะตามที่เขาบอกให้ไปอ่ะหลอกเด็กว่าสามารถติดต่อและจะได้ควบคุมได้ง่ายขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมโทรศัพท์มือถือสลิปการโอนเงินแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจสอบขยายผลติดตามกลุ่มมิจฉาชีพดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะโอ้โหแล้วก็ตามยากมากเหลือเกินนะเจ้ากลุ่มมิจฉาชีพเพราะมันไม่ได้อยู่ไทยไงตำรวจก็ย้ำเตือนอีกฝากเตือนประชาชนค่ะได้รับโทรศัพท์ลักษณะอ้างว่าพัวพันคดีฟอกเงินคดีอาชญากรรมถูกสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินเด็ดขาดตั้งสติติดต่อคนในครอบครัวหรือแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะข่าวนี้คุณฟังนะที่นี่นัดเล่าไปนะเชื่อว่าทุกคนกลัวแล้วยิ่งลูกอยู่หงอยู่หอด้วยถึงอยู่หอหรืออยู่บ้านก็ตามคุณเอาข่าวนี้ไปเล่าให้ลูกหลานคุณฟังแล้วก็นี่นะพูดเรื่องนี้ให้คุณเล่าทีไรนะนี่นะก็จะบอกคุณทุกครั้งว่าอย่าไปสอนโดยตรงเด็กวัยรุ่นนักศึกษาก็คือวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นตามวัยของเขาจะแอนตี้ส่วนหนึ่งนะเด็กบางคนก็น่ารักพ่อแม่พูดอะไรก็ฟังแบบน่ารักฟังแต่โดยดีแต่ว่าโดยธรรมชาติของความวัยรุ่นเขาจะมีความคิดเป็นตัวของตัวเองถ้าเราไปสั่งสอนเขาโดยตรงลูกใครโทรมาลูกอย่าไปเชื่ออย่าไปคุยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาโดนสั่งและเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาโดนคำพูดจากพ่อแม่เหมือนมองว่าเขาไม่ฉลาดเขาเหรอจะไม่ฉลาดเด็กทุกคนจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณนึกออกปะดังนั้นวิธีการคุยกับวัยรุ่นคุณเอาข่าวนี้แล้วบอกเมื่อเช้าแม่ฟังข่าวมาจากวิทยุพิธีกรหรืออะไรก็ตามไม่ต้องเอ่ยชื่อดิฉันก็ได้เพราะว่าเด็กคงไม่รู้จักนะคะฟังข่าวมาผู้จัดรายการก็ได้อ่ะเนี่ยเขาเล่าข่าวเนี้ยว่ามีนักศึกษานะลูกอยู่หอโทรศัพท์มาบอกว่าเบอร์ของน้องนักศึกษาของนักศึกษาคนนี้เกี่ยวกับคดีฟอกเงินเขาจะต้องตรวจสอบนะไม่งั้นเด็กจะมีความผิดจะหมดอนาคตอะไรเขาก็จะมีการข่มขู่นะลูกแล้วเขาก็จะให้เด็กโอนเงินไปตรวจสอบและเด็กบอกเด็กไม่มีเงินเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ให้เด็กไปทำหนังสือมหาวิทยาลัยปลอมว่าได้ทุนไปเรียนญี่ปุ่นค่าใช้จ่าย 800,000 และเอาหนังสือปลอมเนี่ยไปบอกพ่อให้พ่อโอนเงินมาคุณไปเล่าให้ลูกหลานฟังลักษณะเอาจากข่าวไปเล่าให้ลูกหลานฟังคุณอย่าสอนเด็กโดยตรงแต่เด็กที่เชื่อเลยฟังเลยก็พอสมควรแต่พื้นฐานวัยรุ่นท ท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองคุณลองไปอ่านหนังสือก็ได้หนังสืออาจารย์หมอที่สอนลูกวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีอยู่นะคะจะไม่สอนโดยตรงแต่จะเป็นการเล่าสู่กันฟังยกตัวอย่างสถานการณ์เล่าสู่กันฟังลักษณะนั้นมากกว่าตกลงว่าเดี๋ยวเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภควันนี้ไม่มีนะคะไม่มีพอดีอาจารย์อรรถพลไม่รับสายนะคะไม่เป็นไรแล้วก็ยกยอดเอาไปก็คงจะได้ไปพระฤหัสบดีหน้าเลยหรือยังไงก็ว่ากันเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็จะยังมีประเด็นข่าวอื่นๆเล่าสู่กันฟังเรื่องของเยาวชนอีกสักเรื่องนึงคุกไปเลยค่ะอันนี้ให้เป็นตัวอย่างไปเลยนะทำอะไรแบบนี้ต้องโดนลงโทษแบบเข้มข้นกฎหมายจัดการจริงจังแบบนี้ค่ะคุกไปเลย4โจสายซิ่งกลุ่มดังด้วยแข่งรถบนถนนวิภาวดีปรับ 10,000 ริบรถ4คันตำรวจพลตำรวจโทนิธิธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาเป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมรวมตัวขับรถด้วยความเร็วสูงประลองความเร็วบนทางสาธารณะชอบขับรถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและผู้ร่วมทางย้ำว่าตำรวจจราจรจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายสืบเนื่องจากกรณีที่ตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจจราจรติดตามรวบรวมพยานหลักฐานและนำผู้กระทำผิด4รายเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ที่ใช้ชื่อว่าทีโนไซที่มีพฤติการขับรถด้วยความเร็วสูงประลองความเร็วบนถนนวิภาวดีรังสิตล่าสุด23กันยานี้เองศาลแขวงดอนเมืองมีคำพิพากษาจำเลยทั้ง4ให้จำคุกไปเลยค่ะเยาวชนเลยนะให้จำคุกไปเลยคนละ1เดือนปรับคนละ 10,000 บาทคืออย่าไปคิดว่าเดือนเดียวเองเหรอเดือนเดียวก็มีคนเข้าไปแล้วค่ะจำคุกไปเลยคนละ1เดือนปรับคนละ 10,000 บาทแต่รอการลงโทษจำคุก1ปีปรับเป็นการคุมความประพฤติ1ปีรายงานตัว4ครั้งทำกิจกรรมบริการสังคม24ชั่วโมงถือว่าศาลท่านเมตตาแต่พักใช้ใบอนุญาตขับรถไปค่ะ180วัน6เดือนเลยนะครึ่งปีเลยนะไม่ต้องขับกันละยึดใบขับขี่เลยพักใบอนุญาตขับรถ180วันแล้วต้องติดกำไร EM จ้าเออโอเคนะโทษจำรอลงอาญาแต่ติด EM ค่ะ15วันห้ามออกนอกเคหสถานด้วยโดยเฉพาะ4ทุ่มถึงตี4แล้วริบรถของกลางไปเลย4คันให้ตกเป็นของแผ่นดินโอ้รถยนต์ของกลางทั้ง4คันมูลค่ารวม4ล้านบาทริบเลยค่ะใช้คำว่าริบรถยนต์ของกลางทั้ง4คันตกเป็นของแผ่นดินไปเลยพลตำรวจโทนิธิธรบอกว่าถนนสาธารณะไม่ใช่สนามแข่งรถการขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือประลองความเร็วเพียงเพื่อความคึกขนองอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางรายอื่นที่สำคัญผู้กระทำผิดต้องรับผลทางกฎหมายกรณีนี้ถึงขั้นถูกริบรถยนต์ของกลางทั้ง4คันถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถและติด EM ด้วยขอเตือนผู้ที่มีพฤติการในลักษณะดังกล่าวให้หยุดกระทำเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็ชื่นชมตำรวจกองกำกับการ2บกจรที่ไม่ปล่อยผ่านในความผิดที่ตรวจพบบนท้องถนนจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่บนถนนวิภาวดีรังสิตมีรถยนต์กลุ่มนี้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงลักษณะแข่งกันมาชุดปฏิบัติการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความปลอดภัยไม่เลือกใช้วิธีนำจักรยานยนต์ไล่ติดตามรถยนต์ที่ใช้ความเร็วสูงอาจเสี่ยงอุบัติเหตุแต่ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันให้เกิดประโยชน์จับจากกล้องจ้ะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่กลุ่มผู้ขับขี่รถใช้แข่งรถในทางรวบรวมหลักฐานทางเทคโนโลยีมันต้องอย่างนี้ไล่ตามทำไมไล่ตามมันก็หนีกันไปหนีกันมาอุบัติเหตุตำรวจด้วยเจ้าของรถด้วยกล้องมันจับได้อยู่แล้วมันจับความเร็วได้อยู่แล้วจับกันแบบนี้เลยเอออันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งนะถ้าพบเห็นใครกระทำความผิดนะคะแจ้งเบาะแสสายด่วนตำรวจทางหลวง1193ตำรวจจราจร1197 หรือ191ไปเลยคิดอะไรไม่ออกเบอร์อะไรนะเจอลักษณะแบบนี้คุณแจ้ง191ไปเลยได้โอ้ตามนี้นะจ๊ะสำหรับเรื่องของการขับรถเดี๋ยวนี้นัดขอมาไล่เช็คอัปเดตในเว็บข่าวออนไลน์นิดหนึ่งว่าน้องประกาศผลหรือยังเน่เน่คือใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวดิฉันก็เถอะยังนะคะน่าจะยังอยู่ระหว่างการโชว์เพราะว่า10คนเขาก็จะต้องมีโชว์กันไปจะโชว์อะไรยังไงกันไปแล้วโชว์ทั้งหมดก่อนนั่นแหละถึงจะเข้าสู่กระบวนการที่จะมาดูกันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ AGTอ่ะอย่างนะมีเวลาอีกนิดนึงคะแมหน่อยเซ Miss Universe Cambodia 2026ออกแถลงการชี้แจงหลังถูกวิจารณ์กรณีนำภาพที่มีแหล่งที่มาจากไทยไปใช้ประกอบ VTR นำเสนอเครื่องแต่งกายบนเวทียอมรับการใช้ภาพบางส่วนเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาดั้งเดิมไม่เพียงพอไม่ได้ขอโทษนะแต่ยอมรับว่าตรวจสอบไม่ดีพอดูเขาทำMiss Universe Cambodia เผยแพร่แถลงการอย่างเป็นทางการชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าทีมงานได้รับความคิดเห็นและความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับสื่อภาพที่จัดทำและนำเสนอโดยทีม Miss Universe Cambodia 2026แถลงการระบุว่าการนำภาพบางส่วนมาใช้ในการนำเสนอเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและเป็นผลมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาดั้งเดิมของภาพเหล่านั้นอย่างไม่เพียงพอพร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างข้อขัดแย้งหรือกระทบต่อความรู้สึกของผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศในแถลงการบอกว่าจุดประสงค์ของการนำเสนอดังกล่าวคือการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนผ่านความงามและความสง่างามของเครื่องแต่งกายดั้งเดิมที่เรียกว่าสบายองค์กรบอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชนชาติเขมรแต่เขาก็บอกว่าเขาก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นนะข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปภาพเนื้อหาต่างๆให้มีความชัดเจนแต่ไม่ปรากฏคำขอโทษแต่อย่างใดดังนั้นเราก็ไปดีกว่านะจ๊ะหมดเวลาคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธิดารัตนนิยมค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะได้อ่านแล้วเรียบร้อยขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ด้วยพรุ่งนี้วันศุกร์จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนตกหนักกรุงเทพตกหนักที่สุดคือวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำต่อเนื่องกลางดึกกันไปเลยพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะวันนี้ลากันไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะ
0: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันพฤหัสบดี24กันยายน2569ค่ะปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้เดี๋ยวในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับ Herb Miracle ค่ะแฟนรายการของเราหลายท่านเนี่ยรู้จัก Herb Miracle เป็นอย่างดีแน่นอนนะคะเพราะว่าเราพูดกันอยู่บ่อยๆแล้วส่วนตัวปุ๊กเองนะปุ๊กต้องบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนของ Herb Miracle นะคะนับตั้งแต่เขามีโอกาสได้เขาเรียกว่าได้ให้เราใช้จนกระทั่งวันนี้ซื้อใช้เองแล้วนะคะซื้อใช้เองแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบมากแล้ววันนี้ล่าสุดเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาด้วยเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้กำลังดูเนเน่นะคะเนเน่รอยัลคว้าแชมป์ AGT 2026นี่คืออัปเดตล่าสุดนะคะในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวของเราใครได้ติดตามบ้างคนลุกมากกับปุ๊กดูก่อนที่จะเข้ารายการเนาะเป็นช่วงเวลาที่โอ๊กจัดรายการอยู่พอดีแล้วโอ๊กก็คงฟังเสียงไม่ได้แต่ปุ๊กอะฟังเสียงแทนเพื่อนฟังเสียงแทนเพื่อนคือน้องเล่นกับ Linkin Park โอ้โหเป็นสุดยอดมากแล้วเขาก็ไปเอาภาพเอาคลิปเก่าๆเนาะสมัยที่เน่ๆยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักร้องข้างถนนเนาะสตรีทอาร์ตนะคะที่แบบร้องเพลงเป็นศิลปินที่แบบเปิดหมวกอ่ะแล้วก็เอาเพลง Linkin Park มาร้องแล้วก็วันนี้เลยอ่ะตอนเช้าตรู่ของบ้านเราเนี่ยตอน 8:00 น.น้องก็เล่นกับ Linkin Park เนาะมีแบบดวลกีตาร์มีคอรัสร้องเพลงโอ้โหเหมือนเป็นโชว์คอนเสิร์ตไม่ได้เหมือนการแข่งขันเลยและ ถ้าไปดูนะเมื่อวานนี้นับจากที่น้องเนเน่นะคะโชว์เสร็จเรียบร้อยคุณฟังเชื่อไหมว่าทาง AGT เนาะเขาตัดคลิปน้องเนเน่ลงอะแป๊บเดียวอะคนดูแบบหลัก6ล้านอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็น้องก็ถูกได้รับการโหวตเนาะจากคนอเมริกันอย่างที่อกเล่าไปว่าหลายคนบอกโอ๊ยทำไมน้องเอาเพลงอะไรมาร้องก็ไม่รู้เพลงแบบคนไม่รู้จักแต่ว่าเพลงนั้นมันเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงชาติของกีฬาเนาะของฟุตบอลนะคะเขาจะเอาไว้โชว์แบบซุปเปอร์โบว์ครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบคนอเมริกันร้องได้ทุกคนเป็นเพลงชาติในเขาเรียกว่าในกีฬาของเขาอะไรประมาณนี้เนาะเขาขนานนามแบบนั้นแล้วคนก็ร้องได้แทบจะแบบทุกสนามทุกแมตช์ก็ต้องมีเพลงนี้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นเพลงที่แบบคนจะต้องร้องคนอเมริกันรู้จักกันดีน้องเลือกเพลงดีแล้วก็การโหวตคนก็โหวตเยอะมากมากมหาศาลมากเป็นประวัติการณ์เนาะคุณผู้ฟังคนเข้ามาดูไลฟ์สดของ AGT ก็เยอะมากเป็นประวัติการณ์คลิปของเนเน่นะคะอย่างครั้งแรกอะคนดูไปแบบเกือบพันล้านอะคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าในทุกแพลตฟอร์มของ AGT นะไม่ได้แค่ TikTok อย่างเดียวนะคะทุกแพลตฟอร์มที่เขามีรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ900ล้านเกือบ900ล้านที่แบบคนเขาไปดูเขาบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ของ AGT ตั้งแต่ทำมาไม่เคยมีใครสามารถเรียกยอดวิวเยอะได้มหาศาลขนาดนี้และวันนี้ค่ะเด็กไทยเนเน่รอยัลก็ได้รางวัลนะคะแห่งความพยายามไปในท้ายที่สุดเธอคือผู้ชนะนะคะแห่งเวทีของอเมริกา Got Talent ในครั้งนี้ไปได้อย่างไม่มีใครเป็นข้อกังขาอะไรใดๆทั้งสิ้นคนลุกนะคุณผู้ฟังหลายคนบอกไม่อยากให้น้องได้เลยเพราะว่าน้องจะต้องติดเงื่อนไขติดสัญญาอะไรใดๆโอ้น้องเพิ่งอายุ16เองค่ะสัญญาก็แค่ไม่กี่ปีเนาะแต่ว่าน้องอะไปไกลระดับโลกแล้วแหละคือทุกครั้งที่น้องขึ้นเวทีน้องไม่ได้แข่งขันเนาะแต่น้องคือโชว์แล้วเชื่อว่ามันเป็นความประทับใจที่ไม่ใช่เพียงแค่เราจะรู้สึกประทับใจอย่างเดียวนะแต่ว่านี่ก็คือทั่วโลกเลยน้องเนเน่ตอนนี้ได้ฉายาว่าลูกรักแห่งจักรวาลนะคะลูกรักแห่งจักรวาลขอแสดงความยินดีด้วยนะมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ได้นะคุณผู้ฟังมีไลฟ์สดนะคะมีไลฟ์สดในแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวพูดคุยกันได้นะกับความสามารถของเด็กไทยแล้วน้องอ่ะไปอยู่บนเวทีนั้นเนี่ยน้องเอาซอฟต์พาวเวอร์ไปเผยแพร่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายเอกลักษณ์ความโดดเด่นของสาวไทยผมดำคลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาหารโอ้มีคนรู้จักภูเก็ตเพิ่มขึ้นมีคนรู้จักประเทศไทยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะก็สุดยอดจริงๆไม่รู้จะว่าจะหาคำไหนมาพูดถึงน้องดีแต่ว่าสำหรับหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนร็อกเนี่ยมันดนตรีมันมีหลายช่วงเวลาเนาะอย่างปุ๊กก็เกิดทันเป็นทำงานทันตอนนั้นเปิดเป็นดีเจเปิดเพลงก็จะมีช่วงนึงที่แบบร็อกดังมากแล้วมันก็เฟดหายไปเลยนะคะจนเนี่ยล่าสุดเนี่ยน้องเนเน่เป็นคนที่เหมือนแบบไปปลุกล็อกที่หลับไหลของโลกใบนี้ให้เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็บอกกันว่าคนที่หันมาดูเนเน่เนี่ยเป็นคนตั้งแต่วัยแบบ40อัพ50 60อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบหลงไหลเนี่ยความเป็นร็อกแล้วเหมือนล็อกมันตายไปแล้วเนเน่เป็นคนไปแบบปลุกให้มันตื่นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งทำให้โลกใบนี้นะคะได้เห็นดนตรีร็อกในยุคนี้พอสอนนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องจบรายการแล้วต้องไปตามดูเนเน่ต่อเอาล่ะทักทายกันหน่อยพี่อ้วนเพ็ญศรีสวัสดีค่ะแล้วก็คุณภูริสวัสดีนะคะคุณภูริรายงานมาด้วยว่าเนเน่ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วขอบคุณมากนะคะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะคะอันนี้ก็เป็นชาวภูเก็ตเนาะแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวภูเก็ตคงจะแห่แห่ต้อนรับน้องๆกันอย่างคึกคักแน่ๆเลยนะคะแล้วก็คุณลูลูสวัสดีนะคะคุณประภาสวัสดีค่ะแล้วก็มีใครอีกพี่หนุ่งหนิงนะคะโอ้โหนี่ฝนตกชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยนะคะช่วงนี้ ครจะจัดงานอะไรเอาท์ดอร์นะใครค้าขายพ่อค้าแม่ค้าปุ๊บมีเพื่อนหลายคนนะคุณผู้ฟังขายของแบบเอาท์ดอร์บอกโอ้โหระทมมากฝนชอบตกตอนเย็นช่วงเวลาที่ต้องเปิดตลาดแล้วบอกว่าขายของไม่ได้เลยอดทนนะคะสู้ๆแล้วก็คุณวิรัตนะคะเดี๋ยวเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนนะคุณวิรัตรายงานให้ทราบในเบรกที่3นะจ๊ะคุณนิกูลสวัสดีค่ะพี่สาวคุณสุสันนาสวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์เพิ่มเติมมานะคะบอกว่าภูเก็ตเมื่อวานอากาศครึ้มทั้งวันเลยมีฝนตกโปรยปลายเล็กน้อยแล้วก็ตอนเย็นมีเมฆสลับแดดด้วยนะคะรวมถึงคุณเปียสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณลูลูบอกว่าเนเน่สุดยอดมากๆเลยจริงปรบมือให้สุดยอดสิ่งที่เนเน่เป็นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเขาค้นพบในสิ่งที่รักและชอบและสิ่งที่น้องทำมาตลอดก็คือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอการไม่ได้เขาเรียกว่ามีความสุขกับทุกๆครั้งที่ตัวเองทำแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลาความสำเร็จที่เราเห็นวันนี้มันไม่ได้แบบมาถึงแล้วน้องสำเร็จเลยเนาะน้องกลับไปตั้งแต่น้องอายุ6ขวบอย่างเงี้ยลองคิดดูว่าตอนนี้น้อง16ก็10ปีอ่ะคุณผู้ฟัง10ปีของคนคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนาะอะไรก็ตามนะคุณผู้ฟังนะคนทำธุรกิจทุกวันนี้ก็เช่นกันกว่าเราจะเห็นภาพของความสำเร็จเขาได้ก่อนที่เขาจะสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เคยเจ็บมาก่อนเคยลองผิดลองถูกมาก่อนลงมือทำนะคะเรียนรู้เพื่อจะไปสู่ความสำเร็จนะคะมาดูเรื่องราวของงานนี้กันดีกว่าอยากชวนไปจังเลยคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็อยู่ในสายงานธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับต้องไม่พลาดชมรายการ The Cut Design Identity Challenge ซึ่งเขาจะมีการประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกนะคะได้ติดตามอันนี้เนี่ยได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 15:35 ถึง 16:20 ทางอมรินทร์ทีวี34จากเวทีบางกอก Jewelry Week 2026นะคะซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือว่า GIT ภายใต้โครงการ The James and Jewelry Journey in Thailandเส้นทางแห่งเครื่องประดับไทยสู่สากลเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยผ่านการเชื่อมโยงอัตลักษณ์งานฝีมือการออกแบบความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์พร้อมสร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผ่านการลงมือทำจริงค่ะทั้งนี้Bangkok Jewelry Week 2026นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ที่ทำให้เห็นว่าเบื้องหลังเครื่องประดับ1ชิ้นไม่ได้มีเพียงอัญมณีหรือว่าความงดงามของผลิตภัณฑ์แต่ยังประกอบด้วยผู้คนงานฝีมือองค์ความรู้การออกแบบความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทำงานที่หลากหลายโดย The Cut เนี่ยเป็นภาพสะท้อนของการพัฒนาคนผ่านการลงมือทำจริงนะคะจากดีไซน์สู่ไอเดนติตี้แล้วก็ผ่านชาเลนจ์เพื่อให้คนหลากหลายวัยเลยค่ะที่แตกต่างกันด้านแนวคิดประสบการณ์มาร่วมรังสรรค์ผลงานการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัวต่อโจทย์ใหม่ๆนะคะซึ่งก็เป็นทักษะสำคัญสำหรับการก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยค่ะการเดินทางของ The Cut นะคะจะมาถึงบทสรุปในงาน Bangkok Jewelry Week 2026ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำตอนสุดท้ายของรายการพร้อมเผยโฉมทีมผู้ชนะนะคะจากการแข่งขันตลอดเส้นทางที่ผ่านมาโดยนำเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านการเจรนัยจากโจทย์ต่างๆมาสู่บทสรุปบนเวทีจริงนะคะติดตามรายการ The Cut Design Identity Challengeศึกประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 15:35 ถึง 16:20 ทางอมรินทร์ทีวีอย่าลืมติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจกันนะคะส่วนกิจกรรมนี้คุณผู้ฟัง106ออนทัวร์แอบไปดูแวบๆหลายคนบอกว่ารวมทีมเรียบร้อยรอถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมคะคือด้วยกติกาของเรานะ ฟังดีๆอันนี้อยากจะเน้นย้ำชัดๆว่าคุณต้องอยู่ด้วยกันในเฟรมเดียวกันอย่าถ่ายคนละที่แล้วเอามาตัดรวมกันนะคะคือต้องอยู่ในเฟรมเดียวกัน1 2 3 4 4คนนี้ต้องอยู่ด้วยกันก็จึงเป็นที่มาว่าเรายังไม่ได้เห็นคลิปของหลายคนเลยหลายคนบอกว่าเสาร์ที่นี้แหละเจอกันถ่ายรวมกันแน่ๆนะคะทีนี้ฟังหน่อยว่าเราจะไปไหนยังไงกันหลายคนไม่เคยทราบเลยคุณผู้ฟังอย่าตกข่าวนะทริปดีๆที่อยากให้ไปนะคะวิทยุครอบครัวข่าวชวนเที่ยวชิงเต่าส่งท้ายปี2569นะคะ106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายนักคฤหัสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหากันค่ะเราเดินทางกันวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวระบุชื่อทีมไม่เกิน60วินาทีค่ะติดตามกติกาเพิ่มเติมได้ส่งคลิปและชิงที่นั่งได้นะคะเราถ้าสมมติว่าคุณเข้ามาในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวเราปักบุตรไว้อันแรกเลยคุณผู้ฟังคลิกเข้าไปเลยค่ะ106ออนทัวร์ตรงนั้นแหละคุณส่งใต้โพสต์กิจกรรมตรงนั้นได้เลยหมดเขต30กันยายนเที่ยงนะคุณผู้ฟังถ้าเกินเนี่ยก็ไม่รับแล้วนะร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักสัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตยาน้ำแก้ไอมะแว้งไลตาไอราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอค่ะรีบด่วนเลยนะใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมถามได้นะคะส่วนช่วงหน้าอยากคุยมากๆเพราะว่าส่วนตัวนะคะส่วนตัวปุ๊กเองเลยนะปุ๊กไม่นับคนอื่นส่วนตัวปุ๊กเองอ่ะปุ๊กเป็นแฟนของ Her Miracle นะคะครีมอาบน้ำบอดี้โลชั่นอันนี้ว่าชอบแล้วนะแล้วเขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาเป็นออยล์โอ้โหกลิ่นแบบชอบมากอ่ะเวลาแบบตอนกลางคืนนะชอบทาออยล์ของ Her Miracle มากๆกลิ่นหอมหอมมากๆเลยอย่างวันนี้ก็ทามาหอมแบบหอมแบบไม่รู้จะพูดว่าอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกเรื่องราวของ Her Miracle กันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
8: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุด และอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
13: ไอยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
15: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
7: 10นาฬิกา26นาทีนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรานะคะเราจะพาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งคราวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ Herb Miracle นะคะที่แฟนๆรายการของเราเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่า Herb Miracle เป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรของไทยเนาะแล้วก็เรียกได้ว่ามีการเอาวิทยาศาสตร์เอานวัตกรรมโอ้หลายสิ่งหลายอย่างมาผสานกันจนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยแล้วก็ดึงสรรพคุณคุณประโยชน์ของเขาออกมาได้อย่างโดดเด่นและชัดเจนมากๆวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับคุณอรยายาวประภาสนะคะคุณจ๋าเป็นกรรมการผู้จัดการของ Herb Miracle นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคุณจ๋าสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
7: ขอบคุณคุณจ๋ามากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาจนปุ๊กเนี่ยแบบติด Herb Miracle มากๆเลยนะคะ
16: โอ้ดีใจที่ได้ยินขอบคุณคุณปุ๊กมากค่ะขอบคุณที่ได้มาพูดคุยวันนี้ด้วยเหมือนกัน
7: ค่ะโอ้คือเรารู้จักกับHerb Miracleมานานมากๆเลยนะคะแฟนๆรายการหลายท่านนะคุณจ๋าโดยเฉพาะพี่ๆผู้ใหญ่หลายท่านเนาะก็แบบว่าพอHerb Miracleออกโปรอะไรมาหลายคนจะส่งรูปมาให้ปุ๊กดูนะเนี่ยพี่ซื้อมาแล้วนะมันซื้อ1ได้อีก1อะไรเอามาแอบอวดกันทีนี้วันนี้ขออนุญาตทำความรู้จักกับHerb Miracleหน่อยจุดเริ่มต้นเลยค่ะคุณจ๋าเริ่มต้นจากอะไรคะยังไงทำไมถึงเกิดเป็น Herb Miracle ได้คะ
16: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะโตมากับยาดมยาหม่องน้ำมันเหลืองยาแก้ไอ้น้ำดำประเภทเนื้อเชือกๆเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งเราเห็นมาตลอดว่าสมุนไพรเนี่ยมันมหัศจรรย
7: ์
16: ชื่อ Herb Miracle เนี่ยมาจาก Herb East Miracle ก็คือว่านั่นเป็นแบรนด์บีลีฟเลยนะคะเป็นความเชื่อมาจากประสบการณ์ของเราเลยว่าสมุนไพรเนี่ยมหัศจรรย์มันเป็นแฟกต์นะมันเป็นข้อเท็จจริงเลยแล้วแบบมันอยู่มานานมากเราเห็นยาที่เป็นยาสมุนไพรเนี่ยมันเรายอมรับว่าอันนี้เป็นศาสตร์ของการบำบัดรักษาแล้วเราก็มั่นใจว่าสมุนไพรอ่ะอยู่มานานและจะอยู่ต่อไปอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือเหตุผลเริ่มต้นเลยว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงจริงๆเราถึงเริ่มทำ Herb Miracle Herb Miracle ก็จะเป็นสกินแคร์อย่างที่คุณปกทราบก็คือว่าแล้วสินค้าของเราเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรเป็นหลัก
7: ค่ะ
16: เนาะ
7: ค่ะทีนี้สมุนไพรที่ทาง Herb Miracle นำมาใช้นะคะมันโอ้โหสมุนพอพูดถึงสมุนไพรมันกว้างมากมันเยอะมากเลยนะคะเราคัดเลือกอะไรยังไงมาบ้างมาอยู่ใน Herb Miracle ของเราค่ะที่เด่นๆนะคะ
16: หลักเลยเนี่ยเราพยายามที่จะเลือกสมุนไพรไทยก่อนเลยนะ
7: เพราะว่า
16: สมุนไพรไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวเรามากอะแล้วความดีของสมุนไพรไทยเลยคือว่ามันมีความหลากหลายในประสิทธิภาพความหลากหลายในประสิทธิภาพแปลว่าแล้วคุณภาพดีด้วยนะก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเราต้องการคุณสมบัติของการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเราจะหาได้จากหลายสมุนไพรไทยเลยเราหาได้จากบัวบกขมิ้นชันงาขี้ม้อนมะเขือเทศแล้วแต่ละอย่างที่เราหาได้เนี่ยมันเป็นการต้านอนุมูลอิสระในมิติที่ต่างกันตัวเดียวเนี่ยมันต้านการต้านอนุมูลอิสระครบวงจรเนี่ยมันต้องเริ่ม มันจะมีหลายขั้นตอนมันจะมีกลไกของมันตัวเดียวสมุนไพรตัวเดียวหรือว่าสารตัวเดียวเนี่ยมันไม่สามารถต้านสมุนฉลากทุกวงจรได้แต่สมุนไพรเนี่ยมีมิติของการต้านที่ต้านอนุมูลอิสระที่ต่างกันเพราะนั้นพอมันเลือกหลายๆตัวมารวมกันเนี่ยมันสามารถทำให้มันครบวงจรได
7: ้
16: นั่นคือความหลากหลายในประสิทธิภาพหรือถ้าเราต้องการสมุนไพรที่ให้ความชุ่มชื้นน่ะลูกหาได้ตั้งแต่ว่านหางจระเข้แตงกวาบัวบกหรือถ้าต้องการที่ให้มันลดการอักเสบ
7: ค
16: ุณปุ๊กก็จะหาได้อีกได้จากว่านหางจระเข้บัวบกขมิ้นชันเยอะมากและคุณภาพดีมาก
7: ค่ะคือ มีเยอะเน
16: า
7: ะ
16: ที่เราเริ่มมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรา
7: คือถ้านับจากวันที่คุณจ๋าเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มคิดจะทำเนาะแล้วจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เฮอร์มิโรคจนถึงวันนี้เนี่ยคือกี่ปีแล้วคะเนี่ย
16: จริงๆปีนี้เป็นปีที่4
7: ปีที่4
16: ใช่เป็นปีที่สี่
7: นั่นหมาย
16: ของเฮิร์บมิราเคิลนะคะ
7: แต่ทีเนี้ยความพิเศษของเฮิร์บมิราเคิลที่ปุ๊กเองใช้เองแล้วสัมผัสได้เองแล้วก็ได้เรียนรู้เองก็คือเราไม่ได้เป็นแค่สมุนไพรแล้วเอามาใช้แต่เราเอาวิทยาศาสตร์เอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมเข้ามาด้วยเพราะอะไรทำไมเฮิร์บมิราเคิลถึงได้เอาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะ
16: อันนั้นเป็นแกนของแบรนด์เฮิร์บมิราเคิลเลยนะคะ
7: เ
16: ราจะไม่ได้ใช้สมุนไพรอย่างเดียว แต่เราจะใช้วิทยาการสมุนไพรหรือเฮอร์บอลสายนั่นแปลว่าเราเอาเหตุผลที่เราต้องใช้ตรงนี้เพราะว่าเราพยายามมากที่จะใช้สมุนไพรไทยให้เต็มประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นพอการใช้ต้องการใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันไม่สักต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเดียวเลยที่เข้ามาช่วยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะถ้าสมมติว่าเราไม่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยอย่างบัวบกเราตัวต้นๆของเราเนี่ยคือบัวบกเนี่ยมันมีตั้งแต่รากใบลำรากใบต้นอันนี้ในบัวบกเองเนี่ยมันมีสารถ้าเราต้องการเฉพาะสารสำคัญบางตัววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราเลือกสารได้ในบัวบกสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเอเชียโคไซด์กับมาดาคาโซไซด์ซึ่งสองตัวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่เด่นมากในการฟื้นฟูแล้วก็ดูแลผิววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันทำให้เราสามารถเลือกเอาเฉพาะตัวเนี้ยไม่ได้เอามาใช้ทั้งรากทั้งใบทั้งลำต้นแต่เลือกเฉพาะตัวที่เราต้องการหรือในงาขี้ม้อนเองเนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้เราเลือกเขาเรียกว่าโรสแมรินิกแอซิดเข้ามาใช้ได้ไอ้ตัวนี้มันมีสารมันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบเพราะนั้นเราก็จะเลือกแต่ตัวนี้เราก็จะไม่เอาทั้งเม็ดทั้งเปลือกเอามาบดแล้วใช้เนี่ยก็คือว่าอันนี้เป็นข้อดีของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือเราเลือกเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์ที่สำคัญในสมุนไพรนั้นๆมาใช้อ
7: ี
16: กอันนึงที่สำคัญมากๆเลยที่มันจำเป็นมากเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ delivery system มันคือระบบนำส่งประมาณว่าอย่างของเฮิร์บมิราเคิลเองเนี
7: ่
16: ยเราเอาบัวบกเนี่ยไอ้สองตัวสารสองตัวเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นเอเชียติโคไซด์กับมาดาคาโซไซด์อ่
7: ะ
16: เข้าไปใส่ระบบนำส่งระบบนำส่งเนี่ยมันจะทำให้สารพวกนี้ตรงเข้าไปสู่ผิวได้อย่างแม่นยำแล้วมันจะค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญออกมานะ
7: ท
16: ีนี้ตัวนี้มันทำให้สารที่เราใช้เนี่ยมันมีความเสถียรปกติถ้าสมมติว่าปกติถ้ามันเจอแดดโอเคมันก็จะเสื่อมสลายได้ง่ายถูกไหมแต่พอว่ามันเจอนวัตกรรมตัวเจอ delivery system ที่เราใช้อ่
7: ะ
16: มันก็จะทำให้ตัวสารพวกนี้มันมีความเสถียรและประกอบกับขนาดที่มันเล็กเนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้ขนาดมันเล็กติ๋วเดียวได้เพราะนั้นพอมันเล็กปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะซึมเข้าผิวได้ลึกและเร็วแล้วก็ค่อยๆกระจายไอสารพวกนี้ออกไปการกระจายการใช้งานในการกระจายสารออกไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวน้อยเพราะนั้นจะเห็นว่าสินค้าของเฮิร์บมิราเคิลเนี่ยโอกาสที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเนี่ยน้อยมาก
7: ค่ะ
16: คืออันนี้แหละค่ะคือประโยชน์ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งมันทำให้เราใช้ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยเนี่ย ได้เต็มที่
7: ค่ะคือด้วยผลิตภัณฑ์ที่เอาตรงนี้เป็นแกนสำคัญเนาะในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกมาละนั่นหมายความว่าอย่างล่าสุดเนาะเพิ่งออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาเป็นแบบบอดี้ออยล์ซึ่งนั่นหมายความว่าเราทำ R&D พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเลยมันมีความสำคัญแค่ไหนยังไงคะการที่เราเป็นผู้ประกอบการเนาะเราต้องแบบR&D เขาตลอดเวลาเพราะว่าหลายคนบอกอุ้ยมันก็ต้องแบบใช้เงินมหาศาลในการทำ R&D อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวของคุณจ๋าเองในฐานะที่แบบเป็นผู้ประกอบการเนาะให้ความสำคัญกับ R&D แค่ไหนยังไงคะ
16: มากมากค่ะ

0: ตัวที่เราสนใจเนี่ยถึงสมมติว่าเราสนใจงานขี้ม้อนเราสนใจขมิ้นชันไอตัวมันขมิ้นชันงานขี้ม้อนมันมีตั้งแต่มันมีทั้งต้นมีทั้งเม็ดมันมีทั้งแง่งไม่ออกนะงานวิจัยจะเป็นตัวบอกเราว่าส่วนไหนเราต้องใช้ส่วนไหนของสมุนไพรที่เราจะต้องเอามาใช้เขาจะบอกว่าสารสำคัญมีสารสำคัญอะไรที่เราต้องเลือกเอามาใช้แล้วต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร
1: ่อ
0: ันนี้เราไม่ได้ทำ R&D เองแต่ว่ามีจริงมีงานวิจัยอยู่เยอะมากที่ทำเรื่องนี้มาแล้วข้อจำกัดเลยก็คือว่าแต่มันมีข้อจำกัดจริงๆนะคุณปุ๊กเวลาทำงานไปคุณปุ๊กจะพบว่ามันบางทีเนี่ยเราเหมือนกับเรามันมีสมุนไพรบางตัวที่ดีมากเลยอ่ะแล้วเราอยากใช้มากแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะเราไม่สามารถหาซื้อได้ในเชิงอุตสาหกรรมนั่นคือความยากของ R&D
1: คือมันเรียกว่ามันมีปริมาณน้อยมันไม่สามารถนำมาทำแบบเยอะๆได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ยกตัวอย่างเวลาทำงานกว่าจะมาถึงบอดี้ออยล์ที่คุณปุ๊กพูดถึงเมื่อกี้เนี้ยมันมีบางตัวที่เราอยากใช้เยอะมากเลยน
1: ะ
0: เช่นเราอยากใช้ฟักข้าว
1: ฟักข้าว
0: เออฟักข้าวเนี่ยมันข้อดีก็คือว่ามันมีทั้งไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนอยู่ในนั้นเวลาที่ผลมันสุกเราอยากใช้รวงข้าวขาวดอกมะลิเราอยากใช้น้ำมันจากเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี
1: ่
0: แล้วมันมีงานวิจัยซัพพอร์ตด้วยน
1: ะ
0: แต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่สามารถหาซื้อเอามาใช้ได้ในเชิงอุตสาหกรร
1: ม
0: อันนี้คือข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปหาตัวจริงๆแต่มันก็จะมีตัวแทนแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเดินต่อสินค้าไอ้ตัวพวกนี้ที่มันมีงานวิจัยรองรับอยู่ตอนนี้แล้วมันสามารถผู้ประกอบการคนอื่นไม่ต้องเฉพาะเฟอร์มิราเคิลน
1: ะ
0: เอาไปใช้ต่อได้อ่ะออกมา
1: พอดูแล้วเรายิ่งแบบปลุกใช้เองด้วยเนาะแล้วเราก็สัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยแบบเออเนาะเขาแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบจริงจังอ่ะแล้วก็เราลืมภาพแบบสมุนไพรคือไปเดินเขาเรียกว่าไปในชุมชนไปงานแบบขายพวกสินค้าโอท็อปเยอะนะแต่ว่าพอเจอแล้วเราแบบเออเราก็จะรู้สึกเออมันก็สมุนไพรไทยอ่ะเนาะมันคือเรารู้ว่าเขาดีแต่บางทีการนำไปใช้อ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอออยากใช้อะไรเงี้ยใช้คำว่าอะไรดีปุ๊กใช้คำว่าอยากใช้ได้ไหมคะเหมือนแบบบางทีตัวผลิตภัณฑ์ตัวแพคเกจจิ้งหรือแม้กระทั่งการนำไปใช้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราทำให้เราอยากใช้แต่เนี้ยเราลืมภาพของความเป็นดั้งเดิมเขาไปเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสมุนไพรไทยเราอะมันถูกส่งไปแบบเป็นส่วนผสมเป็นอินกรีเดียนของแบบสินค้าหลายๆอย่างทั่วโลกเนาะแต่พอเป็นของไทยเราเองทำไมเรามันรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากใช้แต่พอมาเจอเฮอร์มิโรโคนะคะตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งแล้วจนถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกครั้งเลยที่ปุ๊กจัดรายการปุ๊กจะบอกกับทุกคนเลยปุ๊กใช้จริงๆนะอย่างห้องแอร์อย่างเงี้ยที่เนี้ยอย่างตัวบอดี้โลชั่นใช่ไหมคะคือบอดี้โลชั่นของเฮอร์มิโรโคอ่ะถ้าทานะเวลานอนอ่ะปกติชอบเจอปัญหาเวลาแบบอากาศเย็นมากๆแล้วมันจะชอบเกาโดยไม่รู้ตัวตื่นมาค่ะล่องลอยแบบเป็นแผลเป็นอะไรอยู่ที่เล็บเราด้วยคมแต่พอเจอเฮอร์มิโรโคเข้าไปไม่มีปัญหานั้นอีกเลยไม่เคยแบบผิวแห้งกลางดึกแล้วมานั่งคันไม่มีปัญหาเรื่องผิวเลยแล้วก็มันเหมือนเราบอกกับคนอื่นได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเฮ้ยของเขาว่าดีจริงๆนะใช้แล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีมาก
0: ที่นั่นคือความตั้งใจของเรานะคะนั่นคือความตั้งใจเลยแล้วดีใจมากที่ได้ยินคุณปุ๊กบอก
1: ค่ะ
0: เราพยายามเหมือนความพยายามของเรามี2ประเด็นหลักๆเลยคือว่าเราพยายามที่จะใช้ herbal science ก็คือวิทยาการสมุนไพรเมื่อกี้เนี้ยเข้ามาทำให้มันเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำบัดถ้าเราจริงๆเรามีแท็กไลน์อันหนึ่งก็คือว่า from herbal science to herbal therapy product อันนี้เป็นสิ่งซึ่งเรายึดมาตลอดเลยเพราะมันเป็น herbal therapy เนี่ยมันเป็นสมุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำบัดนั่นแปลว่าใช้แล้วมันต้องเห็นผลแน่ๆแล้วเราก็จะชัดเจนว่าเราจะเป็นเฮอร์บมิราเคิลจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาของผิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปุ๊กอาจจะยังไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นแบบประมาณว่า

0: 50บวกอย่างเงี้ยจะมีปัญหาผิวเราจะมีปัญหาผิวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือโจทย์ของเฮอร์เมียโซที่จะทำงานเพื่อจะไปตอบโจทย์ปัญหาผิวของ50บวก
1: นะคะก่อนที่เราจะไปดูเทรนด์ของแบบธุรกิจด้านนี้เนาะปัจจุบันนี้เฮอร์มิราเคิลเรามีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่บ้างคะ
0: จริงๆเราจะมีจะมีเฟเชียลแคร์2ตัวจะเป็นเซรั่มมอยเจอไรซิ่งเซรั่
1: ม
0: คือเป็นเซรั่มและมอยเจอไรเซอร์ในขวดเดียวกันเนี่ย
1: อุ๊ยตัวนี้ยังไม่เคยใช้แต่บอดี้ครีมกับตัวออยล์บอดี้นะคะค่ะแต่ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เคยลองตัวนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่กับสลิปปิ้งมาร์กจะมีผิวหน้า2ตัวสินค้า2ตัวเนี่ยจะเป็นสินค้าของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.อันนี้เราจะจอยกับเขาแล้วก็เขาก็จะผลิตเป็นผู้ผลิตสินค้า2ตัวนี้ให
1: ้
0: ถ้าสมมติบอดี้แคร์เราก็จะมีชาวเวอร์ออยล์มีบอดี้โลชั่นและตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็คือบอดี้ออยล
1: ์
0: สินค้าทั้ง3ตัวเนี่ยจะเป็นความตั้งใจของเราเลยที่อย่างที่เรียนคุณปุ๊กเมื่อสักครู่ก็คือว่าให้มันเป็นตัวที่มันตอบแก้ปัญหาผิว
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยแล้วตัวที่เทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นหน้าเนี่ยจะใช้บัวบกที่เอาไปอินแคปในนิโปนิโอโซมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี delivery system หรือแม้แต่ในบอดี้แคร์เองเราก็จะเลือกสมุนไพรที่อันเนี้ยอยากต้องค่อนข้างเราก็จะเลือกสมุนไพรแบบที่อธิบายไปตอนต้นนะคะ
1: ค่ะคือล้ำลึกมากอ่ะใครคือฟังอย่างเดียวอ่ะต้องลองใช้นะบางทีเราพูดเนาะพูดว่าโอ้ดีอะไรเงี้ยทุกแบรนด์หรือว่าทุกเจ้าก็จะบอกดีหมดแต่ต้องลองใช้คุณฟังแล้วเวลาเขามีโปรโมชั่นอยากแนะนำเลยมีแฟนรายการบอกว่าชอบซื้อเก็บเวลามีโปรเราซื้อเก็บนะคะค่ะทีนี้เทรนด์มองอย่างตัวคุณจ๋าเองอยู่ในแวดวงนี้เนาะเรามองเทรนด์ของเวลเนสของแบบเครื่องสำอางโอ้ที่วันนี้มันเยอะมากเลยอ่ะเราแบบเรามองการแข่งขันในแวดวงนี้ยังไงคะเราตัวเราเองอ่ะมันเหนื่อยแค่ไหนกับการที่แบบเราต้องพาผลิตภัณฑ์ของเราเนาะไปแบบสู่ตลาดที่แบบแข่งขันกันแบบดุเดือดเลือดพล่านมากเลยค่ะช่วงนี้
0: จริง แข่งกันดุเดือดเลือดพล่านมากจริงๆ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วแต่เราก็ยังเชื่อว่ามันมีโอกาสสำหรับทุกคนแล้วนะคะ เพราะว่าเราอย่างแรกที่สุดเลยก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งถ้าเราชัดเจนว่าสินค้าเราทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาผิวเราแก้ปัญหาผิว เพราะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาผิวเนี่ยมาหาเรา ถ้าผิวแห้งถ้าผิวแห้งผิวแก่มาหาเฮิร์บมิราเคิลมั่นใจว่าโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เราใช้โดยสมุนไพรที่เราเลือกใช้เนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์มากๆโดยอย่างคุณปุ๊กก็เป็นพยักเป็นเหมือนกับเป็น
1: ผู้ใช้จริง
0: คนใช้คนหนึ่ง
1: ค่ะเป็นผู้ใช้จริงค่ะ
0: อันนี้ในส่วนของอันนี้ก็คือเราจะยืนอยู่บนแกนนี้แน่ๆมาเพื่อเป็นแก้ปัญหาผิวของคน50บวกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหามาแล้วหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Herb Miracle ที่ทำมาตลอดเลยก็คือว่าอีกอันนึงคือว่าถ้าเราออกสินค้า1ตัวนั่นแปลว่าสินค้าตัวนั้นต้องมีคุณภาพดีมากพอที่จะอยู่ในตลาดได้ระยะยาว คือจะไม่คนใช้แล้วก็จะไม่เปลี่ยนซึ่งจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณคนใช้จริงๆนะคะ เพราะว่าเราอยู่ได้เพราะว่าคนใช้ลูกค้าคนที่1บอกต่อไปลูกค้าคนที่2ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือทำให้เราอยู่ได้ฉะนั้นเราจะยึดอยู่หลักการ2อันเนี้ยกันมันก็จะมีแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อคือว่าเหมือนวันนี้เรื่องของ longevity มันมาเนาะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งโดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามันก็จะไม่ได้อยู่แค่ลดติ้วรอยชั่วคราวใช้แล้วแต่ว่ามันต้องช่วยเรื่องการฟื้นบำรุงผิวในระยะยาวสินค้าของ Herb Miracle ทุกตัวจะเน้นเรื่อง Skin Barrier จะเน้นเรื่องอนุมูลอิสระ อันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะทำให้เราอยู่ได้ยาว
1: ๆ
0: คือใช้เราแล้วไม่เปลี่ยน
1: เนาะวันนี้มีช่องทางไหนยังไงบ้างคะที่แฟนๆรายการสามารถไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ของ Herb Miracle ได้
0: ถ้าเป็นถ้าตอนนี้กำลังคุยกับผู้ฟังของ FM 106จะบอกว่าให้เข้าไปที่แอด
1: Miracle ใช่ไหมคะ
0: เลยแล้วก็เพราะว่าคนฟัง FM 106อ่ะจะเป็นกลุ่มที่ได้โปรดีที่สุด
1: ใช่ยืนยัน
0: ไม่มีไม่มีดีกว่านี้แล้ว
1: ค่ะยืนยันเพราะว่าปุ๊กเองก็แอบไปใช้ในแอดไลน์ Herb Miracle เหมือนกันมี TH ต่อท้ายเนาะHerb Miracle แล้วก็ TH คือ SI กลมๆแล้วก็ Herb Miracle TH ใช่ไหม
0: เพราะนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วค
1: ่ะ
0: วันนี้เราคุยกับคนฟัง FM 106ก็ไปที่นี่เลยค่ะ
1: ค่ะนะ อันนี้ยืนยันว่าแบบโอเคจริงเราตั้งเป้าในอนาคตเอาไว้แค่ไหนยังไงคะ
0: จริงๆเราคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ในไลน์นี้ต่อเพราะมันยังมีรูมให้ทำต่อนะคะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้ aging population มาเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ามันก็จะเหมือนจอบลงไปที่ที่ปัญหาของคนที่คนวัยสูงอายุมากขึ้น
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็ตรงนั้น
1: วันนี้
0: ก็คงจะได้เห็นถ้าสินค้าออกใหม่ก็จะส่งไปที่ FM 106ก่อนเพื่อนแน่ๆค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณจ๋าวันนี้ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีค่ะขอบคุณคุณปุ้งนะคะ
1: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงนะคุณผู้ฟังสมุนไพรไทยเราอ่ะปุ๊กยอมรับเลยว่าดีมากๆแล้วถูกส่งไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทั่วโลกเลยนะที่เกี่ยวกับแบบเครื่องสำอางความสวยความงามอะไรก็ใช้เยอะมากส่วนพอมาดูบ้านเราบางทีมันไม่ได้รับการแบบปรุงหรือว่าเอามาแบบเขาเรียกว่าพัฒนาให้มันอยู่ในรูปลักษณ์ที่น่าใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าHerb Miracleเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ใช่แค่ว่าเขาพูดอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังแต่เขาทำเขาเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมเอาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาใช้แล้วดึงเอาคุณสมบัติที่พิเศษของสารสกัดนะคะจากสมุนไพรต่างๆเหล่านั้นมาใช้เนาะแล้วที่สำคัญใช้ดีลูกค้าก็จะบอกต่อๆกันไปนะคะวันนี้เราเหมือนแบบเราไม่ค่อยอยากลองใช้อะไรใหม่ๆที่มันรู้สึกว่าสิ้นเปลืองแล้วอะอยากใช้อะไรที่มันดีและดีจริงๆดีต่อเราจริงๆคือไม่ได้หมายความว่าทุกคนเราต้องใช้ดีนะดีต่อเราในแบบของเราในผิวของเราอันเนี้ยปุ๊กว่ามันตอบโจทย์ที่สุดเนาะยังไงใครสนใจนะคะ Asai Herb Miracle มี TH ด้วยนะคะ Asai Herb Miracle มี TH ด้วยเป็น LINE แอดนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูการลงทุนวันนี้กันค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: กลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะไปดูตลาดหุ้นนะคะในอเมริกาวันนี้นอกเหนือจากตามน้องเนเน่แล้วก็ไปตามหุ้นกันหน่อยนะคะวันนี้ดาวโจนส์ร่วงค่ะคุณผู้ฟัง CNBC รายงานว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปรับตัวลงในวันพุธที่ผ่านมานะคะขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับขึ้นนะคะท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มในช่วงระยะเวลาข้างหน้านี้นะคะดัชนี S&P 500ลดลง 0.75% ปิดที่ 7,706.03 จุด Nasdaq นะคะร่วง 1.13% ปิดที่ 26,936.04 จุดขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ค่ะติดลบ 352.10 จุดหรือ 0.68% ปิดที่ 51,511.59 จุดแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะเรื่องของปัจจัยกดดันเนาะก็มาจากหลากหลายเลยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังคงดูกันเรื่องราวของสงครามนะคะแล้วก็เรื่องราวของเฟดที่อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนตุลาคมจะขยับขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเกิน 66% ส่วนสัญญาดิบนะคะสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันนะคะน้ำมันดิบ Brent งดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนดิดขึ้นไปราว 3.9สู่ 103.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสสหรัฐปิดบวก 1.8% ที่ 92.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะดูหุ้นไทยของเราวันนี้บ้างค่ะวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาเป็นยังไงบ้างวันนี้บวกนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเช้าวันนี้ปรับขึ้น 4.87 จุดนะคะหรือว่า 0.30% อยู่ที่ 1,609.31 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,637.73 ล้านบาทนะคะคุณภราดรเตียรณปราโมทนะคะจากเอเชียพลัสนะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีการซื้อขายในลักษณะบวกสลับลบเนาะแล้วก็ยังมีแนวโน้มขยับขึ้นได้เล็กน้อยจะออกข้างเนาะไซด์เวย์นะคะขณะที่วันนี้ตลาดหุ้นก็จะได้รับอานิสงส์จากบรรยากาศการลงทุนที่เปิดรับความเสี่ยงตามตลาดต่างประเทศด้วยค่ะปัจจัยขับเคลื่อนนะส่วนหนึ่งมาจากแรงหนุนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกหลังจากที่ Nasdaq เนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะแนวต้านระยะสั้นที่ 1,610 จุดแนวรับอยู่ที่ 1,590 นะคะนี่คือเรื่องราวของหุ้นส่วน Bitcoin ค่ะ1 Bitcoin มูลค่าอยู่ที่ 2,833,685.18 นะคะแล้วก็ราคาทองคำค่ะจากสมาคมค้าทองคำมีการประกาศราคาซื้อขายทองคำออกมาเนี่ย6รอบแล้วนะคะลบซะส่วนใหญ่ล่าสุดติดลบอยู่200นะคะจากการปิดตลาดเมื่อวานนี้ทองคำ 96.5% ทองคำแท่งรับซื้อ 67,600 บาทขายออก 67,800 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 66,249 บาท 20 สตางค์ขายออก 68,600 บาทราคาทองคำในตลาดโลก 4,288 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่ 33.39 นะคะและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะจากธนาคารพาณิชย์นะคะดอลลาร์สหรัฐค่ะ 33.68 เงินปอนด์อังกฤษ 44.83 ยูโร 38.45 เงินเยนต่อร้อยเยน 38.45 นะคะเงินเยนต่อร้อยเยนขออภัยค่ะคุณผู้ฟัง 21.80 ฮ่องกงนะคะ 4.33 มาเลเซีย 8.14 นะคะสิงคโปร์ 26.67บรูไน 26.30 ไชน่านะคะเงินหยวน 5.06 ค่ะเงินวอนเกาหลีใต้ 0.0248 ไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 24.00 นิวซีแลนด์ 19.47 สวิตเซอร์แลนด์ 40.98 เวียดนาม 1.35 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.08 และปิดท้ายซาอุดิอาระเบีย 8.88 นะคะดูเรื่องราวของน้องเนเน่กันนิดนึงนะคะหลังจากที่น้องได้คว้าแชมป์ AGT 2026แล้วเนี่ยน้องเพิ่งอายุ16ปีนะคะเงินรางวัลของน้องเนี่ยคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้นะคุณผู้ฟังณวันนี้ล่าสุดเลยนะถ้าเป็นรับเนาะก็ประมาณ 33.68 คูณเข้าไปค่ะ1ล้านประมาณ35ล้านโดยประมาณหักๆแล้วเนี่ยนะคะน้องสามารถเลือกได้2วิธีการนะว่าจะรับเงินรางวัลยังไงนะคะคือรับเลยรับสดเลยหรือว่าเป็นรายปีนะคะผู้ชนะสามารถรับเงินเป็นรายปี1ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งจ่ายเท่ากันทุกปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทเนาะ40ปีนะคะยอดนี้ยังไม่ได้หักภาษีนะที่จ่ายนะแล้วก็อีกแบบนึงรับแบบครั้งเดียวจบไปเลยเลือกรับเป็นเงินก้อนได้ซึ่งก็จะคำนวณจ่ายเงินตามมูลค่าของปัจจุบันแต่จะถูกหักลดทอนลงมาเหลืออยู่ประมาณ300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ไปก็อยู่ที่ประมาณ 9.9 ถึง 14.2 ล้านบาทก่อนหักภาษีนะคะแต่โอกาสของน้องน้องจะได้ขึ้นเวทีใหญ่คุณฟังเป็นสเตจแบบใหญ่มากๆเลยที่ลาสเวกัสเป็นเดี่ยวด้วยนะเป็นคอนเสิร์ตแบบเดี่ยวจริงๆเลยนี่คือแบบโอกาสทองของน้องเนเน่จริงๆนะคะความพยายามไม่เคยทำร้ายใครมันอาจจะไม่ได้สำเร็จได้ในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แต่ถ้าคุณพยายามมากพอคือก่อนจะไปพยายามมากพอคุณต้องรักในสิ่งนั้นๆมากพอก่อนเพราะว่าทุกปัญหามันคือความท้าทายที่ทำให้คุณก้าวผ่านตรงนั้นไปได้พยายามมากพอความสำเร็จจะรอเราอยู่ไม่ไกลอาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้แต่ถ้าเราไม่รักความพยายามความสำเร็จจะเป็นของเราอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันนะคะ10นาฬิกาเวลาเดิมเนาะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจ Smart SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดยเฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: อ้าวสายต่อไป
4: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
3: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
9: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
10: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
11: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอ จอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
12: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.หลังข่าว3 มิตินะคะ

0: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวา

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์24กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราตอมด้วยล่ามภาษามือคุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวแน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็โอ้โหกรี๊ดกันสนั่นประเทศ
2: ค่ะลุ้นแล้วก็ดีใจมากค่ะ
1: เนเน่รอยัลนะครับสาวน้อย16ปีจากภูเก็ตนะครับก็เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ชนะอเมริกันก็อตชาเลนจ
2: ์ค่ะ
1: นะฮะก็เรียกว่าโอ้โหสุดยอดนี่นะฮะขออภัยอเมริกาก็อตทาเลนจ์นี่ฮะ
2: เป็นความภาคภูมิใจแล้วหมวยเชื่อว่าทุกคนก็ลุ้นกันมาเริ่มประกาศผลตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 9:30 นอะค่ะหลังจากนั้นก็จาก10คนเหลือ5คนแล้วก็ค่อยๆลุ้นมาจนถึงน้องเนเน่
1: เนี่ยครับซึ่งแน่นอนครับเนเน่เองเมื่อวานนี้ตอนโชว์ไปนี่ร้องเพลง
2: ร้องเพลงเมื่อวานนี้
1: เรามีไหมเรามีอยู่นะ
2: เดี๋ยวให้ได้ชมค่ะ
1: นี่นี
2: ่ค่ะ
1: เขาไม่ได้ส่งมาให้นะชื่ออะไรนะอ๋อนี่ไงนี่ไง

0: แล้วก็วันนี้ก่อนประกาศนะฮะก็ขึ้นเวทีนะครับกับวงร็อกระดับตำนานนะฮะอย่างเช่น Linkin Park
1: ค่ะ
0: โอ้โห

0: เนี่ยนะครับเป็นยังไงพี่หมวย
1: ภาคภูมิใจมากค่ะ
0: เมื่อวานเพลงคือ
1: Seven Nation Army ค่ะ
0: นะครับ
1: เมื่อวานชุดสีแดงแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นน้องเฉิดฉายอยู่บนเวทีนะคะเดี๋ยวให้ดูวินาทีของการประกาศชัยชนะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะเธอคว้าเงินรางวัล$1 ล้านตอนนี้เหลือ2คนนะคะกับทางจีโน่พูเกอร์จีโน่จะเล่นมายากลแล้วก็ประกอบการเล่าเรื่องอะค่ะกับน้องเนเน่สองคนสุดท้าย
2: $1 million one winner here we go America has voted the AGT champion and the winner of $1 million is

0: ุณคือแชมป์ MGP คนล่าสุดนี
1: ่ดูซ้ำก็ยังขนลุกเลยค
2: ่
1: ะพี่หนุ่มเธอลงไปนอนกับพื้นเลยอะค่ะ
2: ลุ้นจริงๆนะคือพอไปยืนอยู่ตรงนั้นเนาะ
1: ค่ะ
2: นี่
1: นี่คุณพ่อคุณแม่และน้องชายค่ะ
2: ต้องขออภัยทางคนที่ติดตามทางโซเชียลนะครับพอดีติดลิขสิทธิ์อาจจะไม่ได้เห็นภาพนะฮะแต่ก็เชื่อว่าคงจะได้ดูกันแล้วแหละ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: น้องก็บอกว่าน้องก็น้ำตาไหลเลยค่ะน้องเนเน่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตให้กับเธอเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐค่ะจะรับเป็นก้อนเดียวก็ได้หรือว่าจะรับเป็นรายปีก็คือ40ปีและนอกเหนือจากเงินรางวัลก็จะเป็นโอกาสต่างๆนะคะซึ่งมีมูลค่ามากเลยค่ะก็คือโอกาสในวงการดนตรีระดับสากลการขึ้นแสดงที่ลาสเวกัสการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงแล้วก็ชื่อเสียงต่างๆงานโชว์ต่างๆที่จะตามมา
2: ไหลมาเทมาหมด
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นรางวัลแห่งความมุ่งมั่นพยายามของน้องน้องมีฝันชัดเจนแล้วก็วันนี้ฝันของน้องก็เป็นความจริงค่ะหลังจากนี้เราจะได้เห็นตัวแทนของสาวไทยที่ได้เติบโตบนเส้นทางดนตรีระดับสากลอย่างงดงามเธอเองก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยไปตลอดค่ะ
2: ครับนี่นะฮะ
1: คุณพ
2: ่
1: อ
2: แฮปปี้มาก
1: ค่ะ
2: พี่ก็แฮปปี
1: ้
2: เพราะว่าเคยสัมภาษณ์น้องเนเน่
1: ค่ะ
2: แล้วเนเน่ก็บอกว่าเนเน่ทำลายกีตาร์ผลกระแส
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: ค่ะเดี๋ยวต้องมาเซ็นลายเซ็นที่โต๊ะโหนกระแสด้วย
2: โต๊ะต้องมาเซ็นหน่อย
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่โต๊ะกลมโต๊ะกลมไม่ใช่ของพระโชตนะ
1: ค่ะ
2: ทีมงานแฮปปี้ดีใจกันมาก
1: มากๆโดยเฉพาะคนที่ได้ถ่ายรูปคู่กับน้องเนเน่และคนที่ได้ลายเซ็น
2: คนที่ได้ลายเซ็นที่กีตาร์เนี่ย
1: ค่ะ
2: ทุกคนแฮปปี้กันหมดยิ้มหน้าบานเท่ากีตาร์หมดเลย
1: ค่ะวันนั้นหมวดไม่มีรูปคู่มีแต่ไกลๆอะค่ะพี่หนุ่ม
2: ถ่ายรูปคู่คุณรุดไหมล่ะ
1: ค่ะ
2: โอ้โห
1: ค่ะซึ่งก่อนการประกาศผลนะคะก็อย่างที่ได้ชมไปเนเน่ได้โชว์ร่วมกับวงลิงคินพาร์คค่ะวงร็อกระดับตำนานก็เรียกเสียงเชียร์ดังสนั่นทั้งฮอเพลงที่เนเน่ได้ร่วมแจมก็คือ The Emptiness Machine ค่ะการจับคู่ของเนเน่กับร็อกระดับ Masterpiece ของ Linkin Park ก็สะกดคนทั้งฮอสะกดสายตาของกรรมการทั้ง4คนค่ะหลังจบการแสดงพิธีกรรายการแล้วก็ไมค์ชิโนดะแรปเปอร์และผู้ก่อตั้งวง Linkin Park ก็ได้กล่าวชื่นชมน้องเนเน่บอกว่าสุดยอดและเหลือเชื่อขณะที่เอมิลี่นักร้องนำของวงก็อวยพรให้เนเน่โชคดี
3: Just how good is Nene?
4: Incredible, incredible. Unbelievable, right?
3: Now, Emily, what do you want to say to Nene as we get close to tonight's results?
4: I mean, good luck. We're all rooting for you, for sure.
2: Wow.ขออภัยคนที่ชมโซเชียลอยู่ด้วยนะพอดีติดลิขสิทธิ์นะฮะ
1: ค่ะ
2: ก็เลยต้องอาจจะต้องมีการตัดภาพออกไปบ้างเนาะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคือหลังจากที่เนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026สำเร็จนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีคนแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับอย่างเช่นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็แสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งตัวท่านเองเนี่ยอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจนะครับอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะก็ได้มีการแสดงความยินดีกับเนเน่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับโดยนายกเองชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยความสำเร็จของเนเน่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยนั้นมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกนี่นะยังมีคุณชวนหลีกภัยครับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านก็โพสต์คลิปนะฮะแสดงความยินดีกับเนเน่ด้วยนะครับคุณชวนบอกแบบนี้ฮะบอกว่า ความสำเร็จครั้งนี้นี่มาจากความอัจฉริยะในตัวของเนเน่และสะท้อนมารยาทของคนไทยที่งดงามบนเวทีระดับโลกนี่ครับลองฟังดู
5: ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะครับความสำเร็จทั้งนี้ก็มาจากความอัจฉริยะของตัวน้องเนเน่ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าทำให้ภาพพจน์งดงามมากก็คือมารยาทของคนไทยมารยาทกริยาการยกมือไหว้เนี่ยเป็นมารยาทที่ไม่มีที่ไหนในโลกที่ทำได้สวยงามเท่ากับคนไทยแล้วน้องเนเน่ก็นำสัญลักษณ์ตรงนี้ไปแสดงให้ชาวโลกได้เห็น
2: เนี่ยครับคุณชมครับ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็โพสต์แสดงความยินดีค่ะบอกว่าเนเน่คือตัวอย่างของเยาวชนไทยที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงใช้ความสามารถความมุ่งมั่นและความกล้าจนประสบความสำเร็จบนเวทีระดับโลกขอชื่นชมและส่งกำลังใจให้เนเน่เดินหน้าตามความฝันพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยต่อไปแล้วก็มีบรรดาหน่วยงานต่างๆมีคนไทยหลายๆคนเลยค่ะที่โพสต์แสดงความยินดีกับน้องถ้าเป็นหน่วยงานก็จะมีทั้งกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแม้แต่เพจกองทัพบกทันกระแสก็แสดงความยินดีบอกว่าจากเด็กไทยสู่เวทีระดับโลก
2: คึกคัก
1: ค่ะ
2: เห็นไหม
1: หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าต้องระวังระวังอะไรทราบไหมคะ
2: ระวังอะไรครับ
1: ระวังเพื่อนบ้านจะมาเคลม
2: อุ้ยตายแล้วเคลมแบบเนี้ยของคนของฉัน
1: ค่ะ
2: ฮะจริงเหรอ
1: ต้องระวัง
2: จะบอกว่าเนเน่เป็นเขมรเงี้ยเหรอ
1: ก็เขาบอกให้ระวังเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาอาจจะบอกว่ามีเชื้อสายแต่เนเน่เคยบอกอยู่แล้วว่าหนูเด็กไทยภูเก็ต 100%
2: นี่นะครับเขาเรียกว่ายังมีเพจต่างๆนะครับจากหน่วยงานต่างๆก็ร่วมกันแสดงความยินดีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือแม้แต่เมื่อกี้ที่พี่หมวยบอกไปนะฮะเพจของทบกทันกระแสก็เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องเรียนแบบนี้ด้วยว่าแสดงความยินดีแล้วเนี่ยอยากให้เป็นสารตั้งต้น
1: ค่ะ
2: นะฮะให้ทางฝั่งของตัวภาครัฐเองเนี่ยสนับสนุนเด็กไทยที่มีความสามารถเพราะเนเน่เนี่ยไปเองนะ
1: ตอนแรก
2: นี่ไปเองทำเองทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเพราะตอนนั้นนี่เหมือนกับก็ไม่ได้มีใครสนับสนุน
1: ค่ะ
2: ใช่ไหม
1: จนผ่าน
2: มีฝรั่งคนนึงมาดูเนเน่ที่ภูเก็ตแล้วมาเห็นพอมาเห็นเนี่ยก็เลยมีการไปคุยกับคุณพ่อถามว่าเนี่ยอยากทำอะไรมีความใฝ่ฝันอะไรยังไงก็เลยคุยกันสุดท้ายเนี่ยก็เลยส่งเทปของเนเน่เขาบอกอัดคลิปอัดเทปเลยแล้วส่งไปที่ AGT
1: ค่ะ
2: พอหลังจากนั้น AGT เขาเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้ผ่าน
1: ค่ะ
2: เรียกมาเนเน่ก็ไปกับพ่อกับทางฝั่งตัวน้องหลังจากนั้นเนี่ยทางฝรั่งคนนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยกันออกทุนนะแล้วก็พากันไปเนี่ยคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เป็นสารตั้งต้นถ้าเกิดภาครัฐเองช่วยกันสนับสนุนเด็กไทยอย่างนี้ตั้งแต่แรกๆมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: เราอาจจะเห็นหลายๆคน
2: เนเน่อีกหลายคน
1: ค่ะแล้วเชื่อว่ามีค่ะแล้วก็ในหลากหลายวงการด้วย อยากให้ดูบรรยากาศที่โรงเรียนของน้องเนเน่ค่ะโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติตะทูจังหวัดภูเก็ตน้องๆมาให้กำลังใจพี่เนเน่แล้วเนี่ยค่ะวินาทีของการประกาศผล
2: แฮปปี
1: ้ค่ะโรงเรียนจัดเป็นจอทีวีขนาดใหญ่เลยเปิดให้ชมการถ่ายทอดสดค่ะน้องๆ นักเรียนผู้ปกครองรวมถึงคุณครูด้วยมาลุ้นไปพร้อมๆกันความสำเร็จนี้นอกเหนือจากสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวกับทางโรงเรียนยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตด้วยที่สามารถจะก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกค่ะครูก้องหรือว่าครูก้องเกียรติโหราพงศ์เป็นเจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกภูเก็ตแล้วก็เป็นครูที่สอนกีตาร์คนแรกให้กับน้องเนเน่บอกหลังจากที่ทราบผลนะคะบอกว่าภูมิใจมากๆในตัวน้องเนเน่ภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากขอแสดงความยินดีกับน้องและครอบครัวค่ะ
6: โอ้รู้สึกภูมิใจในตัวน้องนีนี่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องนีนี่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องนีนี่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์ในวันนี้ครับผม
2: นี่นะครูน่ารักมาก
1: ใช่ค่ะ
2: นะครูอะไรนะ
1: คุณครูก้องค่ะก้องเกียรติ
2: ูก้องอยากมีลูกศิษย์ชื่อมายูสักคนไหม
1: เดี๋ยวพี่หนุ่มส่งไปเรียน
2: อยากส่งไปเรียนเลย
1: เชื่อว่าหลังจากนี้ครูก้องน่าจะคิวไม่ค่อยว่างเพราะว่าเด็กๆน่าจะอยากไปเรียนกีตาร์กับครู
2: นี่ไง
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ลูกสาวผมก็เล่นเป็นโนอยู
1: ่ค่ะ
2: เป็นปีเล่นอยู่ด้วยครึ่งเพลงนี่แหละ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวส่งไปเรียนครูก้องหน่อย
1: ค่ะเรียนกีตาร
2: ์นะ
1: ค่ะอยากให้ดูเส้นทางของน้องเนเน่นะคะเราเริ่มรู้จักสาวน้อยคนนี้เพลงแรกเลยค่ะที่น้องหยิบขึ้นมาในรอบออดิชั่นก็คือซอมบี้แล้วก็โชว์ฝีมือโซโล่กีตาร์ได้เยส4เยสจากกรรมการค่ะ4ผ่านเลยแล้วก็ถ้าไปดูในคลิปในช่อง YouTube อะค่ะก็จะเป็น10ล้านที่คนเข้าไปชมย้อนหลังหลังจากนั้นค่ะก็กลับมาอีกรอบหนึ่งกับเพลง Hysteria ของวง Muse นะคะโชว์ทั้งพลังเสียงแล้วก็เทคนิคในการเล่นกีตาร์แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดได้สำเร็จครั้งที่3ค่ะครั้งนี้ก็เป็นที่ฮือฮาค่ะกับเพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden แล้วก็ทำให้กรรมการท่านหนึ่งก็คือ Mel B กดเป็น Golden Buzzer ให้กับน้องให้มาเข้าสู
2: ่ก็คือผ่านไปเลย
1: ผ่านเลยให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็มาเมื่อวานนี้ที่เราได้ชมกันก็คือ Seven Nation Army ค่ะ
2: คุณชมครับ
1: ดีใจกับน้องนะคะต้องขอขอบคุณทาง True ด้วยค่ะ
2: นะฮะ True นี่เขาก็ถ่ายทอดเนาะ
1: ค่ะขอบคุณทาง True Excite ค่ะและสำหรับท่านใดที่อยากจะชมฉบับเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์นะคะก็ชมได้ในวันนี้ค่ะ True Excite เวลาบ่าย 3 โมงนะคะหรือว่าจะชมผ่าน True Vision Now เวลา 2 ทุ่
2: ม
1: ขอบคุณ True Excite ค่ะที่ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศความดีใจความภาคภูมิใจไปด้วยกัน
2: เนี่ย
1: ค่ะดูกี่รอบก็ไม่เบื่อค่ะพี่ครับ
2: มีคนส่งมาแล้วบอกว่านอกจากครูก้องยังมีครูป๋องเรือจ้างนะ
1: ครูป๋องค่ะ
2: ป๋องนี่ไม่เกี่ยวนะ
1: พี่หนุ่มหมวยอะเชื่อว่าเคยก่อนหน้านี้เคยเชื่อว่าพี่ป๋องสอนให้พี่หนุ่มมองกล้องจริง
2: จริงป่ะ
1: จริง
2: พี่หมวยก็ไปเชื่อมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยพี่หมวยก็ไปเชื่อ
1: ค่ะจำได้ไหมแรกๆเลยหมวยไปถามว่าพี่หนุ่มพี่ป๋องสอนให้พี่หนุ่มมองกล้องจริงเหรอเพราะหมวยสงสัยว่าพี่หนุ่มก็เล่นละครมาตั้งเยอะ
2: ก็ใช่ไงพี่เล่นละครไปตั้งนานแล้วอยู่ดีป๋องบอกหนุ่มไฟแดงกล้องนี้มองนี่กล้องนี้กล้องตัดมานี่มองนี่มองพี่หมวยเชื่อหมดเลยพี่เล่นละครอยู่กับกองถ่ายมาแล้วเป็น10ปี
1: ก็งงว่าทำไมพี่ป๋องถึงบอกว่าพี่ป๋องเป็นเหลือจ้างสอนพี่หนุ่ม
2: ก็มันขี้เคลมอะจากเขมรกับไอ้ป๋องนี่แหละ
1: ค่ะเชื่อตอนนั้นเชื่อจริงค่ะ
2: นะ
1: ค่ะ
2: เอาโอเคไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับความคืบหน้ากรณีกรมการปกครองนะฮะบุกจับบ่อนย่านดินแดงนะครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้ก็คือ23กันยายน69ล่าสุดครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สั่งเด้ง4เสือสน.ดินแดงเรียบร้อยครับพร้อมกับมีการสั่งขยายผลหาเจ้าของบ่อนฮะลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะประมาณสัก 6:30 ของเย็นวานนี้ครับนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.4พร้อมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนำชุดปฏิบัติการพิเศษนะฮะกรมการปกครองบุกทลายบ่อนนะครับที่ตั้งอยู่ในซอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์แถวดินแดงแหละครับคุณผู้ชมครับพอไปถึงนะพบว่าด้านในเนี่ยนะฮะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักพนันกำลังแทงไฮโลกันอย่างสนุกสนานเลยครับพอเห็นเจ้าหน้าที่โอ้โหคุณผู้ชมครับวงแตกนะฮะวิ่งหนีกันตีนแตกคุณผู้ชมครับแต่ไม่รอดแล้วครับเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดักไว้ได้นะครับคือเขาดักไว้ทุกทางอยู่แล้วรวบนักพนันได้45รายครับเจ้ามืออีก8คนโดยมีชายชาวกัมพูชา2คนครับรับเป็นคนจัดเล่นให้นะฮะแต่ไม่มีใครได้เป็นเจ้ารับเป็นเจ้าของบ่อนนะครับหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ไปยึดเงินสดนะได้ 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดอีกประมาณสัก 635,000 บาทภายในครับไปเจอตู้ม้าตู้ไฮโลเบื้องต้นครับแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันนะครับ
1: และเช้าวันนี้ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่บ่อนไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านบอกว่าบ่อนนี้เพิ่งจะเปิดได้ 3-4 วันลูกค้าที่เข้ามาเล่นไม่ใช่คนในพื้นที่ค่ะมักจะจ้างวินมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาส่งบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเองแต่ด้านในเล่นพนันอะไรกันได้มากได้เสียมากน้อยขนาดไหนเนี่ยชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ลองฟังเสียงชาวบ้านค่ะ
7: มันมีมาได้สักครึ่งเดือนได
8: ้ครึ่งเดือน
7: ยังเขาเปิดยังไม่นานเลย
8: ปิดไม่นานแล้วก่อนหน้านี้อ่ะ
9: ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าก็เพิ่งมาเปิดได้ไม่ถึงเดือน
8: เปิดได้ไม่ถึงเดือนคนเยอะไหม
9: คนก็เข้าออกเรื่อยๆพี่ไม่เยอะเท่าไหร
8: ่ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่หรือคนที่ไหน
9: คนพื้นที่เยอะมาก
8: คนพื้นที
9: ่ใช่
8: เขาเล่นอะไรกัน
9: ไฮโล
8: แล้วเราเคยไปปะ
9: ไม่เคย คิดจะไปเหมือนกันแต่ว่า
8: เอาให้แน่
9: ใช่
8: แล้วคนเข้าออกเนี่ยส่วนใหญ่มีมอไซค์มาม
9: ันส่วนมากจะมาวินมอไซค์รับจ้าง
8: วินมอไซค์รับจ
9: ้
8: างเป็นที่รู้กัน
9: ครับ
8: อ๋อแล้วในอดีตเนี่ยเคยมีไหม
9: ในอดีตไม่เคยเห็นนะ
8: ไม่เคย
9: เพิ่งมาเนี่ย
8: คือเราไม่รู
9: ้ถ้าว่ามีก็เราจะรู้ไงเพราะว่ามันยังมีคนเข้าออก
8: เพราะว่าทราบว่าก่อนหน้าเนี่ยมันก็เคยเปิดแล้วมันปิดไป
9: ไม่เคยรู้นะแต่ว่ารู้เนี่ยล่าสุดเนี่ย
8: รู้ล่าสุด
9: ใช่
2: เสียงนกอะไรแก๊บแก๊บแก๊บตลอดเลยนะ
1: ค่ะ
2: นกมันร้องเมื่อกี้นะอ้นนะ
1: ทำข่าวต่อเลยเมื่อวานนี้
2: ใช่
1: ไม่ได้กลับ
2: คือเอาจริงๆนะคือณอ้นเนี่ยแกไปทำทุกที่เลยเนี่ย
1: ค่ะ
2: แล้วมีแฟนคลับของเที่ยงวันนะถามว่าช่อง3มีณอ้นคนเดียวเหรอ
1: มีน้องพึ่งไงคะ
2: มีพึ่งด้วย
1: น้องพึ่งที่เวลาม
2: ีอาร์มนฤชากับมุทโยธินมีกรแต่ณอ้นเนี่ยแกชอบไปแบบเนี้ยแกชอบ
1: ค่ะ
2: แกชอบแล้วยิ่งมีพวกไอ้เจ้าหมาไอ้ใจแอ้นแกก็ไป
1: ค่ะก็แกเรียกคุยได
2: ้คุยกับหมาเอางี้ผู้ชมณอ้นเนี่ยไปคุยกับหมาได้ใจแอ้นจำได้มั้ยไอ้ที่ไปกัดคนตาย2คนนั่นน่ะใช่มั้ยแอ้นเอ้ยแอ้นได้ยินมั้ยลูกแอ้นได้ยินมั้ยแอ้นได้ยินมั้ยไอ้แอ้นก็ได้ยินอ้นเข้ามานี่สิเข้ามาในบ้านมาอ้นแต่อันเนี้ยเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: วิ่งหนีกันใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะแต่ตำรวจก็ดักเอาไว้ยังมีชาวบ้านอีกคนนึงค่ะบอกว่าบ่อนเนี้ยเปิดปิดมาหลายรอบแล้วนะล่าสุด

0: ตื่นไหม
1: ไม
0: ่เขาเริ่มตอนไหนเริ่มกี่โมง
1: ประมาณ9 โมง
0: เริ่ม9 โมง
1: 9 โมง10 โมงอะไร
0: 9 โมง10 โมงตื่นมาก็ยังมีบ้างไม่มีบ้างใช่ไหม
1: ใช
0: ่ในนี้เขามีข้าวปลาเลี้ยงฟรี
1: ใช่เขามีข้าว
0: เขามีข้าวเลี้ยงฟรี
1: ใช
0: ่แล้วบ่อนนี้เป็นของเจ้าของตึกเหรอ
1: ไม่ใช่ไม่รู้ของเจ้าของตึกหรือของใครก็ไม่รู้อ่ะ
2: นี่ครับคุณผู้ชมครับก็ขณะที่ทางบรรยากาศที่สนดินแดงครับคึกคักมากนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะบรรดาญาติของนักพนันก็หอบหิ้วอาหารน้ำดื่มเนี่ยไปส่งให้นักพนันกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับขณะที่ทางพนักงานสอบสวนนะครับต้องสอบปากคำนักพนันทั้งหมดภายในวันนี้นะครับก่อนนั้นก็จะมีการจากนั้นนะจะมีการควบคุมตัวส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือในช่วงบ่ายครับล่าสุดครับเรื่องนี้พลตรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรนะฮะท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ท่านก็มีคำสั่งเด้งสีเสือเลยครับสำหรับสน.ดินแดงนะครับไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดจะแล้วเสร็จพร้อมสั่งให้ขยายผลนะครับบ่อนดังกล่าวด้วยว่าเปิดมานานหรือยังใครเป็นเจ้าของและมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องมีการตรวจสอบนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมีการปล่อยปละละเลยหรือไม่พร้อมสั่งการเชิงรุกนะครับให้ชุดเคลื่อนที่เร็วของบก.1ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งอบายมุขและก็สถานบันเทิงนะครับที่มีประชาชนนั้นร้องเรียนกันมาหากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยครับจะใช้มาตรการเดียวกันกับทางสน.ดินแดงนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ4เสือครับที่มีคำสั่งให้เด้งไปช่วยราชการครับก็คือ1นะฮะพันตำรวจเอกพสิทธิ์กะเตื้องานนะฮะท่านเป็นผู้กับการสน.ดินแดงนะครับยังมีพันตำรวจโทสลันสุรเดชานนท์นะฮะท่านเป็นรองกับการสืบสวนนะฮะยังมีพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลฮะท่านเป็นสารวัตรปราบปรามนะครับรักษาราชการแทนรองกับการปราบปรามยังมีพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลท่านเป็นสารวัตรสืบสวนนะครับส่วนรองผู้กับปราบปรามครับรอดเพราะอยู่ในช่วงของการลาราชการนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะสี่เสือครับ
3: ค่ะ
2: โอ้โหเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยอ่านข่าวหลายครั้งแล้วก็เคยทำมันมีเรื่องของบ่อนแถวดินแดงพูดนานแล้วนะ
3: ค่ะ
2: ไม่ใช่เพิ่งพูดจำได้พี่หมวย
3: จำได้ค่ะ
2: มันนานมาแล้วนะตอนนั้นก็จะมีการถกเถียงกันว่าไม่มี
3: ไม่มีบอล
2: นี่ทางฝั่งของตัวท่านรัฐมนตรีช่วยท่านลงเอง
3: ทางฝ่ายปกครองเขาไปตรวจ
2: เจอเนี่ยฮะไฮโรขย่ากันคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกเนี่ยฮะ
3: ของกลางก็เยอะ
2: 6-4เอียวเรียบร้อย11ไฮโร
3: ค่ะ
2: โดนเด้งเลย4เสือนะครับคุณผู้ชมครับ
3: ค่ะ
2: อ
3: ่
2: ะนะ มีอะไรต่อไหมพี่หมวย
3: เดี๋ยวเอาน้ำไว้เบรกหน้าดีไหมคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะมีเมื่อเช้าพี่หนุ่มไปบวงสรวง
2: อ๋อใช่เมื่อเช้าไปบวงสรวงมา
3: ค่ะ
2: นะฮะไปบวงสรวงเปิดกล้องหนังเรื่องประเสริฐ
3: ค่ะ
2: นะครับก็อยากให้ไปติดตามชมกันดูนะ
3: ค่ะ
2: หนังเรื่องนี้นะจะเข้าเดือนพฤศจิกายนอีก2 เดือน
3: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยนะครับประเสริฐก็จะมีไปกันหลายคนเลยเนี่ยฮะก็คือผู้กำกับก็คือทางคุณโขมก้องเกียรตินะฮะโขมสิริเนี่ยครับแล้วก็มีพี่ๆนักแสดงอีกหลายคนนี่เรียกพี่ๆนะ มีคุณเวียสกุลวัฒน์นะครับมีคุณตู่ภพธรนะมีคุณบอยโรโมโซนิกนะฮะมีคุณแชมป์นะครับคุณเล็กอะไรนะ
3: ค
2: ริสซี่คาเฟ่นะครับแล้วก็ยังมีคุณแชมป์มัยลาบในการเล่นเห็นไหมใส่หมวกแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมใส่หมวกอะไรเห็นไหมคุณผู้ชม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อดีตนักแสดงโบราณเห็นไหมล่ะ
3: ค่ะ
2: ยืนไหว้อยู่นานมาก
3: ค่ะ
2: เพราะว่าทางฝั่งของพ่อพราหมณ์เนี่ย
3: ทำพิธี
2: เชิญเทพเยอะมาก
3: ค่ะ
2: ไม่รู้เชิญกี่องค์ยืนว่าอยู่เกือบชั่วโมงเนี่ยเทพมากันท้องเต็มท้องฟ้าเลย
3: ค่ะ
2: เชื่อว่าหนังจะต้องดังเพราะเทพเนี่ยเยอะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหยืนจนขาที่แข็งไม่หมดกูจะมาถ่ายข่าวไม่ทันเนี่ยนั่นพี่เวียพาลูกสาวมาด้วย
3: โอ้น่ารักมาก
2: มีพี่ตู่นะเล่นเป็นมือปืนนะฮะประเสริฐนะครับก็เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งชื่อว่าประเสริฐ นะครับ

0: แล้วก็
1: จ้าใช่พี่เล่นเป็นประเสริ
0: ฐ
1: แล้วก็โดนตามล่า
0: ค่ะ
1: นะฮะโดนตามล่าจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เรารักเนี่ยแหละนะครับ
0: อันนี้จะเหมือนกับที่พี่หนุ่มโพสต์ไว้เมื่อเช้านี้หรือเปล่าคะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยเข้าใจความหมายเหมือนกันตกนรกยังไม่เจ็บเท่าหันมาไม่เจอหมาสักตัว
1: จริงๆมันไม่ได้เป็นคำอะไรในประเสริฐเลยนะแต่อยากพิมพ์อ๋อ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับหนัง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับหนังแต่มันก็พ้องได้แหละก็คือแบบลักษณะว่าปัจจุบันคือคนเคยมีเพื่อนมีฝูง
0: ค่ะ
1: และปัจจุบันไม่
0: ม
1: ีแต่ว่าโดนตามล่าโดยพรรคพวกกันเอง อะไรแบบเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนกับว่าตกนรกไปเนี่ยก็ยังมีเพื่อนนะยังมีคนที่ตกนรกไปด้วยกันนะแต่ถ้าเกิดอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยหันไปมองไม่มีหมาสักตัวคือไม่มีใครอยู่ข้างๆแล้วหมดชีวิต
0: อันนี้มันเจ็บมาก
1: เจ็บดิเจ็บมากกว่าตกนรกอีกมันก็เปรียบเทียบกับเป็นตัวของประเสริฐได้อ๋ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยิบสำนวนนี้มาจริงๆแล้วมันจะเป็นของเพจปฏิหารที่เขาลงเอาไว้ก็เลยยืมเข้ามาคิดเองไม่ค่อยเป็นหรอก
0: ค่ะหนังเข้าเมื่อไหร่คะพี่หนุ่ม
1: เดือนพฤศจิกายนที่26คร
0: ับ26
1: ฝากไปดูด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพจหนังทั้งหลายอ่ะเชียร์ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อ้อนิดนึงก่อนไปดูประเสริฐอ่ะไปดูที่หยดก่อนนะ
0: ใช่ค่ะที่หยด30กันยายนนี
1: ้ไปดูอันนั้นเสร็จแล้วค่อยมาดูประเสริฐ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ช่วงปลายปีหนังน่าดูหมดเลยค่ะ
1: นะครับอ้าวโอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย
4: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
6: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
7: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
8: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
9: อุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
10: ณัฐมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
11: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทรFM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
12: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
13: ้สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมักกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์ครับ
14: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
3: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
1: ปราจีนบุรีที่ถนนวัดโรมันอุทิศตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นหลายสิบนัดทีเดียวครับจากนั้นครับไปพบร่างของนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือว่าสจโต้งครับที่เป็นสจอยู่ปราจีนบุรีนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่ที่โถงกลางหน้าบันไดสภาพของศพนั้นถูกยิงถึง22นัดนะฮะเสียชีวิตคาที่คุณผู้ชมในครั้งนั้นเองครับตำรวจเองเนี่ยดำเนินคดีกับทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด8คนด้วยกันครับได้แก่1นะฮะธนสรัญกรครับเตชะธนัตโชตยังมีศักดิ์สิทธิ์ชินวงศ์มีธนพัฒน์ส่งแสงมีอภิสิทธิ์สดชื่นมีสิทธิชัยศรีพักดีมีพัทรนนท์บุญชูมีสุนทรวิลาวันหรือโกธรและนางสาวมินยารัตน์พัชระมาลกุลในฐานความผิดนะฮะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซ่องโจรเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดฐานพรบอาวุธปืนล่าสุดวันนี้เป็นไงพี่หมวย
0: ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาค่ะโดยทางอดีตสจจอยภรรยาของผู้เสียชีวิตคือคุณณภาพัฒน์ก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมกับทนายความทนายนิติศักดิ์มีขวดแล้วก็ยังมีกลุ่มเพื่อนของอดีตสจโต้งในวงการมวยมีบุคคลในวงการการเมืองในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเดินทางมา โดยทางสจจอยค่ะคุณณภาพัฒน์บอกว่าก่อนเดินทางมาศาลก็ได้บอกกล่าวกับวิญญาณของสจโต้งบอกว่าให้มาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยกันไม่ว่าผลคำพิพากษาจะออกมายังไงก็พร้อมน้อมรับแล้วก็หวังว่าศาลจะเมตตาตนเองและลูกส่วนร่างของสจโต้งครอบครัวยังเก็บไว้ที่วัดมะกอกสีมารามที่ปราจีนบุรีตั้งใจจะประกอบพิธีชาปนกิจหลังฟังคำพิพากษาแต่จะเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีการหารือในครอบครัวก่อน
16: ไม่ว่าผลจะออกมายังไงนะคะตัวจอยเองก็ต้องน้อมรับคำพิพากษาของศาลท่านนะคะก็หวังว่าศาลท่านจะเมตตาจอยกับลูก
17: ก่อนออกจากบ้านได้บอกโต้งไหมครับว่าวันนี้เรามาฟังคำพิพากษา
16: บอกค่ะพี่ก็ชวนแกมาด้วยมาฟังคำพิพากษาด้วยกัน
18: เรื่องการจัดการศพนี่หลังจากศาลพิพากษานี้เราจะ
16: ยังไม่ได้ปรึกษาหารือกันค่ะก็ต้องรอให้ผ่านวันนี้ไปก่อนค่ะ
19: สจจอยเชื่อว่าจะสามารถเอาผิดตัวเมืองการใหญ่ได้ไหม
16: ก็มั่นใจประมาณนึงอะค่ะพี่ก็ต้องรอว่าศาลท่านจะไม่ตาหวังค่ะหวังอยู
1: ่ขณะที่ทางด้านของทนายนิติศักดิ์นะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาบอกว่ามั่นใจว่าคดีจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างก็จะต้องรอดูกันตอนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลหลังโอนสำนวนคดีมาให้กองปราบก็สามารถหาพยานบุคคลพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้เป็นจำนวนมากและผลนิติวิทยาศาสตร์โกหกกันไม่ได้มีการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดเหตุมีใครอยู่ที่เกิดเหตุบ้างผลเขม่าวดินปืนปรากฏอยู่ที่ใครบ้างทุกอย่างมันชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าศาลเองเนี่ยจะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทั้งหมดลองฟังดูครับ
20: ก็ไม่กังวลใจครับเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับทั้งฝ่ายเราผู้เสียหายนะครับผมในฐานะทนายความก็ได้เข้ามาดูแลคดีเบื้องต้นนะครับร่วมกับพนักงานอัยการซึ่งเป็นโจทย์หลักในการทำสำนวนคดีแล้วคดีมาที่กองปราบอย่างที่เราทราบนะครับมีการสอบสวนแล้วก็มีการโอนคดีมามีการสอบพยานไว้เยอะมากนะครับซึ่งมันมีผลนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งผลนิติวิทยาศาสตร์มันโกกกันไม่ได้มีการจำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุว่าวันเกิดเหตุมีใครอยู่ในที่เกิดเหตุบ้างมีใครเกี่ยวข้องบ้างผลนิติวิทยาศาสตร์เขม่าวดินปืนปรากฏอยู่ที่ใครบ้างตรงนี้มันชัดนะครับข้อเท็จจริงมันชัดผมไม่กังวลอย่างที่บอกนะครับผมว่าผลคดีนิติวิทยาศาสตร์มันมัดตัวผู้กระทำความผิดในคดีนี้ครบถ้วนผมมั่นใจว่าผลพิพากษาผลคำพิพากษาของศาลน่าจะลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรหรือว่าโกธรพร้อมกับพวกอีก3คนครับประกอบไปด้วยโกธรนะครับยังมีนายธนสรัญกรมีนายศักดิ์สิทธิ์และก็นายอภิสิทธิ์นะครับพร้อมกับให้ชดใช้ค่าสินไหมอยู่ที่ 81,400 บาทแต่ทั้ง4คนให้การเป็นประโยชน์ครับลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงโทษจำคุกตลอดชีวิตครับนี่แหละฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี67นะฮะช่วงเดือนธันวา
0: คดีดังเลยค่ะ
1: คดีดังมากในขณะนั้นเนี่ยผลกระแสก็ทำนะเรื่องนี้แล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับภรรยาของทางสจโต้งด้วยนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมตอนนั้นเราคุยเป็นโฟนอินเข้ามาหรือสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะลองไปย้อนกลับดูได้ครับเหตุการณ์นี้น่าตกใจครับลักษณะเหมือนว่าสจโต้งเนี่ยมาหาโกธรนะฮะแล้วก็เหมือนกับขึ้นไปด้านบนหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็มีเรื่องมีราวแล้วโดนยิงตกบันไดลงมาเนี่ยแล้วก็โดนถล่มยิงเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็รู้สึกว่าทางฝั่งของตัวสจโต้งเนี่ยจะมีคนที่เป็นพวกรออยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปข้างในบ้านด้วยคร่าวๆเนี่ยผมจำได้ครับคล้ายกับคราประมาณนี้เพราะมันนานมากนะอันเนี้ย
0: ปี67
1: เกือบ2ปีแล้วอะถ้านับเวลารวมๆมันนะฮะเดือนธันวามา68นี่เข้า69
0: เกือบ2ปี
1: นะครับอ้าวโอเคครับมีอีกไหมพี่หมวย
0: มีที่พัทลุงค่ะผู้เสียหายไปเสริมจมูกที่คลินิกเสริมความงามปรากฏว่ามีอาการอักเสบนะคะไปทวงถามความรับผิดชอบจากคลินิก
1: ร้อยไหมด้วยเอ็นตกปลา
0: ใช่อ้างบอกว่าเป็นไหมละลายแล้วทำให้จมูกของผู้เสียหายอักเสบพอถามไปที่คลินิกก็ปัดความรับผิดชอบเหตุการณ์ทั้งนี้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายคนหนึ่งนะคะไปใช้บริการคลินิกที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมาร้องกับผู้สื่อข่าวบอกว่าไปเสริมจมูกแล้วอักเสบแต่คลินิกไม่รับผิดชอบค่ะก็ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย แล้วก็เรียกร้องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคไปตรวจสอบว่าคลินิกแห่งนี้เปิดให้บริการถูกต้องไหมทางผู้เสียหายให้ชื่อว่าคุณแนนค่ะบอกว่าตอนปี65ได้รับการแนะนำจากเพื่อนว่าคลินิกเนี้ยทำดีมีโปรโมชั่นถ้าเสริมจมูกด้วยการร้อยไหมคิดราคา 3,999 บาท
1: นะโอ้โหก็เรียกว่าทำให้ใบหน้านั้นมันจะกระชับขึ้นมานะครับตนเองอยากสวยมากนะครับก็เลยไปทำจมูกเสริมสายไหมนะฮะคือทางคลินิกบอกแบบนี้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะเชื่อใจได้เลยมันเป็นไหมละลายมันจะละลายหายไปใน2ปีนี้แต่พอผ่านไป2ปีเอ๊ะทำไมไหมไม่ละลายสักทีกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม69ตนเองรู้สึกเจ็บๆที่จมูกครับจึงติดต่อไปที่คลินิกซึ่งมีนายธัญพัฒน์ขออภัยนะฮะธัญพัฒน์นะฮะหรือว่าแชมป์รับเรื่องครับพร้อมกับมีการจัดยาให้ทานแต่ตนเองเนี่ยไม่รับนะครับเพราะต้องการที่จะเอาไหมที่ร้อยในจมูกนั้นออกแต่ถูกปฏิเสธครับโดยในแชมป์บอกแบบนี้บอกว่าหากมีแบบนี้ทุกเคสหมอก็ตายกันพอดีสิคุณซึ่งตนเองเนี่ยแค่ต้องการให้คลินิกยอมรับผิดคือในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะในการเอาไหมที่ร้อยอยู่ในจมูกนั้นออกมาให้แต่ในแชมป์เนี่ยปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบสุดท้ายตนเองเนี่ยต้องไปหาคลินิกอื่นนะครับเพื่อเอาไหมออกทั้ง4เส้นที่ดึงจมูกจนกระทั่งอักเสบเอาออกมาโดยพบว่าทั้ง4เส้นคุณผู้ชมครับพอเธอไปเอาออกมาตกใจเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับมันไม่ใช่ไหมละลายครับคุณผู้ชมครับมันเป็นสายเอ็นตกปลาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะที่มันอยู่ในลอกอ่ะแล้วเวลาตกปลาก็ม้วนเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยทำให้เธอเองช็อกมากนะครับจึงไปแจ้งความครับแล้วก็ร้องสื่อเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับทางเจ้าของคลินิกมารับผิดชอบนี่ฮะอยากให้ทางสสจพัทลุงเนี่ยตรวจสอบด้วยนะว่าคลินิกแบบนี้เนี่ยเปิดมาได้ยังไงให้บริการแบบนี้ได้ยังไงทำมาต้อง6ปีนะฮะเคยไปตรวจสอบกันบ้างหรือเปล่าโอ้ลองฟังดูฮะ
2: หมอติดต่อไม่ได้ปิดเพจแล้วก็น้องเซลเป็นเพื่อนกันก็หายไปเลยค่ะติดต่อใครไม่ได้เลยไม่มีการรับผิดชอบไม่มีการโทรถามว่าค่าจ่ายในการเอาออกเท่าไหร่ไม่ติดต่อมาเลยค่ะปัดความรับผิดชอบทั้งหมดที่ทำมาค่ะเราอยากจะสวยใช่ไหมคะแต่ว่าก็มาเป็นแบบนี้ทำให้หน้าผิดรูปแล้วก็เสียเวลาในการแก้ค่ะปวดมาสิไหมคะหม้อคือปวดแล้วก็หม้อบอกว่าละลายใช่ไหมก็สุดท้ายไม่ใช่ละลายมันสามปีแล้วปีตั้มหนึ่งปียกห้า
1: เนี่ยฮะแล้วบ้านพ่อผมเลยพัทลุง
0: ค่ะ
1: เนี่ยใช่ไหมโอ้ตายแล้วขณะที่นางสาวปลานะครับอายุ34ปีเป็นคนเสียหายอีกคนนึงฮะเล่าแบบนี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยนะคือบอกว่าจะฉีดฟิลเลอร์หมอก็ฉีดฟิลเลอร์ให้แล้วหมอก็บอกว่าเอางี้นะคุณฉีดฟิลเลอร์กับเราเนี่ยเราแถมไหมให้สัก4เส้นเป็นไงล่ะแถมไม่ฟรีเดี๋ยวร้อยให้ไหมละลายเธอเองก็เลยทำนะครับแต่ตอนที่ทำเนี่ยไม่มียาชาคุณผู้ชมครับคือตอนนั้นเธอบอกว่าเธอเจ็บมากเจ็บจนกระทั่งเธอเป็นลมไปเลยฮะแล้วหมอเนี่ยทำยังไงรู้ไหมหมอเนี่ยปลุกรีบบอกเธอตื่นมาก่อนอ่ะลองกินน้ำแดงหน่อยจะได้ดีขึ้น
0: ช
1: งน้ำแดงให้กินเธอก็กินครับคุณผู้ชมครับคือเธอทำไปในประมาณเดือนมกราคมปี65ต่อมาอักเสบฮะไหมทะลุปลายจมูกออกมาครับปี68พอกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาไม่รับผิดชอบอะไรแล้วแถมยังพูดจาหยาบคายพอไปให้คลินิกอื่นรักษาปรากฏพอออกมาหมอคลินิกอื่นบอกไอ้ย่าเป็นเอ็นตกปลา
0: เหมือนกับเคสแรกเลย
1: เหมือนกันเลยลองฟังดูฮะ
2: บอกหม้อจะก้าวไปที่ฟิลเลอร์ค่ะก่อนที่ฟิลเลอร์แซกหม้อก็รอยไม่ติดจมูกง่ายด้วยไม่มียาชาค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นลมอะค่ะแต่หม้อก็จ้องเอบุบไว้กินตอนหม้อกำลังรอยค่ะหม้อบอกว่าเดี๋ยวหม้อเต็มนะซึ่งหม้อก็รอยไปที่เส้นนะคะตอนนั้นนั้นไปรอยประมาณ4มกราปียกอาแต่ว่าใบไม้มันตะลุออกมาประมาณปลายปีออก8ปั๊บไปอาหม้อแต่หม้อก็ปฏิเสธแล้วก็ใจกำปูตียาบมาตลอดเลยค่ะ
21: เจ็บขาแล้วก็น้องออกทุกวันเลยอาปีแล้วก็ยังไม่ออกยังไม่ละลายค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชม
0: ยังมีอีกค่ะพี่หนุ่มมีคุณมนสิทธิ์อายุ23ปีค่ะผู้เสียหายอีกคนนึงบอกว่าตนเองพาแฟนไปเสริมจมูกพอเห็นแฟนจมูกสวยก็เลยอยากทำแล้วก็ได้รับคำแนะนำบอกว่าใช้วิธีร้อยไหมเป็นไหมละลายทำแล้วสวยไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นก็เลยตกลงใจทำตอนปลายปี68ผ่านไป 6-7 เดือนเริ่มรู้สึกมันตึงๆที่จมูกจนกระทั่งมีผู้เสียหายออกมาบอกว่าทำมา5ปีไหมยังไม่ละลายเลยแถมจมูกอักเสบแล้วคลินิกก็ไม่รับผิดชอบด้วยตนเองรู้สึกกลัวค่ะก็เลยไปหาคลินิกอื่นให้ช่วยเอาไหมออกให้พบว่าออกมาแล้วเป็น
1: เอ็นตกปลา
0: เป็นเอ็นตกปลา
1: อีกแล้ว
0: ใช่ค่ะนี่คืออีกคนหนึ่ง
1: อะไรวะเนี่ย
0: ต้องการให้สสจ.พัทลุงมาตรวจสอบค่ะว่าปล่อยให้คลินิกเปิดให้บริการมาหลอกชาวบ้านได้ยังไงทำมานาน 6-7 ปีต่อมาผู้เสียหายก็ร่วมกันตรวจสอบพบว่าคลินิกนี้ไม่มีแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพด้านการเสริมความงามแล้วก็ไม่มีใบรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะทางที่ทางแพทยสภารับรองด้วยแต่ทำไมสามารถเปิดคลินิกได้อยู่เขาบอกว่าเป็นลูกหลานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงก็เลยเปิดคลินิกได
1: ้อ้าว
0: เรื่องใหญ่นะคะล่าสุดทีมข่าวไปที่สำนักงานสาธารณสุขพัทลุงไปคุยกับเภสัชกรชำนาญการพิเศษค่ะตำแหน่งก็คือรักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงชื่อว่านายพินิศสินเพชรมณีทางคุณพินิศสินบอกว่าหลังจากเป็นข่าวเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าคลินิกนี้ขอเปิดเป็นคลินิกเสริมความงามซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตแต่ทางคลินิกได้เปิดบริการเสริมความงามไปก่อนแล้วขณะที่แพทย์ประจำคลินิกมีใบประกอบวิชาชีพส่วนผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เอามาใช้นั้นถูกต้องตามหลักการแพทย์หรือมีคุณภาพไหมตรงนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบส่วนที่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเอาผิดทางคลินิกได้เลย
4: สำนักงานจังหวัดพัทลุงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้ร่วมตรวจสอบกับเจ้าที่ตำรวจนะครับเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับตรวจสอบเบื้องต้นก็คือยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับเนื่องจากว่าตอนที่มาขออนุญาตเนี่ยก็คือได้มีการตรวจสอบคือในกระบวนการอนุญาตเนี่ยจะมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายก่อนนะครับก็ณตอนนี้คือยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับในส่วนของผู้ประกอบเวชกรรมนะครับก็คือก็เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับตอนที่เราเฝ้าระวังประจำของเราเนี่ยเราจะมีกระบวนการเฝ้าระวังของทางทีมคุ้มครองผู้ป่วยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยู่แล้วครับก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นการเปิดเพื่อเตรียมที่จะขออนุญาตประมาณนั้นครับถ้าเกิดสมมุติบริการไปแล้วหรือให้บริการคนไข้ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีคนไข้ได้รับความเสียหายคนไข้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการคดีทางกฎหมายทางแพ่งได้เลยครับ
0: เห็นใจผู้เสียหายอะค่ะ
1: ครับ
0: อยากสวยอยากมีจมูกที่เข้ากับรูปหน้าของตัวเอง
1: แล้ว
0: เราก็เชื่อทางหมอด้วยว่าไหมละลาย
1: คลินิกสีเป็นนั่นเลยนะช็อกกิ้งพิงค์เลยนะ
0: ค่ะ
1: ชมพูเลยนะเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่ติดกับอะไรนั่นอะโรงพยาบาลสัตว์ใช่ป่ะเอ๊ะอะไรวะนะไม่ใช่อะไรนะอ๋อไม่ใช่
0: บริการล
1: ้างอัดฉีด
0: ค่ะ
1: แล้วขวามืออะไรเนี่ยไพเราะกาลาดเหรอ
0: คาแค
1: คาแคอ๋อ
0: ค่ะ
1: ไพเราะคาแคข้างซ้าย

0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: แรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้น
4: ซึ่งลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับจะทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับรวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขานะฮะใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยครับจะมีกำลังแรงขึ้นนะฮะอาจจะมีคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับจังหวัดที่คาดว่าน่าจะมีฝนตกหนักมาก 125-150 มิลลิเมตรนะครับจะมีทั้งหมดนี่22จังหวัดคุณผู้ชมครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3จังหวัดก็คือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนะครับอีก11จังหวัดนะฮะก็คืออ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกครับก็คือนครนายกประจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับคุณผู้ชมครับ
3: ขณะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.ก็ได้มีการเผยแพร่แบบจำลองปริมาณฝนของไทยจะเห็นว่าแนวร่องกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางขยับลงไปตามแนวในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มากขึ้นตามภาพนี้เลยวันนี้เราอยู่ที่24กันยายนภาคกลางนะคะ
4: ภาคกลางก็จะโดนสีแดงๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
3: ค่ะ
4: เข้าไปแล้วนั่นอะ
3: แล้วก็ตัวร่องกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนลงมาวันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนอยู่ประมาณ 80% ค่ะสถานการณ์ในวันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ได้บอกว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงนี้เนื่องจากร่องมรสุมจากกัมพูชาเคลื่อนผ่านภาคกลางของไทยฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะฝนเลิกงาน
4: ค่ำนะ
3: ค่ะเป็นฝนเลิกงานสิ่งที่ท่านผู้ว่ากังวลก็คือจะเกิดเป็นฝนที่วนไปวนมาเป็นฝนอ้อยอิ่งไม่ยอมผ่านไปแต่เท่าที่ดูไม่น่ากังวลค่ะ
5: สรุปว่าสถานการณ์วันนี้เป็นไง
6: ก็น่าจะยังมีฝนตกหนักอยู่ค่ะ24-27กันยาค
5: ่
6: ะ
5: สถานการณ์จะเป็นตกช่วงไหนรู้ไหม
6: ก็น่าจะเป็นภาคบ่ายถึงค่ำค่ะ
5: โอเคก็เหมือนกันอ่ะฝนเลิกงานแต่ดูสถานการณ์เรดาร์ตอนนี้เราถือว่าไอตัวร่องความกดอากาศต่ำก็ยังพาดผ่านกรุงเทพอยู่แล้วก็มีหย่อมอยู่ตรงแถวกัมพูชาเวียดนามมันก็ทำให้มีการดึงฝนเข้ามาในบริเวณนี้แล้วที่เรากังวลคือว่ามันจะเกิดเป็นฝนที่วนไปวนมามันเรียกฝนอ้อยอิงไม่ยอมผ่านไปแต่เมื่อคืนนี้ก็ไปเร็วนะฝนอะลองดูสภาพฝนปัจจุบันนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างเรดาร์ปัจจุบัน
7: ฝน
5: ไม่มีฝนแล้ว
3: ที่สค่ะนี่คือกรุงเทพมหานครวันนี้ 80% ตอนนี้ที่ช่อง3อาคารมารีนนท์มองไปฝนยังไม่ตกค่ะ
4: ลองดูภาพนะครับนี่ฮะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกก็คือช่วงบ่ายไปแล้ว
3: ค่ะบ่ายถึงค่ำ
4: ฝนเลิกงาน
3: ฝนเลิกงานค่ะ
4: นี่ตอนนี้ล่าสุดนะฮะที่มารีนนท์นะครับเป็นกล้องทาวเวอร์แคมเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหม
3: ค่ะ
4: แต่เมื่อวานเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะ
3: โอ้เมื่อวาน
4: มองไม่เห็นตึกข้างๆเนี่ยมองไม่เห็นเลย
3: เห็นตึกเดียวเห
4: ็
3: นตึกบางๆมาก
4: เดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายๆไปแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าบ่ายๆในวันนี้มาแน่
3: ใช่ค่ะไปดูอยุธยาหน่อยนะคะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้คลองบางหลวงอำเภอบางบานระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น44เซนแม่น้ำน้อยที่สะพานหัวเวียงระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น26เซนค่ะมีชาวบ้านอย่างป้าทองสุขค่ะอายุ68ปีบอกว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่เคยพบเคยเจอน้ำท่วมเข้าบ้านเร็วขนาดนี้เดี๋ยวฟังเสียงคุณป้าหน่อยค่ะ
4: อ๋อไม่มีนะ
7: เร็ววันเดียวเองยังไม่ถึงข้ามคืนเลยจะไม่ข้ามคืนเลยมาเมื่อคืนนี้สี่ทุ่ม
8: ในชีวิตเคยน้ำขึ้นอย่างนี้เร็วงี้ไหม
7: ไม่เคยอะสมัยก่อนมันค่อยๆขึ้นไปอย่างนี้นี่นี่น้ำอะไรมันก็ไม่รู้มาเยอะแยะ
9: เหนื่อยแหมเหนื่อยตั้งแต่หลับนอนหลับไปแค่3ชั่วโมงเองไปจะนอนพอจะอะไรตีหนึ่งแล้วนอนก็ไปหลับแล้วก็แก่แล้วตึงอ่างมันร้องจังเลยที่สี่พระข้าวทางก็ตื่นมาหุงข้าวใส่บาตรแล้วก็เนี่ยมาได้หยุดเลยตั้งผ้าตั้งผ่อนต่างมาเตือนชาว
4: อ้าวโอเคผู้ชมครับพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ใครอยู่ส่วนไหนของประเทศไทย
3: ฝนตก
4: รายงานเข้ามาได้นะครับว่าที่ไหนตกแล้วบ้างอะไรยังไงนะครับจะได้รับทราบกันนะฮะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยนิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
15: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
16: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
17: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
18: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
19: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
0: เที่ยงวั ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล

0: นโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับไปดูกรณีของ2ผู้เสียหายนะครับร้องขอความเป็นธรรมครับหลังเกิดปัญหาการออกเอกสิทธิ์ที่ดินนะฮะในจังหวัดตากสูญเงินร่วม50ล้านนะฮะต้องสู้คดีนานกว่า2ปีครับระบุเคยร้องเรียนหลายหน่วยงานแต่คดีนั้นไม่คืบหน้าคุณผู้ชมครับลงไปดูเรื่องนี้หน่อยฮะคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้เสียหายนะครับ2รายครับเดินทางไปพบกับทางดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือเรื่องนี้นะครับทางทีมของทางท่านธนกิจเองเนี่ยนะฮะก็เหมือนบอกว่าตัวเขาเองนะได้รับเรื่องนี้มานะฮะหลังได้รับความเสียหายจากปัญหาเรื่องการซื้อขายใช่ไหมพี่หมวย
2: ค่ะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทอย่างที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะทีนี้ทีมงานของดร.ธนกฤษชื่อว่าคุณปองก็ไปพบกับผู้เสียหายทางผู้เสียหายอ้างนะคะบอกว่าปัญหาเนี่ยเริ่มต้นมาจากพฤติการของเจ้าหน้าที่ที่ดินบางคนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงินแล้วพบความผิดปกติในการทำเอกสารทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็เล่าเลยค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีดร.ธนกฤษเคยเข้ามาช่วยติดตามเรื่องจนมีการตรวจสอบแล้วก็มีการชี้มูลความผิดไปแล้วบางส่วนแต่ว่าจนถึงตอนนี้ผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับการชดเชยขณะเดียวกันก็พบว่ายังมีผู้เสียหายคนอื่นจากเหตุการณ์เดียวกันมาร้องเรียนเพิ่มเติมด้วย
1: โดยทั้งนี้นะครับทางคุณแอมผู้เสียหายเองเนี่ยเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นนะครับบอกว่าเดิมทีเนี่ยต้องการไปซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ระหว่างเดินทางเกิดหลงทางคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้พบกับหญิงสูงอายุรายหนึ่งครับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่จังหวัดตากจากการพูดคุยนะครับทำให้คุณแอมนั้นทราบว่าหญิงรายดังกล่าวนั้นต้องการขายที่ดินจึงติดต่อผ่านในหน้าครับและตัดสินใจซื้อที่ดินในช่วงแรกประมาณสัก2ไร่ในราคา 200,000 กว่าบาทก่อนจะซื้อเพิ่มเติมอีก6ไร่3งานรวมเป็นพื้นที่ประมาณสัก8ไร่ใช้เงินไปประมาณสัก 600,000 กว่าบาทหลังจากถือครองที่ดินอยู่ประมาณสัก1ปีครับคุณแอมเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะฮะจึงตัดสินใจขายที่ดินช่วงนี้เองครับเธอเองอ้างบอกว่าได้เข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินรายหนึ่งซึ่งในตอนแรกเนี่ยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแบ่งแปลงที่ดินการรังวัดและการหาลูกค้าโดยแอมบอกแบบนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเนี่ยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะฮะทำให้เธอเองเนี่ยเกิดความไว้วางใจและเชื่อนะครับว่าเป็นข้าราชการที่ตั้งใจช่วยประชาชนจริงๆคุณแอมยังเล่าให้ฟังบอกว่าเธอก็เลยทำตามคำแนะนำโดยนำที่ดินประมาณสัก2ไร่เนี่ยแบ่งมาเป็น4แปลงเพื่อจำหน่ายครับแต่ระหว่างดำเนินการกับมีค่าใช้จ่ายหลายรายการเธออ้างนะฮะบอกว่ามีการเรียกเก็บเงินประมาณแปลงละ 6,000 บาทนะฮะ 6,000 ใช่มั้ยพี่หมวย
2: 6,000 ค่ะ
1: รวมแล้วเนี่ย 30,000 กว่าบาทนะโดยในตอนนั้นนะเธอเข้าใจว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามขั้นตอนของราชการเมื่อเนื่องจากไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเลยนอกจากนี้คุณแอมยังบอกด้วยว่าในขั้นตอนการโอนมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้ออีกประมาณรายละ 2,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นเงินที่หัวหน้านั้นจะเอาซึ่งเธอเองยอมรับนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สงสัยอะไรเลยเพราะเชื่อหรือเกินว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามระบบอยู่ครับ
2: ค่ะเธอบอกว่าเธอก็ขายที่ดินแปลงเล็กไปแล้วนะคะเธอบอกว่าแทบจะไม่เหลือเงินเลยก็เลยไปปรึกษาเจ้าหน้าที่คนเดิมว่าต้องการจะขายที่ดินแปลงใหญ่มีพื้นที่ประมาณ6ไร่3งานเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้เธอเปลี่ยนแนวทางค่ะเสนอให้เธอแบ่งที่ดินเป็นลักษณะคล้ายกับให้ทำโครงการจัดสรรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยประสานขั้นตอนต่างๆให้แอมบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกกับเธอว่าสามารถจะแบ่งที่ดินออกเป็นประมาณ33แปลงดำเนินการผ่านระบบราชการให้ถูกต้องรวมถึงเรื่องถนนเรื่องสาธารณูปโภคคำพูดนี้ของเจ้าหน้าที่ล่ะค่ะที่ทำให้แอมเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเธอให้สามารถเพิ่มมูลค่าของที่ดินและจะทำให้เธอขายที่ดินได้ราคาดีขึ้นต่อมาค่ะแอมบอกว่ามีลูกค้าที่สนใจมาซื้อที่ดินก็เดินทางไปขอข้อมูลราคาประเมินจากสำนักงานที่ดินตอนนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าราคาที่ดินของเธอเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่มีการปรับปรุงแล้วก็มีการแบ่งออกมาเป็นแปลงๆแล้วก็มีการอ้างข้อมูลจากกรมธนารักษ์ด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นกลับมีการแจ้งเธอบอกว่าต้องชำระภาษีหรือมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้น แอมอ้างว่ามีมูลค่าประมาณ 60,000 บาทที่ทางเจ้าหน้าที่บอกแอมยอมจ่ายนะคะเพราะว่าเชื่อใจเจ้าหน้าที่และเข้าใจว่าเงินที่เธอจ่ายไปมันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระบบราชการเธอบอกว่าพอจ่ายเงินไปแล้วยังขอหลักฐานเพื่อจะนำไปให้ลูกค้าดูแต่ว่าได้รับเอกสารที่เธอเข้าใจว่าเป็นหลักฐานเกี่ยวกับราคาประเมินโดยมีการประทับตราแล้วก็มีลายเซ็นตามขั้นตอนทุกอย่างดำเนินไปโดยที่แอมไม่ได้คิดว่าเจ้าหน้าที่ที่เธอไว้วางใจอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอะค่ะจนเมื่อมีลูกค้าหลายคนเริ่มนำข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินไปตรวจสอบปรากฏว่าตอนนี้เจอปัญหาหลายอย่างเลยค่ะมีลูกค้าคนหนึ่งชื่อว่าดีมนำเรื่องไปตรวจสอบแล้วก็มาบอกกับเธอว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับที่ดินของเธอมันมีความผิดปกติอยู่หลายจุดด้วยกัน
1: แต่ว่าในเวลานั้นนะครับคุณแอมก็ยังคงยืนยันแล้วก็ปกป้องเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเชื่อมาตลอดเลยว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเป็นคนดีฮะแล้วก็เป็นผู้ที่เธอเองเนี่ยรู้สึกศรัทธาเพราะคอยช่วยเหลือเธอนะครับจนกระทั่งต่อมาครับมีผู้ซื้อที่ดินเนี่ยเข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางสำนักงานที่ดินและมีการร้องเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นจากนั้นคุณแอมเองเนี่ยก็ถูกเรียกนะฮะไปพบทางผู้บังคับบัญชาของสำนักงานที่ดินเพื่อสอบข้อเท็จจริงครับว่ามีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวไปจริงหรือเปล่าคุณแอมก็ระบุบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ปกติแล้วนะจึงให้ข้อมูลตามที่มันเกิดขึ้นจริงนะฮะอย่างไรก็ตามครับเรื่องราวเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านั้นครับหลังจากที่มีการตรวจสอบกลับพบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการในที่ดินหลายจุดครับทั้งเรื่องของการรังวัดการแบ่งแปลงเอกสารต่างๆซึ่งเป็นที่มาของการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวลาต่อมาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณแอมพูดดูนะฮะ
3: ณถึงวันที่ตรวจสอบอะค่ะหนูหมดไปมันเป็นเงินสดนะรวมทุกเรื่องราวการตรวจสอบกันแล้วก็แล้วแต่ประมาณ 400,000
4: แล้วเข้ากระเป๋าของไอ้เจ้าหน้าที่คนนี
3: ้ทุกกระเป๋าแล้วพี่รับเงินเงินรับกับมือจ้ะปึ๊บปึ๊บแล้วรับต่อหน้ากล้องวงจรปิดเลยเวลาหนูจ่ายหนูมองกล้องกล้องตัวแดงแป๊ดกล้องยังหันอยู่เลยหนูเลยไม่ได้เอะใจเลยคนเลยจะหลอกต่อหน้ากล้องแต่ทําไง
4: ที่ราชการด้วย
3: ใช่หนูก็เลยคุยกับหัวหน้าเค้าก็บอกว่าเคยมีประชาชนน่ะร้องเหมือนกันแกก็ไปเรียกอย่างเงี้ยแหละแล้วก็อึ้งไปนิดนึงเขาบอกว่าตัวพี่เองอ่ะพี่ยังโดนปลอมลายเซ็นออกโฉนดไปเลยหัวหน้ายังโดนแล้วเนี่ยมันหลอกอะไรหนูบ้างเนี่ยแล้วทำไมพี่ไม่ช่วยราษฎรแล้วถ้ามันหลอกหนูจริงอ่ะหนูไม่บาดตาไทยแล้วเหรอเขาก็บอกว่ามันก็น่าจะนั่นแหละแต่มันเคลียร์จบได้ขนาดปลอมลายเซ็นพี่อ่ะเขามีครอบครัวไงพี่เลยให้โอกาสหนูบอกเอ้าแล้วใครให้โอกาสหนูบ้างวะเนี่ยตายละลูกค้าฉันโดนอะไรไปบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
1: เดี๋ยววันเนี้ยคุณกระแตจะทำเรื่องนี้นะฮะคุณแอมมานั่งอยู่นี่เนาะคุณแอมสวัสดีนะแล้วก็อีกคนนึงคือคุณดีมคุณดีมนี่เป็น
5: ผู้ซื้อ
6: ที่ค่ะ
5: แปลงที่3อะค่ะในโฉนดของน้องเขา
1: คุณไปซื้อของทางฝั่งคุณแอมเขานะ
5: ใช่ค่ะ
1: คุณแอมคุณดีมทำอาชีพอะไร
5: เป็นเกษตรกรค่ะ
6: ค่ะ
1: เกษตรกรทำอะไรบ้าง
5: มีสวนทุเรียนค่ะสวนทุเรียนมังคุดค่ะที่บ้าน
1: ครับคุณแอมทำอะไรครับปัจจุบัน
6: ค้าขายค่ะแล้วก็ทำวังปลาสลิดค่ะ
1: ค้าขาย
6: ค่ะ
1: แล้วก็ทำปลาสลิด
6: จ้ะ
1: คือคุณไปร้องหลายหน่วยงานเลยใช่ไหม
6: ใช่จ้ะ
1: ไปหน่วยงานอะไรยังไงบ้างฮะที่ไปไม่มีใครช่วยเลยเหรอ
6: ไม่ค่ะรับรู้ไม่รับเรื่องค่ะ
1: อุ้ยตายรับรู้แต่ไม่รับเรื่อง
6: จ้ะ
1: คือเรื่องมันอาจจะซับซ้อนหน่อยใช่ไหม
6: จ้ะค่ะ
1: โอเคแต่วันนี้เราเชิญทนายมาทั้งสองคนเลยนะฮะมีทั้งทนายตุ๋ยแล้วก็ทนายแก้วอย่างน้อยเขาจะได้ช่วยกันในการคิดแก้ปัญหาว่าจะเอายังไงแล้วเดี๋ยวมีท่านธนกิจมาอีกหนึ่งท่านนะฮะ
6: ค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อโอเคเพราะว่ามีคนส่งมาบอกว่าให้ทำเรื่องนี
6: ้ค่ะ
1: บอกอยากให้ทำเรื่องนี้กันมากนะทางฝั่งของตัวบิ๊กเรียนก็ส่งมาบอกว่าอยากให้ทำเรื่องนี้เรื่องที่ดินเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับเรื่องมันซับซ้อนณวันนี้คดีมันยังไม่จบอีกเหรอ
5: ผลวินัย
1: ยังเหรอ
6: ค่ะ
1: อ้าวแล้วทางเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะ
5: ผลวินัยออก
6: ผลวินัยออกค่ะ
5: แต่ว่าทุกวันนี้ที่รอกันอยู่คือเป็นการรอเงินเยียวยาจากรัฐบาลค่ะ
6: เจ้าหน้าที่ยังเดินจ่ายช้อปปิ้งวาอยู่เลยค่ะ
1: โอ้ฮะ
6: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ทำไมนะ
6: เดินช้อปปิ้งวาอยู่ค่ะ
1: เดินช้อปปิ้ง
6: ค่ะยังไม่ได
1: ้วาย
6: ยังไม่ได้รับโทษเลยค่ะแล้วก็ถามลูกบ้านสบายดีไหม
2: โอ้
6: ทำเสียงแบบนี้ค่ะ
1: งงเลย
2: แหละเราไม่สบายหรอกค่ะ
1: ฮะ
2: ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงยังเดินช้อปปิ้งได้แล้วทางผู้เสียหายนี
1: ่เดือดร้อนมากนะฮะตอนนี้ก็เดือดร้อนคือตอนนี้หมดตัวเลยใช่ไหม
5: ค่ะ
1: หมดตัวใช่ไหมแล้วไปร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไห้ใจเย็นๆ มันเป็นทำไมมันอึดอัดหัวใจหรือมันเป็นอะไรไหนบอกพี่สิ
3: หนูช่วยเหลือคนอื่นตั้งได้ตั้งหลายร้อยคนไม่เห็นมีใครสักคนช่วยหนูเลยที่บอกว่าจะช่วยอ่ะก็ต้องบอกว่าให้ไปเอาแสงมาก่อนหนูต้องซื้อสปอตไลท์กี่ดวงอ่ะ
1: เอาใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวมันคนละเรื่องเลยเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ก่อน เอาเรื่องนี้ก่อน
3: ไม่มีคนช่วยไม่ได้ช่วยให้มันแบบรวดเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่ดูเอกสารก็ไม่เดินไม่เดินค่ะผิดปกติทุกอย่างค่ะ
1: อ้าวโอเคเดี๋ยวพี่ว่ากันนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่นักกิจมายังฮะพี่นักกิจน่าจะรับรู้น่าจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าเนี่ยร้องทั้งคู่เลยคุณดีมก็ร้องคุณดีมไม่ไหวใช่ไหมมันอึดอัดเหรอ
5: ใช่ค่ะพี่หนูไม่ได้มีเงินทุนเลยมากมายหนูก็แค่คนอาหารเช้ากินข้ามไปวันๆนึงแล้ววันนึงเนี่ยหนูมาเริ่มที่จะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ท่านนี้แล้วพอเราตรวจสอบเข้าไปแล้วอะเราไปรู้ว่าเขาทำแบบเนี้ยแล้วหนูก็พร้อมที่จะสู้เพื่อความถูกต้องหนูคิดว่าวันนึงในที่แห่งเนี้ยที่หนูซื้อมาเนี่ยถ้าสมมุติหนูเดือดร้อนอะไรขึ้นมาหนูอยากจะขายที่ผืนเนี้ยแล้วหนูถามว่าถ้าอีกคนนึงที่เขามาซื้อที่จากหนูไปแล้วเขารู้ว่าหนูว่าหลอกลวงเขา มันจะเป็นแบบไหนหนูก็เลยออกมาเพื่อที่จะแบบว่างั้นเราสู้เพื่อตัวเราเองก่อนดีกว่าเพื่อที่ภายภาคหน้าถ้าเราไม่อยู่แล้วอ่ะมันจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนถึงลูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวใจเย็นๆนะเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยคือเข้าใจเรื่องเขาแล้วคือเรื่องเนี่ยคือเขาพยายามจะบอกเราว่าเขาไปประสบไปประสบพบเจอเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ที่ดินนะฮะที่ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับตัวเขานะฮะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีความผิดนะแต่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ดินก็ยังเดินช้อปปิ้งซื้อวายกันอยู่ปกติถูกไหมแต่ขณะเดียวตัวเขาเองเนี่ยเสียที่ไปแล้วเสียที่ไปแล้วเงินก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยไปร้องหลายหน่วยงานไปร้องบางหน่วยงานก็บอกจะช่วยแต่ถึงเวลาเสร็จไม่ช่วยจริงทั้งที่รับรู้แต่ไม่ได้รับเรื่องหลังจากนั้นนะเขาก็รู้สึกว่ามันเสียเงินเสียของไปกับหลายหน่วยงานแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ช่วยอีกถูกไหม
5: ค่ะ
1: คุณอัดอั้นเรื่องนี้ด้วย
5: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวไปว่ากันที่รายการนะ
2: ค่ะ
1: โอเคนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
7: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
11: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: ใหญ่เป็นรถไฟฟ้า BYD ออโต้วัน
4: BYD ออโต้วันไดนามิก
3: ค่ะ
4: 1รางวัลนี่นะฮะคุณผู้ชมครับพร้อมกับของรางวัลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การเดินทางอีกกว่า252รางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทครับทั้งวอชเชอร์ไวเชอร์นะฮะเป็นเช่ารถเอวิสนะครับมีตั๋วเครื่องบินจากการบินไทยนะครับบัตรกำนันที่พักทั่วประเทศนะมีบัตรเติมน้ำมันบางจากมีบัตรสปาแล้วก็ทริปสุดพิเศษอีกมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง6พฤศจิกายน69ครับกำหนดจับรางวัลใหญ่13พฤศจิกายนครับประกาศรายชื่อผู้โชคดี17พฤศจิกายนนะครับทาง Facebook นะครับ Amazing Thailand นะฮะสมัครครั้งเดียวได้ทั้งรู้ได้ทั้งแลกได้ทั้งลุ้นรางวัลใหญ่แบบนี้คนชอบเที่ยวไม่ควรพลาดเลยนะครับติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับที่ Facebook นะครับ Amazing Thailand หรือโทร1672เพื่อนร่วมทาง
3: ค่ะ
4: นี
3: ่สมัครเลยนะคะ
4: ครับ
3: และตอนนี้ค่ะประเทศไทยกำลังเป็นที่จับตาของโลกในฐานะที่เราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะเป็นเวทีที่ผู้นำเศรษฐกิจและการเงินจาก191ประเทศทั่วโลกจะมาร่วมกันในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกและนี่จะเป็นโอกาสของประเทศไทยเลยนะคะที่จะไปยืนอยู่กลางสปอตไลท์ของโลกอีกครั้งหนึ่งอยากให้ไปดูเรื่องนี้กับน้องแอนชมพูนุชภัทรขจีค่ะ
4: ครับ
5: หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสง่างามในการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นะคะสำหรับปีนี้2569ประเทศไทยพร้อมนำตัวเองกลับมาอยู่ในโฟกัสโลกอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ค่ะ
6: การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการจัดประชุมแต่คือโอกาสในการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของไทยบนเวทีโลกโดยไทยเตรียมชู4เสาหลักเพื่อนโยบายเศรษฐกิจยุคใหม่ได้แก่ 1. เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นชูจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลกอย่างพร้อมเพย์และระบบจ่ายเงินตรงถึงประชาชนพร้อมโชว์โครงการนกกระซิบที่สอนพ่อค้าแม่ค้าให้ใช้ AI เพิ่มยอดขายจริง 2. โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งขั้ว 3. การเงินเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชูประเด็นการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานราคาแพงและสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน ผ่านการดึงโอกาสจากอุตสาหกรรมเวลเนสสมุนไพรไทยและมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างรายได
7: ้เรามีสิ่งที่เราจะโชว์เคสประเทศไทยได้อีกในด้านของวิชาการเราก็มีเรื่องของการเงินเรามีเรื่องของ financial connectivity นะครับเรื่องของการให้บริการทางการเงินข้ามแดนนะครับเรื่องของพร้อมเพย์ที่เราเชื่อมกับระบบการโอนเงินของหลากหลายประเทศแล้วเวลานี้นะครับเรื่องของ digital infrastructure ที่เราก็พัฒนาได้ก้าวหน้าเอามาพูดคุยมาเป็นตัวอย่างได้ดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราอาจจะเป็นประเทศเล็กนะเป็น small and open economy ประเทศเล็กที่เปิดกว้างนะครับคนตัวเล็กในสังคมใหญ่ๆแต่ว่าเราอยู่ในโอกาสที่เราจะสามารถวางทิศทางกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกได้ในครั้งนี้นะครับ
6: อีกหนึ่งวาระที่โลกต้องจับตาคือสิ่งที่ไทยจะนำเสนอไม่ใช่แค่แผนธุรกิจแต่คือการใช้ศาสตร์แห่งพระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สืบสานมากว่า70ปีให้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจะจัดสรรพื้นที่พิเศษ Thailand Pavilion เพื่อแสดงให้โลกเห็นการพัฒนาที่ให้พลังแก่ประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเป็นหัวใจที่นโยบายเศรษฐกิจโลกกำลังแสวงหา
3: ค่ะ
4: อ้าวนะครับหมดเวลา
3: หมดเวลาเกินเวลาพี่หนุ่มอีกแล้วค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวไปคุยในหนกระแสนะครับวันนี้ก็จะมีความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับก็คือทั้งโอ้วันนี้พี่ธนกิจก็รู้เรื่องข้อกฎหมายก็เปิดบริษัททนายความเหมือนกันทนายตุ๋ยนะฮะมีทนายแก้วมานะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ด้านกฎหมายนะครับเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ที่ดินคนหนึ่งนะฮะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วมีความผิดจริงแต่ณวันนี้ก็ยังไม่ได้โดนโทษอะไรนะยังเดินไปเดินมาอยู่แต่ทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาได้มีการ เสียที่ดินไปแล้วเงินทองก็ไม่ได้กลับคืนมาไปขอให้ที่ไหนช่วยบอกจะช่วยแล้วก็ไม่ช่วย
3: ค่ะ
4: เขาน้อยเนื้อต่ำใจครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังในมุมของเขาแล้วกันนะฮะอ่ะโอเค
3: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ปอสาและลำใหญ
1: ่ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
2: มีหลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามาบอกว่าอยากให้ทำเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิง2ท่านครับคือตัวเขาเองเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมจากหลายที่หลายหน่วยงานเลยท่านผู้ชมครับปรากฏว่าเหมือนกับไม่มีใครช่วยฮะสุดท้ายไปร้องท่านธนกิจจิตอารีรัตน์ครับท่านผู้ชมครับแต่ปัญหาเนี่ยมันก็ยังคงไม่หมดไปท่านผู้ชมครับถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าทางฝั่งของตัวเจ้าหน้าที่นะฮะที่ไปก่อความผิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงไม่ได้รับโทษนะแล้วที่ดินของเธอเองเนี่ยเสียไปแล้วด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมานั่งฟังครับว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยมันซับซ้อนยังไงแล้วมันดูดีเนี่ยที่ดินที่ซื้อมาเนี่ยมันเสียไปได้ยังไงนะฮะนะครับวันนี้นะฮะคุณแอมเป็นผู้เสียหายกับทางคุณดรีมมานั่งสองท่านนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ทางฝั่งของทั้งสองท่านเนี่ยไปร้องทางท่านธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ข้างหลังเป็นทีมการของทางท่านธนกิจนะครับคุณพงษพัฒน์กะตะคุณวิสิทธิ์นะฮะหรือคุณปองนะฮะเป็นทีมงานธนกิจจิตอาสานะครับสวัสดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเรามีทนายมาสองคนนะครับเป็นทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพาทอาพันนนท์นะครับแล้วก็ดร.แก้วมนชัยจงไกรตนกุลนะฮะแก้ว3บทสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: เป็นแก้ว3บทแล้ว
2: แก้ว3บทบทละ3บทแล้ว
4: เอาเหรอ
2: 3บทสบายแล้ว
4: จะมีบทที่4มั้ย
6: เดี๋ยว
2: ฮะแก้ววันนั้นที่ออกอากาศไปเรื่องที่ไปงานของพี่จิ๊บอ่ะ
6: ครับ
2: คนยังถามถึงอยู่เยอะมากเลยนะพาเพื่อนไปแล้วเพื่อนหงายหลังลงไป
4: อ๋อ
2: นอน
4: อะไรน้องพอนะ
6: ครับ
2: โอเคมาคุยทางนี้ก่อนขอโทษนะคุณแอมเรื่องราวของคุณเอาตั้งแต่แรกเลยเรื่องราวมันเกิดอะไรที่คุณถอนหายใจแล้วคุณเครียดมากนะเครียดใช่ไหม
3: ค่ะอยู่คนเดียว
2: ทำไมอ่ะมันอะไรมันเป็นอะไรไหนบอกพี่สิไม่ต้องร้องทำไมอ่ะมันเป็นอะไรไหนบอกที
3: ่หนูสู้คนเดียวเรื่องที่ดินอ่ะมาหลายปีแล้วพี่เพิ่งจะมีวันนี้แหละที่คุณธนกิจเก็บหนูขึ้นมา
2: จะใช้คำว่าเก็บเลยมันเราเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่าไปใช้คำว่าเก็บนะเขายื่นมือมาช่วยเหลือโอเคมันยังไงลูกไหนเล่าสิ
3: หนูตั้งใจไปซื้อที่ที่จริงจะไปซื้อที่เชียงใหม
2: ่
3: เสร็จแล้วหลงทางเห็นวัดก็เลยแวะเข้าไปเจอป้านั่งอยู่หนูก็ซื้อ
2: เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร
3: ่ประมาณพ.ศ. 2565ค่ะ
2: ปี65โอเคยังไงต่อครับ
3: เสร็จแล้วหนูก็ซื้อมา ตกลงกันซื้อขายกันนะคะอยู่ที่2ไร่อยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาทแล้วป้า
2: 2ไร่นะ
3: จ้ะ
2: 200,000 กว่านะ
3: จ้ะแต่ตอนนั้นมันเป็นแบบที่รกร้างอะค่ะ
2: ที่ไหนนะ
3: ที่จังหวัดตากค่ะ
2: ที่ตากนะฮะ
3: ไม้งามค
2: ่
3: ะ
2: ไม้งามโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
3: เสร็จแล้วหนูก็ซื้อขายกันเสร็จค่ะพอซื้อขายกันเสร็จหนูป้าบอกว่าเดือดร้อนให้หนูช่วยเหลือหน่อยเราก็พอจะช่วยได
2: ้ป้าคือใคร
3: ป้าเจ้าของที่ค่ะ
2: ป้าเจ้าของที่2ไร่เนี่ยนะ
3: จ้ะ
2: โอเคเราซื้อมาแล้ว2ไร่ 200,000 บาท
3: จ้ะ
2: จากนั้นเขาบอกให้ช่วยเหลือยังไง
3: เขาบอกว่ากำลังจะเดือดร้อนแบบพูดหนูก็ช่วย
2: อะไรอ่ะ
3: ช่วยซื้อมาอีกค่ะ
2: ซื้ออีก
3: ใช่ค่ะ
2: สัก2ไร่ 200,000 ได้ซื้อมาแล้วนะ
3: ค่ะ
2: ซื้ออีก
3: ค่ะ
2: อีกกี่ไร
3: ่6ไร่3งานกว่าๆค
2: ่
3: ะ
2: รวมเป็น8ไร่3งานกว่า
3: ค่ะ
2: ถูกมั้ยฮะอีก6ไร่ซื้อเท่าไหร
3: ่400,000-405,000 ค่ะ
2: 400,000-405,000นะโอเครวมเป็น600,000
3: ค่ะ
2: ถูกไหมฮะโอเคเป็น600,000นะครับรวมเป็นทั้งหมดนี้เป็น8ไร
3: ่ค่ะ
2: กับกี่งานนะ
3: 3งานค่ะ
2: 8ไร่กับ3งานโอเคครับผมแล้วไงต่อครับ
3: ต่อมาหนูจะใช้เงินหนูก็เลยจะไปบอกขาย
2: ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเนี่ย6ไร่กับ2ไร่2ไร่นั้นคุณซื้อก่อน
3: ใช่ค่ะ
2: คุณซื้อไปแล้ว 200,000เสร็จแล้วก็6ไร่3งานเนี่ยมาซื้อที่หลัง
3: ใช่ค่ะ
2: นะฮะรวมแล้วเนี่ยเป็น8ไร
3: ่
2: กับ3งานรวมเงินทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็น650,000
3: จ้ะ
2: จากนั้นยังไงต่อ
3: หนูก็อยากจะขายหนูจะใช้เงินพอหนูก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ช่องเดิมเห็นบริการคุณป้าดีเขาก็แนะนำบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีหาคนมีทุนยากแบ่งล็อกซีอีหนู
2: แบ่งล็อกซีอีหนู
3: จ้ะ
2: ว่างั้น
3: จ้ะ
2: อันนี้คือเป็นเจ้าหน้าที
3: ่ที่
2: ด
3: ินใช่ค่ะ
2: ที่ไหนฮะที่ดินไหน
3: สำนักงานจังหวัดตากค่ะ
2: สำนักงานจังหวัดตากนะ
3: ค่ะ
2: เป็นผู้ชายผู้หญิงฮะ
3: เป็นผู้ชายค่ะ
2: กี่คน
3: 1ท่านค่ะ
2: โอเคจะไงต่อครับ
3: หนูก็เลยถามว่าเราจะต้องทำยังไงเขาก็สอนวิธีการจัดล็อกมันต้องเริ่มจากแบ่งรางวัด4ล็อกค่ะแล้วก็จัดล็อกให้มันเป็น4ผืนขายได้

0: ขาก็สอนแล้วก็ออกรางวัด
1: ขอโทษนะแปลงไหนก่อน
0: แปลงที่2ค่ะ2ไร่ก่อน
1: แปลง2ไร่ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นคือที่เขาแนะนำคุณเนี่ยให้ซอย2ไร่เนี่ยออกเป็น4แปลง
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะให้ซอยนะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นตกประมาณสัก70กว่าวา
0: ค่ะ
2: มัน800 4แปลง
1: ใช่ไหม
2: ไร่ละ400
1: เออ800ก็เท่ากับ200
2: 200ครับ
1: 200 200วาไอ้นี่แบบนี้ซอยแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ซอยมาแล้ว1 2 3 4เห็นมั้ยคุณผู้ชม
0: ใช่จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้6ไร่เนี่ยไม่เกี่ยวนะ
0: จ้ะ
1: 6ไร่ยังไม่เกี่ยวนะฮะคุณผู้ชมลองดูดีๆนะฮะ2ไร่ที่ซื้อมาตอนแรกเลยเนี่ยถูกแบ่งเป็น4
0: จ้ะ
1: อ่ะโอเคเชิญครับไร่200วาเอ้ยแปลง200วา
0: เสร็จแล้วเขาก็ให้หาผู้ซื้อหนูก็ไปโพสต์โพสต์บอกว่ามีที่แบ่งขายจะซื้อจะผ่อนจะสดจะยังไงก็มาเถอะเพราะหนูจะใช้เงินไงหนูก็ลงโพสต์พอลงโพสต์เสร็จก็ได้ผู้ซื้อมา3ท่านค่ะ
1: ครับขายยังไง
0: ลงไว้ว่า 202,000 ค่ะ
1: ต่อแปลง
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อแปลง200วาคือ 202,000
0: ค่ะ
1: โอเค
0: ผืนที่1กับผืนที่2อ่ะซื้อด้วยกันมูลเหมาประมาณ 300,000 กว่าๆค่ะก็คือ
1: ขายคู่
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ขายคู่จาก 440,000 คุณขายแค่ 300,000 กว่าเป็นผู้ซื้อ1คน
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะ
0: ต่อมาก็เป็นคุณดีมค่ะ
1: คุณดีมคือคนนี้ที่นั่งข้างๆคุณผู้ชมอ่ะคุณจำตามทันนะคุณดีมนั่งข้างๆเนี่ยไปซื้อแปลงที่3
3: 3ค่ะ
1: แปลงที่3คุณซื้อเท่าไหร
3: ่ของหนูผ่อนด้วยค่ะเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 350,000
1: ผ่อนกับทางนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
1: 350,000 นะฮะโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
0: แล้วก็
1: แปลงที่4
0: 100,000กว่าบาทค่ะ
1: ขายใครอีกอ่ะ
0: ขายผู้ซื้อจากแม่สอดค่ะ
1: 104,000
0: ใช่ค่ะ
1: คุณขายแต่ละแปลงไม่เท่ากันเนอะ
0: ไม่เท่าค่ะเพราะว่าลักษณะที่สูงต่ำไม่เท่ากัน
1: แปลง1แปลง2ขายคู่กันเป็น1ไร
2: ่ครับ
1: นะฮะในราคา300,000กว่า
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะจากแปลงละ220,000นะพอรวมกันปุ๊บเป็น300,000กว่าแปลงที่2แปลงที่3ขายคุณดีมนั่งข้างๆรวมแล้ว 350,000 หลังจากผ่อนเสร็จแล้วนะครับแปลงสุดท้ายแปลงที่4คุณขายแสนกว่า
0: ค่ะ
1: ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรแล้วปัญหามันเกิดอะไรฮะ
0: มันเกิดจากว่าตอนไปออกรางวัดค่ะรางวัดถนนที่จะมันเป็นที่แบบลึกแบบไม้บรรทัดใช่ไหมจ๊ะแล้วมันเป็นที่ซอย
1: เป็นก๋วยเตี๋ยว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมันต้องมีถนนแล้วตรงนั้นน่ะไม่ติดปัญหาเราแบ่งถนนให้ได้ก็ไปตกลงกันจะทำถนนเข้าพื้นที่ทั้งหมด4ผืนเนี้ยค่ะพอไปตกลงทำเสร็จปุ๊บก็ไปคุยเขาเรียกว่าไปลงทะเบียนกดบัตรคิวอะค่ะที่จะเอารางวัดถนนมา
2: ทำถนนความหมายคือเราทำถนนเป็นทางภาระจำยอมให้กับแปลงทั้ง4แปลงเราเอง
0: ใช่
2: หรือทำถนนโยนโอนให้เป็นที่สาธารณะครับ
0: ที่สาธารณะค
2: ่
0: ะ
2: ให้เป็นที่สาธารณะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ให้เป็นภาระจำยอมของ4แปลงนะ
0: ไม่ค่ะ
2: แตกต่างกันนะคะ
0: ค่ะ
2: ครับ
1: คุณตัดตรงไหนถนน
0: ตรงข้าง6ไร่ค่ะ
1: ข้าง6ไร่
0: 3งานค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลองดูดีๆนะฮะคือระหว่าง6ไร่3งานกับ2ไร่อ่ะมันจะมีเส้นแบ่งขาวแดงเอ้ยเหลืองแดงเห็นมั้ยฮะตรงกลางนั่นน่ะตรงนั้นที่คุณแบ่งเป็นถนนถูกไหมตัดผ่านหน้าอย่างนี้เลยนี่ตัดนี้เลยคุณผู้ชมชัดเจนเลยอันเนี้ยเห็นไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เสร็จแล้วยังไงต่อ
0: เสร็จแล้วก็ลงทะเบียนตามระบบปกติค่ะ
2: ครับ
0: ตอนจะออกมาค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าฉันหนูอยู่สมุทรสาครพี่คนนี้อยู่จันทบุรีไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวพี่ดูแลให้เดี๋ยวฝากพี่ไว้เดี๋ยววันรางวัดเราจะได้ไม่ต้องมาเซฟค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ค่อยเหลือกำไรเสร็จเขาก็ถามบอกกับคุณดีมว่าสะดวกไหมสะดวกไหมที่จะนั่นพี่ดีมสะดวก
4: ครับคือมอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ไป
0: ตรงนั้นเลยค่ะไม่ได้มอบอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยหนูมีเอกสารแผ่นนึงที่มันเป็นเหมือนใบลงทะเบียนที่จะมีรางวัดมานะจ๊ะที่มันถูกต้องตามกฎหมายอ่ะมันจะมี
2: ใบนัดรางวัด
0: ใช่ใช่ค่ะใบนัดรางวัดหนูจะมีใบนั้น
1: รางวัดครั้งนั้นคือรางวัด
0: ถนน
1: ถนน
0: แบ่งไ
1: ม่เอาใช่ค่ะผมถามนิดนึงไอ้สี่แปลงที่คุณซอยให้เนี่ยคุณซอยเสร็จแล้วเป็นโฉนดออกมาแล้วสี่แปลงเลยถูกไหมฮะ
0: จ
1: ากหนึ่งจากไอ้สองไร่เนี่ยคุณซอยออกมาแล้ว200วา200วาเนี่ยสี่แปลงน
0: ะ
1: แล้วคุณโอนให้เขาหรือยัง
0: โอนจ้ะ
1: โอนเรียบร้อยแล้ว
0: จ้ะ
1: คุณโอนกับตัวเลยถูกไหม
0: จ้ะ
1: รับเงินมาหมดแล้ว
0: จ้ะ
1: แล้วโอนหมดแล้ว
0: จ้ะ
1: โอเคยังไงต่อฮะ
0: เขาก็บอกว่าช่วยเหลือหนูสงสารคนนี้ด้วยไกลก็เลยให้ฝากค่าจ่ายรางวัดอะค่ะไว้คุณดีมเป็นคนจ่ายเพราะคุณดีมต้องการถนน 3.5 เมตร
3: ช่วยหนูไว้เหมือนแบบถนนแคบกว่านี
1: ้
3: แล้วทีเนี้ยพอมันแคบอะถ้าเกิดเราจะทำการเกษตรหรืออะไรมันจะไม่สะดวกถ้าเราจะแล้วหนูก็เลยไปขอขยายให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหม ล้วหนูบอกเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวออกให้เองค่ารังวัด
2: แต่ถนนที่เรากำลังจะทำที่คุณดีมคุยเนี่ยคือมาอยู่ในที่ดินแปลง 6.3 ไร่นะไม่ใช่แปลงที่คุณดีมซื้อแล้วโอนไปแล้วนะ
3: ไม่ใช่
2: เข้าใจนะถูกต้องตรงกันนะ
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็จ่ายเงินค่ะพอถึงเวลาเราก็ไปรอรังวัดตามใบที่มันมีอะค่ะรังวัดไม่มา
1: จ่ายเงินไปเท่าไหร
3: ่ 22,000 ค่ะ
5: จ่ายที่ไหน
3: ที่ดินค่ะ
4: ที่เจ้าหน้าที่คนนั้นใช่ไหมครับ
1: จ่ายให้กับทางเจ้าหน้าที่นะ
4: แล้วเขาออกใบเสร็จให้เราไหมครับ
0: ไม่ค่ะ
4: ไอ้ 20,000 กว่าบาทที่ให้ไปไม่ได้ออก
1: อ้าวแล้วเขาจะไปเอาใครมาวัดให้อ่ะ
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวพี่เห็นใบเองอ่ะเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้จะได้ไม่ต้องมามันไกล
1: สงสารมันไกลเราอยู่ไกลไม่ต้องมาหรอก
0: เมตตา
5: หนูความสะดวก
1: เมตตาจ่ายเอาเงินมา 20,000 กว่าบาทเดี๋ยวไปเรียกทางรังวัดก็มารังวัดให้ไม่มาแล้วเขาอ้างว่าอะไร
0: เขาพอเราคนนี้เป็นคนใจร้อนบุกเข้าไปถามครั้งแรกเขาบอกว่าอ๋อ
1: ถามเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยนะ
0: อ๋อไอ้รังวัดมันลืมไปดิ
1: อันไหน
0: บอกให
1: ้อ๋อเจ้าหน้าที่บอกว่ารังวัดมันลืม
0: คนนี้ก็บอกว่าอ๋อมันเลวอย่างนี้นี่เองคนนี้ด่าตรงนั้นคนนั้นบอกโอ้เดี๋ยวพี่ไปจัดการให้ไม่เป็นไร
1: ไม่ต้องด่าเพิ่งด่าเขา
0: เดี๋ยวออกใบใหม่อะไรใหม่เดี๋ยวมาทำกันใหม่วันหลังนี่ก็ด่าเดินด่าออกมาตั้งแต่ตรงนั้นยันปากประตูยันขึ้นรถ
3: แล้วก็เลยขอตรวจสอบค่ะมันจังหวะพอดีหนูไปเห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับพวกเจ้าหน้าที่รังวัดอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนเรียกรับเงินแล้วแบบเหมือนโดนจับอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยเอ๊ะเราป่ะวะจะโดนอย่างนี้หรือเปล่าวะ อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยติดต่อน้องเขาไปถามว่าเนี่ยส่งข่าวไปให้น้องดู
1: มันเป็นแบบเนี้ยที่ฉันซื้อจากเธอมาเนี่ยที่จะไปรังวัดไอ้ถนนข้างหน้าเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
1: ตกลงคือมันยังไง
3: ค่ะว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าลองตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: มันจะมารังวัดให้เราไหมมันโกงเงินเราไปหรือเปล่าไอ้สองหมื่นกว่าบาทเนี่ย
3: ที่แรกหนูก็เอ๊ะน้องน้องก่อนว่ายังไงเนี่ยติดต่อไปกี่ทีก็บอกว่าเดี๋ยวมาเดือน
1: ก็
3: แล้วสองเดือนก็แล้วไม่มาทีเพราะว่าหนูก็จะได้เอาของเข้าไปในที่จะได้ปลูกบ้านปลูกอะไรได้เพราะหนูก็คิดโครงการไว้อยู่เหมือนกันหนูก็เลยว่าพอโทรไปน้องว่าเดี๋ยวติดต่อให้พอไปมาหนูเลยพอเห็นข่าวหนูก็เลยบอกว่าลองส่งมาให้ดูลองดูดิเดี๋ยวพี่จะตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะแบบนี
1: ้ครับ
3: หนูก็เลยโทรเข้าไปที่สำนักงานจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงรับหนูก็เลยบอกว่าถ้าหนูจะขอตรวจสอบเจ้าหน้าที่ท่านเนี้ยได้ไหมถ้าเขาแบบเหมือนทุจริตหรือมิชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าได้หนูถามว่าสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างถ้าหนูจะตรวจสอบเขาบอกว่าเข้ามาเขียนใบคำร้องได้เลยค่ะหนูก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยเริ่มดำเนินการค่ะ
1: เริ่มดำเนินการ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคแล้วมันยังไงดำเนินการกันยังไงอ่ะ
3: ก็ดำเนินการด้วยการที่แบบต้องไปหาหลักฐานมีหลักฐานไหมที่เขาบอกว่าที่เราไปบอกว่าที่เราอ้างว่าเราอ่ะได้เอาเงินอ่ะให้เจ้าหน้าที่ 2,000 บาทเนี่ยก็ถามว่าเรามีหลักฐานไหมหนูบอกว่าหนูไม่มีเพราะหนูจ่ายเงินสดต่อหน้าและบนโต๊ะตรงนี้ด้วย
1: คุณให้ไป 2,000
3: 2,000 ตอนวัน 2,000 ตอนวันที่วันโอนค่ะมี 2,000 ต่างหาก
1: 2,000 แยกต่างหากเป็นค่าอะไร 2,000
3: เขาบอกว่าหัวหน้า
1: หัวหน้าเรียกคือถ้าจะให้รังวัดมารังวัดให้เนี่ยขอ 2,000
0: วันโอน
3: วันโอน
1: ใช่มั้ย
3: ที่ค่ะ
0: วันโอนที่อีกครั้งนึง
4: อ๋อก่อนที่จะทำถนนมีการโอนโฉนดที่ดินก่อนแล้วเขาก็มีการเรียกรับไปก่อน 2,000 บาท
3: ใช่
1: ค่ะบอกขอ 2,000
3: ค่ะทุกแปลง
1: ทุกแปลง4แปลงเนี่ยนะ
3: ใช
0: ่
3: ค่ะ
0: เก็บจากหนู 6,000
3: แต่วันนั้นที่หนูไปโอนคือมีหนูกับแปลงที่1กับแปลงที่2ไป
1: ตอนแรกน้องที่คนเดียวกันเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: เขียนชื่อที่ชื่ออะไรเนี่ยมีชื่อเล่นมั้ยหรือชื่อจริงมีมั้ย
0: นาย
1: ต้องเอ่ยชื่อเขาได้นายอันนี้ชื่อเล่นเหรอ
0: จ้ะ
1: แล้วชื่อจริงชื่ออะไรอ๋อโอเคอันนี้ชื่อนั่นเขาเหรอ
0: ค่ะ
1: ผมเป็นนามสมมุติแล้วกันจะได้ยังไงนายตุ้มเตี้ยม
4: ครับนายตุ้มเตี้ยม
1: นายตุ้มเตี้ยมนะ
0: จ้ะ
1: เป็นนามสมมุตินะ
3: ค่ะ
1: โอเคแล้วไงที่ดินตุ้มเตี้ยมทำไง
0: หนูก็เริ่มรำคาญเพราะว่ามาว่าคนดีของหนูได้ไงเขาช่วยประชาชนหนูก็เลย
1: ได้ปรึกษาคนดีของหนูคืออะไรวะ
0: ก็หนูเข้าใจว่าคนเนี้ยดี
1: เข้าใจว่านายเตี้ยมเนี่ยดี
0: ค่ะ
3: เพราะเขาคอยช่วยเหลือตลอด
0: ไม่รู้นี่แล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูอยากจะขาย
1: โกรธทางนี้โกรธทางนี้ว่าเธอรู้ไหมไอ้ที่ดินชื่อเตี้ยมเนี่ยมารับเงินไปเนี่ยแล้วมันก็ไม่ทำ มันเอาไปให้ทางนู้นทางนี้เนี่ย 2,000 2,000 2,000 เนี่ยเธอรู้ไห
0: ม
1: นี่โกรธดีมเลย
0: ค่ะ
1: ไปว่าพี่เตรียมได้ยังไงเขาเป็นคนดีของฉันนะ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: หนูก็บอกว่ารำคาญเดี๋ยวจะขายที่มาชดใช้ให้ไม่ต้องซื้อแล้วเดี๋ยวฉันไปหาผู้ซื้อรายใหม
1: ่ไอ้ 300,000 กว่าบาทเนี่ยเอาเงินคืนไปเลยไม่ต้องมาซื้อที่ฉันแล้ว
0: ค่ะ
1: ผมบอกว่าเตรียมว่าตุ้มเตรียมไม่ได้ยังไงอีกอ่ะ
0: เสร็จแล้วหนูก็เลยไปบอกตาเตรียมว่าหนูอยากแบ่งขายตรงเนี้ยเพื่อคืนผู้ซื้อที่ดินไปเดี๋ยวหนูไปหาลูกค้ารายใหม
1: ่แบ่งขายแปลงไหน
0: แปลง6ไร่ค่ะ
1: 6ไร
0: ่3งาน
1: ไปปรึกษาคนดี
0: จ้ะ
1: ปรึกษาคนดีก็คือในเตี้ยม
2: แต่ยังไม่ได้แบ่งเป็นถนนนะ
3: ยังถนน
0: เพราะว่าจะได้เคลียร์เรื่องถนนด้วยหนูบอกว่าพี่ทํางานตรงเนี้ยพี่รู้จักคนฟังฝั่งที่พี่บอกอ่ะพี่ไปบอกเขามาซื้อที่หนูที
1: นะ
0: เราก็ตัดถนนให้เขาไปจบปัญหาไปหนูบอกอย่าง
1: ง
0: ี
1: ้นี่แล้วซอยแบ่งขายไป
0: โอ้ยจะแบ่งผืนอย่างนั้นน่ะมันหาคนมีทุนมาซื้อยากเองถ่ายที่ถมที่ไปแล้วหมดไปตั้งหลายบ้านไม่ใช่หรือ
1: เออ
0: จ้ะเขาบอกว่าทำงี้ดิโครงการจัดสรรขนาดจิ๋ว
1: เนี่ย
0: จ้ะหนูก็ถามว่าแล้วมันต้องเริ่มยังไง
1: เออเอาละสบายละเงยนี่เริ่มอย่างนี้ไงเนี่ยเริ่มอย่างนี้ไง
0: สูงขนาดนั้นน่ะหนูก็ต้องไปถมไปถ่ายไปทำจ้ะให้มันเป็นโครงการจัดสรรให้ได้จ้ะหนูก็เลยบอกว่าเอาภาพไปหนูบอกพอจะเป็นได้หรือยังเขาว่าได้สิ33ผืนอะชิวๆหนูเลยบอกอ้าวแล้วมันจะต้องทำไงต่อเขาบอกว่านี่มันจะต้องไปขอผ่านจังหวัดผ่านอำเภอผ่านอะไรใช่ค่ะขนาดจิ๋วเข้าโครงการขนาดจิ๋วเองเตรียมเงินไว้เลย3ล้านหนูก็เริ่มหาผู้ซื้อจัดสรรให้มันถูกต้องไงคะ
4: ค่าใช้จ่ายในการได้ใบอนุญาตจัดสรร
0: ค่ะ
4: 3ล้าน
0: จ้ะ
1: เตรียมไว้มันมีเหรอ
0: หนูไม่รู้ไง
2: มันไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมเขามีแต่มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นขออนุญาตจัดสรร
1: แต่เขาไม่รู้ไง
0: ไม่รู้
1: เขาไม่รู้ใช่ไหมเขาคือคุณเข้าใจว่าอ๋อพี่เตรียมแนะนำอะไรมาพี่ตุ้มเตรียมแนะนำมา
0: ถูกต้องแล้ว
1: ถูกทุกอย่างเพราะคนดีของหนู
0: ค่ะมันเขียนป้ายว่าเจ้าหน้าที่ชำนาญการเลยนะ
2: ตำแหน่งเขา
1: ตุ้มเตรียมเนี่ยนะก็เจ้าหน้าที่ชำนาญการนะ
0: ค่ะ
5: ชำนาญก็แสดงว่าเก่งหรือคล่อง
0: เสร็จแล้ว
5: ในเรื่องไหน
0: เสร็จแล้วอีก
1: ก
0: ็มาบอกว่าเฮ้ยที่ที่เองทำอ่ะเนี่ยกรมธนารักษ์อ่ะมันขึ้นปรับขึ้นมาแล้วนะเท่ากับไอ้ข้างๆเลยหนูบอกเหรอเขารู้เรื่องของหนูเหรอว่ามันมีดาวเทียมไงอ่ะบอกแบบนี้หนูบอกโหยจริงด้วยก็เพิ่งจะไปถ่ายไปถมที่มาไม่กิฟหนูก็คุยไป
1: เ
0: สร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยมันปรับมาเป็น400น่าจะ400กว่าบาทนะคะ
3: 450บาท
0: แต่เองต้องจ่ายค่าภาษีด้วยนะจากที่ไหนพี่เองเดินทางไปกรมธนารักษ์เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยโครงการเนี่ยเองบอกชื่อพี่ไปพี่ดูแลเองอยู
1: ่บอกชื่อพี่ไปพี่ดูแลเองอยู
0: ่ค่ะที่จะไปจ่ายเลยกรมธนารักษ์เนี่ย
1: เชื่ออีก
0: เชื่อ
1: รักเขามาก
0: ค่ะหนูถามว่าเท่าไหร่คะเขาบอกว่าแสนกว่าหนูบอกอุ้ยเดี๋ยวสามีรู้เอาตายเลยของเก่ายังขาดทุนล่อแร่อยู่เลย
1: เออ
0: เขาบอกว่าเอางี้เอางี้เดี๋ยวไปคุยให้เพราะมันเนี่ยระบบมันโชว์แล้วต้องจ่ายเดี๋ยวผิดกฎหมายเอาจ่ายเท่าไหร่พี่เดี๋ยวพี่ไปคุยให้
1: พ
0: อคุยเสร็จราวๆ 60,000 จ้ะ
1: 60,000 จ่ายไหม
0: จ่ายค่ะ
1: จ่ายอีก
0: รออะไรล่ะคะ
1: โอ้ตายแล้วเอ้าพักสักครู่นึงนี่จ่ายไปตกลงจ่ายเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: โอ้เยอะ
1: เยอะใช่มั้ยโอ้ตายแล้วแล้วทำอาชีพอะไรเราเนี่ย
0: เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยแหละค่ะ
1: ปลาอะไรอ่ะ
0: ปลาสลิดเนี่ยแหละค่ะ
1: โอ้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
6: รถเยอะเรือไปถูก
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย
9: AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
10: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำใหญ่
11: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
13: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: อ้าวสายต่อไป
15: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
14: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
16: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
17: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: ผลนึกถึงกังนำคลินิกทดลองเลเซอร์รักแร้ครั้งแรกฟรี
1: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ทิพรส
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: ทำรอบลื่นทำยอสบาย
3: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
5: เฮ้ยเอมี่เปิดโมตอน
6: คือทุกคนขึ้นหมดเลยว่าอยากให้ทำเรื่องนี
7: ้ครับ
6: อ่ะผมก็เลยอ่ะเรามาคุยแล้วกันว่าเรื่องของที่ดินมันคือยังไง
7: ครับ
6: แล้วยังไงต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อ
8: หนูก็จ่ายเขาบอกว่าฝากพี่ไปจ่ายก็ได้จะได้ส่วนลด
7: ครับ
8: หนูก็เลยจ่ายตรงนั้นนะคะแล้วหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าจ่ายแบบไม่มีอะไรกลับมาสามีด่าอีก
9: ที่บอกจ่ายนี่ก็คือกรมธนารักษ์ที่บอกเหลือ60,000ถูกไหมครับ
8: ใช่จ้ะ
9: ที่ราคาที่มันปรับอะไรก็ตามอ่ะโอเค
8: หนูก็เลยบอกว่าพี่ขอหลักฐานหน่อยดิจะได้จะไปบอกสามีได
9: ้
8: เขาก็บอกว่ามีเองไปกดบัตรคิวหนูก็ไปกดอ่ะไปกดบัตรคิวมาเขาบอกว่าขอราคาประเมินจะไปทำสินเชื่อเพราะว่ามันไม่มีระบุว่าเอาไปให้ผัวดูเขาบอกงั้นหนูก็เลยได้มาพอปริ้นออกมาปื๊ดจากคอม ออกมาเป็นปึ้งล้านกว่าหนูก็ในใจหนูไม่ได้ดีใจอะไรตรงนั้นหนูนึกว่าตายห่าแล้วตอนโอนจะแค่ไหนวะเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวมันก็คงผ่านไปแล้วเขาก็หันปุ๊บไปให้หัวหน้าเซ็นหัวหน้าก็เซ็นโชคดีนะค่ะหนูก็ค่ะหนูก็เดินออกมาได้ใบไอ้นั่นอ่ะมาอันนึงใบประเมินนั่นน่ะค่ะ
10: คุณแอมไม่รู้ใช่มั้ยว่ากรมธนารักษ์เขาก็จะมีรอบระยะเวลาบัญชีราคาผมประกาศทุก4ปีที่เขาปรับไปเรื่อย
8: ๆไม่รู้
10: ใช่มั้ยครับส่วนที่คุณไปขอมานั้นน่ะอันนั้นน่ะเขาเรียกใบราคาประเมินซึ่งจริงๆมันไม่ต้องไปขอที่กรมหรอกครับผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ดินคุณกดใส่เลขโฉนดมันออกมาเลยใช้ได้เหมือนกัน
9: แต่เขาคงจะทำให้เนียนนิดนึงก็คือมีหัวหน้าเป็นคนเซ็นรับรองด้วยถูกไหมครับ
8: ค่ะแล้วหนูก็ทำที่ต่อไปจ้ะทำที่ต่อไปทำอะไรต่อไป
9: ครับ
8: มันใช้ได้กับธนาคารด้วยอ่ะ
6: แล้วยังไงอ่ะแล้วทำไงต่อแล้วที่ยังอยู่ไหมเนี่ย
8: ตอนนี้เหรอก็พูดได้ป่ะคะ
6: พูดได้สิ
8: หน่วยงานนึงอ่ะหนูไปร้องขอความช่วยเหลือเขาก็บอกว่าเป็นภาครัฐนะคะเขาก็บอกว่าเองมีที่ไปเก็บทำอะไรทำไมไม่ไปทำมาหากินจะได้ไม่ต้องมาแหกปากโวยวาย
6: แค่
8: ไปเข้าธนาคาร
6: ที่แบงค์6 ไร่ที่เหลืออยู่นะ
8: ค่ะให้เอาไปเข้าธนาคารเอามาลงทุน
6: ไม่แล้วมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไง
8: ก็
6: คุณไปร้องเหรอ
8: ใช่ค่ะร้องทุกที่ค่ะที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีระบบเกี่ยวกับที่ดินและเรื่องตรงเนี้ย
6: ไปแล้วก่อนที่คุณจะไปร้องตรงนั้นมันเรื่องมันไปยังไงปัญหามันเกิดอะไรคุณถึงไปร้อง
8: อ
6: ันนั้นน่ะ
8: ก็คนเนี้ยเขาโวยวายเลยไปตรวจสอบ
6: ทางคุณไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่เลย
8: ใช่ตรวจสอบ
11: ว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ละเมิดหรือเปล่าทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเป็นถ้าพูดแบบบ้านๆก็คือไม่รู้ว่า
6: คนเตรียมนี่แหละ
11: ทำอะไรผิดหรือเปล่าเราไม่รู้แหละมีชอบมาพากลดูน่าสงสัยก็เลยขอตรวจสอบพอตรวจสอบไปตรวจสอบมากลายเป็นว่าไอ้ใบประเมินที่หนูได้มาเองอ่ะก็ไม่ใช่ของจริงอีก
6: เขาปลอมขึ้นมาเหรอไหนเขาดูหน่อยดิมีไหมมีไหมฮะ
8: มีค่ะ
6: มีใบประเมินไหม
11: มี
6: ใครประเมินกลายเป็นไอ้ตุ้มเตี้ยมได้เป็นคนประเมินเอง
8: ค่ะ
6: มันได้ไหม
10: ใบประเมินมันจะอยู่ในระบบอยู่แล้วครับพี่หนุ่มแล้วก็มันออนไลน์อยู่แล้วเวลากดเข้าไปเลขโฉนดอะไรมันจะปัก
7: เลข
10: ไปน
7: ั้น
10: มันจะขึ้นมาเลยว่าประเมินราคาตารางวาละเท่าไหร่
7: ใช
11: ่ตอนแรกอ่ะครั้งแรกที่หนูได้โฉนดมามันขึ้นมาตารางวาละ240 บาทค่ะแต่ณที่พอไปมีเรื่องแล้วเริ่มบุกแล้วเริ่มแบบฉันอยากจะได้ของจริงแล้ววันเนี้ยคือมันอะไรกันแน่อะไรเงี้ยไปถึงออกมาเหลือ150 บาทต่อตารางวาน
10: ั่นหร
11: อหนูเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย
6: ถูกไปอีกกูซื้อมาตั้ง300,000 กว่าน
11: ั่นแหละอะไร
6: แล้วซื้อจากหนี้ด้วย350,000เหลือตารางวันละ150
11: ตอนนั้นหนูคิดเลยว่าหนูไม่ยากอะไรแล้วว่าหนูไม่ยากอะไรแล้วจริงๆ
6: เขาจะมา15,000-30,000ที่เต็มแพง
7: ครับ
8: ไอ้ภาษีที่ของเขาได้ขึ้นมานะจ๊ะที่จริงหนูก็เก็บไว้ในใจแหละแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดหนูก็เผื่อละ 6,000 จ่ายเขาแทนเขาเจ้าหน้าที่บอกให้ไปเก็บลูกค้ามาหนูไม่ไปเก็บหนูสงสารลูกค้าอีกหนูก็เลยจ่ายเองจ้ะ
6: จ่ายไปเท่าไหร่ 6,000
8: เผื่อละ 6,000 จ้ะ
6: จ่ายให้เขา
8: จ้า
6: ใจดี
8: จ้า
10: ภาษีผู้ขาย
8: ใช่ค่ะ
10: ภาษีเราผู้ขาย
8: ใ
10: บเสร็จมันต้องออก 6,000 มันออกมั้ย 6,000
8: มัน
12: โหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
12: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
6: ประมาณ8ไร่กว่าแบ่งแปลง2ไร่ซอยเป็น4แปลงแปลงละ200วาแล้วก็ขายเป็นเหมืองที่จัดสรรก็มีคนมาซื้อ2แปลงคู่นะฮะก็ 300,000 กว่าอีกคนนึงมาซื้อแปลงที่3ก็ 300,000 กว่าก็คือทางคุณดรีมนั่งอยู่ตรงนี
9: ้ครับ
6: คนสุดท้ายมาซื้อแสนกว่าก็คือ2ไร่ที่สิงห์เหลืองๆนั่นน่ะสุดท้ายที่มันไม่มีตัดถนนเขาก็มีการไปร้องจะตัดถนนยังไงดีนะฮะทางเนี้ยนะฮะทางฝั่งคุณแอมเนี่ยก็ใจดีตัดถนนให้เลยผ่ากลางระหว่าง2ไร่กับ6ไร่ผ่ากลางลงมาเลยแบ่งถนนให้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยไปแจ้งทางฝั่งของตัวเจ้าหน้าที่ที่ดินคนนึงชื่อว่าตุ้มเตี้ยมปรากฏตุ้มเตี้ยมเองบอกเออเดี๋ยวตั้งเจ้าหน้าที่รังวัดมาจ่ายมา 22,000 เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาปรากฏว่ารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอไม่มาเงินก็จ่ายไปแล้วทางนู้นเขาบอกเขาใจไม่ไหวแล้วเขาใจร้อนมากเขาเลยมีการติดตามสอบถามว่าไอ้ที่ดินตรงเนี้ยที่ว่าจะแบ่งเป็นถนนหน้าที่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะได้แล้วเมื่อไหร่ทางรังวัดจะมาก็ปรากฏว่าเขาตอบมาว่ามันไม่มา
11: เจ้าหน้าที่ลืม
9: มา
6: คือบ่อยไปเรื่อยอ่ะทีนี้ก็เริ่มเครียดแล้วก็เลยมาต่อว่าทางนี้ว่าเธอรู้ตัวไหมตุ้มเตี้ยมน่ะมาหลอกฉันแล้วหลอกเอาเงินเธอไปเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมมาแบ่งเนี่ยตั้งที่รังวัดก็ไม่มาไอ้ทางนี้ก็โกรธดีมเสื้อดำนี่เสื้อยีนเนี่ยโกรธเสื้อดำบอกมึงมาด่าพี่ตุ้มเตี้ยมของกูได้ยังไงงั้นเดี๋ยวกูจะขายที่6ไร่เอาเงินใช้มึงไป 350,000 แล้วมึงเอา200วางกูกลับคืนมาถูกไหม
8: ค
6: ่
8: ะ
6: เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยไปคุยกับตุ้มเตี้ยมใหม่บอกพี่ตุ้มเตี้ยมขาเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหนูจะขายที่แปลงนี้พี่ไปหาหน่อยหนูจะซอยตุ้มเตี้ยมบอกเลยไม่ต้องซอยไอ้ที่แปลงใหญ่ๆแบบเนี้ยมันต้องขายเต็มแปลงเดี๋ยวมีบริษัทบ้านจัดสรรก็มาซื้
8: อ
6: เดี๋ยวมาจัดการเองขายเท่าไหร
8: ่15ล้าน
6: 15ล้านสบายแล้วกูซื้อมาแค่ 600,000 700,000 นึงขายเรื่อง15ล้าน
8: แต่มันต้องเตรียมไอ้นี่ค่ะ
9: พัฒนา
8: พัฒนาที่ไปหลายล้านแล้ว
6: เอาอย่างงี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปขอไปยื่นเรื่อง
10: จัดสรร
6: จ่ายไป3ล้านใช่มั้ยบอกให้จ่าย3ล้านเชื่อ
8: เตรียมตัว
6: หลังจากนั้นบอยบอกว่าเอางี้มันจะมีค่าอีกแสนกว่าบาทนะ
9: ธนารักษ์ครับ
8: ธนารักษ์ครับ
6: ค่าธนารักษ์ประเมิน
8: ยิงดาวเทียมมาเห็นว่าจัดสรร
6: ยิงดาวเทียมตุ๊ดๆๆจากข้างบนลงมาเห็นแปลงอย่างงี้ค่าดาวเทียมเนี่ยแสนกว่าไอ้นี่บอกไม่มีตังค์แสนกว่าหนูไม่มีหรอกพี่แต่หนูจะไปพัฒนาให้เนี่ยดูดิใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยไปลุยอยู่เงี้ยเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่ใจดีพี่คุยให้ไอ้ระบบดาวเทียมเนี่ยพี่คุยได้ 60,000จ่ายไหม
8: จ่ายเลย
6: แสนกว่าต่อหรือครึ่ง 60,000 ไม่จ่ายได้ยังไงอ่ะใช่ไหมก็ต้องจ่ายอ่ะจ่ายไปอีกเสร็จแล้วยังไง
8: เสร็จแล้วก็ยายคนนี้ไม่พอใจโทรเข้าสำนักงานตรวจสอบคิดว่าหนูว่าโดนหลอกยายคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะเช็คข้อมูลเช็คอะไรต่ออะไรพอหัวหน้ารู้หัวหน้าก็เรียกไปคุยจากสมุทรสาครหนูก็เดินทางไปจ้ะหัวหน้านามสมมุติชื่อกอไก่พอหนูไปคุยเสร็จมันก็เกือบถึงบางอ้อแต่ก็ไม่อ้อก็ยังเชื่อใจอยู่เขาก็มีโอกาสให้ไปคุยกันนอกรอบก็ไปคุยท้ายที่สุดมีคลิปเสียงนั่นแหละพี่รับผิดคนเดียวจ่ายคืนออกมา 60,000
6: รับผิดคนเดียวก็คือตุ้มเตี้ยมเนี่ยนะ
8: ค่ะมีที่มีคลิปเสียงนั่นแหละค่ะ
6: ก็คือพูดง่ายๆที่ดินจะขายไปยัง
8: มันมีคนผ่อนอยู่แต่ตอนนี้ขายไม่ได้แล้วค่ะ
6: ไอ้6ไร่อ่ะนะ
8: ค่ะ
6: ขายไม่ได้แล้วเพราะอะไร
8: เพราะว่าอยู่ๆมันขึ้นอยู่ในป่าไม้ถาวรแล้วค่ะจริงค่ะ
11: พอไปตรวจสอบใหม่อ่ะค่ะ
9: เป็นที่ป่าสงวน
8: ใช่ค่ะ
6: ไปซื้อที่ป่าสงวนไปอีก
8: ตรวจสอบที่แรกตอนขาย2ไร่ไม่ขึ้นแต่พอมีเรื่องราวอะไรกันอยู่ๆขึ้นเฉย
9: ว่าเป็นที่ป่าสงวน
8: จ้ะขึ้นจริงๆเลยเรื่องจริงเลย
9: ก็เลยซื้อขายกันไม่ได้ในวันนี
8: ้ใช่จ้ะคือซื้อบอกเลิกสัญญาย
6: ังไงครับ
13: กลับไปครับพี่หนุ่มครับคือตอนที่เขาไปซื้อขายเนี่ยครับมีการออกโฉนดมีการแบ่งได้นั่นคือจบแล้วนะครับต้องทำความเข้าใจอีกก่อนว่าที่เนี่ยสามารถในปัจจุบันแม้กระทั่งที่พ.ท.5นะครับมันก็จะมีวงเล็บว่าสามารถที่จะจัดสรรเพื่ออะไรได้บ้างนะครับทีนี้ตอนที่เขาไปซื้อเนี่ยเขาก็ทำได้ตามปกตินะครับแต่พอเกิดหลังจากเกิดกรณีนี้แล้วนะครับ
14: ที่กลับเข้าไปเป็นที่ป่าไม้ถาวรมีแต่เขาจะจัดออกมาให้ประชาชนแต่นี่กัดจัดกลับเข้าไปมันก็มีความเอ๊ะอยู่นะครับว่าเอ๊ะคือยังไง
6: แต่ตอนแรกไม่ได้เป็นที่ป่าไม้
14: ใช่ครับ
6: แล้วพอซื้อมาตอนแรกก็มีเรื่องมีราวก็ไม่เห็นมีอะไร
14: ครับ
6: สุดท้ายสักพักนึงเป็นที่ป่าไม้ไปแล้ว
14: ครับ
9: เดี๋ยวไอ้4แปลงแรกจดทะเบียนโอนได้ไหมครับ2ไร่ไหน
8: ได้ไม่
6: โอนได้ด้วย
8: ยังไม่ขึ้น
10: ก็กำลังจะถามว่าแล้วโฉนดมันออกมาได้ยังไงถ้ามันเป็นที่ป่ามา
14: ถูกต้องครับ
10: นั่นแหละมันต้องเริ่มต้นตั้งไหนครับถ้าไม่ใช่สำนักงานที่ดิน
14: จริงจริงมันมีเรื่องลึกครับจริงต้องโทษพี่อนันต์กิจครับ
6: ทำไมอ่ะ
14: เพราะว่าตอนที่พี่อนันต์กิจไปช่วยเมื่อ2ปีที่แล้วครับก็เรื่องก็ดำเนินไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ไปแล้วซึ่งชัดเจนอยู่แล้วว่าแสดงว่าเจ้าหน้าที่ผิดจริงนะครับเพราะมีคลิปเสียงมีอะไร
6: อ๋อชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ผิดเลยนะ
8: ใช่
6: ผ
8: ิ
6: ดเนื่องจากอะไร
9: ผิดเนื่อง
14: การออกเอกสารสิทธ
9: ิ์ออกโฉนดใช่ไหมครับ
14: ผมไม่แน่ใจว่าออกเป็นละเมิดแต่ว่าละเมิดแน่นอนครับ
6: นี่โทรศัพท์ล้ม
14: ระหว่างนั้นครับพี่หนุ่มมันก็มีการที่มาไก่เกี่ยกับทางน้องผู้เสียหายว่าให้เหมือนกับให้รับเงินไปก้อนนึงแล้วก็จะหาที่ดินให้ในจังหวัดตาก
8: ตรงไหนก็ได้
14: แต่เนี้ยน้องเขาก็เชื่อพี่อนันต์กิจว่าเราต้องเอาความถูกต้องเขาก็เลยไม่รับเพราะเขาห่วงอีกหลายคนที่ซื้อที่จัดสรรเขาว่าจะไม่ได้รับความถูกต้องเขาก็เลยยืนที่จะสู้ต่ออ
6: ่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณต้องฟังไปเรื่อยๆสิคุณไม่ฟังต้นเรื่องแต่บอกว่าอยากจะฟังปลายเรื่องเลย คุณนี่นะแต่ละคนที่ดูเนี่ยแฟนขับคนกระแสเนี่ย เข้ามาเลยบอกไม่เอา ไม่อยากฟังต้นเรื่องอยากฟังปลายเรื่อง
10: เรื่องครับ
6: อยากฟังปลายเรื่องว่าเขาไปขอหน่วยงานไหนใช้ช่วยบ้าง
10: งั้นผมเป็นต้นเรื่องผมกลับก่อนนะ
6: ทำไมอ่ะคุณฟังต้นเรื่องก่อนดีที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันจะได้ช่วยเขาด้วยเออพวกคุณเสียซ้ำเสียซ้อนใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
6: เบ็ดเสร็จคุณเสียกับไอ้ที่แปลงนี้กับไอ้ของที่คุณจะต้องแบบไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ไปแบบเสร็จมันเท่าไหร่เนี่ย
8: หลายล้านค่ะ
6: หลายล้าน
8: จ้ะ
6: คุณเสียอะไรไปบ้างไหนคุณบอกผมสิเงิน
8: ค่ะโดนเจ้าหน้าที่ทำเอกสารมาเรียกรับเหมือนกันนะคะรวมเสร็จแล้วในที่ดิน
6: อ
8: ่ะ400,000
6: 400,000ที่ดินอีกถูกไหม
8: จ้ะ
6: ที่ดินอีกกี่แปลง
8: ยังไม่ใกล้จะเสียแล้วค่ะที่ดินยังไม่ได้หมดไป
6: ที่ดินยังไม่หมดไปนะ
8: มันอยู่ในป่าไม้ถาวร
6: โอเคที่ดินนี้ยังลูกผีลูกคน
8: ใช่ค่ะ
6: ไม่รู้ว่าจะเป็นของป่าไม้หรือของเรา
8: ใช่ค่ะ
6: ถูกไหมแล้วมีเสียอะไรอีก
8: แล้วก็อาชีพค่ะ
6: อาชีพอะไรกัน
8: ก็เปิดร้านหมูกระทะจิ้มจุ่มอะไรพวกนี้4รอบโดนครูทุกรอบค่ะ
6: ก็เปิดร้านไม่ได้
8: ไปสอบประคำ
6: เสียร้านไปอีก
8: ใช่ค่ะ
6: เสียร้านไปอีกแล้วมีอะไรอีก
8: แล้วก็ปลาสลิด
6: อุ้ยตายปลาสลิดอีกปลาสลิดไปเสียอะไรอ่ะเสียไปยังไง
8: ก็
6: เท่าไหร่
11: ตีราคาคร่าวๆประมาณ
8: ประมาณราคาเหรอคะ
6: ไม่เอาเสียไปเท่าไหร่เยอะไหม
8: 1,200 โล
6: ตัน2
8: ค่ะ
6: ตัน2
8: จ้ะ
6: ปลาสลิดสดเหรอ
8: จ้ะปันไม่สดค่ะเอาขึ้นมาตัดหัวแต่แดดเดียว
10: โลละเท่าไหร่อ่ะครับ 1,200 โล
8: ถ้าออกจะบอกก็ร้อยฝ่าค่ะแปรรูปแล้วก็อยู่ที่300-400ค่ะ
6: ไม่แล้ว
8: ตอนนี้ซื้อไม่ได้ค่ะ
6: เป็นปลาสลิดสดเหรอหรือไง
8: ไม่ค่ะเป็น
6: ทอด
8: ใช่ค่ะ
6: ทอด
8: ค่ะ
6: คุณทอด
8: ค่ะ
6: ทอดตันกว่าเนี่ยนะ
8: ค่ะ
10: ทอดกี่วัน
6: ทอดยังไงวะ
10: ทอดกี่วัน
8: กระทะนรกเอ้ยไม่ใช่นรกพูดผิดขอโทษค่ะกระทะใหญ่มากๆใบบัวค่ะ
11: มันเป็นเราอ่ะเอาปลาสดมาแล้วเราก็
6: กระทะเดียวแก้วเปล่ากระทะทองแดง
8: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
6: กระทะเดียวแก้วหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
6: ถ้าเป็นกระทะเดียวกันน่ะพี่เชื่อน่าจะใบใหญ่มากเพราะแก้วลงไปทั้งตัวมาแล้ว
8: ยังไงก็เกือบแล้วค่ะ
6: นี่คุณนักกระทะทองแดงนะกระทะเดียวกันนะ
8: ค
6: ่
8: ะ
6: อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
10: แม
15: ่โหนกระแสจากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
17: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
18: ระวังนะลูก
19: ค่อยๆวิ่งนะลูก
18: อย่าปีนสูงนะ
19: เดี๋ยวล้มนะลูก
20: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
23: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเท่าอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
24: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
25: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
24: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
26: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
27: กลับมาสู่รายการโหนกระแสคือโดยสรุปแล้วเนี่ยคือตกลงคือมันยังไงเรื่องที่ดินของคุณเนี่ยตกลงคือยังไงพี่นักกิจ
28: ตกลงก็คือว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใช้เอกสารปลอมทั้งหลายจริงๆต้องย้อนความไปนิดนึงว่า ตอนแรกผมจำน้องเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องเขาตั้งแต่หมายถึงเรื่องที่จะมาที่รายการนะ
27: ครับ
28: คือผมเนี่ยมีน้องคนนี้เขา
27: น้องดีม
28: บล็อกเข้ามาหาผมน้องดีมเข้ามาในเฟซบุ๊กผมส่วนตัว
27: จะทำร้ายตัวเอง
28: บอกว่าจะตุยตัวเองซะก็เป็นป้ายขึ้นเอาไว้สีแดง
27: ๆ
28: ภาพน่าจะมีนะ
27: เรามีไหม อันนี้นะลาก่อนหมดตัวแล้วสู้ไม่ไหว
28: ใช่
27: ส่งมาแบบนี้หาพี่
28: ส่งมาหาพี
27: ่
28: พี่ก็เลยบอกว่าช่วงนั้นก็น่าจะเปิดดูตอนดึกๆแหละก็เลยส่งเรื่องนี้บอกว่าไอ้ปองรีบดูคนนี้ก่อนเขาจะตุยตัวเองเนี่ยทำไมพามาพบพี่ซิจะได้ช่วยเหลือเขาก็เลยเป็นที่มาที่ก็มาเล่าให้ฟังว่าโดนเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินเนี่ยเอาเงินตรงส่วนนี้ไปซึ่งความเป็นจริงก็จะมีแค่น้องดีมคนเดียวที่จะมาพบก็ปรากฏว่าน้องดีมก็มาตามเวลาที่นัดหมายปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยผมก็กลับมาเจอเจ้าเก่าก็คือคนนี้ก็มาที่สำนักงานด้วยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาก็มาหนึ่งมาขอบคุณว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาเคยมาพบผมผมก็นึกไม่ออกว่ามาพบผมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ ก็ปรากฏขออภัยนะผมต้องพูดถึงรายการเขาสักนิดนะพี่หนุ่มนะ
27: ครับเชิญครับ
28: ปรากฏว่าเขาเนี่ยมาให้ขอความช่วยเหลือในรายการเฮลเลนเจอร์ร่วมด้วยช่วยสู
27: ้ครับ
28: ซึ่งตรงนั้นก็จำได้ว่ามันก็มีพิธีกร
27: มีมิติ
28: 4คนน่ะ
27: ผมมีมิติของพี่ลุง
28: ของพี่ลุงของพี่ลุงเสร็จแล้วตอนนั้นพอก็ต้องย้อนกลับไปว่าพี่มาช่วยคนนี้ก่อนก็เพราะว่ามันก็มีเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่นี่แหละพี่ก็ประสานทั้งหน่วยงานกรมที่ดินนะครับให้ตรวจสอบบุคคลคนนี้อันนี้เขาก็รันของเขาไปอีกอันนึงคือพี่ก็ประสานที่ปปทก็คือป้องกันปราบปรามการทุจริตท่านเอกชัยพี่ก็ประสานเหมือนกันปปทก็ลงพื้นที่นะครับดำเนินการ1 2 3 4ตามขั้นตอนก็ทีนี้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นละเรื่องที่มันมาเกิดขึ้นก็เงียบไปเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกว่าเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่อย่างไรแต่ว่ามีความคืบหน้าแล้วน้องก็เลยมาเพื่อที่จะมาขอบคุณแต่มันก็มีแต่อีกแต่ก็ตรงที่ว่าพอมาถึงเรื่องนี้แกบอกว่าแต่ปรากฏว่าเรื่องเนี่ยมันไปค้างอยู่ที่ปปช.พอเป็นเรื่องที่ไปค้างอยู่ที่ปปช.ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ้ามันมีค้างที่ปปช.หรอนี่เขาก็บอกก็ใช่แล้วก็เลยถามว่าแล้วทำไมสองคนเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงเขาก็บอกว่าก็คนนี้เป็นคนขายที่ดินให้คนนี้และคนนี้ที่ดินเขาเนี่ยเป็นที่ดินที่ไม่มีทางเข้าก็เลยไปขอรังวัดเพื่อจะเอาถนนเนี่ยเข้าไปที่ที่ของเขาก็มีการเล่าให้ฟังว่าเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นของเราล่ะก็เป็นเรื่องของไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้ซึ่งมันก็เป็นคนคนเดียวกันกับของน้องแอมเนี่ย
27: ตุ้มเตี้ยม
28: เนี่ยไอ้ตุ้มเตี้ยมเนี่ยแหละเป็นคนที่มาตุ้ยดุยเอาเงินของน้องพวกนี้ไปเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาคนเดียวกันพอคนเดียวกันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เลยมีการแถลงข่าวก็ต้องบอกว่าก็มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นว่าเอ้ยน้องเขามีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็มีนักข่าวที่มาทำข่าวหลายช่องแล้วก็ในพื้นที่พอทำข่าวเสร็จก็จะมานั่งดื่มกาแฟกันบางคนหิวก็กินข้าวน้องก็อยู่ตรงเคสก็มานั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งผมก็ลุกออกมาจากห้องแถลงข่าวแล้วแล้วก็นั่งคุยกันต่อไปพอนั่งคุยกันต่อไปก็เลยเป็นที่มาที่น้องเขาไปคุยกันถึงเรื่องของเขาไปร้องที่ไหนมาบ้างเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปร้องที่เพจหนึ่งก็บอกให้คนนี้ไปกระโดดสะพานเพื่อเป็นข่าวจะได้มีคนสนใจใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
28: อันนี้เขาก็ไปร้องงี้เหมือนกันว่าไปกระโดดสะพานพี่บอกมันก็แปลกนะไปแนะนำเขาอย่างนั้นได้ยังไงมันก็ไม่ควรซึ่งผมเนี่ยไม่ได้นั่งฟังอยู่คนเดียวมันมีนักข่าวนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลายช่องไม่แน่ใจรู้สึกจะมีช่องพี่หนุ่มด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือนักข่าวมันหลายคนเพราะปกติเวลามาทำข่าวถ้าข่าวที่เขาสนใจเขาก็จะมาน้องนี่เขาก็เล่าว่าเขาไปร้องที่ไหนมาบ้างก็1 2 3 4ก็เป็นเรื่องที่น้องเขาก็ไปร้องมา
27: ถอนหายใจเลยเนี่ยถอนใจทำไมเนี่ย
28: ก็เลยมีประเด็นที่เกิดขึ้นส่วนผมฟังเรื่องราวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยลุกออกไปเพราะผมไปทำอย่างอื่นต่
27: อ
28: ที่เหลือก็น้องเขาก็คุยต่อกับ
27: นักข
28: ่าวเอง
27: นี่คือในเรื่องในมุมของพี่นะ
28: ใช่
27: แต่ทีเนี้ยณวันนี้ผมถามหน่อยเอาตรงนี้ก่อนต้นเรื่องเนี่ยตกลงเรื่องที่ดินเนี่ยตกลงวันเนี้ยธงของคุณมันคืออะไร
0: หนูผลวินัยมันออกแล้วแม้มันจะช้าก็เถอะหน
27: ูก็คือผลวินัยของตุ้มเตี้ยมเนี่ยออกแล้ว
28: ใช่คือผลวินัยของตุ้มเตี้ยมเนี่ยออกมาว่าให้ออก
27: ให้ออกจากราชการ
28: ใช่
1: ไล่ออก
27: ไล่ออกนะ
1: ไล่ออกคร
28: ับ ไล่ออกจากราชการประเด็นต่อมาก็คือมันก็มีว่าในเนี้ยกรมทางกรมอ่ะที่ดินเขาบอกว่าเขาก็ไม่รับผิดชอบเรื่องความเสียหายผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยพี่จะฟ้องศาลปกครองเพราะมันเป็นเรื่องคำสั่งทางปกครองใช่ไหมว่าไม่ให้จ่ายเงินเนี่ยเพราะเขาคงอาจจะมองว่าเป็นเรื่องความผิดต่อส่วนตัวเขาก็เลยไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไปใช้ขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีของน้องคนนี้ก็เหมือนกันก็คือติดตามผมก็เลยต้องย้อนกลับไปให้ปองเนี่ยก็มานั่งคุยกันในระหว่างนั้นว่าปองงั้นน้องปาไปร้องที่ปปช.เพราะเรื่องมันไปค้างอยู่ที่ปปช.เนี่ยก็อยากให้เร่งเดินเรื่องเพื่อให้มันมีผลมันจะได้กลับมาดูว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีการกระทำความผิดหรือไม
1: ่
28: ดังนั้นก็จะย้อนกลับไปอีกทีนึงอันต่อมาก็คือก็เลยให้ไปที่กระทรวงยุติธรรมด้วยก็เพราะว่าน้องเขามี ถูกข่มขู่ก็ให้เอาไปเรื่องของข่มขู่แจ้งความ
9: ครับ
28: ส่วนประเด็นอื่นที่มีความเสียหายอะไรที่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนก็บอกเขาว่าก็ต้องไปแจ้งความเพราะบอกผมอย่างเดียวเนี่ยผมก็ไม่สบายใจตรงที่จะมาเล่าอะไรให้ผมฟังเนี่ยนะผมบอกว่าเล่าต้องมีหลักฐานนะถ้ามีหลักฐานคุณก็ต้องไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอย่างนั้นต่อไปอันนั้นก็เป็นที่มาที่บองเขาก็เป็นคนไปจัดการทั้งหมดแต่ว่าในรายละเอียดระหว่างนั้นเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าใครทำอะไรกับใครบ้างเพราะว่าผมก็มีขั้นตอนเท่าที่เล่าให้พี่หนุ่มฟังว่าหน่วยงานผมรับผิดชอบแล้วผมรับผิดชอบในส่วนที่เกิดขึ้นเท่านี้ครับ
27: ครับอันนี้มุมของพี่นักกิจนะแต่ธงของคุณตอนนี้คือธงคือ
0: หนูอยากให้รัฐบาลหรือใครก็ได้พิจารณาเงินเยียวยาค่ะเพราะมันจำเป็นค่าเดินทางค่าน้ำมันหนูเป็นคนออกนะ
27: คือตอนนี้ประเด็นหลักๆก็คือที่ดินของคุณเองเนี่ยนะฮะโดนทางฝั่งของตัวตุ้มเตี้ยมเองเนี่ย
0: ปลอมใบประเมิน
27: ออกไปประเมินปลอมนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็จ่ายตังค์เข้าไปหนึ่งนะฮะสองที่ดินที่คุณซื้อมาเองเนี่ยจากตอนแรกเลยเป็นที่ที่มีโฉนด
0: ค
27: นบุคคลที่คุณสามารถโอนกันได้ไปๆมาๆมันกลับกลายเป็น
9: ที่ป่าสงวน
27: ที่ป่าสงวนไปซะงั้นซึ่งคุณก็อยากได้รับคำตอบว่ามันเปลี่ยนไปได้ยังไงในเมื่อตอนแรกเองเนี่ยที่แปลงนี้มันเป็นที่ส่วนบุคคลอยู่นี
0: ่
27: แล้วก็ซื้อมาถูกต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันชัดเจนแล้วยังโอนได้ด้วยจากที่ดินก็โอนไปแล้วด้วยแต่วันนี้ทั้ง2แปลง6ไร่3กับทางฝั่ง2ไร่เนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่ป่าไม้ไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
27: อันนี้คุณอยากทวงถาม
0: ใช่ค่ะ
1: แค่ในหนังสือบอกแค่เป็นที่ป่าไม้ถาวรต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือเปล่าต้องไปที่กรมป่าไม้อีกทีนึงเพราะว่าคนละหน่วยงานกัน
9: คือผมเสริมตรงนี้ครับพี่คือถ้าเกิดดูตามคำสั่งไล่ออกคือผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนี่ยได้มีคำสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์69ไล่ต้มเตี้ยมออกโดยประเมินความเสียหายอยู่ประมาณ 5-6 ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนที่เขาพูดว่ามีการเรียกรับสินบนไม่ว่าจะเป็นค่าออกสำรวจหรือว่าค่ารังวัดค่าทำถนน รวมความเสียหายก็ประมาณ 300,000 เศษ 336,000 กว่าบาทนี่คือในส่วนของต้วมเตี้ยมส่วนในส่วนที่ตัวต้วมเตี้ยมเนี่ยได้มีการไปบอกอุปโลกพี่แอมเนี่ยให้ทำหมู่บ้านก็เป็นเรื่องที่คุณจะไปร้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกับเขาเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านที่คุณพัฒนาขึ้นมามันไม่ได้ไปทำสัญญากับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ซื้อถูกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
9: แต่คุณอย่าลืมว่าตอนนั้นน่ะคุณต้องดูว่าเขาหลอกลวงคุณหรือเปล่าให้ทำให้คุณหลงเชื่อในการที่ทำให้คุณไปพัฒนาที่ดินตรงนั้นมันแยกอีกข้อหาหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
9: ครับ
1: คือผมมองว่าทั้งหมดที่ต้วมเตี้ยมทำเนี่ยคุณแอมใช้สิทธิ์ตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้ใช้สิทธิ์ได
0: ้ใช่ค่ะ
28: ก็นี่ไงก็มันก็เลยไปย้อนแย้งกันตรงที่ว่าคำสั่งเนี่ยของกรมเนี่ยคือเขาพยายามบอกว่าเขาไม่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ดังนั้นมันก็เลยต้องบอกว่ามันไปย้อนแย้งกับไอ้ตรงเรื่องของพรบความรับผิดของเจ้าหน้าที่ไงเรื่องละเมิดเนี่ยมันเลยตัดตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็กำลังจะดูเรื่องข้อกฎหมายซึ่งตรงนี้ผมก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยดูแลเรื่องนี้ให้เขาอยู่เพราะนั้นก็เลยต้องบอกกันว่าจริงๆก็อยากจะให้ทางกรมเนี่ยเขาทบทวนด้วยซ้ำว่าไอ้ตอนที่ทำเนี่ยมันทำในขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่อะร้านที่2ก็คือทำอยู่ในสำนักงานของ
27: ที่ดิน
28: ที่ดินด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าจะบอกว่าคุณจะไม่รับผิดชอบใดๆเลยเนี่ยผมว่ามันต้องทบทวนคำสั่งใหม่ไงอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวของกรม
1: ที่ท่านธนกิจพูดอ่ะผมเห็นด้วยว่าหน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาทำขนาดปฏิบัติหน้าที
28: ่
1: ตามพรบความรับผิดบอกไว้ชัดเจน
28: ถูกแต่เป็นแต่เพียงว่าเขาก็อาจจะอ้างว่ามีหลักฐานไหมล่ะมีใบเสร็จไหมล่ะถูกไหมล่
0: ะ
28: แล้วถ้าถามว่าเราไปจ่ายตังค์กันที่ไหนล่ะ
9: น้
28: องเอาเงินที่ไหนล่ะก็ถูกถ้าเกิดไปจ่ายที่หน่วยงานของรัฐและจ่ายในสำนักงานที่ดินแล้วคุณบอกว่าไม่ใช่ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่ดินจากนี้จะให้ไปจ่ายที่ไหนอ่ะคงถ้าจ่ายบนหลังคาได้ก็คงไปจ่ายบนหลังคา
2: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
7: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
6: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
7: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบัคกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับพบกับทันเกมได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึง 2:30 น.นะครับจบโหนกระแสของคุณกัญชัยกำเนิดพลอยก็ต่อได้ทันเกมถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์ก็เป็นเวอร์ชั่นนักเลงฟุตบอลนะครับมีคุณอ๋อคมกฤตภาลัยคุณบับเบิ้ลยิ่งรักลักษณ์สุวรรณนะครับก็มาพูดคุยเรื่องฟุตบอลไทยเชิงลึกนะครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงบอลไทยไม่มีใครที่รู้ลึกกว่าน้องอ๋อและน้องบับเบิ้ลแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสก็แน่นอนพบกับผมนะครับธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับดร.อนุชิตกุลวณิชหรือว่าหนุ่ยนนทรีนะครับเชิงวิเคราะห์นะครับเรื่องราวของกีฬาทั้งในประเทศนอกประเทศนอกประเทศนะครับที่เป็น Talk of the Town นะครับวันนี้ก็แน่นอนนะครับโอ้โหมากรรมกีฬา CK เอเชียนเกมครั้งที่20ตอนนี้กำลังสนุกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆของเมืองไทยนะครับ ExxonMobil รับรางวัลบริษัทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นต่อสังคมจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยนะครับบริษัท ExxonMobil จำกัดได้รับรางวัลบริษัทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นต่อสังคมในด้านห่วงใยสิ่งแวดล้อมพัฒนาชุมชนส่งเสริมการศึกษาจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยในงานประชุมใหญ่สามัญครบรอบ60ปีพระท่านวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาพร้อมด้วยนายอนันต์นิลมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยมอบโล่รางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นต่อสังคมให้กับดร.ทวีศักดิ์บรรลือศิลป์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์และนางวรนันท์สกุลสิริธรากุลที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์บริษัท ExxonMobil จำกัดนะครับสมาคมเล็งเห็นถึงบทบาทด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ExxonMobil จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ExxonMobil Corporation ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมสนับสนุนความเจริญสู่ชุมชนในด้านต่างๆทั้งการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวมนะครับอันนี้ต้องปรบมือให้นะครับบริษัท ExxonMobil จำกัดนะครับส่วนถ้าต้องการทานอาหารฝรั่งในกรุงเทพนะครับต้องร้านเอก Second Bar and Kitchen เป็นร้านอาหารฝรั่งที่อยู่ในเมืองทองธานีขับรถจากถนนแจ้งวัฒนะเข้าเมืองทองธานีสังเกตซอยขวามือที่จะเลี้ยวไปลอนเทนนิสสมาคมร้านจะอยู่หัวมุมชื่อร้านเอก Second Bar and Kitchen เรียกว่ายกความสะดวกสบายไว้ท่านได้กินได้ดื่มครับร้านอาหารฝรั่งกุ๊กเป็นฝรั่งนะครับแต่เข้าใจคนไทยนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นสลัดชนิดต่างๆเมนคอร์สทั้งสเต็กวากิวสเต็กโทมาฮอคสเต็กปลาแซลมอนหรือว่าไส้กรอกรวมถึงซุปเนี่ยรสชาติดีมากเลยนะครับส่วนเรื่องราวของเครื่องดื่มก็มีมากมายหลากหลายสัญชาติให้ท่านได้ดื่มได้กินนะครับที่สำคัญร้านเอกซ์คอนบาร์แอนด์คิทเช่นกว้างใหญ่นั่งสบายมีห้องส่วนตัวสำหรับจัดเลี้ยงครอบครัวหรือเพื่อนฝูงและสามารถสั่งเทคเอเวย์กลับบ้านได้ร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับโทรศัพท์ไปสั่งจองโต๊ะหรือว่าเทคเอเวย์นะครับ0902459838หรือว่าเข้าไปที่ Facebook เขียนคำว่าเอก Second Bar and Kitchen ได้เลยนะครับท่านก็จะมีความสุขนะครับกับเรื่องราวของอาหารฝรั่งนะครับที่ต้องบอกว่า ผลงานไม่ต้องพูดถึงผมไปทานมาหลายครั้งแล้วนะครับส่วนเรื่องราวของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ล่าสุดนะครับ EA True Bangkok E-Bus ต้นแบบขนส่งสะอาดส่งมอบ 57,327 ITMOS ให้กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทยหลังโครงการ Bangkok E-Bus โปรแกรมส่งมอบผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานประจำปี2568จำนวน 57,327 ITMOS ให้แก่ Kick Foundation ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งผลให้มียอดส่งสะสมทั้งหมด 108,960 ITMOS ปัจจุบันหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นลอนดอนโตเกียวหรือว่าโซลนะครับต่างเร่งเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะไปสู่รถโดยสารพลังงานสะอาดขณะที่จุดเด่นของ Bangkok E-Bus โปรแกรมก็คือการก้าวไปอีกขั้นจากการเปลี่ยนรถสู่การสร้างระบบที่เชื่อมโยงการใช้รถโดยสารไฟฟ้ากับการบริหารจัดการคาร์บอนและสามารถนำผลของการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริงไปสร้างมูลค่าในระดับระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายฉัตรพลศรีประทุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนกล่าวว่า Bangkok E-Bus โปรแกรมแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจรถโดยสารไฟฟ้าที่ประชาชนใช้เดินทางทุกวันไม่เพียงช่วยลดมลพิษและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ผลของการลดก๊าซเรือนกระจกยังสามารถวัดผลรับรองและนำไปต่อยอดสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ

0: จะมีความสุขนะครับกับการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในเรื่องของการลดการเลื่อนกระจกนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาบอกกล่าวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้เรื่องของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่านี่มีประเด็นมากมายที่อยากพูดถึงนะครับพักกันสักครู่ครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลย1ไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
3: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
4: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
3: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
4: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
5: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์ Cable Tray Cable Ladder ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
0: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล FM 106เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์ก็เวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับเรื่องราวความลึกของฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตบอลสโมสรในเมืองไทยนะครับส่วนวันอังคารกับวันพฤหัสวันนี้นะครับนอกจากจะมีผมทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์ดำเนินรายการแล้ววันนี้นะครับคนที่มาร่วมนะครับในการจัดรายการกับผมนั่งประจำการเรียบร้อยเชิญครับ
7: นุ่ยนนทรีครับอนุชิตกุลวานิชครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพี่หมอ
0: ครับ
7: เดี๋ยวนี้ปกติเราเจอกันอังคารพฤหัสนะ
0: ครับ
7: เดี๋ยวนี้กลายไปกลายมานี่ต้องตามสะดวก
0: ก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่าเบอร์ใหญ่อะคือไม่ได้ว่าเก่งหรืออะไรนะแกนะครับก็อาจจะมีประเด็นมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังจากพิธีเปิดวันที่19วันเสาร์เรียบร้อยแล้วก็มีการแข่งขันตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยเป็นยังไงครับอัปเดตเลยว่าเหรียญทองเป็นยังไงบ้างครับ
7: ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยเอาล่าสุดเลยนะพี่หมอนะตัวเลขจบอยู่ที่หยุดไม่ใช่จบดิยังไม่จบนะครับหยุดอยู่ที่5เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็6เหรียญทองแดง
0: ครับ
7: วันนี้นะครับได้เพิ่มมาอีก2เหรียญทองแดง
0: ครับ
7: จากเรือพายประเภทไลท์เวทหญิง1คนพายคู
0: ่
7: ฝีมือของน้องติ๊กพาริสาปาริสาแชมพุษา
0: ครับ
7: นะครับก็เหรียญทองเป็นของอิหร่านเหรียญเงินเป็นของฮ่องกง
0: ครับ
7: ส่วนอีก1เหรียญทองแดงนะครับมาจากยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชาย
0: ครับ

0: างนะครับธีรพงศ์ศิลาชัยทำน้ำหนักได้299กิโลกรัมอันนี้เจ้าของเหรียญโอลิมปิกเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สแนชได้126ครับแล้วก็ครีนแอนด์เจิร์กได้173เหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนนะครับน้ำหนักรวม304กิโลเราแพ้5โลพ
1: ี
0: ่ฮะแล้วก็เหรียญเงินเป็นของอันชอยปังจากเกาหลีเหนือ301กิโลก็ห่างกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็มีฮึดแหละนะครับเพราะว่าชิงที่4ก็ดูสนุกสนานดี
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีรุ่น65กิโลกรัมชายนะครับเรามีปัตตพงษ์ทองสุขครับเจ้าของแชมป์ซีเกมแล้วก็เหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเมื่อปีที่แล้วนะครับลงแข่งขันก็ติดตามกันอันนี้เอาเฉพาะเหรียญก่อนนะข่าวดีเอาข่าวดีด้วยนะตะก
1: ้
0: อเซปักตะก้อของเราพี่หมอชิงทั้งชายและหญิงนะครับโดยทีมชายชนะญี่ปุ่นไป2-0ทีมก็คือ A ชนะ B ชนะ C ไม่ต้องเล่นนั่งเฉยๆกันไปนะครับไปเจอกับ
1: มาเลเซียไม่ต้องบอกก็รู
0: ้โหพี่หมอเกือบไม่ใช่มาเลเซียถ้าเกิดเราพูดกันอย่างไงมาเลเซียแต่ผมบอกเลยนะเกือบไม่ใช่มาเลเซียเพราะวันนี้มาเลเซียชนะอินโดนีเซีย2-1ทีมคือตัดสินกันทีมสุดท้ายและตัดสินกันถึงเซตสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่หมอในทีม4เซตแรกอินโดนีเซียชนะก่อนเซตที่2นำ11-6อีก4แต้มเอง
1: ฮะ
0: 5แต้มเสมอ4แต้มชนะอินโดนีเซียมเด็กอะนะก็20กว่า10กว่ากว่า10ไปปลายอย่างนี้20ต้นๆเจอแรงกดดันเขามากๆเขาเป๊ะอะพี่หมอโดน8 9แต้มรวดแพ้15 11อะเอาเข้าไปสิแล้วเซต3ก็เบียดได้ช่วงเฉพาะช่วงต้นมาเลยเขาก็เก๋าแหละเขาก็เอาชนะไปได
1: ้
0: ผมก็นั่งนึกในใจนะจริงแต่อินโดเธออะไรอย่างนี้
1: ดูง่ายกว่า
0: ดูง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดมาเลย์ก็ดูสนุกกว่าและสัญญาณเตือนภัยนะครับท่านผู้ฟังกรรมการวันนี้อินโดนีเซียเนี่ยการตัดสินของกรรมการหลายจังหวะไม่เป็นประโยชน์กับอินโดนีเซียนะในทีมที่3ลูกโดนตัวกรรมการบอกลูกโดนมือแล้วชาเลนจ์ไม่ได้ซะด้วยดิเพราะชาเลนจ์ได้ 2-3 กรณีใช่ไหมเหยียบเส้นเสิร์ฟไม่เสิร์ฟโอเวอร์ไม่โอเวอร์ใช่ไหมครับอะไรประมาณอย่างนี้ลูกออกไม่ออกใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้นะพี่หมอนะ
1: นัดชิง
0: ทีมชายนะชิงตอนเที่ยงเรามาทายกันไหม
1: ครับ
0: มูฮัมหมัดลาดี้จะตัดสินไหม
1: ยังไปอีกเหรอ
0: ไปไม่ไปได้ยังไงหมอนี่ประตู
1: คือผมเนี่ยพยายามจะไม่ถามนะเพราะอยากได้ยินชื่อ
0: ต้องได้ยินพี่หมอมันเหมือนกับกินขนมปังต้องมีสังขยามีตะก้อไทยกับมาเลย์ต้องมีลาดี
1: ้มันให้ผมกินนะขนมโ
0: ข
1: แล้วไม่มีน้ำให้ผมกินเนี่ยเหมือนเนี่ยพอบอกลาดี้ปุ๊บมันมีขนมโขให้ผมกินแล้วขนมโขกินแล้วไม่มีน้ำ
0: ไม่มีน้ำชา
1: โอ้ยตายเลย
0: มันจะฝืดคอ
1: ใช่
0: อันนี้เราต้องบอกว่าสัญญาเตือนภัยนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเทียบค่าเฉลี่ยรวมๆกันสามที่เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเราดีกว่านะแต่ว่าทั้งตะก้อชายตะก้อหญิงนะพี่หมอตอนนี้ผมชอบบทความของเพจหนึ่งจังเลยเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ได้ผูกขาดแค่ไทยกับมาเลเซียละมันมีหลายๆชาติเข้ามาแชร์แล้วเช่นอินโดนีเซียดีมากนะทีมชายเกาหลีใต้ชายก็ดีและพี่บอกหญิงเกาหลีใต้ดี
1: มาก
0: ใช่ประมาณว่าตอนนี้นะมันไม่ได้แค่พูดถึงตะก้อมันไม่ได้พูดถึงไทยกับมาเลเซียแค่สองชาติละมันต้องรวมไปถึงอินโดนีเซียมันต้องรวมถึงเกาหลีใต้ด้วยเพราะฉะนั้นเอานะเอเชียนเกมครั้งนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วพรุ่งนี้ในประเภททีมชุดรู้เรื่องละเพราะว่าจะชิงชุดทั้งเดี่ยวชายแล้วก็เดี่ยวหญิงเอ้ยไม่ใช่ชุดชายชุดหญิงชุดหญิงชิงก่อน7 นาฬิกาไทยนี่รอพบผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้กับอินโดนีเซียล่าสุดเกาหลีนำอยู่1-0นะ
1: ครับ
0: นะครับ1-0ทีมเล่นทีมที่2อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นการบ้านหนักๆเลยพี่บอกเพราะว่าเราต้องเจออะไรล่ะเกมที่สั้นขึ้นสับสลับกันเสิร์ฟใช่มั้ยครับทีมที่เขาพัฒนาขึ้นมาดีไม่ดีวันดีคืนดีเจอประธานโทษนะครับเจอกรรมการเข้าไปอีก โอ้โหเราต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นการบ้านของสมาคมตะก้อที่มีคุณธนาชัยประสิทธิ์เป็นนายกสมาคมอยู่ต้องพัฒนาตัวเองเยอะ
1: คือหนุ่ยผมยังมั่นใจนะโดยเฉพาะทีมหญิงเนี่ยผมมั่นใจนะคือได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์กมลตันกิมหงที่ถูกเรียกตัวกลับมาทำงานใหญ่นะครับในมหากรรมกีฬาสีเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยบอกเลยว่าทำหน้าที่ในฐานะนะครับไม่ใช่หัวหน้าสตาฟโค้ชเป็นคล้ายๆผู้จัดการที่คอยดูแลเขาเรียกว่าเรื่องทั่วไป
0: ใช่
1: นะ
0: ไม่ได้โค้ดเป็นปุ้ยเพราะไอ้ชื่ออะไรที่เป็นตัวตบเก่าอ่
1: ะ
0: ชื่อเจ้าปุ้ย
1: นะเพราะฉะนั้นหนุ่ยอันเนี้ยครับผมเชื่อว่าพรุ่งนี้7โมงเช้าลุ้นทีมหญิงเที่ยงตรงลุ้นทีมชายนะครับไทยจะทานขนมโก้ก็เตรียมน้ำไว้ด้วยนะครับ
0: สักบ่ายสองบ่ายสามฉลองสองเหรียญทองเลยต่อให้อย่างนี้เลย
1: คือเซปักตะก้อเนี่ยเขาหวังไว้4เหรียญทอง
0: ครับ
1: นะสองเหรียญทองที่เขาปั้นใจคือหญิงทีมเดี่ยวทีมชุดแต่ชายเนี่ยเขาบอกเขาไม่มั่นใจนะครับแต่ผมดูแล้วนะ อย่างที่หนุ่ยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรอบแรกหรือว่ารอบที่เอาชนะญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าลูกเด็ดขาดเรายังมีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะชุดเนี้ยผมว่าดีกว่าชุดที่เราพ่ายแพ้ที่มาเลเซียนะก็คือลูกเสิร์ฟเปอร์เซ็นต์ลูกเสิร์ฟดีขึ้นเยอะมากเลยนะอ่ะก็
0: อ๋อนี่เจอแล้วพี่หมอเจอกับเกาหลีครับ
1: เกาหลีนะ
0: ครับก็เนี่ยเกาหลีชนะอินโดนีเซียไป2-0
1: เพราะนั้นทีมหญิงไทยเจอเกาหลี
0: ทีมหญิงไทยเจอเกาหลีสรุปอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังพรุ่งนี้เช้าคิงทีมชุดหญิงก่อนเวลา7 โมงเช้าไทยเจอเกาหลี
1: ครับ
0: หลังจากนั้นตอนเที่ยงทีมชุดชายไทยเจอ
1: มาเลเซีย
0: บวกกับโมฮัมหมัดลาดีที่เป็นสิงคโปร
1: ์พูดทำไมอ่ะหนุ่ยนี่คือผม
0: อยากจะรู้จริงๆเลยมันจะกล้าทำอีกไหมเอ้าม ันเล่นประเทศเป็นกลางอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผมอุตส่าห์เลี่ยงแล้วนะพรุ่งนี้ต้องส่งกำลังใจไปช่วยเชียร์เซปักตะก้อ2เหรียญทองนะครับ
0: เอามวยไหม
1: เอามวยสากลหน่อย
0: มวยสากลนะครับก็วันนี้มีข่าวดีพี่หมอ
1: ฮะ
0: นะครับเป็นการชกรอบแรกของมวยหญิงละ
1: ครับ
0: นะครับน้องหวานจุฑามาศรักศักดิ์นะครับเหรียญเงินเมื่อ3ปีที่แล้วที่หังโจนะครับเจอกับเฟรูซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถานนะครับอันนี้เป็นชกครบ3ยกนะครับจุฑามาศแพ
1: ้
0: 0-5ตกรอบแต่ข่าวดีอยู่คนนี้ครับรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายนะครับน้องบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะครับ
1: อดีต
0: เหรียญทองแดงโอลิมปิก
1: นะ
0: ไม่ใช่ต้องใช้คำว่าอดีตไม่ได้เพราะว่าโอลิมปิกครั้งปัจจุบันเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกคนปัจจุบันนะครับเจอกับฮวงง็อกใหม่จากเวียดนามนะครับก็เป็นฝ่ายชนะไปสบายๆ5-0เข้ารอบ8คนชนะอีกนัดนึงได้เหรียญทองแดง
1: ครับ
0: แน่นอน
1: ส่วนจุฑามาศเนี่ยผมดูอยู
0: ่
1: อันนี้1อันนี้ต้องยอมรับเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่า1อายุเยอะคือเร่งไม่ขึ้นบอกใช่เลยว่าตอนนี้ฝากไปยังสมาคมให้หานักมวยสากลหญิงนะครับ เขาบอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยเขารู้ว่า1เนี่ยไม่ได้ในเวทของเขาแล้วก็เขาอายุเยอะเร่งไม่ขึ้นนะครับก็ฝากไปอย่างแต่ข่าวดีของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นคุณพี่ชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมประกาศอัดฉีดนะครับไม่เกี่ยวนะกับการกีฬากับกองทุนพัฒนาก
0: องทุนให้2ล้าน
1: คุณพี่ชัยให้เหรียญทองเหรียญละ2ล้านเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง 500,000 อันนี้เท่ากันตัวเลขเท่ากันแต่คนละส่วนกัน
0: อ
1: ันนี้เพิ่งประกาศ
0: ดูนะพี่หมอมันอย่างนี้มันก็ต้องยอมรับนะว่ามาตรฐานมวยสากลสมัครเล่นของเอเชียมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เราเนี่ยก็โอเคละอะไรล่ะดีบ้างไม่ดีบ้างผสมปนเปกันไปก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นอีกกีฬาหนึ่งจริงๆนะพี่หมอที่กลับมาเนี่ยต้องคุยกันพอสมควรถ้าเกิดเราจะมองไปถึงกีฬาโอลิมปิก2028ที่ LA นะ
1: ครับอันนี้อดีต ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มวยสากลสมัครเล่นนี่เรายิ่งใหญ่มาก
0: ไปสมัยก่อนตอนเราหนุ่มๆ นะพี่หมอนะ
1: เหรียญทองอ่ะ
0: ไล่ตั้งแต่
1: สมรักอ่ะ
0: กูก่อนสมรักอีกสมัย
1: พี่ยาวอ่ะ
0: สมรักอ่ะสมรักคือ
1: เหรียญทองแรก
0: สมรักเนี่ยคือเหรียญทองปี2537ที่ฮิโรชิมาได้เหรียญเดียวก่อนนะก่อนที่รัฐพงศ์สิริสานนท์ฉลามนุกจะมาได้2เหรียญทองทีหลังเพราะว่านักกีฬาจีนมันโดนข้อหาใช้สารกระตุ้นตอนนั้น3เหรียญทองใช่ไห
1: ม
0: พอกลับมาปี2541ที่เอเชียนเกมบ้านเราที่กรุงเทพนี่แหละต่อยที่ Impact Arena นี่แหละหลายท่านผมเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังกันละกันImpact Arena เนี่ยถูกใช้งานครั้งแรกที่เล่นคอนเสิร์ตกันทุกวันเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้คอนเสิร์ตเล่นนะครับงานถูกใช้ครั้งแรกคือที่เอเชียนเก
1: ม
0: แล้วกีฬาที่ถูกส่งลงไปเล่นที่ Impact Arena ทุกวันเนี้ยก
1: ็
0: คือมวยสากลสมัครเล่นยุคนั้นนะพี่หมอสมรักษ์คำสิงห์คงสิทธิ์เวียงวิเศษวิชัยราชานนท
1: ์
0: ภาคภูมิแจ้งโคนาโอ้โหตอนนั้น5เหรียญทองจาก12เหรียญตอนนั้นยังไม่มีมวยหญิงตอนนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรเป็นถือว่าขึ้นจุดพีคเลยแหละแล้วก็มาหมดรุ่นสมรักก็กลายเป็นรุ่นของมานัทบุญจำนงต่อมาด้วยสมจิตจงจอหอหลังจากนั้นก็จะมีชัดชัยใช่ไหมครับมีเจ้าแก้วคงประยูนหลังจากนั้นมาก็จะดูซาซาไปตอนนี้ผมว่ามันเป็นช่วงฟื้นตัวของสมาคมมวยก็ดูแลให้เวลาเขาสักหน่อย
1: เอาใจช่วยนะครับโดยเฉพาะมวยสากลผู้หญิง
0: คร
1: ับบอกว่าโอกาสเยอะมากนะครับอันนี้ก็ฝากไปยังสมาคมเอาส่งกำลังใจไปช่วยนะครับท่านนายกคุณพิชัยชุนหวัชระ
0: คือผมเป็นกำลังใจช่วยให้กับนักกีฬาไทยทุกคนในเอเชียนเกมครั้งนี้แหละแพ้ชนะไม่ว่ากันพี่หมอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมที่หนีธงชาติไทยธงไตรงติดหน้าอกไว้นะคร
1: ับ นี่เป็นมวยเมื่อวานเนี้ยผมดูข่าวเราได้เหรียญเงินเป้าวิน
0: ยังครับพี่หมอ
1: เป้าวินได้ไหม
0: เป้าวินยังไม่ได้ครับมียิงปืนเลยพี่หมอ
1: ยิงปืนประเภทไหน
0: ก็เป้าวินเออใช่สกีต
1: เป้าวินไง
0: ใช่อ
1: ันนี้ต้องถือเป็นเป้าวิน
0: ใช่ใช่คือ
1: ที่ผมถามหนุ่ยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่ามีคนถามบอกว่าพี่หมอช่วยพูดในรายการทันเกมด้วย
0: ว่า
1: อันนี้สมาคมเป้าวินกับสมาคมยิงปืนไม่ใช่อันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นไอ้เหรียญเงินที่ได้เมื่อวานนี้ของสมาคมเป้าบินนะ
0: คืออย่างนี้พี่หมอในส่วนของถ้าเกิดเอาของโอลิมปิกเนี่ยพี่หมอยิงปืนกับเป้าบินเนี่ยมันคือกีฬาเดียวกันนะครับเป็นเป้าบินเนี่ยมันเป็นประเภทหนึ่งของกีฬายิงปืนนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมยิงปืนก็ยิงกันไปสมาคมยิงเป้าบินก็ยิงกันไปแล้วก็สมาคมยิงปืนกับสมาคมยิงเป้าบินเนี่ยอยู่ห่างกันไม่เกิน100เมตรมีศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬากกท.ขวางอยู่นั่นแหละนะครับอันนี
1: ้แต่บริหารงานเนี่ยไม่ใช่ชุดเดียวกัน
0: คนละชุดก
1: ันไม่เนี่ยคือเมื่อเช้าเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์เขาบอกว่าพี่คนเข้าใจผิดก็เลยผมต้องมาถามหนุ่ยว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งเงินบริหารชัดเจนมาก
0: คนละเรื่องกันเมื่อวานได้จากอิสราภาอิ่มประเสริฐสุ
1: ขใช่ใช่
0: นะครับก็ยิงได้31เหรียญทองเป็นของจีนนะครับเจียงยี่ติ่ง35ก็แพ้เยอะเหมือนกันนะสามเป้า
1: ใช่คือหนุ่ยที่พูดเนี่ยกำลังจะถามเหตุผลที่ถามเรื่องยิงปืนอดีตเนี่ยหนุ่ยจำได้ไหมยิงปืนนี่เป็นอีกสมาคมนึงที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับตอนหลังเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบเหงาอันเนี้ยที่ผมพูดเพราะเราอยากเห็นสมาคมที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเขาเรียกว่านักกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นยิงปืนยกน้ำหนักมวยสากลสมัครเล่น
0: ปืนเนี่ยโอภาสเรืองบรรยาพุทธมานพ
1: จัก
0: ริ ดภาติกรรมอ่ะรวมไปถึงลูกเขาด้วยจักริดกับมานพที่เป็นพ่อลูกกันนะครับชื่ออะไรวะเจ้าไก่เทวฤทธิ์มัจฉาชีพเคยยิงเพอร์เฟกต์มาแล้วอ่ะได้คะแนน400เต็มมาแล้วอ
1: ่ะ
0: หลังๆด้วยเหตุผลในเรื่องของการบริหารจัดการภายในอ่ะผมพูดตรงๆอย่างนี้เลยวิจารณ์ไม่เกรงใจกันเลยกันแล้วกันนะครับ ด้วยความบริหารจัดการภายในมันส่งผลกระทบต่อนักกีฬา
1: คร
0: ับ นะครับก็ดาวๆลงไปนักกีฬาเขาก็บ่นให้เราฟังอยู่เหมือนกันนะ
1: คิดถึงที่พูดเนี่ยเพราะว่าอยากให้กลับมาประสบความสำเร็จเหมือนอย่างยกน้ำหนักเมื่อกี้หนุ่ยรายงานเนี่ย
0: ค
1: ือตอนเนี้ยต้องบอกว่าโจทย์ยาก
0: ใช่
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมยกน้ำหนักเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับเสยยอดเสยยอดบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นประเภทไหนมีนักกีฬาจีนลงแข่งขันเนี่ยโอ้โหเหนื่อย
0: ก็มันก็เหมือนโอลิมปิกแหละเอเชียนเกมอ่ะเพราะว่าจีเกาหลีเหนือเนี่ยไอสองประเทศเนี่ยถ้าเกิดเป็นหญิงนะก็ระดับโอลิมปิก
1: นะเนี่ย
0: ในรุ่นเล็กๆนะเดี๋ยวนี้จีนเขาไปถึงไหนแล้วจีนเกาหลีเหนือไต้หวัน
1: จะหลบก็หลบไม่ได้เพราะว่านักกีฬาเราไม่มีความหลากหลายนี่เสียยอดบอกนะก็เป็นเบื้อเขาเรียกว่าช่วงแรกของทันเกมนะครับเดี๋ยวช่วงที่2นี่พลาดไม่ได้นะโอ้โหเรื่องฟุตบอลเนี่ยถึงแม้ว่าน้องอ๋อกับน้องบับเบิ้ลเขาจะพูดไปแล้วเมื่อวานแต่ผมก็ยังมีประเด็นอยากคุยกัน
0: เดี๋ยวมีบิวภูริพลแถมอีกนิดนึงวันนี้วิ่งรอกันเลือกพี่หมอ
1: นะฮะอ่ะพักกันสักครู่ครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลฟ์ Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
4: Hello.
3: คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล FM 106เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับจันทร์พุธศุกร์ก็เวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับถ้าเป็นอังคารพฤหัสก็เชิงวิเคราะห์นะครับเมื่อช่วงต้นเราพูดถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมเรื่องของกรีธานะครับเพราะว่าน้องบิวภูริพลนะครับวันนี้ลงแข่งขันรอบคัดเลือกใช่ไหมฮะ
13: ครับก็วันนี้น้องบิวจะลงแข่งขันรอบคัดเลือกเราส่ง100เมตรชายเราส่ง2คนนะพี่หมอนะ
12: ครับ
13: ก็คือบิวจะวิ่งฮีทที่1นะครับเวลาประมาณ18:08 ตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วอีกคนนึงนะครับก็มีน้องตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์
12: คร
13: ับ
12: อ
13: ันนี้วิ่งฮีทที่6เวลาประมาณ 6:48 นาทีตามเวลาประเทศไทย
12: ครับ
13: นะครับการแข่งขันในรอบแรกเนี่ยพี่หมอมีทั้งหมด6ฮีทก็จะเอานักกีฬาเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้แล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะเล่นในวันพรุ่งนี้จะวิ่งในวันพรุ่งนี้เหมือนกัน100เมตรชายจะวิ่งเวลา 20:20ย้ำนะครับพรุ่งนี้20:20ใครจะลุ้นเทพบิวของเรานะครับดูตามสถิตินะพี่หมอ
12: ครับ
13: ตอนเนี้ยถ้าเกิดดู personal best กับ season best ในปีเนี้ยนะพี่หมอนะบิวดีสุดอ่ะพี่หมอ
12: ครับ
13: นะครับถ้า personal best ของเราเนี่ยบิวทำไว้ 9.94 เท่ากับเจิ้นยี่เสียจากจีนแต่ถ้าเกิดเป็น season best ก็คือในฤดูเนี้ยในปีเนี้ยนะพี่หมอนะบิววิ่ง 9.99
12: ครับ
13: นะครับที่เหลือเนี่ยก็คู่แข่งสำคัญก็จะมีชูไฮอิทาดะของญี่ปุ่นนะครับยูกิโคอิเกะ ของญี่ปุ่นคนนี้ Personal BSD นะที่หมอ 9.98
12: ครับ
13: นะครับมีอับดุลลาห์มูฮัมเหม็ดจากซาอุมูฮัมหมัดมูฮัมเหม็ดจากมาเลเซียคนนี้ก็ไม่เลวพี่หมอวิ่ง 10.09
12: ครับ
13: แต่ 10.09 ถ้าวิ่งกับคิดว่าบิลเนี่ยนะ 0.01 0.02 วิเนี่ยพี่หมอ49บาทใช่ไหมนะครับมีนักวิ่งอิหร่านนะครับแล้วก็จูเลียนเดอีซิงจากอินเดียคนนี้ก็ไม่เลวชื่อที่ผมอ่านมาเป็นนะพี่หมอน่าจะไปโคจรไปเจอกันถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อก
12: ในรอบชิง
13: ก็น่าจะไปเจอกันในรอบชิงเช่นเดียวกับ100เมตรหญิงพี่หมอโปรแกรมเดียวกันครับวิ่งรอบแรกวันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปวิ่งรอบรองกับรอบชิงในวันพรุ่งนี้โดยประเภทหญิงของเราส่งน้องถูนะครับสุการดาเพชรรักษานะครับกับจิราภัทรขานอ่อนตาลงเป็น2นักกีฬาที่ลงแข่งขันแต่ดูสถิติแล้วเนี่ยพี่หมอก็ค่อนข้างจะเป็นรองคู่แข่งขันจากจีนจากฟิลิปปินส์จากสิงคโปร์รวมไปถึงนักกีฬาเจ้าถิ่นด้วยนะครับนักกีฬาที่มีสถิติPB Personal Best ดีสุดเป็นเฉินยู่เจียจากจีนนะครับอันนี้ก็ติดตามเชียร์กันได้สำหรับพีทาวันนี้นะครับจะมีการแข่งขันวิ่ง100เมตรในช่วงเย็น
12: ๆครับอ่ะส่วนฟุตบอลชายเอเชียนเกมตอนนี้เข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผลการประกบตามซีดนะครับ วันประเทศทีมไทยเนี่ยจะลงแข่งนะครับในวันที
13: ่
12: วันเสาร์แต่พรุ่งนี้นะครับวันที่25กันยายนจะมี2คู่นะครับเกาหลีใต้พบเวียดนามนะครับอีกคู่หนึ่งอุซเบกิสถานจะพบกับซาอุดิอาระเบียนะครับในขณะที่ทีมชาติไทยจะแข่งวันเสาร์ที่26พบกับจีนในขณะที่ญี่ปุ่นจะพบกับเกาหลีเหนือนะครับผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้กับเวียดนามจะพบกับผู้ชนะระหว่างไทยกับจีนส่วนผู้ชนะระหว่างอุซเบกิสถานกับซาอุดิอาระเบียจะพบกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนื
13: ออ
12: ันนี้ชัดเจนนะสำหรับฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับตอนนี้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแล้วก็ประกบ4จนถึงรอบชิงชนะเลิศแล้ว
13: ก็เจอกับจีนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแพ้ญี่ปุ่น 3-0 เนี่ยนี่พี่หมอเมื่อวานนี้ผมนั่งดูกันอยู
12: ่
13: กับ2ผู้จัดของเรานี่แหละที่จะเข้ามาจัดวันพรุ่งนี้แหละคุณอ๋อกับคุณบับเบิ้ลเมื่อวานนั่งดูอยู่ด้วยกันเพราะว่าไปงานเขาดำของคุณพ่อ เพื่อนร่วมงาน ที่มีคมชัดลึกมา
12: ครับ
13: นะครับก็นั่งดูกันไปเชื่อไหมพี่หมอเมื่อวานเนี้ยมันมีอยู่2ความเห็นความเห็นที่1กับญี่ปุ่นน
12: ะ
13: ต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้โหไม่ไหว
12: สู้ไม่ไหว
13: ไม่ไหว
12: สู้ไม
13: ่ไหว
12: เขา21ปีนะหน่วย
13: เขาเตรียมทีมชุดนี้ไว้โอลิมปิกเพื่อจะไปคัดโอลิมปิก2028แล้วใช้ทีมชุด21ปีไปนะครับ2ของเราก็ส่งตัวสำรองลงไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นไปตามแผนที่ทางโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลวางไว้คือถ้าผ่าน2นัดแรกกับเติร์กผ่านสองกับฮ่องกงเนี่ยเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยมันมีโอกาสทางเลือกเยอะแยะ
12: ครับ
13: ซึ่งมันนำไปสู่สาเหตุประการที่3ไงพี่
12: ครับ
13: ถ้าเข้าที่1เจอเกาหลีเหนือ
12: ครับ
13: เข้าที่2เจอจีน
12: ครับ
13: เลือกอะไรดีล่ะญี่ปุ่นเขาไม่ต้องเลือกถูกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอใครก็ได้อยู่แล้วฟุตบอลเขาพัฒนาไปไกลมากเมื่อวานสังเกตได้เลยพี่บอก21กับ23บอล1ต่อ1
12: สู้เขาไม่ได้
13: สู้เขาไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้บอลเราเนี่ยนะผมนั่งดูกัน3คนน่ะแต่นั่งดูไปก็นั่งคุยกันไปอ่ะนะสุดท้ายจบประมาณเนี่ยถามกันคำเดียวไทยมีโอกาสยิงประตูญี่ปุ่นสักครั้งไห
12: ม
13: บอลเข้าไปในโซน3น้อยมากพี่หม
12: อ
13: แล้วก็แต่ว่าโอเคแหละด้วยเหตุผลประการทั้งปวงมันเข้ารอบแล้วแล้วเราเชื่อว่าเจอจีนเนี่ยน่าจะดีกว่าเจอเกาหลีเหนือ
12: น
13: ะครับ
12: ครับ
13: ก็อันนี้ก็เป็นวิถีฟุตบอลที่ตั้งเป็นข้อสังเกตนะพี่หมอ
12: ถือหน่อยถ้าเราพูดถึงฟุตบอลเมื่อคืนนี้ผมเติมนิดนึง
13: ครับ
12: ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ชุด21ปีนะที่หนุ่ยพูดเนี่ยผมเห็นด้วยทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวรูปแบบการเล่นระบบทีมเวิร์คนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบญี่ปุ่นนะผมชอบ รู้อยู่แล้วว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรแล้วก็เรียกว่านักเตะที่ลงมาทุกคนเนี่ยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาดีมากเลยนะครับแม้กระทั่งช่วงปลายของครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยดูสิ
13: ผู้เล่นนะครับก็ยิง 3-0 แล้วบอลควรนิ่งหน่องกันได้แล้วไอ้พี่บอกตามมารยาทใช่ป่ะมันยังจะยิงอีกเอาสิ
12: ครับเอาใจช่วยนะครับ
13: แต่คราวนี้ประเด็นถ้าแข่งวันที่26เวลา 13:00
12: น
13: ไทยรัฐทีวีกับ ASPay ถ่ายทอดสดที่น่าติดตามก็คือชนะเจอเกาหลีใต้กับเวียดนามใช่ไหมถ้าเจอเกาหลีใต้สมมติเราชนะนะสมมติก่อนนะโอ้โหก็ฝันไปไกลเลยแล้วเจอเกาหลีนี่อะไรเดียย้อนรอยเอเชียนเกม2541แล้วหัวหน้าสามโค้ชไทยคนยิงเกาหลีใต้ก็เล่นโกนะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอเวียดนามพี่หมอเอาละวะล้างตาชิง4เกมล้างตาอาเซียนครับแค้นทุกอย่างที่อะไรนะเหมือนอะไรติดอยู่ในตานะฝีในตาฝีเนี่ยมันจะถูกบ่งนัดนี้หรือเปล่าสมมติจะไปเจอก็จะไปเจอรอบรองชนะเลิศนะครับวันที่30กันยาส่วนบอลเนี่ยจะชิงกันวันที่3ตุลาก่อนพิธีปิดการแข่งขัน1วันอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทีมอายุอยู่23ของเราก็แล้วกันเมื่อวานนี้เจ้ามิกยศกรบุรพาไม่ได้ลงเลย
12: ไม่ได้ลงเลย
13: คิดถูกคิดผิดเ
12: ออก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางธวัชชัยวงศ์ตระกูลเขาก็อยากให้เพราะเจ้ามิกเนี่ยต้องบอกว่าเดินทางโอ้โหตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่
13: นั่งเครื่องบินมากกว่านั่งรถเนี่ย
12: คือเหนื่อยอะเหนื่อยนะอ่ะก็ไม่ว่ากัน
13: โอเคเมื่อวานนี้ธนกิจโชติเมืองปักก็ไม่ได้ลงเลยนะพักยาวๆเลยนะไว้เจอกับทีเนี้ยอย่างนี้พี่หมอคอมันเข้ารอบแล้วมันเล่นสบายนะครับโอ้แต่ว่าผลงาน2นัดของธวัชชัยที่พาทีมเข้ารอบนี่ผมว่าก็ใช้ได้นะขนาดการเตรียมทีมถือว่าก
12: ระท่อนกระแท่นเรื่องตัวผู้เล่นด้วยหน่วย
13: ผมจะใช้คำว่าทุลักทุเลนะกระท่อนกระแท่นพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโบนัสไหมเพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ย
12: มีการต่อสัญญาหรือเปล่า
13: บอกว่าหมดเอเชียนเกมเนี่ยสัญญาคุมทีมของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลกับยู23จะหมดลงควรต่อไหม
12: มันต้องต่ออยู่แล้วคือผลงานอย่างนี้ต้องหนุ่ยอันนี้ผมก็หวังว่าสมาคมน่าจะพิจารณานะครับในเรื่องราวเหล่านี้
13: แต่ว่าอินไซต์เรามามีเสียงกระซิบมาบอกว่าต่อแล้วนี่ใช่ไหม
12: ก็มีโอกาสต่อสูง
13: มีโอกาสต่อสูงสิ่งที่ถามพี่บอกต่อเลยต่อเสร็จแล้วขึ้นเงินเดือนให้เขาไหม
12: ผมไม่ทราบว่าเงินเดือนเท่าไหร่ครับท่านนี้อ่ะมาที่ฟีฟ่าอาเซียนครับ2026นะครับที่มีการเรียกเก็บตัวตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้วันอังคารก็เดินทางไปที่อินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วและจะลงสนามนะครับ26กันยาพบกับปากีสถาน29กันยาพบกับเวียดนามแล้วก็2ตุลาพบกับฟิลิปปินส์ในกลุ่มเนี้ยเอาแชมป์นะครับของกลุ่มไปเล่นกับกลุ่มอีกกลุ่มนึงเอาเรียกว่ารวมรอบชิงชนะเลิศเลยซึ่งมาถึงวันเนี้ยวันที่24อีก2วันจะแข่งแล้วลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดลดแล้วนะแล้วก็เงินรางวัลก็ลดแล้ว
13: ใช่ลดหมดทุกอย่าง
12: แต่เมืองไทยตอนนี้ยังไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ
13: ผมได้ยินว่าค่ายหนึ่งพี่หมอค่ายหนึ่งก็แล้วกันนะครับไม่ได้ค่ายที่ถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกก็แล้วกันนะกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะว่าในการทำอีเวนต์อย่างเงี้ยพี่หมอบอลเล่น3นัดรวมถึง4นัดรอบรองรอบชิงชนะเลิศด้วยเนี่ยบอกตอนแรกเปิดมา100ล้านเนี่ยเป็นผมก็ไม่ซื้อบอลนัดละ25ล้านฮะแล้วบอลรอบแรกอ่ะมันมีอะไรบอลจริงๆก็คือต้องเข้าชิงแหละแล้วก็ถึงจะมีคนใช่มั้ยพี่หมอถึงจะมีคนมีเรตติ้งมีอะไรหน่อยนึงซึ่งเอาเป็นว่านะณวินาทีเนี้ยทำใจเลยพี่หมอไปเตรียมตัวหาช่องทางธรรมชาติกันเอาเองก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้ยุนะครับแต่ว่าผมไม่พูดท่านๆก็รู้กันแหละแต่ว่าโอกาสที่จะถ่ายทอดสดมีน้อยน้อยมากจริงๆพี่หมอ
12: คือแพ้อ่ะหนุ่ยอันนี้พูดตรง
13: ๆ
12: คือถ่ายทอดสดรอบแรก3นัดแล้วถามว่านัดที่ลงสนามอย่างเจอปากีสถานเนี่ยมันไม่อิมแพคมันไม่แรงนะจะมาแล้วนัด2เจอเวียดนามนัด3เจอฟิลิปปินส
13: ์
12: ผมมองว่า impact ไม่แรงแล้วก็ ค่ายที่จะซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยต้องใช้เงินจำนวนมากเวลามันเหลือแค่2วัน
13: ได้ยินว่าทรูอ่ะผมพูดเลยก็ได้ชื่อค่ายแล้วว่าเขาคิดอยู่ว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าแต่เป็นผมก็แยงๆแหละพี่หมอเกิดจากพัดจับขู่เข้าชิงขึ้นมามีโทรศัพท์จากฝ่ายการเมืองผ่านนายกสมาคมไปขอให้เขาดูฟรีขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยผมว่าเป็นผมก็แยงๆอยู่เหมือนกัน
12: หนุยมองชุดฟีฟ่าอาเซียนครับจะเป็นไงบ้างเพราะว่าแอนโทนีฮัสซันเราไม่พูดถึงเรื่องตัวผู้เล่นแล้วนะ
13: ครับ
12: พูดว่าถามว่าหนุยมั่นใจไหมว่าจะได้แชมป
13: ์ไม่พี่ไปดูอินโดนีเซียก่อน
12: ตอบไม่ได้คิดเลยนะคิดนะ
13: ไม่คิดเลยพี่ไปดูอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียส่งรายชื่อผู้เล่นผมได้ยินมาอย่างนี้นะครับรายชื่อผู้เล่นชุดคัดบอลโลกก็แปลว่าอะไรพี่บอไอตัวโอนสัญชาติไม่ให้โอนสัญชาติหรอกตัวนอกตัวอะไรเนี่ย
12: มาครบ
13: มากันครบนั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองความพร้อมของเราโอเคละมันเป็นชุดที่ใช้ได้ประมาณสัก 80-85% แต่ตอนเนี้ยผมพูดตรงๆนะพี่หมอของเราไปเต็มร้อยผมก็ยังไม่แน่ใจเลยนะว่าจะผ่านเวียดนามกับผ่านอินโดนีเซียมันอาจจะทำได้แค่สูสีพอว่าดรอปลงไปเนี่ยนั่นประเด็นที่หนึ่งมันจะไหวไหมสองการไปเล่นในดินแดนอินโดนีเซียเนี่ยพี่หมอคนดูเยอะแล้วก็อินโดนีเซียเขาก็กดดันเราก็กดดันกรรมการก็กดดันทุกอย่างมีอะไรกดดันทั้งหมดผมถึงบอกว่าโอเคล่ะแชมป์เนี่ยมันเป็นความหวังความหวังหนึ่งแต่ในมุมผมไม่ง่ายครับรับรองได้ว่าไม่ง่ายก็แล้วกันนะครับยิ่งเงินรางวัลตอนแรกตั้งไว้ล้านหนึ่งใช่ไหม
12: เหรียญ
13: ไปไม่ถึงฝั่งฝันลดลงมา 35% เลยโอ้ผมก็ไม่เข้าใจฟีฟ่าเขาเหมือนกันนะ
12: ถ้าเขาไม่ประสบความสำเร็จในการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด
13: ก็มันโยนหินถามทางแล้วมันโยนหินหายต่อมอ่ะเหมือนโยนน้ำไปเสร็จแล้วมันเหมือนอะไรนะที่เขาออกมาเป็นวงอ่ะใช่ไหมพี่หมอเสร็จแล้วก็กระทบฝักแล้วมันก็หายไปมันไม่มีการตอบรับแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่า
12: เอาว่าหน่วยสรุปว่า FIFA อาเซียนเราไม่ได้แชมป
13: ์เอาเป็นว่าผมเชียร์ให้ได้แชมป์แต่ผมพูดว่ายากก็แล้วกันถ้าเกิดให้ฟันธงว่าได้แชมป์ไม่ได้แชมป์เกิดมันได้ขึ้นมาผมใช่มั้ยพี่บอกผมก็อยากให้ได้เพียงแต่ว่าผมว่ายาก
12: อ่ะผม
13: ว่าไม่ผ่านอินโดเอา
12: ถ้าไม่ผ่านอินโดไม่ได้แชมป
13: ์ครับ
12: แอนโทนีฮัตสันในมุมมองของหนุ่ยจะได้ทำงานต่อ
13: เขาต่อสัญญาไปแล้ว
12: ไม่ถึงเอเชียนคัพรู้ไง
13: เออเขาต่อสัญญาไปแล้ว
12: ถ้าไม่ได้แชมป์นี่ถือว่าล้มเหลวนะ
13: ฮะ
12: แล้วสมาคมหน่วยการต่อสัญญาเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของเอกสาร
13: ใช
12: ่แต่ถ้าสมมติว่าท่านนายกสมาคมคุณเดือนพันล่ำซ้ำอาจจะบอกว่าเออแอนโทนีฮัตสันทำทีมไม่ประสบความสำเร็จอยากจะเอาคนอื่นมาเช่นซิโก้อะไรอย่างเงี้ย
13: อันนั้นตามใจเขาเลยแต่ผมมองอย่างนี้พี่หมอผมไม่ได้มองว่าเอาแชมป์หรือแชมป์ไม่ได้แชมป์มาเป็นตัววัดผมมองของประสิทธิภาพในการบริหารทีมว่าโอเคสมมติอะพี่หมอเล่นๆไปมันเล่นดีบุกอยู่ข้างเดียวอะแล้วมันซวยทำเข้าประตูตัวเองเหมือนไอ้อะไรนะไอ้ลิซานโดมาร์ติเนสอย่างเงี้ยถูกไหมพี่หมอ
12: ลิซานโด
13: มาร์ติเนสมันสวยเข้าไปแล้วแพ้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ว่าไอ้โทนี่ฮัสสันไม่ได้ใช่ไหมพี่หมอแต่ถ้าเกิดโอเคมันเล่นให้เป็นสับปะรดคุยเลยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันนั้นน่ะโค้ชก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆอ่ะสมมติบอลเล่น90นาทีบุกเขาสัก89นาทีอย่างเงี้ยสวยโดนไปลูกสัปปะกงเข้าไปอย่างเงี้ยแพ้เราก็ไปว่าเขาไม่ได้อันนี้ต้องขอดูภาพรวมของเขาก่อนแล้วกันว่าได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ยังไม่อยากไปบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แชมป์มันคือความล้มเหลวบางทีคนมันเล่นดีนะพี่หมอมันเจอแจ็คพอตอะไรบางอย่างเข้าไปก็เขาเรียกอะไรนะข่าวเคราะห์ถือว่าช่วยไม่ได้ก็แล้วกัน
12: เอาเป็นว่าช่วยกันเชียร์แล้วกันนะครับสำหรับฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับเหลืออีก2วันลุ้นนิดนึงเรื่องการถ่ายทอดสดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแล้วก็ลุ้นว่าไทยจะได้แชมป์หรือเปล่าวกกลับมาที่มหากรรมกีฬาเอเชียนเกม
13: ส์ครับ1ครับ
12: ถามหน่อยว่าก่อนไปเนี่ยมีมิสเตอร์เพรสแล้วก็มีการคาดเดาปรากฏว่า14เหรียญทองตอนนี้เดินทางมา5วันแล้วจากวันพิธีเปิดนะครับ
13: ครับ
12: ถามหน่อยว่า14เหรียญทองยังยืนยันว่าจะได้มั้ย
13: โอ้โหสูสีนะพี่บอกเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดจะพูดอ่ะ14ใช่ไหมตอนนี้เรากำไรมา2นะคือตัวอีก2เหรียญที่อยู่ดีลอยมาจากขี่ม้าเมื่อวานนี
12: ้
13: กับตัวของ Mix Martial Art ขอประทานอภัยครับหรือ MMA เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโพย เพราะฉะนั้นเนี่ย
4: ที่เหลือมันยังมีลุ้นหมดใช่ไหมแต่ก็พรุ่งนี้สมมติว่าเข้า2มันต้องดูกันวันต่อวันแต่ผมเชื่อว่าเอาอย่างนี้นะตอนนี้12ถึงแน่ๆพี่หมอน่าจะนะน่าจะถึงแน่ๆ14มีโอกาสสูงที่จะถึงเผลอๆอาจจะเกิน14ด้วยซ้ำนะครับก็ถือเป็นข่าวดีคือผมบอกพี่หมอแล้วว่าบางสมาคมอ่ะพี่หมอเขาซุกคือเขาซุกเหรียญทองไว้
12: กำลังจะว่าเทควันโดใช่ไหม
4: บางสมาคมเขาก็ซุกไว้อย่าง MMA อย่างเงี้ยคนที่เป็นนายกสมาคม MMA นี่เป็นระดับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องกีฬาสูงมากนะพี่หมอนะอาจารย์นัทเป็นมือทำงานของเสถวีปจันทรโรจน์เก่านะครับทำเคยทำไอ้นี่ได้สามอำนาจลื่นเลิงอะมวยอาชีพอะนะ พวกเนี้ยความรู้ความสามารถสูงแล้วบางทีเขาก็ซุกเหรียญทองไว้แล้วก็มาเปิดตรงเนี้ยพี่หมอกลายเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแต่ก็มีบางสมาคมเหมือนกันประเภทเว่อร์บอกกกท.ไว้อย่างหนึ่งเพราะว่ากลัวจะไม่ได้งบพอทำจริงมันออกมาอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นหักกบลบกบหนี้กันไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะออกมาประมาณนี้แต่ผมว่า เอาว่าในมุมผมนะพี่หมอนะจะอยู่ระหว่างสัก12ถึง15เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็แล้วกันลองดูกันไป
12: ไม่แต่หนุ่ยรู้ไหมว่าคนในแวดวงกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าเกินแน่นอน
4: ก็มันกำไรอยู่ตอนนี้
12: เขาไม่หนุ่ยเขาบอกเลยนะว่าเซปักตะก้อเนี่ยนะเอาว่าไม่ต้องได้4นะได้3ก็พ
4: อ
12: เขาบอกว่าเรามีลุ้นนะจากบิวภูริทัศน
4: ์ภูริพล
12: บิวภูริพลแล้วก็เจ้าวิวกุลวุฒิเขาบอกเลยว่าครั้งเนี้ยเจ้าวิวสมบูรณ์มาก
4: เมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณอ๋อลูกสาวเขาเล่นแบดอยู่ติดเยาวชนทีมชาติด้วยบอกว่าเราก็พูดกันอย่างนี้เหมือนกันบอกว่าเฮ้ยผ่านโจนาธานได้เว้ยใช่ไหมพี่หมอก็น่าจะมีลุ้นเว้ยวิวบอกเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อบอกว่าไม่ใช่วิวคุณอ๋อพูดบอกว่าเดี๋ยวเราดูประกบสายออกมาก่อนแล้วกันว่าสายโดนหนักขนาดไหนเพราะว่าเกมอย่างเงี้ยมันตีติดกันใช่ไหมพี่หมอแล้วแบดมันไม่ได้ห่างกันเยอะแล้วจังหวะคือนักแบดทุกคนอ่ะพี่หมอเวลานักกีฬาทุกคนแหละเวลาเล่นเนี่ยเขาจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับวันที่ตีดีอย่างวิวเนี่ยแบดสองรอบที่ผ่านมาเล่นดีหมดเลยนะแล้ววันหนึ่งเกิดสมมติว่าวันหนึ่งไปเจอมือสูสีหรือมือที่เป็นรองก็ได้เป็นรองเราอ่ะนะเล่นไม่ดีขึ้นมาทำยังไงบางทีมีร่างกายกรอบขึ้นมาเหมือนอย่างเจ้าอีคิวพันิชพลอย่างเงี้ยพี่หมอไม่งั้นถามว่าไอ้วันนั้นยังดีนะที่เราผ่านไต้หวันถูกป่ะแต่ว่าพอไปเจอกับอินโดไม่มีอีคิวเป็นไงตอนขนาดมีอีคิวก็ยังแบบมือสองอะเนาะเรากะว่าเรากินสามเดียวพี่บอกคู่เราสู้เขาไม่ได้หรอกพอไม่มีอีคิวเรียบร้อยเลยเห็นไหมเนี่ยมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในแบบบินตันเพียงแต่ว่าบิลก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันเป็นความหวังหรือเหมือนกันถ้าอยู่ในฟอร์มอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรพลิกล็อกมีโอกาสที่จะลุ้นเหรียญทองเหมือนกันเรียกได้ว่าซุกได้เหมือนกันติดเหรียญแน่ๆไอวิวเจ้าวิวของผมเนี่ยนะน่าจะติดเหรียญแต่จะเป็นทองเงินทองแดงเดี๋ยวเราว่ากันพี่
12: ยูยิสู
4: ยูยิสูผมเจอนายกแก้วเมื่อ2วันที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วไปงานขาวดำเหมือนกันแก้วก็บอกว่ามีโอกาสได้พี่แต่ว่าก็แล้วแต่วันเหมือนกัน
12: สุ
4: กแก้วก็สุกแก้วก็สุก
12: เรือพาย
4: ไม่มี
12: เรือใบได้
4: เพราะว่าอีเวนต์บางทีมันมีคนแข่งอยู่ไม่กี่ชาติแล้วเราเป็นระดับแชมป์เอเชียแชมป์โลกอะไรอยู่อย่างนี้ดีกีมันดีกว่าพี่บอกเขาก็ประเมินตามนี้ครับ
12: โอ้แม่แก้วต้องบอกว่าคนกีฬาน่าจะมีความสุขแล้วก็ใครอยากดูการถ่ายทอดสดนี้โอ้โหมากช่องเลยนะที่มีการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมครั้งนี้ผมว่าเป็นการถ่ายทอดสดมากที่สุด
4: เดี๋ยวนี้ถ่ายจนไม่รู้ถ่ายช่องไหนกันบ้างเอาง่ายๆหลักๆเลยนะที่บอกนะไทยรัฐทีวี
12: ช่องวัน
4: ช่อง PPTV
12: โมเดิร์นไนท์
4: ทีสปอร์ต NBT แต่เอาชัวร์ๆไป AIS Play มีให้ดูทั้งหมด17 ช่องเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
12: นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับถ้าอยากฟังเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ก็วันอังคารพฤหัสนะครับถ้าเป็นเรื่องราวฟุตบอลไทยเชิงลึกก็จันทร์พุธศุกร์วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับหนุ่ยนนทรีลาไปก่อน
4: สวัสดีครับ
14: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
15: ที่
3: จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันที่ด้านของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้นะครับที่ FM 106 MHz ครับหรือว่าทักทายผ่านทางเพจ Facebook ที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตได้นะครับรวมทั้งช่องทางอื่นเช่นเรื่องของ TikTok เรื่องของ YouTube นี้เราก็ทำแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องราวในที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเชิงสุขภาพครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะสับสนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเล็บครับมันมีการแชร์ลักษณะของเล็บที่บอกโรคได้ครับอ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดมีลักษณะต่างๆนะ1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยมันจะบอกโรคได้แต่ว่าก็มีการออกมาแย้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวกรองประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเนี่ยคนก็เอ๊ะแต่ว่าบางอันมันก็อ่านแล้วก็ดูมันก็คุ้นๆอยู่นะว่าเรื่องจริงนะครับงั้นคำถามคือตรงลักษณะของเล็บบอกโรคได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็อาจจะขอแย้งกระสุนขอตั้งข่าวปลอมเนี่ยว่าให้นับว่าเป็นเรื่องจริงครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องมาอาจจะไม่ใช่อาจจะตื่นกลัวเกินไปหรือเชื่อกันไปเองนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าสามารถนะเล็บเนี่ยมันสามารถจะบอกโรคหรือบอกความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับนะอย่างที่เขาแชร์กันในรูปเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องสีของเล็บผิดปกติเล็บมีเส้นแนวตั้งเล็บมีแถบสีดำเล็บมีจุดสีขาวเล็บเขียวม่วงอะไรเงี้ยครับนะก็หลายอันก็จริงๆมันก็มีรายงานอยู่นะครับนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ทางด้านผมบอกว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางด้านสุตตันเขาปลอมเขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจที่สอบที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝันธงนะว่ามันเป็นเรื่องที่ลิสต์มาบอกว่าเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงเพียงแต่แนะนำว่าขอให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยนะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองแค่แบบอ่านทำนายพวกนี้แล้วก็รีบไปซื้อยามาเพราะเข้าใจว่าเป็นโรคในโรคนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะก็ควรจะต้องให้พบแพทย์ฉะนั้นจริงๆก็มันก็คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นข่าวปลอมหรอกจะเป็นที่ถ้าทางศูนย์เรียกว่าข่าวบิดเบือนอาจจะพอเข้าใจได้นะครับเนี่ยเราไปดูซิบอกว่าไงบ้างบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านเพจทางด้านการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามคำแหงที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็มีอธิบายไว้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเราเนี่ยครับว่ามันสามารถจะบอกถึงอาการเขาเป็นโรคได้หลายอย่างนะครับนะจริงๆเล็บมันคืออะไรเล็บมันก็เป็นหนังส่วนหนึ่งของหนังลำพาเหมือนกันนะถึงแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่กระดูกนะครับมันเป็นโปรตีนใช่ไหมมันก็เป็นหนังลำพาที่ตายแล้วแล้วก็อัดแน่นเป็นชั้นนะครับจนกระทั่งแข็งแล้วลักษณะมันค่อนข้างจะโปร่งแสงและเมื่อคลุมอยู่ที่นิ้วมือนิ้วเท้านะพวกงานอันตรายต่างๆได้มันก็เลยช่วยกันทำให้เกิดเป็นเล็บของเราขึ้นมานะครับปกติแล้วเล็บเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับได้บอกว่ามันจะต้องดูแล้วสีชมพูจางๆนะครับมองมันจริงๆมันคือสีจากเรื่องของผิวหนังใต้เนื้อของเล็บนั่นแหละนะครับคือตัวผิวของเล็บเนี่ยก็ควรจะเรียบนะครับนะมีความแข็งแรงนะครับนะดูแล้วก็มีความหนากำลังปกตินะไม่ได้หนามากหรือว่าไม่ได้น้อยบางเกินไปถ้ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาอันนั้นแหละแสดงว่าเล็บไม่ปกติแล้วแล้วก็เป็นการเตือนอันตรายต่อร่างกายได้จริงๆนะครับนะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเล็บเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยงอออกมานะเล็บมืออาจจะที่ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวันนะครับส่วนเล็บเท้าอาจจะค่อนข้างงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่านะครับนะก็ลักษณะที่เราจะต้องดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นบอกว่าดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาว่าไงบ้าง นะครับบอกว่าลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับของเล็บที่เป็นข้อสังเกตเช่น1 นะครับเล็บหนาหรือบางกว่าปกตินะครับก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นเล็บหนานะครับส่วนถ้าเล็บบางนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มเล็บเปราะแตกง่ายแล้วนะครับนะข้อ2คือเล็บเป็นหลุมหรือผิวขรุขระอันนี้ก็พบในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบนะครับหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมข้อ3คือตรงจมูกเล็บนะครับจมูกเล็บเกิดมีการอักเสบบวมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มือเปียกน้ำบ่อยๆเ ทำความสะอาดบ้านล้างจานนะครับทำให้ผิวหนังรอบๆเล็กเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ได้เป็นร่องๆได้นะครับข้อ4คือถ้าปลายเล็บมีการแยกออกนะครับนะก็อาจจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดมาครับโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยด์โรคเชื้อราโรคผื่นผิวหนังได้นะครับหรือที่ก็เป็นเรื่องของยาได้แล้วก็ถ้าเล็บข้อ5คือถ้าเล็บเปลี่ยนสีมีเลือดออกใต้เล็บอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ไปกระแทกมาแรงๆนะครับจะเป็นกีฬาที่มีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยครับนะแต่ถ้ามันเกิดจากกีฬาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันนานๆเนี่ยอาจจะต้องให้แพทย์ตรวจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับนะมีเล็บอีกหลายๆแบบที่เราจะต้องไปสังเกตดูฉะนั้นการดูความผิดปกติของเล็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติแล้วเป็นนานๆแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากๆก็ลองปรึกษาแพทย์ดูครับนะเผื่อจะได้คำตอบไปได้ว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างนะครับฉะนั้นจะไปบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะเลยคงไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเล็บสามารถจะบอกความเป็นโรคได้ครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
5: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาค

มาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: ข่าวแรกที่เราจะต้องมาแสดงความยินดีนะคะกับน้องเมเมอร์รอยัลค่ะคนไทยคนแรกนะคะที่คว้าแชมป์บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จค่ะเป็นข่าวดีที่ทำเอาคนไทยทั้งประเทศใจฟูไปตามๆกันนะคะกับการกวด
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและน้องแจ็คกี้ชาคลีนนะครับ30นาทีต่อจากนี้เดี๋ยวติดตามข่าวสารนะครับมากมายนำมาฝากกันในวันนี้นะครับโดยเฉพาะพลังของคนไทยที่โอ้โหใจฟูสุดๆในวันนี้ใช่ไหมแจ็คกี้
1: ใช่แล้วค่ะกับข่าวแรกที่เราจะต้องมาแสดงความยินดีนะคะกับน้องเนเน่รอยัลค่ะคนไทยคนแรกนะคะที่คว้าแชมป์บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จค่ะเป็นข่าวดีที่ทำเอาคนไทยทั้งประเทศใจฟูไปตามๆกันนะคะกับการคว้าแชมป์ในรายการประกวดที่โด่งดังที่สุดในโลก อีกรายการหนึ่งอย่าง America's Got Talent นะคะโดยหลังจากที่น้องเนเน่สาวน้อยชาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตประเทศไทยได้โชว์การแสดงแบบเหนือชั้นไปเมื่อวานเช้าวันนี้ค่ะตามเวลาประเทศไทยนะคะก็เป็นเวลา

0: ประกาศผลและผลก็ไม่พลิกโผค่ะเมื่อน้องนะคะได้รับโหวตท่วมท้นจากผู้ชมในอเมริกาจนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยน้องเนเน่นะคะจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ33ล้านบาทซึ่งสามารถเลือกรับได้2แบบด้วยกันค่ะก็คือรับเป็นงวดนะคะอยู่ที่แบ่งจ่ายรายปี 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 8.3 แสนบาทต่อเนื่อง40ปี
1: สุดยอด
0: อันนี้ยังไม่รวมการหักภาษีนะคะหรือจะเลือกรับเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวเลยก็ได้นะคะซึ่งจะถูกหักทอนมูลค่าไปส่วนหนึ่งพร้อมกับโอกาสสำคัญในการไปโชว์ที่ลาสเวกัส
1: สำคัญมาก
0: ซึ่งเป็นสะพานสำคัญในการต่อยอดความสำเร็จนะคะไปสู่เส้นทางการเป็นศิลปินร็อกสตาร์ระดับโลกตามความฝันของน้องต่อไปนะคะก่อนจะประกาศผลค่ะน้องเนเน่ได้ขึ้นโชว์ร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park นะคะในเพลง The Emptiness Machine นะคะซึ่งเป็นเพลงสำคัญในการเริ่มต้นยุคใหม่ของ Linkin Park ทำเอาฮอลล์ได้แทบแตกเรียกเสียงกรี๊ดเสียงตบมือจากผู้ชมสนั่นฮอลเลยค่ะคนไทยสามารถรับชมภาพความประทับใจในครั้งนี้ได้นะคะจากรายการแบบถูกลิขสิทธิ์ในวันนี้ช่อง True Excite นะคะเวลา 15:00 น.หรือเลือกชมหรือรับชมนะคะผ่านทาง True Vision Now ได้เวลา2ทุ่มนั่นเองค่ะ
1: สุดยอดมากผมเชื่อว่าทุกรายการข่าวจะเล่นข่าวนี้แล้วก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนเองไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศจะต
0: ้
1: องภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะดูข่าวนี้ซ้ำๆอ่ะจะค
0: ิ
1: ดเพราะว่ามันโอ้โหมันใจฟูมากแล้วเราดูเรายังแบบน้ำตาจะไหลตามเลย
0: เก่งมากจริงๆ
1: เนาะแล้วตอนประกาศผลคือน้องแบบล้มลงไปเลยอ่ะยินดีด้วยจริงๆนะครับเก่งมากๆครับน้องเนเน่ครับพูดถึงความเก่งของคนไทยจริงๆแล้วคนไทยหรือว่าคนในบ้านเรานั้นมีความเก่งมีศักยภาพเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเวทีโอกาสต่างๆในการที่ให้คนไทยได้แสดงศักยภาพนั้นมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับนี่เลยเป็นที่มาครับของการเกิดขึ้นของการประชุมที่สำคัญมากๆเป็นการประชุมที่รวมตัวคนเก่งของประเทศมาอยู่บนเวทีเดียวกันกับ Thailand Talent Summit 2026ครับThailand Talent Summit 2026เป็นการประชุมบุคลากรไทยที่มีความสามารถระดับสูงนะครับซึ่งเขาจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่3แล้วโดยปีนี้ไปจัดกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติพีชพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับโดยในงานก็มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2,500 คนจุดประสงค์ของเวทีนี้ก็คือการเปิดพื้นที่เพื่อที่จะเชื่อมโยงบุคลากรคนที่เก่งๆของประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์มาแชร์กันแล้วก็มาให้ความร่วมมือแบบข้ามสาขาข้ามหน่วยงานพร้อมโอกาสในการที่จะให้นักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยได้มีการเชื่อมต่อกับนักวิจัยอาวุโสรวมถึงภาคส่วนต่างๆมากขึ้นนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเรียกว่าจากห้องปฏิบัติการมาสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเปลี่ยนพลังของระบบให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์ประเทศต่อไปครับ
0: ส่วนข่าวนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทยกันสักหน่อยดีกว่า
1: สำเนียงมาเลย
0: ใช่เพราะปีที่แล้วนะเฉพาะอันนี้เฉพาะของปีที่ผ่านมานะคะคนไทยของเรานะคะเที่ยวต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการเลยและประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวจีนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายอันดับหนึ่งที่อยากจะให้เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเหมือนกันนะคะแต่สำหรับคนไทยเองก็ยกให้ประเทศจีนเป็นหมุดหมายอันดับหนึ่งของการไปท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้เช่นกันโดยทีมวิจัยของธนาคารกรุงเทพนะคะเผยผลสำรวจว่าช่วงปีที่ผ่านมาคนไทยไปเที่ยวจีนมากถึง 3.06 ล้านคนใช้จ่ายรวมแล้วมากกว่า 1.2 แสนล้านบาทถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะส่วนตามมาติดๆนะคะนิยมไปเนี่ยก็คือมาเลเซียค่ะ
1: เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
0: 1.72 ล้านคนไม่คิดเหมือนกันนะแล้วก็สปป.ลาวนะคะอยู่ที่ 1.44 ล้านคนญี่ปุ่นค่ะอยู่ที่ 1.23 ล้านคนและสหราชอาณาจักรนะคะอันนี้เติบโตพุ่งกระฉูด 39.7% มีคนไทยเดินทางไปเที่ยวถึง 4.92 แสนคนซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะคะยังชี้ให้เห็นถึงความนิยมในการไปเที่ยวต่างประเทศของคนไทยที่สูงสุดเป็นประวัติการณ
1: ์
0: รวมแล้วว่า 13.06 ล้านคนเพิ่มขึ้นเนี่ย 11.4% เลยนะคะโดยมีเม็ดเงินสะพัดจากการเที่ยวกว่า 5.59 แสนล้านบาทค่ะโอ้หลายคนบอกว่าชอบไปเมืองจีนเพราะว่าตั๋วถูกค่าครองชีพถูกโรงแรมดีอากาศดีอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ไป
1: 2ใน3ล้านคนนั้นก็มีตรงนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะปีที่แล้วไปมาเกือบ4รอบ
1: เดี๋ยวเดือนหน้าพี่ก็ไปอีก
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกว่าเฮ้ยมันเที่ยวง่ายแล้วมันราคาถูก
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่รู้สึกว่าชอบด้วยชอบการพูดเสียงดังของเขาเพราะเราอยากพูดด้วย
1: โอเค
0: พูดด้วยกับเขาค่ะ
1: เอาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันนะครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับหลายคนรอคอยกันอยู่นะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นศิลปินตัวน้อยนะครับรอเราอยู่ด้านนั้นแล้วนะครับน้องพรีเมียร์ปรินพบมาพร้อมกับน้องเหมียวนี่นะครับนี่เป็นบัดดี้คนล่าสุดของเขาเองนะครับกับเดบิวต์ซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวของเขานะครับนอนน้อยวิทยาช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องพรีเมียร์กันครับ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert
10: Application
7: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
11: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
7: มัมมี่พี่สาวกลายเป็นขวัญใจแม่ๆชาวโซเชียลต่อยอดสู่การเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทวันนี้เขาพร้อมแล้วกับอีกหนึ่งแชปเตอร์สำคัญสู่การเดินตามความฝันในฐานะศิลปินเดี่ยวและนี่คือศิลปินเดี่ยวดาวเด่นเจนอัลฟาพรีเมียร์ปรินท์พบ
12: ก็คุณครูครับไม่รู้ผมเป็นอะไร
1: และตอนนี้นะครับหนุ่มน้อยดาวเด่นเจนอัลฟาก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วต้อนรับน้องพรีเมียร์ปรินท์พบพาหวนสวัสดีครับ
13: สว
1: ั
13: สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: มาอีกครั้งก่อนอันนี้เคยมารายการข่าว3สีไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นมาโปรโมทภาพยนตร
13: ์พี่นาคภาค5คร
1: ับ ใช่นะครับแต่วันนี้น้องพรีเมียร์มาในฐานะศิลปินเดี๋ยวให้น้องพรีเมียร์แนะนำตัวกับแฟนๆข่าว3สีในฐานะศิลปินหน่อย
13: สวัสดีครับผมน้องพี่เมียร์ปินภพนะครับปัจจุบันอายุ10ขวบครับ
1: 10ขวบ
13: 10ขวบ
1: ศิลปินจากค่ายอะไรครับเราอ่ะ
13: จากค่าย Move Record กับX Entertainment ครับ
1: Search Entertainment
13: ใช่ Search Entertainment
1: เราร่วมกัน2ค่าย
13: ถูกต้องครับ
1: สร้างสรรค์น้องพี่เมียขึ้นมาจากนี
0: ้ก่อนที่จะพูดถึงความเป็นศิลปินเราพูดถึงก่อนหน้านี้ดีกว่าว่าสามารถออกมาโดดเด่นได้ยังไงคะเห็นบอกว่าเริ่มจากคลิป TikTok
13: ถูกต้องครับ
0: และคลิป TikTok คือเป็นชุดลูกเสือที่ไปเต้นในออฟฟิศของแม่เหรอ
13: ใช่คร
0: ับทำไมอะไรมันเกิดขึ้นทำให้เราอยากจะไปเต้นในออฟฟิศของแม
13: ่คือช่วงนั้นคือผมเพิ่งแรกเรียนมาวันนั้นคือวันพฤหัสผมก็ถือลูกเสือแล้วก็ไปที่ทำงานแม่แล
0: ้
13: วแล้วน้าเป็นเพื่อนแม่เนี่ยเขาอยากให้ไปถ่ายคลิปแล้วก็คือน้าคนนั้นเขาเป็นคนที่ชอบดาราเกาหลีอยู่แล้วแล้วผมก็ไปเต้นเพลงเกาหลีแล้วเขาก็เขินแล้วน้าอีกคนนึงที่ถ่ายคลิปไปเขาก็เอาไปลงใน TikTok แล้วกลายเป็นว่าเอ้าแมชเลยปัจจุบันน่าจะทะลุ40ล้านแล้วฮะ
1: มีไหมเรามีคลิป40ล้านไหม
0: มีเป็นหมูเด้งอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้สูงไม่ได้เลย
1: นะครับแน่นอนจากคลิปไวรัลคลิปนั้นมันก็ต่อยอดมาสู่งานการแสดงซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของหนังเรื่องของภาพยนตร์นี้น้องพี่เมียเล่นมาอย่างเมื่อกี้บอกไปเป็นพี่นาค
13: พี่นาคพังค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดเลยที่อยู่ในโรงก็มี
13: ใช่ครับอัศจรรย์วันทอง
1: อัศจรรย์วันทองก็มีซีรีส์ที่ช่อง3ก็มีนะบุพเพสันนิวาสเวอร์ชันวายอันนี้ก็เล่นเหมือนกันใช่
0: ที่เมื่อกี้เราเห็นใส่ชุดไทยถูกไหม
1: ชุดไทยนั้นอัศจรรย
0: ์อ๋อหรอ
1: ใช่ใช่
0: แต่ละงานเธอเยอะมากนะ พี่เมียงานแสดงที่ผ่านมามากมายไก่กองแล้วเป็นไงมาไงถึงอยู่ๆได้มาเป็นศิลปินของ Move Record แล้วก็ Search Entertainment
1: ครับ
13: ต้องท้าความแบบบอกว่าเมื่อกี้ที่เป็นชุดลูกเสือเนี่ยก็คือพี่โอ๊คเขาเห็นคลิปนั้นแล้วเขาก็บอกว่าลองออดิชั่นไหมเหมือนแบบดูแววว่าเขาแบบน่าจะเป็นศิลปินได้แล้วมาออดิชั่นแล้วก็กลายเป็นว่าเข้าตาพี่โอมแล้วก็ได้เป็นศิลปินครับ
1: ซึ่งแน่นอนแหละน้องชอบเต้นแน่นอนแต่การเป็นศิลปินมันไม่ได้เต้นอย่างเดียวไงมันต้องเต้นแล้วก็ร้องส่วนตัวเราแบบชอบทั้งเต้นทั้งร้องเลยไหม
13: ถ้าถามว่าชอบไหนมากกว่ากันผมชอบเต้นมากกว่าครับแต่ถ้าร้องเพลงชอบไหมก็ถึงว่าไม่ได้ชอบครับแต่ก็ผมก็พยายามจะฝึกฝนครับแล้วก็จะทำให้มันดีทั้งสองครับ
1: เขามีเหตุผลที่เขาไม่ชอบนะ
0: ทำไมล่ะ
1: เชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุผลของหลายๆคน
0: ทำไม
1: คือไม่กล้าร้องเพลงเพราะไม่ชอบเสียงตัวเอง
0: จริงหรอ
13: กลัวเสียงเพี้ยนฮะ
1: กลัวร้องเพี้ยนพี่แจ็คกี้ยังไม่กลัวเลย
13: ใช่เวลาแบบบางท
0: ีก็ร้องไปก่อนใช่ไหม
13: คุยกับใครแล้วเขาบอกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยก็จะท้าความบอกว่าเออมันไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอะไร
0: หรอ
13: ใช่กลัวบอกร้องมาไม่เพราะอะไรแบบนี้ครับ
0: โอ้แต่พอเรามาเป็นศิลปินภายใต้ค่ายละทีนี้เขาส่งเราไปเรียนอะไรยังไงไหม
13: คือเรียนเต้นผมไปเรียนกับพี่หมีฟูวงฟิปครับพี่หมีฟูนี่เขาพูดตรงว่าเขามืออาชีพอยู่แล้วเขาก็พาผมเนี่ยเต้นพาไปทุกแนวเขาพาผมไปทุกท่าเต้นเลยครับเยอะมากๆแล้วก็ทุกท่าเต้นเลยแบบมีอะไรใส่ไปให้หมดเลยครับทุกอย่างเลยค่ะทั้งมือทั้งเท้าส่วนร้องเพลงนี่ผมไปเรียนกับครูป๊อปครับชื่อสถาบันว่า Feeling La La ก็ไปเรียนกับครูป๊อปแล้วก็ครูป๊อปนี่เก่งมากๆครับครูป๊อปก็ช่วยสอนตั้งแต่แรกจนจบให้ทำให้ผมเนี่ยเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะ
1: นะฮะก็ต้องไปเทรนกันเพิ่มเติมนะครับจนออกมาเป็นผลงาน พลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวกับเพลงที่ชื่อว่าน
13: อนน้อยวิทยาครับ
1: นอนน้อยวิทยาเพลงนี้มันเล่าถึงเรื่องราวอะไรอ่ะลูก
13: มันเล่าเหมือนแบบเราชอบคนคนหนึ่งครับแล้วเราอยากให้ทุกคนเนี่ยหาแรงบันดาลใจในการไปเรียนเหมือนแบบคือปกติถ้าสมมติเราพูดถึงโรงเรียนน่ะทุกคนก็จะคิดว่าโอ้ไม่อยากไปเลยโอ้ตื่นอีกแล้ว
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: แล้วหันกลับมาน
1: อนวิทยาต่อเลย
2: วัดและน้องอาราวีอีกด้วยนะ
0: จุกนะครับขอให้ประสบความสำเร็จของอาชีพศิลปินครับ
1: โอ้
0: ใช่

0: คุณเจนจีราคุณไข่มุกคุณเอสคุณบักฟ้าคุณออยคุณมาร์คพัทริศแล้วก็คุณมินมินนะครับยังมีวงคอมพาสแล้วก็คุณจ๋าพราวเพชรแล้วก็คุณบิวเจตวัฒน์และน้องอลาวีอีกด้วยนะครับยังเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรฟรีกันได้ที่ www.theconcert.com หรือว่าแอปพลิเคชัน The Concert ไปเจอกับน้องพรีเมียร์แล้วก็ศิลปินที่คุณรักกันได้นะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับสิงห์คอร์ปอเรชั่นและสุรพลฟู้ดนะครับ
1: สุดท้ายให้น้องพรีเมียร์ฝากเพลงตัวเองหน่อยนอนน้อยวิทยา
2: ครับก็ขอฝากเพลงนอนน้อยวิทยาด้วยนะครับคือผมตั้งใจกันมากพวกพี่โอ๊ตพี่อามพี่จั๊กกี้ด้วยทุกคนในกองทีมโปรดักชันทุกอย่างนี่คือตั้งใจกันหมดเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาฟังเพลงนี้นะคะพวกเราตั้งใจทำกันมากครับแล้วก็คือวันนี้จะปล่อยแล้วให้ทุกคนรับชมรับฟังกันเวลา1 ทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตที่พี่อามนี่ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็อย่าลืมมากันด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ฝากไว้ด้วยครับกับซิงเกิลแรกของน้องพรีเมียร์ปรีนพบนะครับจัดจาก Move Record แล้วก็ Search Entertainment นะครับกับเพลงนอนน้อยวิทยา1 ทุ่มวันนี้ทาง YouTube นะครับพรีเมียร์ Official TH นะครับแน่นอนมาวันนี้ทั้งทีมาพร้อมกับน้องเหมียวนี่นะครับเป็นมาสคอตคู่ใจของน้องพรีเมียร์ซึ่งเขาจะมาปรากฏตัวอย่างไรใน MV เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่ว่าวันนี้บอกเลยพิเศษมากๆสำหรับแฟนๆข่าว3สีนี่จะเป็นโชว์ครั้งแรกในการออกทีวีกับเพลงนี้ของน้องพรีเมียร์นอนน้อยวิทยามอบเพลงมอบเวทีให้กับน้องพรีเมียร์เลยครับ
2: ขอบคุณครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: ร้อยหกอาสากับทีมทนายความ
5: รายการร้อยหกอาสากับทีมทนายความนะครับก่อนจะไปคุยกับวิทยากรของเรานะครับผมขออนุญาตอัปเดตเรื่องนี้นิดนึงพออ่านข่าวแล้วดูเหมือนว่ามีข้อสำคัญมีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายอยู่นะฮะวันนี้คุณสุภมาศอิสระภักดีนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่นะฮะคุณสุภมาศเนี่ยดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ลงไปพร้อมกับทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมการขนส่งทางบกฮะลงไปไหนลงไปย่านที่เขาขายรถมือ2รถไฟฟ้ามือ2กันนะฮะแถวรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีใกล้ๆเหล่านี้นะฮะก็ลงไปดูเต็นท์ครับใช้คำนี้ดีกว่าลงไปดูเต็นท์รถนะฮะคุณสุภมาศบอกงี้ฮะลงมาครั้งเนี้ยก็ลงมาทั้งกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ลงไปดูการขายรถแกบอกว่าลงมาตรวจเนี่ยตรวจ3เรื่องนะฮะเรื่องที่1คือเรื่องของสลากที่แสดงไว้ที่ตัวรถนะครับ2ก็คือไปดูหลักฐานการรับเงินนะก็ซื้อขายกันก็ต้องมีหลักฐานการรับเงินนะฮะและ3ก็ดูไปเข้าไปดูเรื่องสัญญาขายรถใช้แล้วนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาพิเศษเฉพาะเลยนะฮะแกบอกว่าเรื่องที่มันเป็นปัญหากันก่อนหน้านี้คือเรื่องของการกรอใหม่นะครับทีนี้ว่ารถไฟฟ้าเขาเรียกกรอใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็เป็นปัญหากันแต่ว่าจริงๆแล้วการซื้อขายรถมือสองหรือแม้การซื้อขายรถกันเนี่ยนะฮะที่กันเองเนี่ยมันมักจะมีปัญหาหลายๆเรื่องแกก็เลยลงมาตรวจปุ๊บเนี่ยก็เลยให้ความรู้อย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องที่มาเรื่องตรวจสลากก็คือข้อความที่เขียนบอกลักษณะของสินค้ารถอะไรอย่างนี้นะฮะแกก็บอกงี้ฮะตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสลากเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วและรถไฟฟ้าใช้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าควบคุมสลากนะฮะมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่มีนาคมวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่กฎหมายไทยควบคุมเรื่องของสลากรถยนต์ไฟฟ้าก็กำหนดให้สลากตรงนี้ต้องมีข้อความ18รายการนะฮะ ต้องเป็นภาษาไทยตัวอักษรสูงอย่างน้อยนะฮะไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรนะฮะก็คือต้องมีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรให้กับผู้บริโภคนั้นได้เห็นชัดเจนนะฮะคือใน18รายการที่ต้องมีข้อความแสดงเนี่ยก็คือ1นี่ก็คือว่ายี่ห้อรถนะฮะรุ่นปีที่ผลิตเลขทะเบียนเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์ระยะทางที่ใช้แล้วลำดับเจ้าของลำดับเจ้าของก็หมายความว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราจะซื้อไปเนี่ยเราจะเป็นมือที่เท่าไหร่นะครับประวัติการประสบภัยทั้งชนไฟไหม้และน้ำท่วมนะฮะภาระผูกพันก็อาจจะหมายถึงว่ารถที่เอามาขายเนี่ยอาจจะยังติดไฟแนนซ์อยู่หรือเปล่าแล้วเราต้องไปผ่อนเองไหมอะไรในลักษณะนี้นะฮะเงื่อนไขของการรับประกันชื่อที่อยู่ผู้ขายแล้วก็ราคาฮะอันนี้คือรถยนต์มือสองที่ในสลากแล้วจะต้องแสดงเอาไว้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแกบอกว่าจะต้องเพิ่มอีก4ข้อความนะก็คือว่าประเภทของรถไฟฟ้ากำลังมอเตอร์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่แล้วก็เงื่อนไขของการรับประกันแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ในเรื่องของสลากเนี่ยจะต้องถูกกำหนดเอาไว้ให้ชัดเจนให้ประชาชนหรือว่าผู้บริโภคนั้นได้เห็นนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องหลักฐานการรับเงินนะฮะคุณสุภมาศบอกว่าตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาปี2550เนี่ยร้านจะต้องออกเอกสารให้ผู้บริโภคทันทีเมื่อรับเงินนะฮะไม่ว่าจะรับแค่บางส่วนหรือรับเป็นจำนวนเต็มเนี่ยนะฮะจะต้องออกเอกสารรับเงินให้แล้วก็โดยระบุว่าเจ้าของร้านเป็นใครที่รับเงินแล้วก็ผู้ซื้อเป็นใครนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดของสินค้าที่ทำสัญญาระหว่างกันก็คือรายละเอียดของรถระยะทางที่ใช้แล้วชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์จำนวนเงินที่รับแล้วก็วันส่งมอบรถนะฮะแล้วก็รวมไปถึงวันส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนแล้วก็ความรับรองว่าหากการโอทะเบียนไม่ได้ส่งมอบรถไม่ได้หรือบอกเลิกสัญญาโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ซื้อร้านค้าต้องคืนเงินอะไรในลักษณะนี้ต้องอยู่ในเรื่องของการเอกสารรับเงินนะฮะส่วนที่สามก็คือส่วนของสัญญานะครับก็คือว่าสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาปี2562เนี่ยเขาก็ลักษณะคล้ายๆกันกับเรื่องของสลากนะครับครับก็จะต้องทำเอกสารเป็น2ฉบับนะมีข้อความตรงกันแล้วส่งให้ผู้ซื้อทันทีที่เซ็นเสร็จต้องมีรายละเอียดว่าราคาซื้อขายเงินจองเงินมัดจำเงินดาววันและสถานที่ส่งมอบรถการส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนแล้วก็ประวัติการประสบภัยของรถถ้าเกิดว่ามีประสบ อุบัติเหตุนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือกฎหมายให้สิทธิผู้บริโภคเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาได้4กรณีนะครับอันนี้เราอาจจะจดกันไว้นะฮะหรือไม่ก็ไปหาข้อมูลเติมกันนะฮะแกบอกอย่างงี้ฮะผู้ซื้อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญากับการซื้อรถมือ2ได้จากเต็นท์รถเนี่ยฮะก็คือ1เนี่ยกรณีร้านค้าเนี่ยปรับราคารถสูงขึ้นจากที่ตกลงกันไว้กรณีที่2ก็คือไม่ส่งมอบรถภายในเวลาที่กำหนดกรณีที่3คือส่งมอบรถที่รายละเอียดไม่ตรงกับสัญญานะฮะสัญญาสลากนะครับก็รวมกันมารวมถึงระยะทางที่ใช้แล้วมันไม่ตรงกันก็ที่แกพูดนะฮะว่าเอ๊ะมันกรอใหม่หรือเปล่ากรณีอย่างนี้ก็ยกเลิกได้กรณีที่4นะที่ผู้บริโภคสามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้คือการโอนทะเบียนเป็นชื่อผู้ซื้อไม่ได้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยพวกนี้นะฮะ4เรื่องเมื่อบอกเลิกสัญญานั่นแหละหลานจะต้องคืนเงินและสิ่งที่รับไว้ทั้งหมดภายใน15วันและห้ามเขียนสัญญาริบเงินผู้ซื้อเว้นแต่ผู้ซื้อจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาเองอันนะฮะอันนี้ก็ความรู้นะครับหลังจากที่ทางรัฐมนตรีเนี่ยลงไปพื้นที่ยังบอกอยู่นะฮะคุณสุภมาบอกงี้ครับว่ากรณีที่ไม่มีสลากหรือแสดงสลากไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นความผิดตามมาตรา52ของพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะฮะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ฝากนะฮะเผื่อบางท่านอาจจะต้องไปซื้อรถหรือใครทำธุรกิจรถมือ2อยู่ตอนนี้ก็อาจจะต้องอัปเดตตัวเองสักนิดหนึ่งว่าทางฝ้าของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขาก็จริงจังนะฮะลงไปตรวจสอบนะครับอ่ะอันนี้ในส่วนของความคืบหน้าไหมเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับอ่ะอาจารย์อยู่ในสายนะครับอาจารย์ปีชาณเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: อ๋อไม่ทันมองฮะก็อันนี้เป็นประโยชน์สักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ขอรบกวนเวลาอาจารย์นะครับ
6: ครับ
5: วันนี้จะชวนอาจารย์คุยครับเนื่องจากว่ารายการโหนกระแสเนี่ยเขาคุยกันเรื่องของการแย่งศพกันระหว่างทางภรรยากับทางครอบครัวของฝ่ายผู้ตายนะครับแต่คงจะมีข้อเท็จจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งไปติดค้างอยู่ในใจระหว่างกันจึงมีการดึงศพกันไปไม่ให้ไปดำเนินอะไรเขาเรียกอะไรอาจารย์ไม่ไปทำตามศาสนกิจอะไรในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไม่ให้กันให้ไม่คืนให้กระทางภรรยาของผู้ตาย ก็เลยเป็นคำถามคุยกับอาจารย์สุรินทร์ว่าเอ๊ศพของเราเนี่ยเดี๋ยวผมกับอาจารย์สักวันก็ต้องเป็นศพไหมครับอาจารย
6: ์ของคุณกับผมนี่เขาไม่น่าจะมีใครมาแย่งศพไปจัดนะ
5: หรอครับ
6: คือปัจจุบันเนี่ยงานศพเนี่ยยิ่งเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยค่าทำศพแพงมากญาติพี่น้องเจ้าหลักของหลายทุกคนแย่งกันไม่จัด
5: ถ้ามีมันมีอย่างนี้ด้วยนะอาจารย์โดยเฉพาะบางพื้นที่ในต่างจังหวัดเนี่ยที่ไปจัดงานศพที่บ้านเนี่ยมีการประมูลด้วยนะอาจารย์ว่างานศพเนี้ยเป็นของฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดตึ๊ดๆๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เคยได้ยินไหมกลางคืนน่ะไม่หลับไม่นอนกันน่ะอาจารย
6: ์ต้องบอกขออภัยด้วยนะ
5: ครับ
6: เท่าที่ยินมาเนี่ยเหนืออีสานนี่ไม่ค่อยมีแต่ทางภาคใต้นี่ค่อนข้างจะได้ยินนะได้ยินมานะ
5: เพื่อที่จะแบบว่าไปจัดอะไรกลางค่ำกลางคืนกันโต้รุ่งอะไร
6: บางทีจัดศพอะไร2 เดือน 2 เดือน3 เดือนน่ะแหละ
5: จัดงานศพใช่ไหมอาจารย
6: ์ไม่ศพงานศพ
5: ไม่ชาปนกิจสักทีหรือไม่เก็บบรรจุอะไรสักทีเลยยังอยู่ที่บ้านอะไร
6: เ
5: ลย
6: เขาเรียกว่าเป็นคล้ายกับการพนันเป็นบ่อนวิ่งอ่ะนะครับพนันเอาศพบังหน้าแล้วจัดพนันกันนะครับ
5: ครับ
6: ซึ่งก็เป็นที่ผิดสังเกตนะงานศพแล้วไว้เป็นเดือน2 เดือน 3 เดือนเงี้ยนะครับ
5: แต่ในคนในพื้นที่ก็จะทราบกันนะ
6: เขาทราบกันนะครับคือบางทีพวกนี้ก็ต้องมีเขาเรียกว่าเอาศพมาหากินนะครับ
5: ครับในส่วนของเราศพของเราอย่างนี้นะครับอาจารย์เอ๊แหมคนที่มีครอบครัวหรือว่าแต่งงานมีคู่สมรสก็คงจะไม่ได้มีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ก็เพื่อความชัดเจนก็จะอยากรู้ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยใครจะจัดการกับศพนั้นนะอาจารย์บางทีบางท่านเนี่ยด้วยความเคารพกระเถิบไปอีกหน่อยนึงบางท่านไปเป็นนักบวชบางท่านบวชเป็นภิกษุบางท่านอาจจะถือศีลเป็นสมณะเป็นชีจนแบบครอบครัวหายไปล้มตายกันไปบางครั้งอาจจะเหลือตัวเองอยู่คนเดียวอะไรลักษณะอย่างนี้ฮะอาจารย์ใครจะเป็นคนจัดการใครจะมีสิทธิ์จะดำเนินการนะครับอาจารย
6: ์คือเกี่ยวกับศพเนี่ยนะครับ
5: ครับ
6: มันมีการแย่งกันเยอะมากนะคือส่วนใหญ่ที่แย่งกันเนี่ยคือบางทีอ่ะอาจจะเป็นส่วนที่รักกันอาจารย์ก็มีลูกความอาจารย์นะ
5: ครับ
6: เสียชีวิตเมียก็จะไปทำใช่ไหม
5: ครับ
6: ฝั่งพ่อแม่ก็จะเอาศพลูกชายไปทำ
5: ครับ
6: แย่งกันไปแย่งกันมาสุดท้ายฝ่ายพ่อแม่บอกโอเคถ้าคุณเอาไปคุณก็รับผิดชอบเองแล้วกัน
5: เอ๊ะเขาไม่สามารถคุยกันได้หรออาจารย์ว่ามาทำอย่างนี้ละกันอะไรอย่างนี้ละกันนะอาจารย
6: ์พันยาโดยชอบกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์อะนะ
5: ครับ
6: พ่อแม่ก็มีสิทธิ์นะครับนี่เขาไม่มีลูกกันนะครับก็คู่สมรสกับพ่อแม่แหละที่จะแย่งกันจริงไหมครับ
5: ครับ
6: สุดท้ายเนี่ยพ่อแม่ก็มองว่าโอเคเมื่อไม่อยากให้ทะเลาะกันน่ะมันจะบาดหมางกันใช่ไหม
5: ครับ
6: นะก็เลยให้ฝ่ายคู่สมรสไปทำพอคู่สมรสไปทำปรากฏรายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายไง
5: อาจารย์ใช้คำนี้น้ำตาจะไหลคือ
6: เข้าใจใช่ไหม
5: มีคนใส่ซอง
6: คิดไปอย่าไปคิดนะศพแล้วมันจะคุ้มค่างานศพนะซองที่เขาใส่มาบางทีไม่คุ้มนะงานศพอ่ะ
5: อาจารย์กำลังบอกว่าจริงมีเหรออาจารย์ทัศนคติแบบนี้ว่าเดี๋ยวจัดการเองเพื่อจะได้ซองค่าทำค่ามาร่วมทำบุญงานศพอะไรในลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดฉันเป็นคนจัดการเนี่ยหลังจากที่ค่าใช้จ่ายฉันจ่ายไปหมดแล้วเนี่ยเหลือจากเงินในซองนี้ก็จะเป็นของฉันก็เลยฉัน
6: จ่ายบางส่วนคนก็คิดทำงานศพด้วยความรักไง
5: อ่าฮะครับ
6: อีกส่วนหนึ่งอย่างเราอย่างคุณกับผมเนี่ยจัดงานศพพ่อแม่ก็ด้วยความรักแหละ
5: ครับ
6: ใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยอาจจะวิจัดงานศพด้วยผลประโยชน์ไงนะหวังจะเก็บเงินเก็บซองไปอะไรเงี้ยจริงไหมครับ
5: เธอไม่ไหวมาเดี๋ยวฉันจัดการให้แต่ฉันขอจัดการแล้วอะไรที่มันเข้ามาเนี่ยฉันจะต้องเป็นคนบวกลบคูณหารเองนะเป็นอย่างนี้เหรอ
6: ใช่ลูกความจันหลายรายมันก็จัดไปแล้วนี่เยอะอ่ะ
5: ครับ
6: นะก็ไม่มีใครรับผิดชอบอ่ะสุดท้ายก็ต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องอ่ะรับผิดชอบนะครับ
5: ครับทีนี้
6: คือปัญหาแย่งงานศพกันเนี่ยคุณอย่าลืมนะค่างานศพเนี่ยบางทีงานศพกับใครอย่าหวังบุญเงินจากการทำศพนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอาจจะคนใส่น้อยนะไม่คุ้มค่านะโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยโหรายจ่ายวันหลายตังค์นะ
5: จริง
6: จริงไหม
5: จริงครับ
6: บางทีเนี่ยไว้7 วันเนี่ยคุณหมด3-4 แสนนะใช่ไหม
5: ไม่กล้าบอก
6: ต่างจังหวัดแพงมากเพราะต่างจังหวัดไม่ใช่ในเมืองใหญ่ๆนะที่ต่างจังหวัดจริงๆนะแต่ถ้าในตัวเมืองเนี่ยบางทีเขาศพไว้ที่วัดเนี่ยถูกขึ้นหลักพันเองหลักหมื่นเองถูกไหมครับ เออก็ส่วนใหญ่ก็ข้าวต้มนะ
5: ครับ
6: เดี๋ยวบางทีก็มีขนมฟองฟากอ่ะนะฮะเห็นไหมเบเกอรี่ใส่กล่องไว้ให้นะครับแค่นั้น
5: อ
6: ่ะกลางวันก็ไม่ต้องเฝ้าศพแล้วมาใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะในการจัดงานศพสวดเสร็จก็กลับถูกต้องไหมครับ
5: ปิดประตูสารวัตรก็บ้านใครบ้านมันลูกหลานก็กลับเข้าบ้านแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาสวดอภิธรรมกันใหม่
6: ใช่ส่วนบ้านคุณนี่ก็ต่างวัดโน้นก็อาจารย์ก็ถูกทั้งวัน24ชั่วโมงอ่ะต้องรับแขกนะใช่ไหมฮะ
5: ครับ
6: 24ชั่วโมงส่วนค่าจ่ายก็จะบานแล้วนะครับแต่เราก็มองว่าต่างวัดเขามองว่าเป็นการให้ทานอ่ะทานบารมี
5: ใช่
6: มันค่ากระแจกทานนะครับ
5: แล้ว
6: นะก็นั่นทีนี้ค่าจ่ายมันเยอะทีนี้พอไม่คุ้มปุ๊บก็จะเป็นปัญหาแล้วศพที่ส่วนใหญ่ที่แย่งกันหนึ่งคนมีชื่อเสียงนักการเมืองจริงไหมครับแย่งกันจัดทีทัดคือพระอริยสงฆ์หลายพระสงฆ์หลายที่ดังๆอ่ะก็จะแย่งกันจัดจริงไห
5: ม
6: บางครั้งถึงขนาดที่ว่าเขาบริจาคร่างกายเนี่ยวางโรงพยาบาลกับทายาทแย่งกันก็มีวัดกับทายาทแย่งกันก็มี
5: ครับอันนี้เราไม่ได้พูดเกินเลยใช่ไหมอาจารย์มันมีอุทาหรณ์ให้เราได้เห็นอยู่ใช่ไหมฮะว่ามีการเอาศพไปเพื่อหาผลประโยชน์อะไรในลักษณะอย่างนี้มันมีจริงใช่ไหมอาจารย์เราไม่ได้พูดเกินเลยใช่ไหม
6: ดังๆเนี่ยคนนับหน้าถือตาเนี่ย
5: คร
6: ับ
5: ครับ
6: สมมติว่าคุณเอกาเป็นเกจิเนี่ยเอาศพไว้โอ้โหคนก็ต้องแห่หลั่งไหลมาทั้งประเทศใช่ไหม
5: ด้วยความเคารพนะบางทีอาจจะมีวัตถุนั้นวัตถุนี้มาให้เช่าให้บูชากลับไป
6: รุ่นงานศพอีกเนี่ยจริงไหม
5: อุตรายอาจารย์กับผมนี่
6: ถ้าญาติพี่คิดหัวการค้าหน่อยก็ทำแบบรุ่นนี้รุ่นแจกในงานศพ
5: งานชาปนะที่ระลึก
6: พระอริยสงฆ์พระสงฆ์รูปนั้นรูปนี้อะไรเงี้ยจริงไหม
5: ที่ระลึกในงานชาปนกิจพระอาจารย์นั้นพระอาจารย์นี้อย่างนี้เหรออาจารย์
6: ถูกต้องก็จะมีนะฮะ
5: โอ้โหผมกับอาจารย์นี่ไม่ได้เดินไม่น่าได้ออกจากสถานีแล้วนะเขาอาจจะมาดักตีมาเนี่ยอาจารย
6: ์เยอะๆที่แย่งกันอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะก็เดี๋ยวเราไปเรื่องดูข้อกฎหมายก่อนนะเอาข่าวคุณก่อนเอาข่าวคุณก่อนเรื่องคุณเดี๋ยวอาจารย์ค่อยวิเคราะห์ข้อกฎหมายได้ไหม
5: ก็ประมาณนี้ฮะอาจารย์เพราะว่าผมเข้าใจว่าที่เขาหวงกันกันไว้อยู่เนี่ยหรือว่าดึงกันไว้เนี่ยอาจจะเป็นข้อเท็จจริงในความแบบเรื่องอะไรล่ะข้อสงสัยว่าผู้ตายผิดปกติเนี่ยอาจจะมีการฆาตกรรมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงส่วนไงฮะส่วนของเขาก็เลยว่าแต่ว่าในข้อหลักของกฎหมายเนี่ยพอคนมีคนเสียชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่ต้องจัดการหรือมีสิทธิ์ที่จะจัดการเนี่ยเป็นใครแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นผมถามย้อนกลับอีกนิดนึงอาจารย์สมมุติกรณีเราไม่ได้สิต้องถามอาจารย์ก่อนเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปถามทีหลังต้องถามก่อนว่าใครที่มีสิทธิ์จัดการ
6: คือเกี่ยวงานศพเนี่ยไปดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1649นะ
5: ครับ
6: ก็เขาจัดไว้คร่าวๆนะอาจารย์อ่านคร่าวๆว่า1ด้วยหลักนะ
5: ครับ
6: คนที่มีอำนาจจัดการงานศพคือ1ผู้จัดการทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม
5: ผู้จัดการทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม
6: ถ้ามีการถ้าพินัยกรรมนะผู้ตายตั้งใครเป็นผู้จัดการทรัพย์มรดกคนนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์มรดก
5: อาจารย์อ่ะถามเลยมันเป็นสิทธิ์หรือมันเป็นหน้าที
6: ่มันเป็นสิทธิ์อะสิทธิ
5: ์นั่นแสดงว่าเขาอาจจะไม่ทำ
6: เขาอาจจะไม่ทำก็ได้เขาทิ้งก็ได้ผู้จัดการบอกอู้หรือมรดกมันไม่มีค่ามีแต่นี่ทิ้งก็ได้จริงไหม
5: ให้นอนอยู่ในห้องเย็นอยู่ในโรงพยาบาลไม่มีใครสนใจไม่ต้องมาเอาบังคับให้มาจัดการก็ไม่ได้นะอาจารย์
6: ผมไม่ต้องเผาก็ได้ก็คือนั่นเป็นสิทธิ์ของเขา
5: อ๋อครับอ่ะโอเคก็เป็นสิทธิ์
6: นะ
5: ครับ
6: ปล่อยภาพใช่ไหม
5: ครับ
6: ทีนี้ผู้จัดการทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมเท่านั้นมีสิทธิ์ผู้จัดการทรัพย์มรดกตามคำสั่งศาลเช่นคดีนั้นไม่มีพินัยกรรมเนี่ยน
5: ะครับ
6: แต่ว่ามีการร้องขอจัดการทรัพย์มรดกแต่แล้วศาลมีคำสั่งแต่งตั้งเนี่ยผู้จัดการทรัพย์มรดกตามคำสั่งศาลไม่มีสิทธิ์ไปแย่งทายาทในการจัดการทรัพย์มรดกนะ
5: ผู้จัดการ
6: เพราะผู้จัดการทรัพย์มรดกตามคำสั่งศาลเนี่ยจัดการเฉพาะทรัพย์มรดกไง
5: ครับ
6: ศพไม่ถือเป็นมรดกไม่ถือเป็นทรัพย์สินทรัพย์มรดกที่ศพนะครับส่วนกรณีที่พระสงฆ์องค์เจ้าที่มรณภาพในระหว่างบวชอยู่เนี่ย
5: ครับ
6: นะ1623ก็บอกชัดเจนนะฮะว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาระหว่างบวชนะ
5: ครับ
6: ถ้าไม่ได้ทำพิธีกรรมไว้เนี่ยให้ตกอยู่แก่วัดที่พระรูปนั้นมีภูมิเนาอยู่ฉะนั้นศพก็เทียบเคียงกัน
5: ครับ
6: นะ
5: ก็ทรัพย์สิน
6: คำพิพากษาศาลฎีกาก็เทียบเคียงว่าศพก็คล้ายๆกับเป็นทรัพย์สินบางอย่างอ่ะทรัพย์มรดกได้เหมือนกันเทียบเคียงเอา
5: ครับ
6: ถ้าหากว่าพระรูปไหนมรณะที่วัดที่ตรงมีภูมิเนาตรงไหนก็ให้ตกเป็นของวัด ที่พระสงฆ์รูปนั้นมีภูมิเนาอยู
5: ่ครับอาจารย์กลับนั้นนะกลับมาตรงนี้นิดนึงก่อนอาจารย์ว่า
6: ญาติไปแย่งวัดที่
5: ทรัพย์สิน
6: วัดไม่ได้
5: ทรัพย์สินหลังทรัพย์สินของพระที่บวชแล้วก็อาศัยอยู่ในวัดเนี่ยจำพรรษาอยู่ในวัดเนี่ยพอท่านมรณภาพไปสุดเราจะเรียกว่ามรดกไหมหรือจะเรียกว่าเป็นทรัพย์สินมันจะเป็น
6: มรดกครับเป็นมรดกนั้นคือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างบวชนะ
5: ครับ
6: แต่ถ้าก่อนบวชตกเป็นแก่ทายาทนะ
5: ครับ
6: แต่ระหว่างบวชเนี่ยถ้าไม่ได้ทำพิธีกรรมไว้ตกแก่วัดที่มีภูมิเราอยู
5: ่ถ้าไม่ทำพิธีกรรมไว้ก็ตกแก่วัดครับ
6: ต้องพระสงฆ์เจ้าบางรูปอาจจะทำพิธีกรรมก็ได้อย่างเช่นความเคารพนะหนึ่งหลวงพ่อคูณท่านก็ทำพิธีกรรมไว้
5: อ
6: ่
5: าฮะ
6: เพื่อป้องกันปัญหาถ
5: ู
6: กไหม
5: ครับ
6: เออนะ
5: ถ้านะถ้าวางถ้ามีพิธีกรรมเราจะตีทรัพย์ของนั้นว่าเป็นทรัพย์มรดกนะเพราะอยู่
6: การจัดการศพกันอะไรทั้งหลายก็เป็นไปตามพ
5: ิ
6: ธีกรรมนะครับ
5: ครับแต่ในกรณีที่ไม่มีพิธีกรรมลักษณะนี้เนี่ยทรัพย์ที่อยู่ระหว่างที่บวชเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้เนี่ยวัดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปจัดการกรณีที่ไม่มี
6: คือตกแต่วัดที่มีภูมิเราอยู
5: ่
6: ขณะท่านบวชอะนะครับ
5: ซึ่งรวมไปถึงศพของพระรูปนั้นด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นทรัพย์ไม่ได้เป็นทรัพย์มรดกครับ
6: ใจเพียงเอานะครับ
5: ครับอันนี้ก็เห็นว่าการจัดการศพจะเป็นลักษณะอย่างนั้น
6: แย่หลายท่านเนี่ยถ้าญาติจะคิดจะแย่งศพกับวัดก็จะไปแย่งนะคร
5: ับ คัดค้านได้ไหมอาจารย์มีข้อคัดค้านไหมครับว่ากรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไปตกอยู่กับให้เขาไปจัดการปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ดียังไงไม่ดีอย่างนี้ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมต่อผู้ตายหรือไม่เป็นธรรมต่อทายาทคัดค้านได้ไหมอาจารย
6: ์ก็สมมุติว่าโดยหลักมันคัดค้านไม่ได้ถ้าวัดเขาจะจัดการนะแต่ถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าบางรูปเนี่ยท่านไม่ได้มีชื่อเสียงเงี้ยหรือวัดนั้นดันมีท่านรูปเดียวอย่างเงี้ยถูกไหมพอเห็นภาพใช่ไหม
5: ครับ
6: ท่านเป็นทั้งเจ้าวาดเป็นอยู่องค์เดียวอย่างเงี้ยเนี่ยหรือมีพระอยู่รูปเดียวแล้วมรณะเนี่ยนะครับ
5: ครับ
6: ฉะนั้นก็ทายาทอาจต้องไปจัดการแทนวัดก็ได้นะถ้าไม่มีใครจัดการ
5: ครับ
6: วัดอาจจะสละสิทธิ์ก็ได้นะครับ
5: สมมติกรณีอย่างคนแหมพระเนี่ยจะเห็นภาพชัดว่าท้ายสุดวัดก็จะเข้าไปรับผิดชอบแหละสำหรับพระถ้าเกิดว่าไม่มีญาติมาจัดการหรือแม้กระทั่งพระวัดไม่ทำเนี่ยก็อาจจะมีญาติโยมก็มาจัดการเรื่องการจัดการศพให้ได้แล้วก็บางกรณีนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าไม่มีใครเอาเลยหรืออาจจะมีทรัพย์สมบัติแล้วแต่ไม่เอาไม่จัดการฉันไม่ยุ่งหรือแม้กระทั่งไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยอยู่อะแต่ว่าเจ้าตัวเสียชีวิตอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านมีทรัพย์สินมีอะไรอยู่อย่างนั้นหมดแต่ไม่มีญาติพี่น้องอย่างนี้ใครจะต้องเป็นคนจัดการอาจารย
6: ์ก็เป็นเขาเรียกสมภารญาติเนี่ย
5: นะครับ
6: สมภารญาติที่บางทีก็ต้องมูลที่ทั้งหลายอ่ะ
5: ครับ
6: ทรัพย์นี่ไอ้พวกที่ว่า
5: สาธารณกุศล
6: ทั้งหลายสาธารณกุศลหลายก็จัดการให
5: ้อ่าฮะ
6: ทีนั้นก็
5: เขาสะดวก
6: คนจัดการให
5: ้ครับเขาไม่ได้ปล่อยทิ้งให้ด้วยความเคารพไม่ได้ปล่อยให้เน่าให้อยู่กับบ้านอยู่กับที่ใดที่หนึ่งถ้าเกิดเราพบว่าเป็นศพแล้วไม่มีใคร
6: ก็เห็นศพอนาถาแล้วก็ต้องจัดการซึนามิเนี่ยไม่ปรากฏนะฝังให้ทำพิธีให้ตามศาสนานะครับ
5: ครับกรณีศพเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตกระเถิบไปนิดนึงอาจจะแตกลายไปหน่อยนึงการเสียชีวิตโดยผิดปกติผิดธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นทุกกรณีไหมฮะที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพชันสูตรศพ
6: ผิดธรรมชาติ
5: ครับ
6: ถ้าตายแก่ตายไม่เป็นไรนะครับป่วยตายในโรงพยาบาลยังไม่เป็นไรนะครับแต่ตายผิดชาติอยู่ตายเนี่ยนะ
5: ครับ
6: อันนี้ก็ต้องชันสูตรพลิกศพครับ
5: ทีนี้คนกลุ่มคนที่ไม่มีญาติพี่น้องเนี่ยการตายบางทีอาจจะไม่มีพยานอยู่เห็นรู้เห็นไม่ได้ตายเสียชีวิตในโรงพยาบาลอาจจะเสียชีวิตอยู่ในบ้านในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดมีการเสียชีวิตลักษณะอย่างนี้อยู่ในบ้านคนเดียวเนี่ยก็ต้องเอาต้องชันสูตรพลิกศพทุกเคสอย่างนั้นไหมฮะ
6: ใช่ครับถ้าตายผิดธรรมชาตินะครับ
5: ครับกรณีญาติไม่ได้อยู่ด้วยแต่มาเห็นเสียชีวิตอยู่ในบ้านตอนหลังเนี่ยขอให้มีการชันสูตรพลิกศพได้ไหมครับ
6: ใช่ก็ได้คุณเห็นไหมว่าต่อให้มีใครขอนะ
5: ครับ
6: ที่จะจัดการถ้าตายผิดธรรมชาติปุ๊บก็ตายจู่ๆก็ตายเงี้ยนะ
5: อ่าฮะ
6: มีร่องรอยบาดแผลเต็มไปหมดผิดธรรมชาตินะแต่นอนตายป่วยตายอะไรแต่โอเคนะ
5: ครับ
6: ฉะนั้นแม้แต่โดนงูพิษกัดก็ผิดธรรมชาติมันต้องพิสูจน์ชันสูตรกันเอางูมาปล่อยไหมให้กัดไหมฆาตกรรมไหมเนี่ยก็จะมีนะครับนอนตายเฉยพี่โดนวางยาพิษไหม
5: อ่าฮะอ่าฮะ
6: ไม่สมควรตายอ่ะยังเขาเรียกว่าตายผิดธรรมชาติใช่ไหมครับ ลักคอตายก็มีใช่ไหมเอาถุงพลาสติกคลุมหัวให้ตายก็มีใช่ไหมครับฉะนั้นเขาก็ต้องพิสูจน์ก่อนนะพิสูจน์ก่อนอย่างคุณเรใช่ไหม
5: ครับ
6: ก็เหมือนกันเขาเรียกว่ายังน้อยหนุ่มอยู่ยังอายุไม่มากจะจูดสิ้นลมตายเนี่ยนะ
5: ครับ
6: นะเกิดตายผิดเขาเรียกติดตายผิดธรรมชาติต้องชันสูตรเหมือนกันนะครับพระญาติไปห้ามไม่ให้ชันสูตรก็ไม่ได้นะ
5: เห็นผมเห็นบางคนเขียนว่าไม่ติดใจอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์
6: ไม่ได้เขาต้องพิสูจน์มันมีการฆาตกรรมหรือเปล่าขนาดนั้นแต่ถ้ามีคือตายผิดธรรมชาติอะล้มหัวฟาดพื้นตูมเนี่ยบางที
5: อ
6: ายุยังน้อยอะอย่างคุณกับผมอายุยังไม่มากเนี่ยจริงไหมเกิดตายเนี่ยแต่คุณกับผมเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ตายเพราะโรคชราเนี่ยโอเคอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรพญาติแล้วพญาติไม่ติดใจการตายก็จบกันไปนะครับป่วยด้วยโรคชราเขาเรียกโรคธรรมชาติตายตามธรรมชาติของมัน
5: อ
6: ่ะ
5: ต้องมีแนวโน้ม
6: วัฏจักรมัน
5: อ
6: ่ะ
5: มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะว่าเป็นอายุเยอะไม่มีอะไรล่ะไม่มีร่องรอยของการลื้อค้นต่อสู้
6: แต่ส่วนใหญ่อายุยังไม่มากเนี่ยก็ตายไงส่วนใหญ่ต้องชันสูตรหมดนะครับ
5: เพราะเป็นการดูเสียชีวิตแบบผิดปกตินะเพราะว่าอายุไม่ควรจะเสียชีวิตด้วยลักษณะอะไรในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าสูงวัยอย่างผมกับอาจารย์ได้ไหมสูงวัย70 80เนี่ยบางทีหมดอายุ
6: ไขส่วนใหญ่เขาก็ต้อง70 80ขึ้นไป75อายุไขไปเนี่ยแก่ตายเนี่ยชราตาสราภาพแล้วตายโอเค
5: ครับ
6: มีส่วนใหญ่เขาก็ถ้าญาติจิตใจก็ไม่ต้องชันสูตรครับ
5: ครับถ้ามันมีการแย่งชิงศพกันจริงๆฮะอาจารย์ยื้อกันไปเอาไปโดยไม่บอกในลักษณะนี้แจ้งความว่าลักทรัพย์ได้ไหมอาจารย
6: ์ศพไม่เป็นทรัพย์นะแต่ว่าถ้าการจัดการศพต้องไปดูที่อาจารย์บอกประมวลแพ่งพาณิชย์มาตรา1649เขาบอกชัดเจน1นะถ้ามีพินัยกรรมตั้งใครเป็นผู้การทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมนั้นผู้การทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมมีสิทธิ์และที่และหน้าที่ในการจัดการจ
5: บ
6: งานจบนะแต่ถ้าไม่มีพิธีกรรมไว้เลยนะ
5: ครับ
6: ก็ไปดูทายาทคนไหนได้รับทรัพย์มรดกมากสุดคนนั้นมีที่มีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์มรดกถูกต้องไหมครับ
5: ครับ
6: สมมุติว่าแม่คุณเดชาเสียชีวิตนะ
5: ครับพี่น้องสองคน
6: พี่น้องมี 3-4 คนเนี่ยคุณเดชาได้ทรัพย์มรดกมากที่สุดก็ต้องจัดการเพราะว่ามันมีภาระในการจัดการทรัพย์มรดกถูกไหมค่าทงค่าจัดการงานศพมันมี
5: ครับ
6: คนที่ได้รับทรัพย์มรดกก็ควรจะต้องมีหน้าที่มีเงินอ
5: บ
6: ุญมีเงินมากกว่าอื่นเขาได้ทรัพย์มรดกมาเขาควรจะรับผิดชอบในการจัดการทรัพย์มรดกนะครับ
5: ถ้าไม่ทำเองก็เอาสตุ้งสตางค์ออกมาเอาทรัพย์มาให้ทางพี่น้องจะจัดการอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเป็นธุระในเรื่องนั้นใช่ไหมอาจารย์
6: ถูกต้องนี่ข้าราชการมรดกทรัพย์มรดกสามารถหารกันได้นะทายาทนะ
5: ครับ
6: เป็นค่าใช้จ่าย
5: ฮะย้อนกันนิดนึงถ้าเกิดบอกว่าในกฎหมายบางกฎหมายในกฎหมายระบุว่าทายาทที่ได้ทรัพย์มรดกเยอะกว่าเพื่อนเนี่ยหรือเยอะที่สุดเนี่ยเป็นคนต้องเป็นคนจัดการถ้าเกิดเผอิญว่าเขาไม่เผอิญสมมติว่าเขาไม่จัดการนะอาจารย์ทายาทจะฟ้องไหมให้เขาจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศพงานศพ
6: ได้มันคือจัดการงานศพเนี่ยมันต้องแชร์กันระหว่างทายาทนะครับ
5: ครับ
6: ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบนะ
5: ฮะ
6: แต่สังคมไทยเนี่ยบางทีพี่น้องคนที่มี
5: เงินหน่อยมีหน่อย
6: อะไรหน่อยเขาก็จะไม่ต้องเป็นภาระให้จากพี่น้องไง
5: โดยหลักการเนี่ยเป็นพี่น้องเป็นทายาทเนี่ยทุกคนควรจะต้องแชร์ออกมาน
6: ี่กองดุกนี่จัดการงานศพเนี่ยนะแม้แต่ค่าปลงศพยังเรียกได้เรียกร้องค่าเสียหายได้เลยจริงไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหนี้กองมรดกเหมือนกันแหละนะครับนี่จัดการงานศพนะครับ
5: ครับซึ่งทายาทต้องรับผิดชอบหนี้นั้นด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดการค่าใช้จ่ายระหว่างการจัดการงานกับจัดงานศพฌาปนกิจเอาไปลอยอังคารอะไรแล้วแต่มันมีบินออกมามีค่าใช้จ่ายออกมาเนี่ยทายาททั้งหมดจะต้องร่วมกันรับผิดชอบทีนี้จนก็เหลือแต่ว่าทายาทจะไปคุยกันยังไงอ้าวแกจนแกไม่เคยจนแกมีรายได้น้อยแกยังเด็กแกไม่ต้องออกหรอกพี่โตกันหมดแล้วเนี่ยมีรายได้กันเดือนนึงตกรวมกันแล้ว 3-4 แสนเนี่ยเดี๋ยวจัดการกันเองไม่ต้องอะไรในลักษณะอย่างนี้ก็ทำได้จะไปเจรจากันแต่ต้องเป็นภาระนะส่วนว่าใครจะเป็นภาระมากภาระน้อยก็ไปคุยกันอีกทีนึงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย
6: ์ใช่ครับ
5: ทีนี้พอแหมอาจารย์พูดแล้วก็ผมก็พูดตามถ้าเกิดมันมีเนี่ยเก็บเงินเก็บซองมาอย่างเงี้ยแล้วได้มาจัดการใช้จ่ายด้วยความเคารพนะอันนี้ผมเป็นตุ๊กตาแล้วมันจะใช้จ่ายจนหมดเรียบร้อยแล้วเคลียร์หมดแล้วหนี้สินมันอาจจะมีเงินเหลือจากการที่จัดการพวกนี้ทำไงครับอาจารย์
6: ก็ต้องแบ่งกันนะมาสรรส่วนตามลำดับทายาทอะตามทายาทที่มีอยู่มันเทียบเคียงกับมรดกจริงเงินที่ได้มาหลังจากการตายไม่ถือเป็นทรัพย์มรดกแต่ก็เทียบเคียงเป็นทรัพย์มรดกแหละครับ
5: ครับพูดได้ไหมอาจารย์ว่าไม่ได้มีแขกแกเลยเนี่ยมีแต่แขกฝ่ายชั้นที่มาช่วยงานศพเนี่ยเธอแกไม่ต้องเราจะไม่แบ่งหรอกฉันจะถือเก็บไว้คนเดียวอะไรเงี้ย
6: อันนั้นก็ทุเรศอะนะครับ เอาก็ เขาเรียกว่าถึงแม้ไม่เป็นทรัพย์มรดกแต่ก็เทียบเคียง
5: เทียบเคีย
6: งง่ายก็เทียบเคียงเป็นทรัพย์มรดกแหละ
5: ครับ
6: นะครับเงินที่ได้นะครับฉันต้องแบ่งหารตามสัดส่วนของทายาทนะครับ
5: ถ้าไม่หารไม่แบ่งก็ต้องวางแผนกันมาว่าจะเอาไปใช้ยังไง
6: ถูกต้องฟ้องร้องดำเนินคดีกันก็ว่ากันไปนะครับ
5: ฟ้องได้ดูหรอว่าเนี่ย
6: เคยมีรูปใบเดียวในงานศพก็ยังเคยมีฟ้องร้องกันเห็นไหม
5: อันนั้นจำได้ครับ
6: สมมติรูปงานศพบางคนเนี่ยโอ้ไม่รู้จะเอาไปทำไมอ
5: ่
6: ะบางทีกลัวอีกต่างหากเกี่ยงกันเอาอ่ะจริงไหม
5: บางคนก็เล่นแง่ไงจ้า
6: แต่คนที่รักจริงๆลูกที่รักพ่อแม่จริงก็เก็บไว
5: ้ครับ
6: ถูกไหมคุณเอารูปปู่ย่าตาทวดไว้ในบ้านเนี่ยคนอื่นไปใครไปใครมาเนี่ยโอ
5: ้ก็กลัว
6: อากงอาม่าเรากงเรามาเต็มบ้านหมดคนก็กลัวลูกหลานก็กลัวไม่เอาอีกต่างหากพี
5: ่
6: พอเราตายไปทุกคนเอาทิ้งหมดจริงไหม
5: ฮะ
6: บางทีรูปมันก็มีค่าสำหรับคนบางคน
5: มีมีคุณค่าทางจิตใจแต่ก็มีลูกบางคนหรือบางก็อาจจะอยากจะแกล้งไงก็แก
6: รายการก็เราเคยโดนแจ้งความจับลักรูปในงานศพที่เราช่วยเห็นไหมส
5: ุ
6: ดท้ายศาลยกฟ้องนะครับ
5: อย่างนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นเอาศพไปอย่างเงี้ยอาจารย์เราจะแจ้งความได้ไหมอาจารย์บอกไม่ได้เป็นทรัพย์เนี่ยแล้วจะแจ้งความแล้วก็จะทำยังไงถึงจะได้เอามาจัดการตามที่เราในฐานะที่เป็นทายาทเนี่ยได้อาจารย
6: ์ก็
5: ฟ้องเหรอ
6: ให้คืนทรัพย์ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีไป
5: ฟ้องให้คืนทรัพย์
6: ทำลายศพมันมีข้อหาหลายข้อหาทางคดีแพ่งคดีอาญา
5: อ๋อครับก็ไปฟ้องเป็นคดีอาญาอื่นๆไม่เกี่ยวกับการลักทรัพย์
6: ถูกต้องครับ
5: อ๋อไม่ถือว่าศพหรือร่างสรีระไม่ถือว่าเป็นทรัพย์จากนั้นต้องคุณไปฟ้องเป็นอย่างอื่นแทนแจ้งความเป็นอย่างอื่นแทน
6: ถ้าถือเป็นทรัพย์มันจะยุ่งยากไงมันจะวุ่นวาย
5: ยังไงครับอาจารย์แบ่งกัน
6: ไม่ได้จัดการศพที่แจ้งกันไปแจ้งกันมาจริงไหมยุ่งไหม
5: อ่าฮะแล้วก็เปื่อยเน่าอะไรอย่างนั้นใบ
6: ใช่แล้วแนวพุทธแนวทุกศาสนาก็ถือว่างานศพคุณต้องจัดการอย่างเร่งด่วนอ่ะ
5: ครับ
6: จริงไหมบางศาสนายังไว้วันเดียวอ่ะห
5: ้
6: ามพระที่ตกดิน
5: อ
6: ่ะจริงไหม
5: ใน
6: พ
5: ี่น้องมุสลิม
6: ต้องรีบฝังรีบเผารีบทำอะไรก็ว่านไปบางทีถ้าเจ้าหลวงบางคนสั่งกูตายแล้วนะต้องเผาภายในวันสองวันสามวันก็ต้องทำตาม
5: ใ
6: ช่ไหมอย่างนี้มีการกำหนดไว้ว่าถ้าเขาตายให้ทำฝังทำเผาอะไรก็ต้องจัดการตามนั้นนะ
5: ครับ
6: คือการเจ้าหลวงต้องระวังคดีตามพินัยกรรมต้องจัดการตามนั้นนะครับ
5: ก็ต้องจริงๆแล้วเพื่อความสงบสุขของผู้ตายทายาทหรือผู้มีหน้าที่เนี่ยก็ควรจะเร่งรัดให้เรียบร้อยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือว่าจะเจตนารมณ์ของผู้ตายเองเนี่ยก็ควรจะเร่งรัดทำให้แล้วเสร็จให้เรียบร้อย
6: ใช่ก็หลักประมวล1649แห่งประมวลแห่งพระนิตย์นะ
5: ครับ
6: หนึ่งก็คือโดยหลักถ้ามีพินัยกรรมตั้งใครเป็นผู้การทรัพย์บกผู้การทรัพย์บกตามพินัยกรรมก็มีที่จัดการงานศพ
5: ครับ
6: ถ้าไม่มีพิธีกรรมเลยทายาทคนที่จะรับส่วนแบ่งทรัพย์มรดกมากสุดเป็นคนจัดการนะครับ
5: ครับ
6: ส่วนถ้าเป็นพระสงฆ์นะก็ดูวัดที่ท่านมีภูมิเนาอยู่ขณะนั้นน่ะนะก็เป็นผู้มีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์มรดกจัดการศพครับ
5: ฮะก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะก็ไม่ถืออันเนี้ยเพิ่งพอฟังอาจารย์แล้วเพิ่งทราบว่าเราไม่ตีว่าศพเป็นทรัพย์นะ
6: แต่อีกกรณีนี้เขาบริจาคร่างกายก็ต้องเป็นตามมูลที่ทั้งหลายตามโรงพยาบาลทั้งหลาย
5: ต้องจัดการต้องมารับไป
6: หลายท่านถ้าไม่อยากเป็นภาระทายาททั้งหลายก
5: ็
6: ให้มูลที่ให้โรงพยาบาลอะไรก็ได้นะ
5: ไปเป็นอาจารย์ใหญ่
6: ไปเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ไป

0: เนินการถ้าเกิดว่าไม่สมเกียรติเนี่ยก็อาจจะร้องได้ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปเข้าไปจัดการสมนั่นเอง
1: ใช่นะครับ
0: ครับผมอ่ะได้ครับอาจารย์พอสมควรเดี๋ยวเราเบรกพักฟังสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาเบรกตรงนี้ครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 106อาสากับทีมทนายความเชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าร้อยหกอาสากับทีมทนายความ
0: คุณผู้ฟังยังอยู่กับผมเดชารินทร์พลและอาจารย์ปรีชาณชินใหม่นะครับอาจารย์ปรีชาอยู่ในสายนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับวันก่อนไปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังไปเรื่องศึกสายเลือดคดีสสร
0: ครับ
1: ก็
0: สสรสสรนี่คือศึกสายเลือดใช่ไหมไม่ใช่สสร
1: นั่นเขาสสรฮะสสรเขาเรียกศึกสายเลือดศึกสายเลือดเนี่ยต้องทำใจนะว่าบางทีเนี่ยนะฟัดกันยาวนาน10-20 ปี 30 ปีบางทีรุ่นลูกหลานเหลนอีกนะแย่งมรดกกันแย่งหลายๆอย่างกันนะทรัพย์สินกันนะครับ
0: อาจารย์เราเขาพูดว่าเวลาเราสูงวัยมาเนี่ยมันไม่ต้องสะสมแล้วมันควรจะสะสางมันควรจะใช้คำนี้ใช่ไหมอาจารย์ไม่งั้นจะได้เป็นปัญหาสสรอย่างอาจารย์ว่า
1: ใช่คือยกให้เลยนะหรือทำพิธีกรรมฝ่ายเมืองไว้ทำพิธีกรรมธรรมดาก็จะมีปัญหาอีกต้องพิสูจน์ลายมือว่ามีเจตนาไม่สติสัมปัญญะนะลายมือมันใช่ไหมถูกไหม
0: ครับ
1: แบบพิธีกรรมถูกต้องไหม
0: ครับ
1: พยานครบไหมนะปัญหาอีกฝ่ายเมืองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เจ้าที่เขายืนยันให้ว่าเจตอารมณ์ตรงตามนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็อะไรนะเป็นพิธีกรรมที่ว่าเจ้ามรดกมาทำเองทำต่อหน้าผมนี่แหละเจ้าที่รัฐก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียเนี่ยจริงไหม
0: ครับ
1: โอกาสที่จะเป็นศูนย์มีน้อยเว้นแต่คุณป้าคุณยายคนหนึ่งจำได้ไหมที่เป็นต้นเหตุเนี่ยจำได้ป่ะ
0: อ๋อ
1: ที่ว่าลืมให้คุณยายลืมให้คุณยายลงชื่อในพิธีกรรมอ่ะจำได้ไหม
0: ที่อาจารย์เคยเล่านั่นนะฮะอาจารย
1: ์นั่นแหละส่วนใหญ่มันก็จะค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าไม่ค่อยมีปัญหานะฮะเพราะเจ้าที่ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านกฎหมายใช่ไห
0: ม
1: หลักอำเภอทั้งหลายเจ้าที่ทั้งหลายก็จะมีความรู้ในการทำพิธีกรรม
0: ค
1: ่ะฉะนั้นพิธีกรรมส่วนใหญ่ก็มักจะสมบูรณ์นะคร
0: ับ
1: แต่ก็เหมือนแต่ว่าเจ้าที่ละเลยแต่ส่วนใหญ่เจ้าที่เขาจะเดี๋ยวนี้นะเขาก็จะให้เราพาพยานไปด้วย2คน
0: ครับ
1: พยานที่ไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกตามวินัยกรรมนะครับไปเป็นโดยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับ
0: อาจารย์เราจะเขาทางเจ้าหน้าที่ก็จะทราบจริงๆใช่ไหมอาจารย์ว่าคนที่เราพามาเนี่ยเพื่อไปทำพินัยกรรมเป็นพยานให้เราเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือคนที่มันเป็นภาระของทางผู้ที่จะทำพินัยกรรมเองที่คุณจะต้องพิจารณานะว่าให้2คนนี้มาเซ็นปุ๊บเนี่ยในอนาคตข้างหน้าหลังจากที่คุณเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะไม่มีใครโต้แย้งในฐานะที่ว่าเนี่ยพยานไม่ใช่มีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้เป็นภาระของคนที่ไปทำพินัยกรรมใช่ไหม
1: ถูกต้องครับทีนี้ก็ตั้งแต่คุณยายคนนั้นนั่นแหละท่านนั้นแหละทำให้เกิดปัญหาเราต้องขนพยานไปพยานต้องเกิน20นะ
0: เกิน
1: 20ต้องไม่แบบต้องมีความสามารถอ่ะไม่ใช่เอาคนติ๊งต้องไปเนี่ยวิกลจริตไปเงี้ยไม่ได้
0: เขาจะสืบไหมอาจารย์จะสอบไหมว่า
1: ไปก็ไม่ได้ไง
0: พยานสองคนนี้กับคุณในฐานะที่จะมาทำพินัยกรรมเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกันไม่ได้ไปหยิบก็มาอยู่หน้าเพออะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นคู่สมรสของผู้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมก็ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ระวังให้ดีนะพินัยกรรมอาจจะไม่สมบูรณ์จะส่วนใหญ่เขาก็สอบถามหมดแหละเจ้าที่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วพอทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองปุ๊บเขาก็จะมีใบรับให้ให้กับเราอะให้คนที่ไปทำพิธีกรรมอะ
0: ครับ
1: เราจะฝากใครไว้เก็บไว้ไหนก็แล้วแต่เรา
0: ครับ
1: ถึงเวลาก็เอาใบรับเนี่ยมาเปิดนะครับเช่นคุณเดชาทำพิธีกรรมฝ่ายเมืองไว้เนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณเดชาก็ได้ใบรับมาก็อาจจะให้พี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายไว้

0: นะหรือให้หลานคนที่สุดโปรดสุดรักของเราไว้นะ
1: อ่าฮะ
0: ลุงเดชาตายเมื่อไหร่ก็เอาไปเปิดดูได้นะลุงนะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ไปรับนะก็ไปเปิดได้นะทีนี้สุนทรภิกรรมฝ่ายเมืองก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยมากนะครับ
1: ครับ
0: นะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าท่านทำพิธีกรรมฝ่ายเมืองไว้ก็ดีหรือไม่งั้นท่านก็ตัดสินใจยกขณะมีชีวิตอยู่นี่แหละนะไอ้แปลงนี้ยกให้ใครจัดการไว้ให้เรียบร้อยนะแต่ท่านกลัวเขาจะมาเลี้ยงท่านท่านก็เอากักไว้สักหลังหนึ่งก็ได้ท่านทำมาหากินดู
1: อ่ะฮะ
0: บ้านหลังนี้หรือว่ายกให้เขาไปแต่จดทะเบียนสิทธิเก็บกินไว้นะที่เหมือนที่อาจารย์แนะนำอ่ะนะครับ
1: ครับทีนี้ทรัพย์
0: ใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ทรัพย์เนี่ยบางท่านอาจจะสะสมเหมือนผมเนี่ยมีรักสะสมไว้เยอะเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเอาทรัพย์ทุกอย่างที่เราสะสมไว้เนี่ยไปขอจดทะเบียนพินัยกรรมฝ่ายเมืองหรอกใช่ไหมอาจารย์เอาเฉพาะที่มันดูสำคัญสำคัญก็ได้ใช่ไหมส่วนทรัพย์สินที่เหลือเนี่ย
0: ที
1: ่
0: ม
1: ี
0: สารสิทธิ์อ่ะนะไปจัดการได้นะครับ
1: ของล่มของเล่นอะไรไม่ต้องไปเขียนลงด้วยนะมาโอ้แต่มันมีคุณค่าบางท่านอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจหรือมีมูลค่านะเพราะมันผ่านไปหลายปีก็อาจจะระบุได้นะว่าของเล่นชิ้นนี้หน้าตาเป็นแบบนี
0: ้ที่หาทรัพย์เคลื่อนที่ได้สนใจ
1: นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง
0: พระญาติอยู่ใกล้ขโมยกันไปหมดพระแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายเนี่ยนะ
1: ต้น
0: ไม้อ
1: ัน
0: ตู้เซฟมีกุญแจคนนั้นเอาไปหมดนะ
1: บางอันเนี่ย
0: จริงบางทีด้วยความเคารพนะ
1: ครับ
0: เรียกจริงๆพระญาติบางคนเนี่ย
1: เป็นใช่ไหม
0: ถ้าเจอพระญาติที่ดีเขาก็รักพี่รักน้องเขาก็โอเค
1: เอา
0: ตามนั้นมาเปิดพร้อมกันอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่มีค่าวัตถุมงคลทั้งหลายที่มีค่าคนที่รู้เอาของดีๆไปหมดนั่งจริงไหมฮะเงินสดเนี่ย
1: อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอาจารย์เราฐานะเจ้ามรดกเราเป็นคนเก็บสะสมเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันมีราคามีความสำคัญแล้วอยากจะให้คนนั้นคนนี้จริงๆเนี่ยจะทำไงอาจารย์ถ่ายภาพแล้วเอาไปประกอบกับเอกสารพินัยกรรมฝ่ายเมืองอย่างนี้เหรออาจารย
0: ์ก็อาจจะต้องฝากเรียกว่าทำตู้เซฟไว้แล้วรหัสหนี้ภัยก็
1: ไปฝากไว้ธนาคารอย่างนี้เหรอหรือที่เขารับฝาก
0: ธนาคารก็ไม่ปลอดภัยอ่ะตู้นี้ภัยเนี่ยเต็มไปด้วยภัยอันตรายนะครับทีนี้ทรัพย์สินเกี่ยวกับเงินทองมันปัญหาเนี่ยในการเก็บมันลำบากกันนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าตู้เซฟเนี่ยถ้าคุณเอายังไงอ่ะนะครับ
1: มันก็ไขได้กัน
0: บอกรหัสใครคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่ไขได้ถ้าคนนั้นไม่ซื่อสัตย
1: ์อ่
0: ะ
1: ใช
0: ่นะก็เปิดเอาไป
1: แม้พอฟังอาจารย์นี้นะถ้าเกิดใครมีอะไรในลักษณะอย่างเนี้ยก็ขายซะแล้วก็ให้มันอยู่ในรูปของเงินทองเข้าบัญชีไปดีกว่านะมันจะได้ง่ายในการจัดการถ้าเกิดเยอะจริง
0: ๆหุ้นยังมองเห็นไง
1: ครับ
0: ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองมันลำบากอะที่ดินยังมองเห็นถูกต้องไหมม
1: ี
0: เอกสารสิทธิ์โอนไปรู้เนี่ยแต่เงินสดเนี่ยนะทองเนี่ยนะของมีค่าพักเครื่องทั้งหลายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยเจ้ามรดกมีอยู่หรือขายแล้วเสนอให้ญาติโอ้ยคุณพ่อมีก็จริงอ่ะแต่ว่าขายหมดแล้วถูกมั้ย
1: มันจะกลายเป็นคำพูดอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์เอามาจำนายหมดแล้วเงี้ยก็จะกลายเป็นอย่างนั้นนะแต่บางคนเนี่ยรู้นะคุณพ่ออยู่อย่างเช่นอาจารย์เคยมีลูกความอยู่รายนึง
1: ครับ
0: นะเขาเป็นเจ้าของร้านทองนะรวยมากคือเป็นคุณหนูแต่เกิดอ่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้ปรากฏว่าจะพัดจะผูนะคุณพ่อคุณแม่ดันไปทำธุระไปซื้อทองวิ่งเขาซื้อทองกรุงเทพก็อยู่แถวผ่านทองอ่ะนะ
1: ครับ
0: แล้วเกิดบัติเหตุรถตายทั้งคู่ทันทีทันใด
1: ครับ
0: พอคุณพ่อคุณแม่ตายคุณอาเนี่ยเอื้อมเข้ามาจัดการทรัพย์มรดกแทนเดี๋ยวจะดูแลให้นะหลานนะ
1: ครับ
0: พอคุณอาเข้ามาดูแลจัดการเนี่ยจากที่เคยเรียนโรงเรียนดีก็กลายโรงเรียนวัดจากที่ไม่เคย
1: แสดงว่า
0: เหมือนกับ
1: ทายาทอายุน้อยเลยอายุน้อยมากขนาดนั้นยังเรียนหนังสืออยู่เงี้ยเหรออาจารย์
0: ใช่ใช่ยังเด็กอยู
1: ่ครับ
0: ก็ยังไม่รู้กี่สิบขอบเศษอ่ะแล้วสุดท้ายคือพูดง่ายรับใช้คนในบ้านยิ่งกว่าคนใช้ยิ่งกว่าทาสอ
1: ่
0: ะสุดท้ายเด็กคนนี้อยู่ไม่ได้ก็หนีดิครับหนีไปทำงานโรงงานที่กรุงเทพเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าได้ผู้จัดการทรัพย์ดก
1: นี่เหมือนละคร
0: ที่ไม่ดีเอื้อมมาจัดการมาโลภเนี่ย
1: นี่เหมือนละครเลยนะอาจารย
0: ์ทรัพย์สินเงินทองเอาไปหมดนะเงินเขาทองคำเอาไปหมดเลยแม้แต่ตลาดของพ่อแม่ก็ไปขายหมดเลยนะแต่สุดท้ายเขาไปทำงานโรงงานแล้วก็ได้สามีดีอ่ะนะแล้วก็ทำธุรกิจจนร่ำรวยเป็นเจ้าแม่ค้าอาวุธรายหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็รวยขึ้นมา ด้วยก็เดิมอีกนะ
1: ครับ
0: แต่เขาก็ไม่ผูกใจเจ็บนะโกงได้โกงไปคนที่โกงไปก็ไม่มีอะไรขึ้นมานี่ถึงบอกไว้ว่าในการจัดการทรัพย์มรดกเนี่ยบางทีทายาทเนี่ยบางที
1: ไม่ได้นะ
0: เออมันไว้ใจใครไม่ได้เนาะพอเห็นแล้วก็นะแต่นั้นนี่ที่บอกคดีที่ศึกสายเลือดนี่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คือถ้าคดีมรดกเป็นจุดอ่อนของทีมผมจำไว้เลยนะถ้าเจอทนายที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอทนายที่ไม่ดียุ่งทะเลาะกันตายไหม
1: แน่นอนก็เอาเงินเผาเงินกันเพื่อแย่งเงินกันอ่ะเขาก็สนุกด้วยกันอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์กำลัง
0: ทายาททุกคนเนี่ยต้องมีสตินะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามรดกยังไงต้องแบ่งตามสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนดไหม
1: ใช่ครับ
0: มีพิธีกรรมมันก็ต้องแบ่งกันตามพิธีกรรมนั่นแหละ
1: uh-huh.
0: จริงไหม
1: ครับ
0: ทนายบางทีจะไปขุดคุยโอ้ยพี่สู้เลยพิธีกรรมเป็นโมคงโมฆะเป็นโน่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงไหม ก็ไปฟังเขาว่าคนที่ชิบหายป่วงก็คือทายาทอ่ะนะคร
1: ับ
0: คืออย่างน้อยคุณควรจะเคารพเจตนารมณ์ของผู้ตายไปก่อน
1: พ่อแม่เรานี่แหละนะ
0: อย่างเช่นเจตนาอาจจะทำพิธีกรรมแบบสุ่มสี่สุ่มห้า
1: ไม่ถูกนะไม่ถูกระเบียบไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกแบบฟอร์ม
0: แต่ว่าม
1: ี
0: พยานพบอยู่พยานเกิดมีปัญหาอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: นะหรือลายเซ็นเกิดไม่เหมือนตอนนั้นเดชาอาจจะหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะเงี้ยเป็นผิดพลาดไปนิดนึงเงี้ยเห็นไหม
1: ครับ
0: แต่ทุกคนยอมรับเป็นพิธีกรรมที่เดชาทำจริง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยคุณก็ควรจะเคารพเจตนาของผู้ตายแบ่งยังไงก็แบ่งกันหรือไม่งั้นก็หารกันตามสัดส่วนก็ยังได้เลยนะครับ
1: แต่พอมีคนมาพูดข้างใบหูนิดนึงบอกว่า มันไม่เป็นไปตามกฎหมายนะอันนี้ดูไม่เหมือนแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดผมว่ามันมีข้ออ่อนในการที่จะฟ้องว่าพินัยกรรมนั้นเป็นพินัยกรรมปลอมอะ
0: คืออย่างน้อยคุณคิดเลยกันพี่น้องคานตามกันมา
1: ค
0: ุณให้คนอื่นเยอะแยะหมดจริงไหมหลายคนนะให้คนอื่นนะยิ่งกว่าให้ญาติพี่น้องอีกยิ่งกว่าให้พ่อแม่อีกจริงไหมแต่ญาติพี่น้องอ่ะที่ดินคืบหนึ่งศอกหนึ่งเอากระทิตายยิงกันตาย
1: ตารางเซนหนึ่งก็ไม่ยอมสลึงเงินบาทเนี้ยไม่ยอมขาดไม่ได้เกินคืนมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์บอกงั้น
0: ยุขึ้นนะ
1: ครับ
0: จะไปทำคดีต่างหวัดอยู่คดีหนึ่งจากการมรดกเรื่องมรดกเนี่ยเรื่องทะเลาะกันน่ะนะ
1: ครับ
0: คือก็มีการยุกันว่าจะให้เอาทรัพย์มรดกคืนกลับมานะเอาบ้านคืนกลับมาอะไรเงี้ยทั้งที่มีการให้ที่มีพระราชสิทธิพันธ์คือให้ลูกเนี่ยคนหนึ่งอ
1: ่ะ
0: ให้หลานคนหนึ่งอ่ะไปไถ่จำลองออกมาน
1: ะครับ
0: นี่ไอ้ลูกคนอื่นก็จะมาเอาไงสีคันให้โดยมีพระราชสิทธิพันธ์มันก็เพิกถอนไม่ได้แล้วการให้ขณะมีชีวิตอยู่ก็ถือเป็นการจำหน่ายทรัพย์มรดกจริงไหม
1: ใช่ครับ
0: มันก็ไม่เป็นทรัพย์มรดกนะครับ
1: ก็ถือเป็นของคนที่ไปถ่ายออกมา
0: แจ้งความกันอ่ะโอ้โหเชื่อไหมประจำวันเนี่ยหนาเป็นตั้งๆอ่ะ แล้วก็ฟ้องร้องกันหลายคดีไม่จบสักที
1: ครับ
0: พออาจารย์ไปอาจารย์ก็จับคุยกันนะก็มาเดี๋ยวตอนหลังมันมีพรบไกลเกลี่ยไง
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวคุณอาที่มีปัญหาญาติทายาทที่มีปัญหาเนี่ยนะเขาดันพลาดไงไปแจ้งความเรียกว่าแจ้งความเท็จอ่ะนะเปิดช่องให้เราจัดการได้นะครับนะเราก็ไปแจ้งความกับฐานแจ้งความเท็จเนี่ยเป็นประมาทอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วใครตำรวจเรียกมาเจรจาพอไปเจรจาปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยได
1: ้ฮะ
0: ที่อาจารย์บอกว่าไกลเกลี่ยเนี่ยนะมันไกลเกลี่ยตั้งแต่คดีตั้งแต่2007อ่ะ
1: ก็ตั้งแต่
0: ประมาทสาหัสลงมาเนี่ยได้หมด
1: ครับ
0: ก็มีการไกลเกลี่ยกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตกลงทำสัญญายอมกันบนโรงพัก
1: ครับ
0: นะว่าตกลงโอเคคุณก็จะไม่มาแย่งทรัพย์มรดกนะรู้แล้วนะทรัพย์สินตรงนี้มันมีการให้โดยมีพระราชติดพันธ์ให้ไปไถ่ถอนจำนองอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเปลี่ยนพอรับกันได้ปุ๊บก็ตกลงเจรจากันได้นะจบนี่ก่อนจะจบอาจารย์เลยบอกว่า นะกลัวไม่จบกันจริงอ่ะเพราะว่ามันทะเลาะบอกแว้งกันแบบ
1: นานมาก
0: นานนะโอ้โหเป็นหลายปีอ่ะนะแล้วก็เสียตังค์เสียเงินเสียทองให้ทนายไปเยอะนะเรื่องมันเป็นเรื่องอ่ะนะทีนี้อาจารย์ก็เลยจับสองฝ่ายเนี่ยเอ้าไหนก็ไหนมาเจอกับผมแล้วนะก็เลยให้ทุกฝ่ายขอโทษกันแล้วก็กล่าวคำอโหสิกรรมให้แก่กัน
1: ครับ
0: ว่าเอาหลานเนี่ยอายุน้อยกว่าใช่ไหมเขายกมือขอโทษ
1: คุณอา
0: ไปว่ากายกรรมพิธีกรรมใดๆนี่ที่หลานเคยล่วงเกินอาแต่อดีตชาติพยานชาติก็ให้อาเอาโหสิกรรมให้นะอาเขาบอกโอเคโหสิกรรมให
1: ้
0: ก็บอกอากายกรรมพิธีกรรมใดๆที่อาเคยทำกับหลานไม่อดีตชาติปัจจุบันชาติก็ขอให้จบกันนะโทษกรรมหลานก็เอาโหสิกรรมให้เชื่อไหมครับจากที่ทะเลาะกันแบบโนเนียนะอาก็สงบ หลานก็สงบก็สุดท้ายก็ไม่มีใครปวดใครนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสงบได้นานเท่าไหร่นะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าการตัดกรรมมีผลได้ยาวได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนะหรือว่ามีผลกันตลอดไปเห็นไหมฮะบางอย่างจบได้ด้วยมือเราก็จบนะ
1: ครับ
0: เห็นไหมถ้ายุกันยุขึ้นนะทายาทเนี่ยคุณลองยุดิม
1: า
0: เหมือนลิ้นกับฟันทะเลาะกันทะเลาะไม่จบนะนะครับดังนั้นก็ฝากสักไว้หลายท่านนะ
1: ครับ
0: บางทีทรัพย์มรดกมีนิดเดียวทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายหมดเงินโอ้โหเกินกว่าทรัพย์มรดก
1: มันมีบางอย่างค้ำคออยู่ไงอาจารย์ไม่ได้ไม่ยอมไงอาจารย์ใช่ไหมฮะ
0: ดังนั้นก็ต้องระวังพี่น้องทะเลาะกันนะมันเหมือนลิ้นกับฟันแหละ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็
0: มันก็จะจบกันยากนิดนึงครับ
1: อย่าไปตึงอยู่ตรงข้อกฎหมายทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเนี่ยเอาหยิบมาคุยให้มันเคลียร์กันภายในได้ก็ดีคนกลางก็เลือกหน่อยเอาสายประนีประนอมอย่าเอาสายเหี่ยวนักเลย
2: 106อาสากับทีมทนายความ
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
7: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ
6: หญิงดื่ม Fermente Tea Revive ชาขาวและชาเขียวผสมสมุนไพรถึง8ชนิดมีสารสำคัญจากชาเช่นเซียฟราวินและคาเทชินที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพร้อมประโยชน์จากสมุนไพร
5: หอมละมุนดื่มง่ายจากชาและสมุนไพรธรรมชาติ
6: ชาขาวผสมสมุนไพรตรา Fermente Tea Revive
7: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
8: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ช้อปปี้ลาซาด้าไลมิสออร์แกนิกและร้านค้าชั้นนำ
9: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ
10: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์พบกันวันนี้วันพฤหัสบดีกับข่าวดีของลูกสาวแห่งชาตินะคะเราจะคุยเรื่องการเมืองกันดีไหมหรือจะคุยเรื่องเนเน่ดีเดี๋ยวต้องมาเรียนถามท่านรองศาสตราจารย์
11: โอ้ยไม่คุยเรื่องเนเน่ไม่ได้แล้วครับปลื้มใจครับปลื้มใจมีความสุขครับคนที่น่าจะดีใจยิ่งกว่าผมก็คือนายกอ่ะนะ
10: ช่ใช่ค่ะ
11: เรื่องที่คนทำให้คนลืมทุกข์ลืมโศกได้นะ
10: ค่ะ
11: เออมันเป็นความสุขจริงชนะอย่างเด็ดขาดท่วมท้นด้วยนะครับเก่งเกินกว่าที่จะสรรเสริญน่ะ
10: ค่ะจริงจริงเ
11: นาะ
10: ใช่ใช่ค่ะไม่แต่ว่าที่แบบน่าประทับใจของหลายๆคนที่แสดงคอมเมนต์ออกมานะอาจารย์ในต่างชาวต่างชาติเนาะไม่ว่าจะมีแบบชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยก็คือความเป็นเด็กผู้หญิงไทยที่แบบกิริยาน่ารักดูถ่อมตนดูสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่ตอนแสดงนี่องค์ลงแบบจัดเต็มเลยนะอาจารย์ร็อกเกอร์สาวเลยอะคือมันบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำให้คนประทับใจมากๆค่ะอาจารย์
11: ครับอย่างที่ว่านะฮะผมว่าคนไทยตอนนี้ก็มีความสุขทุกหลายอย่างนะที่เข้ามาก็เลยทำให้ลืมความทุกข์ลืมความเครียดในเรื่องอื่นไปได้เยอะนะ
10: นะเอเชียนเกมเราก็ได้มาหลายเหรียญทองนะอาจารย์เอเชียนเกมก็ตามดูอยู่
11: ที่สำคัญก็อยู่อันดับ5น่ะไม่ได้ห่างไกลความเจริญสักเท่าไหร่
10: ห่างไกลความเจริญ
11: ความเจริญนักกีฬานะฮะ
10: ใช่ใช่ใช่ใช่ได้ดูได้ลุ้น
11: ในทางการเมืองมีแฟชั่นใหม่แล้วคุณ
10: แล้วมีแฟชั่นใหม่เหรอคะอาจารย์แฟชั่นอะไรคะอาจารย
11: ์คนเราก็ใส่นาฬิกากันมือเดียวนะจะมีคนใส่มือขวาในโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคือพวกทหารม้าก็จะใส่มือขวา
10: เพราะอะไรอะคะอาจารย์
11: มันไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมไม่เคยเป็นทหารม้าไม่เคยเลี้ยงม้าเคยเลี้ยงแต่หมา
10: เดี๋ยวไม่
11: ได้แต่ว่าเนี่ยผมเท่าที่ผมทราบอะนะทหารม้านี่เขานิยมใส่นาฬิกาข้อมือขวาแต่วันนี้ผมเพิ่งเห็นคนใส่นาฬิกาสองมือมันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแฟชั่นนะผมว่ามันตั้งใจจะเตือนความจำอะ
10: อ๋ออาจจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์อาจจะจริงๆก็อาจจะเป็นทหารเก่าไงอันนี้นาฬิกาให้ด้วยความเสน่หาไม่ได้นาฬิกายืมเพื่อนมาใช่ไหมคะอาจารย
11: ์ไม่ใช่ทีนี้ใส่ขึ้นมาเนี่ยนะมันทำให้เห็นชัดนะครับว่าใส่เพื่อเตือนความจำเพราะว่าขณะนี้เวลานี้เนี่ยแสดงออกมาตั้งหลายทางแล้วนะครับวันก่อนเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเดี๋ยวกับโหวตสนับสนุนพระราชบัญญัติงบประมาณรัฐบาล
10: ค่ะอาจารย์
11: เพราะนั้นผมว่านะนี่ถ้าพูดกันตรงๆกันนะ
10: ค่ะ
11: ก็คงบอกว่าเมื่อไหร่จะเรียกเขาไปร่วมสักที
10: อาจารย์ว่าเขาจะเรียกไหมหรือว่าเขาจะแค่ตั้งท่า
11: ไม่เรียกอะครับ
10: หรือว่าตั้งท่าเอาไว้ยันเพื่อไทยเฉย
11: ไม่ใช่อ่ะคือผมว่ากล้าทำนี่อยากเป็นรัฐบาลมาตั้งแต่เขาเริ่มตั้งรัฐบาลแต่เขาไม่เอาไป
10: แน่นอนแน่นอนก็ทำเขาเป็นรัฐบาลมาตลอดอยู่แล้ว
11: แล้วก็พยายามเตือนอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยท่านนายกก็ลำบากใจต่อการที่เอาเข้าร่วมทำไมแม่เขาร่วมตั้งแต่ต้นล่ะ
10: ค่ะก็มัน
11: ตอนนี้ผมว่าลำบากใจนะครับแล้วก็ดูท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่ดูท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลพรรครัฐบาลเองอะนะก็ตีกันนะครับคุณกรวีหรือคุณอะไรนะ
10: พาคุณมาลาดอนเหรอคะ
11: คุณประดอนบอกแล้วผมไม่มีสิทธิ์แล้วออกจากฝ่ายค้านนะ
10: ก็
11: ถือว่าเป็นรัฐฝ่ายค้านเป็นฝักฝ่ายค้านทั้งนั้น
10: ค่ะอาจารย
11: ์เพราะว่าถ้าเอาเข้ามาเนี่ยเขาว่าโควต้าของพรรคเองก็ต้องเสีย
10: ค่ะถูกเพราะว่าต้องกำลังคิดเลยว่าถ้าเข้ามาแล้วโควต้าของรัฐบาลของรัฐมนตรีเนี่ยจะไปเอาจากไหนไปแบ่งเพื่อไทยมาหรือว่าแบ่งของภูมิใจไทยไป
11: ยังรอคิวอยู่
10: ค
11: ่ะเพราะนั้นจะไม่นั่นเน้นท่านนายกคงไม่อยากเอามาหรอกคงไม่กล้าเอามาหรอกไม่ใช่อยากไม่อยากนะครับถึงนายกอยากคนในพรรคไม่อยากนายกก็ทำยากนะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: เพราะนั้นในพรรคเองก็ยังแบ่งไม่พอในความรู้สึกของพวกเขาอะนะ
10: ค่ะ
11: มีคนที่เขาคิดว่าควรได้เป็นเนี่ยเขารอคิวการปรับครั้งแรกอยู่นะ
10: ค่ะอาจารย์
11: เพราะนั้นตรงนี้ผมว่าลำบากอะนะเพราะนั้นถ้าท่านนายกเอาเข้าได้ท่านคงเอาเข้านานแล้วแหละ
10: ค่ะอาจารย
11: ์ก็ฉะนั้นก็นะครับถ้าเอาเข้ามามันก็มากเกินความจำเป็น
10: ค่ะ
11: แล้วมันทำให้ดูรัฐบาลนี่ทำท่าจะเป็นเผด็จการรัฐบาลไป
10: ผูกขาดไป
11: เหมือนอย่างที่พรรคอะไรพรรคไทยรักไทยเคยโดนข้อหานี้
10: ค่ะ
11: อ้าวอย่างนั้นเจ้าประเด็นการนะครับ
10: อย่างนั้นก็ส่งตัวล็อกเกอร์สิอาจารย์ขา
11: ผมว่าแต่งตัวเก้ออีกอะ
10: ใช่ไหมอย่างนั้นก็ร็อกเกอร์จีเขาแบบออกตัวแรงขนาดนี้แล้วอาจารย์ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ก็เสียเหมือนกัน
11: นะด้วยกันก็ไม่ยอมครบแล้ว
10: ก็ไม่ยอมก็เชื่อสิแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าให้นาฬิกามานี่มันก็น่าจะแบบเหมือนชัดเจนไงว่าตกลงจะรับมาเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเกิดว่าทำท่าเหมือนจะรับแล้วไม่รับเนี่ยเขาก็เสียเหมือนกันนะอาจารย
11: ์ผมยังไม่เคยได้ยินนายกพูดว่าจะรับก็มาเมื่อไหร่เลยเพียงแต่บอกว่าก็ใครยอมรับในเรื่องว่าเขาพร้อมจะเข้ามาร่วมรัฐบาลน่ะ
10: ค่ะอาจารย์
11: แต่นายกยังไม่ยืนยันว่าจะปรับให้เข้าเพราะว่าลำพังรวมกับพรรคเพื่อไทยนี่ก็ไม่พอแบ่งแล้ว
10: ค่ะตอน
11: นี้จะนี่เข้ามาอีกเนี่ยมันแววที่จะถูกโจมตีก็เป็นประเด็นการรัฐบาลมันเกิดละ
10: ค่ะอาจารย์
11: เป็นยิงเป็นดังละ
10: แต่ว่าอาจารย์คิดว่ายังไงยังไงก็คงไม่มาร่วมรัฐบาลแน่
11: ๆครับผมไม่ใช่อื่นไกลนะ
10: ค่ะอาจารย
11: ์ถ้าเขาจะเอาเข้ามาเขามีอยู่อย่างเดียวว่าที่จะเอาเข้ามาเพราะกลัวพรรคเพื่อไทยเบี้ยว
10: ถูก
11: แต่ว่าที่พรรคเพื่อไทยคุณหญิงพจมานส่งช่อดอกไม้ให้เมื่อวันเกิดเนี่ยนะแล้ว
10: บ่งบอกอะคะ
11: ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเองนะครับ
10: ค่ะ
11: ก็ยอมรับดิว่าตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวตั้งยากแล้วล่ะ
10: ถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องยอมรับความจริง
11: ถึงจุดนี้แล้วมีคุณทักษิณก็โดนข้อหาใหม่ก็อีกอย่าง
10: ค
11: ่
10: ะ
11: พยายามอุทธรณ์เรื่องคุณยิ่งลักษณ์ก็อุทธรณ์ไม่สำเร็จ
10: ค่ะอาจารย
11: ์คุณนายคุณอะไรทักษิณก็ทำไม่สำเร็จเหมือนกันอุทธรณ์ไม่สำเร็จเหมือนกัน
10: ค่ะอาจารย
11: ์นั่นแสดงให้เห็นว่ายังไงต้องเกาะความเป็นรัฐบาลไว้ก่อนแหละ
10: ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมตอนนี้ไม่ว่าจะลองเป็นไก่ลองบ่อนยังไงก็ต้องยอมกับกั้มกืนไปก่อนใช่ไหมอาจารย
11: ์ถูกต้องเลยผมเห็นอย่างนั้นนะ
10: ค่ะอาจารย
11: ์เพราะนั้นตรงนี้ผมว่าไม่ทราบจะมีจะใส่นาฬิกาอีกกี่เรือนนั่นก็แล้วแต่นะแต่ว่าที่จิตใจสองมือก็ยังแก้ตัวได้นะเอ้ยไปต่างประเทศเว้ยอันหนึ่งเป็นนาฬิกาท้องถิ่นอีกอัน
10: นาฬิกาหนึ่งอ๋ออันหนึ่งเป็นนาฬิกาญี่ปุ่นอีกนาฬิกาเอาเป็นคาสิโอด้วยเป็นเวลาญี่ปุ่นพอดีเลยอาจารย
11: ์มีเหตุผล
10: มีเหตุผลโถไม่แต่ว่าแล้วมันจะโดนแบบว่าคนเยอะหยันไหมเนี่ยแบบโอ้ออกตัวแรงซะขนาดนี้
11: ก็ทำไงได้ขอโทษนะครับมันเหมือนกับหมดอายแล้วอะ
10: นั่นแหละสิ
11: ดีไม่ยอมฉีดสักทีแสดงเองเลย
10: แหมแต่ถ้าเกิดทำอย่างนั้นจริงนะอาจารย์เกิดไม่ยอมรับเข้ามาเป็นรัฐบาลจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีเครื่องคุณอนุทินได้เหมือนกันนะอาจารย์เหมือนกับว่าสักขาหลอก
11: อะไรได้ป่ะ
10: อ้าวแต่ก็
11: ทำอะไรได้
10: เรื่องมาทำอะไรได้มันก็ต้องมีอะไรให้แบบให้คืออุตส่าห์ออกตัวมาช่วยขนาดนี
11: ้ของคะแนนของเขามี190อยู่ผมว่ามันอะไรมันมั่นคงอยู่แล้วนะ
10: แค
11: ่พรรคเดียวมาร่วมพรรคเพื่อไทยนี่ก็ไม่พอแบ่งแล้ว200กว่าแล้ว
10: ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นโอเคก็
11: ผมว่าล็อกเกอร์
10: เอามาเพิ่มล็อกเกอร์โอ้ฟังแล้วเศร้าอันเนี้ยฟังแล้วเศร้าอันเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ไหนมาถึงจุดนี้ละอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมจะยุบสภาคือไม่ได้ล็อกเกอร์แต่ไม่ยุบ
11: คือยุบสภาไม่เกิดประโยชน์ในแง่ที่ว่าเลือกตั้งก็คงไม่ผลไม่ได้ต่างจากเก่าคือเท่าที่ผมมีประสบการณ์มาเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวรัฐชุดรัฐบาลได้เนี่ยมันต้องมีตัวจริง
10: ค่ะ
11: วันนี้ตัวจริงมันคะแนนมันยังไม่มีคุณอะไรนะคุณยศชนันเนี่ยผมว่าแม้ดูจะเลืองแสงนะครับ
10: ค่ะ
11: แต่พอบอกว่าสังกัดพรรคเพื่อไทยบารมีของคุณทักษิณมันข่มหมด
10: ค่ะ
11: มันกลายเป็นคุณทักษิณเป็นเด็กของคุณทักษิณอยู่ดีอ
10: ่
11: ะ
10: นึกออกไม่แต่ว่าตอนนี้ก็คุณทักษิณก็เงียบแล้วนะแล้วยังก็โดนอย่างที่อาจารย์บอกคุณทักษิณก็เงียบไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ใคร
11: เ
10: ฝ้า
11: เพื่อไทยจำเป็นต้องเงียบไง
10: ถูก
11: ก็เพราะอะไรพรรคเพื่อไทยมีแสงมากเนี่ยเจ้าของก็ต้องแสดง
10: นะเดี๋ยวคดีโผล่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวอะไรขึ้นมาอีกเขาก็ยังมีอะไรนะมีอาวุธลับอยู่ในมือ
11: ฝ่ายตรงข้ามอย่างหัวหน้าเท้งก็เหมือนกันก็ต้องยอมรับเหมือนกันว
10: ่
11: าโอล่าไม่เกิดขอโทษนะฮะแม้กระทั่งกับคนในพรรคเดียวกันยังเลือนแสงสู้เขาไม่ได้เลย
10: ค่ะอาจารย์
11: ไม่มีตัวแข่งถ้าไม่มีตัวแข่ง
10: มันก็ไม่แปลกถ้าภูมิใจไทยเขาจะ
11: มีโอกาสเลือกตั้งใหม่
10: เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าภูมิใจไทยเขาจะเบ่งกล้ามออกมาในเวลานี้เพราะดูอะไรไม่มีใครที่จะสามารถมาทัดเทียมบารมีได้แล้ว
11: ก็จนอย่าเบ่งจนคนหมั่นไส้กันแล้วกัน
10: อุ้ยจะมีอะไรมา
11: ระยะหลังต้องยอมรับว่าคุณนุตินเนี่ยนั่นเหมือนกับเขาเรียกว่าพยองเป็นสักไม่น้อยอ่ะ
10: ค่ะค่ะมีเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองดีกว่าอาจารย์เรียกใช่ไหม
11: มั่นใจในสถานการณ์นะ
10: มั่นใจในสถานการณ์แต่ว่าไม่แน่อาจารย์มีอะไรที่จะเป็นตัวแปรเปลี่ยนคู่อำนาจได้ไหมมีอะไรไหมอาจารย
11: ์ในช่วงนี้ไม่เห็นนะ
10: เช่นสมมตินะสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนมันรุนแรงนะสมมตินะสมมติเกิดมหาอุทกภัยขึ้นมาจริงๆอย่างที่แบบมีข่าวมามันเป็นไปได้มั้ยจะเป็นตัวแปรเปลี่ยนแปลง
11: ความนิยมเป็นเรื่องรัฐบาลไหนก็ต้องโดนอย่างนั้นแหละ
10: มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น
11: ประจำไอ้นี่แหละยังจับติดได้อย่างข่าววิกฤตน้ำมันเนี่ยตอนนั้นคือก็ยังเป็นเรื่องเลื้อรังอยู่แต่พูดมาพูดที่ไรก็ที
10: ่
11: ไรก็จะเ
10: ต
11: ือนตรงเมื่อนั้น
10: ค่ะค่ะ
11: ตุแต่ว่าเรื่องสีเทานะฮะผมว่าจะพลาดกับตรงนี้แหละหมายความว่าถ้ามันไม่แก้ไขให้ดีขึ้นนะ
10: ค่ะแต่พูดถึง
11: มันตอนแรกก็พยายามแก้ไขก็คนก็ได้สัมผัสเหมือนกันว่ามีรถนะ
10: ค่ะอาจารย์แต่พูดถึงว่าจริงๆแล้วภูมิใจไทยเนี่ยเจอแต่ละเรื่องหนักๆทั้งนั้นนะแต่เขาผ่านมาได้ด้วยความแข็งแกร่งจริงๆนะดูต้องบอกว่ากลยุทธ์ในการวางหมากทางการเมืองการสร้างอำนาจฐานอำนาจที่แข็งแกร่งจริงก็จริงเบื่อประท้วงเบื่อทหารใช่ไหมเบื่อการยึดอำนาจอันนี้ไม่ได้บอกเบื่อทหารนะเบื่อการยึดอำนาจ
11: ตามไปที่ดีการประท้วงไม่มีจุดหมายที่แน่นอนให้คนเชื่อใจได้คร
10: ับ ค่ะค่ะอาจารย์
11: จุดไม่ติดนะครับ
10: ก็ตามสถานการณ์การเมืองต่อไปแปลว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองรัฐบาลก็ยังมีความมั่นคงอยู่ไม่น้อยต่อให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
11: ยังเพลิดเพลินในต่างประเทศอยู่ได
10: ้ในต่างประเทศทำงานค่ะท่านทำงานนั่นทำงานขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยววันพฤหัสมาตามกันต่อนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองแล้วก็ยินดีกับน้องเนเน่กันอีกครั้งนึงนะคะลูกสาวแห่งชาติกับชัยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่ชัยชนะของน้องเนเน่คนเดียวนะแต่ว่านี่มันคือชัยชนะของประเทศไทยเลยทีเดียวนะมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเรียกว่าสร้างความสุขให้กับทั้งประเทศเลยและเราจะมีความสุขกันมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะคะถ้าเกิดว่าเรามีระบบประกันสังคมที่เข้มแข็งแล้วเป็นธรรมมีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกันตนทั้งหลายรวมถึงนายจ้างนะคะกรุณาไปช่วยกันใช้สิทธิ์เลือกหมวดประกันสังคมวันอาทิตย์นี้นะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแหมเขาเสร็จเร็วเหมือนกันนะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันค่ะสามารถเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้แล้วดิฉันเช็คไปเรียบร้อยละสถานที่เลือกตั้งชัดเจนเพราะว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะหรือว่าเข้าไปเว็บไซต์ก็ได้ www.sso.go.th แต่ว่ากำลังหารายชื่อของคนสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมยังหาไม่เจอเดี๋ยวต้องเข้าไปหากันใหม่อีกทีนึงถ้ามีข้อสงสัยก็โทรสายด่วน1506กด9นะคะ1506กด9วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์ลากันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลวันนี้สวัสดีค่ะ
12: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับ ตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บลูเรือใบไก่เดือยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
17: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
18: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
19: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
20: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
21: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
22: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าว สทร. FM 106
0: แว่นทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
1: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: โรสช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่24กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญญาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้น้องเนเน่รอยัลเนี่ยกำลังอยู่ในบรรยากาศแต่งกิ้วปาร์ตี้ม่วนมากๆเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนไทยนับร้อยคน
2: ค่ะ
1: นี่คือการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญครับคุณผู้ชมครับเนเน่รอยัลครับก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์อเมริกา Scott Talent ซีซั่นนี้คือซีซั่นที่21คว้าเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐเดี๋ยวจะให้ได้ดูบรรยากาศกันเต็มๆตั้งแต่แรกเลยครับจริงๆวันนี้อยากจะยกรายการให้เนเน่ไปเลยอ่ะ คือมันเป็นความภูมิใจแล้วก็ความดีใจของคนไทยอีกครั้ง
2: แล้วมันดูซ้ำกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็ขนลุกกันทุกรอบครับคุณผู้ชมแต่อยากจะให้ดูภาพ Thank you Party ก่อนคือหลังจากที่คว้าแชมป์สำเร็จนะครับทาง CP เขาจัดงานให้เป็นงาน Fan Meet Nene X Ozone Thank you Party by CP ครับอย่างที่บอกว่ามีคนไทยไปรออยู่เนี่ยร่วมจะแสดงความยินดีเป็นร้อยคนหนึ่งในผู้ที่เดินทางไปร่วมงานก็คือเจ้าของเพจร้านเด็ดอเมริกาแลนด์อเมริกาครับคือจริงๆเนี่ยเจ้าของเพจนี้เขาติดตามน้องเนเน่มาตลอดนะครับก็ขอบคุณคลิปด้วยขออนุญาตเปิดบางช่วงให้คุณผู้ชมได้ดูมาถึงก็ต้องร้องเพลงแรกก็คือซอมบี้อยู่แล้วแล้วแฟนๆคึกคักมากลองดูครับ

0: อย่างที่บอกว่าวันนี้รายการเราให้เวลาเต็มที่เลยจริงๆเดี๋ยวดูบรรยากาศเนี่ยคุณพ่ออยู่ด้านล่างกับคุณแม่เนี่ยโยกหัวกันสนุกมากคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้นะนอกเรื่องนิดนึงผมการ์ตูนกำลังช่วยกันคิดอยู่ฮะว่าเอ๊ะเอาเงินรางวัลแบบไหนดีอ่ะ
1: ซึ่งเราไม่มีส่วนกับเขานะคะแต่เราอยากรู้ว่าเอ๊ะแบบไหนจะดีกว่ากันนะ
0: เนเน่จะตัดสินใจยังไงนะ1ล้านเหรียญเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาแบ่งเป็น2แบบให้เลือกเนาะจะรับแบบ40ปีปีละ 25,000
1: ค่ะ
0: หรือจะรับก้อนเดียวเลยรับเธอทันทีก็จะได้ประมาณ 300,000 กว่าเหรียญมันจะหายไปพอสมควร
1: ก็จะเหลือ10ล้าน
0: คือตูนวางแผนการลงทุนด้วยอ่ะนั่งคิดเลยว่าเดี๋ยวนะถ้าได้นะเอาไปไว้ตรงนี้ดีใจไปกับเนเน่แล้วก็
1: คิดแทนน้องแล้ว
0: คิดแทนน้องด้วยเอาเดี๋ยวมาว่ากันเต็มๆเรื่องของเนเน่ดีใจมากๆวันนี้ดีใจด้วยจริงๆครับ
1: ใช่ค่ะแต่อ่ะไปดูอีกคดีใหญ่คุณผู้ชมจำคดีโกธรยิงอดีตสจ.โต้งได้ไหมคะยิงในบ้านโกธรนี่แหละค่ะแล้วมันเป็นการตกลงกันไม่ลงตัวเรื่องการวางตัวผู้สมัครนายกอบจ.ปราจีนบุรีวันนี้ศาลพิพากษาเนี่ยเอาตรงๆก็คือลูกน้องโกธรนะคะเขาก็รับแหละว่าเขาเป็นคนยิงไม่ใช่โกธ
0: ร
1: แต่สุดท้ายเนี่ยมันแพ้กันที่นิติวิทยาศาสตร์นะคะมีคราบเขม่าวดินปืนสุดท้ายโกธรโดนด้วยศาลเนี่ยตอนแรกพิพากษาประหารชีวิตค่ะแต่เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ลดโทษกึ่งหนึ่งคงโทษจำคุกตลอดชีวิตย้อนกลับไปคืนวันที่11ธันวาคม2567คดีนี้เป็นคดีใหญ่นะคะตอนนั้นพบศพของสจ.โต้งคุณชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์ถูกยิง22นัดนอนเสียชีวิตอยู่หน้าโถงบันไดที่กลางบ้านของโกธรหรือคุณสุนทรวิลาวันอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีที่ถนนวัดโรมันอุทิศตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะตำรวจกองปราบตอนนั้นเนี่ยดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง8คนนะคะนอกจากตัวโกธรแล้วคุณสุนทรวิลาวันก็จะมีนายธนสรันกรนายศักดิ์สิทธิ์นายธนพัฒน์นายอภิสิทธิ์นายสิทธิชัยนายภัทรนนท์และนางสาวมิญญารัตน์ความผิดตอนนั้นที่ตั้งไว้ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซ่องโจรเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดตามพรบ.อาวุธปืนค่ะวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษานะคะอดีตสจ.จอยหรือคุณณภาพัฒน์อัญชสานิชมนภรรยาของสจ.โต้งผู้เสียชีวิตมาฟังคำพิพากษาพร้อมทนายและกลุ่มเพื่อนของอดีตสจ.โต้งทั้งในวงการมวยและวงการการเมืองและพี่ไข่ทุสิมากันขนาดนี
0: ้
1: เยอะขนาดนี้แต่เดี๋ยวจะบอกว่าฝั่งโกธรก็มากันแน่นเหมือนกันนะคะทางอดีตสจ.จอยบอกว่าก่อนมาศาลได้บอกกล่าวกับวิญญาณของสจ.โต้งว่าให้มาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยกันและไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็น้อมรับส่วนร่างของสจ.โต้งตอนนี้ยังไม่ชาปนกิจนะคะครอบครัวยังเก็บเอาไว้ที่วัดมะกอกสีมารามที่ปราจีนบุรีตั้งใจว่าจะชาปนกิจหลังฟังคำพิพากษา
2: ว่าผลจะออกมายังไงนะคะตัวจอยเองก็ต้องน้อมรับคำพิพากษาของศาลท่านนะคะก็หวังว่าศาลท่านจะเมตตาจอยกับลูก
3: ตอนออกจากบ้านได้บอกโต้งไหมครับว่าวันนี้เรามาฟังคำพิพากษา
2: บอกค่ะพี่ก็ชวนแกมาด้วยมาฟังคำพิพากษาด้วยกัน
3: เรื่องการจัดการศพนี่หลังจากศาลพิพากษานี้เราจะ
2: ยังไม่ได้ปรึกษาหารือกันค่ะก็ต้องรอให้ผ่านวันนี้ไปก่อนค่ะ
4: สจ.โต้งเชื่อว่าจะสามารถเอาผิดตัวเป็นการใหญ่ได้ไหม
2: ก็มั่นใจประมาณหนึ่งอะค่ะพี่ก็ต้องรอว่าศาลท่านจะเมตตาหวังค่ะหวังอยู่
1: อย่างที่บอกนะคะว่ามันมีผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสจ.โต้งทั้งฝ่ายโกธรมาร่วมรับฟังคำพิพากษากันเยอะค่ะก็เลยทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องรอด้านหน้าห้องพิจารณาคดีนะคะจังหวะที่มีการเบิกตัวจำเลยทั้ง8คนขึ้นศาลปรากฏว่าวันนี้เนี่ยโกธรมาในลักษณะการนั่งรถเข็นวีลแชร์นั่งรถเข็นวีลแชร์แล้วนะไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการนะคะคนที่เข็นก็คือหนึ่งในลูกน้องที่เป็นจำเลยด้วยกันเนี่ยแหละค่ะคดีนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าวันเกิดเหตุสจ.โต้งผู้เสียชีวิตพร้อมพวกอีกประมาณ20คนมาที่บ้านของโกธรเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภรรยาของสจ.โต้งลงสมัครนายกอบจ.ปราจีนบุรีแต่คุยกันไม่ลงตัวนะคะเกี่ยวกับการวางตัวผู้สมัครก็มีปากเสียงกันช่วงหนึ่งโกธรร้องไห้แล้วสจ.โต้งก็ก้มกราบโกธรเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่มีกันมายาวนานแต่มันคุยกันไม่ลงตัวพอสจ.โต้งกราบโกธรเสร็จปุ๊บเดินออกมาปรากฏว่าสจ.โต้งเปลี่ยนใจเดินย้อนกลับมาในบ้านอีกครั้งทางประตูสระว่ายน้ำ เข้ามาอีกรอบได้ประมาณ20นาทีคราวนี้มีเสียงปืนดังขึ้นหลายสิบนัดเลยค่ะศาลบอกว่าแม้ขณะเกิดเหตุไม่มีประจักษ์พยานแต่จากพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคือการตรวจคราบเขม่าวดินปืนพบคนทำผิด4คนค่ะจาก8นะศาลบอก4มือปืนที่ยิงสจ.โต้งคือนายธนสรันกรและนายศักดิ์สิทธิ์2คนนี้สารภาพค่ะว่าเขาเป็นคนยิงสจ.โต้งก็สอดคล้องกับกระสุนปืนที่เจอในศพของสจ.โต้งนายอภิสิทธิ์อีกคนนึงพบคราบเขม่าวดินปืนที่ตัวเชื่อว่าอยู่ตรงจุดเกิดเหตุแล้วคนนี้ให้การสำคัญค่ะบอกว่าโกธร

0: 4คนไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าศาลพิพากษาประหารชีวิตทั้ง4นะคะแต่ให้การเป็นประโยชน์ก็ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกตลอดชีวิตชดใช้สินไหมทดแทน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีส่วนจำเลยที่เหลืออีก4คนยกประโยชน์แห่งความสงสัยในคดีร่วมกันฆ่าเพราะว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอค่ะนอกนั้นก็จะเป็นคดีที่เบาลงมาละบางคนก็จะโดนคดีอาวุธปืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อหาอื่นๆยกฟ้องไปนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าตลอดการพิจารณาคดีโกตอนคือหลับตาฟังคำพิพากษาสีหน้าก็เรียบเฉยและเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาจบค่ะภรรยาของสจ.โต้งคุณณภาพัฒน์ก็กลับทันทีมีทนายความนะคะคุณนิติศักดิ์มีขวดที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าคนเราอ่ะจะเบิกความโกหกยังไงก็ได้แต่นิติวิทยาศาสตร์โกหกกันไม่ได้ถ้าดูจากคำพิพากษามีขม่าวดินปืนบนมือของแต่ละคนประกอบกับการจำลองเหตุการณ์สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าโกธรเป็นคนยิงด้วยซ้ำส่วนจะอุทธรณ์ไหมขอรอดูฝั่งจำเลยก่อนก็ขอบคุณศาลและสื่อมวลชนที่ตามเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้เงียบจนทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นมา
1: ความยากของสำนวนคือไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นศาลก็ต้องพิจารณาจากพยานแวดล้อมผลนิติวิทยาศาสตร์ผลพิสูจน์เนี่ยสำคัญมากมันสามารถชี้ชัดได้ว่าวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรบ้างจากการจำลองเหตุการณ์มันสามารถตอบโจทย์พิสูจน์ทั้งหมดเลยว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมันขัดกับผลนิติวิทยาศาสตร์ไหมนะครับเรื่องนี้ผลนิติวิทยาศาสตร์ออกมาชัดศาลเลยเชื่อว่าโกธรตัวหลักแล้วกันนะครับโกธรจำเลยที่7มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าดูจากคำพิพากษาน่าจะเชื่อว่าเป็นคนยิงปืนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าได้รับความธรรมขั้นหนึ่งนะครับซึ่งสจ.โต้งก็โดนกระทำนะครับวันนี้ศาลมีคำพิพากษาก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการอุทธรณ์ฎีกากันไหมคุณจอยก็ขอบคุณศาลนะครับเมื่อกี้ก็พอดีรีบติดธุระก็เลยไปก่อนนะครับก็ฝากขอบคุณศาลขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่ตามเรื่องนี้ไม่ให้เรื่องนี้มันเงียบนะครับและขอบคุณทางกองปราบที่รับโอนคดีมาที่ศาลอาญานะครับความยุติธรรมจึงบังเกิดในวันนี
0: ้โกธรเนี่ยปัจจุบัน87ปีนะคะถ้ามองช่วงที่เกิดเหตุการณ์ยิงสจ.โต้งเสียชีวิตแล้วศาลมองว่ามีส่วนในการยิงด้วยเนี่ยคือ86ถึงบอกว่าวันนี้ก็มาในสภาพนั่งรถเข็นวีลแชร์นะคะ
2: ปิดท้ายเบรก1เหมือนเช่นเคยนะครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดย BYD นะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่แล้วใส่ Hashtag เป็นเรื่องอื่นไม่ได้หรอกครับเนเน่แชมป์ AGTเนเน่แชมป์ AGT แล้วช่วงหน้ามาร่วมกันแสดงความยินดีแล้วมาดูฝีมือของน้องเนเน่กันสักครู่เดียวครับ
3: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
5: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
10: หรือร้านจองยากก็จัดให
9: ้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
10: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
6: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
7: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
8: สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะสาวน้อยวัยเพียงแค่16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยค่ะไปดูกันเลยคุณผู้ชมคะรอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศน้องเนเน่รัตติกาเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้โชว์พลังเสียงไปแล้วรอบแสดงสดวันนี้เหมือนกับไม่ได้เก็บคะแนนแล้วอะค่ะเพราะว่าการโหวตมันปิดไปแล้วแต่น้องได้มาโชว์ฝีมืออีกครั้งโดยเฉพาะเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่างลิงคิงพาร์คโดยเพลงที่เล่นก็คือเพลง The Emptiness Machine ค่ะ

0: นี่ค่ะคือคนที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด10โชว์เนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงแบบนี้กับบุคคลระดับตำนานในแต่ละวงการไปอะค่ะของน้องเนเน่ก็เป็นวงลิงคิงพาร์คนะคะทำให้กรรมการทั้ง4คนและผู้ชมในฮอลล์ลุกขึ้นยืนปรบมือกันสนั่นฮอลล์เลยนะคะหลังการแสดงจบลงค่ะพิธีกรรายการถามไมค์ชิโนดะแรปเปอร์และผู้ก่อตั้งวงลิงคิงพาร์คว่าเป็นยังไงมั่งการแสดงของเนเน่ไมค์ชิโนดะก็บอกว่าโอ้โหเนเน่นี่สุดยอดแล้วก็น่าทึ่งมากๆส่วนนักร้องนำของวงเอมิลี่ค่ะอวยพรให้เนเน่โชคดีบอกด้วยว่าพวกเราทุกคนเชียร์เธอเต็มที
1: ่ Mike, just how good is Nene?
2: Incredible, incredible. Unbelievable, right?
1: Now, Emily, what do you want to say to Nene as we get close to tonight's results?
3: I mean, good luck. We're all rooting for you, for sure.
0: ยอมรับนะคะว่าในโชว์ทั้งหมดเนี่ยโชว์ของน้องเนเน่และวงลิงคิงพาร์คเป็นโชว์ที่คนสนใจมากที่สุดโชว์หนึ่งอะค่ะคนเชียร์กันทั้งฮอลล์เลยหลังจากที่แสดงกันเสร็จทั้ง10โชว์ก็เริ่มประกาศผลนะคะตามเวลาในประเทศไทยประมาณ 9:30 นเมื่อเช้านี้ใช้วิธีจาก10โชว์เนี่ยก็คัดเหลือท็อป5ก่อนแล้วใน5คนที่เป็นท็อป5เนี่ยก็ค่อยๆประกาศลำดับที่5ที่4ที่3แล้วก็เหลือ2คนนี้เป็น2คนสุดท้ายนะคะคือน้องเนเน่รอยัลกับอีกคนนึงเป็นนักมายากลหนุ่มจีโน่พอยเจอร์ค่ะแล้ววินาทีประกาศผลคุณผู้ชมน้องเนเน่ก็คือดีใจจนล้มตัวลงนอนไปกับพื้นเวทีเลยค่ะ
1: 2X $1 million one winner here we go America has voted the AGT champion and the winner of $1 million is

0: ็นน้ำตาแห่งความยินดีของน้องเนเน่นะคะหรือว่าน้องแพรวนี่ขณะที่ฝากคุณพ่อค่ะพี่ไก
1: ่
0: คุณพ่อก็คือดีใจจะล้มพับไปเหมือนกันค่ะ

0: หลังจากที่การประกาศเสร็จสิ้นลงค่ะทุกคนก็ขึ้นไปแสดงความยินดีกับเนเน่นี่เมื่อกี้นี้ก็คือคุณจีโน่พูลเจอร์นะคะนักมายากลหนุ่มที่เป็นลำดับที่2ในการแสดงนี่เนเน่คุณผู้ชมคะสร้างกระแสไวรัลไปทั่วโลกตั้งแต่เริ่มต้นเข้าร่วมการแข่งขัน America's Got Talent ซีซั่นนี้ค่ะโดยน้องเริ่มโชว์ครั้งแรกด้วยเพลงซอมบี้ของวง The Cranberriesตามมาด้วยเพลง Hysteria ของวงร็อกระดับตำนานอย่าง Muse ในรอบ Judges Callback ที่วงเองก็ประทับใจในตัวน้องมากนะคะแชร์คลิปลงโซเชียลมีเดียของพวกเขาด้วยก่อนที่จะแสดงในรอบไลฟ์กับเพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden ค่ะที่ทำให้กรรมการอย่าง Mel B กดปุ่มทอง Golden Buzzer ทำให้เธอเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีและในวันประกาศผลวันนี้นะคะน้องก็ยังได้ขึ้นแสดงเพลง The Emptiness Machine ร่วมกับ Linkin Park อย่างที่เราได้ฟังไปค่ะคุณผู้ชมอย่าว่าตูนกับพี่ไก่เลยนะคะที่ไม่มีภาพในออนไลน์ให้ดูมันติดลิขสิทธิ์ค่ะแต่คุณผู้ชมสามารถไปดูได้นะคะภาพเต็มๆแบบถูกลิขสิทธิ
1: ์
0: วันนี้ True Visions Now ค่ะเวลา2ทุ่มนะคะและขอบคุณภาพจาก True Visions ด้วย
1: คร
0: ับ บรรดากรรมการว่ายังไงกันบ้างนะคะจริงๆเราต้องยอมรับว่ากรรมการเนี่ยเขาก็เชียร์น้องเนเน่ออกหน้าออกตากันมาหลายคนนะ
1: ใช่ครับ
0: เมลบีก่อนเลยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดก็ได้โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียแสดงความยินดีกับเนเน่ค่ะเรียกว่า My Golden Buzzer หรือว่า Golden Buzzer ของฉันเพราะเธอเป็นคนกดปุ่มนั้นส่งน้องเข้ารอบชิงก็บอกด้วยค่ะว่าเธอรักและภูมิใจในตัวเนเน่มากเมลบียังกล่าวขอบคุณเพื่อนกรรมการพิธีกรกรรมการรับเชิญรวมถึงทีมงานที่ร่วมกันสร้างซีซั่นที่ยอดเยี่ยมที่เธอบอกว่าซีซั่นนี้สนุกมากส่วน Howie Mandel ค่ะที่ถูกเรียกว่าป๋าดันของน้องเนเน่ค่ะบอกขอแสดงความยินดีกับ Rock Star ที่มีความสามารถมากที่สุดไวรัลที่สุดและสร้างความประทับใจได้อย่างน่าทึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการ AGT โอ้
1: ยิ่งใหญ่จริงๆ
0: ป่าอวยได้แบบซึ่งก็เป็นความจริงทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนโซเฟียเวอร์การ่าค่ะโพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความสั้นๆว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะเนเน่รอยัลผู้ชนะรายการ America's Got Talent ซีซั่น21ค่ะ
1: ในมุมของความคิดเห็นแฟนๆซึ่งเป็นแฟนเพลงทั่วโลกนะครับหลังจากที่ America's Got Talent เขาได้โพสต์คลิปวิดีโอแล้วก็ลงในทุกแพลตฟอร์มเอาเริ่มจาก YouTube ก่อนแล้วกันนี่เป็นคอมเมนต์แรกเลยใน YouTube บอกว่าอย่างนี้ครับนี่เป็นตอนจบของเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่ออย่างสมบูรณ์แบบเลยขอแสดงความยินดีกับเนเน่ด้วยคนต่อมาครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นี้เนเน่รอยัลเป็นร็อกสตาร์ตัวจริงจากไทยขอให้เธอเปล่งประกายและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยต่อไปนะอีกคนนึงบอกว่ายินดีด้วยนะเนเน่หนูสมควรที่จะได้รับรางวัลนี้มากๆตอนนี้ได้โปรดรีบปล่อยอัลบั้มออกมาเลยฉันอยากจะไปดูคอนเสิร์ตของหนูแล้ว
0: ค่ะ
1: แฟนเพลงชาวเวียดนามครับก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าเนเน่เธอไม่ได้เป็นแค่ผู้ชนะ AGT นะแต่ยังได้เป็นการสร้างโมเมนต์ที่พวกเราหลายล้านคนจะไม่มีวันลืมตอนอายุ16ปีหนูทำสำเร็จยืนอยู่บนเวทีในฐานะร็อกสตาร์ตัวจริงภูมิใจกับหนูมากอีกท่านนึงบอกว่าเนเน่เธอคือผู้เข้าแข่งขัน AGT ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเอาไปดูใน TikTok บ้างใน TikTok เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็จะมีแฟนเพลงทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไปคอมเมนต์นะครับคือคอมเมนต์แรกน่าสนใจฮะบอกว่าคอมเมนต์จาก Afterlife วงดนตรีแนวเมทัลของสหรัฐอเมริกา
0: ว้าว
1: มาคอมเมนต์ให้ครับ
0: ค่ะ
1: พวกเราคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าใครจะเหมาะสมกับรางวัลนี้มากกว่าเธอนะเนเน่เธอคือร็อกสตาร์ตัวจริง
0: นี่
1: แฟนเพลงอีกคนนึงครับบอกว่าขอบคุณประเทศไทยที่ผลิตคนที่มีพรสวรรค์แบบนี้ขึ้นมาแล้วส่งเธอมาให้คนทั่วโลกได้ดูแล้วก็แปะรูปตอนที่เธอกอดกับคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากอีกสักท่านหนึ่งฮะมันต้องแบบนี้สิเนเน่รอยัลเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่น่าประทับใจมากฉันไม่รู้ว่าอะไรดีกว่ากันระหว่างเสียงที่มหัศจรรย์กับความสามารถในการถ่ายทอดบทเพลงรวมถึงความเชี่ยวชาญในการเล่นกีตาร์แบบขั้นเทพหรืออาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเธอบนเวทีแต่ฉันรู้แค่ว่าฉันเป็นแฟนเพลงของเธอตั้งแต่เธอเล่นซอมบี้แล้วฉันได้ยินครั้งแรกฉันก็ตกหลุมรักเลยขอบคุณประเทศไทยที่ให้กำเนิดราชินีร็อก
0: นี่ Queen of Rock ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะไปดูในมุมมองของสื่อต่างชาติบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนำเสนอเรื่องนี้กันแบบรัวๆโดยเฉพาะ The Straits Times ครับสื่อชั้นนำของสิงคโปร์คือ Straits Times เนี่ยรายงานแทบจะตั้งแต่วันแรกเลยอ่
0: ะ
1: แล้วก็ไล่มาเลยว่าเนเน่เนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์อะไรบ้างช่วงนึงของ Straits Times เนี่ยบอกว่าการสำเร็จของเนเน่เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่เธอมาออดิชั่นเธอสร้างความประทับใจด้วยการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้ยอดวิวมากกว่า200ล้านครั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ความสำเร็จของเนเน่จุดกระแสการสนับสนุนในไทยทำให้เธอได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทั้งในแวดวงธุรกิจและการเมืองของไทยสื่อสิงคโปร์สเตรททำยังรายงานไปถึงขั้นว่าผู้สนับสนุนหลัก CP เอ่ยชื่อคุณธนินทร์ เจียรวนนท์ครับมหาเศรษฐีและประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์สเตรททำยังรายงานด้วยว่าชัยชนะนี้ของเนเน่เกิดขึ้นในช่วงที่ไทยกำลังผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมสมัยนิยมมากขึ้นนี่คือการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยโมโหสเตรทไทม์รายงานได้ดีจริงบิลบอร์ดบ้างฮะบิลบอร์ดนี่คือสื่อดนตรีชื่อดังของสหรัฐนะครับก็รายงานว่านี่คือความสำเร็จครั้งสำคัญของนักร้องและนักกีตาร์สาวชาวไทยวัย16ปี Dreams Come True ความฝันของเธอทำสำเร็จแล้วบิลบอร์ดเนี่ยระบุว่าตลอดการแข่งขันในซีซั่นนี้เนเน่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรวมถึงคณะกรรมการของรายการเป็นอย่างมากและถือเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในการแข่งขันเมื่อถึงเวลาช่วงสำคัญที่สุดเนเน่ก็ยังสามารถคว้าหัวใจของผู้ชมชาวอเมริกันไว้ได้สำเร็จและได้รับคะแนนโหวตสูงสุดรับชัยชนะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ People ครับซึ่งเป็นนิตยสารบันเทิงชื่อดังของสหรัฐก็รายงานผลการแข่งขันนี้แล้วก็ระบุว่าเนเน่คือสาวชาวไทยวัยเพียง16ปีได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตนอกจาก1ล้านดอลลาร์แล้วเธอจะได้ขึ้นแสดงในฐานะศิลปินหลัก
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
4: New Favit Plusยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: หายไปอ่ะ
1: ตอนเหลือสองคนสุดท้ายอ่ะกรี๊ดเลยอ่ะ
0: แต่ TikTok เขาเอาพูดแพลตฟอร์มได
1: ้อ๋อบ้านดำ
0: บ้านดำ
1: บ้านดำตอนนั้นไลฟ์อยู่นะคะไม่ปลิวค่ะว้าดีใจด้วยจริงๆนะคะยังไม่หมดเรื่องราวของน้องเนเน่เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะ
0: ครับ
1: แต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะหัวเว่ยเปิดตัวที่สุดแห่งสมาร์ทวอช AI ระดับพรีเมียมนั่นก็คือหัวเว่ยวอชGT7 Series ค่ะโดดเด่นด้วยดีไซน์เหนือการเวลาผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการติดตามข้อมูลร่างกายและโหมดกีฬาระดับโปรพร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง21วันเลยค่ะนำโดยหัวเว่ย Watch GT7 Pro ค่ะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมหรูมากเลยนะคะแล้วก็มีกรอบนาโนคริสตัลเซรามิกกระจกแซฟไฟร์ทนต่อรอยขีดข่วนและมีสาย Easy Cross เป็นดีไซน์ที่เกล็บปลายสายอย่างไร้รอยต่อโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี AI ที่ช่วยติดตามข้อมูลการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งคะแนนความพร้อมประจำวันหรือ Physical Readiness สำหรับการติดตามข้อมูลต่างๆผ่านอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของหัวเว่ยรวมถึงมีการศึกษาวิจัยผ่านอุปกรณ์สวมใส่หรือ Wearable ของหัวเว่ยด้วยค่ะ
0: แล้วงานนี้ถูกใจสายสปอร์ตครับจัดเต็มนะครับด้วยการวิเคราะห์ผลการซ้อมด้วย AI และระบบระบุพิกัด AI XDRแม่นยำสูงแม้จะอยู่ในที่อับสัญญาณนะครับพร้อมกับโหมดกีฬากลางแจ้งขั้นสูงเลยครับทั้งปั่นจักรยานกอล์ฟดำน้ำลึกวิ่งเทรลรวมถึงกีฬาแร็กเก็ตอย่างเทนนิสแล้วก็แบดมินตันด้วยรองรับการใช้งานในโหมดปั่นจักรยานต่อเนื่องสูงสุด44ชั่วโมงปั่นไปเลย44ชั่วโมงโหมดวิ่งเทรลต่อเนื่องสูงสุด51ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับเพิ่มความสะดวกในการช้อปปิ้งนะครับที่ 7-Eleven ครับด้วย QR Code Payment และการสะสมแต้มผ่านการสแกนนะครับรองรับทั้งระบบ Android และ iOS เลยคร
1: ับ สะดวกมากเลยนะคะไม่ต้องพกอะไรเลยไปแค่นาฬิกาก็พอพิเศษค่ะช่วง Pre-Order วันที่24กันยายนคือวันนี้จนถึง1ตุลาคมนี้ค่ะหัวเว่ย Watch GT7 Pro ราคาเริ่มต้น 9,990 บาทและหัวเว่ย Watch GT7 ราคาเริ่มต้น 6,990 บาทค่ะพร้อมรับของสมนาคุณรวมมูลค่าสูงสุด 6,267 บาทที่หัวเว่ย Experience Store และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
1: ไม่จริง
0: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
1: ไม่จริง
0: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
2: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
0: เส้นละ 1,990 บาท
2: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
0: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
2: ๆสอบถามโทร1153
3: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
6: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
9: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
10: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
11: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
12: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
13: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที

0: อีกคลิปนึงมาจากคุณทอยสายทานครับเป็นคนไทยที่ไปร่วมในงานนะครับก็ถ่ายตอนที่น้องเนเน่เนี่ยพูดกับแฟนๆเนเน่เนี่ยบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่พวกเราได้มาเล่นเพลงให้ทุกคนฟังขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแล้วโหวตให้กับเนเน
1: ่มากเลยที่ได้มาเล่นเพลงพวกเราได้เล่นเพลงให้ทุกคนฟังแล้วก็อีกอย่างก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยที่คอยเป็นกำลังใจให้หนูครอบครัวหนูนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: บรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เป็นกันเองแน่นอนเต็มไปด้วยความชื่นมื่นมีแต่เสียงหัวเราะนะครับมีอีกสักคลิปหนึ่งจากคุณมอสซาล่า101ครับเป็นช่วงที่น้องเนเน่เล่นเพลงสมสารคนไทยที่อเมริการ้องตามทุกคนคุณพ่อคุณแม่ก็โยกหัวกัน

0: ินสนุกกันมากๆตัดภาพไปที่นครศรีธรรมราชครับบ้านของคุณยายแล้วก็คุณป้าของน้องเนเน่อันนี้ลุ้นกันแบบสุดๆเลยในช่วงของการประกาศผลครับแล้วที่สุดเนี่ยพอได้รับรู้ว่าน้องเนเน่ชนะเลิศดีใจมากคุณยายแก้วอายุ89ครับคุณยายของน้องเนเน่แล้วก็คุณป้าประทุมคุณป้าของน้องเนเน่ครับยายแก้วน้ำตาซึมเลยแล้วก็ประทุมเนี่ยร้องไห้โฮออกมายายแก้วก็บอกว่าเลี้ยงเนเน่เนี่ยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆ เลยอุ้มมากกว่าแม่เขาอีกพลังเสียงของเนเน่มาจากอะไรรู้ไหมไม่เคยหยุดร้องไห้เลยตอนเด็กอุ้มก็ร้องวางก็ร้องอิ่มก็ร้อง
1: โอ้ยแววมาตั้งแต่ตอนนั้น
0: ร้องไห้ตลอดเสียงดังลั่นบ้านเลยเนี่ยวันนี้ตนดีใจมากหลานสาวได้รางวัลใหญ่ระดับโลกแล้วถ้าตาของเนเน่อยู่ก็คงจะร่วมแสดงความดีใจด้วยแล้วไม่พลาดเลยเดี๋ยวจะไปจ้างมโนราคณะเทวดาควรมุดเอามาแสดงแก้บนที่วัดชะอวดสักหน่อยต้นตระกูลเราชอบรำมโนรานี่แหละเลือดศิลปิน
2: แต่เล็กบอกว่าเกิดมาแม่มันขี้ร้อง
3: ตอนนั้นเมตาวินเวล
2: เมตาเลี้ยงเองแม่เลี้ยงก่อนแม่มันแล้วอุ้มก่อนแม่มันตั้งไม่ได้นอนไม่ได้ร้องต่างนั้นอิ่มกระร้องยากกระร้องมันขี้ร้องเป็นเด็กขี้ร้องไหนเป็นแบบนี้มันชอบเล็กแก่เอียดเอียดนั่นแหละก็เปิดเพลงในตู้ตัดมันชอบเละเปลี่ยนกว่าร่างจีอืออาเอือไม่รวยได้มันปนันให้มันจบนี่ค่ะตั้งมันได้เป็นปนันในโป้มันแนะนำกันบอกว่าเมต้าดีใจมากที่สุดลูกเออลูกได้เป็นแบบนี้นะ
4: ต้องพบกันใหม่นะคะวันนี้เรา
2: บอกว่าเพื่อบอกอะไรต่างกันเลยไอ้ล้านอยู่เย็นเป็นทุกมีความทุกมากมาก
0: ส่วนที่โรงเรียนของน้องเนเน่บ้างครับโรงเรียนขจรเกียรติอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่า KIS นะครับบรรยากาศเฮสันนัน

0: ทั้งเด็กทั้งครูฮะเฮสนั่นเอาฟังเสียงคุณครูซะหน่อยครับภูมิใจมากเลยในตัวเนเน่และเนเน่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆต่อไป
1: so proud of Nene. We are all excited. We've been rooting for her for so long and the moment came and we're just out of our minds with happiness. We are so proud. We are so happy. What an amazing achievement.And she's an inspiration to all the other kids. Well done, beautiful Nene.
2: Well, yeah, absolutely super excited here. As you can see, the whole community came out to support Nene and what she did. And it's an amazing achievement. I still can't believe she's actually won. It's a wonderful thing for her and the school community on the whole. So it's wonderful. It's a good.
0: ขออีกสักคนหนึ่งครูก้องครับครูก้องเกียรติโหราพงศ์เจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกในตัวเมืองภูเก็ตนะครับเป็นครูกีตาร์คนแรกที่สอนให้กับเนเน่
3: ค่ะ
4: ช่วยพูดความรู้สึกที่ว่าน้องเนเน่ได้เชมป์หน่อยครับผม
5: โอ้รู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากครับผมรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องเนเน่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์ในวันนี้ครับผม
3: ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะสำหรับรางวัลของผู้ชนะรายการ America's Got Talent จะแบ่งเป็นอย่างแรกค่ะคือเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะประมาณ33ล้านบาทค่ะซึ่งเงินก้อนนี้คุณผู้ชมคะเราไม่เกี่ยวข้องหรอกตัวเรามาช่วยกันคิดกันไหมคะ เลือกแบบไหนดี
0: เอาแบบ1หรือแบบ2
3: ทางเลือกที่1ค่ะแบ่งรับยาว40ปีนะคะโดยจะได้เงินเป็นรายปีปีละประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 820,000 เศษต่อปีนะคะตัวเลขนี้ก็คือตัวเลขก่อนหักภาษีด้วยนะคะทางเลือกที่2คือรับเงินก้อนมาเลยค่ะแต่มูลค่าจะถูกปรับลงมานะคะจากเดิมเนี่ยเงินรางวัลเต็มๆคือ1ล้านถ้ารับยาว40ปีใช่ไหมคะจะถูกปรับลดลงมาเหลือประมาณ 300,000 ถึง 350,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ10ล้านถึง11ล้านบาทค่ะนี่ก็คือตัวเลขก่อนหักภาษีเช่นกันคุณผู้ชมว่าแบบไหนดีคะ
0: ผมเห็นปุ๊บผมฟันธงโชะเลยเอาแบบ2
3: ก็คือรับไปเลย
0: ก้อน
3: หนึ่งไปเลยไม่ต้องรายปี
0: เอาเลยเต็มๆผมเนี่ยฟันแบบ2ตูนเขาวางแผนไว้ด้วยฮะต้องมีการลงทุนต่อเนื่องพี่ไก
3: ่เอาจริงๆตูนคิดว่าเงินรางวัลเนี้ยสำหรับเรามันดูเยอะมากใช่ไหมคะแต่สำหรับน้องเนเน่เนี่ยเส้นทางของน้องหลังจากนี้ไปตูนมั่นใจว่าน้องทำเงินได้มากกว่านี
0: ้แน่นอน
3: เพราะฉะนั้นถ้าคำแนะนำจากพี่ตูนซึ่งมีความรู้น้อยนิดนะรับเงินก้อนมาแล้วเอาไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงๆนะแล้วน้องก็ปล่อยให้เงินมันทำงานไประหว่างนี้น้องมีรายได้มากกว่านี้อยู่แล้วมั่นใจเลยค่ะนี่แค่จุดเริ่มต้นของเนเน่รอยัล
0: คิดให้เขาวางแผนให้เขา
3: วันนึงนะมันจะงอกเงยออกมา
0: เออแต่ตูนพูดถูกเพราะว่าอันนี้มันเทียบไม่ได้เลยกับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นลำดับต่อไป
3: เอางี้พี่
0: หลังจากนี้ยาวเลย
3: แค่ออกอัลบั้มทุกวันนี้เขายังใช้คำว่าออกอัลบั้มอยู่ป่ะคะ
0: ใช้
3: อยู่นะออกอัลบั้มแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาแค่นี้โอ้โหยังประเทศอื่นๆก็ไปได้อีกนะแต่แค่อเมริกาคุณผู้ชมคะแชมป์รายการนี้ได้ต่อเมื่อคนอเมริกาโหวตนะ
0: ใช่นอกอเมริกาโหวตไม่ได
3: ้เออแอนเมล่ายินดีด้วยอีกครั้งนะคะอ่ะนอกจากเงินรางวัลแล้วนะคะยังมีสิ่งที่น้องจะได้รับอีกก็คือโอกาสในการขึ้นแสดงณเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐค่ะและอาจได้รับการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงก้าวขึ้นเป็นศิลปินระดับโลกอย่างเต็มตัวค่ะแต่คนที่มอบไปก่อนแล้วคือเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์แห่งเครือ CP พร้อมครอบครัวค่ะมอบคอนโดหรูย่านบางนามูลค่าประมาณ35ล้านบาท
0: มากกว่าเงินรางวัลเมื่อกี้ล้านดอลน่ะมันก็30ล้าน
3: ประมาณ33ล้านประมาณ
0: 33
3: อันนี้35ค่ะเออเอาสิแล้วถ้าเกิดรับเงินก้อนเดียวเนี่ยจาก33ล้านจะเหลือประมาณ10ถึง11ล้านเจ้าสัวธนินทร์ของ CP ให้น้องไปเลยมูลค่า35ล้านบาท
0: แล้วให้ก่อนรอบไฟนอล
3: ใช่ค่ะเป็นการมอบให้เมื่อวันที่5กันยายนนะคะก่อนที่น้องจะเดินทางไปแข่งรอบไฟนอลหรือรอบชิงชนะเลิศค่ะโดยเจ้าสัวธนินทร์มอบคอนโดมิเนียม Mulberry Grove The Forest Tiers ให้กับต้องเป็นในนามของคุณพ่อกับคุณแม่น้องก่อนนะคะก็เป็นบ้านให้เป็นบ้านและเป็นรากฐานความมั่นคงให้กับครอบครัวค่ะบอกด้วยว่า นี่เป็นการมอบจากครอบครัวของเจ้าสัวธนินถึงครอบครัวของน้องเนเน่โดยไม่มีภาระผูกพันใดๆเจ้าสัวยังบอกกับครอบครัวของน้องเนเน่ด้วยค่ะว่าเรื่องราวของครอบครัวน้องเนี่ยจะส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กล้าฝันกล้าลงมือทำไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองขณะเดียวกันก็ไม่ลืมคุณค่าของครอบครัวและคนที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางคือเขาบอกว่านักข่าวบอกเนี่ยการมอบคอนโดครั้งนี้เพราะว่าเจ้าสัวท่านประทับใจเรื่องราวของครอบครัวที่สนับสนุนลูกสาวเชื่อในศักยภาพลูกอย่างไม่ย่อท้อแม้มีอุปสรรคใดๆก็ตามคอนโดที่น้องและครอบครัวได้รับเป็นคอนโดแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะพื้นที่ประมาณ 98.69 ตารางเมตรอย่างที่บอกราคาตลาดตอนนี้35ล้านบาท
0: ไซส์กำลังดีจำนวนห้องนอนก็กำลังดีราคาก็กำลังดี
3: แล้วปรากฏว่ากระชากอารมณ์มากพอมีข่าวนี้ออกมาค่ะคุณลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีค่ะอากงของพี่นุชมอบคอนโดหรูยินดีกับน้องเนเน่รอยัลสาวไทยที่คว้าแชมป์ AGT
0: เป็นอากงไปแล้ว
3: คุณผู้ชมจ
0: ำพี่นุชได้
3: พี่นุชได้ไหมคะพี่นุชที่เขาเรียกกันว่ามั่วบ้านงานอ่ะเรียกเจ้าสัวธนินว่าอากงไง
0: คะเออแล้วคุณลูกหมีก็มาเอาปิดท้ายสักนิดนึงท่านนายกรัฐมนตรีก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ผ่านทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณพลอยทะเลครับก็คุณพลอยทะเลเปิดเผยว่าท่านนายกเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านนายกชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามจนนำมาสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยคุณพลอยทะเลนี่บอกว่าความสำเร็จของเนเน่สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นรัฐบาลขอแสดงความยินดีกับเนเน่รวมถึงครอบครัวผู้สนับสนุนและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ขอขอบคุณที่ได้นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็นและมีส่วนสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยผ่านดนตรีและการแสดงและแน่นอนว่าความสำเร็จของเนเน่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกท่านนายกไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้โดยตรงนะครับแต่ได้แชร์ข่าวของรองโฆษกรัฐบาลที่ทางไทยรัฐนำข้อความของคุณพลอยทะเลมาทำเป็นข้อความโค้ดคำพูดเป็นคำพูดของท่านนายกเนี่ยแหละครับก็นายกร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ครับ
3: ขณะที่เซ็นทรัลเวิลด์เองนะคะก็ขึ้นภาพน้องเนเน่ค่ะในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แบบนี้ค่ะร่วมแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกความฝันของคนไทยพักกันตรงนี้ครู่นึงช่วงหน้ากลับมาค่ะ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
6: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
7: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
7: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
10: ท ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
11: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
12: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ที่ Dam Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
13: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
14: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: นนถนนพระราม4นะคะ
0: โอ้โหนี่17นาฬิกา26นาทีนะตูน
3: เข้าใจว่ายังไม่ตกเนาะของเราม
0: ันดูสลัวสลัว
3: ยังไม่ตกยังแต่ว่าเพลงอังกอร์ต้องเข้าไหมคะท้องฟ้าแบบนี้
0: อะไรนะวิปริตแปรปรวนทันใด
3: ท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด
0: อังกอร์
3: อ่ะชาวกทมเตรียมตัวค่ะ
0: ครับ
3: ส่วนภาคตะวันออกนะคะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาและเพจทีลมฟ้าอากาศเขาบอกว่าเดี๋ยวโดนก่อนเลยนี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะพื้นที่เมืองพัทยาและใกล้เคียงฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่5ทุ่มลากยาวจนเกือบเช้านะคะน้ำท่วมขังหลายจุดจุดที่ได้รับผลกระทบมีทั้งถนนสาย3เลียบทางรถไฟซอยบัวขาวตลอดจน Walking Street ค่ะแล้วหลังจากสถานบันเทิงปิดให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งก็ต้องเดินฝ่าสายฝนฝ่าน้ำท่วมเพื่อกลับที่พักทีนี้มันไปเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติตกน้ำแล้วหายไปเลยค่ะคือช่วงก่อนตีห้านะคะนี่วงจรปิดบ้านหลังหนึ่งใกล้คลองระบายน้ำแถวเนินพลับหวานมากันสามคนสองคนนี่เดินกอดคอกันมาค่ะพี่ไก่แล้วถึงจุดนี้ที่เป็นคลองระบายน้ำเนี่ยอยู่ดีๆก็พลัดตกคลองลงไปอีกคนที่มาด้วยกันคนที่กางร่มเนี่ยค่ะก็พยายามเข้าไปช่วยนะคะคือคนที่มาด้วยกันเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะคะที่พยายามช่วยเพื่อนแต่ว่ามีคนไทยที่เป็นพลเมืองดีพยายามไปช่วยด้วยกันค่ะผู้เห็นเหตุการณ์ท่านนึงแล้วพยายามไปช่วยด้วยเนี่ยชื่อคุณธิกรอายุ17ปีนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถช่วยดึงคนที่ตกน้ำขึ้นมาได้สำเร็จ1คนอีกคนถูกน้ำพัดหายไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามค้นหาชาวต่างชาติ1คนที่สูญหายนะคะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวแล้วที่แปลกอะค่ะพี่ไก่เพื่อนอีก2คนคนนึงที่ตก แล้วช่วยขึ้นมาได้กับอีกคนที่กลางล่มอยู่หายไปเลยหายตัวไปเขาใช้คำว่าหลบหนีด้วยซ้ำอะค่ะนักข่าวหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาถึงที่เกิดเหตุแล้วจนถึงขนาดนี้ก็ไม่มาแสดงตัวหรือมาแจ้งเหตุเพื่อนสูญหายกับเจ้าหน้าที่ด้วยตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้นะคะว่าผู้สูญหายเป็นใครและมาจากประเทศอะไรแต่พลเมืองดีที่ไปช่วยเนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนจีนหรือคนเกาหลีคือดูจากลักษณะเอาอะค่ะซึ่งจุดที่น้ำท่วมสูงอะนะคะหลายๆจุดในพัทยาเมื่อคืนจนถึงเช้ามืดวันนี้อย่างถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลที่ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้อำเภอบางละมุงฝนหยุดตกแล้วนะคะน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติก็ต้องเป็นช่วงของการทำความสะอาดฟื้นฟูละยังอยู่ที่ชลบุรีนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องบางจุดเช้านี้น้ำท่วมขังค่ะอย่างเช่นตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาชลบุรีดูสิคะรถก็คือไปต่อไม่ได้เลยผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งชื่อคุณโบวีวีนะคะบอกว่าจุดนี้คือทางไปแหลมฉบังทางแยกขึ้นมอเตอร์เวย์ค่ะพายุเข้าเธอบอกอย่างนั้นฝนตกทั้งคืนในคลิปเนี่ยเธอบอกว่ารถกระบะดับแล้วนะแล้วเราล่ะเราเป็นรถไฟฟ้าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้มีเสียงเล็กๆของลูกดังขึ้นมาเราควรพอแค่นี้แล้วกลับรถ
16: น่ากลัวมากเราไม่อุ๊ยดับแล้วว่ารถกระบะดับแล้วหรอเราควรจะไปต่อหรือเราควรจะพอแค่นี
17: ้เราควรจะพอแค่นี้รถเราก็จะพังเลยตุ๊บเป
16: ๊ะรถเราก็จะพังเลยตุ๊บเป๊ะโอ้โหดูน้ำดิโอ้น้ำเยอะมากถ้าเราไปต่อมันจะดับไหมอะ
17: ดับแล้วควรจะกลับรถ
16: เราก็กลับไม่ได้ไหมแล้วเราเป็นรถไฟฟ้าเราก็ไม่ควรลุยน้ำหรือเปล่านู่นสองคันนู้นที่ไปก็ดับโอ้โหสูงจังจะเข้ากรุงเทพด้วยอ่ะต้องออกซ้ายอ่ะไม่กล้าเลี้ยวเลยน่ากลัวมากเราไม่ควรเอาชีวิตไปเสี่ยงหรือเปล่าแล้วไงเรารอน้ำล้นหรอ
3: แล้วมันติดหนักมากไม่กล้าไปต่อนะคะจนกระทั่งที่สุดต้องสั่งร้านสะดวกซื้อเอาข้าวมาส่งให้ลูกเพราะลูกยังไม่ได้ทานข้าวแต่เช้าเลย
16: เสียกปะเสียกปะถึงไหมขอบคุณมากๆครับบีข้าวมาแล้วลูกขอบคุณครับ
3: อยู่สักพักค่ะที่สุดเธอก็ขับออกจากจุดนี้ได้นะคะเธอบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าเราลุยน้ำได้นิดหน่อยไปต่อมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพกันพอถามลูกว่าดีใจไหมหลุดแล้วลูกบอกดีใจมากเลยโบให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าจุดนี้คือทางไปแหลมฉบังแยกหนองขามที่จังหวัดชลบุรีเธอกำลังมุ่งหน้าขึ้นกรุงเทพนะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือประมาณ 6:30 นเมื่อเช้านี้นะคะถามว่าน้ำลึกไหมเห็นบอกว่ารถหลายคันนี่ดับไปเลยอะค่ะต้องจอดเลยเธอบอกว่าบางจุดเห็นมีคนลงจากรถไปลุยน้ำเห็นน้ำลึกเข้าเอวเขาเลยนะส่วนที่ระยองค่ะผู้ใช้ Facebook เขียดน้อยผู้ไร้เดียงสาเป็นหนึ่งในทีมตอบโต้ภัยพิบัติกู้ภัยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองโพสต์คลิปไปช่วยนำหมูหลายตัวในเล้าที่ถูกน้ำท่วมออกมาทุลักทุเลนะคะเพราะน้องคงไม่ยอมให้ช่วย
18: มันท่วมอีกของเขาบอกมันล้นทะลักแล้ว
19: ว ันที่ใจอ่อนล้าท้องฟ้าไม่สดใสนั่งมอง
3: ส่วนฉะเชิงเทรานะคะฝนตกหนักกลางดึกที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านห้วยหินที่ตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตค่ะผู้อำนวยการสั่งปิดโรงเรียนนะคะเพราะว่าฝนตกหนักกลางคืนตั้งแต่ตีสองแล้วน้ำป่าหลากเข้าท่วมโรงเรียนตอนเช้ามืดค่ะตอนที่น้ำมันมาเนี่ยมีคุณครู8คนพักอยู่ที่บ้านพักครูหลังโรงเรียนตื่นมาอาบน้ำท่วมแล้วแล้วที่เห็นในภาพคือคุณครูค่ะคุณครูนั่งกระมังใบใหญ่และใช้ที่โกยขยะเป็นไม้พายไล่เก็บข้าวของต่างๆที่ลอยน้ำไปอะค่ะ
0: ขยับมาแถบภาคกลางนะครับตอนนี้ที่จะเป็นประเด็นสำคัญก็คือที่อยุธยาโดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วถ้าพูดถึงอยุธยาเนี่ยหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเตรียมความพร้อมน้ำเข้าเมืองนั่นคือบริเวณวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องเอาบังเกอร์ขึ้นคุณผู้ชมทราบนะฮะวัดที่อยู่ในแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาของอยุธยาเนี่ยเขาสร้างเป็นลักษณะของบังเกอร์เขาเรียกเป็นแผงชั่วคราวกั้นน้ำท่วมนี่ฮะภาพที่เห็นเนี่ยคือวัดกษัตราธิราชวรวิหารฮะพระเนนมาช่วยกันยกบังเกอร์ขึ้นแล้วนะฮะนี่ทั้งแผงเลยครับเพื่อกันน้ำไหลเข้าไปในบริเวณของวัดเช่นเดียวกับอีกหลายวัดในแถบนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นว่าความสูงของบังเกอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเมตร90ระยะทางเฉพาะของวัดกษัตราธิราชเนี่ย120เมตรนะครับรวมไปถึงวัดอื่นๆด้วยทีนี้จุดที่เริ่มมีการท่วมแล้วก็แน่นอนฮะบางบานฮะบางบานเนี่ยน่าเป็นห่วงเลยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรใน2ตำบลนะครับตำบลวัดตะกูกับตำบลบางหลวงโดดน้ำยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยโรงเรียนวัดตะกูครับน้ำท่วมเรียบร้อยผอ.โรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนทันทีเพื่อความปลอดภัยจริงๆเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อคืนน้ำยังอยู่แถวเสาธงเลยมันแป๊บเดียวจริงๆน้ำเจิ่งเต็มโรงเรียนแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมทีนี้พาไปดูจุดที่หนักๆเห็นว่าแถวนี้2เมตรหน้าบ้านคุณตาประเสริฐอายุ71ปีอยู่ตรงข้ามคุ้งน้ำหน้าวัดหัวเวียงคุณตาเห็นนักข่าวระเบิดอารมณ์เลยฮะขึ้นมาทีเดียวพรวดเดียว2เมตรด่ากรมชลประทานปล่อยน้ำมหาโคตรรัฐจุดๆๆ
20: ด้านบ้านอีก
21: หน้าบ้านเนี่ยมันรุ่ม2เมตรแล้วไม่2เมตรกว่าไง
20: ขึ้นมาตอนเนี้ยนะ
21: ปล่อยพ่อแม่ปล่อยมา
20: ไปด่าเขาทำไม
21: วันเป็นเมตรอ้าวโถมันปล่อยมาคืนวันไม่ทั่วไม่ขึ้นนางคืนขึ้นนะแล้วจะคนอะไรไหวอ่ะ
20: ทำไมเดือดเลย
21: ทุกปีนะมันปล่อยอย่างเงี้ยแหละโถมาน้ำค่อยๆระบายมาก็ได้แหมไม่ใช่มันโอ้โหมากมายใต้น้ำก็ตายอย่างเดียวผมด่าปีเนี่ย
20: โหยเขาเห็นเราเป็นยังไงพี
21: ่ไม่รู้เป็นที่รับน้ำมันมั้งเป็นที่ระบายมันมั้งตรงเนี้ยมันสองเมตรกว่าแล้ว
20: โอ้โห
21: จริง
20: กี่วัน
21: ตั้งแต่วันจันทร์มา
20: สี่วัน
0: บ้านคุณตา2เมตรอ่ะแล้วมันพรวดเดียวอ่ะปล่อยน้ำหาโคตรพรวดมิทีนี้ภูมิใจไทยยกจังหวัดนะฮะของอยุธยาเนี่ยวันนี้การประชุมสภากระทู้ถามสดครับคุณผู้ชมครับส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยนะฮะคุณประดิษฐ์สังขจายคือรัฐบาลจะแก้ปัญหายังไงตอนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยชอกช้ำระกำใจเหลือเกินมันซ้ำซากอย่างนี้ตลอดมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมมันไม่เคยมีปีไหนเลยที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ถูกน้ำท่วม
22: ที่สำคัญที่สุดนะครับอยากจะให้ทางกรมชลประทานนั้นไม่เพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาให้มากไปกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับทำให้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหวั่นใจครับขนาดปริมาณสะสมน้ำในเขื่อนมีปริมาณเท่านี้พายุมีเพียงแค่2ลูกการบริหารจัดการของกรมชลประทานในวันนี้ยังทำมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าปีต่อๆไปน้ำในเขื่อนมีปริมาณสะสมจำนวนมากปีนั้นมีพายุเข้าหลายลูกรวมทั้งมีฝนตกชุกใต้เขื่อนเนี่ยทางกรมชลประทานจะมีวิธีการทางรัฐบาลจะมีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรหรือพวกเราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องทนรับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างนี้ตลอดไปหรือครับสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับมันเป็นความในใจของคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาหลาย10ปีแล้วนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนครับไม่เคยมีปีไหนเลยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยไม่ถูกน้ำท่วม
0: คุณกรวีปริศนานันทกุลครับส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นหารือเรื่องนี้นะฮะบอกว่าคือมันเป็นการปรับแผนของกรมชลประทานเนี่ยจาก600ไป 1,800 ลูกบาศก์เมตรฝากปภ.หน่อยการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนเนี่ยมันยังไง
23: ได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยครับในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำของชลประทานครับในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยระบายเพิ่มขึ้นมาสูงมากๆจาก600กว่าวันนี้ระบายมา กือบจะ 1,800 นะครับทำให้ได้รับผลกระทบชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
3: คุณผู้ชมคะตอนนี้ท้องฟ้ากรุงเทพมหานครน่ากลัวมากอย่างผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งคุณเตย BTT ค่ะรัชดา36อุ้ยมืดมาก
0: นี่ 5:30 นะช่วงเย็น
3: 5:00 ค่ะ 5:00 5:03 ใช่ส่วน 5:39 ก็คือณตอนนี้เลย Tower Cam อาคารมารีนนท์มาอู้ดูสิ
0: ตูนร้อง
3: อะไร
0: เหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด
3: อังก
0: อน่ากลัวมาก
3: มืดมากมืดมาก
0: นี่17:39
3: ค่ะเริ่มตกแล้วด้วย
0: ทำไมต้องรอให้เราเลิกงานล่ะฮะ
3: นั่นน่ะสินะคุณผู้ชมอยู่จุดไหนช่วยกันรายงานสภาพอากาศกันได้นะคะรวมถึงรายงานสภาพการจราจรในช่องแชทกันก็ได้จะได้เป็นข้อมูลให้ท่านอื่นๆด้วยนะคะ
0: อ่ะปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับมาเตือนกันอีกครั้งหนึ่งการนั่งนิ่งๆเสี่ยงอันตรายนะครับถ้าเรานั่งนิ่งๆอยู่เป็นประจำเสี่ยงจะเป็นโรค NCD NCD ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือจะเป็นโรคหัวใจอาจจะถามหาได้นะครับคุณผู้ชมครับสสส.เลยอยากจะชวนมาขยับกันทุกๆ30นาทีให้ได้อย่างน้อย3นาทีครับเพื่อลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งยกตัวอย่างนะครับพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่พวกเรามักเคยชินก็ได้แก่นั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือไม่หลายคนเลยฮะนั่งเล่นถ่ายฟีดโทรศัพท์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นโดยรวมๆเนี่ยก็คือช่วงที่เราตื่นอยู่แต่ร่างกายอยู่ในท่านั่งเอนหรือนอนใช้พลังงานต่ำมากพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อขนาดใหญ่อย่างขาสะโพกและต้นขาแทบไม่ได้ทำงานเลยครับถ้าหากว่าเราอยู่ในท่านั้นๆนานเกินไปโดยไม่ลุกขยับร่างกายก็จะถือว่าอยู่ในภาวะเหนื่อยนิ่งนะครับและด้วยความเคยชินจนเกิดขึ้นซ้ำๆเป็นเวลานานสะสมเพิ่มขึ้นทุกๆวันอาจส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายครับเช่นการควบคุมระดับน้ำตาล

0: แบบนี้นะคะง่ายๆท่าที่4ค่ะก้าวซ้ายขวายกขาตามจังหวะช่วยสร้างความแข็งแรงให้สะโพกกล้ามเนื้อและแกนกลางลำตัวแบบนี้นี่นี่นี
1: ่
0: หรือจำง่ายๆคือย่อยืนย่อยกยืดยืนย่อยกยืดทำเป็นประจำให้ครบ3นาทีดีแน่นอนแต่ขยับเท่าที่ไหวและปลอดภัยนะคะ
1: ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้าใจกับท่าลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแล้วก็อยากจะได้เพลงแล้วก็ดูคลิปท่าสนุกสนุกแบบนี้นะครับโหลดกันเลยครับคุณผู้ชมตามหน้าจอเลยนะครับคู่มือลุกค่ะเอาไปไว้ดูกันได้เลยครับในคู่มือเนี่ยสามารถเข้าไปสแกนดูท่าขยับลดเหนื่อยนิ่งและเพลงประกอบสนุกสนุกให้เอามาปรับใช้กันได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับลุกขยับทุก30นาทีทำอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ลุกค่ะ
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
7: หรือร้านจองยากก็จัดให้
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เอาสายต่อไป
10: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
11: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
12: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
13: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
5: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
4: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้มีด ฟันประชาชนที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ย

0: เจ็บไปอย่างน้อย3คนบางคนถูกฟันเข้าที่หน้าบางคนถูกฟันเข้าที่หัวมีภาพที่คนเขาถ่ายออกมาจากรถครับในขณะที่ก่อนที่จะมาที่ศาลพระภูมิเนี่ยพังร้านค้าไปตลอดแนวถนนเลยนะครับแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะมือเขาถือมีดอยู่แล้วนี่คือสภาพของร้านค้าหลังจากที่ถูกเขาพังแล้วก็ทั้งหมดเป็นร้านขายของริมถนนครับคุณผู้ชมจนที่สุดนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากสน.ลุมพินีมากว่า10นายมาพยายามจะควบคุมฮะมีตำรวจคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยเจรจานะครับพยายามจะให้เขาสงบสติสักพักหนึ่งครับตำรวจก็ปฏิบัติการจู่โจมฮะผู้บาดเจ็บ3คนเนี่ยมีนายเอกชัยอายุ30ปีทำงานอยู่ที่ร้านอาหารนะครับถูกมีดฟันไปที่ใบหน้าด้านซ้ายคนที่2คือคุณดวงพรอายุ58ถูกมีดฟันเข้าที่หน้าแล้วคนที่3เป็นชาวเมียนมาอายุ30ปีถูกมีดฟันเข้าที่หัวโอ้โหแต่ละคนทีนี้ผู้ชายคนนี้เป็นใครทราบในเวลาต่อมาชื่อนายมะนังหรือไม่ก็มะนุงนี่แหละฮะสัญชาติเมียนมาอายุ24ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาออกมาจากลักษณะเป็นร้านกาแฟแถวๆนั้นครับแล้วไปฟันชาวบ้านก่อนเจ็บ1คนแล้วก็เดินไปพังตู้กระจกร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พังร้านค้าแล้วก็ไปพังศาลแล้วก็ใช้มีดฟันเจอใครฟันเลยอะฮะน่ากลัวมากนะแล้วกลางเมือง
1: กลางเมืองอโศกค่ะ
0: จากข้อมูลของหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าคนนี้มาเช่าห้องอยู่แถวนั้นได้ยินเสียงโวยวายเหมือนเสียสติตั้งแต่เมื่อคืนแล้วออกมาตะโกนหาแฟนไม่เจอจน5ทุ่มนี่แหละฮะก็เริ่มคลุ้มคลั่งคาดว่าจะเสพยาตำรวจคุมตัวไปแล้วนะฮะเบื้องต้นอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: อ่ะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตกลงคือยังงงอยู่ว่าสามารถเอากระดาษอื่นๆที่ไม่ใช่โบชัวไม่ใช่ใบปลิวอะค่ะมาจดเลข7เลขแล้วเข้าคูหาได้หรือเปล่าเพราะเลขารองเลขาของประกันสังคมบอกว่าไม่ได้ให้จดใส่มือใส่หลังมืออะไรเอาแต่ล่าสุดนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานบอกได้กองกฎหมายของสำนักงานประกันสังคมเองบอกได้วันนี้วันพฤหัสเรื่องวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะ
0: วนอยู่ตรงเนี้ยฮะกี่วันแล้วก็ไม่รู้ไม่มีความชัดเจนฮะคุณผู้ชม
1: อ่ะมาดูนะคะคืออ่ะอย่างวันนี้นะคะที่สภาเนี่ยประกันสังคมเขาเข้าไปเพราะว่าไปรายงานเรื่องผลการดำเนินการก็เลยโดนถามเลยคุณสหัสวัสดิ์คุ้มคงส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนค่ะถามเรื่องนี้แหละตกลงจดโพยเข้าไปเองได้ไหมก็พยายามยืนยันนะคะคุณสหัสวัสดิ์ว่าภายใต้ระเบียบการเลือกตั้งของพรบประกันสังคมซึ่งอ้างอิงจากระเบียบเลือกตั้งเขียนเอาไว้ว่าสิ่งที่ไม่ให้นำเข้าคือเอกสารจากผู้สมัครไม่ใช่เอกสารที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอาเข้าไปเองแล้วมันมีหนังสือเวียนที่กกต.ทำให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะก็บอกว่าเอากระดาษที่จดเองที่ไม่ใช่เอกสารผู้สมัครเข้าไปได้รองเลขาประกันสังคมคุณนิยดาเสนีมโนไมบอกว่าคือมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 40,000 กว่าคนนะคะเกรงว่าความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ต้องพิจารณาว่าเอกสารที่นำเข้าไปเป็นเอกสารต้องห้ามตามข้อ44หรือไม่ ท่านใช้คำนี้คุณผู้ชมช่วยกันตีความ ท่านบอกว่าขอความร่วมมือ ถ้าท่านจะจดเลขก็จดได้แต่ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการจดด้วยกระดาษได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งจดเลขจดได้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงการจดด้วยกระดาษได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเอ้าลองฟังดูค่ะ
2: ผมว่าระเบียบเลือกตั้งมันเขียนไว้ชัดเจนมากๆครับซึ่งถ้าเรื่องนี้ยังคงมีการสื่อสารแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาในเชิงกฎหมายครับเพราะว่าระเบียบหนังสือเวียนที่ทางกกต.เองเวียนให้กับกปน.ประจำหน่วยเนี่ยก็บอกว่านำกระดาษที่จดเองเนี่ยเข้าได้เนาะไม่ใช่เอกสารของผู้สมัคร
3: สำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยแล้วก็น้อมรับตรงมติของกกต.นะคะแต่ว่าก็เนื่องจากว่าจำนวนหน่วยเลือกตั้งของเราเนี่ย 5,000 กว่าหน่วยซึ่งเราต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยถึง 40,000 กว่าคนมันไม่เรามันเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะจะไปอยู่ได้ทั้ง 5,000 กว่าหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เกรงว่าความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทางคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะที่จะต้องมาพิจารณาว่าเอกสารที่นำเข้าไปเนี่ยเป็นเอกสารต้องห้ามตามมาตราตามข้อ44ของระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งหรือเปล่าต้องมีการมาพิสูจน์กันว่าอันนี้ไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้ขอความร่วมมือนะคะว่าถ้าจะจดถามว่าจดเลขหมายไหมจดได้นะคะจดได้แต่ว่าถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการจดด้วยกระดาษได้เนี่ยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าจะได้ให้ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะไม่งั้นมันจะกระทบกับในเรื่องถ้ามีประเด็นหรือมีข้อโต้แย้งขึ้นมาในหน่วยอะค่ะมันก็จะทำให้การนับคะแนนนะคะแล้วก็การพิจารณาผลการเลือกตั้งเนี่ยมันล่าช้าออกไปนะคะ
1: ส่วนคุณไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบค่ะบอกว่ามาตรา44ของระเบียบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบอกชัดว่าห้ามเอาอะไรที่เป็นสื่อของผู้สมัครเข้าไปในคูหาแต่ถ้าเป็นเอกสารส่วนตัวอย่างเช่นกระดาษที่พกเข้าไปเองเนี่ยมันเข้าไปได้นะต้องตีความตามกฎหมายแบบนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมถึงให้ข้อมูลขัดกับตัวบทกฎหมายบอกว่าถ้าดิฉันเป็นรัฐมนตรีแรงงานจะเรียกเลขาไปคุยเลยว่าเป็นข้าราชการมาตั้งนานทำไมบิดเบือนกฎหมายแล้วก็บอกว่าทำงานห่วยแบบนี้ถ้าอยู่ในบริษัทเอกชนไม่มีโอกาสได้ไปต่อนะแต่โชคดีไงที่ท่านยังอยู่ในระบบราชการ
4: ต้องบอกว่าสำนักงานประกันสังคมทำไม่ถูกที่ออกมาตีความแบบนี้และถ้าตัวดิฉันเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดิฉันจะเรียกเลขาประกันสังคมเข้าไปคุยว่าคือท่านเป็นข้าราชการมาตั้งนานทำไมท่านถึงบิดเบือนตัวบทกฎหมายอ่านก็ดูรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะต้องตีความว่ายังไงทำไมถึงยังจะบิดเบือนให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ทำไมถึงจะต้องทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ยากนะคะมันเลยทำให้เห็นความจริงใจของสำนักงานประกันสังคมไงคือท่านรู้มาเป็นปีแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่เพิ่งมาทำเอกสารในการที่จะรณรงค์ในเดือนสุดท้ายเพิ่งจะมีการคิกออฟที่เลขาประกันสังคมเนี่ยออกไปแจกโบชัวร์ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคือดิฉันถามว่าคือถ้าท่านมีความจริงใจจริงๆอ่ะนี่คือการเตรียมตัวของสำนักงานประกันสังคมหรอถ้าท่านทำงานในบริษัทเอกชนนะคะท่านทำงานห่วยแตกแบบนี้ท่านไม่มีโอกาสได้ไปต่อนะคะแต่โชคดีไงที่ท่านยังอยู่ในระบบราชการแล้วก็ระบบระเบียบต่างๆเนี่ยมันคุ้มกะลาหัวพวกท่านได้ทำให้พวกท่านทำงานห่วยๆและยังสามารถที่จะอยู่ในสำนักงานประกันสังคมต่อไปได้แบบเนี้ย
1: ซีดปากล่าสุดคุณไอซ์โพสต์ค่ะว่า5โมงครึ่งที่ผ่านมาที่ห้องประชุมกรรมาธิการติดตามงบผู้อำนวยการกองกฎหมายนะคะของสำนักงานประกันสังคมยืนยันต่อกรรมาธิการว่าจดโพยเข้าหน่วยเลือกตั้งได้ค่ะ
5: จะบ้าตาย
1: จะบ้าตายจริงๆ อีกท่านหนึ่งค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานคุณบุญยกรดำรงรัตน์ค่ะขอโทษด้วยซ้ำแล้วก็ยืนยันว่าจดเองเอาเข้าไปในคูหาได้ค่ะคุณบุญกรบอกว่าก่อนอื่นต้องขออภัยพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านอย่างยิ่งค่ะที่การสื่อสารเรื่องการนำโพยเลือกตั้งเข้าหน่วยเลือกตั้งของบอร์ดประกันสังคมเกิดความสับสนและความกังวลขออธิบายให้เข้าใจตรงกันอีกครั้งว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้ช่วยจำนั้นทำได้เป็นคนละเรื่องกับการนำเอกสารหาเสียงเข้าหน่วยเลือกตั้งค่ะก ็บอกว่าเจตนาการสื่อสารตั้งแต่ต้นคืออยากให้ทุกท่านได้ใช้สิทธิ์ตัวเองเต็มที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการทำผิดระเบียบข้อ44ที่ห้ามนำเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในหน่วยเพราะฉะนั้นก็ย้ำนะคะว่าการจดหมายเลขไว้บนฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กขอให้ระมัดระวังไม่ให้เป็นการแสดงหมายเลขต่อผู้อื่นและห้ามนำแผ่นพับหรือเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาดคุณไอซ์มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปไหนผู้ประกันตนกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การนับถอยหลังวันเลือกตั้งหลายเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมบกพร่องอยากได้ยินเสียงรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าเลขากับผู้ตรวจราชการกรมเข้าใจผิดสื่อสารผิดและอยากได้ยินเรื่องบทลงโทษด้วยฟังมาทั้งหมดแล้วพี่ไก
0: ่
1: เราสรุปได้ไหมคะว่าถ้าเราจดเองบนกระดาษเปล่าๆที่ไม่ใช่เอกสารหาเสียงของผู้สมัครมันได
0: ้ได้แน่นอน
1: ถูกไหม
0: คือถ้าฟังจากทั้งหมดนี้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องเป็นกระดาษเปล่าๆไม่ใช่กระดาษหาเสียง
1: คุณผู้ชมเอากระดาษเปล่าๆเลยนะเพื่อความชัวร์ถ้าอย่างเงี้ยได้
0: ใช่หรือจะจดใส่มืออ
1: ันนี้ได้แน่นอน
0: ข้อมืออะไรพวกนี้ได้แน่นอน
1: แต่จดหน้าผากไม่ได้นะมีคนบอกให้จดหน้าผากมันจะเป็นการแบบไปบอกหมายเลขคนอื่นนะคะ
0: เออนะวันอาทิตย์นี้ไปเลือกตั้งนะคุณผู้ชมฮะบอร์ดประกันสังคมปิดท้ายรายการนะฮะคุณผู้ชมทราบนะครับที่หยดสมิงขาวขวางเนี่ยจะเข้าโรงภาพยนตร์ใน30กันยายนแต่วันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความกล้ากันก่อนฮะที่หยดสมิงขาวขวาง The Experience ครับถือได้ว่าเป็นการเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนหนังแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบความสยองขวัญได้อย่างคึกคักเลยครับช่อง3ร่วมกับ M Studio และศูนย์การค้า Seacon Square พอพูดถึง Seacon Square มันจะนึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการอ่ะเวลาเขาจัดอะไรมันจะยิ่งใหญ่คุณผู้ชมฮ
1: ะ
0: เปิดประสบการณ์สุดหลอนฮะที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience ครับพาแฟนๆก้าวเข้าสู่โลกของป่าเขาขวางสถานที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนลุกจากภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางนะครับก่อนที่จะไปชมในโรงภาพยนตร์30กันยายนนี้ภายในงานเนี่ยได้รับเกียรติจากคุณสุรเชษฐ์อัศวะเรืองอนันต์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio คุณ Tracy Ann Marinon ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบมจ. BEC World แล้วก็หลากหลายเจ้าหน้าที่จากทาง Seacon Square นะครับดาราก็ไปกันเพียบเลยคุณแป๊บนฤทธิ์โปรดิวเซอร์คุณโจ๊กอัครินทร์คุณแบงค์ปวริศคุณแวนชนินทร์คุณเบิร์ตณัฐชัยสีสันนี่แบบประการตา
1: แล้วแฟนหนังก็มาให้กำลังใจนักแสดงใกล้ชิดค่ะนักแสดงก็ร่วมคุยกันถึงเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของเรื่องราวนะคะโจ๊กแบงค์แวนและเบิร์ตยังได้ทดลองภารกิจในงาน Experience ด้วยค่ะสนุกสนานกันมากๆพร้อมกับความหลอนในแบบฉบับของที่หยดสมิงเขาขวางย้ำอีกครั้งนะคะเข้าฉาย30กันยายนในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศรวมทุกระบบทั้ง IMAX 4DX Dolby Atmos และ Screen X ที่ชมได้
5: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกันชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะคุณผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะฮะก็มีหลากหลายเพจนะครับแล้วก็มีหลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามาบอกว่าอยากให้ทำเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงสองท่านครับคือตัวเขาเองเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมจากหลายที่หลายหน่วยงานเลยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเหมือนกับไม่มีใครช่วยฮะสุดท้ายไปร้องท่านธนกิจจิตอารีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับแต่ปัญหาเนี่ยมันก็ยังคงไม่หมดไปคุณผู้ชมครับถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าทางฝั่งของตัวเจ้าหน้าที่นะฮะที่ไปก่อความผิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงไม่ได้รับโทษนะแล้วที่ดินของเธอเองเนี่ยเสียไปแล้วด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมานั่งฟังครับว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยมันซับซ้อนยังไงแล้วมันอยู่ดีเนี่ยที่ดินที่ซื้อมาเนี่ยมันเสียไปได้ยังไงนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีฝ่ายกฎหมายมานั่งอยู่เนี่ยหลายคนทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะคุณแอมเป็นผู้เสียหายกับทางคุณดรีมมานั่งสองท่านนะครับสวัสดีครับทั้งฝั่งของทั้งสองท่านเนี่ยไปร้องทางท่านธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ข้างหลังเป็นทีมงานของทางท่านธนกิจนะครับคุณพงษ์สภัทรกตคุณวิสิทธิ์นะฮะหรือคุณปองนะฮะเป็นทีมงานธนกิจจิตอาสานะครับสวัสดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเรามีทนายมา2คนนะครับเป็นทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพัฒน์อาพันนนท์นะครับแล้วก็ดร.แก้วมนชัยจงไกรตนกุลนะฮะแก้ว3บทสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: เป็นแก้ว3บทแล้ว
6: แก้ว3บทบทละ3บทแล้ว
7: เอาเหรอ
6: 3บทสบายแล้ว
7: จะมีบทที่4มั้ย
6: ฮะแก้ววันนั้นที่ออกอากาศไปเรื่องที่ไปงานของพี่จิ๊บอ่ะ
8: ครับ
6: คนยังถามถึงอยู่เยอะมากเลยนะพาเพื่อนไปแล้วเพื่อนหงายหลังลงไป
7: อ๋อ
6: นอน
7: อะไรอะไรน้องพอนะ
8: ครับ
6: โอเคคุยทางนี้ก่อนขอโทษนะคุณแอมเรื่องราวของคุณเอาตั้งแต่แรกเลยเรื่องราวมันเกิดอะไรที่คุณถอนหายใจแล้วคุณเครียดมากนะเครียดใช่ไหม
10: ค่ะอยู่คนเดียว
6: ทำไมอ่ะมันอะไรมันเป็นอะไรไหนบอกพี่สิไม่ต้องร้องทำไมอ่ะมันเป็นอะไรไหนบอกที
10: ่หนูสู้คนเดียวเรื่องที่ดินอ่ะมาหลายปีแล้วพี่เพิ่งจะมีวันนี้แหละที่คุณธนกิจเก็บหนูขึ้นมา
6: ใช้คำว่าเก็บเลยมันเราก็เป็นมนุษย์ด้วยกันอย่าไปใช้คำว่าเก็บนะเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือโอเคมันยังไงลูกไหนเล่าสิ
10: หนูตั้งใจไปซื้อที่ที่จริงจะไปซื้อที่เชียงใหม
6: ่
10: เสร็จแล้วหลงทางเห็นวัดก็เลยแวะเข้าไปเจอป้านั่งอยู่หนูก็ซื้อ
6: เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร
10: ่ประมาณพ.ศ. 2565ค่ะ
6: ปี65โอเคยังไงต่อครับ
10: เสร็จแล้วหนูก็ซื้อมาตกลงกันซื้อขายกันนะคะอยู่ที่2ไร่อยู่ที่ประมาณ200,000กว่าบาทแล้วป้า
6: 2ไร่นะ
10: จ้ะ
6: 200,000 กว่านะ
10: จ้ะแต่ตอนนั้นมันเป็นแบบที่รกร้างอะค่ะ
6: ที่ไหนนะ
10: ที่จังหวัดตากค่ะ
6: ที่ตากนะฮะ
10: ไม้งามค
6: ่
10: ะ
6: ไม้งามโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
10: เสร็จแล้วหนูก็ซื้อขายกันเสร็จค่ะพอซื้อขายกันเสร็จหนูป้าบอกว่าเดือดร้อนให้หนูช่วยเหลือหน่อยไอ้เราก็พอจะช่วยได
6: ้ป้าคือใคร
10: ป้าเจ้าของที่ค่ะ
6: ป้าเจ้าของที่2ไร่เนี่ยนะ
10: จ้ะ
6: โอเคเราซื้อมาแล้ว2ไร่ 200,000 บาท
10: จ้ะ
6: จากนั้นเขาบอกให้ช่วยเหลือยังไง
10: เขาบอกว่ากำลังจะเดือดร้อนแบบพูดหนูก็ช่วย
6: ช่วยอะไรอ่ะ
10: ช่วยซื้อมาอีกค่ะ
6: ซื้ออีก
10: ใช่ค่ะ
6: สัก2ไร่ 200,000 เนี่ยซื้อมาแล้วนะ
10: ค่ะ
6: ซื้ออีก
10: ค่ะ
6: อีกกี่ไร่
10: 6ไร่3งานกว่าๆค่ะ
6: รวมเป็น8ไร่3งานกว่า
10: ค่ะ
6: ถูกไหมฮะอีก6ไร่ซื้อเท่าไหร
10: ่400,000 450,000 ค่ะ
6: 450,000นะโอเครวมเป็น650,000
10: ค่ะ
6: ถูกไหมฮะโอเคเป็น650,000นะครับรวมเป็นทั้งหมดนี่เป็น8ไร
10: ่ค่ะ
6: กับกี่งานนะ
10: 3งานค่ะ
6: 8ไร่กับ3งานโอเคครับผมแล้วไงต่อครับ
10: ต่อมาหนูจะใช้เงินหนูก็เลยจะไปบอกขาย
6: ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเนี่ย6ไร่กับ2ไร่2ไร่นั้นคุณซื้อก่อน
10: ใช่ค่ะ
6: คุณซื้อไปแล้ว 200,000 เสร็จแล้วก็6ไร่3งานเนี่ยมาซื้อที่หลัง
10: ใช่ค่ะ
6: นะฮะรวมแล้วเนี่ยเป็น8ไร
10: ่
6: กับ3งานรวมเงินทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็น650,000
10: จ้ะ
6: จากนั้นยังไงต่อ
10: หนูก็อยากจะขายหนูจะใช้เงิน
6: อืม
10: พอหนูก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ช่องเดิมเห็นบริการคุณป้าดีเขาก็แนะนำบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีหาคนมีทุนยากแบ่งล็อกซีอีหนู
6: แบ่งล็อกซีอีหนู
10: จ้ะ
6: ว่างั้น
10: จ้ะ
6: อันนี้คือเป็นเจ้าหน้าที
10: ่
6: ที
10: ่
6: ด
10: ิน ใช่ค่ะ
6: ที่ไหนฮะที่ดินไหน
10: สำนักงานจังหวัดตากค่ะ
6: สำนักงานจังหวัดตากนะ
10: ค
6: ่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงฮะ
10: เป็นผู้ชายค่ะ
6: กี่คน
10: 1ท่านค่ะ
6: โอเคจะไงต่อครับ
10: หนูก็เลยถามว่าเราจะต้องทำยังไงเขาก็สอนวิธีการจัดล็อกมันต้องเริ่มจากแบ่งรางวัด4ล็อกค่ะแล้วก็จัดล็อกให้มันเป็น4ผืนขายได้เขาก็สอนแล้วก็ออกรางวัด
6: ขอโทษนะแปลงไหนก่อน
10: แปลงที่2ค่ะ2ไร่ก่อน
6: แปลง2ไร่ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นคือที่เขาแนะนำคุณเนี่ยให้ซอย2ไร่เนี่ยออกเป็น4แปลง
10: ใช่ค่ะ
6: ถูกไหมฮะให้ซอยนะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นตกประมาณสัก70กว่า
3: ค่ะมัน800 4แปลง
6: ใช่ไหม
3: ไร่ละ400
6: เออ800ก็เท่ากับ200
3: 200ครับ
6: 200 200วาไอ้นี่แบบนี้ซอย
10: แบบนี้ใช่ค่ะ
6: มีซอยมาละ1 2 3 4เห็นมั้ยคุณผู้ชม
10: ใช่จ้ะ
6: เพราะฉะนั้นไอ้6ไร่เนี่ยไม่เกี่ยวนะหกไร่ยังไม่เกี่ยวนะฮะคุณผู้ชมลองดูดีๆนะฮะสองไร่ที่ซื้อมาตอนแรกเลยเนี่ยถูกแบ่งเป็น4
10: จ้ะ
6: อ่ะโอเคเชิญครับไร่200วาเอ้ยแปลง200วา
10: เสร็จแล้วเขาก็ให้หาผู้ซื้อหนูก็ไปโพสต์บอกว่ามีที่แบ่งขายจะซื้อจะผ่อนจะสดจะยังไงก็มาเหอะเพราะหนูจะใช้เงินไงหนูก็ลงโพสต์พอลงโพสต์เสร็จก็ได้ผู้ซื้อมา3ท่านค่ะ
6: ครับหลอกขายยังไง
10: ลงไว้ว่า 200,000 ค่ะ
6: ต่อแปลง
10: ใช่ค่ะ
6: ต่อแปลง200วาคือ 200,000
10: ค่ะ
6: โอเค
10: ผืนที่1กับผืนที่2อ่ะซื้อด้วยกันมูลเหมาประมาณ 300,000 กว่าค่ะก็คือ
6: ขายคู่
10: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
6: ขายคู่จาก 440,000 คุณขายแค่ 300,000 กว่า
10: ค่ะ
6: เป็นผู้ซื้อ1คน
10: ใช่ค่ะ
6: ถูกไหมฮะ
10: ต่อมาก็เป็นคุณดีมค่ะ
6: คุณดีมคือคนนี้ที่นั่งข้างๆคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมตามทันนะคุณดีมนั่งข้างๆเนี่ยไปซื้อแปลงที่3
8: ค่ะ
6: แปลงที่3คุณซื้อเท่าไหร
8: ่ของหนูผ่อนด้วยค่ะเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 350,000
6: ผ่อนกับทางนี้นะ
10: ใช่ค่ะ
6: 350,000 นะฮะโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
10: แล้วก็
6: แปลงที่4
10: แสนพอบาทค่ะ
6: ขายใครอีกอ่ะ
10: ขายผู้ซื้อจากแม่สอดค่ะ
6: 104,000
10: ใช่ค่ะ
6: คุณขายแต่ละแปลงไม่เท่ากันนะ
10: ไม่เท่าค่ะเพราะว่าลักษณะที่สูงต่ำไม่เท่ากัน
6: แปลง1แปลง2ขายคู่กันเป็น1ไร
3: ่ครับ
6: นะฮะในราคา300,000กว่า
10: ใช่ค่ะ
6: นะฮะจากแปลงละ220,000นะพอรวมกันปุ๊บเป็น300,000กว่าแปลงที่2แปลงที่3ขายคุณดีมนั่งข้างๆรวมแล้ว 350,000 หลังจากผ่อนเสร็จแล้วนะครับแปลงสุดท้ายแปลงที่4คุณขายแสนกว่า
10: ค่ะ
6: ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรแล้วปัญหามันเกิดอะไรฮะ
10: มันเกิดจากว่าตอนไปออกรางวัดค่ะรางวัดถนนที่ตะมันเป็นที่แบบลึกแบบไม้บรรทัดใช่มั้ยจ๊ะแล้วมันเป็นที่ซอย
6: เป็นก๋วยเตี๋ยว
10: ใช่ค่ะใช่ค่ะมันต้องมีถนนแล้วตรงนั้นไม่ติดปัญหาเราแบ่งถนนให้ได้ก็ไปตกลงกันจะทำถนนเข้าพื้นที่ทั้งหมด4ผืนเนี้ยค่ะพอไปตกลงทำเสร็จปุ๊บก็ไปคุยเขาเรียกว่าไปลงทะเบียนกดบัตรคิวอะค่ะที่จะเอารางวัดถนน มา
3: ทำถนนความหมายคือเราทำถนนเป็นทางภาระจำยอมให้กับแปลงทั้ง4แปลงเราเองหร
10: ือ
3: ทำถนนโยนโอนให้เป็นที่สาธารณะครับ
10: ที่สาธารณะค
3: ่
10: ะ
3: ให้เป็นที่สาธารณะใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่ให้เป็นภาระจำยอมของ4แปลงนะ
10: ไม่ค่ะ
3: แตกต่างกันนะครับ
10: ค่ะ
3: ครับ
9: คุณตัดตรงไหนถนน
10: ตรงข้างหกไร่ค่ะ
9: ข้างหกไร่
10: สามงานค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลองดูดีๆนะฮะคือระหว่าง6ไร่3งานกับ2ไร่อ่ะมันจะมีเส้นแบ่งขาวแดงเอ้ยเหลืองแดงเห็นไหมฮะตรงกลางน่ะตรงนั้นที่คุณแบ่งเป็นถนนถูกไหมตัดผ่านหน้าอย่างนี้เลยนี่ตัดนี้เลยคุณผู้ชมชัดเจนเลยอันเนี้ยเห็นไหมฮะ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: เสร็จแล้วยังไงต
10: ่อเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนตามระบบปกติค่ะ
9: ครับ
10: ตอนจะออกมาค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าฉันหนูอยู่สมุทรสาครพี่คนนี้อยู่จันทบุรีไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวพี่ดูแลให้เดี๋ยวฝากพี่ไว้เดี๋ยววันรังวัดอะเราจะไม่ต้องมาเซฟค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ค่อยเหลือกำไรเสร็จเขาก็ถามบอกกับคุณดีมว่าสะดวกไหมสะดวกไหมที่จะนั่นพี่ดีมสะดวก
11: ครับ คือมอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ไป
10: ตรงนั้นเลยค่ะไม่ได้มอบอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยหนูมีเอกสารแผ่นนึงที่มันเป็นเหมือนใบลงทะเบียนที่จะมีรังวัดมานะจ๊ะที่มันถูกต้องตามกฎหมายอะมันจะมี
3: ใบนัดรังวัด
10: ใช่ใบใช่ค่ะใบนัดรังวัดหนูจะมีใบนั้น
9: รังวัดครั้งนั้นคือรังวัด
10: ถนน
9: ถนน
3: แบ่งมา
10: ใช่ค่ะ
9: ผมถามนิดนึงไอ้สี่แปลงที่คุณซอยให้เนี่ยคุณซอยเสร็จแล้วเป็นโฉนดออกมาแล้วสี่แปลงเลยถูกไหมฮะ
10: จ
9: ้ะจากไอ้สองไร่เนี่ยคุณซอยออกมาแล้ว200 วา 200 วาเนี่ยสี่แปลงนะ
10: จ้ะ
9: แล้วคุณโอนให้เขาหรือยัง
10: โอนจ้ะ
9: โอนเรียบร้อยแล้ว
10: จ้ะ
9: คุณโอนกับตัวเลยถูกไหม
10: จ้ะ
9: รับเงินมาหมดแล้ว
10: จ้ะ
9: แล้วโอนหมดแล้ว
10: จ้ะ
9: โอเคยังไงต่อฮะ
10: เขาก็บอกว่าช่วยเหลือหนูสงสารคนนี้ด้วยไกลก็เลยให้ฝากค่าจ่ายรางวัลอะค่ะไว้คุณดีมเป็นคนจ่ายเพราะคุณดีมต้องการถนน 3.5 เมตรช่วยหนู
8: ไว้เหมือนแบบถนนแคบกว่านี
9: ้
8: แล้วทีเนี้ยพอมันแคบอะถ้าเกิดเราจะทำการเกษตรหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่สะดวกถ้าเราจะแล้วหนูก็เลยไปขอขยายให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมแล้วหนูบอกเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวออกให้เองค่ารางวัล
3: แต่ถนนที่เรากำลังจะทำที่คุณดีมคุยเนี่ยคือมาอยู่ในที่ดินแปลง 6.3 ไร่นะไม่ใช่แปลงที่คุณดีมซื้อแล้วโอนไปแล้วนะ
8: ไม่ใช่
3: เข้าใจนะถูกต้องตรงกันนะ
10: ค่ะเสร็จแล้วก็จ่ายเงินค่ะพอถึงเวลาเราก็ไปรอรางวัดตามใบที่มันมีอะค่ะรางวัดไม่มา
9: จ่ายเงินไปเท่าไหร
8: ่22,000ค่ะ
7: จ่ายที่ไหน
8: ที่ดินค่ะ
11: ที่เจ้าหน้าที่คนนั้นใช่ไหมครับ
9: จ่ายให้กับทางเจ้าหน้าที่นะ
11: แล้วเขาออกใบเสร็จให้เราไหมครับ
10: ไม่ค่ะ
11: ไอ้20,000 กว่าบาทที่ให้ไปไม่ได้ออก
9: แล้วเขาจะไปเอาใครมาวัดให้อ่ะ
10: เขาบอกว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวพี่เห็นใบเองอ่ะเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้จะได้ไม่ต้องมามันไกล
9: สงสารมันไกลเราอยู่ไกลไม่ต้องมาหรอก
10: เมตตา
7: หนูความสะดวก
9: เมตตาจ่ายเอาเงินมา20,000 กว่าบาทเดี๋ยวไปเรียกทางรังวัดก็มารังวัดให้ไม่มาแล้วเขาอ้างว่าอะไร
10: เขาพอเราคนนี้เป็นคนใจร้อนบุกเข้าไปถามครั้งแรกเขาบอกว่าอ๋อ
9: ถามเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยนะ
10: อ๋อไอ้รังวัดมันลืมไปดิ
9: อันไหน
10: บอกให
9: ้อ๋อเจ้าหน้าที่บอกว่ารังวัดมันลืม
10: คนนี้ก็บอกว่าอ๋อมันเลวอย่างนี้นี่เองคนนี้ด่าตรงนั้นคนนั้นบอกโอ้เดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่เป็นไร
9: ไม่ต้องด่าเพิ่งด่าเขา
10: เดี๋ยวออกใบใหม่อะไรใหม่เดี๋ยวมาทำกันใหม่วันหลังนี่ก็ด่าเดินด่าออกมาตั้งแต่ตรงนั้นยันปากประตูยันขึ้นรถ
8: แล้วก็เลยขอตรวจสอบค่ะมันจังหวะพอดีหนูไปเห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับพวกเจ้าหน้าที่รังวัดอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนเรียกรับเงินแล้วแบบเหมือนโดนจับอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยเอ๊ะเราป่ะวะจะโดนอย่างนี้หรือเปล่าวะ อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยติดต่อน้องเขาไปถามว่าเนี่ยส่งข่าวไปให้น้องดู
9: มันเป็นแบบเนี้ยที่ที่ฉันซื้อจากเธอมาเนี่ยที่จะไปรังวัดไอ้ถนนข้างหน้าเนี่ยตกลงคือมันยังไง
8: ค่ะว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าลองตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ย
9: มันจะมารังวัดให้เราไหมมันโกงเงินเราไปหรือเปล่าไอ้20,000 กว่าบาทเนี่ย
8: ที่แรกหนูก็เอ๊ะน้องน้องก่อนว่ายังไงเนี่ยติดต่อไปกี่ทีก็บอกว่าเดี๋ยวมาเดือน
9: ไป
8: แล้ว2 เดือนก็แล้วไม่มาทีเพราะว่าหนูก็จะได้เอาของเข้าไปในที่จะได้ปลูกบ้านปลูกอะไรได้เพราะหนูก็คิดโครงการไว้อยู่เหมือนกันหนูก็เลยว่าพอโทรไปน้องว่าเดี๋ยวติดต่อให้พอไปมาหนูเลยเห็นพอเห็นข่าวหนูก็เลยบอกว่าลองส่งมาให้ดูลองดูดิเดี๋ยวพี่จะตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะแบบนี
9: ้ครับ
8: หนูก็เลยโทรเข้าไปที่สำนักงานจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงรับหนูก็เลยบอกว่าถ้าหนูจะขอตรวจสอบเจ้าหน้าที่ท่านเนี้ยได้ไหมถ้าเขาแบบเหมือนทุจริตหรือมิชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาบอกว่าได้หนูถามว่าสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างถ้าหนูจะตรวจสอบเขาบอกว่าเข้ามาเขียนใบคำร้องได้เลยค่ะหนูก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยเริ่มดำเนินการค่ะ
9: เริ่มดำเนินการ
8: ใช่ค่ะ
9: โอเคแล้วมันยังไงดำเนินการกันยังไงอ่ะ
8: ก็ดำเนินการด้วยการที่แบบต้องไปหาหลักฐานมีหลักฐานไหมที่เขาบอกว่าที่เราไปบอกว่าที่เราอ้างว่าเราอ่ะได้เอาเงินอ่ะให้เจ้าหน้าที่ 2,000 บาทเนี่ยเขาถามว่าเรามีหลักฐานไหมหนูบอกว่าหนูไม่มีเพราะหนูจ่ายเงินสดต่อหน้าและบนโต๊ะตรงนี้ด้วย
9: คุณให้ไป 2,000
8: 2,000 ตอนวัน 2,000 ตอนวันที่วันโอนค่ะมี 2,000 ต่างหาก
9: 2,000 แยกต่างหากเป็นค่าอะไร 2,000
8: เขาบอกว่าหัวหน้า
9: หัวหน้าเรียกคือถ้าจะให้รังวัดมารังวัดให้เนี่ยขอ 2,000
12: วันโอน
9: วันโอนใช่มั้ย
8: ที่ค่ะ
12: วันโอนที่อีกครั้งนึง
11: อ๋อก่อนที่จะทำถนนมีการโอนโฉนดที่ดินก่อนแล้วเขาก็มีการเรียกรับไปก่อน 2,000 บาท
8: ใช่ค่ะ
9: ขอ 2,000
8: ค่ะทุกแปลง
9: ทุกแปลง4แปลงเนี่ยนะ
8: ใช่ค่ะ
12: เก็บจากหนู 6,000
8: แต่วันนั้นที่หนูไปโอนคือมีหนูกับแปลงที่1กับแปลงที่2ไป
9: เจ้าหน้าที่คนเดียวกันเนี่ยนะ
8: ใช่ค่ะ
9: เขียนชื่อที่ชื่ออะไรเนี่ยมีชื่อเล่นมั้ยหรือชื่อจริงมีมั้ย
12: นาย
9: ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาได้นายอันนี้ชื่อเล่นเหรอ
12: จ้ะ
9: แล้วชื่อจริงชื่ออะไรอ๋อโอเคอันนี้ชื่อนั่นเขาเหรอ
12: ค่ะ
9: ผมเป็นนามสมมุติแล้วกันจะได้ยังไงนายตุ้มเตี้ยม
11: ครับนายตุ้มเตี้ยม
9: นายตุ้มเตี้ยมนะ
12: จ้ะ
9: เป็นนามสมมุตินะ
8: ค่ะ
9: โอเคแล้วไงที่ดินตุ้มเตี้ยมทำไง
12: หนูก็เริ่มรำคาญเพราะว่ามาว่าคนดีของหนูได้ไงคือช่วยประชาชนหนูก็เลย
9: ว่าคนดีของหนูคืออะไรวะ
12: ก็หนูเข้าใจว่าคนเนี้ยดี
9: เข้าใจว่านายเตี้ยมเนี่ยดี
12: ค่ะ
8: เพราะเขาคอยช่วยเหลือตลอด
9: อืม
12: ไม่รู้นี่แล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูอยากจะขาย
9: โกรธทางนี
12: ้
9: โกรธทางนี้ว่าเธอรู้ไหมไอ้ที่ดินชื่อเตี้ยมเนี่ยมารับเงินไปเนี่ยแล้วมันก็ไม่ทำมันเอาไปให้ทางนู้นทางนี้เนี่ย2,000 เนี่ยเธอรู้ไห
12: ม
9: นี่โกรธดีมเลย
12: ค่ะ
9: ไปว่าพี่เตี้ยมได้ยังไงเขาเป็นคนดีของฉันนะ
12: ค่ะ
9: โอ้
12: หนูก็บอกว่าลำคาญเดี๋ยวจะขายที่มาชดใช้ให้ไม่ต้องซื้อแล้วเดี๋ยวฉันไปหาผู้ซื้อรายใหม
9: ่ไอ้300,000กว่าบาทเนี่ยเอาเงินคืนไปเลยไม่ต้องมาซื้อที่ฉันแล้ว
12: ค่ะ
9: ผมว่าเตี้ยมว่าตุ้มเตี้ยมไม่ได้ยังไงอีกอ่ะ
12: เสร็จแล้วหนูก็เลยไปบอกตาเตี้ยมว่าหนูอยากแบ่งขายตรงเนี้ยเพื่อคืนผู้ซื้อที่ดินไปเดี๋ยวหนูไปหาลูกค้ารายใหม
9: ่แบ่งขายแปลงไหน
12: แปลง6 ไร่ค่ะ
9: 6 ไร่
12: 3งาน
9: ไปปรึกษาคนดี
12: จ้ะ
9: ปรึกษาคนดีก็คือในเตี้ยม
3: แต่ยังไม่ได้แบ่งเป็นถนนนะ
8: ยังถนน
12: เพราะว่าจะได้เคลียร์เรื่องถนนด้วยหนูบอกว่าพี่ทำงานตรงเนี้ยพี่รู้จักคนฟังฝั่งที่พี่บอกอ่ะพี่ไปบอกเขามาซื้อที่หนูทีเราก็ตัดถนนให้เขาไปจบปัญหาไปหนูบอกอย่าง
9: น
12: ี
9: ้นี่แล้วซอยแบ่งขายไป
12: โอ้ยจะแบ่งผืนอย่างนั้นน่ะมันหาคนมีทุนมาซื้อยากเองถ่ายที่ถมที่ไปแล้วหมดไปตั้งหลายบ้านไม่ใช่หรือ จ้าเขาบอกว่าทำงี้ดิโครงการจัดสรรขนาดจิ๋ว
9: เนี่ย
12: จ้ะหนูก็ถามว่าแล้วมันต้องเริ่มยังไง
9: เออเอาละสบายละเอ้ยนี
12: ่
9: เริ่มอย่างนี้ไงเนี่ยเริ่มอย่างนี้ไง
12: สูงขนาดนั้นอ่ะหนูก็ต้องไปถมไปถ่ายไปทำจ้ะให้มันเป็นโครงการจัดสรรให้ได้จ้ะหนูก็เลยบอกว่าเอาภาพไปหนูบอกพอจะเป็นได้หรือยังเขาว่าได้สิ33ผืนอ่ะชิวๆหนูเลยบอกเอาแล้วมันจะต้องทำไงต่อเขาบอกว่านี่มันจะต้องไปขอผ่านจังหวัดผ่านอำเภอผ่านอะไรใช่ค่ะขนาดจิ๋วเข้าโครงการขนาดจิ๋วเองเตรียมเงินไว้เลย3 ล้านหนูก็เริ่มหาผู้ซื้อจัดสรรให้มันถูกต้องไงคะ
11: ค่าใช้จ่ายในการได้ใบอนุญาตจัดสรร
12: ค่ะ
11: 3 ล้าน
12: จ้ะเตรียมไว
9: ้มันมีเหรอ
12: หนูไม่รู้ไง
3: มันไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมเขามีแต่มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นขออนุญาตจัดสรร
9: แต่เขาไม่รู้ไง
12: ไม่รู้
9: เขาไม่รู้ใช่ไหมเขาคือคุณเข้าใจว่าอ๋อพี่เตรียมแนะนำอะไรมาพี่ตุ้มเตรียมแนะนำมา
12: ถูกต้องแล้ว
9: ถูกทุกอย่างเพราะคนดีของหนู
12: ค่ะมันเขียนป้ายว่าเจ้าหน้าที่ชำนาญการเลยนะ
3: ตำแหน่งเขา
9: ตุ้มเตรียมเนี่ยนะก็เจ้าหน้าที่ชำนาญการนะ
12: ค่ะ
13: ชำนาญก็แสดงว่าเก่งหรือคล่อง
12: เสร็จแล้ว
14: ในเรื่องไหน
9: ฮะ
12: เสร็จแล้วอีกก็มาบอกว่าเฮ้ยที่ที่เองทำอ่ะเนี่ยกรมธนารักษ์อ่ะมันขึ้นปรับขึ้นมาแล้วนะเท่ากับไอ้ข้างๆเลยหนูบอกเหรอเขารู้เรื่องของหนูเลยเหรอว่ามันมีดาวเทียมไงอ่ะบอกแบบนี้หนูบอกโหยจริงด้วยก็เพิ่งจะไปถ่ายไปถมที่มาไม้กิบหนูก็คุยไป
9: เ
12: สร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยมันปรับมาเป็น400น่าจะ400กว่าบาทนะคะ
8: 450บาท
12: แต่เองต้องจ่ายค่าภาษีด้วยนะ
9: อ
12: ้าวจ่ายที่ไหนพี่ เองเดินทางไปกรมธนารักษ์เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยโครงการเนี้ยเองบอกชื่อพี่ไปพี่ดูแลเองอยู
9: ่บอกชื่อพี่ไป
12: ค่ะ
9: พี่ดูแลเองอยู
12: ่ค่ะที่จะไปจ่ายในกรมธนารักษ์เนี่ย
9: เชื่ออีก
12: เชื่อ
9: รักเขามาก
12: ค่ะหนูถามว่าเท่าไหร่คะเขาบอกว่าแสนกว่าหนูบอกอุ้ยเดี๋ยวสามีรู้เอาตายเลยของเก่ายังขาดทุนล่อแร่อยู่เลย
9: เออ
12: เขาบอกว่าเอางี้เอางี้เดี๋ยวไปคุยให้เพราะมันเนี่ยระบบมันโชว์แล้วต้องจ่ายเดี๋ยวผิดกฎหมายเอาจ่ายเท่าไหร่พี่เดี๋ยวพี่ไปคุยให้
9: พอ
12: ไปคุยเสร็จหกเ
9: รา
12: หกหมื่นจ้ะ
9: หกหมื่นจ่ายไหม
12: จ่ายค่ะ
9: จ่ายอีก
12: รออะไรล่ะคะ
9: โอ้ตายแล้วเอาพักสักครู่หนึ่งนี่จ่ายไปตกลงจ่ายเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย
12: โอ้เยอะ
9: เยอะใช่ไหมโอ้ตายแล้วแล้วทำอาชีพอะไรเราเนี่ย
12: เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนี่แหละค่ะ
9: ปลาอะไรอ่ะ
12: ปลาสลิดเนี่ยแหละค่ะ
9: อ๋อพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @KingIT ทั้งมาได้เลยจ้า
18: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
19: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคออ
17: ุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @KingIT ทั้งมาได้เลยจ้า
20: T-Dance Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทย T-Pop สายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดย
22: อาหารแมวคานิว่า
23: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
21: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
9: คือตกลงคือมันยังไงเรื่องที่ดินของคุณเนี่ย
1: ตกลงก็คือว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใช้เอกสารปลอมทั้งหลายจริงๆต้องย้อนความไปนิดนึงว่า ตอนแรกผมจำน้องเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องเขาตั้งแต่หมายถึงเรื่องที่จะมาที่รายการนะ
2: ครับ
1: คือผมเนี่ยมีน้องคนนี
2: ้น้องดีม
1: บล็อกเข้ามาหาผมน้องดีมเข้ามาในเฟซบุ๊กผมส่วนตัว
2: จะทำร้ายตัวเอง
1: บอกว่าจะตุยตัวเองซะก็เป็นป้ายขึ้นเอาไว้สีแดงๆภาพน่าจะมีนะ
2: อันนี้นะลากรหมดตัวแล้วสู้ไม่ไหว
1: ใช่
2: ส่งมาแบบนี้หาพี่
1: ส่งมาหาพี
2: ่
1: พี่ก็เลยบอกว่าช่วงนั้นก็น่าจะเปิดดูตอนดึกๆแหละก็เลยส่งเรื่องนี้บอกว่าไอ้ปองรีบดูคนนี้ก่อนเขาจะตุยตัวเองเนี่ยทำไมพามาพบพี่ซิจะได้ช่วยเหลือเขาก็เลยเป็นที่มาที่ก็มาเล่าให้ฟังว่าโดนเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินเนี่ยเอาเงินตรงส่วนนี้ไปซึ่งความเป็นจริงก็จะมีแค่น้องดีมคนเดียวที่จะมาพบก็ปรากฏว่าน้องดีมก็มาตามเวลาที่นัดหมายปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยผมก็กลับมาเจอเจ้าเก่าก็คือคนนี้ก็มาที่สำนักงานด้วยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาก็มาหนึ่งมาขอบคุณว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาเคยมาพบผมก็นึกไม่ออกว่ามาพบผมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ปรากฏขออภัยนะผมต้องพูดถึงรายการเขาสักนิดนะพี่หนุ่มนะ
2: ครับเชิญครับ
1: ปรากฏว่าเขาเนี่ยมาให้ขอความช่วยเหลือในรายการ Hell Ranger ร่วมด้วยช่วยสู้ซึ่งตรงนั้นก็จำได้ว่ามันก็มีพิธีกร
2: มีมิติ
1: 4คนน่ะ
2: มีมิติของพี่ลุง
1: ของพี่ลุงของพี่ลุงก็ต้องย้อนกลับไปว่าพี่มาช่วยคนนี้ก่อนก็เพราะว่ามันก็มีเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่นี่แหละพี่ก็ประสานทั้งหน่วยงานกรมที่ดินนะครับให้ตรวจสอบบุคคลคนนี้อันนี้เขาก็หลั่นของเขาไปอีกอันนึงคือพี่ก็ประสานที่ปปท.ก็คือป้องกันปราบปรามการทุจริตท่านเอกชัยพี่ก็ประสานเหมือนกันปปท.ก็ลงพื้นที่นะครับดำเนินการ1 2 3 4ตามขั้นตอนก็ทีนี้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นละเรื่องที่มันมาเกิดขึ้นก็เงียบไปเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกว่าเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่อย่างไรแต่ว่ามีความคืบหน้าแล้วน้องก็เลยมาเพื่อที่จะมาขอบคุณแต่มันก็มีแต่อีกแต่ก็ตรงที่ว่าพอมาถึงเรื่องนี้แกบอกว่าแต่ปรากฏว่าเรื่องเนี่ยมันไปค้างอยู่ที่ปปช.พอเป็นเรื่องที่ไปค้างอยู่ที่ปปช.ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ้ามันมีค้างที่ปปช.หรอนี่เขาก็บอกว่าใช่แล้วก็เลยถามว่าแล้วทำไมสองคนเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงเขาก็บอกว่าก็คนนี้เป็นคนขายที่ดินให้คนนี้และคนนี้ที่ดินเขาเนี่ยเป็นที่ดินที่ไม่มีทางเข้าก็เลยไปขอรังวัดเพื่อจะเอาถนนเนี่ยเข้าไปที่ของเขาก็มีการเล่าให้ฟังว่าเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นของเราล่ะก็เป็นเรื่องของไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้ซึ่งมันก็เป็นคนเดียวกันกับของน้องแอมเนี่ย
2: ตุ้มเตี้ยม
1: เนี่ยไอ้ตุ้มเตี้ยมนี่แหละเป็นคนที่มาตุ้ยดุยเอาเงินของน้องพวกนี้ไปเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาคนเดียวกันพอคนเดียวกันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เลยมีการแถลงข่าวก็ต้องบอกว่าก็มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นว่าเอ้ยน้องเขามีปัญหาเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็มีนักข่าวที่มาทำข่าวหลายช่องแล้วก็ในพื้นที่พอทำข่าวเสร็จก็จะมานั่งดื่มกาแฟกันบางคนหิวก็กินข้าวน้องก็อยู่ตรงเคสก็มานั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งผมก็ลุกออกมาจากห้องแถลงข่าวแล้วก็นั่งคุยกันต่อไปพอนั่งคุยกันต่อไปก็เลยเป็นที่มาที่น้องเขาไปคุยกันถึงเรื่องของเขาไปร้องที่ไหนมาบ้างเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปร้องที่เพจนึงก็บอกให้คนนี้ไปกระโดดสะพานเพื่อเป็นข่าวจะได้มีคนสนใจใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เขาก็ไปร้องงี้เหมือนกันว่าไปกระโดดสะพานพี่บอกมันก็แปลกนะไปแนะนำเขาอย่างนั้นได้ยังไงมันก็ไม่ควรซึ่งผมเนี่ยไม่ได้นั่งฟังอยู่คนเดียวมันมีนักข่าวนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลายช่องไม่แน่ใจรู้สึกจะมีช่องพี่หนุ่มด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือนักข่าวมาหลายคนเพราะปกติเวลามาทำข่าวถ้าข่าวที่เขาสนใจเขาก็จะมาน้องนี่เขาก็เล่าว่าเขาไปร้องที่ไหนมาบ้างก็1 2 3 4ก็เป็นเรื่องที่น้องเขาก็ไปร้องมาก็เลยมีประเด็นที่เกิดขึ้นส่วนผมฟังเรื่องราวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยลุกออกไปเพราะผมไปทำอย่างอื่นต่
2: อ
1: ที่เหลือก็น้องเขาก็คุยต่อกับ
2: นักข
1: ่าวเอง
2: นี่คือในเรื่องในมุมของพี่นะ
1: ใช่
2: แต่ทีเนี้ยณวันนี้ผมถามหน่อยเอาตรงนี้ก่อนต้นเรื่องเนี่ย
9: ตกลงเรื่องที่ดินเนี่ยตกลงวันนี้ธงของคุณมันคืออะไร
4: ผลวินัยมันออกแล้วแม้มันจะช้าก็เถอะหนู
9: ก็คือผลวินัยของตุ้มเตี้ยมเนี่ยออกแล้ว
13: ใช่คือผลวินัยของตุ้มเตี้ยมเนี่ยออกมาว่าให้ออก
9: ให้ออกจากราชการ
13: ใช่
11: ไล่ออก
9: ไล่ออกนะ
11: ไล่ออกคร
13: ับ ไล่ออกจากราชการประเด็นต่อมาก็คือมันก็มีว่าในเนี้ยทางกรมอ่ะที่ดินเขาบอกว่าเขาก็ไม่รับผิดชอบเรื่องความเสียหายผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยพี่จะฟ้องศาลปกครองเพราะมันเป็นเรื่องคำสั่งทางปกครองใช่ไหมว่าไม่ให้จ่ายเงินเนี่ยเพราะเขาคงอาจจะมองว่าเป็นเรื่องความผิดต่อส่วนตัวเขาก็เลยไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไปใช้ขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีของน้องคนนี้ก็เหมือนกันก็คือติดตามผมก็เลยต้องย้อนกลับไปให้ปองเนี่ยก็มานั่งคุยกันในระหว่างนั้นว่าปองงั้นน้องปาไปร้องที่ปปช.เพราะเรื่องมันไปค้างอยู่ที่ปปช.เนี่ยก็อยากให้เร่งเดินเรื่องเพื่อให้มันมีผลมันจะได้กลับมาดูว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีการกระทำความผิดหรือไม
11: ่
13: ดังนั้นก็จะย้อนกลับไปอีกทีนึงอันต่อมาก็คือก็เลยให้ไปที่กระทรวงยุติธรรมด้วยก็เพราะว่าน้องเขามีถูกข่มขู่ก็ให้เอาไปเรื่องของข่มขู่แจ้งความ
11: ครับ
13: ส่วนประเด็นอื่นที่มีความเสียหายอะไรที่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนก็บอกเขาว่าก็ต้องไปแจ้งความเพราะบอกผมอย่างเดียวเนี่ยผมก็ไม่สบายใจตรงที่จะมาเล่าอะไรให้ผมฟังเนี่ยนะผมบอกว่าเล่าต้องมีหลักฐานนะถ้ามีหลักฐานคุณก็ต้องไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอย่างนั้นต่อไปอันนั้นก็เป็นที่มาที่ปองเขาก็เป็นคนไปจัดการทั้งหมดแต่ว่าในรายละเอียดระหว่างนั้นเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าใครทำอะไรกับใครบ้างเพราะว่าผมก็มีขั้นตอนเท่าที่เล่าให้พี่หนุ่มฟังว่าหน่วยงานผมรับผิดชอบแล้วผมรับผิดชอบในส่วนที่เกิดขึ้นเท่านี้ครับ
9: ครับอันนี้มุมของพี่นักกิจนะครับแต่ธงของคุณตอนนี้คือธงคือ
4: หนูอยากให้รัฐบาลหรือใครก็ได้พิจารณาเงินเยียวยาค่ะเพราะมันจำเป็นค่าเดินทางค่าน้ำมันหนูเป็นคนออกนะ
9: คือตอนนี้ประเด็นหลักๆก็คือที่ดินของคุณเองเนี่ยนะฮะโดนทางฝั่งของตัวตุ้มเตี้ยมเองเนี่ย
4: ปลอมใบประเมิน
9: ออกไปประเมินปลอมนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็จ่ายตังค์เข้าไปหนึ่งนะฮะสองที่ดินที่คุณซื้อมาเองเนี่ยจากตอนแรกเลยเป็นที่ที่มีโฉนด
4: ส่ว
9: นบุคคลที่คุณสามารถโอนกันได้ไปไปมาม ันกลับกลายเป็น
11: ที่ป่าสงวน
9: ที่ป่าสงวนไปซะงั้นซึ่งคุณก็อยากได้รับคำตอบว่ามันเปลี่ยนไปได้ยังไงในเมื่อตอนแรกเองเนี่ยที่แปลงนี้มันเป็นที่ส่วนบุคคลอยู่นี
4: ่
9: แล้วก็ซื้อมาถูกต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันชัดเจน
4: ใช่ค่ะ
9: แล้วยังโอนได้ด้วยจากที่ดินก็โอนไปแล้วด้วย
4: ใช่ค่ะ
9: แต่วันนี้ทั้ง2แปลง6ไร่3กับทางฝั่ง2ไร่เนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่ป่าไม้ไปแล้ว
4: ใช่ค่ะ
9: อันนี้คุณอยากทวงถาม
4: ใช่ค่ะ
11: ในหนังสือบอกแค่เป็นที่ป่าไม้ถาวรต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือเปล่าต้องไปที่กรมป่าไม้อีกทีนึง
4: โอ้โห
11: เพราะว่าคนละหน่วยงานกัน
5: คือผมเสริมตรงนี้ครับพี่คือถ้าเกิดดูตามคำสั่งไล่ออกคือผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนี่ยได้มีคำสั่งเมื่อเดือนกุมภา69ไล่ต้มเตียมออกโดยประเมินความเสียหายอยู่ประมาณ 5-6 ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนที่เขาพูดว่ามีการเรียกรับสินบนไม่ว่าจะเป็นค่าออกสำรวจหรือว่าค่ารังวัดค่าทำถนน รวมความเสียหายก็ประมาณ 300,000 เศษ 336,000 กว่าบาทนี่คือในส่วนของต้มเตียมส่วนในส่วนที่ตัวต้มเตียมเนี่ยได้มีการไปบอกอุปโลกพี่แอมเนี่ยให้ทำหมู่บ้านก็เป็นเรื่องที่คุณจะไปร้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกับเขาเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านที่คุณพัฒนาขึ้นมามันไม่ได้ไปทำสัญญากับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ซื้อถูกไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะ
5: แต่คุณอย่าลืมว่าตอนนั้นน่ะคุณต้องดูว่าเขาหลอกลวงคุณหรือเปล่าให้ทำให้คุณหลงเชื่อในการที่ทำให้คุณไปพัฒนาที่ดินตรงนั้นมันแยกอีกข้อหาหนึ่งนะครับ
4: ค่ะ
5: ครับ
11: คือผมมองว่าทั้งหมดที่ต้วมเตี้ยมทำเนี่ยคุณแอมใช้สิทธิ์ตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้ใช้สิทธิ์ได
4: ้ใช่ค่ะ
13: ก็นี่ไงก็มันก็เลยไปย้อนแย้งกันตรงที่ว่าคำสั่งเนี่ยของกรมเนี่ยคือเขาพยายามบอกว่าเขาไม่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ดังนั้นมันก็เลยต้องบอกว่ามันไปย้อนแย้งกับไอ้ตรงเรื่องของพรบความรับผิดของเจ้าหน้าที่ไงเรื่องละเมิดเนี่ยมันเลยตัดตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็กำลังจะดูเรื่องข้อกฎหมายซึ่งตรงเนี้ยผมก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยดูแลเรื่องนี้ให้เขาอยู่เพราะนั้นก็เลยต้องบอกกันว่าจริงๆก็อยากจะให้ทางกรมเขาทบทวนด้วยซ้ำว่าไอ้ตอนที่ทำเนี่ยมันทำในขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่อ่ะและอันที่สองก็คือทำอยู่ในสำนักงานของที่ดินด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าจะบอกว่าคุณยังไม่รับผิดชอบใดๆเลยเนี่ยผมว่ามันต้องทบทวนคำสั่งใหม่ไงอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวของกรม
11: ที่ท่านธนกิจพูดอ่ะผมเห็นด้วยว่าหน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาทำขนาดปฏิบัติหน้าที
13: ่
11: ตามพรบความรับผิดบอกไว้ชัดเจน
13: ถูกแต่เป็นเพียงว่าเขาก็อาจจะอ้างว่า
1: มีหลักฐานไหมล่ะมีใบเสร็จไหมล่ะถูกไหมล่
3: ะ
1: แล้วถ้าถามว่าเอาแล้วไปจ่ายตังค์กันที่ไหนล่ะน
11: ้
1: องเอาเงินที่ไหนล่ะก็ถูกถ้าเกิดไปจ่ายที่หน่วยงานของรัฐและจ่ายในสำนักงานที่ดินแล้วคุณบอกว่าไม่ใช่ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่ดินจากนี้จะให้ไปจ่ายที่ไหนอ่ะคงถ้าจ่ายบนหลังคาได้ก็คงไปจ่ายบนหลังคาแล้วมั้งถูกไหมล่ะมันก็นี่คือความอึดอัดใจก็เลยต้องบอกว่าน้องเนี่ยเขามาเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดแค่นี้นะพี่หนุ่มคือเขาพูดกับพี่ในรายการเนี่ยเขาบอกว่าหนูขายหมูกระทะแต่หนูติดค่าไฟอยู่จำไม่ผิดประมาณ 40,000-50,000 บาทแล้วมั้งเขาบอกว่าเขาไม่มีสตังค์ที่จะไปทำแล้วเพราะว่าแทนที่เขาจะได้เงินจากการจัดสรรที่ดินก็ถูกโกงกลายไปเป็นว่ามันไปกระทบต่อร้านหมูกระทะเขาอีกหนูก็จะต้องปิดร้านหมูกระทะเพราะหนูไม่มีไฟที่จะมาเปิดร้านต่อมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องคือมันไม่ได้มีเหตุเดียวไง
6: ครับโอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับซึ่งเดี๋ยวทางคุณเองเนี่ยคงต้องมาเล่าให้ฟังว่าคุณไปร้องหลายหน่วยงานมากไปร้องหน่วยงานมาไหนไหนมาบ้างนะฮะแล้วมันมีปัญหาอะไรไงเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุณเล่าหน่อยนะ
7: ได้ค่ะ
6: โอเคนะฮะช่วงนี้นะครับพบกับไตรจิน่า12อ่ะโทษนะฮะเปลี่ยนแล้วเหรอเป็น 15X แล้วเหรอเพิ่มขึ้นแล้วนะโอเคไตรจิน่า 15X นะครับกับพี่นีโน่เมทินีนะครับเขาบอกโอ้โหเขาอัปเกรดแล้วนะเป็น 15X ครับเดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวมาฟังต่อครับสักครู่เดียวครับ
10: โหนกระแสจากช่อง3กด33
24: สนับสนุนโดย
23: คานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
24: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
21: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
25: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300 บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงิน

0: คลายแสบร้อนปลดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk วันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live ค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะ SMS 4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นของเราในวันนี้จะต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะที่เราคุยกันถึงสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารโค้งสุดท้ายปี2569เราได้รู้แล้วล่ะว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยเป็นปีที่หนักหนาสาหัสของผู้ประกอบการร้านอาหารจริงๆต้องเผชิญกับหลายๆปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นนะคะกำลังซื้อของผู้บริโภคก็ลดลงทีนี้ก็ต้องมีการปรับตัวกันไปแต่ว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เข้ามามีส่วนช่วยได้บ้างเราค้างกันถึงตรงนี้นะคะมาวิเคราะห์กันต่อว่าต่อไปผู้ประกอบการร้านอาหารควรจะปรับตัวอย่างไรรวมถึงควรจะมีมาตรการไหนมาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายด้วยหรือไม่วันนี้อยู่กับคุณธนิวัลกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยอยู่ในสายกับเรานะคะคุณธนิวัลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณชายสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยมากเพราะว่าก็มีไปทางอื่นด้วยอย่างที่คุณธนิวัลบอกก็คือเขาให้ซื้อพวกสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ด้วยทีนี้ก็เลยมาถึงร้านอาหารเนี่ยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
2: ใช่คืออย่างนี้ค่ะในจำนวนผู้ประกอบการเขาบอกว่ามีประมาณ 7-8 แสนรายนะคะ
1: ค่ะ
2: เป็นโอท็อปเป็นอะไรสารพัดโชว์หวยอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะซื้อได้หมดเลยนะคะในนั้นน่ะมีผู้ประกอบการร้านอาหารอยู่ด้วยนะคะเคยได้ยินว่ามีประมาณ 200,000 รายนะคะแล้วก็ถามแม่ค้า

0: ก็บอกไม่ได้ดีมากหรอกพี่เพราะว่าคนน่ะสมมติว่าบ้านนึงเนี่ยเขามี3คน4คน5คนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาใช้เงิน1,000 บาทเนี่ยนะคะที่เขาต้องจ่ายเข้าไปเท่าไหร่นะเขาจ่าย60 40ใช่ไหมฮะที่เขาเนี่ยเขาก็เอาไปซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะในช่วงนี้ค่ะคนทำงานเนี่ยไม่มีงานทำเยอะง่ายๆน
1: ะ
0: ทุกที่เนี่ยลีนตัวเองหมดเพราะนั้นงานไม่มีผลผลิตในการส่งสมมติส่งต่างประเทศโรงงานหรือบริษัทต่างๆทุกคนไม่มี OT ไม่ทำ OT ไม่มีการผลิตที่สูงถูกไหมฮะเพื่อเพราะนั้นคนก็ว่างเพราะคนว่างทำอะไรอะฮะก็ทำกับข้าวกินไงเพราะทำกับข้าวกินมันกลายเป็นคุ้มถูกกว่าในการที่จะไปซื้อตามร้านแม้กระทั่งแกงถุงหรืออะไรประมาณนี้นะคะจริงๆเขาซื้อวัตถุดิบมาเพราะนั้นไทยช่วยได้ plus เนี่ยเข้าไปตลาดสดรับทุกร้านนะฮะแม่ค้าขายแกงก็ยังบ่นเลยพี่เขาไปซื้อนู่นซื้อผักซื้อหมูซื้อเนื้อซื้อไก่ซื้อปลาได้หมดเลยนะเงินพวกนี้โดนกระจายไปตรงนี้ด้วยนะคะไม่ได้ร้านอาหารที่จะบอกว่าคือบทบาทของสมาคมธนาคารเนี่ยทำหลายด้านนะคะเรียกร้องให้ร้านขนาดไซส์ S มาที่มียอดขายเกิน 1.8 ล้านได้เข้าร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งเข้าใจในร้านเล็กร้านน้อยที่เขาขายสตรีทฟู้ดประมาณนี้นะไมโคร SME คิดว่าเขาขายดีเขาก็ไม่ได้ขายดีมากนะคะเพราะจำนวนอีกประมาณ 600,000 รายก็เป็นวัตถุดิบเป็นอะไรไปเยอะแยะแม้กระทั่งเป็นค่ารถนะคะเป็นค่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่สามารถไปซื้อหาได้ค่ะเพราะนั้นเงินมันกระจายไปค่ะมันไม่ได้ลงแต่ธุรกิจอาหารอย่างเดียวนะไม่เหมือนสมัยแรกเลยหลังโควิดนั่นน่ะมันเป็นอาหารอย่างเดียวเลยก็เลยพอเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยร้านอาหารก็เลยจะคิดถึงคนละครึ่งเพราะว่าสมัยนู้นมันเกิดมาเพื่อร้านอาหารแท้ๆเลยใช่ไหมคะแต่รัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยตั้งแต่เฟสแรกเนี่ยเก่งนะคะเอาไปจ่ายอื่นๆด้วยนะไปช่วยค่าครองชีพตัวอื่นด้วยเพราะนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารแม้ว่าจะเป็นรายเล็กนะที่เราก็อยากจะให้ขยับมาไซส์ที่มันจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนะ
1: คะ
0: ก็มีผู้ประกอบการรายเล็กเขาก็บอกว่าอย่าคิดว่าเขาขายดีมากนะเขาก็ไม่ได้ขายดีมากเพราะเวลาเนี้ยคนเนี้ยก็อย่างที่บอกอ่ะคน
1: พฤติกรรมก็เปลี่ยน
0: พฤติกรรมก็เปลี่ยนสมัยก่อนเนี้ยพองานเยอะใช่ไหมก็ซื้อกับข้าวสำเร็จรูปกินอาหารร้านอาหารถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีเวลาทำกับข้าวเนี้ยกินซื้อกินถูกกว่าเพราะว่าแต่ละชั่วโมงทำงานเนี้ยฉันมีชั่วโมงทำงานเยอะรายได้เยอะฉันก็กินอาหารนอกบ้านสำเร็จอันเนี้ยร้านอาหารก็เลยเกิดเยอะแต่พอตอนนี้ทุกคนลีนองค์กรหมดเลยมันก็เลยไม่ได้มีอะไรจะทำเยอะมากไม่มีทำเยอะมากเพื่อการประหยัดก็เลยทำกับข้าวกินเองมันก็เลยกลายเป็นว่าและไทยช่วยไทยพลัสก็ซื้อวัตถุดิบได้ด้วยเนี่ยค่ะมันก็เลยเนี่ยพยายามอธิบายให้เห็นภาพนะคะว่าร้านเล็กร้านน้อยเขาก็เลยบอกว่าพี่หนูไม่ได้ขายดีมากนะก็ยังมีคนแชร์ตัวเลขออกไปนะคะก็อันนั้นก็เป็นอาจจะสังเกตว่าเราก็ยังไม่ค่อยได้เห็นเพราะคนที่เข้ามาร่วมเนี่ย26ล้านคนเหมือนกับว่าได้เงินเปล่ามาเดือนละพันแต่เดือนละพันเนี่ยเขาไม่ได้ได้คนเดียวไงในบ้านก็มี5คน6คน3คนเขาได้ทุกคนนะคะไอ้พวกนั้นน่ะมันก็เลยมาช่วยเรื่องค่ากินอยู่ในบ้านหรือซื้อของเข้าบ้านอะไรได้เราก็เลยจะไม่ได้ยินเสียงคน20กว่าล้านคนนะคะที่จะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะว่าทุกคนก็ตอนนี้ก็คือพยายามรักษาอะไรนะอาหาร3มื้อของตัวเองให้มีกินอิ่มไปแต่สำหรับพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการแน่นอนอันนี้เราฟังจนโอ้โหเต็มหูชามาเลยแหละค่ะว่าทำยังไงก็ไม่ได้ขายดีมากเพราะว่าอย่างที่บอกอธิบายฟังนะคะว่ามันโดนแชร์ไปกับวัตถุดิบไปแล้วนะคะ
1: ค่ะเห็นว่าทางสมาคมภัตตาคารไทยมียื่นหนังสือถึงนายกขอให้พิจารณาขยายสิทธิ์โครงการด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือดิฉันจริงๆเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยที่ทำเนี่ยทำเพื่อช่วยรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วแรงจูงใจในการที่ไม่ว่ารัฐบาลจะกู้เงินมาทำอะไรหรือรัฐบาลจะมีเงินมันก็มาจากภาษีที่รัฐบาลเก็บได้จากผู้ประกอบการภาษีเหมาจ่ายเนี่ยนะคะที่ยอดต่ำกว่า 1.8 ล้านเนี่ยนะคะต่อปีนะคะเท่ากับวันหนึ่งเนี่ย ัฐบาลกำลังโฟกัสไปช่วยคนที่มียอดขายวันละ 3,000 4,000 5,000 แต่คนที่มียอดขายประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ขึ้นไปเนี่ยคือพวกที่โดนกวาดเข้าไปอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยค่ะต้องเสียภาษีนิติบุคคลทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าประกันสังคมภาษีป้ายเงินกองทุนอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีแล้วก็เงินถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างเหมาจ่ายกับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยการเก็บจากนิติบุคคลที่มียอดขายเกิน 1.8 ล้านเนี่ยมันคือ3เท่านะคะสมมุติว่า 1.8 ล้านเนี่ยคุณได้เหมาจ่ายเขาเนี่ยเดือนละหรือปีนึง 10,000 บาท 20,000 บาทเนี่ยแต่นิติบุคคลเนี่ยรายเดือนเนี่ยทำเสร็จแล้วรัฐบาลจะได้คูณ3อ่ะค่ะรัฐบาลไม่อยากได้หรอไม่อยากกวาดคนเข้าสู่ระบบนี้หรอการกวาดคนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยแปลว่าเขาจะต้องรู้สึกว่าอ๋อถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรัฐบาลจะซัพพอร์ตคนที่จ่ายภาษีอยู่ในระบบแต่ตอนนี้รัฐบาลเลือกที่จะดูแลคนตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าลำบากมากกว่ามันก็เลยไม่เป็นแรงจูงใจให้ใครต่อใครเขาจะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมฮะเพราะวันนี้เนี่ยถ้าคุณจ่ายบอกว่าเออฉันจ่ายภาษีเหมาจ่าย 1.8 ล้านเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเฟสหน้าฉันก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเฟสหน้าเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนะร้านค้าคุณถึงจะได้คุณถึงจะได้สิทธิ์ที่รัฐบาลจะซัพพอร์ตโอ้โหตอนนี้คนจะวิ่งเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มรัฐบาลก็จะเก็บเงินได้ภาษีได้เพิ่มขึ้นมาอีก2เท่าแต่ตอนนี้เนี่ยมีแต่คนอยากจะออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นก็เลยคิดว่าเออรัฐบาลได้มองมุมนี้หรือเปล่าหรือมุมแต่ว่ารัฐบาลอยากช่วยคนจนอยากจะช่วยคนตัวเล็กอะไรเงี้ยคนตัวเล็กก็เลยแคะแกลนไปอยู่ตลอดตะปีตลอดชาติอย่างที่ฉันได้ยินคำว่าเศรษฐกิจฐานรากอะไรเงี้ยโอ้โหมันฐานมาตั้งแต่สมัยดร.สมคิดแล้วนะประเทศไทยมันก็ไม่พัฒนาสักทีนึงเลยก็เพราะว่ารัฐบาลอะไรๆก็ช่วยเศรษฐกิจฐานรากคนตัวเล็กคนตัวเล็กก็ไม่อยากจะโตสักทีนึงเพราะว่าฉันเป็นเด็กตลอดการเนี่ยพ่อแม่ชอบเอาอุ้มใส่กระเอวไปตลอดนะฮะรัฐบาลก็อยากจะอุ้มคนนี้กลุ่มนี้แต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่แข็งแรงใช่ไหมคะอันเนี้ยเรามองมุมนี้ก็คุณต้องให้เขาเรียกอะไรนะเหมือนว่าอยากให้ปลาให้เบ็ดไปตกปลาใช่ไหมคะเหมือนอันนี้เหมือนกันคุณต้องรักษาผู้ประกอบการที่เขามีลูกน้องที่เขาจ่ายภาษีให้เขาอยู่ได้แล้วเขาถึงจะรักษาลูกน้องได้เขาถึงจะจ่ายภาษีได้จ่ายในสิ่งต่างๆที่รัฐบาลอยากมีรายได้จากผู้ประกอบการอันนี้เนี่ยรัฐบาลก็เข้าใจนะเวลาช่วยคนบอกว่าช่วยคนตัวเล็กช่วยคนจนอะไรเงี้ยมันฟังดูน่ารักว่ารัฐบาลเห็นอกเห็นใจคนจนอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงแล้วคนมันก็เลยกลายเป็นว่าดึงคนที่เขาเรียกว่าไซส์เอสนะฮะไซส์เอสคือมีรายได้วันละสมมุติว่ามีรายได้วันละ 8,000 เวลานี้เหลือ 2,000 อย่างเงี้ยนะแต่คนไซส์เอ็มไมคือไมโคร SME จาก 1,000 2,000 ตอนนี้ไป 8,000 เนี่ยมันสลับสวนทางกันเวลานี้นะคะที่มีผลกระทบจากไทยช่วยไทยพลัสแล้วถามว่าพอจบไทยช่วยไทยพลัสเขาจะเข้าระบบไหมไม่เข้าหรอกเข้าทำไมเข้าไปต่อไปรัฐบาลก็ไม่ช่วยฉันสิฉันก็เป็นคนตัวเล็กต่อไปรัฐบาลเคยมองมุมนี้บ้างหรือเปล่าจริงๆอยากให้ช่วยกันมองมุมนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลก็พรอมิสแล้วว่าจะไม่เก็บภาษีย้อนหลังจะไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเพื่อไม่ให้ไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่มันก็เป็นโอ้จะพูดเรื่องไทยช่วยไทยพลัสพูดยาวค่ะแต่บังเอิญเขาไม่ได้ฟังดิฉันพูดหรือว่าไม่อยากฟังก็ทุกคนก็เคยบอกคนหลายๆคนนะคะว่าถ้าอยากจะฟังหรืออยากจะทำคุณก็ไปเป็นนักการเมืองเมื่อไหร่ที่วันนี้คุณพูดได้เนี่ยพูดในฐานะวิชาชีพแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้กำหนดสังคมหรือผู้กำหนดมาตรการคุณก็ต้องไปเป็นนักการเมืองนะเราก็ไม่ได้ต้องการจะไปถึงตรงนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารเวลานี้เนี่ยไม่ได้อยากจะเรียกร้องอะไรจากรัฐบาลมากหรอกค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนเวลาเขามาทำงานเนี่ยเขาก็มีอเจนดาของตัวเองมาว่าเขาตั้งธงไว้จะทำอะไรเพียงแต่ว่า ถ้ามีโอกาสก็อยากจะพูดให้รัฐบาลฟังกระทรวงการคลังหรือท่านนายกรัฐมนตรีฟังว่าท่านต้องฟังมุมวิชาชีพนะคะที่เขามีความรู้สึกหรือเขาได้รับผลกระทบบ้างเวลาออกวิธีคิดหรือว่าออกแนวการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อคนที่เขาอยู่ในระบบภาษีซึ่งถ้าเขาเป็นคนตัวกลางตัวใหญ่ไปเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งด้วยสายป่านด้วยวิธีคิดแบบคุณตัวกลางตัวโตนะคะแต่ไซส์ M กับไซส์ S M คือ micro SME กับไซส์ S เนี่ยบางทีความต่างมันอยู่นิดเดียวอะค่ะมันแทบจะเฉียดกันอยู่นะคะ
1: ค่ะโอ้เห็นภาพเลยแล้วก็ได้หลายแง่คิดหลายมุมมองเลยนะคะว
0: ัน
1: นี้ต้องขอบคุณคุณพนิวัลมากๆนะคะ
0: ค่ะยินดี
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์18:45 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันไซบินจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
2: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: วัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าบ้านผีสิงซึ่งจะเป็นตอนจบแล้วล่ะค่ะในคลิปนี้ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเจ้าของนามที่ชื่อชุบซึ่งเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของเจ้าคุณปัจจนึกค่อยๆก้มหน้ามองดูพื้นความชั่วของเขาได้ปรากฏขึ้นแล้วเขาผู้ที่เจ้าคุณได้ใช้ให้เป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้ในเวลาที่ไม่มีผู้มาเช่าก็คือปีศาจบ้านร้างนั่นแหละนิกรกรากเข้ามาจับอกเสื้อเจ้าชุบแล้วเขาก็หัวเราะเสียงกร้าวฉันคิดว่าใครซะอีกที่แท้ก็แกนั่นเองบอกฉันเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่อยากติดตารางแกมีจุดประสงค์อะไรบ้างที่แกทำเช่นนี้อาเสียกระโจนพรวดเข้าไปยืนชิดตัวเจ้าชุบแล้วเอาปากกระบอกปืนพกจี้ตรงหน้าท้องบอกตามตรงเว้ยแกทำให้พวกฉันขวัญหนีดีฝ่อไปตามกันฮ่าฮ่าไอ้ผีเปรตบอกเตี่ยมาดีๆว่าแกปลอมแปลงเป็นผีด้วยเหตุใดหรือพูดมาถ้าขืนอ้ำอึ้งพ่อยิงสะดือทะลุเลยให้รากเลือดสิเอ้าชุบหน้าซีดเผือดงาอาเสียเอาปืนออกไปห่างๆพุงผมหน่อยเถอะครับผมขี้จักรจี้เสียงหวนเตะหน้าแข้งเจ้าชุบดังยังจะหน้าเป็นอีกประเดี๋ยวพอดแหมไอ้ชุบบอกมาสิเว้ยมึงทำเช่นนี้ทำไมกันเจ้าชุบถอนหายใจเบาๆควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเถอะครับผมไม่ใช่ตัวการหรอกอาเซียพูดจบเขาก็มองไปรอบๆคล้ายกับกลัวว่าจะมีใครได้ยินคำพูดของเขาอย่าเพิ่งคาดคั้นเอาความจริงกับผมในเวลานี้เลยครับชีวิตของพวกคุณกำลังอยู่ในอันตรายโปรดรีบออกไปจากบ้านนี้ซะโดยเร็วเถอะครับเสียงงวนหัวเราะลั่นช้าๆไอ้ลูกไม้ตื่นๆอย่างเงี้ยอย่ามาใช้กับเตี่ยหน่อยเลยว่าไอ้ตีถ้าขืนฉันออกไปจากบ้านแกก็ลอยนวลหนีไปเท่านั้นเองฉันจะต้องเอาความจริงในเรื่องนี้ให้จงได้ไปพาข้าเข้าไปในห้องข้าต้องการจะพบกับเจ้าพลเพื่อนเกลอของข้าด้วยอำนาจปืนพกเจ้าชุบก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งกิมหงวนเขาเดินนำหน้าพานิกรกับอาเซียไปตามเฉลียงหลังตึกเลี้ยวซ้ายมือเข้าไปในห้องหนึ่งนิกรกราดแสงไฟไปทั่วห้องเขาแลเห็นนายพัชราพรกำลังยืนโซเซอยู่ในห้องนั้นพลถอยหลังกรูดเมื่อแสงไฟฉายส่องหน้าเขาพลเว้ยกิมหงวนร้องเรียกเบาๆพลยิ้มออกมาได้เออกันเองแกเหรอหงวนพวกเราเป็นไงบ้างอะปลอดภัยและจับผีได้แล้วเฮ้ยก่อนส่องหน้าผีให้เจ้าพลดูหน่อยสิวะนายการุณวงศ์ยกไฟฟ้าเดินทางส่องหน้าชุบพลลืมตาโพลงขมวดคิ้วย่นชุบเขาร้องเสียงลั่นไอ้ชุบแกเหรอนี่เจ้าชุบไม่ตอบพลปราดเข้าปั้นหมัดยัดปากเจ้าปีศาจปลอมเต็มแรงมันเซแซดแซดไปติดฝาผนังตึกหลมหลงก้นกระแทกยกมือไหว้ปลกปลกแล้วร้องวิงวอนอย่าทำผมเลยครับพลปรีเข้ามาขยับเท้าจะเตะซ้ำเสียงหวนรีบห้ามไว้อย่าเว้ยพลความลับของบ้านนี้ไม่ใช่จะสิ้นสุดแค่เจ้าชุบหรอกมันบอกว่ามันไม่ใช่ตัวการนายพัชราพรกระชากชุบให้ลุกขึ้นยกมือขวาตบหน้าเต็มแรงบอกข้ามาดูนี้ในบ้านนี้มีพรรคพวกของแกอาศัยอยู่อีกหรือเปล่าเจ้าชุบกลัวจนลนลานเขาพูดแผ่วเบาเกือบเป็นเสียงกระซิบมีครับมีอีกหลายคนครับถ้าคุณไม่รีบพากันออกไปพวกคุณจะต้องเป็นอันตรายถึงกับชีวิตก็ได้ครับพลนิ่งอึ้งไปสักครู่แล้วกล่าวบังคับอย่างเด็ดขาดพาฉันไปที่ที่พรรคพวกของแกหลบซ่อนอยู่เดี๋ยวนี้ฉันต้องการรู้ว่าพวกแกเข้ามาคิดการอะไรในบ้านนี้ไปสิเจ้าชุบในตาเหลือกลานโอ้อย่าให้ผมพาไปเลยครับผมกลัวเขาฆ่าผมเสียงหวนเดินสายอาดๆเข้ามา ยกด้ามปืนพกฟาดกระบาลเจ้าชุบค่อนข้างแรงอย่าทำดื้อเป็นหมาไปหน่อยเลยวะบอกให้พาไปก็พาไปสิปะโถปะเดี๋ยวพ่อยิงทิ้งซะเลยไอ้นี่กูฉิวแล้วนะเว้ยอ๋อไหนถอดเสื้อออกมาให้ข้าดูหน่อยเหอะแกเอาอะไรใส่ไว้ที่หน้าอกฉันถึงยิงแกไม่เข้าถอดเสื้อเร็วเจ้าชุบปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีเขาถอดเสื้อยืดแนบเนื้อสีดำออกพลนิกรกิมหงวนต่างแลเห็นกระอ่อนแผ่นใหญ่ทำเป็นรูปเกล็ดปลาสวมอยู่ที่หน้าอกเจ้าชุบจากคอถึงหน้าอกกระนี้บางมากและมีน้ำหนักเบาแต่สามารถป้องกันกระสุนปืนพกได้เป็นอย่างดีอาเสียพยักหน้าหงึกหงึกเอื้อมมือจับดูเออเข้าทีดีนี่หว่าไปเอามาจากไหนวะไอ้ชุบพี่เชิดให้ผมครับเขาพลั้งปากเอ่ยถึงลูกพี่ของเขาโดยไม่รู้สึกตัวเชิดพลพูดเสียงหนักๆเชิดไหนวะชุบสะดุ้งฉิวตัวเองที่พูดพล่อยๆเขาเป็นลูกพี่ของผมครับรู้แล้วแต่ข้าอยากรู้ว่าไอ้เชิดเนี่ยนะใครกันชุบยิ้มอย่างแห้งแล้งไอ้แมลงมุมที่ไปขโมยลูกคุณยังไงล่ะครับในวงเล็บเรื่องขโมยเด็กพลนิกรกิมหงวนต่างมองดูหน้ากันด้วยความแปลกใจเสียงหงวนหัวเราะหึ่หึ่ไอ้แมลงสาบในที่สุดเราก็ได้พบกับมันอีกนายพัชราพรกล่าวคุกคามถามเจ้าชุบต่อไปแกต้องบอกข้ามาไอ้เชิดเข้ามาอยู่ในบ้านทำไมกันพูดจบก็รับปืนพกมาจากกิมหงวนบอกมาถ้าแกไม่ยอมบอกพ่อยิงตายหาเลยให้ตายหาเลยสิเอ้าเจ้าชุบกลัวจนลนลานคำพูดและกริยาท่าทางของพลบอกว่าจริงเขาขโมยผู้หญิงที่จะแต่งงานมากักไว้ที่นี่เพื่อเอาค่าไถ่ครับและใช้บ้านเนี้ยเป็นสถานที่จำหน่ายฝิ่นเถื่อนผมบอกคุณแล้วอ่ะคุณอย่าส่งตัวผมให้ตำรวจเลยนะครับก่อนที่คนหนึ่งคนใดจะพูดอะไรต่อไปอีกก็มีเสียงห้าวๆพูดขึ้นดังๆที่ประตูห้องยกมือขึ้นสามเกลอหันคว้าไปมองดูทันทีชายชะกันคนหนึ่งนุ่งกางเกงฝรั่งสีที่กลืนกับความมืดถือปืนพกหนึ่งกระบอกจ้องมาที่พลนิกรกิมหงวนและข้างหลังเขามีพรรคพวกอีก 3-4 คนยืนอยู่พลกับนิกรต้องจำใจชูมือขึ้นทั้งที่พลถือปืนอยู่ในมือทั้งนี้ก็เพราะนายพัชราพรเข้าใจผิดคิดว่าพรรคพวกของมันคงมีปืนทุกๆคนเจ้าชุบถือโอกาสเลี่ยงออกไปรวมพวกบุรุษที่บังคับสามเกลอให้ยกมือขึ้นคือเจ้าเชิดหรือไอ้แมลงมุมจอมผู้ร้ายซึ่งหนีคุกออกมาเมื่อเร็วๆนี้และมายึดบ้านหลังนี้เป็นที่ประกอบทุจริตกรรมของมันพลกับนิกรเลี่ยงมายืนชิดกันส่วนกิมหงวนยิ้มแป้นเดินเข้ามาหาไอ้แมลงมุมสวัสดีเว้ยเชิดจำปู่ได้ไหมวะไอ้หลานแก้วเจ้าเชิดคำรามลั่นห้องทำไมแกไม่ยกมืออยากตายเหรอนั่นแน่กิมหงวนพูดยิ้มดูเขาไม่สะทกสะท้านต่ออำนาจปืนพกเลยใจคอหรือจะยิงอัวเชียวเหรอวะไอ้แมลงมุมชักโมโหไอ้เปรตยกมือเดี๋ยวนี้อาเสียชักโมโหบ้างยกหาตะวักตะบวยอะไรเล่าแกจะเอายังไงกับฉันเชิญสิอู้วะมันเป็นธรรมเนียมนี่วะไอ้แมลงมุมพูดอย่างดุดันแกเคยดูหนังไหมล่ะเวลาที่มันควักปืนออกขู่กันมันจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยกมือเสมอแล้วเขาก็ตวาดลั่นยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันยิงแกแน่ๆเสียงหวนเอียงคออมยิ้มยิงพ่อบอกโปลิสจับไอ้แมลงมุมหัวเราะก้าหน่อยเนี่ยแกตายโหงไปแล้วแกจะไปบอกโปลิสได้ยังไงกิมหงวนสะดุ้งโยงเออจริงสิเว้ยพูดจบก็ชูมือทั้งสองขึ้นอ้าวยกแล้วขืนยิงพ่อแล้วก็พอร้องไห้ลั่นบ้านเชียวว่าแต่ว่าไอ้ปืนที่แกถือเนี่ยเป็นปืนเด็กเล่นกระมังไอ้เชิดทำปากแบะในตาถลนมีเหรอวะไอ้แมลงมุมจอมโจรจะถือปืนเด็กเล่นปืนจริงๆเว้ยยี่ห้อบราวนิ่งเสียงหวนหัวเราะหึ่ๆมีลูกก็เปล่าอ่ะเจ้าเชิดหัวเราะก้าครบกิมหวนยิ้มแป้น อย่ามาโกหกหน่อยเลยว่าในหลวงท่านยังอยู่ใต้กฎหมายนี่หว่าคราวนี้เจ้าเชิดอดหัวเราะไม่ได้แหมแกนี่หมื่นชิบหายเลยนี่ข้าจะบอกให้แกสามคนได้ล่วงรู้ความลับของฉันแล้วฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในตัวฉันฉันจะยิงแกซะทั้งสามคนเงียบกริบกิมหวนพูดขึ้นเบาๆแรงไปละเว้ยทำเป็นโรบินฮูดเชียวนี่ไอ้แมลงมุมหันมาพูดอะไรกับลูกน้องสองสามคำจากแสงจันทร์ที่เพิ่งโผล่พ้นแนวยอดไม้ทำให้นายพัชราพรแลเห็นหน้าไอ้แมลงมุมและสมุนของมันอย่างถนัดกำลังใจของเขาดีขึ้นเมื่อสังเกตได้แน่ชัดว่าไอ้เชิดคนเดียวเท่านั้นที่มีปืนอยู่ในมือพลยกมือสะกิดกิมหวนทำบุ้ยใบบอกให้แย่งปืนอาเสียไม่ได้ยินก็ถามขึ้นดังๆเขี่ยก้นทำไมวะจะให้กันแย่งปืนมันเหรอไม่ได้หรอกเว้ยประเดี๋ยวมันยิงขี้แตกพลฉิวนี่ก่อนกิมหวนจนบอกไม่ถูกอาเสียแกล้งตีหน้าเซ่อเซ่อหลวงไอ้เชิดให้ตายใจแล้วด้วยความรวดเร็วราวฟ้าแลบกิมหวนได้ยกมือซ้ายจับมือขวาเชิดชูขึ้นเหนือศีรษะการปลุกปล้ำเพื่อชิงกรรมสิทธิ์ปืนกระบอกนี้ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีเสียงกระสุนปืนระเบิดขึ้นหนึ่งนัดถูกเพดานทะลุไอ้แมลงมุมกำลังน้อยกว่าเสียงวนจึงถูกบิดข้อมือเต็มแรงในที่สุดปืนกระบอกนั้นก็หลุดลงพื้นกระดานห้องในเวลาเดียวกันกับที่อาเสียใช้หมัดขวาชกซอกขาไอ้เชิดเซแซดแซดไปเจ้าลูกน้องของมันคนหนึ่งวิ่งเข้ามาก้มเก็บปืนเสียงวนยิ้มแป้นยกเท้าเตะคางมันเต็มแรงเกิดราวกับเตะฟุตบอลเสียงดังพล็อกไอ้หมอนั่นผงะหงายไม่เป็นท่าแล้วการปะทะระหว่างพรรคพวกของไอ้แมลงมุมกับสามเกลอของเราก็เริ่มต้นอย่างดุเดือดเจ้าเชิดวิ่งถลันเข้าหาอาเสียทิ้งหมัดขวาเขาให้ถูกเบ้าตากิมหวนเต็มรักยังผลให้กิมหวนล้มลงก้นกระแทกร้องครางพลกระโจนข้ามศีรษะอาเสียเข้ารับมือไอ้แมลงมุมนี่ก่อนชกซ้ายฝ่ายขวาต้อนพรรคพวกของเชิดออกมาที่เฉลียงหลังตึกมวยหมู่ท่ามกลางแสงจันทร์เป็นไปอย่างเผ็ดร้อนพลกับเชิดผลัดกันรุกผลัดกันรับนายพัชราพรฝากแผลไว้ที่เหนือคิ้วไอ้แมลงมุมหนึ่งแผลหมัดอันแข็งแรงของพลได้ผลดีมากส่วนนิกรต้องรับมือกับพรรคพวกเจ้าเชิดถึงสามคนอาเสียงโงเงลุกขึ้นหลังจากถูกหมัดหลงของใครคนหนึ่งล้มลงเลือดบ้าได้บังเกิดขึ้นแล้วกิมหวนโผนโจรทยานเข้าใส่ปรปักษ์ราวกับพยักร้ายกระโจนเข้าไปท่ามกลางฝูงกระทิงอาเสียชกเตะต่อยหยิกกัดดีดดีดลูกไข้ตีเข่าและทำทุกๆอย่างที่เขาจะทำได้เสียงลูกน้องไอ้แมลงมุมคนหนึ่งร้องตะโกนลั่นโอ้ยอย่าเล่นกัดหูสิเว้ยโอ้ยเสียงตึงตังโครมครามดังลั่นตึกเสียงหวนควงหมัดเหมือนใบพัดเรือบินหลับหูหลับตาเหวี่ยงแหคณะพรรคของไอ้แมลงมุมแตกพ่ายคุมกันไม่ติดหมัดขวาของนายพัชราพรทำให้ไอ้แมลงมุมลงไปนอนวัดพื้นมาลุกขึ้นมาพลพูดพลางหัวเราะครั้งหนึ่งที่เทเวศเบียร์ฮอลล์แกกับฉันได้ฟาดกันมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ทันแพ้ชนะก็พอดีตำรวจมาวันนี้แหละเว้ยเชิดได้รู้ดีรู้ชั่วกันแล้วว่าแกมีฝีมือเหนือกว่าฉันหรือว่าฉันเหนือกว่าแกมาลุกขึ้นมานะเชิดกระชากมีดซุยออกจากเข็มขัดแล้วลุกขึ้นยืนหมายมั่นปั้นมือที่จะประหัตประหารนายพัชราพรอาเสียกลัวเพื่อนจะถูกแทงตายก็ย่องเข้ามาตวัดคอไอ้แมลงมุมไว้บิดข้อมือแย่งมีดไอ้เชิดใช้วิชายูโดก้มตัวลงฟาดเสียงหวนตีลังกาข้ามหลังล้มลงไปบนพื้นดังทันใดไอ้เชิดก็โถมเข้าแทงอาเสียทันทีกิมหวนยกเท้าถีบปังเข้าให้เชิดเซแซดแซดมีดหลุดกระเด็นนิกรเหวี่ยงปังด้วยหมัดขวาไอ้เสือเซไปปะทะลูกกรงที่เฉลียงหลังตึกทันใดนั้นทุกๆคนได้ยินเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นเข้ามาในบ้านคณะพักของไอ้แมลงมุมเสียขวัญเข้าใจว่าเป็นพักพวกของสามเกลอหรือไม่ก็ตำรวจต่างพากันวิ่งหนีคนนิกรกิมหวนลงไปข้างล่างนายพัชราพรนำเพื่อนสามเกลอวิ่งลงบันไดตามไปทันทีผลคิดว่าอย่างไรเสียเจ้าคุณปัจจนึกก็คงไปนำเจ้าพนักงานตำรวจมาช่วยแต่ความจริงดิเรกณรงค์ฤทธิ์ตั้งหากที่นำตำรวจสันติบาลรวม6คนมาที่บ้านหลังนี้ หลังจากพลนิกรกิมหงวนและเจ้าคุณปัจจนึกออกจากบ้านสิริสวัสดิ์ตรงมาที่นี่ดิเรกก็รีบไปหาเพื่อนของเขาคนหนึ่งซึ่งเป็นนายตำรวจสันติบาลสำเร็จวิชาการสืบสวนมาจากสกอตแลนด์ยาร์ดนักเรียนรุ่นเดียวกับเขานายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ได้เล่าถึงเรื่องความดุร้ายของปีศาจบ้านนี้ให้ร้อยตำรวจโทเฮี้ยมชานกำแพงฟังและขอความเห็นจากร้อยตำรวจโทเฮี้ยมในเรื่องนี้ร้อยตำรวจโทเฮี้ยมลงความเห็นว่าไม่ใช่ผีต้องเป็นคนร้ายแน่ๆดังนั้นเขาจึงรีบจัดโปลิสสันติบาล5นายขึ้นรถยนต์ของตำรวจตรงมาบ้านนี้พร้อมด้วยดิเรกซึ่งเป็นผู้นำทางเมื่อรถยนต์หยุดหน้าตึกพวกโปลิสก็ได้ยินเสียงตึงตังโครมครามจากการต่อสู้ระหว่างสามเกลอกับคนร้ายร้อยตำรวจโทเฮี้ยมนำโปลิสลงจากรถวิ่งกรูขึ้นไปบนตึกพอเข้าห้องโถงก็ปะทะกับพรรคพวกของไอ้แมลงมุมซึ่งกำลังวิ่งลงบันไดมาจากชั้นบนร้อยตำรวจโทยกปืนกลขึ้นประทับบ่าแล้วร้องตวาดเฮ้ยยกมือขึ้นในนามของตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดเอ้ยสันติบาลเว้ยยกมือขึ้นทุกๆคนถ้าพวกแกกระดุกกระดิกนิดเดียวเป็นตายแน่ไอ้แมลงมุมกับพรรคพวกปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีพลนิกรกิมหงวนวิ่งโครงคลามลงบันไดมานิกรฉายไฟกราดไปที่พวกโปลิสและเห็นดิเรกเขาร้องลั่นดิเรกดิเรกล่ะนั่นเออกันเองพวกเราเป็นยังไงบ้างนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ถามเร็วปรือปลอดภัยเว้ยคุณพ่อล่ะนิกรถามถึงเจ้าคุณปัจจนึกไม่เห็นนี่ฮะท่านไม่ได้นำตำรวจมาดอกเหรอเปล่ากันไปพามาตั้งหากสามสหายมองดูหน้ากันพลว่าน่ากลัวหนีกลับบ้านไปแล้วไม่ไหวดีแต่คุยโม้พวกโปลิสสันติบาลต่างช่วยกันใส่กุญแจมือพวกปีศาจบ้านร้างรวม5คนด้วยกันดิเรกเดินเข้ามาหาเจ้าชุบแล้วพูดยิ้มยิ้มไงไอ้ชุบสำคัญจริงนะแกนึกแล้วไม่ผิดว่าแกจะต้องเป็นผีที่นี่ร้อยตำรวจโทเฮี้ยมฉายไฟตรวจดูหน้าพวกผู้ร้ายทีละคนพอถึงไอ้แมลงมุมเขาก็สะดุ้งโยงไอ้เชิดเขาร้องด้วยความดีใจฮ่าฟลุกจริงๆเว้ยว่าเห็นจะได้ในร้อยตำรวจเอกคราวนี้แน่ละวะบ้าพวกเราหาตัวแกยากเหลือเกินพูดจบเขาก็หันมาทางในสิบตำรวจโทคนหนึ่งเฮ้ยช่วยพาคนร้ายไปขึ้นรถก่อนถ้าหนียิงทิ้งเลยเข้าใจพวกเราที่เหลืออยู่ที่นี่แยกย้ายกันช่วยค้นดูให้ทั่วตึกเว้ยว่าเชื่อว่าเราจะต้องได้หลักฐานในการทุจริตของมันอีกหลายอย่างสิบตำรวจโทต่วยแห่งกองสันติบาลได้นำไอ้แมลงมุมกับลูกน้องออกไปจากห้องไปควบคุมตัวไว้บนรถตามคำสั่งต่อจากนั้นท่านนักสืบแห่งสกอตแลนด์ยาร์ดก็นำตำรวจและสี่สหายค้นห้องหับต่างๆทั้งชั้นบนและชั้นล่างในราว10นาทีต่อมาคณะตำรวจสันติบาลพากันหยุดยืนที่หน้าห้องหนึ่งซึ่งภายในห้องนี้มีแสงสว่างสลัวสลัวส่องลอดออกมาทุกๆคนได้ยินเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกของผู้หญิงคนหนึ่งร้อยตำรวจโทเฮี้ยมเอื้อมมือหมุนลูกบิดเปิดประตูออกแต่ไอ้แมลงมุมใส่กุญแจไว้ดังนั้นเขาจึงสั่งให้พลตำรวจสองนายจัดการพังประตูทันทีด้วยกำลังแรงของโปลิสชั่วครู่เดียวประตูทั้งสองบานก็เปิดออกทุกๆคนพากันเข้าไปในห้องอย่างรีบร้อนหญิงสาวรูปร่างสะครานตาคนหนึ่งนั่งอยู่บนลังไม้เก่าๆมองดูคณะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยความตื่นเต้นหวาดกลัวแต่แล้วความดีใจก็บังเกิดขึ้นแก่หล่อนเมื่อหล่อนได้เห็นเครื่องแบบของตำรวจช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยดิฉันด้วยหล่อนพูดเสียงสะอื้นผุดลุกขึ้นจากเตียงดิฉันถูกไอ้แมลงมุมฉุดข้ามากักไว้ที่นี่ค่ะนายโปลิสหัวนอกเอื้อมมือจับแขนหล่อนคุณปลอดภัยแล้วครับขอโทษคุณคือใครและบ้านคุณอยู่ที่ไหนคุณถูกนำตัวมาที่นี่กี่วันแล้วครับหล่อนสะอื้นเบาๆดิฉันชื่อวิไลวัฒนพันธ์ค่ะบ้านดิฉันอยู่ถนนสีพระยาดิฉันถูกไอ้แมลงมุมฉุดคร่ามาขังไว้ที่นี่3วันแล้วค่ะนายตำรวจพยักหน้าช้าๆมันมีจุดประสงค์อะไรในตัวคุณทราบไหมครับมันต้องการเอาค่าไถ่จากคุณพ่อดิฉันค่ะเพราะมันรู้ว่าดิฉันจะแต่งงานในอาทิตย์หน้านี้ไอ้แมลงมุมได้จดหมายไปขู่คุณพ่อดิฉันว่า
1: ถ้าภายใน5วันนี้ไม่นำเงินค่าถ่าย 2,000 บาทมาให้มันจะฆ่าดิฉันเสีย
0: ร้อยตำรวจโทเหี้ยมนิ่งอึ้งไปชั่วครู่และในระหว่างที่คุณมาอยู่ที่นี่ไอ้แมลงมุมมันทำอะไรกับคุณบ้างหรือเปล่า
1: ฮี
0: ่กิมหงวนร้องขึ้นดังๆถามอะไรไม่เห็นเข้าเรื่องเลยนายโปลิสหันควับมาทางกิมหงวนมันเป็นวิธีการสืบสวนคุณไม่ต้องเสือก
1: อ้าวทำไมต้องว่าเสือกด้วยล่ะพูดจาให้มันน่าฟังหน่อยสิเว้ย
0: พูดอย่างนี้เลยเว้ยทำไมวะ
1: อ่าฮ่าได้สิเว้ยถอดฟอร์มสิเว้ยฟัดกับผมสักตั้งก็เอาน
0: ายโปลิสทำท่าจะขยับถอดฟอร์มดิเรกรีบห้ามทันทีเฮ้ยขอทีนะเฮี้ยมไอ้เพื่อนกันคนเนี้ยมันบ้าๆบอๆอย่าไปถือมันเลยเตี่ยของมันแท้ๆมันยังเคยเตะนี่ว่าอาเสียกลืนน้ำลายเอื้อก
1: มากไปละเว้ยไอ้ด็อกลูกระยำที่ไหนว่าเตะพ่อ
0: พูดจบก็หันมายกมือจับคางนายโปลิส
1: ใจน้อยจริงคุณนี่ล้อเล่นนิดหน่อยเท่านั้นอ่ะอ้าวถ้าโกรธผมให้คุณเตะฟรีๆสองทีเลย
0: ร้อยตำรวจโทเหี้ยมค้อนประหลับประเหลือกเปลี่ยนสายตามาที่นักโทษสาวของไอ้แมลงมุมเชิญคุณไปที่โรงพักกับผมเดี๋ยวนี้เลยครับเราได้จับไอ้แมลงมุมและพรรคพวกของมันไว้ได้หมดแล้วท่านนักสืบแห่งสกอตแลนด์ยาร์ดพาหล่อนออกไปจากห้องสั่งตำรวจสองคนให้ค้นห้องอีกห้องนึงพลนิกรกิมหงวนและดิเรกเดินตามตำรวจไปห่างๆนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์อธิบายให้เพื่อนฟังว่าเขารู้สึกสงสัยในความเป็นอยู่ของเจ้าชุบมาหลายวันแล้วเพราะการแต่งตัวเกินสภาพและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของมันนั่นเองเมื่อตอนกลางวันวันนี้เขาสะกดรอยตามเจ้าชุบออกจากบ้านเจ้าชุบมาที่นี่ลงจากรถหายเข้ามาในบ้านนี้ในราว20นาทีก็มีชายชะกัน3คนพร้อมด้วยเจ้าชุบพากันเดินออกจากบ้านและขึ้นรถจักรยาน3ล้อไปทางหัวถนนดังนั้นเขาจึงปฏิเสธไม่ยอมมากับพลนิกรกิมหงวนและเจ้าคุณปัจจนึกเขาได้เข้าไปหาร้อยตำรวจโทเหี้ยมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วพาตำรวจมาที่นี่พลยกมือตบหลังดิเรกเบาๆแกรอบคอบดีมากดิเรกถ้าแกไม่พาตำรวจมาช่วยหรือมาช้าไปกว่านี้สักเล็กน้อยกัน3คนอาจจะถูกพรรคพวกของไอ้แมลงมุมฆ่าตายก็ได้ดิเรกยิ้มเล็กน้อยคุณพ่อหายไปไหนเว้ยเนี่ยพลสั่นศีรษะกันเข้าใจว่ากลับบ้านไปแล้วทั้ง4คนมาถึงรถออสตินเก่งแล้วต่างหยุดคุยกันข้างๆรถสี่สหายและเห็นตำรวจ 2-3 คนหอบหิ้วเครื่องมือปลอมแปลงเป็นผีหลายอย่างเดินลงมาจากตึกมาที่รถอาเซียและเห็นมือยาวๆที่เคยหลอกเขาและหุ่นผีคอขาดกับหุ่นศีรษะมนุษย์ขนาดใหญ่เขาหัวเราะกาก
1: บ้าไอ้พวกนี้นี่ทำสนิทเหลือเกินนิพนธ์เล่นเอาเราขวัญหนีดีฝ่อไปตามกันสำคัญมาก
0: นิกรสอดสายตามองไปรอบๆแล้วพูดขึ้นเบา
1: ๆเอนี่พ่อตาอัวหนีกลับบ้านหรือไปมุดหัวหลบซ่อนซะที่ไหนก็ไม่รู
0: ้เสียงหวนหัวเราะฮือๆ
1: เชื่อกันเถอะว่าคนหัวล้านกระบาลเหน่งอย่างอีตาเจ้าคุณปัจจนึกน่ะดีแต่โม้เอาแก่นสารอะไรไม่ได้เอาจริงเอาจังก็หนีเลยมันหน้าถองกระบาลสัก 5-6 ทีไอ้งวน
0: มีเสียงห้าวๆร้องขึ้นในรถดัง
1: ๆมาเชิญมาถองหัวกูใครไม่ถองจริงลูกหมา500ชาติโว้ย
0: กิมหงวนสะดุ้งเฮือกรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวทั้ง4คนมองเข้าไปในรถและเห็นเจ้าคุณปัจจนึกนั่งตะคุ่มอยู่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรอีกเจ้าคุณก็เปิดประตูก้าวลงมาข้างล่างอาเซียถอยหลังกรูดยกมือไหว้ปลก
1: กลัวแล้วครับ
0: เจ้าคุณปัจจนึกขบเคี้ยวเคี้ยวฟันย่าง3ขุมเข้าไปหากิมหงวน
1: มึงต้องตายมึงนินทาข้ามึงจะถองหัวข้าไอ้ผมไม่ทราบนี่ครับว่าคุณอาแอบอยู่ในรถผมพูดเล่นๆนะครับไม่มีเจตนาเลย
2: ไม่ได้ต่อยฉันเตะดีๆ3ที
0: เสียงหงวนยิ้มแห้งๆยกมือกอดอกหันหลังให้เจ้าคุณปัจจนึก
1: เบาๆนะครับประเดี๋ยวตับสุด
0: เจ้าคุณปัจจนึกอมยิ้มหันมาหัวเราะกับพลนิกรและดิเรกแล้วท่านก็ยกเท้าเตะลูกแปรถูกก้นกิมหงวน3ครั้งติดๆกันมีหนำซ้ำแถมยังเขกกระบาลอีก1ป๊อกอาเซียสูดปากลั่น
2: นี่ ทีหลังจำไว้
0: เสียงหวนบ่นอุบอิบเจ้าคุณหันมาพูดกับนายพัชราพร
2: พวกแกอย่าโกรธอาเลยนะที่วิ่งหนีลงมาข้างล่างอากลัวจริงๆโว้ยขวัญหนีดีฝ่อหมด
0: พลซ่อนยิ้มไว้ในหน้าผมนึกว่าคุณอาหนีกลับบ้านซะแล้ว
2: เปล่าอาแอบอยู่ในรถนี่เองอะ
0: เสียงร้อยตำรวจโทเฮี้ยมตะโกนมาจากรถฟาโก
2: ้ดิเรกเว้ยพาพวกแกไปโรงพักเดี๋ยวนี้เลยเว้ย
0: อาเสียร้องขึ้นดัง
1: ๆไปสิเว้ย
0: แล้วเขาก็หัวเราะคิกคักก้าวขึ้นไปนั่งบนรถพลนิกรดิเรกกับเจ้าคุณปัจจนึกตามขึ้นไปรถฟาโก้ของโปลิสสันติบาลแล่นออกไปจากบ้านอย่างแช่มช้าออสตินเก๋งวิ่งตามหลังที่นอกถนนใหญ่ประชาชนนับร้อยยืนมองเหตุการณ์และพูดวิจารณ์กันต่างๆนานา
1: จบลงเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับตอนบ้านผีสิงบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
7: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Pet Fair Southeast Asia 2026เตรียมพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการสุขภาพสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ดูแลไปจนถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยง Pet Fair Southeast Asia 2026จึงเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลกมาไว้ในเวทีเดียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคและต่อยอดสู่ตลาดระดับโลกอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะกับ Pet Fair Southeast Asia 2026วันที่ 28-30 ตุลาคม 2569 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่ Bangkok Art and Science Expo 2026งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลของงานผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านงานผลิตป้ายงานแรปสติ๊กเกอร์อาคารและยานพาหนะจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยที่จะมาออกบูธนำเสนอสินค้าบริการและโปรโมชั่นดีที่สุดของปีให้กับผู้ซื้อตัวจริงจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านภายในงาน4วันเต็มงานดี4วันเต็มบนพื้นที่จัดแสดง 10,000 ตารางเมตรที่คุณจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลของธุรกิจผลิตป้ายและสื่อโฆษณางานพิมพ์แฟชั่นและเสื้อผ้าชุดกีฬา งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าพบไอเดียสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการพิมพ์ครบวงจรจากบูธจัดแสดงงานกว่า100บริษัท 1,000 แบรนด์400บูธพบโปรโมชั่นราคาพิเศษส่งท้ายปีของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลสินค้าและบริการจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยสัมมนาเวิร์กช็อปซีรีส์เข้มข้นอัพสกิลอัพเลเวลต่อยอดทางธุรกิจจากกูรูของวงการงานประจำปีที่คุณไม่ควรพลาดเพื่อการตัดสินใจและสั่งซื้อภายในงาน4วันเต็ม Bangkok at Ansai Expo 2026วันที่จัดงาน 5-8 พฤศจิกายน 2569 ที่ฮอลล์ 6-7 Impact เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569หรือ2026วันนี้เอาถึงตอนช่วงเย็นๆค่ำๆของบ้านเราเนี่ยนะครับทัพนักกีฬาของไทยเราในเอเชียนเกมส์ที่ไอชินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเรายังไม่มีเหรียญทองเพิ่มนะครับแต่หลังจากที่ผมพูดไปนี้ไม่แน่ใจจะมีแต่คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับไทยเรายังอยู่ที่5เหรียญทองแต่มีเหรียญเงินเพิ่มมาเป็น4เงินเหรียญทองแดงเพิ่มมาเป็น2ทองแดงในวันนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่5ของการชิงเหรียญรางวัลคือนับตั้งแต่วันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันที่มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจากนั้นเริ่มต้นในวันอาทิตย์ก็มีเริ่มการชิงเหรียญทองมานะครับแล้วก็เข้าสู่สัปดาห์ใหม่มาเนี่ยอันนี้ถ้านับตั้งแต่วันจันทร์นี่ก็วันที่4ของสัปดาห์รวมวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่5ของการชิงเหรียญรางวัลไทยเราออกสตาร์ทในการชิงเหรียญทองเนี่ยวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ถึง3ทองแล้วจากเทคบอลได้3ทอง1เงินนะครับในขณะที่เงินเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ได้จากคาราเต้แล้วหลังจากนั้นในวันเมื่อวันจันทร์เราไม่ได้เหรียญรางวัลเพิ่มเลยจนกระทั่งมาถึง2วันก่อนครับวันอังคารที่22เราได้มา1ทองกับ1ทองแดงโดยในวันอังคารเนี่ยเหรียญทองที่3เหรียญทองที่4ของไทยเรานะครับหลังจากได้3ทองแรกจากเทคบอลในประเภทชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสมเราก็มาได้จากการขัน Mixed Martial Artsในประเภทโมเดิร์นหญิง54กิโลกรัมครับก็นั่นก็เป็นเหรียญทองที่4แล้วก็ได้เหรียญทองที่5ตามมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เราได้1ทอง2เงินแล้วก็3ทองแดงโดยทองที่5ก็ได้มาจากทีมขี่ม้าประเภททีมอีเวนติ้งที่เมื่อวานก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่5ทองแล้วก็4เงินโดยเหรียญเงินที่เราได้มาในวันนี้นะครับก็เป็น e-sport นะครับ e-sport เราได้มาในประเภทนารกะเบลดพอยต์ก็ได้มา1เงิน e-sport ก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่เราก็มีความหวังตั้งเป้าหมายในการลุ้นเหรียญรางวัลอยู่แล้วแต่จะได้ถึงเหรียญทองในประเภทอื่นๆหลังจากนี้หรือเปล่าก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าก็เป็นหนึ่งชนิดกีฬาละกีฬาของพวกคนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับที่ไทยเราก็ถือว่าเก่งไม่เป็นรองชาติไหนเขาเหมือนกันวันนี้เราก็ได้มา1เงินแล้วก็อีก2ทองแดงนะครับโดย2ทองแดงในวันนี้ก็ได้จากเรือพายในประเภทไลท์เวทหญิงนะครับฝีพายเดี่ยวนะครับก็โชว์ฟอร์มคนเดียวเลยคือปาริสาแชมพุษากับสาววัย28ปีนะครับก็ได้เหรียญทองแดงแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้อีก1เหรียญทองแดงจากยกน้ำหนัก60กิโลกรัมชายครับก็คือธีรพงศ์ศิลาชัยธีรพงศ์ศิลาชัยหลายๆคนจำได้นะครับโอลิมปิกเกมส์เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยนะครับก็สร้างชื่อเสียงสร้างผลงาน มาครั้งหนึ่งแล้วสำหรับธีรพงศ์ศิลาชัยโดยในโอลิมปิกเกมส์เนี่ยได้เหรียญเงินในประเภท61กิโลกรัมนะครับโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสของฝรั่งเศสเมื่อ2ปีที่แล้วครั้งนี้วันนี้ก็ได้เหรียญทองแดงเท่านั้นนะครับได้เหรียญเงินโอลิมปิกนะแต่มาแข่งเอเชียนเกมส์ก็หลุดมาเป็นทองแดงในประเภท60กิโลกรัมซึ่งยกน้ำหนักเนี่ยเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดลืมพูดไป1เหรียญทองแดงที่ได้ไปตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วนะครับจากสุโรจนาคำเบ้าในประเภท53กิโลกรัมหญิงสุโรจนาคำเบ้านะครับทำให้ยกน้ำหนักเราก็ได้มาแล้ว2เหรียญทองแดงชาย1หญิง1ครับนี้เป็นผลงานของทัพนักกีฬาไทยในวันนี้นะครับก็อาจจะยังไม่มีฮือฮาอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าดูจากการที่ไทยเราเนี่ยก็ถือว่าถ้านับมา 4-5 วันของการชิงชัยถ้าดูจากตารางเหรียญรวมที่จีนก็โกยเหรียญทองไปเรื่อยๆเรื่อยๆ 70-80 ทองไปแล้วนะครับตามมาห่างที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้คาซัคสถานอิหร่านก็ตามมาอันดับ6ในตารางเหรียญรวมของทั้งหมด40กว่าชาติในเอเชียตอนนี้ไทยเราอยู่อันดับ6ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ขอแวบไปพูดถึงหน่อยก็คือเรื่องของฟุตบอลโอ้พอพูดถึงแวบไปเนี่ยผมนึกขึ้นมาได้ว่าขอพูดนิดนึงแล้วกันน้องเนเน่นะครับเนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตที่แบบเป็นสุดยอดทั้งการร้องแล้วก็การเล่นกีตาร์โดยเล่นในแนวของพวกเพลงแบบ heavy metal อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงเมื่อวานเนี่ยขึ้นโชว์ในรอบไฟนอลของอเมริกา Scott Talent 2026แล้วก็ต้องรอผลโหวตซึ่งก็จะมีการประกาศในวันนี้ก็คือ1วันถัดมานะครับคือตรงกับเวลาของบ้านเราเนี่ยจริงๆมันก็คือเช้าเมื่อวานแล้วก็เช้าวันนี้ประกาศผลเช้าเมื่อวานก็คือ

เมื่อวานในการขึ้นเวทีในรอบไฟนอลเนี่ยพอมีการปล่อยคลิปของทั้งหมด10ทีมออกมาเนี่ยนะครับน้องเนเน่เนี่ยเป็นคนที่มียอดวิวสูงสุดซึ่งถ้าดูจากอย่างเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดไม่ต่างกับผมแล้วผมว่าแต่ละคนก็คิดเหมือนกันคือว่าไม่น่าพลาดการเป็นแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์ในปีนี้แล้วและสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าของวันนี้9โมงกับ10โมงมีการประกาศผลออกมาอย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่พลิกโผล่แต่อย่างใดนะครับน้องเนเน่ก็สามารถคว้าแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์ปี2026นี้ไปครองได้ต้องยอมรับว่าเธอเก่งจริงๆเจ๋งจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ร้องไงแต่การเล่นการลีดกีตาร์ของเธอเนี่ยโอ้โหบอกว่าสุดยอดนะครับคือตัวเองอาจจะไม่ได้แบบเป็นผู้ชำนาญการหรือว่าเอ็กซ์เพิร์ตในเรื่องของไปรู้ว่าแบบใครร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีเก่งมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับพวกที่เป็นผู้สันทัดกรณีในแวดวงดนตรีหรือว่านักร้องโดยตรงเนี่ยนะครับแต่เท่าที่เห็นคือฟีดแบ็กเสียงตอบรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ชื่นชมน้องเนเน่ว่าสุดยอดมากๆก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่สุดยอดจริงก็คงไม่ได้รับคำชมขนาดนี้นะครับแล้วก็เธอก็สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้พร้อมกับเงินรางวัลคือ1ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็อัตีสักประมาณโดยประมาณก็31ล้านบาทแม้ว่าจะมีการแบ่งจ่ายในระยะยาวๆซึ่งหลายคนผมเห็นก่อนหน้านี้ก็ออกมาพูดถึงว่าเอ้ยน้องเนเน่ควรจะได้แชมป์มั้ยได้รางวัลแล้วก็จะต้องถูกผูกติดอยู่กับสัญญาแทนที่ถ้าไม่ได้สามารถที่จะไปทำรายได้สร้างผลงานอะไรมากกว่านี้ก็สุดแล้วแต่แต่ละคนคิดนะครับผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยก็คงหวังดีต่อน้องเนเน่นะครับว่าอยากจะเห็นน้องเนเน่ไหนๆมีโอกาสก้าวไปถึงเวที AGT หรืออเมริกาสกอตทาเลนต์อย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงอยากจะแบบให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดนอกจากได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็คือให้ได้เงินรางวัลที่สามารถที่จะแบบก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นรายได้ในระยะยาวให้มากที่สุดอะไรทำนองนั้นแต่ว่าเอาขอแสดงความคิดเห็นโดยส่วนตัวสำหรับตัวผมนะผมก็เอาใจช่วยน้องเนเน่เหมือนกับพี่น้องคนไทยเรามาตลอดเหมือนกันนะครับนับตั้งแต่ที่เธอแบบขึ้นเวทีในรอบออดิชั่นแล้วเธอก็ใช้เพลงซอมบี้ผมโอ้โหตอนนั้นก็คือฮาสุดๆแหละนะครับหลังจากนั้นก็มีแต่ละรอบที่เธอร้องมารวมแล้วเนี่ยก็เธอก็ร้องอยู่4รอบนะครับก็มีรอบออดิชั่นแล้วก็มีรอบ just call back ที่กรรมการ4คนเนี่ยคนไหนเลือกผู้เข้าแข่งขันคนไหนเข้าสู่ทีมของตนเองแล้วก็จะมาพิจารณาเลือกอีกทีว่าจะเอาใครเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ซึ่งก็จะเริ่มที่รอบก่อนรองรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับซึ่งของน้องเนเน่เนี่ยจากรอบออดิชั่นรอบ just call back เข้ามาถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลควอเตอร์ไฟนอลก็ได้รับปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์ก็ไม่ต้องแข่งในรอบรองเลยไงก็คือสามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เลยนะครับและเธอก็ยังทำงานได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องมาโดยตลอดก็ต้องปรบมือดังๆให้กับสาวน้อยวัย16ปีของไทยเราเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าอยากเห็นน้องเนเน่ได้แชมป์บางคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้แชมป์ดีกว่านะไม่ได้แชมป์สามารถไปต่อยอดสร้างชื่อเสียงผลงานรายได้ไม่ต้องมาถูกติดยึดติดอยู่กับสัญญาบางคนบอกโอ้ยเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นสัญญาทาสอะไรออกแนวอย่างนั้นไปเอ้ยเอาเปรียบโอ้โหต้องผ่อนกี่สิบปีกว่าจะได้เงินครบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สำหรับผมผมคิดว่าคือได้ดีกว่าไม่ได้อันนี้ในความคิดผมนะแล้วผมเชื่อว่าตัวน้องเองตัวคุณพ่อคุณแม่ตัวครอบครัวของน้องเนี่ยก็คงคิดเหมือนกันไม่อย่างนั้นวันนี้วินาทีที่พิธีกรประกาศว่าน้องเนเน่คือแชมป์อเมริกาก็ท็อตทาเลนต์ในปีนี้คงจะไม่ดีใจกันสุดชีวิตขนาดนั้นตัวน้องเองน้องก็แสดงออกถึงอาการ

0: ดีใจอย่างที่สุดเพราะมันคือไฮไลท์อาจจะเรียกว่าจุดสูงสุดในชีวิตของการเป็นศิลปินตัวน้อยของเธอมาตั้งแต่ที่เริ่มอายุ7ขวบ8ขวบอะไรๆอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่เธอทำได้อย่างสุดยอดมากๆในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ก็ไม่กี่ปีนะอาจจะเธอบอกว่าเธอเริ่มเล่นนะตอนอายุ7 8ขวบหลังจากนั้นมาอาจจะเป็น10ขวบ11ขวบที่จะเริ่มที่จะแบบเล่นแล้วก็มีผู้ชมผู้ฟังที่ตลาดอาคาใช่ไหมน่าจะใช่ตลาดอาคาที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับคือเธอทำได้อย่างสุดยอดจริงๆแล้วการที่เธอได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชนะอเมริกาสก็อตทาเลนต์ในปีนี้ผมเห็นเธอก็ดีใจสุดๆนั่นหมายถึงว่าเธอก็ย่อมตั้งเป้าหมายอยู่ที่อยากจะได้รางวัลนี้เหมือนกันคือบางคนอาจจะแสดงความคิดเห็นในแง่ที่ว่าคือเหมือนกับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ก็ถือว่าสามารถที่จะไปสร้างชื่อเสียงต่อยอดจากตรงนี้แล้วเพราะว่าคนรู้จักน้องเนเน่มากมายแล้วอะไรอย่างเนี้ยนะครับแต่สำหรับผมอะผมก็คิดว่าได้ก็ดีละยังไงก็ตามเงินกว่า30ล้านบาทไทยอาจจะได้ในระยะยาวๆมันก็เหมือนว่ายังไงก็เป็นแบบเป็นทรัพย์สินของเราที่เราจะได้นะคือบางคนได้มาก้อนเดียวบางทีมันก็อาจจะแบบบางคืออันนี้พอพูดมาเนี่ยนึกได้บางคนได้เงินรางวัลแม้แต่ตัวนักกีฬาของไทยเราได้เงินรางวัลจากการแข่งรายการใหญ่ๆโดยเฉพาะโอลิมปิกเกมส์บางทีมีเงินสิบกว่าหลายสิบล้านแต่อย่างที่เราเห็นข่าวบางทีบางคนก็อ่ะเงินหายหมดไปอย่างรวดเร็วใช้นู่นใช้นี่ไปลงทุนทำธุรกิจหรืออะไรๆแล้วก็แบบมันกลายเป็นว่าเงินมหาศาลที่ได้มาก็หมดไปอย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อแต่อย่างของน้องเนเน่ก็ได้เป็นระยะยาวๆไปเรื่อยๆมันก็รับประกันรายได้อาจจะเรียกว่าเป็นความมั่นคงในชีวิตต่อเนื่องไปยาวๆนะครับสำหรับผมอะผมก็เชียร์ให้น้องได้อยู่แล้วแล้วก็ดีใจกับน้องเนเน่รวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของเธอด้วยก็ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนน้องเนเน่นะครับที่ส่วนใหญ่เราก็เห็นว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับเพราะเป็นเพราะว่าน้องเล่นอยู่ที่ภูเก็ตคนฟังที่ตลาดมันก็จะมีชาวต่างชาติเยอะไงและแนวเพลงที่น้องเล่นเนี่ยมันก็เป็นเพลงฝรั่งครับเป็นเพลงพวกออกแนวเพลงร็อกก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฝรั่งฟังคนไทยก็มีอ่ะฟังอ่ะบางคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมไม่มีคนไทยสนับสนุนน้องตอนนั้นก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะโทษคนไทยเราที่ไม่สนับสนุนน้องแต่ทำไมมีฝรั่งสนับสนุนก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลักๆน้องก็เล่นเป็นเพลงสากลเป็นเพลงออกแนวร็อกซะมากกว่ามันก็เลยแบบว่าไปเข้าหูฝรั่งแล้วพูดง่ายๆคือมันก็จะไม่มีคนไทยที่พูดง่ายๆคือมีเส้นสายโยงใยหรือสามารถที่จะผลักดันหรือนำพาน้องไปสู่การเข้าสมัครเป็นผู้สมัครคนนึงเพื่อเข้าแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผมคิดว่าแบบไม่ว่าอย่างไรก็ตามมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องถือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่สนับสนุนน้องก็ต้องถือว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้น้องมาถึงจุดนี้ด้วยนะครับยินดีกับตัวของน้องเนเน่รอยัลยินดีกับครอบครัวของน้องแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณที่น้องเนเน่ทำให้ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงนักร้องนักดนตรีเนี่ยนะก่อนหน้านี้น้องลิซ่าก็โด่งดังระดับโลกมาแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นโด่งดังในระดับโลกอยู่อันนี้ก็มาถึงน้องเนเน่อีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมผลงานชื่อเสียงของประเทศไทยเราในด้านบันเทิงด้านดนตรีระดับโลกด้วยนะครับก็ต้องปรบมือดังๆให้กับเธอจริงๆส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมจะพูดถึงวันนี้อาจจะเป็นการเกริ่นนำก่อนแล้วกันเพราะถ้าดูจากเวลาแล้วก็คงจะไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายนักนะครับที่จะพูดก็คือว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกของหลายๆชาติในยุโรปจะไม่มีแข่งขันทั้งสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปสัปดาห์หน้าแล้วก็จะกลับมาอีกทีก็คืออีก2สัปดาห์ข้างหน้านู่นเลยนะครับก็เป็นเพราะว่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเนี่ย จัดให้เป็นช่วงโปรแกรมเป็นฟีฟ่าเดย์สาบันฟุตบอลนานาชาตินะคือนอกเหนือจากพวกชาติในยุโรปที่ลงแข่งฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกและชาติอื่นๆก็ลงแข่งรายการนู้นรายการนี้อะไรไปส่วนของไทยเราทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเราก็แข่งเอเชียนเกมส์อยู่ตอนนี้อย่างที่เห็นๆกันนะครับเดี๋ยวก็ค่อยลุ้นกันวันเสาร์เนี่ยว่าเราจะสู้กับจีนได้ดีแค่ไหนจะเอาชนะจีนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นครั้งที่5หรือเปล่าหลังจากเราเคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์มาแล้ว4ครั้งก่อนหน้านี้แล้วก็จบที่อันดับ4สูงสุดมาตลอดคือยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลในฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์นะครับครั้งนี้เดี๋ยวก็รอลุ้นกันในอีก2ครั้งหน้าในรอบก่อนรองกับจีนส่วนฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกที่จะมีเตะกันเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะครับทางยูฟ่าก็จัดให้มีรายการนี้นอกเหนือจากรายการอันดับ1ของทวีปยุโรปก็คือ European Championship อันนั้นก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปโดยตรงแล้วก็มีรายการที่สำคัญเป็นลำดับ2เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือยูฟ่าเนชั่นส์ลีกคิดง่ายๆในระดับสโมสรก็ยังมี2ถ้วย3ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกในช่วง 4-5 ปีหลังอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็ยังมีหลายรายการได้ยูฟ่าเขาก็เพิ่มจากชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปโดยตรงมาเป็นยูฟ่าเนชั่นส์ลีกอีก1รายการนะครับรายการนี้ก็แบ่งเกรดอะแบ่งเป็นเนชั่นส์ลีก1 2 3มันก็เหมือนระดับสโมสรนะจะมีเป็นดิวิชั่น1 2 3 4อะไรก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ชาติใหญ่ๆแน่นอนที่แรงกิ้งสูงๆก็อยู่ใน Nations League A บางชาติเคยหล่นไปอยู่ Nations League B ยกตัวอย่างอย่างอังกฤษครั้งล่าสุดนี้ก็กลับขึ้นมาสู่ Nations League A ที่เลื่อนขึ้นมาก็มีทั้งอังกฤษนอร์เวย์กรีซตุรกีสาธารณรัฐเช็กแล้วก็เวลส์นะครับแล้วก็มีพวกที่หล่นไปอยู่ Nations League B ในครั้งนี้ก็มีสกอตแลนด์ฮังการีโปแลนด์สวิตเซอร์แลนด์บอสเนียเฮอร์โซวีนาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการจัดแบ่งโถเพื่อที่จะจัดทีมที่อยู่ในแต่ละกลุ่มจากทั้งหมด16ชาติครับอันนี้เราพูดถึง Nations League A แล้วกันนะครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มซึ่งก็จะเริ่มเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้วันนี้24ใช่ไหมพรุ่งนี้25เดี๋ยวก็จะมีเริ่มเตะกันแล้วก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆถึงสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับโดยทั้งหมด4กลุ่มใน Nations League A เนี่ยก็กลุ่ม1เนี่ยก็มีฝรั่งเศสทีมที่ได้อันดับ4ในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดแล้วก็มีอิตาลีทีมที่อกหักไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย3ครั้งติดต่อกันมาแล้วอย่างเหลือเชื่อแล้วก็มีเบลเยียมแล้วก็ตุรกีนี่คือในกลุ่ม1นะครับในกลุ่ม2ของ Nations League A ก็มีเยอรมนีเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีอีก2ชาติคือเซอร์เบียกับกรีซในกลุ่ม4มีสเปนซึ่งเป็นแชมป์โลกชาติล่าสุดแล้วก็มีโครเอเชียในฟุตบอลโลกครั้งนี้อาจจะไปไม่ถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแต่2ครั้งที่ผ่านมาพอเขาได้รองแชมป์โลกในปี2018แล้วก็ได้อันดับ3ในปี2022มาแล้วนะครับในกลุ่ม3เนี่ยก็มีสเปนโครเอเชียแล้วก็อังกฤษที่เลื่อนชั้นกลับมาเล่นใน Nations League อีกครั้งอังกฤษก็ได้อันดับ3ในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดและอีกชาติก็คือสาธารณรัฐเช็กนะครับส่วนในกลุ่ม4ก็มีโปรตุเกสแล้วก็เดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็เวลส์นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาพูดเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันบางกลุ่มขอไปบางกลุ่มเนี่ยเริ่มเล่นในช่วงกลางดึกคืนนี้ของบ้านเราแล้วนะครับอย่างในกลุ่มดีกลุ่ม4เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้นอร์เวย์ก็เตะกับเดนมาร์กโปรตุเกสเตะกับเวลส์ละเพราะฉะนั้นก็มีบางกลุ่มเตะกันในคืนนี้บางกลุ่มก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อแล้วกันวันนี้มีในกลุ่ม2อีกด้วยนะครับเนเธอร์แลนด์เยอรมนีก็เตะคืนนี้เหมือนกันแล้วก็อีกคู่คือเซอร์เบียกับกรีซวันนี้คุยกันเท่านี้นะครับพรุ่งนี้มาคุยกันต่อครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกุลกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: จาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตปรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.หลังข่าว3 มิตินะคะ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต้องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติงต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติงต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: เออดีแล้วคุณภูสะบักสะบอมมาแล้วมากแล้วนี่นะยังไปตระเวนขายของอีกทั้งวันพักผ่อนให้มากๆจะได้แข็งแรงแล้วเราจะได้ร่วมงานกันนะทำงานกันต่อไปป๋าตกลงใจจะมาอยู่ที่บ้านพึ่งหลวงในกรุงเทพแน่นอนแล้วนะ
1: แล้วบ้านพึ่งหลวงที่เชียงรายล่ะครับป๋า
0: ก็จะให้คุณโต้งเขาเช่าเป็นสำนักงานเพราะว่าเขามีงานที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองที่เชียงรายมากมายมีอะไรเอาไว้ปรึกษาหารือกันวันหลังนะวันนี้ป๋าขอตัวพาแม่คำเนี่ยเขาไปเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่ซะก่อนเข้ามานั่งไม่พูดไม่จาเดี๋ยวเกิดไม่พอใจขึ้นมาไม่ให้ป๋าอยู่ด้วยป๋าหมดท่าเท่านั้นเลยไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเท่านั้นน่ะสิฮะ
2: แหมคุณดิทำไมแซวฉันต้องทุบต้นแขนซะหน่อยดีแน
0: ่เออป๋าคุณดิเราไปดื่มไปกินแล้วไปคุยกันต่อที่ห้องอาหารดีกว่านะ
3: ครับป๋า
1: สวัสดีครับป๋าแสนชัยสวัสดีครับคุณแม
2: ่สวัสดีจ้ารักษาตัวด้วยนะจ๊ะสบายดีแล้วถ้ามีโอกาสก็ไปคุยกันที่บ้านนะที่บ้านแม่น่ะป๋าเขาชมว่าคุณน่ะคุยสนุกดีเขาจะได้ไม่เหงาไงล่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวผมเดินไปส่งที่หน้าตึกแล้วกันนะครับ
2: จ้า
1: เราลุกขึ้นเดินไปส่งป๋าแสนชัยกับภรรยาและลูกสาวที่หน้าตึกจึงเห็นเพียงหน้าขาวๆของน้องมิ้นซึ่งดูซีเซียวไม่สวยอย่างที่นึกไว้เลยคงเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาละมั้งแต่ก็แปลกใจที่นิดแท้หลานสองตัวของเราเนี่ยให้ความสนิทสนมกับเธอมากและพอรู้ว่าคุณพ่อจะรับประทานอาหารค่ำที่ศูนย์การค้าด้วยก็ถึงกับแย่งกันขึ้นรถของอาโต้งกับอามิ้นเพื่อขอไปด้วยทันทีโดยไม่สนใจอาภูที่ยืนโบกมือให้อยู่ที่หน้าตึกเลยจงบินกับเย็บบูจำไว้นะพี่ดินไม่ต้องปิดนะครับประตูรั้วน่ะเดี๋ยวผมปิดให้เอง
4: ไม่เป็นไรอ่ะพี่ปิดเอง
1: พี่ดินเอารถออกจากบ้านเป็นคนสุดท้ายเรากะเดินไปปิดให้ซะหน่อยก็เลยต้องเดินกลับไปที่นั่งในที่เดิมเพื่อจะเก็บสัญญาเช็คประกันสัญญาและรูปภาพทับทิมสิงโตแดงที่คุณพึ่งให้ไว้โอ้โหรูปนี้สีสันสดใสมากขนาดเท่าของจริงอีกด้วยนะเนี่ย
5: อ้าวนั่งอยู่คนเดียวไม่ไปกับเขาเหรอ
1: ครับป้าผมรู้สึกเพลีย
5: ทั้งกายและใจ
1: ครับป้าเล่าเรื่องผมให้พวกเขาฟังแล้วใช่ไหมครับ
5: ไม่เล่าก็เหมือนเล่าแล้วจ้ะพระแม่สร้อยเนี่ยเขาโทรศัพท์มาบอกต่างคนต่างแก่หูตึงก็เลยพูดกันดังไปหน่อยเขาก็เลยยิงกันหมดเว้นแต่หนูมิ้มคนเดียวมั้งเพราะแกคิดถึงไงบูกับตะบิ้นก็เลยแยกกันไปคุยในสวนป้าขอโทษนะที่ทำให้เขารู้กันไปหมดน่ะ
1: ดีแล้วล่ะครับผมจะได้ไม่ต้องพูดอะไรมากขี้เกียจชี้แจงครับว่าทำไมถึงไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรทำไมยังไม่แต่งงานคุณพิมพ์สักทีทั้งที่เสียงเป็นเสียงตายไปหาเงินหาทองมาได้แล้วเนี่ยนะทำไมป้า
5: โอ้นี่อกหักขนาดนี้ยังจะมีอารมณ์ขันเนี่ยก็ถึงว่าเล่าน่ะติงตองไงล่ะเออแต่นั่นสินะป้านึกไม่ถึงเลยว่าแม่พิมพ์เขาจะ
1: เอาละป้าจีพูดถึงเธอเลยฮะ
5: จ้ะไม่พูดก็ไม่พูดไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวกันเถอะ
1: ผมไม่รู้สึกหิวเลยครับป้า
5: หิวไม่หิวถึงเวลาก็ต้องกิน
1: งั้นผมขอกินก่อนก็แล้วกันนะขี้เกียจขึ้นลงแต่พวกยังคลากอยู่กินอิ่มแล้วขึ้นห้องอาบน้ำเลยดีกว่านะฮะ
5: สงสัยคนอกหักเนี่ยคงไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรเหมือนกันทุกๆคนละมั้งเนี่ยฮะแล้วถูกมองว่าเป็นคนขี้เกียจไปก็น่าเห็นใจอ่ะตามใจ
1: แม่ป้าพูดถูกใจจังเลยอ่ะ
5: มาหนิตามป้าเข้าห้องอาหารแล้วก็ไปกินข้าวเร็วเข้า
1: โอ้ยป้าไข่เดี๋ยวดูสิดูทำอย่างผมเป็นเด็กอย่างนั้นนะป้า
5: อ้าวถ้าไม่คว้าข้อมือเราจะลุกขึ้นเหรออาจจะนั่งแช่อีกนานก็ได้มาเร็วเลย
1: อ่าน
5: ี่รายการอาหารวันนี้นะเห็นไหมเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะเพราะป้ากลัวความอกหักมันจะทำให้ตะพูหลานป้าและกินข้าวไม่ลง
1: เด็ดยังไงมันกินไม่ลงนะครับป้าก
5: ินไม่ลงก็ต้องกินเข้าใจไหมกินไม่ลงก็ต้องกินเดี๋ยวตีตายเลยกิน
1: ทำไมต้องดูผมขนาดนี้ด้วยล่ะป้าจ๋าอ่ะกินก็กินอ่ะถึงแม้ป้าไข่จะดุเรา แต่กระโดดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทำให้เราต้องฝืนใจกินจนอิ่มแปร่แล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนอาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นเตียงนอนเอาสัญญาซื้อขายทับทิมกับเช็ควางไว้หัวเตียงเอารูปทับทิมสิงโตแดงมานอนดูอย่างพินิจพิเคราะห์จากแสงไฟหัวเตียงที่ส่องสว่างเอาแหวนที่ห้อยสร้อยคอมาเทียบเคียงดูน้ำดูเนื้อเหมือนมีอะไรมาดึงดูดความสนใจแล้วเราก็เห็นใบหน้าของสาวสวยราวกับนางฟ้าปรากฏเด่นชัดขึ้นมาที่ภาพทับทิมสิงโตแดงนั่นเจ้าแม่ทับทิม
3: ใครให้เจ้าเรียกเขาว่าเจ้าแม่ทับทิม
1: เสียงของเจ้าแม่ไม่สู้จะสดใสนะเหมือนสายลมแรงพัดมาจากยอดเขาสูงที่กำลังถูกไฟป่าเผาผลาญจึงพาความร้อนระอุมาด้วยก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะฮะจะเรียกว่าเจ้าแม่สิงโตแดงมันก็ไม่น่ารักเท่าไหร่หรือจะให้เรียกยังไงดีล่ะขอรับ
3: จะเรียกยังไงก็ตามใจแต่อย่าทะลึ่งมาดูหมิ่นข้ากันละกัน
1: เจ้าแม่เป็นใครล่ะขอรับ
3: ก็จะเป็นใครเจ้าไม่จำเป็นต้องรู
1: ้ไม่รู้ก็เรียกไม่ถูกทำตัวก็ไม่ถูกด้วยอ
3: ่
1: ะ
3: เอาเป็นว่าข้าคือเจ้าของแหวนทับทิมและเจ้าทับทิมสิงโตแดงที่เจ้ากำลังดูอยู่นั่นกันละกัน
1: งั้นกระผมขอถามหน่อยว่าเจ้ายังไงกับกระผมผมกับพิมรักกันแล้วท่านมาแกล้งผมกับพิมเนี่ยให้เขาจะผิดกันทำไมอ่ะครับ
3: เขาไม่ได้แกล้งใครทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมที่พวกเจ้าก่อกันขึ้นมาเอง
1: ใครก่อกันแน่น่ะอยู่ก็มาปรากฏภาพนั่งในรถกับกระผมให้พิมเขาเห็นทำให้เขาเข้าใจผมผิดหาว่าผมพาสาวไปด้วย
3: โกรธตอนนี้เองเลยเหรอที่จริงพวกเจ้ามันวุ่นวายกันไปเองนะแล้วก็ไม่พูดความจริงกันมันจึงมีเรื่อง
1: ใครไม่พูดความจริงเหรอขอรับ
3: ก็มีคนสวยที่จะหลงรักน่ะสิ
1: เดี๋ยวครับเจ้าแม่ช่วยบอกให้ละเอียดได้ไหมฮะ
3: ก็ได้ฟังกับหูก็มีสู่เห็นกับตาข้าจะย้อนอดีตให้ดูเจ้าดูไส้ถนัดตา
1: พลันเจ้าแม่ทับทิมที่เราสมัครใจเรียกก็เลือนหายไปจากภาพทับทิมก้อนใหญ่ปรากฏเป็นภาพรถเบนซ์รุ่นล่าสุดพุ่งปราดมาตามถนนรัตนาธิเบศแต่ที่จะลดความเร็วลงเมื่อเห็นรถโฟกสีชมพูหวานจ่อยที่พุ่งพรวดออกมาจากปากซอยกลับเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นเพื่อจะผ่านไปก่อนแต่คงเห็นว่าไม่ทันแน่แล้วเพราะไม่ต่อสีชมพูดูไม่สนใจใครมันเลี้ยวขับแล้วก็พุ่งพรวดไปทางแครายไม่ฟังเสียงแตรจากรถยนต์รถเบนซ์คันนั้นที่บีบสนั่นลั่นถนนแล้วก็พุ่งตามไปท่าทางเหมือนจะไล่ชนให้แหลกเรามองดูในรถเบนซ์ก็เห็นเสี่ยไก่เป็นคนขับพิมพันนั่งชูคออ่อนไหวไปมาท่าทางเหมือนจะยุให้เสียไก่นะเอาเรื่องเอาราวให้ได้ส่วนเจ้าโฟกที่เราเป็นคนขับก็ปรากฏว่ามีสาวสวยแต่งตัวเหมือนสาวชาวเหนือนั่งคู่ไปด้วยพอดีเธอหันมามองรถเบนซ์ที่ตามจี้ใกล้เข้ามาจึงเห็นหน้าถนัดใช่นะใช่เลยเจ้าแม่ทับทิมนี่เองอ่ะเจ้าแม่แกล้งเราภาพที่เราเห็นรู้สึกว่าตัวเราจะไม่สนใจใครจริงๆตั้งหน้าตั้งตาขับรถไปข้างหน้าทำท่าจะขึ้นสะพานลอยแล้วก็เปลี่ยนใจกับทันหันหักพวงมาลัยออกเลนซ้ายสุดโชคดีนะที่ถนนว่างไม่งั้นมีหวังชนกับรถคันอื่นแน่เลยส่วนรถเบนซ์มันหักตาไม่ทันเลยพุ่งขึ้นสะพานลอยไปแล้วภาพที่ปรากฏขึ้นบนแผ่นภาพทับทิมก็อันตรธานไปกลับเป็นภาพเจ้าแม่ทับทิมเหมือนเดิม
3: เป็นยังไงล่ะเรื่องมันตรงกับที่จะรู้มาหรือเปล่า
1: ก็ไม่ค่อยจะตรงนักอ่ะแต่ประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงที่เจ้าแม่น่ะมานั่งรถของผมให้พิมพ์เห็นทำให้พิมพ์เข้าใจผมผิดอ่ะ
3: ที่ข้าต้องไปนั่งรถเจ้าก็เพราะก่อนจะออกรถเจ้าชวนข้าขึ้นไปเมืองเหนือด้วยลืมซะแล้วเหรอเงียบทำไมล่ะคงจะลืมแล้วสินะเพราะไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่จะรีบไปท่าดิ่งถึงเจ้าไม่ชวนข้าไปด้วยข้าก็ต้องติดรถจะไปด้วยอยู่ดีเพราะเจ้าจะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายอัญมณีที่เขามีส่วนผูกพันอยู่และอีกอย่างข้าต้องไปกับเจ้าแน่เพ แล้วจะเอาแหวนติดตัวไปด้วย
1: ไปก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ทำไมต้องปรากฏตัวให้คนอื่นเขาเห็นด้วยเล่า
2: ก็ต้องการให้เจ้าเสียเลิกล้มความตั้งใจที่จะเอาเรื่องกับเจ้าตามที่ถูกคนรักของเจ้ายุนะสิเพราะก็เห็นข้าก็หยุดบ้ายุทันทีนึกด้วยว่าตัวเองก็ไม่ถูกเหมือนกันที่ขับรถเร็วเกินไปเห็นรถเจ้าจะเลี้ยวออกอยู่แล้วก็ยังเร่งเครื่องแซงหน้าไม่ชนกันก็นับว่าโชคดีแล้วพอดีเจ้าเปลี่ยนเส้นทางเขาหักตามไม่ทันก็เลยขึ้นสะพานไปเขาได้คิดก็เลยไม่ตามล่าจะต่อไปอีกแม่พิมพ์ตัวดีก็ยุให้ตามอีกเพราะเพิ่งจำได้ว่ารถสีชมพูเป็นของเจ้าที่เพิ่งเอาออกมาจากอู่เห็นเจ้าขับรถเอาสาวนั่งไปด้วยส่วนตัวหล่อนก็มากับเสี่ยหนุ่มพอกันต่างคนต่างไปไม่เอาเรื่องดีกว่า
1: ไม่เอาเรื่องแต่เธอก็ตัดสินใจแต่งงานทันทีนั่นแหละ
2: เจ้าต้องเอ้ยอย่ามั่นใจว่าผู้หญิงยุคนี้จะรักเจ้าอย่างหมดหัวใจเลยแม้เธอจะรับเจ้าเข้าสู่ห้องหัวใจแล้วเธอก็ยังมีห้องว่างที่จะรับชายอื่นที่จะเห็นว่าดีกว่าได้ทุกเมื่อขนาดห้องหัวใจไม่ว่างเธอก็สามารถตะเพิดเจ้าออกมาได้อย่างไม่มีเยื่อใยและเจ้าจะยังดื้อรั้นรักเธออยู่อีกเหรอ
1: มันเสียความรู้สึกนะครับอุตส่าห์ฝึกซ้อมมาตั้งนานคือชกได้ผลเดียวยกเดียวกรรมการสั่งยุติการชกซะแล้วและยังจะหาว่ามวยคู่นี้ชกไม่สมศักดิ์ศรีซะอีกอ่ะไม่มีการตัดสินแซงเป็นบ้าเลย
2: อยากจะชกต่อไปก็ท้าชิงก็สิเขาอาจจะให้แก้มือไต่อันดับอีกก็ได้
1: ไม่เอาแล้วขอรับเขากำลังจะชิงแชมป์กันอยู่แล้ว
2: เธออาจจะแพ้แล้วก็หวนกลับมาชกกับเจ้าอีกก็ได
1: ้ว่าหาคู่ชกให้ผมใหม่ดีกว่าขอรับเจ้าแม่
2: ยังไม่เข็ดใช่ไหม
1: คนอื่นเขาเจอมันหนักกว่านี้ไม่เข็ดเลยขอรับ
2: เจ้าต้องเจอหนักเหมือนกันถ้ายังริที่จะรักผู้หญิงที่ไม่ใช่เนื้อคู่ของเจ้าอยู
1: ่แล้วกระผมจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ใดเป็นเนื้อคู่ของกระผมจะให้เอาแหวนไปลองสวมนิ้วสาวๆเขาต้องเมินหรือไงขอรับ
2: ก็แล้วแต่เจ้าสิอึกอักจะไปขอสวมนิ้วผู้หญิงเอาง่ายๆไม่กลัวญาติพี่น้องหรือแฟนเขากระทืบก็ตามใจ
1: แล้วจะให้ผมเอาแหวนสวมคอไว้ทำไมอย่ารักผู้หญิงจีบผู้หญิงที่ไม่ใช่เนื้อคู่ก็ไม่ได้จะเอาไปสวมนิ้วสาวคนอื่นที่ไม่ใช่เนื้อคู่ก็ไม่ได้แล้วจะให้ผมเอาไว้ห้อยคอทำไมอะขอรับ
2: ไม่มีประโยชน์ก็ถอดขว้างทิ้งซะก็ได้นี่
1: มันอดเสียดายไม่ได้นะสิราคาเป็นแสนน่ะสวมไว้แล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นใจดีได้ลาบได้ผลซื้อง่ายขายคล่องป้องกันอันตรายได้น่าจะตายก็ยังรอดมาได้ผมว่าต้องเป็นเพราะอภินิหารเจ้าแม่แน่ๆเลยใช่ไหมขอรับ
2: ต้องการอะไรก็บอกมาดีกว่าไม่ต้องมาสรรเสริญแซงยอข้าหรอก
1: ขออภัยนะคะเจ้าแม่คืออุ้ยเขินฮะอันนี้ผมขอบอกตรงๆดีกว่านะขอรับผมอยากมีเมียเจ้าแม่ได้โปรดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอ้ยอย่าอุเบกขานะขอรับเจ้าแม่เพราะอุเบกขาคือการวางเฉยคือเจ้าแม่บอกผมได้ไหมขอรับว่าสาวๆที่ผมรู้จักแล้วใครเป็นเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่ของผมนะหรือว่าผมยังไม่เจอเนื้อคู่เธออยู่ที่ไหนแล้วเมื่อไหร่ที่จะเจอกันน่ะนี่เกือบครึ่งเรื่องไปแล้วนะผมยังไม่เจอนางเอกเลยนะครับขอรับเจ้าแม่ว้ายถามก็ไม่พูดเจ้าแม่อย่าใช้อุเบกขาสิผมอยากมีเมียจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเมื่อไหร่ที่เจอเนื้อคู่ล่ะขอรับ
2: ก็เจอแล้ว
1: ฮะโอ้แล้วขอรับเธอคือใครขอรับ
2: จำไม่ได้เลยเจอกันมาทุกภพทุกชาติ
1: แหมเอาชาตินี้ภพนี้เท่านั้นนะฮะชาติก่อนภพก่อนไม่ต้องคิดแล้วขอรับ
2: เจ้าอยากรู้ก็เพราะอยากมีเมียใช่ไหม
1: ขอรับกระผม
2: เพราะอยากมีเมียมันก็เป็นความใคร่ไม่ใช่ความรักความใคร่มันเกิดจากตัณหาราคะเป็นไปตามอารมณ์ที่เจ้าปรารถนาเมื่อสมมาตรปรารถนาแล้วเจ้าก็ไม่เห็นความสำคัญหมดอารมณ์ใคร่ไปเจอใหม่เห็นของใหม่เจ้าก็เกิดอารมณ์ปรารถนาอยากลิ้มลองอีกจึงไม่รู้จักความรักที่แท้จริงสักที
1: ถ้าเจอเนื้อคู่แท้ผมจะไปกระล่อนติงตออีกแล้วขอรับ
2: พูดง่ายๆเชื่อได้เหรอ
1: ผมสาบานให้ก็ได้ครับเจ้าแม่ขอให้
2: สาบานเลยคืนสาบานก็ตายเปล่าเหมือนที่เจ้าต้องตายมาแล้วหลายภพหลายชาติ พราะความรักความใคร่ของเจ้านี่แหละทางที่ดีที่สุดเจ้าเลิกสนใจเรื่องรักใคร่ซะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินมีโอกาสก็เรียนต่อ
6: โอ้ยเรียนผมเรียนมาตั้งแต่3ขวบแล้วนะเจ้าแม่จะให้เรียนกันไปถึงไหน
2: เกิดเป็นคนมันก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถึงกระนั้นก็ยังโง่ดักดานจะตายอยู่แล้วก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนต้องให้คนอื่นเขาบอกทาง
6: สาธุเจ้าแม่อย่ามาพูดถึงเรื่องตายนะขอรับพูดเรื่องตายที่เราหัวใจมันห่อเหี่ยวอะ
2: ไม่คึกคักเหมือนพูดถึงเรื่องความรักความใคร่ใช่ไหม
6: เออเอาแต่ความรักอย่างเดียวก็ได้ครับเอ๊แต่ที่จริงถ้ามีแต่ความรักอย่างเดียวเนี่ยไม่มีความใคร่ด้วยก็ไม่รู้จะรักไปทำไมนะหมดสนุกหมดรสชาติเหมือนกับฮะเหมือนกับทุเรียนนะเจ้าแม่แต่ทุเรียนเนี่ยนะเนี่ยเหมือนความรักเลยส่วนกลีบทุเรียนเนี่ยเหมือนความใคร่เจ้าแม่ลองนึกดูนะฮะเวลาที่เรากินทุเรียนที่มีทั้งเนื้อและกลิ่นเนี่ยมันคือทุเรียนแท้ๆหอมอร่อยแค่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าเรากินทุเรียนไม่มีกลิ่นมันจะใช่ทุเรียนเหรอฮะหรือกินเนื้ออะไรก็ไม่รู้แต่กลิ่นทุเรียนใช่ไหมหรือกินแต่กลิ่นอย่างเดียวก็เหมือนกินลมใช่ไหมฮะความรักของหนุ่มสาวก็เหมือนกันรักอย่างเดียวแต่ไม่มีความใคร่จะใช่รักเหรอฮะ
2: จุดตองนี่เขาใช้เปรียบเทียบนะแต่จะเคยเห็นคนกินทุเรียนแล้วตายไหมทุเรียนมีแต่ให้โทษประโยชน์ของมันก็แค่สนองความอยากอร่อยของมนุษย์เท่านั้นเขาเถอะถ้าจะรักสนุกก็เชิญตามสบายทุกขนาดขึ้นมาแล้วอย่าวิงวอนขอให้เขาช่วยกันละกันเจ้ามันกันล่อนข้ามชาติชี้ช่องนี้ออกช่องโน้นอยากกินทุเรียนก็ตามใจอย่าลืมว่ามันให้ความอร่อยจริงแต่ถ้าจะกินมากไปมันก็ให้โทษเจ้าด้วยเหมือนโรคเอสที่มาจากคนที่ใฝ่แต่กามราคะมากไปนั่นแหละ
6: แหมก็มันมีช่องให้ออกกันได้นะครับมันเป็นความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปที่จะต้องมีความรักความใคร่มีการสืบพันธุ์เพาะพันธุ์ไม่อย่างนั้นก็หมดสิ้นมนุษยชาติจะแม่จะมาห้ามผมห้ามใครๆไม่ก็มีความรักความใคร่ได้ยังไง
2: เขาไม่ได้ห้ามใครแต่บอกเจ้าคนเดียวว่าชะตากรรมของเจ้าจะต้องพบกับความเดือดร้อนหนักขึ้นทุกทีที่ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่เนื้อคู่ของเจ้าแม้กับเนื้อคู่ของเจ้าถ้าเจ้ารักเขาเพราะความใคร่เจ้าก็จะผิดหวังอย่างแรงแต่ถ้าเจ้ารักเขาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจเจ้าก็จะโชคดีมีความสุขที่สุด
6: ถ้าผมรู้ว่าใครคือเนื้อคู่ของผมนะผมก็จะไม่ไปยุ่งกับหญิงอื่นอีกเลยขอรับเจ้าแม่ขอให้บอกว่าเธอขอรับ
2: บอกแล้วเจ้าจะเอาอะไรมาพิสูจน์ความจริงใจของเจ้าล่ะถ้าเจ้ารู้ว่าสาวแก่แม่ไม้คนไหนเป็นเนื้อคู่ของเจ้าเจ้าก็จะต้องไปขอแต่งงานกับเขาความรักที่ได้มาง่ายๆทำให้ไม่มีความหมายไร้ค่าหมดราคาเจ้าคิดให้ดี
6: ก็คิดแล้วไงขอรับที่ถามเจ้าแม่เนี่ยแต่เจ้าแม่ก็ไม่ยอมบอกอ่ะให้หาเอาเองหาเองก็ต้องคลำไปเหมือนคนตาบอดคลำผิดก็เดือดร้อนแล้วจะทำยังไงอ่ะ
2: เจ้าไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าคู่กันแล้วเนี่ยมันก็ต้องไม่แคล้วกันอะไรที่มันจะต้องเป็นของเราไม่ว่าจะไกลแค่ไหนมันก็ต้องเป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ของเราต่อให้เจ้าผูกมัดมันไว้เก็บมันไว้อย่างดีมันก็ไม่อยู่กับเจ้า
6: โอ้ยผมทนมันมาหาเองไม่ได้หรอกอะไรที่ไม่ขวายคว้าเนี่ยนะไม่ค้นหาเราจะได้มันมาได้ยังไงอ่ะผมอยากจะรู้ว่าผมจะทำยังไงจะรู้ว่าใครคือเนื้อคู่แท้จริงเจ้าแม่ไม่ยอมบอกด้วย
2: ข้าบอกวิธีให้แต่แรกแล้วเจ้าวิธีคนโง่ที่จะทำตามวิธีนี้ไม่ได้ข้าขออย่างเดียวคืออย่าใจร้อนเมื่อยังไม่แน่ใจว่าสาวคนใดเป็นเนื้อคู่ก็อย่าล่วงเกินเขาจนเลยเถิดไปไม่ช้าเจ้าก็จะมีความสุขสมหวังเองข้าเสียเวลาพูดกับเจ้ามาตั้งนานข้าไปละ
6: เดี๋ยวก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป
2: หมดเวลาแล้ว
6: ขอต่ออะไรนิดนะบอกไปผมหน่อยได้ไหมขอรับว่าเนื้อคู่กระผมนั้นเป็นคนยังไง
2: เจ้านี่ยอดตื้อจริงๆบอกก็ได้เนื้อคู่ของเจ้าน่ะเป็นผู้หญิง
6: โทษขอมาแน่นอนอยู่แล้วคือผม
2: ที่สวยน่ารักซึ่งเจ้าจะต้องรักเหมือนแม่นั่นแหละเอาละคราวนี้เข้าไปแน่ๆคืนใจอ่อนเสวนากับเจ้าต่อไปเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่ของเจ้ามาเจอเข้าเขาจะหาว่าเจ้าอาการหนัก
7: อ ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
8: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
9: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
8: คิดออกแล้ว
9: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
8: พริ้วเลย
9: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
10: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ขณะที่เราฟังเจ้าแม่ทับทิมพูดก็พยายามจะดูหน้าเจ้าแม่ถนัดแต่แล้วเราก็ถึงกับตะลึงแรงเพราะหน้าเจ้าแม่เปลี่ยนไปเป็นพิมพันธ์คุณโบนลิศราคุณพึ่งรัตนาวดีน้องมินนิสากรที่ดูเลือนลางเต็มทีจากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นใครต่อใครจนกำหนดจดจำไม่ได้และเป็นหน้าสุดท้ายที่เราเห็นตอนลางๆตอนแรกนั้นน่ะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจนถนัดตาถึงกับอุทานออกมาดังๆด้วยความตกใจเพราะคิดว่าภาพสุดท้ายที่ได้เห็นจะต้องเป็นเนื้อคู่ของเราแน่ป้าไข
4: ่โถ่อิตาบ้าลุกขึ้นสักทีสิจะบ้าหรือยังไงนอนลืมตาแป๋วจะพวกมันอยู่คนเดียวก็ได
3: ้โลดขำไม่ได้มันนึกขึ้นได้ว่าทุกอย่างเป็นความฝันพวกเราเอารูปถ่ายเจ้าทับทิมสิงโตแดงมาเทียบเคียงดูกับแหวนจนเผลอหลับไปดูสิภาพยังตกที่อกเลยอ่ะ
4: ขำอะไร
3: ขำเจ้าแม่ทับทิมนะครับ
4: เจ้าแม่ทับทิมที่ไหนล่ะฮะ
3: ป้าไม่ต้องงงแล้วก็มองผมตาปิดๆอย่างนั้นหรอกครับในผมขอหนุนตักป้าหน่อยนะขอเอาแขนกอดเอวป้าด้วยอย่าง
4: น
3: ี้นะ
4: นี่ๆๆไม่ต้องมาอ้อนป้าป้าถามว่าเจ้าแม่ทับทิมอะไรนะที่ไหน
3: ผมฝันป่ะนะครับป้าเจ้าแม่ทับทิมท่านบอกผมว่าเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่ของผมก็คือผู้หญิงที่ผมรักเหมือนแม่ผมรักป้าเหมือนแม่งั้นป้าก็คือเนื้อคู่ของผมนั่นแหละครับ
4: ป้าก็รักภูเหมือนลูกนะจ๊ะแต่คงจะไม่ใช่เนื้อคู่แน่เป็นกระดูกคู่มากกว่าเพราะป้าก็หวังจะฝากผีฝากไข่กับภูคนเดียว
3: รับรองไม่ผิดหวังแน่นะครับป้า
4: เนี่ยป้าปลื้มใจจริงๆนะที่หลานแสดงความรักเหมือนเป็นลูกจริงๆหรือยิ่งกว่าลูกของใครที่เห็นมาได้ซ้ำไปไม่ต้องใครหรอกเอาแค่แม่พิมพันธ์ก่อนแล้วกันจะพูดจากับพ่อแม่แท้ๆก็ยังเสียงแข็งบางครั้งขู่ตะคอกซะได้ซ้ำไปเลิกลากันได้ก็ดีแล้ว
3: ที่ป้าไข่บอกว่าจะฝากผีฝากให้กับภูน่ะบ้าป้าไม่ต้องห่วงกระดูกนะครับถ้าเพราะว่าผมเนี่ยไม่เอาป้าไปทิ้งทะเลให้แสบกระดูกเพราะน้ำเค็มเด็ดขาดฮะเท่าฐานอังคารพูดแต่ผมจะเก็บเอาไว้บูชาหมดเลยครับ
4: เวอร์ไปแล้วจ้าเวอร์ไปแล้ว
3: แม่ป้าเรียนภาษาอังกฤษเชียวนะ ผมก็ว่าเวอร์เหมือนกันนะที่เจ้าแม่ท่านว่าผมจะต้องรักแฟนผมเหมือนแม่ที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆอ่ะ
4: เจ้าแม่ท่านคงจะเป็นคนโบราณที่ถือคติที่ว่าผัวก็เหมือนพ่อเมียก็เหมือนแม่นั่นแหละจ้ะถึงจะรักกันจริงภูฝันเห็นท่านจริงๆเหรอลูก
3: ฮะท่านสวยมากเลย
4: เป็นองค์เดียวกับที่เคยฝันหรือเปล่า
3: คงองค์เดียวกันนะครับแต่คราวนี้เห็นชัดกว่านะฮะแต่พอผมเพ่งมองในความฝันเพื่อให้จำถนัดนะฮะภาพก็เปลี่ยนเป็นใครต่อใครจนลางเลือนไปหมดนะชัดแต่หน้าป้าไข่คนเดียวผมก็คิดมากไปเองอ่ะหรืออาจจะมีเจ้าแม่สิงสถิตอยู่ที่ทับทิมนี้จริงๆผมไม่อยากจะเชื่อเลย
4: ตะโพกพลิกตัวงายแล้วก็หยิบแหวนที่สร้อยคอมาดูอีกอาจจะมีจริงๆก็ได้จ้ะเราไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู
3: ่ผมจะต้องพิสูจน์ให้ได้ครับป้า
4: ไม่จำเป็นก็อย่าเสี่ยงจะดีกว่าจ้ะพิสูจน์ไปพิสูจน์มาชักตาตั้งป้าน่ะเคยเห็นมาแล้ว
3: ผมไม่ได้พิสูจน์แบบดูถูกนี่ป้าอยากจะรู้เท่านั้นเองว่าเนื้อคู่ของผมนั่นคือใครกันแน
4: ่งั้นก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเถอะเดี๋ยวก็ตัวแทนบริษัทรถยนต์เขาก็จะเอาหลักฐานมาให้เซ็นป้าน่ะทำอาหารเช้าเสร็จแล้วนะลูกนะ
3: ถึงเวลาอาหารเช้าแล้วเหรอครับเนี่ย
4: เกินไปแล้วด้วยซ้ำไปจะ9โมงอยู่แล้วก็มัวแต่นอนฝันเพลินอยู่ล่ะสิ
3: แล้วจะสองคนนั้นตื่นหรือยังอะฮะ
4: พี่เขาเอาไปที่ร้านด้วยกลัวว่าจะกวนเราที่ไม่ค่อยสบายอยู่หรือว่าหายดีแล้วเอาละเนี่ยไม่ตอบแต่เห็นลงจากเตียงแน่ดูสิแถมเต้นยึกยักเดินเข้าห้องน้ำไปแล้วด้วยมีหลานก็เข้าคนนึงที่หวังจะฝากผีฝากไข่ก็ดันติงต้องซะนี่โอ้ไม่เอาละไปตั้งโต๊ะอาหารดีกว่า

0: พอเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ได้ยินเสียงออดที่ประตูดังขึ้นเราจะรีบลงไปเปิดประตูต้อนรับตัวแทนบริษัทค้ารถยนต์ที่นัดมาจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆพอกลับไปแล้วเราก็โทรไปที่อู่ที่เคยซ่อมในเต่าของเราให้เอาไปซ่อมสมัยแล้วกินอาหารเช้าสองคนกับป้าไข่พออิ่มแล้วป้าไข่ก็ไปตลาดส่วนเราก็เอาภาพถ่ายทับทิมสิงโตแดงมานอนดูอย่างพินิจพิจารณาเทียบเคียงกับภาพอัญมณีชนิดเดียวกันที่ทำเป็นตำราผู้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทับทิมให้ท่องแท้ต่อไปดูจนเพลินและเคลิ้มหลับไปตกใจพอรู้สึกว่ามีใครมานั่งใกล้ๆพอลืมตาขึ้นก็เห็นแม่ค้าขนมฝรั่งมันนั่งยิ้มละมายอยู่ไม่ห่างมากนึกว่าฝันไปอีกจึงเอื้อมมือไปจับต้นแขนของเธอให้แน่ใจ
1: หลับสบายเลยนะคะทำไมมานอนอยู่ในห้องนั่งเล่นนี้ล่ะคะ
0: อ๋อคุณโบ
1: ไม่ต้องลุกหรอกค่ะนอนตามสบายเถอะค่ะโบเอาขนมมาส่งแล้วก็จะกลับแล้ว
0: จะรีบกลับไปไหนล่ะครับ
1: ไม่อยากรบกวนคนนอนหลับนะคะท่าทางของคุณน่ะยังไม่หายดีนอนพักผ่อนเถอะค่ะ
0: ผมสบายดีแล้วฮะลุกขึ้นนั่งคุยกันก่อนดีกว่านะครับคุณโบมาก็ดีแล้วผมมีของดีจะอวดด้วย
1: รถป้ายแดงที่จอดอยู่ในโรงรถนั่นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่คุณดูนี่สิฮะ
1: โอ้โหนี่เหรอคะทับทิมสิงโตแดงที่คุณภูว่าน่ะ
0: ครับเป็นไงครับเหมือนสิงโตไหม
1: ก็เหมือนนะคะแต่โบว่าจะเหมือนสุนัขพันธุ์ปักกิ่งมากกว่า
0: เหรอครับคุณลองเอาแหวนเนี่ยเทียบเคียงดูสิเนี่ยเทียบดูสิเนื้อและสีสันมันเหมือนกันมากอันนี้ครับวงแหวนอ่ะ
1: ดูแหวนจะสดใสกว่านะคะ
0: ใช่ครับเพราะจิรนัยแล้วแต่แหวนวงนี้ก็เอามาจากเจ้าสิงโตแดงนั่นแหละครับผมสงสัยว่าจะสกัดออกมาจากหัวใจของเจ้าสิงโตแดงเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ฮะนะ
1: ค่ะมีปุ่มใหญ่สองปุ่มเหมือนหัวกับลำตัว
0: ฮะทั้งสองปุ่มไม่เรียบตะปุ่มตะป่ำเหมือนจะงอกออกมาตรงหัวใจน่ะมีรอยพอสังเกตเห็นได้เห็นไหมครับ
1: ค่ะแปลกนะคะทำไมต้องสกัดตรงหัวใจแล้วก็เอามาทำแหวนด้วย
0: เจ้าของเดิมคงรักเจ้าสิงโตแดงมากฮะจึงสกัดตรงหัวใจมาทำแหวน
1: รักมากทำไมถึงขายซะล่ะคะ
0: เจ้าของเดิมตายไปแล้วเป็นร้อยเป็นพันปีของพอเนี่ยเป็นสมบัติผลักกันชมผมว่าคุณแม่คุณโบท่านอาจจะสนก็ได้นะครับ
1: เขาปล่อยราคาเท่าไหร่ล่ะคะเนี่ย
0: 600ล้านครับ
1: โอ้โหตั้ง600ล้านคุณแม่ไม่มีปัญญาหรอกค่ะแค่6ล้านน่ะท่านยังหมุนเป็นลูกค้าง
0: ถ้าท่านไปซื้อเองก็อาจจะขายพรรคพวกเพื่อนฝูงของท่านก็ได้ไปบวกเพิ่มอีกหน่อยท่านก็จะได้ทับทิมชุดที่ผมขายให้ฟรีเลยนะฮะ
1: คุณภูจะแถมให้ใช่ไหมคะ
0: คุณโบเงยหน้าขึ้นมองตาเราเป็นประกายหวานโอ้ยทำเราต้องถอนใจลึกๆจะได้กลิ่นประทินผิวหอมชื่นใจพอนั่งดูทับทิมศีรษะเกือบจะชนกันอยู่แล้วเราเหลือบตามองเธอนิดนึงก่อนจะพูดเบาๆเหมือนกับกัดฟันพูดก็ได้ครับถ้าคุณแม่ท่านสามารถขายได้นะในเวลาตามสัญญาที่ให้ไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะถือโอกาสเปรีกลยิวนะครับแต่เจ้าของเขาต้องการขายด่วนผมเกรงว่าถ้าเราช้าไปจะไม่ทันกินนะครับ
1: ค่ะโบขอรูปนี้ไปให้คุณแม่ดูก่อนได้ไหมคะ
0: เอาไปเลยครับถ้าต้องการดูของจริงเจ้าของเขาก็พร้อมที่จะให้ดูครับแต่ผู้ซื้อควรจะต้องการซื้อจริงๆไม่ใช่ไปดูเล่นเป็นขวัญตาเพราะการเอาของออกมาให้ดูเนี่ยเป็นการเสี่ยงอยู่ไม่น้อยจะพาไปดูที่ธนาคารก็ไม่สะดวกนักฮะ
1: โบเข้าใจค่ะถ้าคุณแม่ขายได้คิดแล้วก็ได้ค่าคอมแค่ 1% เองเขาน่าจะให้มากกว่านั้นนะคะ
0: ของราคาเป็นได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มากหรอกครับเขาให้ผมมา 2% ผมอยากจะช่วยคุณแม่ท่านให้ได้ใช้ของฟรีๆก็เลยก็ยอมเฉือนนู้ตัวเองให้ไปนะครับ
1: แหมพูดน่ากลัวจัง
0: ไม่เป็นไรครับผมจะลองพูดเขาอีกทีนะฮะเขาอาจจะเพิ่มให้อีกก็ได้แล้วเราจะมาแบ่งกัน 50-50 ดีไหมฮะ
1: ก็คงดีกว่าอยู่เปล่าๆนะคะนี่ค่ะแหวนของคุณ
0: ครับ
1: คุณรับแหวนคืนไปแล้วแล้วมาจับมือโบไว้ทำไมล่ะคะ
0: ผมขอลองสวมนิ้วนางคุณโบหน่อยได้ไหมครับ
1: อุ๊ยไม่ค่ะ
0: ผมตั้งใจไว้ว่าจะมอบแหวนวงนี้ให้เป็นรางวัลของคุณโบที่ช่วยผมขายทับทิมชุดใหญ่ให้คุณแม่แล้วยังจะช่วยขายเจ้าสิงโตแดงเม็ดใหญ่ให้อีกด้วย ถ้าคุณบัวไม่รังเกียจที่จะรับมันไว้ก็ขอให้ผมลองสวมก่อนนะครับจะได้รู้ว่าพอดีกับนิ้วคุณไหมเข้าไปก็จะได้ให้ช่างเขาขยายให้พอดีนะครับ
1: ก็ได้ค่ะ
0: คุณโบเธอท่าทางเหนียมอายเมื่อเราจับนิ้วนางของเธอแล้วก็บรรจงเอาแหวนสวมนิ้วนางเธอพลางก็อธิษฐานว่าถ้าคุณโบหรือนฤศราเป็นนักของเราก็ขอให้เธอสวมแหวนวงนี้ได้พอดีกับนิ้วนางของเธอด้วยเถิดเจ้าคุณเจ้าแม่เจ้าพ่อลูกช้างอยากมีเมียเต็มฟัดแล้วแหวนทับทิมแหวนทองหัวทับทิมน้ำงามสดใสค่อยๆค่อยๆค่อยๆ

0: ไม่ไม
1: ่เกือบจะเกี่ยวก้อยพากันขึ้นวิมานแบบหนุ่มสาววัยรุ่นใจร้อนอยู่แล้วเรากับคุณโบก็ต้องเผลาจากกันเพราะได้ยินเสียงของตะมิ้นยายบูเอะอะเลยก็ไปห้องรับแขก
0: วิทย์ตะมิ้นกับยายบู
1: นี่เจ้าสองตัวแสบ
2: นี่ถือว่าใช่ทำไมเธอไม่เชื่อ
3: ไม่เชื่อหรอกไม่จริงมันต้องเป็นตัวเดียวกัน
1: เรารีบนอนกอดหมอนหันหลังให้จะสองตัวแสบมาขัดจังหวะพอดีเลย
0: เรารีบลุกขึ้นสำรวจความเรียบร้อยของตัวเองก่อนจะพรวดพราดยืนตรงตรงหน้าประตูทำทีเหมือนยืนดูคุณภูอยู่หน้าห้องนั่งเล่นพอเด็กสองคนหันมาเห็นเข้าก็เอานิ้วแตะริมฝีปากแล้วก็พูดว่าคุณอาภูนอนหลับค่ะอโบเอาขนมมาส่งหาหนูสองคนไม่เจอมาดูในห้องนั่งเล่นเห็นอภูหลับเป็นตายนั่นไงคะขนม
2: นั่นไงอยู่ที่โต๊ะรับแขกน่ะ
3: ภูจะกินเลดี้แขก
2: โ
0: ล่งอกอายเด็กจังเลยนั่นใครมาอีกล่ะป้าไข่กับใครอีกคนนึงนะถือของพรุงพลังเข้ามาสวัสดีค่ะป้านั่นพึ่งนี
4: ่ก็ใช่น่ะสิโบเธอมาทำไมอ่ะ
5: อ้าวรู้จักกันด้วยเหรอคะเนี่ย
0: ค่ะคือฉันเอาขนมมาส่งให้หลานสองคนนั่นไงไม่เห็นมีใครอยู่ก็เลยเอาขนมวางไว้แล้วก็จะกลับพอดีนะจ๊ะ
4: จะรีบกลับไปไหนล่ะอยู่คุยกันก่อนสิเราดีใจจังเลยอ่ะที่เจอโบนึกไม่ถึงว่าจะเจอกันที่นี
0: ่เหมือนกันจ้ะ
5: งั้นป้าขอตัวเอาของเข้าไปเก็บในครัวก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวเอาขนมมาส่ง 2-3 วันแล้วล่ะเพราะคุณภูเขาไม่อยู่ตอนนี้คุณแม่ให้ดูแลร้านเองวางใจเด็กขายของไม่ค่อยจะได
4: ้นี่เราไปนั่งคุยกันที่ห้องรับแขกนั่นดีกว่าคุยกันที่ห้องนั่งเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะรบกวนคุณภูนะ
0: แล้วเธอรู้จักกับคุณภูสิทธิ์เขาได้ยังไงล่ะ
4: ก็เขาขึ้นไปเอาพลอยดิบจากป่าเราไงแล้วรถราก็คว่ำเมื่อวานเนี้ยแทนที่เขาจะนอนรักษาตัวพักผ่อนก็ไปตระเวนขายของเกือบทั้งวันเอ๊ะนี่แหวน
0: เพิ่งเดินจูงมือของเรามาที่ห้องรับแขกก่อนเธอจะปล่อยมือเราจึงเหลือบเห็นแหวนที่คุณภูสวมให้เราก็ไวเหมือนกันอ๋อก็นี่เลยจ้ะคือตัวอย่างที่คุณภูเอาไปให้เราเมื่อวานเนี้ยเพื่อให้คุณแม่ดูเนื้อพลอยที่เขาจะขายให้นะจ้ะ
4: เหรอนึกว่าแหวนมั่นของตัวซะอีกดูสิแค่นี้ก็หน้าแดง
0: ใครเขาจะมามั่นแม่ค้าขายขนมฝรั่งอย่างเราล่ะ
4: จะไปรู้เหรอเห็นเขาบอกว่าลูกค้าล้อมหน้าล้อมหลังแน่รู้สึกว่าคุณภูจะตื่นแล้ว
0: เดี๋ยวที่ว่าล้อมหน้าล้อมหลังน่ะที่ไหนจ๊ะ
4: กี้เกียจจรนัย2 ดาว 3 ดาวล้อมเดือน
0: นั่นน่ะลูกน้องของคุณพ่ออย่าง
4: ก็นั่นแหละเราเห็นคุณภูสิทธิ์กำลังเดินมาแล้วแต่ทำเป็นไม่เห็นไม่ใช่อะไรหรอกอยากแกล้งเพื่อนก็ในกฤษดารูปหล่อพ่อรวยก็สนใจโบเป็นพิเศษไม่ใช่หรอเพื่อนเพื่อนเราน่ะเขาคิดจะหาของขวัญไว้ให้เราแล้วรู้ไหม
0: บ้านะสิดูสิเจ้าพึ่งนี่สมชื่อจริงๆมาพูดอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวคุณภูได้ยินเขาหรอก
4: นั่นไงคุณภูเดินเหมือนคนง่วงมาที่พวกเราแล้ว
1: มากันนานหรือยังครับเนี่ย
0: ดูสิพึ่งนั่งอมยิ้มไม่ยอมตอบตอบเองก็ได้เมื่อสักครู่นี่เองค่ะเอาขนมมาส่ง
1: อ๋อเพราะภาพถ่ายทับทิมเม็ดใหญ่มานอนดูในห้องนั่งเล่นก็เลยเผลอหลับไปฮะขอโทษที่ลืมแนะนำให้รู้จักกันครับ
4: ไม่ต้องแนะนำแล้วค่ะเราเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันพึ่ง
1: อ้าวแม่เราแซงจะเป็นแปลกใจตอนที่เราก็ได้ยินพวกเธอคุยกันหมดแล้วตอนที่เราแกล้งนอนหลับแต่ก็เขินคุณโบนิดหน่อยฮะ
4: พึ่งน่ะไปซื้อของที่ห้างแวะไปสั่งช่อดอกไม้ที่ใช้ในวันรับปริญญาที่ร้านพี่พาเจอป้าไข่ก็เลยรับกลับบ้านพร้อมกับหลานและป่าก็ให้พึ่งมาเยี่ยมคุณด้วย
1: ขอบคุณครับหนูสบายดีแล้วรับปริญญาวันไหนแน่นะฮะ
4: วันพฤหัสสัปดาห์หน้าค่ะ
1: ค่าช่อดอกไม้เพื่อนไม่ต้องจ่ายครับผมตั้งใจจะไปแสดงความยินดีด้วยแต่แรกแล้วรวมทั้งน้อง

0: นินนะของน้องบินแล้วก็คุณโบด้วย2คนเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เรายิ้มอย่างประทับใจแต่ก็แทบจะหุบยิ้มไม่ทันเมื่อพึ่งเพื่อนร่วมรุ่นที่ไม่ค่อยจะรักกันเท่าไหร่เพราะต่างก็เอาแต่ใจตัวก็คงเป็นธรรมดาของลูกผู้ดีมีเงินมั้งที่ส่วนใหญ่ก็ถูกตามใจจนเคยตัวไม่ค่อยจะยอมแพ้ใครง่ายๆนึกจะพูดอะไรก็พูดออกมาเหมือนจะจงใจถล่มกันนิดนา
2: สารวัตรกฤษดาเขาคงสรรหาไว้มอบให้โบเรียบร้อยแล้วละมั้งคุณโพจะผิดหวังนะขืนจัดไปนะคงเหี่ยวแน่เลย
1: กับตันพมรมนน่ะนักบินรูปหล่อที่หลงไหลในความอ่อนหวานของคุณน้ำผึ้งจนติดตาตรึงใจก็คงจะหอบเอาดอกไม้ที่สวยที่สุดในโลกมามอบให้ผึ้งแม่ยานางประจำเครื่องบินที่เขาประจำการระหว่างกรุงเทพเชียงรายละมั้งแล้วช่อดอกไม้ของคนติงต้องอย่างคุณภูน่ะจะสู้เขาได้ยังไงเรากลับแล้วนะทิ้งร้านมานานแล้วโชคดีนะผึ้งแล้วเจอกันวันรับปริญญาจ้ะ
0: งงฮะจะมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแล้วก็โดนเขาติงต้องโอ้งงอ่ะ
2: ยี่โบนะยี่โบจำไว้แหมย้อนเกล็ดได้เจ็บแสบมากเราจะโต้ตอบกลับก็กลัวจะรุนแรงทะเลาะกันจนอายในต้องที่นั่งหน้าตูมเป็นบัวลอยน้ำอยู่เนี่ย
3: เชิญดื่มน้ำดื่มท่าเลยค่ะ
1: โบลาละค่ะคุณป้า
3: อ้าวเอาน้ำมาต้อนรับช้าไปซะแล
1: ้
3: ว
1: ไม่เป็นไรค่ะให้คุณเพิ่งดื่มแทนก็ได้ค่ะ
2: แม่อีโบเธอได้สมเป็นแม่ค้าจริงๆเลย
0: เออคุณโบครับเอาผ้าที่สิงโตแดงเนี่ยไปคุณแม่ดูด้วยนะครับ
1: ค่ะ
4: เหตุการณ์มันจริงอย่างที่เราตะแคงหูฟังแฮะรู้สึกมันชักจะแปรปรวนร้อนๆหนาวหนาวแต่ก็โล่งแล้วพอลมฝ่ายตะวันตกเปลี่ยนทิศทางไปก่อนแล้วเหลือแต่ลมเหนือที่ดูจะเย็นกว่าไปดูหลานแล้วกลับไปทำครัวเราดีกว่าไม่อยากยุ่ง
2: คุณภูบอกขายเจ้าสิงโตแดงเท่าไหร่คะ
0: 600ล้านครับ
2: น่าจะตั้งราคาสัก 2-3,000 ล้าน
0: โอ้ยแค่600ล้านก็ยังขายได้เธอขอรับพระคุณเจ้าต้อง 2-3,000 ล้านนะใครมันจะซื้อ
2: ก็ไม่แน่นะคะตอนนี้อัญมณีจากเมืองไทยเราในกำลังตีตลาดโลกนักธุรกิจชั้นนำขนาดมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเขายังสนใจจับมือกันหากินทางนี้อย่างจริงจังไม่ช้าอัญมณีก็จะมีราคาสูงขึ้นอีกหลายเท่าเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมันชักจะหาได้ยากขึ้นการแข่งขันในตลาดก็จะรุนแรงขึ้นราคาของมันน่ะก็คงจะพุ่งน้ำไปอย่างที่ใครก็ยับยั้งเอาไว้ไม่ได้ล่ะค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนรวยเข้าอันดับมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยเขาไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรก็จะเอามาซื้อพวกเพชรนิลจินดาประดับบารมีแข่งกันคุณภูน่ะไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้หรอกค่ะ
0: ครับขอให้ผมขายเจ้าสิงโตแดงตัวแรกนี้ให้ได้ซะก่อนฮะเมื่อผมไม่มีทุนให้อุ่นใจซะแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องราคาถึงใจพระเดชพระคุณท่านดีกว่า
2: โอเคค่ะแต่อย่าไปลดลงมาอีกนะคะเพราะคุณแม่ยีโปน่ะไม่ใช่ธรรมดาชำนาญในการตลาดมากกว้างขวางในวงการธุรกิจกับทุกรูปแบบคุณพ่อก็เป็นนายพลตำรวจที่มีอิทธิพลอยู่ไม่น้อยทีเดียวอ่ะที่บอกให้รู้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากลัวคุณภูจะโดนเขาหลอกให้หลงเหยื่อที่เอามาล่อนะคะ
0: เหยื่ออะไรกันนะ
2: อย่ามาทำหน้าเซ่อให้หมั่นไส้หน่อยเลยระวังตัวไว้ให้ดีก็แล้วกัน
0: โอ้เขาจะมาทำอะไรผม
2: ก็ผู้กองกฤษดาที่เขาจ้องเหยื่อชิ้นงามมานานแล้วนั่นสิคะเจ้าของเหยื่อก็คือคุณพ่อคุณแม่โบเขาก็เต็มใจ
0: แล้วโบเต็มใจหรือเปล่า
2: ไม่ทราบหรอกค่ะ
0: โอ้โหสมัยนี้เขาเลิกข่มเขาโคขืนให้กินหญ้ากันแล้วตีพูดอีกแบบนึงก็ว่าเขาเลิกเป็นนักเลงไก่ชนกันแล้วไม่บังคับให้ชนกันปล่อยอิสระเหมือนนกอ่ะ
2: นกนั่นมันก็มีคู่ของมันไม่แย่งคู่กันนะคะ
0: เออจริงสินะแล้วเหมือนอะไรดี
2: เฮ้ยดูทำท่าก็สิยิ่งกับคนปัญญาอ่อน
0: โอ้นึกออกแล้วเหมือน
2: อะไรคะ
0: เหมือนพมรกับผึ้งอะ
2: พมรคืออะไรเหรอ
0: เอ้าพมรก็แมลงผู้เอหรือผีเสื้อวะเอาทั้งสองอย่างก็แล้วกัน
2: โอ้ยแล้วมันจะเกี่ยวกับผึ้งได้ยังไง
0: ทำไมจะไม่เกี่ยวอะก็ก ัปตันพมรเขาเป็นแฟนคุณพึ่งไม่ใช่เหร
2: อบ้านะสิพี่เชื่อยีโบบ้านั่นร้อยตำรวจเอกกฤษดาน่ะเป็นทหารนักบินแล้วก็ลาออกไปเป็นผู้ช่วยกัปตันบินให้การบินไทยพึ่งน่ะเพิ่งนั่งเครื่องที่เขาบินกลับบ้านเมื่อเที่ยวที่แล้วนี่เองพระยีโบนั่นแหละเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันเขาก็เทคแคร์พึ่งเกินไปจนน่ารำคาญน่ะขากลับน่ะพึ่งจึงมาคุณภูแล้วก็พี่โต้งไม่เชื่อถามยายมิ้มดูก็ได้ยายมิ้มรู้จักดีอ่ะเพราะเขาเป็นลูกชายของลูกน้องคุณปู่ของมิ้มเขา

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติม

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzพลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: Fresh & Fun กับจันทราชัยนาม
8: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

เป็นสองเพลงในตำนานหรือเปล่าคะเพลงแรกในตำนานอยู่แล้วแหละเพราะว่าความหมายดีเหลือเกินไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนสมัยไหนนะคะเพลงนี้ก็ยังอยู่ในความทรงจำในเชิงเปรียบเทียบที่ดีมากๆในความเป็นอยู่ของผู้คนในโลกใบนี้นะคะเพลง Imagine โดย John Lennon แล้วก็จบมาเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงผลงานของ Joni Mitchell คือ Both Sides Now นะคะแต่ว่าผู้ที่นำมา cover คือคุณ Emilia Jones นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun ในคืนวันนี้นะคะวันพฤหัสแล้วนะคะก็พบกันที่นี่เป็นประจำทุกวันอังคารพุธพฤหัส 3-4 ทุ่มโดยประมาณโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันไม่ว่าจะได้ไม่ได้ตอบไลน์บ้างอะไรบ้างนะคะก็อย่าถือสากันก็เห็นใจคนไม่ค่อยสบายนะคะที่หมอบอกให้พักเยอะๆแล้วก็อย่าโมแต่เล่นไลน์หรือว่าคุยกับเพื่อนหรือว่าอะไรนะคะดิฉันก็เคยคุยกับคุณหมอว่าไม่มีโอกาสจะมาเล่นไลน์อะไรมากเหมือนท่านอื่นๆที่ดิฉันก็ได้แต่อิจฉาเพราะว่าหลายๆคนก็จะส่งอะไรต่างๆมาให้อ่านนะคะรวมทั้งคุณวิวัฒน์ด้วยเพราะว่าเห็นว่าดิฉันไม่สบายก็ส่งพวกเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพอะค่ะนะคะซึ่งก็ดีมากๆเลยจนล่าสุดเนี่ยพูดถึงเรื่องคุณหมอไปสัมภาษณ์คนแก่ว่าต้องการอะไรมากที่สุดนะคะขอบคุณคุณวิวัฒน์นะคะส่งให้แล้วก็อื่นๆอีกมีสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์คนต่างชาติอะไรก็ไม่ทราบอายุ102ปีผู้ชายแล้วผู้หญิงอายุน่าจะ89หรือไงเนี่ยนะคะแล้วก็ถามว่ากินอะไรดูแลยังไงเขาแต่งงานตั้งแต่อายุ20ก็อยู่กันมาแบบนานมากไม่รู้แบบเก่งมากเลยแล้วก็ผู้ชายเนี่ยอายุ102ปีเนี่ยดูเหมือนอายุประมาณ70หนังมากสุดนะคะแต่ว่าเขาก็บอกมาว่าจะมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งดิฉันก็ขออนุญาตไม่พูดตรงนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ก็บอกมาแต่หนึ่งในนั้นก็มีกระเทียมสดด้วยนะคะหนึ่งในนั้นมีกระเทียมสดด้วยแล้วก็มีอื่นๆมีอีก3อย่างนะคะกลับมาถึงเรื่องคุณหมอเขาไปสัมภาษณ์ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ทั้งหมด342คนบอกทุกคนมีโรคประจำตัวหมดแล้วก็ได้รับการบอกกล่าวแล้วว่าข้อมูลที่ได้จะเอามาเผยแพร่โดยจะไม่บอกชื่อคนไข้ทุกคนก็เต็มใจนะคะคำตอบก็ต้องตอบแบบเฉพาะเจาะจงห้ามตอบกว้างๆเขาต้องระบุมาเลยว่าอยากจะถนอมอะไรไว้แบบชัดๆนะคะทีนี้ก็มาดูผลกันว่าผู้สูงวัยเหล่านั้นจะตอบว่ายังไงนะคะคุณหมอบอกว่าผลที่ได้เซอร์ไพรส์มากจริงๆอันดับที่1คุณผู้ฟังเดาออกไหมคะว่าคนไข้ผู้สูงวัยอยากจะถนอมให้มากที่สุดในอวัยวะของร่างกายเราเนี่ยอันดับที่1ก็คือฟันนะคะพี่หมอก็ยิ้มเลยใช่ไหมคะเนี่ยพี่หมออุดมศักดิ์ศรีสุทธิวาหรือพี่หมอยิ้มเป็นทันตแพทย์นะคะตอนนี้คงยุ่งอยู่กับการจัดงานคุณแม่ที่คืนสู่ธรรมชาตินะได้วัย90กว่าที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ส่งกำลังใจมาให้พี่หมอด้วยนะคะก็เข้มแข็งพี่หมอเป็นลูกกตัญญูรักแม่ดูแลแม่ดีมากถึงเทศกาลสำคัญก็จะต้องไปอยู่พิษณุโลกไปดูแลแม่ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่พี่หมอก็จะเตือนมาอยู่เรื่อยเลยนะคะว่าอย่าพี่แดงกินของเปรี้ยวเนี่ยให้ใช้หลอดดูดคืออย่าแบบสมมติว่ากินดื่มน้ำมะนาวเปรี้ยวเนี่ยอย่าแบบอย่าให้ถูกฟันแบบเพราะมันคือกรดนะคะจะทำอันตรายกับฟันได้พี่หมอบอกให้ใช้หลอดดูดคือหลอดดูดสมมติว่าน้ำมะนาวอะไรใช่ไหมมันก็จะตืดเข้าไปข้างในแทนที่มันจะแบบกุ๊กกักกักอยู่ในปากมันก็ฟันเฟินก็จะโดนความเปรี้ยวของมะนาวพี่หมอจะเตือนอยู่เสมอแล้วก็จะสอนให้มีวิธีแปรงฟันนะคะว่าอย่าบ้วนฟลูออไรด์ออกไปเพราะว่าฟันก็จะได้มีฟลูออไรด์เคลือบนะคะแบบแปรงฟันไม่ให้บ้วนนี่ก็ไม่ชินจริงๆนะแต่แบบพยายามบ้วนให้น้อยที่ไม่ต้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแบบดิฉันเป็นสับกับพ่อแม่หรือพี่น้องกันเว
เวลาจะบ้วนปากเราจะใช้คำว่ากุ๊กกุ๊กนะคะคือแปรงฟันแล้วกุ๊กกุ๊กยังอะไรเงี้ยก็จะให้ตัวเล็กเวลาเราเลี้ยงน้องตัวเล็กๆเอาแปรงฟันแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กบ้วนกุ๊กกุ๊กบ้วนซึ่งคุณหมอพี่หมอยิ้มอะค่ะบอกว่าอย่ากุ๊กกุ๊กอย่าพี่แดงกลัวแล้วแบบเอาครั้งเดียวอ่ะแล้วพอแล้วไม่ต้องไปโอ้โหแบบต้องสะอาดนะคะแล้วก็เตือนอยู่เรื่อยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของฟันนะคะเอาไว้วันไหนวันดีคืนดีจะชวนพี่หมอยิ้มมาคุยในรายการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลฟันพี่หมอพูดดีมากเลยนะคะพูดถึงคุณหมอท่านนี้นะคะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าอันดับหนึ่งที่ผู้สูงวัยอยากจะถนอมไว้ก็คือฟันนะคะทุกคนให้เหตุผลไปในทางเดียวกันว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยการกินจะเป็นความสุขที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็คือง่ายๆถ้าไม่มีฟันมันจะกินได้แบบจำกัดแล้วก็ฟันปลอมก็ใช้งานได้ไม่ดีเท่ากับฟันจริงค่ะคนไข้ท่านหนึ่งบอกว่าเขาชอบกินปลาหมึกมากแต่พอฟันไม่ดีก็ไม่ได้กินนะคะแต่ก่อนตายก็อยากจะกินปลาหมึกให้สะใจนะคะถ้าได้กินก็คงจะตายตาหลับส่วนอันดับที่สองนะคะก็คือตานะคะนอกจากฟันแล้วก็คือตาคือต้องถนอมให้มากๆตาที่เห็นไม่ชัดโลกก็จะมืดมนนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลดีๆนะคะสำหรับตาถ้าเป็นไปได้ก็นวดตื่นนอนมาแล้วก็นวดตาแล้วก็ก่อนนอนก็นวดตานะนวดเบาๆนะคะอันดับอันนี้เป็นส่วนตัวที่ให้คุณหมอไม่ได้บอกนะคะดิฉันทำเองส่วนตัวอันดับที่สามก็คือเพื่อนนะคะอันนี้เป็นเรื่องนอกกายละนะคะหลายคนให้เหตุผลว่าสิ่งที่คนแก่ใช้กับคุณหมอใช้คำนี้เลยนะต้องการเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงแต่ความเอาใจใส่จากลูกหลานเท่านั้นนะแต่เขาต้องการสังคมด้วยนะคือได้สังคมจากลูกหลานมันก็ได้แต่ความรักนะโอเคก็เคยชินกับลูกหลานแต่บางทีอยู่กับลูกหลานก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าตัวเองแก่เพราะว่าแน่นอนที่สุดก็ต้องถูกเรียกว่าคุณตาคุณยายนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาเนี่ยดิฉันเองก็เป็นยายแล้วนะคะยายแดงเวลาไปห้างไปกินอาหารตามห้างร้านต่างๆตามห้างเจอน้องตัวเล็กข้างๆแล้วจำได้ไหมคะวันก่อนที่เล่าให้ฟังว่าน้องที่มาจากกระบี่เขาเป็นฉลองวันเกิดกันที่ S&P แล้วก็ยกเค้กมาให้โต๊ะดิฉันซึ่งอยู่ข้างๆแล้วเราก็เลยได้ผูกมิตรกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องมาวินกับมายูสองคนนี้ยังจำได้แล้วก็น่ารักมากนะคะดิฉันก็จะเรียกตัวเองว่ายายยายแล้วนะคะยายแดงซึ่งหลายๆคนก็ขำนะฮะบางทีก็ปะคือถ้าเป็นป้าเนี่ยคนที่เพื่อนๆที่ไปด้วยไม่เอาเป็นป้าเดี๋ยวเป็นป้ามหาภัยบอกธรรมดาเดี๋ยวฉันก็เป็นป้ามหาภัยอยู่แล้วค่ะนะคะ เขาบอกว่าถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปได้คุณหมอบอกว่าก็อยากจะถนอมกลุ่มเพื่อนไว้ให้เยอะๆจะไม่ให้ขาดการติดต่อกันนะคะคุณวิวัฒน์ที่ส่งข้อมูลนี้มาให้บอกว่ามีคน forward line นี้มาให้โดยไม่ทราบผู้เขียนอ่านด้วยก็เห็นด้วย 100% นะฮะจากคุณวิวัฒน์พงษ์บุรณกิจอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวงซึ่งเป็นพี่ชายที่แสนดีมาตลอดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าคุณวิวัฒน์คือใครเพราะดิฉันก็อยู่ตลอดวิวัฒน์เนี่ยเป็นรุ่นพี่พี่เขาอยู่เป็นคณะบัญชีจุฬาดิฉันอยู่นิเทศจุฬาก็แตกต่างกันเข้า08ดิฉัน11นะ2511เข้า2508แล้วก็รู้จักได้ยังไงตอนนั้นคุณวิวัฒน์ทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่การประปานครหลวงดิฉันเป็นบรรณาธิการข่าวสังคมอยู่หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยรายวันนะเป็นหนังสือพิมพ์การเมืองโดยดิฉันใช้นามปากกาว่าขุนทองนะคะตอนนั้นเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองมากแล้วก็เขียนข่าวสังคมไปสภาทุกครั้งที่มีการประชุมแล้วก็พวกเราก็จะยังจำได้ว่าแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านครับเพราะว่าพี่ๆที่เป็นนักข่าวสภาเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่มีอายุแล้วแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยนะคะส่วนตัวดิฉันเองกับคุณทรัพย์สิริสิงห์หลกะซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยก็จะใส่ถุงน่องดำแต่งหน้าแต่ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็โพกผมเป็นแบบเหมือนยิปซีอย่างนั้นนะคะแล้วก็แต่งตัวแบบเรียกว่าภาษาสมัยก่อนก็จะเรียกว่าเปิดสการ์คือแบบเขาก็จะขำกันว่า
โอ้โหอะไรเนี่ยแต่งตัวแบบนี้มาสภาเลยเหรอนักข่าวก็จะฮือฮากันนะคะตอนโอ้กี่ปีมาแล้วล่ะรุ่นแบบว่า14ตุลานะคะคุณผู้ฟังก็ลองนับดูแล้วกันว่ากี่ปีมาแล้วนะคะค่ะก็ได้รู้จักคุณวิวัฒน์ในช่วงนั้นเพราะว่าส่งข่าวมาข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ำนะคะการประปานครหลวงก็เลยคุยไปคุยมาก็พอรู้ว่าเป็นรุ่นพี่ก็อ๋อครับอย่าของหนูอยู่นิเทศจุฬาปี2511นะคะอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อผมอยู่บัญชี08พี่น้องกันนะช่วยลงข่าวหน่อยนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้จักกันตั้งแต่นั้นมา30-40ปีแล้วมั้งแล้วก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีนะคะทีนี้มีอะไรก็จะส่งมาแล้วก็รู้ว่าไม่สบายก็บอกว่าส่งพวกการดูแลสุขภาพมาให้แล้วบอกส่งมาไม่อ่านจะได้ดูแลตัวเองแบบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมเคยนำตารางมาให้ดูเนี่ยว่าผมวัดความดันเนี่ยเป็นตารางเลยว่าเช้าเย็นไม่ได้นะคะหมอขนาดผม140นะเนี่ยผมยังต้องจัดการแบบดูแลสุขภาพแล้วก็วันดีคืนดีเดี๋ยวก็มาละนี่ไปตรวจเลือดมาอะไรเงี้ยไปเจาะเลือดบอกโอ้เดี๋ยววันดีคืนดีก็มาเนี่ยไปถอนฟันมาอีกมีครั้งนึงบอกว่าไปถอนฟันแบบไม่ได้ฉีดยาชาที่ก็ลองวีดเลยนะคะบอกฮะผมทนได้ยังไงบอกว่าก็ต้องทนนะคะเป็นคนที่แบบอดทนมากคุณวิวัฒน์เป็นคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารก็เป็นนักรบนะเป็นวอร์เรียร์แต่ดิฉันเป็นคนวันเสาร์ก็จะมีความขัดแย้งอังคารกับเสาร์นี่แบบว่าคุยกันนานไม่ได้เพราะว่ามันจะแบบทะเลาะ กันอยู่ตลอดคือแบบมีข้อโต้แย้งกันตลอดนะคะดิฉันเป็นคนวันเสาร์ก็เหมือนกับว่าไม่ยอมถ้าไม่มีเหตุผลนะคะเป็นคนเจ้าเหตุผลเป็นคนต่อมเอะเยอะส่วนคุณวิวัฒน์เป็นคนวันอังคารก็จะสู้ลูกเดียวไม่ได้ต้องหนึ่งบอกหนึ่งต้องเป็นแบบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้บอกไม่อันนี้หนูไม่เชื่ออ่ะบอกเหตุผลมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องการถนอมฟันถนอมตานะคะนั่นก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะส่วนสุขภาพใจก็คงจะเป็นเรื่องการได้อยู่กับเพื่อนๆซึ่งระยะนี้เนี่ยคือดิฉันก็เรียนหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมก็เพิ่งไปมาไปกินข้าวกันกับพี่ๆที่เขาเกษียณนะครับ 3-4 คนนะคะที่สโมสรราชพฤกษ์นะแล้วก็มีหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งดิฉันเองก็เนื่องจากว่าความดันขึ้นแล้วต้องไปโรงพยาบาลหมอก็เลยบอกว่าไม่ให้ไปคุณต้องไปพักแล้วก็เลยไม่ได้ไปงานอันนี้เป็นพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเฉพาะกลุ่มเราจะมีกลุ่มเล็กเรียกว่ากวนเล็กนะคะนอกนั้นก็จะมีล่าสุดเนี่ยก็จะมีคือผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่งนะคะก็จะมีพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างซึ่งบางคนก็เป็นนายกเทศมนตรีอะไรเงี้ยอยู่ต่างจังหวัดพวกท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นอะไรก็ดีค่ะนะคะได้รู้จักกับพี่ๆที่แตกต่างกันนะคะซึ่งวันที่26เนี้ยนะคะวันนี้24ใช่ไหมคะ26เนี่ยก็จะไปมีเป็นการเหมือนกับเริ่มหลังจากที่โควิดไม่ได้เจอกันนานก็จะไปเจอกันที่บ้านน้องคุณน้องกรณิตนะคะซึ่งก็เป็นน้องที่เรียนอยู่ในหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่งก็จะเตรียมงานกันว่าเหมือนรียูเนียนกลับมาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็มีน้องแอดนะคะทัศนีก็เป็นคน PR ชวนใครต่อใครเพื่อนๆหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วนะคะก็กลับมาเจอกันในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้สนุกแค่ไหนหรืออย่างไรแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วก็ให้ฟังเพลงดีกว่าเดี๋ยวฉันก็ทำท่าจะคุยยาวนะคะคิดถึงเพลงนี้เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งมาช่วยดิฉันจัดออฟฟิศชั้นที่1ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยน้องจุ๊บนะคะเน้นก็บอกว่าเขาไปเป็นเพื่อนกับคุณอลิสาด้วยไปโรงพยาบาลปิยเวชเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความดันของดิฉันเนี่ยนะคะก็แล้วก็เนาะแบบว่าเห็นแล้วแบบปรงสังเวชตัวเองแล้วจุ๊บเนอะอะไรก็เขาบอกพี่แดงอ่ะโชคดีสักแค่ไหนแล้วน้องหนูเนี่ยอายุถ้าแค่30-40กว่าเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติดูแข็งแรงปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกเอ๊ะทำไมเขาเหนื่อยง่ายปรากฏว่าไอ้เส้นเลือดอะไรในหัวใจเนี่ย3เส้นนะคะก็ต้องไปทำบอลลูนแบบตกใจกันมากเลยบอกว่าอะไรเนี่ยเขาอายุแค่นี้เขาต้องไปโรงพยาบาลเขาต้องคือแบบพี่แดงอย่าคิดว่าตัวเองแบบแย่ห้ามคิดว่าตัวเองแย่ที่สุดนะคะเลยทำใ
คือดูคนอื่นด้วยเปรียบเทียบว่าคนอื่นเขาอาจจะแย่กว่าเราก็เลยคิดถึงเพลงนี้เพลงนี้ชื่อ Streets of London โดยคุณ Roger Whittaker นะคะเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

าถึงช่วงที่สองนะคะมีเพลงที่คิดถึงอยู่ก็เลยนำมาฝากไม่ว่าจะเป็น Bright Eyes นะคะโดยคุณ Art Garfunkel แล้วก็จบเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงของ Cat Stevens นะคะคือ Morning Has Broken แต่ว่าคุณ Dana Winner มา cover ในเวอร์ชันของเธอเองนะคะให้ฟังเพลงที่คุณคุ้นๆเพื่อคืนนี้ก็จะได้นอนหลับสบายๆนะคะแล้วก็สำหรับวีคเอนด์นี้นะคะเราก็จะไม่เจอกันในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ไปเจอกันใหม่คือวันอังคารนะคะตอนนี้ก็นั่งดูปฏิทินนะคะเพราะมันอยู่ในช่วงใกล้ๆจะปลายปีแล้วคือกันยากำลังจะจบลงคือกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาใช่ไหมคะแล้วดิฉันก็ไปดูเดือนธันวาโอ้โหเดือนธันวามีวันหยุดแบบเยอะมากคุณผู้ฟังลองไปดูสิคะปฏิทินนะคะเดือนมีหลายเดือนในช่วงปลายปีดิฉันก็ดีใจกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำงานคือแบบนั่งนับวันว่าเมื่อไหร่จะได้หยุดยาวเพราะว่าช่วงที่ฝนตกบ่อยๆในช่วงนี้ก็ไม่อยากเดินทางในช่วงเย็นคือแล้วเขาจะชอบตกตอนเย็นใช่ไหมนะคะคือแบบตอนที่แบบว่าคนจะกลับบ้านแล้วรถก็ติดแล้วก็สงสารมากเลยคนที่เห็นแล้วเรียนก็ไม่รู้อยากจะแปลงกายเป็นคนที่แบบว่าขับรถยาวๆแล้วก็มีที่นั่งเยอะๆแล้วก็แวะรับตามป้ายรถเมย์ต่างๆเพราะว่าเขาจะยืนรอกันนานมากชะเง้อดูว่าเมื่อไหร่รถเมย์จะมาแล้วก็แต่ว่าเขาโชคดีนิดนึงนะคะตรงที่ว่ายังไงคะตรงที่ว่าเรามีมือถือไงคะคือความเบื่อเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะก็จะโหก็รอแบบว่านานมากแล้วยิ่งถ้าฝนตกนี่ก็จะแบบโอ้แย่มากเลยเป็นความรู้สึกที่แบบเหนื่อยอะค่ะนะคะแต่ถ้ามีมือถือทุกคนก็นั่งก้มหน้าดูอะไรดูหนังไปสักเรื่องนึงมั้งกว่ารถจะมานะคะอยากให้แบบไม่รู้จะมีใครแก้ได้

ก็ไม่เข้าใจพี่เขาอธิบายดีมากเลยรู้สึกจะมีพี่นักการเมืองคนหนึ่งเคยพูดเหมือนกันระบบเดียวกันนี้ค่ะคือนั่งรถสายเดียวอันนี้แล้วมันจะไปได้ถึงแล้วก็ใช้บัตรโดยสารเนี่ยใบเดียวเดี๋ยววันหลังแบบชวนคุณวิวัฒน์มาเล่าให้ฟังดีกว่าเขาบอกอันเนี้ยจะดีมากเลยแล้วทำให้คนเนี่ยไม่ต้องมายืนรอนานนะเพราะเขาเข้าไประบบเนี่ยมาจากไม่แน่ใจว่าไปที่อิตาลีหรือว่าที่อเมริกาเพราะว่าคุณวิวัฒน์ก็ไปดูงานที่อิตาลีด้วยตอนอยู่การประปานครหลวงนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะดีมากนะคะพูดถึงเรื่องการสัญจรการจราจรอะไรในบ้านเราเนี่ยดิฉันก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาจนเพื่อนรำคาญนะคะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วพูดอยู่นั่นแหละบอกทำไมเหรอบอกเรื่องเกี่ยวกับการสวมหมวกกันน็อกอะค่ะคือแทบคือแบบเคยไปเวียดนามอะค่ะแล้วดิฉันแบบยืนอึ้งตะลึงทึ่งฮะทุกคนแบบไม่มี even one person ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไม่สวมหมวกกันน็อกผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนแก่ทุกคนซึ่งดิฉันแบบคือแบบชื่นชมมากเลยนะคะแล้วตอนข้ามถนนที่เวียดนามเนี่ยเดี๋ยวกลืนน้ำลายก่อนคือเพื่อนเตือนว่าคุณข้ามไปเนี่ยนะแล้วคุณอย่าหันหลังคือแบบเห็นรถมาเนี่ยแล้วคุณถอยเนี่ยอย่าถอยนะเพราะถอยคุณจะถูกรถชนเขาบอกว่าถ้าก้าวไปเรื่อยๆเนี่ยเดินหน้าแบบมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะเดินไปหน้าเขาจะหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเองนะคะซึ่งเพื่อนเตือนนะคะเพื่อนรุ่นน้องอ่ะเขาเป็นคนเวียดนามเขาก็เตือนบอกว่า you cannot step back you just keep moving อะไรเงี้ยแล้วก็บอกโอเคแล้วก็จะแบบว่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราเดินไปเนี่ยมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่เขาจะไม่ขับไม่ขี่เร็วนะคะแล้วก็จะมาเรื่อยๆเลยยังก็โอเคยังก็ก้าวไปเรื่อยๆแล้วก็ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็เขาบอกอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามแทบจะไม่มีเลยนะคะและที่สำคัญก็คือสวมหมวกกันน็อกทุกคนดิฉันก็ได้แต่ถอนใจว่าเมื่อไหร่บ้านเราจะเป็นแบบนั้นบ้างค่ะไม่บ่นแล้วค่ะว่าแล้วก็ให้คุณผู้ฟังฟังเพลงดีกว่านะคะเดี๋ยวนะคะตั้งเพลงจริงๆแล้วอยากจะเปิดเพลงอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้วันอังคารก่อนนะคะเพราะว่าวันก่อนดูข่าวเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีของเราไปนิวยอร์กแล้วก็มันมีประโยคนึงอะที่เกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าใครไปใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์ก survive คือแบบนานรอดได้เนี่ยคุณก็จะ you can make it anywhere คือสามารถที่จะแบบไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้โดยเอาชีวิตรอดได้ถ้าคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กได้นะคะซึ่งเอาไว้เดี๋ยววันอังคารจะมาเปิดเพลงให้ฟังนิวยอร์กโดยแฟรงค์ซินาทราแต่ตอนนี้ตั้งเพลงไว้2เพลงให้มีอารมณ์สดชื่นนะคะโดยวงชาวแคนาเดียนพี่น้องตระกูล Moffett นะคะ Music Travel LoveYou are my sunshine นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย Helen Reddy กับเพลง We'll sing in the sunshine We'll sing in the sunshine นะคะสองเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะกับเพลงที่แบบจังหวะแบบสนุกคือครื้นนิดนึงแล้วก็ให้มีความสุขแล้วก็ขอบคุณตัวเองให้คุณผู้ฟังขอบคุณตัวเองที่วันนี้มีชีวิตไปอีกหนึ่งวันมีลมหายใจมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วก็วางแผนการมีความสุขกับการเที่ยวกับคนที่คุณรักในครอบครัวในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตุ๊คุณปุ๊คุณชัยคุณน้องคุณเจิดคุณเอมี่แล้วก็ใครหลายๆคนที่ดิฉันก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยเอาไว้วันอังคารเราค่อยคุยกันใหม่เราจะไม่เจอกัน4วันคิดถึงกันบ้างแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมไปแล้วค่ะ

0: เฟรชแอนด์ฟันกับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
3: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
7: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106

ถึง1เมตร70เซนติเมตรนะครับที่อยุธยามีพื้นที่ที่ชาวบ้านระบุว่าผ่านมา68ปีไม่เคยพบน้ำท่วมขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับโดยน้ำจากแม่น้ำเจ้าส่วนที่อำเภอบางบานดูเวลาข่าวของท่าน

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: เข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติวันนี้24กันส่วนที่อำเภอบางบานนางชลอทองนาคอายุ73ปีทวงเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทหลังจากที่สวนกล้วยหอมกล้วยไข่พืชผักสวนครัวถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งแปลงเนื่องจากน้ำมาเร็วคืนเดียวสูงกว่า60เซนติเมตรพืชผักจมน้ำต้องพายเรือเข้าไปเก็บผลผลิตอ่อนขายเพื่อลดความเสียหายโดยปกติเก็บโหระพากะเพราสะระแหน่ตะไคร้พริกและผลผลิตในสวนขายได้วันละกว่า200บาทรายได้ก็เดือนละเกือบ 10,000 บาทย้ำว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทไม่คุ้มกับรายได้และก็ความเสียหายที่สูญไปนะครับที่โรงเรียนวัดตะกูริมแม่น้ำน้อยตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานต้องปิดเรียนเพื่อความปลอดภัยทันทีโดยครูนักการพันโรงลุยเก็บข้าวของโดยระบุว่าเมื่อคืนนี้น้ำอยู่แค่เสาธงเช้ามาพบว่าเจิ่งนองเต็มโรงเรียนจมไปพร้อมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งอยู่ห่างกันนะครับมันอยู่ไม่ห่างกันแต่ว่าต้องแก้ปัญหาทำสะพานทางเดินชั่วคราวเชื่อมกับเส้นทางหลักให้ชาวบ้านที่ไม่มีเรือได้เดินทางมารักษาพยาบาลในเบื้องต้นสถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านสี่อำเภอของจังหวัดก็คืออำเภอเมืองป่าโมกวิเศษชัยชาญและอำเภอชายโยตั้งแต่เมื่อเย็นวานที่ผ่านมาถึงวันนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรหลังจากเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เรือยางพร้อมเครื่องยนต์และก็เรือพายนายนาทีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่หมู่1ตำบลผงเพงหลังจากมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนนะครับมอบสิ่งของยังชีพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกำชับให้ผู้ประสบภัยดูแลความปลอดภัยของตัวเองถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ประสานผู้นำชุมชนเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรและพาหนะสำหรับใช้ในช่วงเกิดน้ำท่วมโดยต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้สำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างละเอียดจัดทำสัญลักษณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่งและเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้มีญาติหรือประสานเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกทุกครั้งป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมนะครับกรมชลประทานรายงานสรุปสถานการณ์และการเฝ้าระวังวันนี้มีจังหวัดที่ประสบภัย11จังหวัดก็คือระยองชัยนาทอุทัยธานีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสระแก้วกำแพงเพชรพิษณุโลกสุพรรณบุรีร้อยเอ็ดและนครพนมส่วนการระบายน้ำในลุ่มเจ้าพระยากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่5เมื่อ22กันยายน2569จากการคาดการณ์ที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานดำเนินการภายใต้เกณฑ์บริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาโดยประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ70ซมถึง1เมตร70ซมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในขันกั้นน้ำครับแนวโน้มในช่วง24ถึง27กันยายนยังต้องเฝ้าระวังเพราะคาดว่าฝนจะตกเพิ่มถ้าฝนตกหนักขึ้นน้ำในแม่น้ำอาจจะเพิ่มขึ้นมาก โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนจะลดลงหลัง27กันยายนส่วนปริมาณน้ำขณะนี้ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดของปีที่แล้วนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็จะคลี่คลายได้เมื่อเขื่อนลดการระบายลงต่ำกว่าประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดข้อมูลสถานการณ์น้ำเปรียบเทียบกับปี54และก็ปี69นะครับทั้งปริมาณฝนแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังน้อยกว่าปี54ที่เกิดมหาอุทกภัยปีนี้จึงเป็นลักษณะของน้ำท่วมหรืออุทกภัยในแต่ละพื้นที่ซึ่งต้องอย่างเฝ้าระวังนะครับว่าจะมีการเกิดฝนที่ตกหนักตกแช่ในลักษณะของเรนบอมหรือไม่ส่วนฝนที่ตกระหว่าง23ถึง27กันยายนทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง56จังหวัดคุณธปดีอศรีชัยรายงานครับ
2: ดร.รอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในช่วง 23-27 กันยายนที่มีฝนตกหนักและหนักมากตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อนำมาวิเคราะห์กับข้อมูลสถานการณ์น้ำของสสน.จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติพบว่าเป็นเพียงการเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมตามปริมาณฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่รับอิทธิพลจากฝนยังไม่ใช่มหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เหมือนที่เกิดขึ้นในปี2554
3: ก็สถานการณ์ไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยแน่นอนนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดจะมีผลกระทบฝนตกหนักนะคะในวันที่24เป็นต้นไปจนถึงวันที่27นะคะจากการที่ฝนตกหนักก็จะกระทบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะคะแล้วก็ลงไปถึงทางเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะก็จะเป็นจังหวัดที่จะเจอผลกระทบแล้วก็ภาคใต้บางส่วนค่ะ
2: สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำในปี2554และปี2569พบว่าในปี2569ข้อมูลณวันที่24กันยายนมีฝนตกสะสมทั่วประเทศ875มิลลิเมตรปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ35แห่งมีอยู่ 53,445 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 75% ส่วนปริมาณน้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ 17,198 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังน้อยกว่าในปี2554ในวันเดียวกันที่ฝนสะสมทั่วประเทศอยู่ที่ 1,237 มิลลิเมตรส่วนน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีอยู่ 61,596 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 87% ส่วนปริมาณน้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ 23,341 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำจึงยังต่างอยู่มากสำหรับคาดการฝนและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในช่วง 23-27 กันยายนส่งผลใน56จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสามารถตรวจสอบได้จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรวมถึงปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงและ48ชั่วโมงมีแบบจำลองที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้รายจังหวัดซึ่งหลังฝนรอบนี้ทำให้ต้องติดตามการเกิดอุทกภัยในแต่ละพื้นที่เช่นน้ำที่ท่วมอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจากฝนตกในช่วงวันที่20-21กันยายนทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำออกมาในช่วงนี
3: ้เราจะเห็นได้ว่าฝนส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ผ่านมาก็คือตกท้ายเขื่อนนะคะตกท้ายเขื่อนก็เลยทำให้ทุกคนเป็นกังวลแล้วก็เลยเชื่อมมาถึงวันที่20-21ก็เช่นเดียวกันฝนตกมากก็เลยเป็นเหตุผลที่จะต้องมาระบายน้ำในเขื่อนแล้วก็เลยมีผลกระทบกับอยุธยา
2: ปัจจัยสำคัญที่ปีนี้ยังไม่ใช่มหาอุทกภัยเหมือนปี2554เพราะจากการคาดการฝนหลังหมดรอบนี้จะทิ้งช่วงไปตกในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมแต่จะหนักในภาคใต้ตอนล่างและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการรับมือเรนบอมเป็นบางพื้นที่ด้วย
3: อันนี้จะเห็นได้ชัดนะคะตุลาคมเนี่ยจะไปกระทบภาคใต้แล้วนะคะตรงนี้ยังเจออยู่ภาคตะวันออกกับทางกรุงเทพนะคะโซนปริมณฑลก็ยังเจอผลกระทบของฝนอยู่นะคะพอเดือนพฤศจิกาเริ่มลงมาทางภาคใต้แล้วนะคะทั้งภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะที่เราคาดการไว้ก็จะทางนครศรีธรรมราชพัทลุงที่จะเจอผลกระทบนะคะรวมทั้ง
4: 3
3: จังหวัดชายแดนใต้เดือนธันวาคมนี่เป็นที่เราจะต้องเฝ้าระวังพิเศษนะคะในส่วนของตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาเลยทั้งหมดของถึงท ทางชายแดนใต
4: ้
2: สำหรับการศึกษาข้อมูลสถานการณ์น้ำประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติหรือ www.thaiwater.net เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมได้ด้วยตัวเองทัพนีศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
1: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดี Forex นะครับ DSI สั่งฟ้องหลายคนรวมทั้งสสภาวุฒและฟิล์มด้วยนะครับในขณะเดียวกันเราพักสักครู่นั้นเรากลับมาเรายังตามเรื่องกรณีของชัยปราการนะครับที่มีชาวบ้านมาร้องเรียนว่ามีการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำปลูกพืชเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่กลับไปดูที่นั่นอีกนะครับพบมีการวางตะปูเรือใบดักการตรวจของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
0: 4.8 ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
9: ้วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
10: จ่าย
9: ส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
12: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลอัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: มีความเคลื่อนไหวกรณีต่อเนื่องนะครับจากกลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่ทะลบร้องเรียนภาครัฐและคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาให้หยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำเพื่อปลูกขิงและพืชเกษตรในเชิงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้ส่งหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพรเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เบื้องต้นพบว่ามีหลายแปลงนะครับเพิ่งเข้ามาแผ้วถางไม่นานทีมข่าวสามมิติติดตามเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพบว่ามีการวางกับดักตะปูเรือใบฝังไว้ตามเส้นทางจำนวนมากติดตามคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานจากพื้นที่ครับ
1: เรื่องการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำในพื้นที่เชียงใหม่โดยเฉพาะที่อำเภอชัยปราการซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาคประชาชนร้องเรียนนะครับต่อมาเรื่องนี้ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมของกรรมาธิการนะครับจนกระทั่งล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้โดยชุดพยัคฆ์ไพรเข้ามาปูพรมเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็คัดกรองส่วนไหนเป็นที่ทำกินของชาวบ้านส่วนไหนที่มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติมก็จะถูกตรวจยึดและดำเนินคดีแล้วก็อาจจะนำไปสู่การบังคับใช้มาตรา25แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนเพื่อที่จะรื้อถอนและก็ฟื้นฟูคืนกลับมาเป็นป่าตามเดิมครับ
2: การอ่านแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าต้นน้ำชัยปราการโดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่นำภาพหลักฐานในอดีตเปรียบเทียบกับห้วงปัจจุบันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
3: เราจะใช้นี้เป็นเป้าในการเข้าก่อนจะได้ง่ายต่อการปฏิบัติงานในเชิงปฏิบัติแต่ว่าถ้าถึงพูดถึงว่าพื้นที่ที่หลังปี57เนี่ยที่มีมันก็แค่มันเป็นพื้นที่บนบริเวณกว้าง
1: นี่ปี57
3: ใช่ครับเป็นสภาพเป็นป่าหมดเลย
1: เราเห็นว่าในกรอบสีฟ้าที่เราดูเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังเป็นป่า
3: หมดเลยใช่ครับใช่ครับบริเวณอื่นก็เช่นเดียวกันครับแต่ถ้ามันจะเกิดคำถามว่าแล้วทำไมตรงนี้ถึงไม่มีรูปรอยขึ้นเขาอาจจะ
2: ข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็คือการบุกรุกแผ่วถางคาบเกี่ยวกับทั้งเขตป่าสงวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และจำนวนไม่น้อยที่ลักลอบขยายเพิ่มเติมจากแปลงคทช.
4: เดี๋ยวไปดูก่อนว่าวิธีการอย่างนี้นะ
2: การตรวจสอบนำโดยนายชาญชัยกิจศักดาภาพหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจป่าปรามพิเศษหรือชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้จัดกำลังปูพรมแยกกันเข้าไปตามพิกัดเป้าหมายจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าพื้นที่ภูเขาบริเวณนี้ส่วนมากกลายเป็นไร่ขิงและคาบเกี่ยวระหว่างป่าสงวนที่คทช.และเมื่อลองจับพิกัดก็พบว่ามีจำนวนไม่น้อยทำประโยชน์เกินเข้าไปในเขตอุทยานเตรียมการซึ่งเจ้าหน้าที่จะคัดกรองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
5: เดี๋ยวเราจะปูพรมตรวจสอบนะครับพื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดที่มีการปลูกขิงนะครับว่ามีจำนวนเท่าใดนะครับและจะต้องพิจารณาดำเนินการยังไงนะครับในชั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เรื่องของการแปรภาพถ่ายดาวเทียมมาดูการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้ก่อน คือในห่วงเวลาระหว่างปีพ.ศ. 2567จนถึง69เนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้แล้วมาปลูกขิงนะครับอันนี้เราจะพิจารณาดำเนินคดีก่อนในชั้นแรกนะครับถัดมาเนี่ยเราตรวจสอบแล้วเราพบว่าพื้นที่บางส่วนเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่เดิมที่พี่น้องนะครับพี่น้องประชาชนในที่เนี่ยได้ทำกินแล้วก็อยู่ในกรอบนะครับกรอบมติรัฐมนตรีเรื่องของการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งที่เราพบว่ายังมีการบุกรุกอยู่อีกมากเนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผานะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวเขตในปีพ.ศ. 2562ไปเป็น2518ก็พบว่ายังมีพื้นที่ที่มีการบุกรุกปลูกขิงอยู่อีกจำนวนมากนะครับ
2: ระหว่างลงพื้นที่เจ้าหน้าที่พบชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่เนื่องจากบริเวณนั้นไม่ใช่แนวเขตที่รัฐจัดสรรให้ทำกินจึงเข้าไปสอบถามข้อมูลพบชายคนหนึ่งซึ่งเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดอาศัยช่วงชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้าวโพดการป้องปรามอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้บุกรุกบางส่วนกับดักตะปูเรือใบยังคงพบได้ทั่วไปตามเส้นทางถูกฝังซ่อนไว้ในดินและวางซ่อนไว้ในแอ่งน้ำแต่เนื่องจากรถที่เข้าไปยางแข็งมากตะปูยักษ์ที่วางไว้จึงทำอะไรได้ไม่มากแต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าแม้จะไม่ได้เผชิญหน้ากันตรงๆแต่ภัยคุกคามยังมีอยู่ชุดพยัคฆ์ไพรและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่และตำรวจปทส.จะเปิดปฏิบัติการต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาและคัดแยกว่าตรงไหนทำกินได้หรือผู้ที่ได้สิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่และส่วนไหนที่ต้องดำเนินคดียึดคืนและจำเป็นต้องใช้มาตรา25เพื่อรื้อถอน
5: เหมือนกับว่าในเดือน2เดือนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาดูแลแล้วเหมือนเขาปล่อย บางท่านเองเนี่ยที่เป็นผู้กลุ่มผู้ปลูกขิงเองเนี่ยก็เหมือนกับเขายอมละเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่มาบอกแล้วว่าห้ามถอนขิงก็คือพูดง่ายๆคือเขาก็ทำผิดกฎหมายบางส่วนเนี่ยก็มีการออกจากนอกพื้นที่ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ดีไม่เป็นไรในทางข่าวก็ดีหรือในการสืบสวนข้อมูลหรือปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการเข้ามาดูแลบ้างหรือไม่ได้ดูแลเนี่ยแต่โดยหลักการตามกฎหมายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินคดีเสร็จก็เหมือนที่ผมนำเรียนไปก็เดี๋ยวจะทำการออกประกาศนะครับออกประกาศเพื่อรื้อถอนพืชผลสินออกไปจากพื้นที่และปลูกป่านะครับเป็นแนวทางที่ทางกระทรวงเนี่ยได้สั่งการลงมาแล้วก็เป็นแนวทางที่เราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
3: ครับ
2: สถาพรด่านขุนทดข่าวสารมิติรายงาน
0: พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนำสำนวนคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขาย Forex พร้อมผู้ต้องหารวม34รายนะครับซึ่งรวมถึงสสพรรคประชาชน1คนและดารานักแสดงส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษแล้วครับผู้ต้องหาก็เชื่อมั่นในพยานหลักฐานของตัวเองและพร้อมต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมโดยสสพรรคประชาชนนั้นไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์สสนะครับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็แจ้งไปที่ประธานสภาและไม่ได้ขออนุมัติหมายจับนะครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่92/2569กรณีคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศสรุปสำนวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลธรรมดา24รายในจำนวนนี้มีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงในข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินนายภาวุฒิซึ่งไปพบพนักงานสอบสวนคดี SI พร้อมทีมกฎหมายและทนายความยืนยันว่ามีคำตอบเรื่องเส้นเงิน28ล้านบาทให้ DSI และเนื้อหาอยู่ในสำนวนที่ให้การพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ในการทำธุรกรรมทางการเงินและก็ย้ำว่าตัวเขาเองนั้นไม่ใช่ผู้ให้บริการ Forex หรือหลอกลวงช่อโกงประชาชนซึ่งได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้แล้วแต่การที่ยังถูกสั่งฟ้องก็ต้องไปสู้ตามกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.เพื่อคุ้มครอง
6: ยืนยันนะครับว่าในความบริสุทธิ์นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจฟอเร็กซ์หรือไปหลอกลวงประชาชนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการร้องขอความเป็นธรรมกับทางดีเอสไอกับทางชั้นอัยการนะครับตอบได้หมดครับเรื่องเส้นทางการเงินมั่นใจมากครับเพราะเรามีหลักฐานทุกอย่างนะครับบอกได้ชัดเจนว่าเงินที่เข้ามาที่บัญชีผมไม่ใช่เงินที่เป็นเงินจากการโกงประชาชนหรือเป็นบัญชีม้าหรือสแกมเมอร์อะไรก็ตามนะครับทุกอย่างมีหลักฐานซึ่งหลักฐานทั้งหมดอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วครับผมว่าเรื่องจะเป็นการเมืองไหมทุกท่านดูก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูในรูปคดีผมเองไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหรืออะไรผมเป็นเพียงคนเทรดนะครับไม่ได้ไปทำธุรกิจอะไร Forex พวกนั้นด้วยนะครับก็อันนี้อาจจะต้องผมว่าทุกคนอาจจะพอตัดสินใจได้นะครับว่ามันเป็นการเมืองหรือเปล่าถ้าพูดตามตรงถ้าไม่ใช่ผมนะครับในฐานะที่วันนี้เป็นส.ส.เนี่ยคดีนี้คงไม่มาถึงตรงจุดนี้ได้นะครับมันอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่อาจจะทำให้คดีนี้เลยเป็นที่น่าสนใจเพราะส่วนหนึ่งก็คือเพราะการเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผมนะครับอาจจะมีผลบ้างผมคิดว่านะครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวแล้วกัน
0: นายพานุระบุว่าข้อกล่าวหาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกลุ่มและเป็นข้อหาเดิมซึ่งต้องดูรายละเอียดในชั้นอัยการอีกครั้งหนึ่งสำหรับการซื้อขายทองคำกับบริษัท QIS Global จำกัดนั้นนายพานุบอกว่าเป็นการซื้อขายตามปกติทั่วไปสำหรับรัฐภูมิโตคงทรัพย์ก็ระบุว่าส่งพยานหลักฐานไปหมดแล้วไม่กังวลใดๆหลังจากนั้นคณะพนักงานสอบสวนได้ให้ผู้ต้องหาพร้อมสำนวนคดีส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษเพื่อตรวจสำนวนโดยพนักงานอัยการคดีพิเศษจะนัดหมายฟังคำสั่งคดีในภายหลังต่อไปนะครับนอกจากนี้คณะพนักงานสอบสวนก็ยังจัดทำหนังสือแจ้งไปที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบและอนุญาตการขอส่งตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสั่งฟ้องต่ออัยการคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องมีการขอศาลเพื่อออกหมายจับแต่อย่างใดครับมาดูผลต่อเนื่องจากบ่อนดินแดงนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็สั่งเด้ง54เสือสน.ดินแดงช่วยราชการกรณีที่กรมการปกครองนำกำลังบุกไปจับบ่อนพนันพร้อม เจ้ามือนักพนันและของกลางหลายรายการนะครับแล้วก็สั่งเร่งขยายผลหาว่าใครเป็นเจ้าของนะครับผลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มีคำสั่งให้4เสือสอนอดินแดงก็คือผู้กำกับการสอนอดินแดงรองผู้กำกับการสารวัตรป้องกันและปราบปรามและสารวัตรสืบสวนไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จส่วนรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามซึ่งในช่วงเกิดเหตุได้ลาราชการจึงให้รองผู้กำกับสอบสวนมารักษาราชการแทนนะครับหลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบว่าบ่อนนี้เปิดมานานแล้วหรือไม่ใครเป็นเจ้าของมีบุคคลใดเกี่ยวข้องรวมไปถึงตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยหรือไม่พร้อมสั่งการเชิงรุกให้ชุดเคลื่อนที่เร็วของบก.น.1ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งอบายมุขสถานบันเทิงที่มีประชาชนร้องเรียนถ้าพบการปล่อยปละละเลยจะใช้มาตรการเดียวกันกับสน.ดินแดงก็คือย้าย5เสือนี่ออกนอกพื้นที่ทันทีนะครับส่วนกรณีที่มีสสเป็นผู้ชี้เป้าบ่อนพนันพลตำรวจตรีวรศักดิ์ก็บอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าประชาชนอาจจะไปร้องเรียนผ่านสสก่อนจะนำไปสู่การตรวจสอบและจับกุมต่อมาทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่บ่อนดังกล่าวและสอบถามชาวบ้านได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าคนที่เข้าไปเล่นพนันส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ว่าจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งบ้างบางคนขี่รถมาเองไม่รู้ว่าบ่อนเป็นของใครครับส่วนที่สน.ดินแดงนักพนันที่ถูกจับก็อยู่ภายในห้องควบคุมผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการสอบปากคำทั้งหมดบางคนก็มีญาตินำอาหารและเครื่องดื่มมาเยี่ยมจากนั้นตำรวจจะนำตัวไปส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือต่อไปนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาชื่นชมความสำเร็จของเนเน่นะครับชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับและเราพาไปชมงานฟาร์มเอ็กซ์โป2026เปิดวันนี้เป็นวันแรกครับเป็นงานที่รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรครับ
7: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
14: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้ ที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
15: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
7: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
0: เนเน่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นคนไทยคนแรกนะครับคว้าแชมป์ในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐได้สำเร็จนะครับท่ามกลางแรงเชียร์ของชาวไทยและผู้คนทั่วโลกครับนี่แหละครับสื่อต่างประเทศหลายสำนักตีข่าวเนเน่รอยัลหรือรัติการอัมลอยสาวน้อยวัย16จากภูเก็ตประเทศไทยโชว์ทักษะการเล่นกีตาร์ร้องเพลงแนวเฮฟวี่เมทัลอย่างมืออาชีพเอาชนะใจผู้คนที่พากันโหวตให้คะแนนมากที่สุดในการแสดงรอบสุดท้ายในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT ครับซึ่งเป็นรายการประกวดความสามารถชื่อดังของสหรัฐทำให้เนเน่คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมรับเงินรางวัลสูงสุด1ล้านดอลลาร์ได้สำเร็จครับเนเน่กลายเป็นผู้ชนะของรายการในรอบประกาศผลเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยเนเน่ชนะผู้เข้าแข่งขันอีก9คนในรอบสุดท้ายครับด้วยความสามารถการเล่นกีตาร์และร้องเพลงแนวเฮฟวี่เมทัลในวัย16ปีทำให้ถูกจับตามองในฐานะหนึ่งในตัวเก่งของการแข่งขันคลิปการแสดงดนตรีของเธอได้สร้างกระแสไวรัลและได้รับแรงสนับสนุนจากผู้คนทั้งประเทศไทยและก็ทั่วโลกในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ครับเนเน่ทั้งร้องเพลงและเล่นกีตาร์ในเพลงSeven Nation Army ของ The White Stripes นะครับวงร็อกชื่อดังจากสหรัฐได้รับเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการอย่างท่วมท้นและเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเป็นรอบการประกาศผลโหวตในรายการเนเน่ร่วมโชว์กับวงระดับโลกอย่าง Linkin Park ซึ่งเป็นวงร็อกอเมริกันระดับตำนานในเพลง The Emptiness Machine สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งฮอลล์และที่ชมการถ่ายทอดสดไปทั้งโลกครับหลังการประกาศผลนะครับเนเน่คว้ารางวัลชนะเลิศบรรดากรรมการและผู้ดำเนินรายการทั้งโฮวี่แมนเดลเมลานีบราวน์หรือเมลบีพากันโพสต์ข้อความแสดงความยินดีและชื่นชมความเป็นร็อกสตาร์ของเนเน่บนสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะโฮวี่แมนเดลหนึ่งในคณะกรรมการของรายการนอกจากจะแสดงความยินดีกับเนเน่แล้วก็ชื่นชมว่าเนเน่คือร็อกสตาร์ที่มีพรสวรรค์ที่สุดไวรัลที่สุดสร้างความน่าทึ่งได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ส่วนในรอบการแสดงรอบสุดท้ายของเนเน่โฮวี่พูดกลางรายการเลยนะครับว่าเนเน่คุณควรเป็นผู้ชนะมอบเงิน1ล้านดอลลาร์ให้กับเธอเลยอเมริกาสำหรับเงื่อนไขของการรับเงินรางวัลของผู้คว้าแชมป์ในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์คือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทผู้ชนะสามารถเลือกรับได้2รูปแบบนะครับก็คือรับเป็นเงินก้อนในครั้งเดียวซึ่งจะได้เงินทันทีแต่ว่าเงินจะถูกลดทอนตามสูตรการคำนวณเหลืออยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 350,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 990,000 ถึง 11,500,000 บาทก่อนจะหักภาษีณที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติตามกฎหมายสหรัฐแต่ถ้าไม่ต้องการรับเงินก้อนในครั้งเดียวก็เลือกรับแบบรายปีนะครับจะได้เงินเต็มจำนวน1ล้านดอลลาร์แต่จะถูกแบ่งจ่ายเท่ากันทุกปีปีละประมาณ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 830,000 บาทก่อนการเสียภาษีหน้าที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติเป็นเวลา40ปีนอกจากนี้ก็มีโอกาสขึ้นแสดงที่นครลาสเวกัสรวมทั้งอาจจะได้สิทธิ์เซ็นสัญญากับค่ายเพลงเป็นศิลปินระดับโลกรวมไปถึงการโชว์ในต่างประเทศล่าสุดมีรายงานว่าเนเน่รอยัลได้รับเลือกเป็นวงเปิดคอนเสิร์ตให้กับ Avenged Sevenfold วง Heavy Metal ชื่อดังของสหรัฐในเวทีคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์13ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติที่ภูเก็ตซึ่งเป็นสถานศึกษาของเนเน่ทางโรงเรียนได้จัดจอทีวีขนาดใหญ่เปิดการถ่ายทอดสดให้นักเรียนผู้ปกครองรวมถึงบุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมลุ้นไปพร้อมกันทันทีที่เสียงประกาศผลว่าเนเน่รอยัลคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ครูและนักเรียนตะโกนโห่ร้องด้วยความดีใจบอกว่าภูมิใจในตัวน้องเนเน่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆต่อไปปัจจุบันเนเน่ เรียนอยู่ชั้นม .5 นะครับได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาด้านดนตรีจากทางโรงเรียนครับช่วงนี้สามมิติจะพาไปดูความคืบหน้าของวงการเกษตรไทยในงาน Farm Expo Asia 2026นะครับมีทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนวัตกรรมเทคโนโลยีมาจัดแสดงจำหน่ายให้ผู้ชมงานด้วยงานจัดต่อเนื่อง4วันถึง27กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีติดตามกับคุณธีรุจนิมโรธรรมครับ
16: Toyota Farm Expo Asia 2026จัดโดย Toyota Motor ประเทศไทยและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือ ADA ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำเสนอความก้าวหน้าและโอกาสของภาคการเกษตรไทยในงานก็มีผลิตภัณฑ์ผลผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่น่าสนใจจากทั้งเกษตรกรเองผู้ประกอบการภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษามาจำหน่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้เพราะตอนนี้งานวิจัยทางภาคการเกษตรจำนวนไม่น้อยได้รับการจับคู่กับภาคเอกชนสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยกว่า40บูธภายในพื้นที่ของ ADA ก็มีตั้งแต่งานวิจัยด้านอาหารการแปรรูปไปจนถึงผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างมอยส์ยวงข้าวที่นำองค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์จากมังคุดและข้าวหอมมะลิซึ่งสะท้อนแนวคิดเดียวกันคือการนำวัตถุดิบทางภาคการเกษตรที่คุ้นเคยมาผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาก่อนเพิ่มมูลค่าในตลาดอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือวุ้นมะพร้าวโคโค่นูดที่เดิมทีเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งผลิตวุ้นมะพร้าวส่งให้โรงงานมานานเกือบ10ปีมาตอนนี้รุ่นลูกก็ได้กลับมาต่อยอดธุรกิจโดยในช่วง4ปีที่ผ่านมาก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างจริงจังร่วมกับงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศิลปากรเพิ่มมูลค่าจากการเป็นเพียงผู้ผลิตวัตถุดิบไปสู่การสร้างสินค้าและแบรนด์ของตัวเอง
17: ด้วยที่เดิมทีโรงงานของเราค่ะเป็นโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าวอยู่แล้ววุ้นมะพร้าวของเราอ่ะจะเป็น OEM ให้กับโรงงานใหญ่แต่และโรงงานแล้วเวลาการตัดแต่งอ่ะค่ะมันจะมีส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ไม่ได้สเปคตามโรงงานแต่เป็นวุ้นมะพร้าวที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานเหมือนกันเราก็เลยนำตัวนั้นนะคะมาต่อยอดแล้วเราก็ได้ทุนจากอาด้าก็เลยมาต่อยอดเป็นงานวิจัยเป็นเส้นวุ้นมะพร้าวค่ะด้วยคุณสมบัติของวุ้นมะพร้าวแล้วค่ะเขาไม่ได้มีแป้งเขาเป็นยาอาหารไม่ได้มีน้ำตาลเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยคิดว่าแล้วตอนนี้เทรนด์สุขภาพกำลังมาเรียกว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่ให้พลังงานต่ำแล้วก็เหมาะกับคนรักสุขภาพในช่วงนี้ค่ะ
16: ผักเคลที่เห็นอยู่นี้ปลูกในถ่านไบโอชาร์ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งตอนนี้ก็พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนี่เป็นความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาใช้แก้ปัญหาในกระบวนการผลิตของอุดรออร์แกนิกฟาร์มที่ทดลองปลูกพืชโดยใช้ไบโอชาหรือถ่านชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุปลูกแนวคิดคือการนำวัสดุชีวมวลมาแปรรูปเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ในภาคการเกษตรได้และช่วยปรับสภาพแวดล้อมบริเวณรากพืชให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตด้วยการเติมจุลินทรีย์เข้าไปในถ่านจนสามารถนำมาใช้เพาะปลูกพืชผักได้หลายชนิด
18: ถ่านของมันคุณสมบัติแบบเนี้ยที่มันสามารถดูดกินก็ได้กองน้ำก็ได้ถ้าเราไปใส่พืชเนี่ยมันก็แย่งสารอาหารพืชหมดดังนั้นบางคนที่เอาไปใช้ไบโอชาตอนนี้เลยยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรเราก็เลยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์ตรงนี้อยู่จึงนำไบโอชาเนี่ยมาหมักจนสามารถเดโมนสเตรตได้เลยว่าเราสามารถปลูกได้ 100% อันนี้เป็นเพียวคาร์บอนแล้วมันไม่เกิดการย่อยสลายไปอีก500ปีเราก็ยังจะเห็นตัวนี้อยู่ดังนั้นมันก็เลยจะสามารถฟื้นฟูปรับปรุงดินไปเรื่อยๆด้วยคุณสมบัติของมันที่นอกจากจะเต็มไปด้วยจุลินทรีย์แล้วเนี่ยเรายังเห็นว่าสิ่งที่ข้อดีของมันคือมีรูขุมมหาศาลสามารถแทรกอากาศเข้าไปในดินชั้นดินได้ดีนะคะทำให้เกิดการฟื้นฟูดินอย่างแท้จริงพอเมื่อมีอากาศแล้วมีความโปร่งที่เหมาะสมเนี่ยแล้วมันแทรกไปอยู่ในชั้นดินของเราจุลินทรีย์ดีๆก็เกิดขึ้นเยอะ
16: ที่สำคัญงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างนวัตกรรมสารซูเปอร์อินทรีย์ตุ้มโฮมที่นำองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานจริงเป็นอีกตัวอย่างว่าการเพิ่มมูลค่าของภาคการเกษตรในวันนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการผลิตให้ได้มากขึ้นแต่ต้องใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นไปตามแนวคิดหลักของ Farm Expo Asia 2026 From Transformation to Tomorrow โดยมีเป้าหมายสร้างพื้นที่กลางที่เชื่อมเกษตรกรผู้ประกอบการนักวิจัยผู้ให้บริการเทคโนโลยีนักลงทุนและผู้ซื้อทั้งในไทยและต่างประเทศเข้าด้วยกัน
19: ภาคเอกชนอย่างเช่น Farm Expo เองเนี่ยเราทำเรื่องของตลาด นะครับเราดึงตลาดต่างชาติดึงตลาดไทยนะครับมาร่วมกันกับไม่ว่าจะเป็นด้านของงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากทางกระทรวงนะครับงานผลักดันต่างๆที่อยู่ภายใต้กระทรวงหรือว่าทางด้านเกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยเอามา2อย่างมาบรรจบกันนะครับทำให้2อย่างนี้เนี่ยเกิดพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็สามารถที่จะแข็งแกร่งแล้วประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นเนี่ยเราต้องเป็นตัวแทนและเป็นศูนย์กลางของการซื้อการขายนวัตกรรมทุกเทคโนโลยีต่างๆได้สักวันนึงนะครับเราจะเห็นว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะ

0: ในรอบรองชนะเลิศครับ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
5: ่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
6: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
5: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: เอเชียนเกมส์วันนี้ไทยได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเพิ่มนะครับส่วนบิวภูริพลทำสถิติวิ่งเร็วที่สุดของตัวเองที่ 9.95 วินาทีผ่านเข้าที่จะเข้าไปชิงเหรียญทองต่อไปนะครับติดตามพร้อมไฮไลท์อื่นๆกับคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
8: เอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้นะครับเราได้เหรียญเงินเพิ่มและก็เหรียญทองแดงนะครับโปโลน้ำหญิงของไทยคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นะครับหลังจากมีการบรรจุแข่งขันมา ขณะที่นักยกน้ำหนักทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก

0: มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ก็กัดฟันสู้จนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จครับ
1: เริ่มที่การแข่งขันกรีฑาเอเชียนเกมส์วันนี้ครับวิ่ง100เมตรบิวภูริพลบุญสอนทำสถิติดีที่สุดในฮีตตัวเองครับ 9.95 วินาทีเวลา 9.95 ยังเป็นสถิติที่ดีที่สุดของบิวในปีนี้ด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ทำเวลา 10.48 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เช่นกันโดยบิวภูริพลจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศ100เมตรชายวันพรุ่งนี้ครับ17:33 ตามเวลาประเทศไทยส่วนเหรียญรางวัลของไทยในเอเชียนเกมส์วันนี้ในประเภท e-sport เกมต่อสู้นารากะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศไทยดวลกับจีนทีมชาติไทยประกอบด้วยนพรัตน์ปิดความลับวัชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนปรากฏว่าไทยแพ้จีน0-3แต่ก็ได้เหรียญเงินมาครองส่วนโปโลน้ำหญิงมีเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ครับนัดสุดท้ายโปโลน้ำหญิงไทยเอาชนะสิงคโปร์12-9ทำให้ไทยจบอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงถือเป็นเหรียญรางวัลเหรียญแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันโปโลน้ำหญิงของไทยในเอเชียนเกมส์หลังจากบรรจุแข่งขันโปโลน้ำหญิงครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ปี2010ไปดูจอมพลังไทยกันบ้างครับธีรพงศ์ศิราชัยเหรียญเงินโอลิมปิก2024แข่งขันรุ่น60กิโลกรัมชายปรากฏว่าท่าสแนชธีรพงศ์ยก2ครั้งแรกไม่ผ่านครับที่น้ำหนัก126กิโลกรัมครั้งสุดท้ายต้องผ่านครับเพื่อไปสู้ต่อและธีรพงศ์ก็ยกผ่านที่126กิโลกรัมส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์กครั้งแรกธีรพงศ์ยกผ่านครับ165กิโลกรัมครั้งที่2เพิ่มอีก8กิโลกรัมและก็ยกผ่านสำเร็จครับที่173กิโลกรัมและครั้งที่3เรียกเหล็ก176กิโลกรัมแต่ยกไม่ผ่านน้ำหนักรวมอยู่ที่299กิโลกรัมแต่ก็ดีพอครับที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าเหรียญทองแดงเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอุนชอนจากเกาหลีเหนือ301กิโลกรัมหลังจบการแข่งขันธีรพงศ์ศิราชัยยอมรับว่าเกินความคาดหมายครับเพราะว่าก่อนหน้าเดินทางมาแข่งขันเอเชียนเกมส์2-3สัปดาห์มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าทั้งสองข้างแต่ก็กัดฟันสู้จนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได
2: ้ก็คาดไม่ถึงครับว่าจะได้เหรียญครับเพราะว่าเนื่องด้วย2อาทิตย์เกือบ3อาทิตย์ก่อนแข่งเจ็บเข่า2ข้างครับก็ทำให้ความมั่นใจเราลดลงครับแต่ว่าเราก็พยายามสู้มาตลอดครับก็ได้เหรียญทองแดงก็ถือว่าโอเคแล้วครับถ้าสแนทผมกดดันตัวเองมากไปครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมสแนทไม่ได้สักรอบเลยต้องทำให้ยุติการแข่งขันไปครับก็เลยแบบมีความกดดันจากรอบที่แล้วมาครับมันก็เลยทำให้แบบหล่นนิดนึงครับแต่ก็ตั้งสติใหม่แล้วก็ยกจนได้ครับ
1: ส่วนการแข่งขันเรือพายเอเชียนเกมส์ในประเภทเรือกันเชียงหญิงเดี่ยวรุ่นไลฟ์เวทระยะทาง 2,000 เมตรปาริสาแช่มพุษาคว้าเหรียญทองแดงไปครองครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7:40.61วินาที
0: สรุปเหรียญรางวัลล่าสุดของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ตอนนี้นะครับเราได้ไปแล้ว5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงนะครับผมณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
3: 3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยแทงต้นเรืองแสงที่ชายหาดบันชื่นที่ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับเกิดขึ้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าของคลิประบุว่าพบปรากฏการณ์นี้ขณะที่กำลังนั่งเรือออกไปหาของทะเลใกล้กับชายฝั่งนะครับแพงต้นเรืองแสงนี่เกิดจากแพงต้นพืชกลุ่มไดโนฟลักเชลิสนะครับซึ่งถูกรบกวนจากคลื่นหรือว่าสิ่งต่างๆก็จะปล่อยแสงออกมาทำให้น้ำทะเลปรากฏเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวสวยงามนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
1: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าค่าไทย2ล้านตอนที่3ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนสะดุ้งโหยงไปตามกันพลรีบลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะโทรศัพท์และแล้วเขาก็ยกหูฟังขึ้น
2: ติ๊กก่ออ่ะ
1: พลจุปากแล้ววางหูโทรศัพท์ทันทีวางหูซะทำไมล่ะคะพลนันทาถามพลฝืนหัวเราะเขาตอบผิดนะจ๊ะนันถามมาว่าติ๊กก่ออ่ะพลก็เลยวางหูเพราะรู้ว่าเขาตอบผิดนิกรลุกขึ้นเดินเข้ามาหาพลเฮ้ยลองถาม05ดูสิว่าบ้านไอ้ลอยมันอยู่ที่ไหนอุโธมันไม่โง่พอที่จะระบุชื่อของมันไว้ในทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์หรอกเว้ยมันอาจจะโทรมาจากโทรศัพท์สาธารณะก็ได้หรือถ้าบ้านของมันมีโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ก็คงจะระบุชื่อเจ้าของบ้านที่ให้มันเช่าเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นอีกนิกรเอื้อมมือตะครุบหูฟังยกขึ้นมาพูดทันที
3: ฮัลโหลนี่บ้านพัชราพรครับนั่นที่ไหน
4: ที่ไหนก็ได้แถวฝั่งทนนี่แหละคุณพลเจ้านายของแกอยู่หรือเปล่าน
1: ิกรขมวดคิ้วย่น
3: ไม่ใช่เจ้านายของกันเว้ยกันเป็นเพื่อนและเป็นญาติของเขากันพันเอกนิกรพูดพันเอกพิเศษหรือพันเอกอันดับสองนะเว้ยไม่ใช่พันเอกธรรมดา
4: ขอบคุณครับเพราะเช่นนี้สิผมถึงได้เรียกค่าไทยตัวคุณหญิงถึง2ล้านบาทผมทราบว่าพวกคุณซึ่งเป็นลูกหลานของท่านล้วนแต่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยกันทั้งนั้นกรุณาเชิญคุณพลมาพูดสายกับผมหน่อยสิครับ
3: ได้พลยืนอยู่ที่นี่แล้ว
1: พูดจบนิกรก็ยื่นหูโทรศัพท์ให้พันเอกพลพัชราพร
3: พูดกับไอ้ลอยเขาสิถึงไม่บอกชื่อกันก็รู้ว่าไอ้ลอยพูด
1: พลรู้สึกใจเต้นระทึกผิดปกติ
3: ฮัลโหลพันเอกพลพูดอยู่นี่แล้ว
4: อ๋อคุณพลเหรอครับสวัสดีครับคุณพลถึงผมไม่รู้จักกับคุณแต่ผมก็เคยเห็นคุณและพรรคพวกของคุณบ่อยๆก่อนอื่นผมต้องขอโทษเท่าที่ผมทำให้คุณกับวงศาคณาญาติของคุณต้องเดือดเนื้อร้อนใจแต่ผมขอรับรองว่าขณะนี้คุณหญิงผู้เป็นมารดาของคุณและนายแห้วได้รับการรับรองจากพวกเราอย่างดีที่สุดครับคุณหญิงรับประทานข้าวมันส้มตำแกงไก่ได้มากครับและชมเมียผมว่าแกงไก่ได้อร่อยมาก
3: คนพูดตัดบทพูดกันถึงเรื่องเงินค่าไถ่ตัวคุณแม่เธอลอย
4: ครับคุณเข้าใจตามจดหมายของผมดีแล้วไม่ใช่หรอครับ
3: เข้าใจแต่ว่าเงินสดตั้ง2ล้านฉันจะไปเอาที่ไหนมาให้แก
4: โธ่อย่าถ่อมตัวเลยครับเจ้านายเพียงแต่อาเสียกิมหงวนหลานชายของคุณหญิงโทรไปที่ธนาคารสี่สหายทางธนาคารก็จะต้องเอาเงินสด2ล้านมาให้ที่บ้านพัชราพรตามความประสงค
3: ์แกพูดอย่างนี้ก็เพราะแกไม่เข้าใจในธุรกิจการค้าของธนาคารกิมหงวนไม่ได้เป็นเจ้าของธนาคารแต่ผู้เดียวหรอกนะลอยเขาเป็นแต่เพียงหุ้นส่วนใหญ่และเป็นประธานอำนวยการเท่านั้นเงินที่ธนาคารจะเอามาใช้ไม่ได้เพราะจะต้องมีไว้ให้ผู้ฝากเขาถอนเงินตามความพอใจของเขาเท่าที่เขามีบัญชีเงินฝากอยู่กับเรา
1: เสียงลอยหัวเราะอย่างขบขัน
4: ยังไงก็ตามถ้าคุณไม่ยอมจ่ายเงินให้ผม2ล้านผมก็จำเป็นต้องฆ่าคุณหญิงวาดและนายแห้วระวางแผนไว้แล้วครับตีให้สลบและเอาใส่กระสอบไปทิ้งแม่น้ำ
3: แต่แล้วตำรวจก็จะต้องควานหาตัวแกกับสมุนของแกจนได้อย่าขู่กันให้มากนักเลยขอให้เราเจรจากันโดยดีดีกว่าฉันกับพรรคพวกของฉันได้ปรึกษากันแล้ว เราขอไถ่ตัวคุณแม่ในจำนวนเงิน 800,000 บาทซึ่งนับว่ามากมายพอดูแล้ว
4: ไม่ตกลงครับคุณพล
1: ลอยพูดโดยไม่ต้องเสียเวลาไตร่ตรอง
4: บาทเดียวลดไม่ได
1: ้พลแกล้งทำเป็นนิ่งอึ้งไปสักครู่จึงกล่าวว่า
3: ทารุณมากไปลอยถ้าเราต้องจ่ายเงินสดไถ่คุณแม่ตั้ง2ล้านบาทเราก็ไม่มีทุนหมุนเวียนที่จะทำการค้า
4: ผมช่วยอะไรไม่ได้ครับผมต้องการ2ล้านบาทผมจะแบ่งให้สมุนของผม 20% เหลือนอกนั้นผมจะกว้านซื้อเพชรและทองคำแท่งหลบหนีออกนอกประเทศขอสาบานว่าผมจะรบกวนคุณเพียงครั้งนี้เท่านั้นและถ้าตกลงเราจะใช้วิธียื่นหมูยื่นแมวกัน
3: ฮัลโหลลอย
4: ว่ายังไงครับ
3: เห็นใจฉันบ้างเถอะฉันให้ล้านบาทเอ้า
4: เสียใจครับ 1,999,999 บาทผมก็ไม่ตกลงคุณเลือกเอาเถอะครับระหว่างเงิน2ล้านกับชีวิตของคุณแม่คุณส่วนไอ้แห้วไม่เกี่ยวผมได้เงินค่าไถ่ตัวคุณหญิงผมก็จะปล่อยคุณหญิงและไอ้แห้วด้วย
3: แกร้ายกาจมากลอยแกถือว่าแกมีไพ่ตายแกก็ข่มขู่ฉันเงินสดตั้ง2ล้านฉันหาไม่ได้จริงๆนอกจากจะรอไปอีกสัก10วันเป็นอย่างช้าร
4: อไม่ได้ครับผมให้เวลาเพียงพรุ่งนี้อีกวันเดียวเพราะตำรวจกำลังพลิกแผ่นดินค้นหาตัวผมทั้งในพระนครและธนบุรีแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณคงไม่โง่ที่จะแจ้งเรื่องนี้ให้ตำรวจทราบนะครับ
3: พลทำเป็นนิ่งคิดฮัลโหลแกส่งลูกน้องคนสนิทของแกเป็นผู้แทนแกมาพบฉันหน่อยได้ไหมจะพบกันที่ไหนก็สุดแล้วแต่แกเป็นฝ่ายนัดฉันอาจจะตกลงใจจ่ายเงินสด2ล้านบาทให้แกก็ได้แต่จะต้องตกลงรายละเอียดในการแลกเปลี่ยนเงินกับคุณแม่ซะก่อนเงินสด2ล้านไม่ใช่เงินเล็กน้อยจะต้องบรรจุใส่ลังขนาดกลางถึง2ลังถ้าแกหักหลังฉันเอาเงินไปโดยไม่ยอมส่งตัวคุณแม่คืนมาให้ฉันฉันจะทำยังไง
1: พลได้ยินเสียงลอยปรึกษาหารือกับเมียของเขาสักครู่ลอยก็พูดมา
4: ฮัลโหลตกลงครับคุณพลผมจะส่งผู้แทนของผมไปพบคุณในเวลา16นาฬิกาวันนี้แหละครับ
3: ที่ไหน
1: พลถามโดยเร็ว
4: กลางสะพานกรุงธนครับคนของผมจะยืนรอคอยคุณก่อนเวลาประมาณ10นาทีเขาจะนุ่งกางเกงขายาวสีน้ำตาลและสวมเสื้อยืดแขนสั้นคอปกเอวจ้ำสีแดงเป็นเครื่องหมายให้คุณสังเกตเห็น
3: ตกลงลอยฉันจะไปพบกับคนของแกกลางสะพานตามเวลาที่นัดมาแต่ฉันจะต้องทำยังไงบ้าง
4: ไม่ต้องทำอะไรครับเพียงแต่คุณขับรถบูอีกมาตามลำพังโปรดจำไว้ว่าคุณต้องมาคนเดียวและเมื่อมาถึงกลางสะพานจากศูนย์กลางสะพานคนของผมจะยืนรอคอยอยู่บนทางเท้าคุณก็หยุดรถรับเขาต่อจากนั้นคุณก็เจรจากับเขาได้แต่ว่าถ้าคุณเล่นไม่ซื่อมอบตัวคนของผมให้ตำรวจคุณแม่คุณกับนายแห้วก็ต้องตายหาก17นาฬิกาคนของผมยังไม่กลับมาถึงบ้านหมายความว่าคุณเล่นงานคนของผมและนั่นเราก็ไม่ต้องเจรจาอะไรกันอีกแล้วนอกจากคุณกับญาติๆคอยรับศพคุณหญิงกับนายแห้วอาจจะไปโผล่ขึ้นแถวพระประแดงหรือท่าเรือคลองเตยก็ได้คนอย่างผมพูดจริงทำจริงครับแล้วก็มีสัจจะด้วยผมรักษาคำมั่นสัญญาเสมอตกลงอย่างนี้นะครับ
3: ดีมากลอยขอบใจที่ให้โอกาสฉันเจรจากับผู้แทนของแกเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ฉันยังข้องใจอยู่ในการนำเงินไปไถ่ตัวคุณแม่หวังว่าแกคงเห็นใจฉันเพราะมันไม่ใช่เงินเล็กน้อยบอกตามตรงว่าฉันไม่สู้จะเชื่อใจแกนัก
1: ดาวร้ายหัวเราะเสียงกังวาน
4: ผมบอกคุณแล้วว่าผมมีสัจจะถ้าหากว่าคุณไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรยอมจ่ายเงินให้ผมโดยดีผมก็จะให้อิสรภาพคุณหญิงและนายแห้ว
3: ดีแล้วลอยฉันจะไปพบกับคนของแกตามนัดแต่ว่าเงิน2ล้านถ้าฉันตกลงเราก็ต้องนัดกันยื่นหมูยื่นแมวในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไม่ทันแน่เราหาเงินสดให้ไม่ทัน
4: ครับได้ครับพรุ่งนี้ก็ได้ผมรับรองว่าคุณหญิงอยู่ในความควบคุมของเราท่านจะได้รับความสะดวกสบายทุกประการเราจัดอาหารและเครื่องดื่มอย่างดีที่สุดให้ท่านหมากพลูก็มีให้ท่านเรียบร้อย
3: ขอบใจมากลอยช่วยบอกคุณแม่ด้วยว่าพวกเราทุกคนเป็นห่วงท่าน และถ้าฉันเจรจากับผู้แทนของแกเป็นที่พอใจพรุ่งนี้เราจะนัดแลกเปลี่ยนเงินกับคุณแม่ที่ไหนก็ได้ที่แกคิดว่าปลอดภัยสำหรับแกเลิกกันนะลอยฉันขอฝากคุณแม่ด้วยอย่าทำอะไรให้ท่านตกอกตกใจเลย
1: พลวางหูโทรศัพท์ลงบนเครื่องของมันตามเดิมเขาคว้าแขนนิกรพาไปนั่งที่โซฟาซึ่งทุกคนกำลังรอคอยฟังเรื่องราวจากพลอยู่และพลก็เล่าเรื่องที่เขาเจรจากับจอมอาทยากรทางโทรศัพท์ให้คณะพักของเขาและสีนางกับเจ้าคุณปัจจนึกฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนประภากล่าวขึ้นในท่าทางตื่นตื่น
3: เหลือเวลาอีก2 ชั่วโมงค่ะคุณพล
5: ครับท่านถมไปครับแกจะเอายังไงไอ้หลานชาย
1: เจ้าคุณปัจจนึกถามพลในท่าทีกระสับกระส่าย
3: เอาอย่างไอ้กอนแนะนำครับแต่พวกเราจะต้องร่วมงานด้วย
1: อาเสียยิ้มแป้น
5: ว่ามาพลเพื่อคุณอาหญิงแม่ทูลหัวของกันแล้วจะให้การทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเรื่องบู๊กันชอบลงถอดแว่นแล้วก็มึงเอ้ยต่อให้ช้างหรือเสือด้วย
1: นี่ก่อนพูดต่อ
5: รับรองว่าวิ่งหนีตูดแป้นทะลึ่ง
1: อาเสียตวาดเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นเข้ามาในบ้านพัชราพรประภัยลุกขึ้นวิ่งเหยาะๆไปที่ประตูหน้าตึกแล้วหันมาบอก3 นางคณะพักของหล่อน
6: พี่สีมาค่ะ
1: หล่อนหมายถึงอาจารย์ลีลาดของพวกหล่อนซึ่งเป็นนักเต้นรำเท้าไฟขนาดที่เต้นจนไฟลุกไหม้รองเท้าส้นสูงพลยิ้มให้เมียของเขา
3: พาคุณพากับคุณนวลออกไปต้อนรับสินันชวนไปคุยในห้องรับแขกเถอะพวกเราจะปรึกษาหารือกันแล้วก็อย่าพูดเรื่องคุณแม่เป็นอันขาดถ้าคุณสีถามก็บอกว่าท่านไปธุระนอกบ้าน
1: สามนางต่างลุกขึ้นพากันเดินออกไปทางหน้าตึกอย่างร้อนรนก่อนเวลา16 นาฬิกาเล็กน้อยบูอีกเก่งซึ่งขับโดยพลพัชราพรได้แล่นผ่านไฟเขียวที่4 แยกต้นถนนราชวิถีตรงไปยังสะพานกรุงธนซึ่งมองแลเห็นอยู่เบื้องหน้าความเร็วของรถช้าลงตามลำดับพอเลยป้ายจอดรถประจำทางไปราว100 เมตรพลก็บังคับรถเก๋งคันงามของเขาจอดชิดซ้ายขอบถนนและยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาเข็มนาฬิกาเรือนทองบอกเวลา15:55ในนาทีนั้นเองรถแท็กซี่ออสตินแวนเก่าโกโรโกโซจวนจะพังแล้วคันหนึ่งก็แล่นผ่านหน้ารถบูอีกของพลไปคนขับรถคือเจ้าคุณปัจจนึกนั่นเองท่านเจ้าคุณแต่งกายแบบนักขับแท็กซี่สวมหมวกแก๊ปปิดบังศีรษะอันล้านเลี่ยนของท่านส่วนผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหลังรถก็คือศาสตราจารย์ในพลดิเรกทั้งสองทำหน้าที่เป็นกองระวังหน้าเดินทางไปก่อนเพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่าบนสะพานกรุงธนมีผู้แทนของลอยจอมอาทยากรมารอคอยอยู่แล้วหรือยังและมีพรรคพวกยืนเตร่อยู่ข้างราวสะพานทั้งสองด้านหรือเปล่าแผนการของคณะพรรคสีสหายที่จะเล่นงานคนของลอยนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบพลมองแลเห็นออสตินแวนที่โปสีกระดำกระด่างหลายแห่งแล่นขึ้นสะพานกรุงธนรถคันนี้เป็นรถของท่านเจ้าคุณปัจจนึกท่านโทรศัพท์ถึงผู้จัดการโรงรถยนต์เช่าของท่านให้ส่งรถแท็กซี่มาที่บ้านพัชราพรคันหนึ่งบังเอิญมีรถเหลืออยู่เพียงคันเดียวเพิ่งฟิตเครื่องเสร็จผู้จัดการจึงใช้ช่างฟิตขับมามอบให้ท่านตามคำสั่งเมื่อพลสังเกตเห็นออสตินแวนข้ามสะพานกรุงธนไปแล้วเขาก็ยกเครื่องรับส่งวิทยุขนาดเล็กซึ่งคล้ายกับวอลกี้ทอลกี้หรือวิทยุสนามของทหารแต่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเพราะเป็นประดิษฐกรรมของศาสตราจารย์ดิเรกรูปลักษณะของมันถ้ามองเผินๆก็คือเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์คนเดินถนนมองเห็นพลยกเครื่องรับส่งวิทยุขึ้นมาแนบหูก็ไม่มีใครสนใจเราเข้าใจว่าพลรับฟังวิทยุกระจายเสียง
4: ฮัลโหลพลได้ยินกันพูดไหม
3: พลยิ้มออกมาได้ได้ยินแล้วหมอชัดแจ๋วไม่มีอากาศรบกวนเลย
4: ออร่ายเพราะกันมีเครื่องตัดเสียงรบกวนที่กันสร้างไว้เป็นพิเศษฟังรายงานนะริมรั้วสะพานด้านซ้ายตอนกลางสะพานมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนรอคอยแกอยู
3: ่ฮะผู้หญิงเหรอ
4: ออร่าย
3: สาวหรือแก
4: ยังไม่แก่ยังใช้ได้ดีทีเดียวสวยซะด้วยสิหล่อนนุ่งสแลกสีน้ำตาลอายุไม่เกิน37ปีสวมเสื้อยืดแขนสั้นคอปกสีแดงตรงตามที่ไอ้ลอยบอกแกไว้เข้าใจว่าหล่อนคงเป็นเมียไอ้ลอยแน่
3: ๆดีมากหมอขณะนี้รถแกจอดอยู่ที่ไหน
4: เลยลาดสะพานไปในราว200เมตร
3: นอกจากผู้หญิงคนนี้บนสะพานมีใครยืนอยู่บ้างหรือเปล่า
4: ไม่มีแน่นอนกันกับคุณพ่อช่วยกันสำรวจอย่างทีถ้วนมีทหารเรือคนหนึ่งเดินข้ามไปฝั่งพระนครเพียงคนเดียวเท่านั้นรีบมาเถอะเว้ยและรับหล่อนขึ้นรถพาไปบ้านสวนของนายจวนคนเก่าแก่ของแกกันกับคุณพ่อจะคอยสังเกตดูว่ารถใครติดตามรถแกมาหรือเปล่าแล้วเราจะตามไปห่าง
3: ๆโอเคเลิกกันหมอพลปิดสวิตช์เครื่องรับส่งวิทยุแล้ววางไว้ใต้เบาะที่นั่งทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกุกกักดังขึ้นทางกระโปรงท้ายรถพลรีบเปิดประตูก้าวลงจากรถเดินไปทางหลังรถแล้วเขาก็เปิดฝากระโปรงให้เผยขึ้นเขามองซ้ายมองขวาเสียก่อนจึงก้มตัวลงไปมองดูตามรอยที่เผยเฮ้ยกันออกไปได้หรือยังเสียงอาเสียพูดได้ยินถนัดพลหัวเราะหือทนอีกในราว5นาทีเสียงนี้ก่อนพูดขัดขึ้น
7: ทนไม่ไหวเว้ยร้อนจนเหงื่อท่วมตัวแล้วหายใจก็ไม่สะดวก
3: ก็มีรูเจาะไว้ข้างล่างตั้ง 3-4 รูแล้วนี่วะเพื่อคุณแม่แกต้องอดทนหน่อยสิพูดจบพลก็ปิดฝากระโปรงหลังรถแล้วรีบเดินไปขึ้นรถประจำที่คนขับเขามองไปทางท้ายรถอย่างรอบคอบรถประจำทางสายสังฮีบางลำพูและสายสี่พระยาบางพลัด2คันแล่นตามกันไปทางสะพานกรุงธนรถเก่งอีก 2-3 คันติดตามไปด้วยแต่ใช้ความเร็วสูงมากพลแน่ใจว่าไม่มีใครสะกดรอยติดตามเขาจึงสตาร์ทเครื่องยนต์นำบูอีกเก๋งคันใหม่เอี่ยมแล่นปราดออกจากที่จอดของมันทันทีพอรถขึ้นสะพานมาได้เล็กน้อยเขาก็แลเห็นยาใจหรือยวนใจเมียรักของจอมอาทยากรยืนเตร่อยู่ริมรั้วตรงจุดกลางสะพานพอดีเสื้อสีแดงสดของหล่อนช่วยให้พลมองเห็นถนัดพลขับรถตรงเข้ามาเหยียบห้ามล้อหยุดรถชิดขอบซ้ายสะพานคือทางเท้ายวนใจปราดเข้ามาหาเขาและประนมมือไหว้เขาในบทบาทของสุภาพสตรีพลรับไหว้หล่อนและก้มตัวลงเปิดประตูบานซ้ายตอนหน้ารถให้หล่อน
7: ขึ้นมาเร็วครับประเดี๋ยวจราจรจะเล่นงานผมในฐานจอดรถบนสะพาน
3: หล่อนก้าวขึ้นมานั่งเคียงคู่กับพลและปิดประตูรถพลขับบูอีกเก๋งข้ามมาทางฝั่งธนบุรีด้วยความเร็วพอประมาณและมองดูกระจกมองหลังบ่อยๆมีรถตามมา 2-3 คันใช้ความเร็วสูงมากแซงขึ้นหน้ารถบูอีกไปซึ่งเจตนาฝ่าฝืนกฎจราจรคือแซงรถบนสะพานพลยังไม่ได้ปริปากพูดอะไรกับหล่อนรู้สึกว่ายวนใจมองดูเขาอย่างหวาดหวาดพลแลเห็นออสตินแวนบูโรทั้งคันนั้นแล้วจอดอยู่ที่หน้าตึกแถว2ชั้นแห่งหนึ่งแต่พลทำเป็นไม่สนใจพอถึง3แยกสะพานกรุงธนคนก็บังคับรถเลี้ยวขวามือตรงไปทางสะพานพระราม6ซึ่งอยู่ห่างจาก3แยกสะพานกรุงธนเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นคนแกล้งขับรถประมาณ25ไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อสังเกตดูว่าจะมีรถใครติดตามมาหรือไม่แต่ก็ไม่ปรากฏในที่สุดคนก็เห็นออสตินแวนครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีติดตามมาถนนจรัญสนิทวงตอนนี้ไม่ใครจะมีรถผ่านไปมาสองฟากฝั่งถนนส่วนมากเป็นสวนผลไม้ไกลจากสามแยกสะพานกรุงธนมาในราว1กิโลเมตรคนก็บังคับรถให้หยุดนิ่งชิดซ้ายขอบถนนในเวลาเดียวกันออสตินแวนที่ติดตามมาก็ลดความเร็วลงและแล่นเข้ามาจอดห่างจากท้ายบูอีกเก่งเพียงเล็กน้อยยวนใจหายวาบเมื่อแลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกกับนายพลดิเรกก้าวลงมาจากรถออสตินแวนอย่างร้อนรนแล้วตรงมาที่ท้ายรถบูอีกเก๋งต่อจากนั้นศาสตราจารย์ดิเรกก็รีบเปิดฝากระโปรงท้ายรถบูอีกขึ้นนางมารร้ายหันมาถามพลด้วยเสียงสั่น
8: หมายความว่าอะไรคะคุณพล
3: พลยิ้มให้หล่อน
7: หมายความว่าคุณตกเป็นเชลยของผมและพวกเราแล้ว
3: เหมือนอย่างที่คุณแม่และคนรถของผมตกเป็นเชลยของนายลอย
1: ใบหน้าของหล่อนซีดเผือดทันที
3: แต่ถ้าหากว่า 17:00 นดิฉันยังกลับไปไม่ถึงบ้านคุณแม่ของคุณและนายแห้วก็จะถูกพี่ลอยฆ่าตายอย่างไม่มีปัญหา
7: ถ้าคุณแม่ของผมต้องเสียชีวิตคุณก็ตายเหมือนกัน
1: ยวนใจหวีดร้องออกมาดังๆเมื่อแลเห็นนิกรกับเสียงวนยืนอยู่ข้างรถสองสหายเหงื่อไหลชุ่มโชกตัวเหมือนกับอาบน้ำผมเผ้ารุงรังใบหน้ามีเม็ดเหงื่อทั้งนิกรและกิมหวนมีปืนพกถืออยู่ในมือคนละกระบอกเสียงวนทำปากเบี้ยวกรอกในตาไปมาเพื่อให้ดูน่ากลัว
9: แม่นกกระจอกน้อยเธอเป็นเมียในลอยคอร์ดใช่ไหม
1: ยวนใจพยายามปลอบใจตัวเองให้เข้มแข็ง
3: ค่ะแต่เขาชื่อลอยเฉยๆไม่ใช่ลอยคอ
1: นิกรยิ้มแสแยกเก๊กหน้าให้เหมือนลีมาวินดาวร้ายที่เขาชอบ
9: ในนามแห่งหลานชายของคุณหญิงวาดฉันขอออกคำสั่งให้เธอลงมาจากรถและขึ้นไปนั่งตอนหลังรถเดี๋ยวนี
3: ้คุณจะพาฉันไปไหน
1: นิกรยิ้มให้แล้วเจรจาเสียงอ่อนหวานแบบยี่เก
9: พี่จะพาเจ้าไปเที่ยวสวนของพี่อย่าอัศจรอหันการันยอเลยนะจ๊ะแน่ยังไม่ลงมาอีกประเดี๋ยวหยิกให้เนื้อเขียวนะจะบอกให้
1: เจ้าคุณปัจจนึกกับด็อกเตอร์ดิเรกปราดเข้ามายืนข้างหลังสองสหายแล้วท่านเจ้าคุณก็กล่าวกับนางมารร้ายด้วยเสียงกระโชกกระชาก
9: เร็วถ้าไม่อยากตายก็ลงมาแล้วขึ้นไปนั่งตอนหลังรถ
1: ยวนใจปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีหล่อนเปิดประตูก้าวลงจากรถด้วยความหวั่นหวาดศาสตราจารย์ดิเรกเปิดประตูตอนหลังรถให้หล่อนเมื่อยวนใจก้าวขึ้นไปนั่งเสียงหวนก็ร้องบอกให้หล่อนนั่งตรงกลางแล้วเขากับนิกรก็ขึ้นไปนั่งกระนาบข้างหล่อนพลยิ้มให้เจ้าคุณปัจจนึก
7: ขอบคุณมากครับคุณอาแผนการของเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไปเถอะครับรีบไปบ้านในจวนเพื่อจัดการกับแม่คนนี้ต่อไป
1: เจ้าคุณปัจจนึกพาศาสตราจารย์ดิเรกกลับไปที่รถออสตินแวนครั้งพระเจ้าหาวของท่านต่อจากนั้นบูอีกเก่งก็แล่นนำหน้าพาออสตินโกโรโกโซคันนั้นไปตามถนนจรัญสนิทวงและใกล้เขตสะพานพระราม6เข้าไปทุกทียวนใจนั่งใจเต้นอยู่ในรถปืนพกของนิกรจี้สีข้างหล่อนตลอดเวลาหล่อนบอกตัวเองว่าถ้าหล่อนร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่นั่งรถสวนมาหล่อนคงถูกยิงทิ้งอย่างไม่ต้องสงสัยอีกประมาณ1กิโลเมตรจะถึงพระราม6คนก็บังคับรถบูอีกเก๋งเลี้ยวซ้ายมือเข้าไปในถนนซอยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นซอยตันลึกจากถนนใหญ่ไม่เกิน50เมตรถนนนี้เป็นถนนส่วนตัวของนายจากถนนใหญ่ไม่เกิน50เมตรถนนนี้เป็นถนนส่วนตัวของนายจวนอินจันข้าเก่าเต่าเลี้ยงของคุณหญิงวาดซึ่งเป็นลูกชาวสวนที่นี่จวนเคยอยู่ในร่มไม้ชายคาบ้านพัชราพรตั้งแต่เขาเป็นเด็กรุ่นหนุ่มเคยชกปากกับเจ้าแห้วบ่อยๆจนกระทั่งเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอกันก่อนหน้าที่เจ้าคุณประสิทธิ์จะสิ้นบุญไปในราว2ปีลุงแจ่มบิดาของจวนเจ้าของสวนนี้ได้เจ็บป่วยถึงแก่กรรมด้วยโรคชราจวนเป็นลูกชายโทนของลุงแจ่มจึงได้รับมรดกจากพ่อครอบครองสวน3ขนาดนี้เขาลาออกจากงานที่บ้านพัชราพรมาทำสวนต้นผลไม้และได้ภรรยาเป็นชาวสวนคนหนึ่งต่อมาภรรยาของจวนอุตริมีอนุสามีนายจวนจึงเป็นปากเสียงกับหล่อนถึงกับลงมือลงเท้าและคว้าปืนลูกซองไล่ยิงเมียของเขาเนียนกับจวนจึงแยกทางกันนายจวนรู้ตัวว่าเขารูปชั่วตัวดำรูปไม่หล่อร้องเพลงร็อกหรือเต้นทวิสต์ไม่เป็นกางเกงฟิตขาแคบแบบกางเกงหนีน้ำหรือเสื้อยืดสีแดงก็ไม่กล้าใส่ถ้ามีเมียอีกเมียของเขาก็คงจะมีอนุสามีอีกเหมือนคนก่อนเลยครองตัวเป็นโสดเรื่อยมามีลูกจ้างสองคนช่วยทำสวนและเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตายแทนเขาได้ถึงแม้จวนออกมาจากบ้านพัชราพรมาหลายปีแล้วเขาก็ไปเยี่ยมคุณหญิงวาดและสี่สหายกับสี่นางและเจ้าคุณปัจจนึกเสมออย่างน้อยก็2เดือนครั้งมีผลไม้ของสวนไปฝาก
7: แสดงความกตัญญูกตเวทีของเขาบางทีสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกก็เคยมาเที่ยวสวนในจวนในวันว่างงานมาทำอาหารกินกันตามประสาพ่อครัวหัว

0: บ้านไม่ใช่พ่อครัวหัวป่าโดยมากทำแล้วกินไม่ได้ต้องทิ้งไปแล้วให้ในจวนทำให้กินรถยนต์ทั้งสองคันแล่นบุกเข้ามาในสวนจนถึงบ้านพักของในจวนซึ่งเป็นเรือนชั้นเดียวขนาดกลางแบบเรือนโบราณบูอีกเก๋งกับออสตินแวนจอดห่างจากเรือนหลังนั้นราว10เมตรพลแลเห็นชายกลางคนร่างสูงใหญ่ยืนเด่นอยู่ที่ประตูรั้วนอกชานเขาก็ตะโกนขึ้นดัง
1: ๆเฮ้ยจวนอยู่นั่นแหละไม่ต้องลงมาฉันจะขึ้นไปหาแกเอง
0: แล้วเขาก็หันมาทางสองสหายซึ่งทำหน้าที่ควบคุมเฉลยสาว
1: คุมนางนี่ไว้ให้ดีนะกันจะขึ้นไปตกลงกับไอ้จวนก่อนเราจะใช้บ้านนี้เป็นวิมานแห่งความสุขของเรานางฟ้าของเราถึงอายุมากไปหน่อยก็ยังสวยและน่ารัก
0: แล้วพลก็รีบเปิดประตูพาตัวลงไปจากรถเดินข้ามสะพานข้ามท้องร่องตรงไปที่เรือนหลังนั้นในเวลาไล่ๆกันเจ้าคุณปัจจนึกก็พาด็อกเตอร์ดิเรกเข้ามาที่รถบูอีกเก๋ง
1: ตื่นเต้นไหมแม่นกกระจอกน้อย
0: ด็อกเตอร์ดิเรกพูดยิ้ม
2: พวกคุณจะข่มเหงดิฉันหรือยังไง
1: ออไรเราจะทำกับคุณทุกอย่างนับตั้งแต่ซ้อมคุณตบตีคุณและเราอาจจะฆ่าคุณฝังไว้ในสวนนี้ประเดี๋ยวคุณก็รู้เองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่คุณหัวคุณน่ะไม่มีหวังจะได้เงินค่าไถ่ตัว2ล้านบาทหรอกบาทเดียวก็ไม่ได้
0: เสียงหวนก้มลงจูบแก้มยวนใจเอาดื้อๆและจูบเสียเต็มแรงเสียงดังฟอด
2: อวดดียังไงมาจูบฉัน
0: หล่อนพูดเสียงกร้าวเสียงหวนอมยิ้ม
2: ฉันไม่ยิงเธอทิ้งก็บุญหนักหนาแล้ว
1: แก้มฉันไม่ใช่แก้มสาธารณะนะจะบอกให
0: ้อเสียหัวเราะ
2: ผู้ชนะย่อมทำได้ทุกอย่างอำนาจคือปืนเธอเข้าใจไหมอย่าว่าแต่ฉันจะจูบแก้มเธอเลยเท้าของเธอฉันก็จูบได
0: ้พูดจบอเสียก็ขมวดคิ้วย่น
2: เอ๊ะพูดอย่างนี้ไม่ถูกเรื่องเว้ย
0: หล่อนค้อนเสียงหวนอย่างเดือดดาล
2: ไม่เห็นขันสักนิดตลกตราอะไรเนี
0: ่ยเสียงหวนอมยิ้ม
2: รากะหรี่รุ่นเก่าไงล่ะฉันนึกออกแล้วรู้ไหมเมื่อกี้เนี้ยเธอชื่อยาใจอยู่บาร์ทางท่าเรือคลองเตยครั้งหนึ่งฉันเคยรับเธอไปสูดโอโซนกับฉันที่บางปู
0: ยวนใจนิ่งเฉยไม่ยอมพูดอะไรอีกเจ้าคุณปัจจนึกกวาดสายตามองไปรอบๆ บริเวณสวนแล้วถามยวนใจว่า
3: ชื่อของเธอในขณะนี้ชื่ออะไร
2: ชื่อยวนใจ
0: หล่อนตอบห้วน
3: ชื่อก็เพราะรูปร่างก็สวยแต่น่าเสียดายที่จะเอาชีวิตมาทิ้งที่สวนนี้เจ้าของสวนเป็นคนของเราเองบริเวณสวนเนี่ยกว้างขวางและเงียบสงัดมากต่อให้เธอร้องตะโกนจนลูกกระเดือกแตกก็ไม่มีใครมาช่วยเธอเธอรู้จักพวกเราดีแล้วไม่ใช่หรือ
2: ค่ะเคยเห็นบ่อย
0: ๆนี่ก่อนซบหน้าลงแนบบ่าซ้ายของยวนใจแล้วหลับตาพูดพึมพำ
3: ขออิงเธอหลับสักงีบเถอะน้องสาวอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยอากาศในสวนเย็นสบายมากบ้านเธอก็อยู่ในสวนฝั่งทนเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าอยู่ตรงไหน
2: ไม่รู้
3: อ้าวพูดไม่มีหางเสียงเดี๋ยวฉันฟัดตายนะจะบอกให้เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับคุณนี่ก่อนหมาดุดุเห็นฉันเข้ายังเดินก้มหลังให้ฉันแหมใส่น้ำหอมอะไรนะหอมจังชักอิจฉาในลอยผัวของเธอแล้วสิเธอเลิกกับลอยมาเป็นเมียน้อยฉันเอาไหมล่ะ
2: ไม่ต้องการยะ
0: นี่ก่อนอมยิ้ม
3: ถามจริงๆทำไมเธอยังสวยไม่สางถ้าหนังตาเธอไม่ย่นแล้วก็สาวทีนเอจทำอะไรเธอไม่ได้เลยให้ดิ้นตายสิอ้าว
0: การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงเท่านี
4: ้เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: สาระบันเทิงครบครันที่FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
6: มาแล้วล่ะเอ๊ดีเจคนนี้เป็นไรเนี่ยสวัสดีครับผู้ฟังครับส่งทวิตมาแล้วนะครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเพลงสากลที่มาแจกผู้ฟังผมกำลังเช็คเพลงแรกที่ผมจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วผมก็ดูเรื่องราวของเพลงนี้นะครับเพราะว่าธีมของรายการในคืนนี้เนี่ยชื่อว่า Did You Know That เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับเป็น EP 2ก็แล้วกันนะครับคุณรู้หรือไม่ว่าจุดๆๆเพลงที่ผมจะเปิดในค่ำคืนนี้เนี่ยมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับที่บางทีเราก็ไม่รู้มาก่อนผมเองก็ไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันนะครับไปได้ข้อมูลมาจาก velovechannel.info นะฮะไปเซิร์ชข้อมูลมาจากเว็บนี้นะครับใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเพลงสากลหลายๆเรื่องเนี่ยลองเข้าไปอ่านใน velovechannel.info ดูได้นะครับคืนนี้รายการก็เลยมาในธีม Did You Know That นะฮะคุณรู้หรือไม่ว่า พลงแรกคืนนี้เป็นเพลงของฟิลคอลลินส์นะครับนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็มือกลองอดีตวง Genesis นะฮะเพลงนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็มือกลองอดีตวง Genesis นะฮะเพลงนี้ของฟิลคอลลินส์เนี่ยถูกใช้ไปประกอบภาพยนตร์เรื่องเดียวกับชื่อเพลงนะครับเรื่อง Against All Odds นะฮะขึ้นอันดับ1ใน Billboard Hot 100 Chart ด้วยเป็น1ใน7เพลงของฟิลคอลลินส์ที่ขึ้นอันดับ1ใน Billboard นะครับในช่วงหลาย ขออภัยในช่วงทศวรรษที่20มีการนำมาคัฟเวอร์โดยนักร้องระดับดีว่าอย่างมาไรแครีที่ไปฟีเจอริ่งกับเวสต์ไลฟ์ด้วยนะครับโดยนำเพลงนี้เนี่ยขึ้นไปสู่ชาร์ตอันดับ1ใน UK ชาร์ตได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะในเวอร์ชันของมาไรแครีกับเวสต์ไลฟ์เนี่ยหลายคนก็คงเคยได้ยินไปแล้วนะครับส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งที่กลับมาขึ้นอันดับ1ในอังกฤษอีกด้วยเหมือนกันก็คือเวอร์ชันของผู้ชนะThe X Factor คนแรกเลยนะครับนั่นก็คือ Steve Bookstein นะวันนี้ทานถั่วไปก่อนจะเข้ารายการนะฮะมันก็เลยมีอาการคันคอนิดนึงนะครับผมให้ฟังเวอร์ชั่นของ Steve Bookstein ที่เป็นไปดาวน์โหลดไม่ใช่ดาวน์โหลดละผมไปเปิดจาก YouTube ของโทรศัพท์ตัวเองให้คุณฟังแบบเสียงดิบๆนะครับ

โอเคให้ฟังแค่นี้นะครับ ขอให้แม่คันคองจริงไปฟังเวอร์ชั่นของ Phil Collins เลยนะฮะแล้วก็ขออนุญาตไปกับแอมนิดหนึ่งครับ

นี่คือ Again All Odds นะฮะ Take a Look at Me Now จาก Phil Collins นะครับเพลงประหลาดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครเอกที่อ้อนวอนอดีตคนรักให้มองฉันเดี๋ยวนี้โดยตัวเขาก็รู้ดีนะครับว่าการที่จะกลับมาคืนดีกันนั้นมันต้องฟันฝ่าอุปสรรคอีกมากมายแต่ก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะฮะนี่คือเรื่องราวของ Again All Odds เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ร้องโดย Phil Collins นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะตั้งแต่ตอนก่อนที่จะเปิดเพลงนี้ไปว่ามีการนำมา cover โดย Mariah Carey แล้วก็วง Westlife ในช่วงปี2000ถัดจากนั้น5ปีนะครับผู้ชนะของรายการ The X Factor คนแรกเลยก็คือ Steve Brookstein ก็นำเพลงนี้มา cover แล้วก็ขึ้นอันดับ1ใน UK Chart อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในปี2022ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อ2ปีก่อนมีนักร้องชาวเยอรมันกับบุคคลในวงการทีวีที่ชื่อว่าจิอันวานี่ซาเลล่าก็นำเพลงนี้ไปร้องในเวอร์ชันภาษาอิตาเลียนโดยใช้ชื่อว่า Impossible นะฮะCome posso

คุณฟังแค่นี้ก็แล้วกันสำหรับเวอร์ชันที่เป็นภาษาอิตาเลียนของ Against All Odds นะครับเพลงฮิตในปี1984ของ Phil Collins เพลงนี้เนี่ยนอกจาก Phil Collins ถ่ายทอดออกมาด้วยอารมณ์ที่เรียกว่าดึงดูดผู้ฟังทั่วโลกโดยเฉพาะใครที่ได้ดู MV ของเพลงนี้นะครับ Against All Odds ที่นำฉากจากหนังมาประกอบอยู่ใน MV ซึ่งทำให้ MV ที่ดูธรรมดากลายเป็น MV ที่มีผู้คนจดจำได้แล้วก็ช่วยทำให้ภาพยนตร์จากที่มองกันว่าขาดทุนแน่ๆกับกลายเป็นไม่ขาดทุนนะครับมีกำไรนิดหน่อยไม่เยอะมากแต่ก็มีกำไรเรียกว่าสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมหรือว่าคนที่ฟันธงว่าหนังเรื่องนี้ต้องขาดทุนย่อยยับเนี่ยเรียกว่าฟันธงแบบทำเอาหน้าแตกหน้าหงายกันไปหลายคนเลยนะครับผมเองก็ได้ดูหนัง Against All Odds เหมือนกันบอกตรงๆว่าไม่ประทับใจไม่เอาไหนเลยสำหรับหนังเรื่องนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเพลงนี้แหละทำให้หนังไม่ขาดทุนนะครับส่วนเพลงต่อมาที่ผมจะเปิดเป็นเพลงที่อยู่ในช่วงเดียวกันของ Against All Odds นะฮะคือในปี1984เป็นเพลงที่ทำให้พอแมคคาร์ทนีย์เนี่ยถูกพูดถึงในการทำอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองนะครับเพลงนี้ได้มือกีตาร์ฝีมือดีจาก Pink Floyd มาโซโล่กีตาร์ให้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าเพลง No More Lonely Nights ของ Paul McCartney เนี่ยท่อนโซโล่เป็นฝีมือของ David Gilmour จาก Pink Floyd นะฮะไปฟังกันครับ

ิจารณ์ชื่นชมท่อนโซโล่ท่อนนี้มากฝีมือของเดวิดกิลโมร์นะครับทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆส่วนหนึ่งของซาวด์แทร็กจากภาพยนตร์เรื่อง Give My Regards to Broad Street นะครับแม้ว่าหนังจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าตัวเพลงเนี่ยกลับได้รับความนิยมนะฮะขึ้นอันดับ6ในชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ที่อเมริกาแล้วก็ติดอันดับ2ใน UK ชาร์ตที่อังกฤษนะครับในวิจารณ์ชื่นชมเพลงนี้นะครับ No More Lonely Nights ของท่านเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ผ่านมา40ปีแล้วนะฮะสำหรับอายุของ No More Lonely Nights นะครับส่วนท่านเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับอายุเยอะและ80กว่าแล้วนะครับพอลแมคคาร์ทนีย์เพลงต่อไปก็เป็นเพลงที่เก่าเหมือนกันนะครับเป็นเพลงที่ออกมาในทศวรรษที่70ปลายออกมาในปี1977อยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่11ของวง Fleetwood Mac นะครับเพลงนี้ชื่อ Dreams นะฮะเพลงนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งในยุคดิจิทัลนะฮะเมื่อมีผู้ใช้ TikTok ที่ใช้ชื่อในบัญชี TikTok ว่านาธานอาพอดากานำเพลงนี้ไปใช้ในคลิปวิดีโอขณะที่กำลังเล่นส

ฟเวอร์วูดมาร์คทำอัลบั้มชุดนี้ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความขัดแย้งภายในของวงเพลงนี้เพลง Dreams นะครับเป็นเพลงที่พูดถึงการปล่อยวางแล้วก็การทำใจจากความรักที่สิ้นสุดไปแล้วซิวินิกส์นักร้องนำและนักแต่งเพลงประจำวงเนี่ยได้บอกถึงเนื้อหาของเพลงนะครับว่าเพลงนี้พูดถึงการเตือนใจตัวเองว่าเมื่อความรักจบลงเธอต้องปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปในแบบที่ควรจะเป็นเหมือนกับฝนที่ตกลงมาหลังจากฟ้าร้องซึ่งเป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เธอตั้งใจสื่อให้เห็นว่าการเลิกรานั้นเป็นเรื่องปกติและเธอเองก็พร้อมที่จะยอมรับความจริงนะครับแรงบันดาลใจของการแต่งเพลงนี้ของซีฟหรือว่าซีวินิกซ์ซึ่งเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงของวิทวูดแม็กซ์เนี่ยเธอบอกว่าเป็นช่วงที่เธอกำลังเลิกกับลินซี่บักกิงแฮมนะครับซึ่งเป็นมือกีตาร์และแฟนเก่าของเธอในขณะเดียวกันอีกคู่หนึ่งคริสตินแม็กวีมือคีย์บอร์ดก็แยกทางกับจอห์นแม็กวีมือเบสพอดีเลยนะฮะแล้วก็ยังมีคู่หนึ่งนะครับยังไม่จบนอกจากสองคู่นี้แล้วตัวของมิกฟรีดบู

มือกลองของวงเองก็อยู่ระหว่างการหย่าร้างกับภรรยาที่ตอนนั้นก็กำลังตลบอบอวนไปหมดเลยนะฮะบรรยากาศในการทำอัลบั้มก็เลยเต็มไปด้วยความขุ่นมัวความเจ็บปวดและความขัดแย้งนั่นเองนะครับแต่ในทางกลับกันเพลงนี้กลับประสบความสำเร็จติดอันดับ1ใน Billboard Hot 100 Chart ในปี97เนี่ยเพลงนี้ขึ้นอันดับ1เลยนะครับแล้วก็กลายเป็นเพลงเดียวของ Fleetwood Mac ที่ติดอันดับ1ในชาร์ตเพลงของอเมริกาความสำเร็จของเพลงนี้ทำให้กลายเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของวง Fleetwood Mac จนถึงปัจจุบันนะครับ3ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะนี่คือ2ทวิตในค่ำคืนวันจันทร์4พฤศจิกายนครับในธีม Did You Know That คุณรู้หรือไม่ว่า

ที่กลายเป็นเสียงสะท้อนชีวิตความฝันและความหวังของตัวนักร้องที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตแฮมมอนด์นะครับกว่าที่เขาจะเป็นศิลปินดังกว่าที่เพลงนี้จะโด่งดังเนี่ยอัลเบิร์ตแฮมมอนด์เนี่ยต้องฟันฝ่าอะไรต่อมีอะไรมามากมายเลยนะฮะเขาเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งนะครับในรายการโทรทัศน์ชื่อดังรายการหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขากว่าที่จะประสบความสำเร็จกว่าจะพบกับความสำเร็จในเมืองหลวงแห่งวงการบันเทิงคือเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนลอนดอนนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ LA เพื่อที่จะไปตามความฝันเพื่อที่จะไปแสวงหางานในอาชีพบันเทิงที่คิดว่าไปอยู่ที่นั่นน่าจะไปได้ไกลกว่านะครับแต่ด้วยความหวังแล้วก็ด้วย อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยทำให้เขาต้องเผชิญกับหลายสิ่งอย่างที่กลายเป็นความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นการถูกปฏิเสธจากค่ายเพลงการกลายเป็นคนล้มละลายอะไรแบบนี้นะครับความยากลำบากที่เกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินความผิดหวังจากความฝันที่ไม่เป็นความจริงสักทีฮาร์มอนเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในรายการทีวีดังนะฮะบอกว่าเขาเคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆแล้วก็ตอนนั้นไม่มีเงินด้วยซ้ำไปแล้วก็ต้องขโมยอาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะความหิวโหยมีครั้งหนึ่งฮาร์มอนเล่าถึงประสบการณ์ที่เขาต้องขอเงินจากผู้คนโดยไม่รู้ว่าคนที่เขาขอคือญาติที่กำลังไปฮันนีมูนอยู่นะฮะเป็นความอับอายขายขี้หน้าของเจ้าตัวเป็นอย่างมากแล้วก็พอรู้ทีหลังเนี่ยก็บอกญาติคนนั้นว่าห้ามไปบอกพ่อเด็ดขาดนะอะไรประมาณนี้นะครับเพลง It Never Rains in Southern California เนี่ยจะเป็นเพลงที่พูดถึงประสบการณ์อันขมขื่นในแคลิฟอร์เนียแต่ตัวอัลเบิร์ตฮาร์มอนกลับแต่งเพลงนี้ขึ้นก่อนที่เขาจะย้ายไปอเมริกาซะอีกนะครับเขาแต่งเพลงนี้ที่ลอนดอนร่วมกับไมค์ฮาร์สันวูดนะครับโดยจินตนาการถึงความยากลำบากและความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นกับคนที่ใฝ่ฝันอยากโด่งดังในฮอลลีวูดซึ่งในตอนนั้นแฮมมอนด์เองก็กำลังอยู่ในช่วงที่พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงก็เหมือนจะเป็นลางสังหรณ์อะไรประมาณหนึ่งนะครับว่าเขาจะต้องเผชิญกับเรื่องอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ในที่สุดเขาก็ได้เซ็นสัญญาแล้วก็เพลงนี้ก็โด่งดังจนได้นะครับเพลงนี้ตอนเปิดตัวขึ้นอันดับที่65สุดท้ายไปจบที่อันดับ5ทำให้ชีวิตของแฮมมอนด์นั้นเปลี่ยนไปตลอดกาลทำไมถึงเป็นแบบนั้นเขาได้บันทึกเส้นทางชีวิตของเขาไว้ในบทเพลงนี้ทั้งหมดตามที่เราได้ฟังไปนะครับ

าจะให้เปรียบเทียบระหว่างเพลง It Never Rains in Southern California กับเพลง Mississippi ของ Pussycat เพลงนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันในแง่ของการเปรียบเปรยเปรียบเทียบการเปรียบเทียบที่ทรงพลังสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งของวงการเพลงนะครับมันคือความขัดแย้งหรือเปล่าอันนี้อาจจะเรียกว่าไม่ใช่ความขัดแย้งอาจจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงดีกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องยอมรับมันนะครับส่วนการเปรียบเทียบของเพลง It Never Rains in Southern California ที่อัลเบิร์ตฮาร์มอนเป็นคนแต่งเนี่ยเขาเปรียบเทียบให้เห็นถึงสภาพของแคลิฟอร์เนียทางตอนใต้ที่ไม่มีทางที่จะมีฝนนะฮะเพราะว่าดินแดนแห่งนั้นเนี่ยจะมีแต่แสงแดดแผดจ้านะฮะไม่ค่อยได้เจอฝนหรอกใครที่ไปอยู่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียแต่ฮาร์มอนนั้นกลับเปรียบเปรยว่าตอนนั้นเนี่ยกลับพบว่าตัวเองนั้นจมอยู่ท่ามกลางสายฝนแห่งความล้มเหลวและความผิดหวังมันก็เลยกลายเป็นที่มาของ It Never Rains in Southern California นะครับส่วนการเปรียบเทียบของ Pussycat ในเพลง Mississippi เธอพยายามสื่อถึงความโหยหาอดีตที่เรียบง่ายความสงบสุขโดยมีแม่น้ำ Mississippi เป็นตัวแทนภาพนั้นนะครับแล้วก็เธอก็แสดงให้ทุกคนยอมรับกับความเป็นจริงว่า Rock and Roll นั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกดนตรีไปตลอดกาลจริงๆเรื่องราวของ Mississippi กับเบื้องหลังของของวง Pussycat เนี่ยซึ่งเป็นวงพ็อปจากฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์วงนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงปี1970นะครับโด่งดังเป็นพลุแตกจากเพลงฮิตเพลงนี้ครับ Mississippi ที่ผมเปิดให้คุณได้ฟังไปเดิมทีพวกเขาใช้ชื่อวงว่า Sweet Reaction นะครับประกอบไปด้วย3สาวพี่น้องตระกูลโควาซิกนะครับมีทั้งโทนี่มีทั้งเบตตี้แล้วก็มีทั้งแมรี่แอนแล้วก็ร่วมด้วยสมาชิกอีกประมาณ 4-5 คนนะครับเส้นทางสู่ดวงดาวของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้เซ็นสัญญากับค่าย EMI แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากเอ็ดดี้ฮิลเบิร์ตโปรดิวเซอร์ให้เปลี่ยนชื่อวงเป็น Pussycat พร้อมกับบันทึกเสียงเพลง Country Rock ที่ชื่อว่า Mississippi ซึ่งแต่งโดยเวอร์เนอร์ทูนิเซนนะครับซึ่งเป็นครูสอนกีตาร์ของพี่น้องโควาแซกนะครับการตัดสินใจครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของพวกเขาเลยนะครับมิสซิสซิปปีวางจำหน่ายในปี1975กลายเป็นเพลงฮิตถล่มทลายขายได้กว่า5ล้านแผ่นทั่วโลกและติดอันดับชาร์ตเพลงในหลายประเทศความนิยมของเพลงนี้เกิดจากท่วงทำนองที่ติดหูเนื้อเพลงที่กินใจแล้วก็การผสมผสานดนตรีคันทรีและป๊อปเข้าด้วยกันอย่างลงตัวบทเพลงนี้เปรียบเสมือนการหวนรำลึกถึงรากเหง้าของดนตรีคันทรีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากดนตรี Rock and Roll นั่นเองนะครับอีกหนึ่งบทเพลงที่ติดอันดับหนึ่งแบบที่คนแต่งเขามั่นใจโปรดิวเซอร์ก็มั่นใจแต่ว่าคนที่เอาเพลงนี้ไปใช้ในเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยเขาไม่มั่นใจนะครับผมกำลังพูดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Robin Hood Prince of Thieves นะฮะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Waking Up the Neighbors ของ Bryan Adams ด้วย Everything I Do I Do It For You เพลงจาก End Credit ของภาพยนตร์ Robin Hood Prince of Thieves กลายเป็นเพลงยอดนิยมทั่วโลกนะครับมีแง่มุมหนึ่งที่ผมไม่ทราบมาก่อนก็คือเรื่องของตอนแรกเนี่ยตัวของ Bryan Adams กับตัวของ Robert John Mudlang ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาบันทึกเพลงนี้นะฮะแล้วปรากฏว่ามีการเปลี่ยนคีย์กันนิดหนึ่งนะครับจากเดิมเป็นคีย์ C ตอนบันทึกเสียง Bryan Adams แล้วก็มัดลังเห็นว่าจังหวะมันช้าเกินไปไม่มีเวลาทำใหม่แล้วเวลามันเร่งรัดเวลามันบีบรัดเหลือเกินตอนนั้นก็เลยเอางี้ก็แล้วกันเร่งจังหวะด้วยการเร่งเทปให้เร็วขึ้นเพลงก็เลยกลายเป็นคีย์ C sharp แล้วให้ Bryan Adams ร้องใหม่เพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงที่ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาซะเลยนะครับสำหรับ Everything I Do It For You ผมให้ฟังคลาสสิกเวอร์ชันที่ยาว6นาทีนิดๆ นะครับ

เพลงฮิตในปี1991ของ Bryan Adams นะครับ Everything I Do I Do It For You Bryan Adams เคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนเพลงนี้เสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกที่ส่งเพลงนี้ไปให้กับทางบริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดพิจารณาพวกเขาไม่ประทับใจอะไรมากนักนะครับเนื่องจากเพลงนี้ไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีที่สอดคล้องกับยุคสมัยของภาพยนตร์ของหนังแต่อย่างใดนะครับแต่ท้ายที่สุดมันก็ฮิตดังระเบิดไปเลยนะครับจุดเริ่มต้นมาจากประโยคสั้นๆในภาพยนตร์นำมาสู่บทเพลงอมตะเพลงนี้นะครับเพลงนี้มีจุดเริ่มต้นจากไมเคิลคาร์เมนนักแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อดังที่ได้รับมอบหมายให้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ Robin Hood Prince of Thieves จากนั้นไบรอัน อดัมส์และก็โปรดิวเซอร์จอห์นมัดแลงก็ได้ร่วมกันแต่งท่อนกลางท่อนเบรกท่อนจบแล้วก็ปรับแต่งการเรียบเรียงเสียงให้สมบูรณ์โดยจุดเริ่มต้นมาจากประโยคหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีคำว่า I do it for you นะครับซึ่งกลายมาเป็นส่วนสำคัญของเพลงและพวกเขาก็เขียนเพลงนี้สำเร็จภายใน1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเพลงนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดการของ Bryan Adams ก็ว่าได้นะครับขายได้กว่า3ล้านชุดและติดอันดับ1ในอังกฤษยาวนานถึง16สัปดาห์คือตั้งแต่31กรกฎาคมจนถึง26ตุลาคมของปี1991แล้วก็ติดอันดับ1ในอเมริกานานถึง7สัปดาห์ Everything I do it for you นี้ไม่ได้เป็นเพียงเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในแง่ยอดขายนะครับแต่ก็ยังติดชาร์ตอันดับ1ในหลายๆประเทศถึงกว่า30ประเทศอีกด้วยนะฮะโอ้นี่คือความสำเร็จของเพลงนี้ที่มันมีเรื่องราวเยอะแยะเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เยอะเหมือนกันของเพลงนี้ครับ Love of My Life จาก Queen

รักที่แสนเศร้าเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม A Night at the Opera ที่ออกมาในปี1975ของวง Queen ร้องโดย Freddie Mercury นะครับแฟนเพลงหลายคนลงความเห็นว่าเขาน่าจะแต่งให้กับ Mary แฟนสาวบางคนก็เชื่อว่าเพลงนี้เกี่ยวข้องกับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่า David Mintz แต่ Freddie เคยให้สัมภาษณ์ว่าการเขียนเพลงเศร้าไม่ได้มาจากความรู้สึกเศร้าจริงๆเขากลับรู้สึกสนุกกับการสร้างเพลงเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งแสดงถึงความสามารถของเขาในฐานะนักแต่งเพลงที่แยกความรู้สึกส่วนตัวออกจากงานศิลปะของเขาได้อย่างชัดเจนโดยสรุปคือไม่ได้แต่งให้กับทั้งแฟนสาวและแฟนหนุ่มนะฮะคืนนี้ส่งคุณเข้านอนด้วย I Can't Tell You Why จาก Eagles อัลบั้ม The Long Run ทำไมจึงเป็นพื้นสีดำสำหรับปกอัลบั้มเพราะว่าพวกเขาต้องการสื่อถึงความขัดแย้งความอ่อนล้ามืดมนและสิ้นหวังของวงจึงอยากจะหยุดพักแต่ต้องจำยอมทำชุดนี้จึงเป็นชุดไว้ทุกข์ก่อนที่จะประกาศยุบวงส่งคุณเข้านอนด้วยเพลงนี้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัก
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ้มโฮมกับผมกิตติสิงหาปัดกับมือนี้หมอแพทย์ติดธุระอยู่ต่างจังหวัดบ่ได้มานะครับมือนี้เฮามาสดจากงานฟาร์มเอ็กซ์โป2026มือนี้เป็นมือแรกของการเปิดงาน24ถึง27กันยายนนะครับถามว่าเป็นหยังตุ้มโฮมจังมาสดอยู่งานฟาร์มเอ็กซ์โปงานฟาร์มเอ็กซ์โปนี่เพิ่นจัดขึ้นมาแต่แนวคิดแบบเดียวคล้ายๆกับตุ้มโฮมแหละครับก็คือว่าทุกคนมาร่วมกันมาเฮ็ดสิ่งดีๆงานฟาร์มเอ็กซ์โปนี่เป็นการร่วมเป็นการเอาทุกอย่างมาอยู่ในงานเดียวกันนี่ครับตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเกี่ยวกับการเกษตรครับตั้งแต่ปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีผลผลิตดีๆทางการเกษตรมีคนเก่งๆทางการเกษตรมาอยู่นี่มีงานเสวนาผลงานวิจัยจังข้างๆของบูธของตุ้มโฮมังเฮาก็เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองครับเพิ่นเอาตัวอย่างเกษตรกรชุมชนเข้มแข็งระดับตำบลเพิ่นเอามาโชว์เนี่ยครับรายการตุ้มโฮมของทางช่อง3เฮาก็มามีบูธอยู่นี่คือกันเฮามีผลิตภัณฑ์ของรายการตุ้มโฮมเองครับอยากให้พี่น้องได้รู้จักและมาสนับสนุนนะครับซูเปอร์อินซีตุ้มโฮมดีครับเหตุการเกษตรที่บ่อใส่สารเคมีพี่น้องอุดหนุนผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็เป็นการอุดหนุนรายการตุ้มโฮมให้ได้เฮ็ดรายการดีๆสู้พี่น้องนะครับซูเปอร์อินซีตุ้มโฮมอีกบ่โดนครับเฮาสิมีปลาร่าตุ้มโฮมอีกบ่โดนสิมีปลาร่าตุ้มโฮมนะครับพี่น้องแวะมาเด้อครับบูธตุ้มโฮมเฮามีตัวอย่างที่จิตแจกให้พี่น้องนะครับพี่น้องแวะมายังมีเวลาอีก3มื้อครับข้างๆของตุ้มโฮมเป็นบูธของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่มีน้องหมูเด้งแล้วก็นี่เอามาเบิ่งครับนี่ก็เป็นท่านไบโอชาจากมูลแรดขี้แรดครับขี้แรดนะเป็นของมีประโยชน์ตอนนี้ไบโอชาไบโอชากำลังมาแรงไบโอชาคือการเฮ็ดเกษตรที่เอาไบโอชามาเป็นวัสดุปลูกนะครับข้างๆกันนี่กับไบโอชาครับเพราะว่าคนที่เฮ็ดไบโอชาเป็นที่รู้จักน้องเจนครับสวัสดีหลายคนคุณนาน้องเจนนี่แหละน้องเจนทำฟาร์มจากอุดรออกแกนิกฟาร์มอยู่จังหวัดอุดรน้องเจนเอาไบโอชามาโชว์อยู่ตัวนี้ต้องการบอกอีหยังกับพี่น้องที่เฮ็ดเกษตร
2: ต้องการบอกว่าเฮาปลูกได้ด้วยใช้ไบโอชาจ้ะไบโอชาก็คือทานน่ะเนาะเอามาเฮ็ดในการเกษตรแล้วเฮาหมักแล้วก็เฮาปลูกได้เลยจ้ะ
1: บ่ต้องใช้ดิน
2: บ่ต้องใช้ดินนี่คือ 100% ไบโอชาเฮาเนาะ
1: ครับ
2: นี่คือทานเนาะหนูเอามาหมักจังซี่นะแต่ว่าหนูเฮ็ดเป็นเศษน้อยๆจังซี
1: ่
2: มันสิปลูกได้งามกว่าคันเฮาปลูกเป็นเม็ดใหญ่ๆนี่มันสิโป่งหลาย
1: ดินมันสิโป่งแห้ง
2: แม่นมันสิโป่งแห้งเฮาก็เลยเฮ็ดให้มันบดละเอียดจักหน่อยแล้วก็อุ้มน้ําได
1: ้
2: มีสารอาหารพร้อมแล้วก็ปลูกแบบว่าออร์แกนิกได้เลยจ้ะ
1: นี่ที่ผักทุกอย่างที่ปลูกถ้าปลูกจากไบโอชาเท่านั้นเลยนี่ผักปังแบบอีสานเลยครับไอ้นั่นกะเพรา
2: เฮ็ดกะเพราได้ว่าซั่นเฮ็ดกะเพราได้เบิดทุกแนวเลยอันนี้ก็ผัดน้ํามันแม่นผัดน้ํามันหอมได
1: ้ครับ
2: งามเลยจ้ะพอดีที่สำคัญที่ว่าพ่นเขาปลูกไปเนาะแล้วดินมันแน่นใส่ไปเรื่อยๆก็แน่นแล้วก็เปลี่ยนกระถางมันเน่าจังสินะเขาก็เลยใส่เปลวซ่ามักเรียบร้อยเลยแล้วก็ปลูกแล้วเฮ็ดไปได้เรื่อยๆจ้ะเ
1: ค
2: ี่ยวนี่มันง่ายเพราะว่าเขาเด็ดแล้วก็ผัดน้ำมันหอยกินกับยางกินก็ได้แล้วก็เก็บง่ายแล้วก็เป็นปีก็ยังเก็บไปได้เรื่อยๆจ้ะ
1: ถ้าพี่น้องทั่วไปอยากแท้ประโยชน์จากไบโอชาตามขั้วเลื่อนหรือตักเผาทานเองเฮ็ดได้บ่ครับแบบ
2: เฮ็ดได้จ้าแต่ว่าที่สำคัญเนาะอย่าใส่แต่ทานอย่างเดียวมันสิเฮ็ดให้พืชเฮาเหลือง
1: อ๋อ
2: คันใส่หลายนะแต่ว่าต้องมีสารอาหารเฮาต้องหมักก่อนหมักในเค็งหมักในหยังเนี่ยก็เฮ็ดได้เนาะแต่ว่ากระบวนการอีหยังเนี่ยหนูก็สิโพสต์ไว้ในคลิปว่าเฮ็ดจังได๋แน่เพราะว่าที่สำคัญหั่นเฮาใส่เพียวๆเลยเนี่ยมันก็ถือทานเนาะอีหยังก็ดูดกินดูดหยังดูดอีหยังก็ได้มันสิแย่งสารอาหารของเฮาจ้ะต้องเอาไปหมักก่อนหมักแล้วก็ใส่ได้เลยปลูกในเข็งปลูกในหยังก็งามแล้วก็ใส่ง่ายจ้ะ
1: ขอบคุณน้องเจนครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผู้ใดอยากต้องการรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็แวะมาบูธน้องเจดนะครับกับคุณพ่อเพิ่นอยู่นี่ถึง27กันยายนนะครับจากทั้งนี้มาเบิ่งตรงนี้ครับก่อนเฮาสิเบรกอันนี้เป็นของส่วนพื้นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนนี่เพิ่นก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาเห็นบ่ครับนี่ทั้งผลผลิตของเพิ่นเสาวรสนะฮะกาแฟแล้วกับผลผลิตอันนี้ของเรามีอะไรมาโชว์บ้างครับ
3: วันนี้เราเอาผลผลิตจากบนดอยมาของจากเชียงใหม่มาโชว์ครับหลักๆก็จะมีผลผลิตเสาลดหวานแล้วก็มีผลผลิตอื่นอีกหลายรายการครับทั้งพริกหวานอะโวคาโดมะเขือเทศโทมัสครับแตงกวาญี่ปุ่น
1: นี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาเบรกกันสักครู่นึงเพราะว่า4วันพันกว่าอย่างมันหลายหลีครับเดี๋ยวเฮาเบรกครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าสิไปซ้นที่เป็นควายสวยงามโตใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของงานฟ้าเอกปัวเลยแล้วก็เอกโซติกเพชรพิธีเปิดเพิ่งผ่านไปตอน10โมงกว่านี่เองครับโดยรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณวัชรพลขาวขำมาเป็นประธานเปิดเพิ่นเว้าอย่างหนึ่งในพิธีเปิดนะครับว่าการเกษตรสมัยซุมือนี่มันมีความสำคัญมีความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือว่าคนรุ่นใหม่บ่ใครเฮ็ดเกษตรครับมีแต่คนรุ่นเก่าอายุหลายแล้วเพราะฉะนั้นเฮ็ดจังไดที่ให้เฮ็ดการเกษตรมันเข้าถึงแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่เขามาสู่ภาคเกษตรถ้านั้นบ่รอดครับเพราะว่าคนอายุหลายขึ้นหลายขึ้นเฮ็ดไปก็สิมีแต่ล่มหายตายจากไปถ้าลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่บ่สืบทอดการเกษตรของประเทศเฮาสิมีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่สำคัญก็คือว่าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เขามาซอยเฮ็ดการเกษตรแล้วให้คนรุ่นใหม่เขามาเฮ็ดเกษตรเฮ็ดเกษตรบ่แม่นดั้งเดิมเด้ครับเป็นเกษตรของคนยากคนจนเกษตรสมัยใหม่เป็นเกษตรที่พึ่งเทคโนโลยีพึ่งความรู้สมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นงานฟาร์มเอ็กซ์โปกับมีทุกอย่างให้พี่น้องได้มาเบิ่งมาเห็น4มื้อ4วันพันกว่าอย่างผมมาอยู่ช่วงนี้แหละครับมาเบิ่งพระเอกของงานฟาร์มเอ็กซ์โปก็คือเจ้าปูตินครับเจ้าปูตินนี่เป็นควายจากวนาสุวรรณฟาร์มของโบเลียงเจครับคุณจิตนาฏลิ่มท่องกุลนะเพิ่นบ่มาเฝ้านี่ผมสิลากของเพิ่นไปบ่นี่นะครับเนี่ยมาแล้วครับนี่เป็นควายไทยธรรมดาเด้ครับเป็นควายไทยธรรมดาเลยครับแต่ว่าโดยอาจจะโดยลักษณะพิเศษของพันธุ์ของเขาเนี่ยมันก็ได้โตใหญ่ขึ้นมากครับโตใหญ่โดยบ่แม่นเป็นควายเมืองนอกเมืองหน้านะครับแล้วก็น้ําเชื่อนี่เอาไปทดผสมพันธุ์โอ้ยราคาแพงหลายครับนอกจากตัวนี้แล้วทางนี้ก็มาพระเอกอีกตัวนึงครับก็คือนี่โก้เมืองเพชรครับตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาก่อนแล้วครับอันนั้นปูตินนะครับชื่อเล่นเขาอันนี้เจ้าโก้เมืองเพชรใหญ่ครับเห็นป่ะใหญ่ครับสูงเท่าไหร่ครับนี่175เซนนักเท่าไหร่1,700ตันกว่าครับน่าเอามาทางนี้มานี่ส้นเอกโซติกเพชรครับสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นนี่พระเอกกำลังได้รับความนิยมแพนด้าแดงแพนด้าแดงนี่จากสวนสัตว์ศรีอยุธยาไลออนพาร์คโอ้ยเจ้าตัวเล็กเป็นไงลูกเป็นไงลูกโอ้โหแพนด้าแดงเราเข้าก็เห็นแต่แพนด้าขาวดำนะครับนี่แพนด้าแดงครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะจากนี้ไปเขาไปอีกโซนที่ไปโซนของเรื่องของการวิจัยผลงานวิจัยที่เอามาใช้งานวิจัยไม่ได้อยู่แต่ในหิ่งตอนนี้งานวิจัยแล้วเอามาใช้ประโยชน์แล้วพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วแล้วก็เนี่ยครับมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรเอามาโชว์อยู่หลายอย่างอันนี้ของบริษัทของไทยหรือของไหนของไทยนี่สมาร์ท EV นะไรนาโรโบเทคเดี๋ยวเอาให้คนถ้าท่านอยากจะรู้ให้มาที่งานนะครับเรามีเวลาจำกัดแล้วก็นี่ก็เป็นผลงานของคนไทยเหมือนกันบริษัท CLP นี่ดังมาจากเครื่องสีข้าวนี่เครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสีข้าวขนาดเล็กครับพี่น้องสามารถที่เอาไปใส่ตามวิสาหกิจชุมชนต่างๆสีข้าวเป็นข้าวขาวข้าวกล้องแล้วก็แพ็คขายเนี่ยครับ CLP มันมีแบบโมบายนําครับมีเครื่องสีบนรถ ปิกอัพขับไปจอดใสแล้วสีไปยุหันแล้วก็นี่ครับจุดสำคัญที่ผมสิพามาต่อนี่ก็คืออาด้าสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเพิ่นให้ทุนสำหรับวิจัยวิจัยแล้วบ่แม่นวิจัยแบบเอาไปหินอยู่บนหิ่งครับวิจัยแล้วสามารถเอาผลงานวิจัยนั้นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่การพาณิชย์ได้หลากหลายแล้วครับทั้งอาหารเรื่องยาเภสัชความงามเต็มไปเบิดเลยครับอยู่ในงานนี่ครับเดี๋ยวผมจะเลือกภาพไปเบิ่งอยู่3-4อย่างเพื่อให้เห็นว่าตอนนี้การเกษตรของประเทศไทยไปไกลแล้วครับงานวิจัยส่งเสริมสามารถที่ออกเป็นการพาณิชย์ได้แล้วอันนี้นะขอเบิ่งอันนี้ก่อนอันนี้งานวิจัยจากมะพร้าวเอามาทำอะไรนะตรงนี้ครับ
4: วุ้นมะพร
1: ้
4: าว
1: จากมะพร้าวครับวิจัยทำเป็นวุ้นมะพร้าวรอบไส้ประโยชน์เอาไปทำอะไรบ้างครับ
4: แต่ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่ม
1: ี
4: ไขม
1: ัน สามารถที่จะเป็นความรู้ใหม่นะเอาเป็นเส้นวุ้นมะพร้าวแทนวุ้นเส้นแทนเส้นที่เป็นแป้งตอนนี้สู่เป็นสู่พาณิชย์แล้วเป็นผลิตภัณฑ์แล้วอันนี้ผลิตภัณฑ์ลดการขาดผมร่วงอันนี้เอาทำมาจากอะไรครับ
4: ข้าวสังหยดค่ะ
1: ข้าวสังหยดที่พัทลุงเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะช่วยลดผมร่วงค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อก็ต่อยอดจากงานวิจัยมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ได้แล้วครับอันนี้นะมาดูทางนี
4: ้
1: เดี๋ยวดูขอดูอันนี้คือเป็นเนี่ยงานวิจัยแล้วก็ต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้ทำมาจากอะไรครับวิจัยอะไรมาได้ถึงได้แบบนี้
5: อันนี้จะเป็นสารสกัดจากตัวรวงข้าวนะคะ
6: รวงข
5: ้าวไทยเลยค่ะค่ะก็เป็นมีสารสำคัญที่ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากหมอแม่ฟ้าหลวง
7: คืองานซึ่งเป็นงานวิจัยที่สวกให้ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับทำวิจัยเรื่องของรวงข้าวมาซึ่งมีการจดสิทธิบัตรการผลิตอายุ20ปีเขาค้นพบว่ารวงข้าวระยะรวงข้าวเนี่ยคือเป็นระยะช่อดอกข้าวคือมีสารคาร์บอนสูงสุดจึงเอามาทำเป็นเครื่องสำอางครับ
1: ก็สามารถเอาจากงานวิจัยจนกระทั่งมาเป็นผลิตภัณฑ์ขายในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว
7: ใช่ครับนี่เลยครับไทยไต้แบนไ
1: ฉไร
7: คร
1: ับโอ้สุดยอดครับทางนี้มีอะไรมีข้าวอีกทางนี
4: ้
1: โปรตีนทำจากอะไรครับอัลมอนด์กับถั่วเราวิจัยอะไรทำไมมาถึงได้แบบนี้มา
8: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยอะค่ะเราเจอปัญหามากเราขาดโปรตีนค่ะแต่ละวันทีนี้เราเลยมองว่าการที่เราจะมีโปรตีนได้ในร่างกายเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับว่าได้กินอร่อยด้วยก็วิจัยมาจากการที่เราเอาอัลมอนด์นะคะผสมกับถั่วเหลืองได้เป็นขนมโปรตีนชิพที่อร่อยก่อนแล้วค่อยได้สุขภาพลองชิมดู
1: คือไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลอะไรเยอะเรียกว่าคนที่ห่วงสุขภาพกินแบบนี้จะปลอดภัยดีกับสุขภาพ
8: ได้ประโยชน์จากโปรตีน11กร
1: ั
8: ม
1: ก็เป็นงานวิจัยถือฐานมาจากอาด้าให้ทุนวิจัยเหมือนกัน
8: ใช่ค่ะใช่
1: เขาได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ
8: ์
1: เพื่อการพาณิชย์แล้ว
8: ก็มีการส่งออกในต่างประเทศด้วยค่ะ
1: ส่งออกต่างประเทศแล้วด้วย
8: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับนุ่นทั้งบทเนี่ยทั้งโถงนี่ของอาด้าเนี่ยมีแต่งานวิจัยที่สามารถต่อยอดได้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์แล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับงานฟาร์มเอ็กซ์โปถ้าพี่น้องสนใจทั้งหลายทั้งปวงนี่มาเบิ่งด้วยตาของพี่น้องเองนะครับเพราะว่าผมพาเบิ่งบ่เบิดหรอกครับมันหลายนะครับงานนอกจากส่วนที่ผมพายางไปเบิ่งแล้วนี่ยังมีส่วนอื่นๆอีกหลายหม่องนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งนะเพิ่นเอาทุเรียนที่ผลผลิตจากการวิจัยเรื่องปุ๋ยเรื่องหยังเฮ็ดให้ผลผลิตดีๆนี่เพิ่นเอามาให้ขี้ฟี่ครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวทีมงานของเราลองเบิ่งครับคีบทุเรียนยักษ์เพิ่นบอกว่าตั้งเครื่องนี่ผู้ใดแม่นคีบได้แน่นอนครับเดี๋ยวเบิ่งนะครับว่าสิคีบได้บ่นี่ทุเรียนเป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่ผ่านการวิจัยแล้วก็สามารถที่ที่ได้ผลผลิตดีแบบนี้เพิ่นเอาไม้คีบฟี่ๆครับแต่ว่าต้องมาลงทะเบียนกับเพิ่นก่อนนะฮะโอ้ยไม่แม่นนะครับบ่แม่นคาบบ่ติดครับนอกจากโซนนี้แล้วนะครับก็มีส่วนที่เป็นกาแฟเป็นโซนหนึ่งเลยกาแฟของไทยตอนนี้กำลังได้รับการส่งเสริมนะจากส่วนกาแฟมีโซนของเครื่องดื่มพื้นบ้าน แล้วก็โซนที่เป็นพวกผลผลิตต่างๆครับจากกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกอย่างเก่งๆปลูกพื้นที่น้อยๆแต่ว่าสามารถได้ผลผลิตสูงแต่ว่ามองนี้ครับทั่วทั้งนี้นี่ผมที่ภาพเบิกตรงนี้โซนนี้เป็นโซนของเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับมีทั้งจากประเทศจีนนะโซนของประเทศจีนแต่ว่าส่วนมองพุ่นนี่เป็นของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพิ่นสนับสนุนผู้ผลิตคนไทยนะ Made in Thailand ทางนี้ Made in Thailand นะครับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเองนะทั้งส่วนที่เป็นที่ล้างพักล่างพักอันนี้ก็เป็นเครื่องสีขาวคือกันครับผลงานคนไทยใช่เพื่อวิสาหกิจนะครับแล้วก็มองพี่ก็เป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรเนี่ยบอที่เป็นเครื่องต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็ของชลบุรีเมืองทองเพิ่นมีอุปกรณ์ต่อพ่วงพวกต่อกับรถไถได้หลากหลายรูปแบบเป็นของผู้ผลิตคนไทยว่าย่านนี่สภาพอุตสาหกรรมเพิ่นสนับสนุนแต่ว่าบ่พี่จะบ่คนไทยครับระดับโลกเพิ่นก็มาคือกันคือท่านนี่คือคูโบต้ามีทั้งโดรนครับใหญ่เลยครับแล้วก็แทรคเตอร์พี่น้องหูจักดีอยู่แล้วคูโบต้าหรือว่าสิเป็นระดับโลกแบบพวกนี้ก็มีนะครับฟังนี่นะเดี๋ยวผ้ายางมาเบิ่งเพราะว่ามันหลายครับ4วันพันกว่าอย่าง20โซนนะพี่น้องเนี่ยโซนนี้เป็นส่วนที่เครื่องจักรกลการเกษตรหลากหลายรูปแบบด้วยครับเนี่ยแล้วมาตั้งพี่นะตรงนี้เป็นโซนสมาร์ทฟาร์มครับนะมีระบบพ่นหมอกระบบที่ปลูกเห็นบ่เมลอนครับนะปลูกพืชบนกระบะนะครับพี่น้องกับงานฟาร์มเอ็กซ์โปปีนี้เทรนด์อย่างหนึ่งก็คือเพิ่นบอกว่าเป็นการยกระดับเทคโนโลยีเชื่อมกันนะแล้วก็เอาความรู้สมัยใหม่เขามาเฮ็ดเกษตรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมนะครับทั้งหมดนี้ก็คืองานฟาร์มเอ็กซ์โปประจำปี2526ครับเพิ่นบอกว่ายิ่งจัดยังไงขึ้นมาและอย่าลืมนะครับมาเยี่ยมย่อมบูธของตุ่มโฮมน้ำครับเท่ากับยูนี่ซีมือกันครับมื้อนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตุ่มโฮมครับสวัสดีครับ
0: ตุ่มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัต
6: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันพฤหัสบดี24กันยายน2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการเราจะพาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งคราวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ Herb Miracle นะคะที่แฟนๆรายการของเราเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าHerb Miracle เป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรของไทยเนาะแล้วก็เรียกได้ว่ามีการเอาวิทยาศาสตร์เอานวัตกรรมโอหลายสิ่งหลายอย่างมาผสานกันจนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยแล้วก็ดึงสรรพคุณคุณประโยชน์ของเขาออกมาได้อย่างโดดเด่นและชัดเจนมากๆวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับคุณอรยายาวะประภาสนะคะคุณจ๋าเป็นกรรมการผู้จัดการของ Herb Miracle นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคุณจ๋าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
1: ขอบคุณคุณจ๋ามากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาจนปุ๊กเนี่ยแบบติด Herb Miracle มากๆเลยนะคะ
2: โอ้ดีใจที่ได้ยินขอบคุณคุณปุ๊กมากค่ะขอบคุณที่ได้มาพูดคุยวันนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะโอ้คือเรารู้จักกับเฮอร์มิโรเคิลมานานมากๆเลยนะคะแฟนๆรายการหลายท่านนะคุณจ๋าโดยเฉพาะพี่ๆผู้ใหญ่หลายท่านเนาะก็แบบว่าพอเฮอร์มิโรเคิลออกโปรอะไรมาหลายคนจะส่งรูปมาให้ปุ๊กดูนะเนี่ยพี่ซื้อมาแล้วนะมันซื้อ1ได้อีก1อะไรเอามาแอบอวดกันทีนี้วันนี้ขออนุญาตทำความรู้จักกับเฮอร์มิโรเคิลหน่อยจุดเริ่มต้นเลยค่ะคุณจ๋าเริ่มต้นจากอะไรคะยังไงทำไมถึงเกิดเป็น Herb Miracle ได้คะ
2: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะโตมากับยาดมยาหม่องน้ำมันเหลืองยาแก้ไอ้น้ำดำประเภทเนื้อเชือกๆเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งเราเห็นมาตลอดว่าสมุนไพรเนี่ยมันมหัศจรรย
1: ์
2: ชื่อ Herb Miracle เนี่ยมาจาก Herb is Miracle ก็คือว่านั่นเป็นแบรนด์บีลีฟเลยนะคะเป็นความเชื่อมาจากประสบการณ์ของเราเลยว่าสมุนไพรเนี่ยมหัศจรรย์มันเป็นแฟกต์นะมันเป็นข้อเท็จจริงเลยแล้วแบบมันอยู่มานานมากเราเห็นยาที่เป็นยาสมุนไพรเนี่ยมันเรายอมรับว่าอันนี้เป็นศาสตร์ของการบำบัดรักษาแล้วเราก็มั่นใจว่าสมุนไพรอ่ะอยู่มานานและจะอยู่ต่อไปอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือเหตุผลเริ่มต้นเลยว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงจริงๆเราถึงเริ่มทำHerb Miracle Herb Miracle ก็จะเป็นสกินแคร์อย่างที่คุณปกทราบก็คือว่าแล้วสินค้าของเราเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรเป็นหลัก
1: ค่ะ
2: เนาะ
1: ค่ะทีนี้สมุนไพรที่ทาง Herb Miracle นำมาใช้นะคะมันโอ้โหสมุนพอพูดถึงสมุนไพรมันกว้างมากมันเยอะมากเลยนะคะเราคัดเลือกอะไรยังไงมาบ้างมาอยู่ใน Herb Miracle ของเราค่ะที่เด่นๆนะคะ
2: หลักเลยเนี่ยเราใช้เราพยายามที่จะเลือกสมุนไพรไทยก่อนเลยนะ
1: เพราะว่า
2: สมุนไพรไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวเรามากอ
1: ะ
2: แล้วความดีของสมุนไพรไทยเลยคือว่ามันมีความหลากหลายในประสิทธิภาพความหลากหลายในประสิทธิภาพแปลว่าแล้วคุณภาพดีด้วยนะก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเราต้องการคุณสมบัติของการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเราจะหาได้จากหลายสมุนไพรไทยเลยเราหาได้จากบัวบกขมิ้นชันงาขี้ม้อนมะเขือเทศแล้วแต่ละอย่างที่เราหาได้เนี่ยมันเป็นการต้านอนุมูลอิสระในมิติที่ต่างกันตัวเดียวเนี่ยมันต้านการต้านอนุมูลอิสระครบวงจรเนี่ยมันต้องเริ่มมันจะมีหลายขั้นตอนมันจะมีกลไกของมันตัวเดียวสมุนไพรตัวเดียวหรือว่าสารตัวเดียวเนี่ยมันไม่สามารถต้านอนุมูลอิสระครบวงจรได้แต่สมุนไพรเนี่ยมีมิติของการต้านที่ต้านอนุมูลอิสระที่ต่างกันเพราะนั้นพอมันเลือกหลายๆตัวมันรวมกันเนี่ยมันสามารถทำให้มันครบวงจรได
1: ้
2: นั่นคือความหลากหลายในประสิทธิภาพหรือถ้าเราต้องการสมุนไพรที่ให้ความชุ่มชื้นน่ะทุกหาได้ตั้งแต่ว่านหางจระเข้แตงกวาบัวบกหรือถ้าต้องการที่ให้มันลดการอักเสบ
1: ค
2: ุณปุ๊กก็จะหาได้อีกได้จากว่านหางจระเข้บัวบกขมิ้นชันเยอะมากและคุณภาพดีมาก
1: ค่ะคืออ
2: ันนั้นก็คือ
1: มีเยอะเน
2: า
1: ะ
2: ที่เราเลือกมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรา
1: คือถ้านับจากวันที่คุณจ๋าเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มคิดจะทำเนาะแล้วจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เฮอร์มิโรจนถึงวันนี้เนี่ยคือกี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: จริงๆปีนี้เป็นปีที่4
1: ปีที่4
2: ใช่เป็นปีที่4
1: ปีที่4นั่นหมาย
2: ของเฮอร์มิโรจนะคะ
1: แต่ทีเนี้ยความพิเศษของเฮอร์มิโรจที่ปุ๊กเองใช้

0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอการใช้ต้องการใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเดียวเลยที่เข้ามาช่วยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะถ้าสมมติว่าเราไม่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยอย่างบัวบกเราตัวต้นๆของเราเนี่ยคือบัวบกบ
0: ั
1: วบกเนี่ยเรามันมีตั้งแต่รากใบลำรากใบต้น
0: ทีนี้
1: ในบัวบกเองเนี่ยมันมีสารถ้าเราต้องการเฉพาะสารสำคัญบางตัว วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราเลือกสารได้ ในบัวบกสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเอเชียโคไซด์กับมาดาคาโซไซด์ ซึ่งสองตัวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่เด่นมากในการฟื้นฟูแล้วก็ดูแลผิว วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันทำให้เราสามารถเลือกเอาเฉพาะตัวเนี้ยไม่ได้เอามาใช้ทั้งรากทั้งใบทั้งลำต้นแต่เลือกเฉพาะตัวที่เราต้องการหรือในงาขี้ม้อนเองเนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้เราเลือกเขาเรียกว่า rosmarinic acid เข้ามาใช้ได้ไอตัวนี้มันมีสารมันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบเพราะนั้นเราก็จะเลือกแต่ตัวนี้เราก็จะไม่เอาทั้งเม็ดทั้งเปลือกเอามาบดแล้วใช้เนี่ยก็คือว่าอันนี้เป็นข้อดีของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือเราเลือกเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์ที่สำคัญในสมุนไพรนั้นๆมาใช้อ
0: ี
1: กอันนึงที่สำคัญมากๆเลยที่มันจำเป็นมากเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ delivery system ม
0: ัน
1: คือระบบนำส่งประมาณว่าอย่างของเฮิร์บเมียโซเองเนี่ยเราเอาบัวบกเนี่ยไอ้สองตัวสารสองตัวเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นเอเชียติโคไซด์กับมาดาคาโซไซด์อ่
0: ะ
1: เข้าไปใส่ระบบนำส่งระบบนำส่งเนี่ยมันจะทำให้สารพวกนี้ตรงเข้าไปสู่ผิวได้อย่างแม่นยำแล้วมันจะค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญออกมานะ
0: ที
1: นี้ตัวนี้มันทำให้สารที่เราใช้เนี่ยมันมีความเสถียรปกติถ้าสมมติว่าปกติถ้ามันเจอแดดโอเคมันก็จะเสื่อมสลายได้ง่ายถูกไหมแต่พอว่ามันเจอนวัตกรรมตัวเจอ delivery system ที่เราใช้อ่
0: ะ
1: มันก็จะทำให้ตัวสารพวกนี้มันมีความเสถียรและประกอบกับขนาดที่มันเล็กเนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้ขนาดมันเล็กติ๋วเดียวได
0: ้
1: เพราะนั้นพอมันเล็กปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะซึมเข้าผิวได้ลึกและเร็วแล้วก็ค่อยๆกระจายไอสารพวกนี้ออกไปการกระจายการใช้งานในการกระจายสารออกไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวน้อยเพราะนั่นจะเห็นว่าสินค้าของเฮิร์บเมียโคลเนี่ยโอกาสที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเนี่ยน้อยมาก
0: ค่ะ
1: คืออันนี้แหละค่ะคือประโยชน์ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซ
0: ึ่
1: งมันทำให้เราใช้ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยเนี่ยได้เป็นที่
2: ค่ะคือด้วยผลิตภัณฑ์ที่เอาตรงนี้เป็นแกนสำคัญเนาะในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกมาละนั่นหมายความว่าอย่างล่าสุดเนาะเพิ่งออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาเป็นแบบบอดี้ออยล์ซึ่งนั่นหมายความว่าเราทำ R&D พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเลยมันมีความสำคัญแค่ไหนยังไงคะการที่เราเป็นผู้ประกอบการเนาะเราต้องแบบR&D เขาตลอดเวลาเพราะว่าหลายคนบอกอุ้ยมันก็ต้องแบบใช้เงินมหาศาลในการทำ R&D อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวของคุณจ่าเองในฐานะที่แบบเป็นผู้ประกอบการเนาะให้ความสำคัญกับ R&D แค่ไหนยังไงคะ
1: มากค่ะ
0: ค่ะ
1: จริงๆ R&D สำคัญR&D สำคัญมากเลยนะโดยเฉพาะสิ่งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพรเชื่อว่าเนื่องจากบ้านเราอ่ะมีนักวิชาการที่เก่งเรื่องสมุนไพรไทยและสมุนไพรต่างๆเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วมีงานวิจัยดีๆเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาศัยงานวิจัยสินค้าทุกตัวทุกอย่างที่เราใช้ที่เราทำมาเนี่ยทุกตัวที่เราเลือกสมุนไพรที่เราเลือกมาจากงานวิจัยสมุนไพรทั้งสิ้นสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรจะเป็นตัวบอกว่าตัวที่เราสนใจเนี่ยสมมุติว่าเราสนใจงาขี้ม้อน เราสนใจขมิ้นชัน ไอตัวมันขมิ้นชันงาขี้ม้อนมันมีตั้งแต่มันมีทั้งต้นมีทั้งเม็ดมันมีทั้งแง่งนึกออกไหมครับงานวิจัยจะเป็นตัวบอกเราว่าส่วนไหนเราต้องใช้ส่วนไหนของสมุนไพร ที่เราจะต้องเอามาใช้ เขาจะบอกว่าสารสำคัญมีสารสำคัญอะไรที่เราต้องเลือกเอามาใช้

0: ค่ะ
1: แล้วต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร
0: ่
1: ค่ะอันเนี้ยเราไม่ได้ทำ R&D เองแต่ว่ามีจริงๆมีงานวิจัยอยู่เยอะมากที่ทำเรื่องนี้มาแล้วข้อจำกัดเลยก็คือว่าแต่มันมีข้อจำกัดจริงๆนะคุณปุ๊กเวลาทำงานไปคุณปุ๊กจะพบว่ามันบางทีเนี่ยเราเหมือนกับเรามันมีสมุนไพรบางตัวที่ดีมากเลยอ่ะแล้วเราอยากใช้มากแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะเราไม่สามารถหาซื้อได้ในเชิงอุตสาหกรรมนั่นคือความยากของ R&D
2: คือมันเรียกว่ามันมีปริมาณน้อยมันไม่สามารถนำมาทำแบบเยอะๆได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ยกตัวอย่างเวลาทำงานกว่าจะมาถึงบอดี้ออยล์ที่คุณพูดถึงเมื่อกี้เนี้ยมันมีบางตัวที่เราอยากใช้เยอะมากเลยน
2: ะ
1: เช่นเราอยากใช้ฟักข้าว
2: ฟักข้าว
1: ฟักข้าวเนี่ยมันข้อดีคือว่ามันมีทั้งไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนอยู่ในนั้นเวลาที่ผลมันสุกเราอยากใช้รวงข้าวขาวดอกมะลิเราอยากใช้น้ำมันจากเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี
2: ่
1: แล้วมันมีงานวิจัยซัพพอร์ตด้วยน
2: ะ
1: แต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่สามารถหาซื้อเอามาใช้ได้ในเชิงอุตสาหกรร
2: ม
1: อันนี้คือข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปหาตัวจริงๆแต่มันก็จะมีตัวแทนแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเดินต่อสินค้าไอ้ตัวพวกนี้ที่มันมีงานวิจัยรองรับอยู่ตอนนี้แล้วมันสามารถผู้ประกอบการคนอื่นไม่ต้องเฉพาะเฟิร์มเนี่ยโ
2: ค้
1: นะเอาไปใช้ต่อได้อ่ะออกมา
2: พอดูแล้วเรายิ่งแบบปุ๊กใช้เองด้วยเนาะแล้วเราก็สัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยแบบเนาะเขาแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบจริงจังอ่ะแล้วก็เราลืมภาพแบบสมุนไพรคือไปเดินเขาเรียกว่าไปในชุมชนไปงานแบบขายพวกสินค้าโอท็อปเยอะนะแต่พอเจอแล้วเราแบบเราก็จะรู้สึกมันก็สมุนไพรไทยอ่ะเนาะมันคือเรารู้ว่าเขาดีแต่บางทีการเราไปใช้อ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่าอะไรดีปุ๊กใช้คำว่าอยากใช้ได้ไหมคะเหมือนแบบบางทีตัวผลิตภัณฑ์ตัวแพ็กเกจจิ้งหรือแม้กระทั่งการนำไปใช้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราทำให้เราอยากใช้แต่เนี้ยเราลืมภาพของความเป็นดั้งเดิมเขาไปเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสมุนไพรไทยเราอะมันถูกส่งไปแบบเป็นส่วนผสมเป็นอินกรีเดียนต์ของแบบสินค้าหลายๆอย่างทั่วโลกเนาะแต่พอเป็นของไทยเราเองทำไมเรามันรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากใช้แต่พอมาเจอเฮอร์มิโรโคนะคะตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งแล้วจนถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกครั้งเลยที่ปุ๊กจัดรายการปุ๊กจะบอกกับทุกคนเลยปุ๊กใช้จริงๆนะอย่างห้องแอร์อย่างเงี้ยที่เนี้ยอย่างตัวบอดี้โลชั่นใช่ไหมคะคือบอดี้โลชั่นของเฮอร์มิโรโคอะถ้าทานะเวลานอนอะปกติชอบเจอปัญหาเวลาแบบอากาศเย็นมากๆแล้วมันจะชอบเกาโดยไม่รู้ตัวตื่นมาค่ะล่องลอยแบบเป็นแผลเป็นอะไรอยู่ที่เล็บเราด้วยคมแต่พอเจอเฮอร์มิโรโคเข้าไปไม่มีปัญหานั้นอีกเลยไม่เคยแบบผิวแห้งกลางดึกแล้วมานั่งคันไม่มีปัญหาเรื่องผิวเลยแล้วก็มันเหมือนเราบอกกับคนอื่นได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเฮ้ยของเขาว่าดีจริงนะใช้แล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีมาก
1: ที่นั่นคือความตั้งใจของเรานะคะนั่นคือความตั้งใจเลยแล้วดีใจมากที่ได้ยินคุณปุ๊กบอกเราพยายามเหมือนความพยายามของเรามีสองประเด็นหลักๆเลยคือว่าเราพยายามที่จะใช้ herbal science ก็คือวิทยาการสมุนไพรเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาทำให้มันเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำบัดถ้าเราถ้าจริงๆเรามีแท็กไลน์อันหนึ่งก็คือว่า from herbal science to herbal therapy productอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเรายึดมาตลอดเลยเพราะมันเป็น herbal therapy เนี่ยมันเป็นสมุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำบัดนั่นแปลว่าใช้แล้วมันต้องเห็นผลแน่ๆแล้วเราก็จะชัดเจนว่าเราจะเป็น herb miracle จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาของผิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปุ๊กอาจจะยังไม่ใช่รุ่นที่รุ่นแบบประมาณว่ารุ่น50บวกอย่างเงี้ยจะมีปัญหาผิวเราจะมีปัญหาผิวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือโจทย์ของเฮอร์มิโรโคที่จะทำงานเพื่อจะไปตอบโจทย์ปัญหาผิวของ50บวก
2: นะคะก่อนที่เราจะไปดูเทรนด์ของแบบธุรกิจด้านนี้เนาะปัจจุบันนี้เฮอร์มิโรโคเรามีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่บ้างคะ
1: จริงๆเราจะมีมีเฟเชียลแคร์2ตัวจะเป็นเซรั่มมอยส์เจอไรซิ่งเซรั่ม คือเป็นเซรั่มและมอยส์ไรเซอร์ในขวดเดียวกันเนี่ย
2: อุ๊ยตัวนี้ยังไม่เคยใช้แต่บอดี้ครีมกับตัวออยล์บอดี้นะคะค่ะแต่ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เคยลองตัวนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่กับ Sleeping Mask จะมีผิวหน้า2ตัวสินค้า2ตัวเนี่ยจะเป็นสินค้าของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติวทช.อันนี้เราจะจอยกับเขาแล้วก็เขาก็จะผลิตเป็นผู้ผลิตสินค้า2ตัวนี้ให้ถ้าสมมติ Body Care เราก็จะมี Shower Oil มี Body Lotion และตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็คือ Body Oilสินค้าทั้ง3ตัวเนี่ยจะเป็นความตั้งใจของเราเลยที่อย่างที่เรียนคุณปุ๊กเมื่อสักครู่ก็คือว่าให้มันเป็นตัวที่มันตอบแก้ปัญหาผิว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันเนี้ยแล้วตัวที่เทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นหน้าเนี่ยจะใช้บัวบกที่เอาไปอินแคปในลิโปนิโอโซมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี delivery system หรือแม้แต่ใน body care เองเราก็จะเลือกสมุนไพรที่อันนี้อยากต้องค่อนข้างเราก็จะเลือกสมุนไพรแบบที่อธิบายไปตอนต้นนะคะ
2: ค่ะคือล้ำลึกมากอ่ะใครคือฟังอย่างเดียวอ่ะต้องลองใช้นะบางทีเราพูดเนาะพูดว่าโอ้ดีอะไรเงี้ยทุกแบรนด์หรือว่าทุกเจ้าก็จะบอกดีหมดแต่ต้องลองใช้คุณผู้ฟังแล้วเวลาเขามีโปรโมชั่นอยากแนะนำเลยมีแฟนรายการบอกว่าชอบซื้อเก็บเวลามีโปรเราซื้อเก็บนะคะค่ะทีนี้เทรนมองอย่างตัวคุณจ๋าเองอยู่ในแวดวงนี้เนาะเรามองเทรนของเวลเนสของแบบเครื่องสำอางโอ้ที่วันนี้มันเยอะมากเลยอะเราแบบเรามองการแข่งขันในแวดวงนี้ยังไงคะเราตัวเราเองอะมันเหนื่อยแค่ไหนกับการที่แบบเราต้องพาผลิตภัณฑ์ของเราเนาะไปแบบสู่ตลาดที่แบบแข่งขันกันแบบดุเดือดเลือดพ่านมากเลยค่ะช่วงนี
1: ้จริง แข่งกันดุเดือดเลือดพ่านมากจริงๆ
2: ค่ะ
1: จริงๆแล้วแต่เราก็ยังเชื่อว่ามันมีโอกาสสำหรับทุกคนแล้วนะคะ เพราะว่าเราอย่างแรกที่สุดเลยก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่าสินถ้าเราชัดเจนว่าสินค้าเราทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาผิวเราแก้ปัญหาผิวเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาผิวเนี่ยมาหาเราถ้าผิวแห้งถ้าผิวแห้งผิวแก่มาหาเฮิร์บมิราเคิลมั่นใจว่าโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เราใช
2: ้
1: โดยสมุนไพรที่เราเลือกใช้เนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์มากๆโดยอย่างคุณปุ๊กก็เป็นพยักเป็นเหมือนกับเป็น
2: ผู้ใช้จริง
1: คนใช้คนหนึ่ง
2: ค่ะเป็นผู้ใช้จริงค่ะ
1: อันนี้ในส่วนของอันนี้ก็คือเราจะยืนอยู่บนนี้บนแกนนี้แน่ๆมาเพื่อเป็นแก้ปัญหาผิวของคน50บวกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหามาแล้วหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Herb Miracle ที่ทำมาตลอดเลยก็คือว่าอีกอันนึงคือว่าถ้าเราออกสินค้า1ตัวนั่นแปลว่าสินค้าตัวนั้นต้องมีคุณภาพดีมากพอที่จะอยู่ในตลาดได้ระยะยาว คือจะไม่คนใช้แล้วก็จะไม่เปลี่ยน ซึ่งจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณคนใช้จริงๆนะคะ เพราะว่าเราอยู่ได้เพราะว่าคนใช้ลูกค้าคนที่1บอกต่อไปลูกค้าคนที่2ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย อันนี้คือทำให้เราอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราจะยึดอยู่หลักการ2อันเนี้ยแต่มันก็จะมีแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อคือว่า เหมือนวันนี้เรื่องของ longevity มันมาเนาะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งโดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามันก็จะไม่ได้อยู่แค่ลดริ้วรอยชั่วคราวใช้แล้วแต่ว่ามันต้องช่วยเรื่องการฟื้นบำรุงผิวในระยะยาวสินค้าของ Herb Miracle ทุกตัวจะเน้นเรื่อง skin barrier จะเน้นเรื่องอนุมูลอิสระอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะทำให้เราอยู่ได้ยาว
2: ๆ
1: คือใช้เราแล้วไม่เปลี่ยน
2: เนาะวันนี้มีช่องทางไหนยังไงบ้างคะที่แฟนๆรายการสามารถไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ของ Herb Miracle ได้
1: ถ้าเป็นถ้าตอนนี้กำลังคุยกับผู้ฟังของ FM 106จะบอกว่าให้เข้าไปที่
2: @
1: Miracle PH เลยแล้วก็เพราะว่าคนฟัง FM 106อ่ะจะเป็นกลุ่มที่ได้โปรดีที่สุด
2: ใช่ยืนยันค่ะ
1: ไม่มีดีกว่านี้แล้ว
2: ค่ะยืนยันเพราะว่าปุ๊กเองก็แอบไปใช้ใน @ line Herb Miracle เหมือนกันมี TH ต่อท้ายเนาะ Herb Miracle แล้วก็ TH คือ SI กลมๆแล้วก็ Herb Miracle TH
1: ใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วค่ะวันนี้เราคุยกับคนฟัง FM 106ก็ไปที่นี่เลยค่ะ
2: ค่ะนะ อันนี้ยืนยันว่าแบบโอเคจริงเราตั้งเป้าในอนาคตเอาไว้แค่ไหนยังไงคะ
1: จริงๆเราคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ในไลน์นี้ต่อเพราะมันยังมีรูมให้ทำต่อนะคะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้aging population มาเนา
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ามันก็จะเหมือนจบลงไปที่ที่ปัญหาของคนที่คนวัยสูงอายุมากขึ้น
2: ได้เลยค่ะ
1: ก็ตรงนั้น
2: วันนี้
1: ก็คงจะได้เห็นถ้าสินค้าออกใหม่ก็จะส่งไปที่ FM 106ก่อนเพื่อนแน่ๆค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณจ๋าวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ยินดีค่ะขอบคุณคุณปุ้มนะคะ
2: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงนะคุณผู้ฟังสมุนไพรไทยเราอ่ะปุ๊กยอมรับเลยว่าดีมากๆแล้วถูกส่งไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทั่วโลกเลยนะที่เกี่ยวกับแบบเครื่องสำอางความสวยความงามอะไรก็ใช้เยอะมากส่วนพอมาดูบ้านเราบางทีมันไม่ได้รับการแบบปรุงหรือว่าเอามาแบบเขาเรียกว่าพัฒนาให้มันอยู่ในรูปลักษณ์ที่น่าใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮอร์มิโรโคเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ใช่แค่ว่าเขาพูดอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังแต่เขาทำเขาเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมเอาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาใช้แล้วดึงเอาคุณสมบัติที่พิเศษของสารสกัดนะคะจากสมุนไพรต่างๆเหล่านั้นมาใช้เนาะแล้วที่สำคัญใช้ดีลูกค้าก็จะบอกต่อๆกันไปนะคะวันนี้เราเหมือนแบบเราไม่ค่อยอยากลองใช้อะไรใหม่ๆที่มันรู้สึกว่าสิ้นเปลืองแล้วอะอยากใช้อะไรที่มันดีและดีจริงๆดีต่อเราจริงๆคือไม่ได้หมายความว่าทุกคนเราต้องใช้ดีนะดีต่อเราในแบบของเราในผิวของเราอันเนี้ยปุ๊กว่ามันตอบโจทย์ที่สุดเนาะยังไงใครสนใจนะคะ Asai Herb Miracle มี TH ด้วยนะคะ Asai Herb Miracle มี TH ด้วยเป็น LINE @นะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันนะคะ10นาฬิกาเวลาเดิมเนาะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจ Smart SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและน้องแจ็คกี้ชาคลีนนะครับ30นาทีต่อจากนี้เดี๋ยวติดตามข่าวสารนะครับมากมายนำมาฝากกันในวันนี้นะครับโดยเฉพาะพลังของคนไทยที่โอ้โหใจฟูสุดๆในวันนี้ใช่ไหมแจ็คกี้
1: ใช่แล้วค่ะกับข่าวแรกที่เราจะต้องมาแสดงความยินดีนะคะกับน้องเนเน่รอยัลค่ะคนไทยคนแรกนะคะที่คว้าแชมป์บนเวทีอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จค่ะเป็นข่าวดีที่ทำเอาคนไทยทั้งประเทศใจฟูไปตามๆกันนะคะกับการคว้าแชมป์ในรายการประกวดที่โด่งดังที่สุดในโลกอีกรายการหนึ่งอย่าง America's Got Talent นะคะโดยหลังจากที่น้องเนเน่สาวน้อยชาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตประเทศไทยได้โชว์การแสดงแบบเหนือชั้นไปเมื่อวานเช้าวันนี้ค่ะตามเวลาประเทศไทยนะคะก็เป็นเวลาประกาศผลและผลก็ไม่พลิกโผค่ะเมื่อน้องนะคะได้รับบทท่วมท้นจากผู้ชมในอเมริกาจนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยน้องเนเน่นะคะจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ33ล้านบาทซึ่งสามารถเลือกรับได้2แบบด้วยกันค่ะก็คือรับเป็นงวดนะคะอยู่ที่แบ่งจ่ายรายปี 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 8.3 แสนบาทต่อเนื่อง40ปี
2: สุดยอด
1: อันนี้ยังไม่รวมการหักภาษีนะคะหรือจะเลือกรับเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวเลยก็ได้นะคะซึ่งจะถูกหักทอนมูลค่าไปส่วนหนึ่งพร้อมกับโอกาสสำคัญในการไปโชว์ที่ลาสเวกัส
2: สำคัญมาก
1: ซึ่งเป็นสะพานสำคัญในการต่อยอดความสำเร็จนะคะไปสู่เส้นทางการเป็นศิลปินร็อกสตาร์ระดับโลกตามความฝันของน้องต่อไปนะคะก่อนจะประกาศผลค่ะน้องเนเน่ได้ขึ้นโชว์ร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่างLinkin Park นะคะในเพลง The Emptiness Machine นะคะซึ่งเป็นเพลงสำคัญในการเริ่มต้นยุคใหม่ของ Linkin Park ทำเอาฮอได้แทบแตกเรียกเสียงกรี๊ดเสียงตบมือจากผู้ชมสนั่นฮอเลยค่ะคนไทยสามารถรับชมภาพความประทับใจในครั้งนี้ได้นะคะจากรายการแบบถูกลิขสิทธิ์ในวันนี้ช่อง True Excite นะคะเวลา 15:00 น.หรือเลือกชมหรือรับชมนะคะผ่านทาง True Vision Now ได้เวลา2ทุ่มนั่นเองค่ะ
2: สุดยอดมากผมเชื่อว่าทุกรายการข่าวจะเล่นข่าวนี้แล้วก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนเองไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศจะต
1: ้
2: องภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะดูข่าวนี้ซ้ำๆอ่ะจะ
1: คิ
2: ดเพราะว่ามันโอ้โหมันใจฟูมากแล้วเราดูเรายังแบบน้ำตาจะไหลตามเลย
1: เก่งมากจริงๆ
2: เนาะแล้วตอนประกาศผลคือน้องแบบล้มลงไปเลยอ่ะยินดีด้วยจริงๆนะครับเก่งมากๆครับน้องเนเน่ครับพูดถึงความเก่งของคนไทยจริงๆแล้วคนไทยหรือว่าคนในบ้านเรานั้นมีความเก่งมีศักยภาพเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเวทีโอกาสต่างๆในการที่ให้คนไทยได้แสดงศักยภาพนั้นมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับนี่เลยเป็นที่มาครับของการเกิดขึ้นของการประชุมที่สำคัญมากๆเป็นการประชุมที่รวมตัวคนเก่งของประเทศมาอยู่บนเวทีเดียวกันกับ Thailand Talent Summit 2026ครับThailand Talent Summit 2026เป็นการประชุมบุคลากรไทยที่มีความสามารถระดับสูงนะครับซึ่งเขาจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่3แล้วโดยปีนี้ไปจัดกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติพีชพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับโดยในงานก็มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2,500 คนจุดประสงค์ของเวทีนี้ก็คือการเปิดพื้นที่เพื่อที่จะเชื่อมโยงบุคลากรคนที่เก่งๆของประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์มาแชร์กันแล้วก็มาให้ความร่วมมือแบบข้ามสาขาข้ามหน่วยงานพร้อมโอกาสในการที่จะให้นักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยได้มีการเชื่อมต่อกับนักวิจัยอาวุโสรวมถึงภาคส่วนต่างๆมากขึ้นนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเรียกว่าจากห้องปฏิบัติการมาสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเปลี่ยนพลังของระบบให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์ประเทศต่อไปครับ
1: ส่วนข่าวนี้นะคะจะพาทุกๆคนไปดูพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทยกันสักหน่อยดีกว่า
2: เอาสำเนียงมาเลย
1: ใช่เพราะปีที่แล้วนะเฉพาะอันนี้เฉพาะของปีที่ผ่านมานะคะคนไทยของเรานะคะเที่ยวต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการเลยและประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งค่ะ ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายอันดับหนึ่งที่อยากจะให้เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเหมือนกันนะคะแต่สำหรับคนไทยเองก็ยกให้ประเทศจีนเป็นหมุดหมายอันดับหนึ่งของการไปท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้เช่นกันโดยทีมวิจัยของธนาคารกรุงเทพนะคะเผยผลสำรวจว่าช่วงปีที่ผ่านมาคนไทยไปเที่ยวจีนมากถึง 3.06 ล้านคนใช้จ่ายรวมแล้วมากกว่า 1.2 แสนล้านบาทถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะส่วนตามมาติดๆนะคะนิยมไปเนี่ยก็คือมาเลเซียค่ะ
2: เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
1: 1.72 ล้านคนไม่คิดเหมือนกันนะแล้วก็สปป.ลาวนะคะอยู่ที่ 1.44 ล้านคนญี่ปุ่นค่ะอยู่ที่ 1.23 ล้านคนและสหราชอาณาจักรนะคะอันนี้เติบโตพุ่งกระฉูด 39.7% มีคนไทยเดินทางไปเที่ยวถึง 4.92 แสนคนซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะคะยังชี้ให้เห็นถึงความนิยมในการไปเที่ยวต่างประเทศของคนไทยที่สูงสุดเป็นประวัติการ รวมแล้วว่า 13.06 ล้านคนเพิ่มขึ้นเนี่ย 11.4% เลยนะคะโดยมีเม็ดเงินสะพัดจากการเที่ยวกว่า 5.59 แสนล้านบาทค่ะโอ้หลายคนบอกว่าชอบไปเมืองจีนเพราะว่าตั๋วถูกค่าครองชีพถูกโรงแรมดีอากาศดีอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ไป
2: 2ใน3ล้านคนนั้นก็มีตรงนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะปีที่แล้วไปมาเกือบ4รอบ
2: เดี๋ยวเดือนหน้าพี่ก็ไปอีก
1: จริงเหรอ
2: รู้สึกว่าเฮ้ยมันเที่ยวง่ายแล้วมันราคาถูก
1: ใช่
2: เนาะ
1: ใช่รู้สึกว่าชอบด้วยชอบการพูดเสียงดังของเขาเพราะเราอยากพูดด้วย
2: โอเค
1: พูดด้วยกับเขาค่ะ
2: เอาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันนะครับ ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับหลายคนรอคอยกันอยู่นะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นศิลปินตัวน้อยนะครับรอเราอยู่ด้านนั้นแล้วนะครับน้องพรีเมียร์ปรินพบมาพร้อมกับน้องเหมียวนี่นะครับนี่เป็นบัดดี้คนล่าสุดของเขาเองนะครับกับเดบิวต์ซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวของเขานะครับนอนน้อยวิทยาช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องพรีเมียร์กันครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle THแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
4: จากไวรัลคลิปเต้นในชุดลูกเสือตบมัมมี่พี่สาวกลายเป็นขวัญใจแม่ๆชาวโซเชียลต่อยอดสู่การเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทวันนี้เขาพร้อมแล้วกับอีกหนึ่งแชปเตอร์สำคัญสู่การเดินตามความฝันในฐานะศิลปินเดี่ยวและนี่คือศิลปินเดี่ยวดาวเด่นเจนอัลฟาพรีเมียร์ปรินพบ
5: ก็คุณครูครับไม่รู้ผมเป็นอะไร
2: และตอนนี้นะครับหนุ่มน้อยดาวเด่นเจนอัลฟาก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วต้อนรับน้องพรีเมียร์ปรินพบพาหวนสวัสดีครับ
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
2: มาอีกครั้งก่อนอันนี้เคยมารายการข่าว3สีไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นมาโปรโมทภาพยนตร
6: ์พี่นาคภาค5คร
2: ับ ใช่นะครับแต่วันนี้น้องพรีเมียร์มาในฐานะศิลปินเดี๋ยวให้น้องพรีเมียร์แนะนำตัวกับแฟนๆข่าว3สีในฐานะศิลปินหน่อย
6: สวัสดีครับผมน้องพรีเมียร์ปินภพนะครับปัจจุบันอายุ10ขวบครับ
2: 10ขวบ
6: 10ขวบคร
2: ับศิลปินจากค่ายอะไรครับเราอ่ะ
6: จากค่าย Move Record กับX Entertainment ครับ
2: Search Entertainment
6: ใช่ Search Entertainment
2: เราร่วมกัน2ค่าย
6: ถูกต้องครับ
2: สร้างสรรค์น้องพี่เหมียวขึ้นมาจากนี
1: ้ก่อนที่จะพูดถึงความเป็นศิลปิน
2: ครับ
1: เราพูดถึงก่อนหน้านี้ดีกว่าว่าสามารถออกมาโดดเด่นได้ยังไงก็เห็นบอกว่าเริ่มจากคลิป TikTok
6: ถูกต้องครับ
1: และคลิป TikTok คือเป็นชุดลูกเสือที่ไปเต้นในออฟฟิศของแม่เหรอ
6: ใช่ครับ
1: ทำไมอะไรมันเกิดขึ้นทำให้เราอยากจะไปเต้นในออฟฟิศของแม
6: ่คือช่วงนั้นคือผมเพิ่งเลิกเรียนมาวันนั้นวันพฤหัส
1: ผม
6: ก็ถือลูกเสือแล้วก็ไปที่ทำงานแม่แล
1: ้
6: วแล้วน้าเป็นเพื่อนแม่เนี่ยเขาอยากให้ไปถ่ายคลิปแล้วก็คือน้าคนนึงเขาเป็นคนที่ชอบดาราเกาหลีอยู่แล้วแล้วผมก็ไปเต้นเพลงเกาหลีแล้วเขาก็เขินแล้วน้าอีกคนนึงที่ถ่ายคลิปไปเขาก็เอาไปลงใน TikTok แล้วกลายเป็นว่าเอ้าแมชเลยปัจจุบันน่าจะทะลุ40ล้านแล้วฮะ
2: มีไหมเรามีคลิป40ล้านไหม
1: มีเป็นหมูเด้งอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้สู้น้องไม่ได้เลย
2: นะครับแน่นอนจากคลิปไวรัลคลิปนั้นมันก็ต่อยอดมาสู่งานการแสดงซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของหนังเรื่องของภาพยนตร์นี้น้องพี่เมียเล่นมาอย่างเมื่อกี้บอกไปเป็นพี่นาค
6: พี่นาคพังค่ะ
2: แล้วก็ล่าสุดเลยที่อยู่ในโรงก็มี
6: ใช่ครับอัศจรรย์วันทอง
2: อัศจรรย์วันทองก็มีซีรีส์ที่ช่อง3ก็มีนะบุพเพสันนิวาสเวอร์ชันวายอันนี้ก็เล่นเหมือนกัน
1: อ๋อ
2: ใช่
1: เมื่อกี้เราเห็นใส่ชุดไทยถูกไหม
2: เออชุดไทยนั้นอัศจรรย
1: ์วัน
2: ทองใช่ใช่
1: แต่ละงานเธอเยอะมากนะ พี่เมียงานแสดงที่ผ่านมามากมายไก่กองอ่ะแล้วเป็นไงมาไงถึงอยู่ๆได้มาเป็นศิลปินของ Move Record แล้วก็ Search Entertainment
2: ครับ
6: ต้องเท้าความบอกว่าเมื่อกี้ที่เป็นชุดลูกเสือเนี่ยก็คือพี่โอ๊ปเขาไม่เห็นคลิปนั้นแล้วเขาก็บอกว่าลองออดิชั่นไหมเหมือนแบบดูแววว่าเขาแบบน่าจะเป็นศิลปินได้แล้วมาออดิชั่นแล้วก็กลายเป็นว่าเข้าตาพี่โอ๊ปแล้วก็ได้มาเป็นศิลปินครับ
2: ซึ่งแน่นอนแหละน้องชอบเต้นแน่นอนแต่การเป็นศิลปินมันไม่ได้เต้นอย่างเดียวไงมันต้องเต้นแล้วก็ร้องส่วนตัวเราแบบชอบทั้งเต้นทั้งร้องเลยไหม
6: ถ้าถามว่าชอบไหนมากกว่ากันผมชอบเต้นมากกว่าครับแต่ถ้าร้องเพลงชอบไหมก็ถึงว่าไม่ได้ชอบครับแต่ก็ผมก็พยายามจะฝึกฝนครับแล้วก็จะทำให้มันดีทั้งสองครับ
2: เขามีเหตุผลที่เขาไม่ชอบนะ
1: ทำไมล่ะ
2: เชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุผลของหลายๆคน
1: ทำไม
2: คือไม่กล้าร้องเพลงเพราะไม่ชอบเสียงตัวเอง
1: จริงเหรอ
6: กลัวเสียงเพี้ยนฮะ
2: กลัวร้องเพี้ยนพี่จักกี้ยังไม่กลัว
6: เวลาแบบบางท
1: ีก็ร้องไปก่อนใช่ไหม
6: คุยกับใครแล้วเขาบอกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยก็จะเท้าความบอกว่าเออมันไม่เป็นไรพี่มันไม่เป็นไรอะไร
1: เ
6: ข
1: ินหรอ
6: ใช่กลัวบอกร้องมาไม่เพาะอะไรแบบน
2: ี
1: ้ครับโหแต่พอเรามาเป็นศิลปินภายใต้ค่ายละทีนี้เขาส่งเราไปเรียนอะไรยังไงไหม
6: คือเรียนเต้นผมไปเรียนกับพี่หมีฟูวงฟิปครับพี่หมีฟูนี่เขาพูดตรงว่าเขามืออาชีพอยู่แล้วเขาก็พาผมเนี่ยเต้นพาไปทุกแนวเขาพาผมไปทุกท่าเต้นเลยครับเยอะมากๆแล้วก็ทุกท่าเต้นเลยแบบมีอะไรใส่ไปให้หมดเลยครับท
2: ุ
6: กอย่างเลยค่ะทั้งมือทั้งเท้าส่วนร้องเพลงนี่ผมไปเรียนกับครูป๊อปครับชื่อสถาบันว่า Feeling La La ก็ไปเรียนกับครูป๊อปแล้วก็ครูป๊อปนี่เก่งมากๆครับครูป๊อปก็ช่วยสอนตั้งแต่แรกจนจบให้ทำให้ผมเนี่ยเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะ
2: นะฮะก็ต้องไปเทรนกันเพิ่มเติมนะครับจนออกมาเป็นผลงานเพลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวกับเพลงที่ชื่อว่าน
6: อนน้อยวิทยาครับ
2: นอนน้อยวิทยาเพลงนี้มันเล่าถึงเรื่องราวอะไรอ่ะลูก
6: มันเล่าเหมือนแบบเราชอบคนคนหนึ่งอะครับแล้วเราอยากให้ทุกคนเนี่ยหาแรงบันดาลใจในการไปเรียนเหมือนแบบคือปกติถ้าสมมติเราพูดถึงโรงเรียนเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าโอ้ไม่อยากไปเลยตื่นอีกแล้วเดี๋ยวก็วันจันทร์อีกแล้วผมเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยหาแรงบันดาลใจในการไปเรียนนะ
1: ซึ่งนอนน้อยวิทยาเนี่ยมาละตั้งแต่เที่ยงคืน
2: ตั้งแต่เที่ยงคืนได้ฟังแล้ว
1: ของเมื่อวาน
2: เป็นสตรีมมิ่ง
1: แต่ว่า MV เดี๋ยวจะมา1ทุ่มเป็นยังไงบ้างพอเพลงออกปุ๊บเราขึ้นไปร้องที่โรงเรียนเลยไหมเช้ามีหรือยังไง
6: ใช่ครับเมื่อเช้านี้ผมไปร้องที่หน้าเวทีเลยฮะ
1: โอ
2: ้หน้าสดทงเลยนะ
6: หน้าสดทงเลยครับพอเขาลบธงชาติเสร็จแล้วหันกลับมาน
1: อนวิทยาต่อเลย
6: ใช่ครับแล้วนี่ครับนี่ที่ขึ้นมานี่ตอนนี้กำลัง
2: ไปบน
6: กับสารทันจุกนะครับประสบความสำเร็จของอาชีพศิลปินครับ
1: โอ้
6: ใช่ครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะคนดูเยอะมากๆครับแล้วก็น้องๆพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยให้กำลังใจกันได้ดีมากๆครับเสียงกรี๊ดคือดังกระหึ่มเลยฮะ
2: ไม่แล้วผมเห็นคุณด้วยนะเมื่อกี้คุณแจ็คกี้
1: คะ
2: คุณร่วมเล่น MV นี้ด้วย
1: อ๋อใช่ค่ะดิฉันก็นึกว่าเจอดิฉันในโรงเรียนน้องไม่ใช่นะคะดิฉันเล่น MV กับน้องนอนน้อยวิทยาแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ดู MV เนี่ยตอนช่วง1ทุ่ม
2: ครับจริงๆแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยว MV เนี่ยได้ดูแน่นอน1ทุ่ม
1: คืนนี
2: ้แต่ว่าใครที่อยากดูโชว์น้องสดๆไปดูได้วันเสาร์นี้นะครับในงาน T-Day Music Playground นะครับครั้งที่24นะครับที่สตูดิโอรามคำแหง81ซึ่งนอกจากน้องพรีเมียร
1: ์
2: ยังมีศิลปินอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลนะครับคุณจิติมาเจือใจคุณสุภาชัยผ่องสวัสดิ์คุณอลิศคุณเจมเรืองศักดิ์คุณปนัดดาเรืองบุตรทัศน์กิติทัศน์นะครับคุณแดเนียลคุณเจนจิราคุณไข่มุกคุณเอสคุณบักฟ้าคุณออยคุณมาร์คพัทริศแล้วก็คุณมินนะครับยังมีวงคอมพาสแล้วก็คุณจ๋าพราวเพชรแล้วก็คุณบิวเจตวัฒน์และน้องอลาวีอีกด้วยนะครับยังเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรฟรีกันได้ที่ www.theconcert.com หรือว่าแอปพลิเคชัน The Concert ไปเจอกับน้องพรีเมียร์แล้วก็ศิลปินที่คุณรักกันได้นะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับสิงห์คอร์ปอเรชั่นและสุรพลฟู้ดนะครับ
1: สุดท้ายให้น้องพรีเมียร์ฝากเพลงตัวเองหน่อยนอนน้อยวิทยา
6: ครับก็ขอฝากเพลงนอนน้อยวิทยาด้วยนะครับคือผมตั้งใจกันมากพวกพี่โอ๊ปพี่อาร์ม
2: ทีม
6: พี่แจ็คกี้ด้วยทุกคนในกองทีมโปรดักชั่นทุกอย่างนี่คือตั้งใจกันหมดๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาฟังเพลงนี้นะคะพวกเราตั้งใจทำกันมากครับแล้วก็คือวันนี้จะปล่อยแล้วให้ทุกคนรับชมรับฟังกันเวลา1ทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตที่พี่อาร์มนี่ ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็อย่าลืมมากันด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: ฝากไว้ด้วยครับกับซิงเกิลแรกของน้องพรีเมียร์ปรีนพบนะครับจัดจาก Move Record แล้วก็ Search Entertainment นะครับกับเพลงนอนน้อยวิทยา 1 ทุ่มวันนี้ทาง YouTube นะครับพรีเมียร์ Official TH นะครับแน่นอนมาวันนี้ทั้งทีมาพร้อมกับน้องเหมียวนี่นะครับเป็นมาสคอตคู่ใจของน้องพรีเมียร์ซึ่งเขาจะมาปรากฏตัวอย่างไรใน MV เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่ว่าวันนี้บอกเลยพิเศษมากๆสำหรับแฟนๆข่าว3สีนี่จะเป็นโชว์ครั้งแรกในการออกทีวีกับเพลงนี้ของน้องพรีเมียร์นอนน้อยวิทยามอบเพลงมอบเวทีให้กับน้องพรีเมียร์เลยครับ
6: ขอบคุณค่ะ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: ติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 ดิฉันซีฉัตรปวีรายงานตัวนะคะโลกยุค AI หมุนไวสุดๆทักษะเดิมที่เรามีไม่พอค่ะต้อง unlearn แล้วก็ relearn ใหม่นะคะตอนนี้ไม่ต้องกังวลนะซีมีข่าวดีจากทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเขาเพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดชื่อว่า One แพลตฟอร์มแหล่งรวมคอร์สเรียนออนไลน์ที่แจกให้เรียนฟรี967หลักสูตรจากเครือข่าย30แห่งค่ะจุดเด่นคือคอร์สทั้งหมดของเขาคัดมาแล้วค่ะว่าตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นสายเทคโนโลยีอย่าง Generative AI เอามือโปรค่ะมาสอนวิธีใช้ AI เพิ่มยอดขายให้ปังคอร์สเทคนิคการขายชั้นสูงสำหรับนักขายยุคดิจิทัลไปจนถึงทักษะการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าหรือ Customer Centric เรียนจบปุ๊บนำไปปรับใช้การสร้างอาชีพสร้างรายได้ทันทีเลยค่ะที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาคนทำงานเจ้าของสถานประกอบการหรืออยากเอาไปให้พนักงานพัฒนาตัวเองสามารถเข้าไปเลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าใครอยากอัพสกิลตัวเองให้ทันโลกลองไปกดลงทะเบียนที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.th สายเที่ยววันเที่ยวญี่ปุ่นฟังทางนี้เคยป่ะวางแผนเที่ยวมาอย่างดิบดีพอไปถึงจริงฝนตกฟ้าไม่เป็นใจอุตส่าห์ไปดูฟูจิแต่เจอเมฆบางมองไม่เห็นอะไรเลยงานนี้ก่อนออกเดินทางค่ะขอช่วยเช็คสถานการณ์จริงกันสักนิดนึงผ่านทางเว็บไซต์โทมาริกิที่รวมกล้องไลฟ์คาเมร่าจากทั่วญี่ปุ่นให้ดูเรียลไทม์เลยค่ะโทมาริกินะคะเป็นเว็บรวบรวมไลฟ์คาเมร่ากว่า 1,300 จุดทั่วญี่ปุ่นแล้วนำมาปักหมุดปึ๊กปึ๊กปึ๊กในแผนที่เดียวกันอยากรู้ว่าชิบูย่าตอนนี้คนเยอะแค่ไหนฮอกไกโดอากาศเป็นยังไงฟูจิมองเห็นหรือเปล่าสนามบินฮานาดะนาริตะตอนนี้อากาศและบรรยากาศเป็นยังไงกดเข้าไปดูภาพจากกล้องเรียลไทม์กันไปเลยค่ะว่าเขาแต่งองค์ทรงเครื่องกันยังไงที่สำคัญเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนมือถือไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มใดๆค่ะเว็บนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่สำหรับคนกำลังจะเที่ยวเพราะเราสามารถเช็คสภาพอากาศการจราจรความหนาแน่นของสถานที่ก่อนออกไปเที่ยวจริงเพื่อปรับแผนพร้อมรับกับสถานการณ์ได้เลยค่ะโทมาริกินี้ยังมีโหมด World ที่ขยายกันมองเห็นไปยังประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะใครกำลังวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นลองเช็คสถานการณ์จริงก่อนออกจากโรงแรมก่อนบินกันได้ที่ tomariki.me นะคะลองไปใช้กันดูค่ะ
3: คุณคุณศรีด้วยครับ
4: และก่อนปิดรายการไปวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาพบกับน้องพรีเมียร์แล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆนะคะที่งานคอนเสิร์ตที่ Day Music Playground ครั้งที่24ที่ Live House at Search Studio รามคำแหง81ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะไปจับจองบัตรนะคะตอนนี้ลงทะเบียนรับบัตรฟรีกันได้แล้วผ่านทางแอปพลิเคชัน The Concert และ www.theconcert.com ค่ะไปเจอกับน้องพรีเมียร์แล้วก็ศิลปินที่คุณรักได้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับคอนเสิร์ตดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ
3: ดูฟรีนะครับย้ำไม่มีการแบบต้องไปจ่ายค่าบัตรอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นฟรีคอนเสิร์ตที่ Search Studio รามคำแหง81นะครับวันนี
4: ้
3: หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผม Day Hair เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะฮะก็มีหลากหลายเพจนะครับแล้วก็มีหลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามาบอกว่าอยากให้ทำเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิง2ท่านครับคือตัวเขาเองเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมจากหลายที่หลายหน่วยงานเลยครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าเหมือนกับไม่มีใครช่วยฮะสุดท้ายไปร้องท่านธนกิจจิตอารีรัตน์ครับท่านผู้ชมครับแต่ปัญหาเนี่ยมันก็ยังคงไม่หมดไปท่านผู้ชมครับถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าทางฝั่งของตัวเจ้าหน้าที่นะฮะที่ไปก่อความผิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงไม่ได้รับโทษนะแล้วที่ดินของเธอเองเนี่ยเสียไปแล้วด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมานั่งฟังครับว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยมันซับซ้อนยังไงแล้วมันอยู่ดีเนี่ยที่ดินที่ซื้อมาเนี่ยมันเสียไปได้ยังไงนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีฝ่ายกฎหมายมานั่งอยู่เนี่ยหลายคนทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะคุณแอมเป็นผู้เสียหายกับทางคุณดรีมมานั่ง2ท่านนะครับสวัสดีครับทั้งฝั่งของทั้งสองท่านเนี่ยไปร้องทางท่านธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ข้างหลังเป็นทีมงานของทางท่านธนกิจนะครับคุณพงษ์สภัทรกะตะคุณวิสิทธิ์นะฮะหรือคุณปองนะฮะเป็นทีมงานธนกิจจิตอาสานะครับสวัสดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเรามีทนายมา2คนนะครับเป็นทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพัฒน์อาภรณ์นนท์นะครับแล้วก็ดร.แก้วมนชัยจงไกรตนกุลนะฮะแก้ว3โบสถ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เป็นแก้ว3โบสถ์แล้ว
1: แก้ว3โบสถ์บวชแล้ว3โบสถ์แล้ว
2: เอาเหรอ
1: 3โบสถ์สบายแล้ว
2: จะมีโบสถ์ที่4มั้ยเดี๋ยว
1: ฮะแก้ววันนั้นที่ออกอากาศไปเรื่องที่ไปงานของพี่ทิพย์อ่ะ
3: ครับ
1: คนยังถามถึงอยู่เยอะมากเลยนะพาเพื่อนไปแล้วเพื่อนหงายหลังลงไป
2: อ๋อ
1: นอน
2: อะไรน้องพอนะ
1: ครับโอเคคุยทางนี้ก่อนขอโทษนะคุณแอมเรื่องราวของคุณเอาตั้งแต่แรกเลยเรื่องราวมันเกิดอะไรที่คุณถอนหายใจแล้วคุณเครียดมากนะเครียดใช่ไหม
5: ค่ะอยู่คนเดียว
1: ทำไมอ่ะมันอะไรมันเป็นอะไรไหนบอกพี่สิไม่ต้องร้องทำไมอ่ะมันเป็นอะไรไหนบอกที
5: ่หนูสู้คนเดียวเรื่องที่ดินอ่ะมาหลายปีแล้วพี่เพิ่งจะมีวันนี้แหละที่คุณธนกิจเก็บหนูขึ้นมา
1: อย่าใช้คำว่าเก็บเลยมันเราเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่าไปใช้คำว่าเก็บนะเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือโอเคมันยังไงลูกไหนเล่าสิ
5: หนูตั้งใจไปซื้อที่ที่จริงจะไปซื้อที่เชียงใหม
1: ่
5: เสร็จแล้วหลงทางเห็นวัดก็เลยแวะเข้าไปเจอป้านั่งอยู่หนูก็ซื้อ
1: เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร
5: ่ประมาณพ.ศ. 2565ค่ะ
1: ปี65โอเคยังไงต่อครับ
5: เสร็จแล้วหนูก็ซื้อมาตกลงกันซื้อขายกันนะคะอยู่ที่2ไร่อยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาทแล้วป้า
1: 2ไร่นะ
5: จ้ะ
1: 200,000 กว่านะ
5: จ้ะแต่ตอนนั้นมันเป็นแบบที่รกร้างอะค่ะ
1: ที่ไหนนะ
5: ที่จังหวัดตากค่ะ
1: ที่ตากนะฮะ
5: ไม้งามค
1: ่
5: ะ
1: ไม้งามโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
5: เสร็จแล้วหนูก็ซื้อขายกันเสร็จค่ะพอซื้อขายกันเสร็จหนูป้าบอกว่าเดือดร้อนให้หนูช่วยเหลือหน่อยไอ้เราก็พอจะช่วยได
1: ้ป้าคือใคร
5: ป้าเจ้าของที่ค่ะ
1: ป้าเจ้าของที่2ไร่เนี่ยนะ
5: จ้ะ
1: โอเคเราซื้อมาแล้ว2ไร่ 200,000 บาท
5: จ้ะ
1: จากนั้นเขาบอกให้ช่วยเหลือยังไง
5: เขาบอกว่ากำลังจะเดือดร้อนแบบพูดหนูก็ช่วย
1: ช่วยอะไรอ่ะ
5: ช่วยซื้อมาอีกค่ะ
1: ซื้ออีก
5: ใช่ค่ะ
1: จาก2ไร่ 200,000 ได้ซื้อมาแล้วนะ
5: ค่ะ
1: ซื้ออีก
5: ค่ะ
1: อีกกี่ไร
5: ่6ไร่3งานกว่าๆค่ะ
1: รวมเป็น8ไร่3งานกว่า
5: ค่ะ
1: ถูกมั้ยฮะอีก6ไร่ซื้อเท่าไหร่
5: 400,000 ค่ะ
1: 450,000นะโอเครวมเป็น650,000
5: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะโอเคเป็น650,000นะครับรวมเป็นทั้งหมดนี้เป็น8ไร
5: ่ค่ะ
1: กับกี่งานนะ
5: 3งานค่ะ
1: 8ไร่กับ3งานโอเคครับผมแล้วไงต่อครับ
5: ต่อมาหนูจะใช้เงินหนูก็เลยจะไปบอกขาย
1: ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเนี่ย6ไร่กับ2ไร่2ไร่นั้นคุณซื้อก่อน
5: ใช่ค่ะ
1: คุณซื้อไปแล้ว 200,000เสร็จแล้วก็6ไร่3งานเนี่ยมาซื้อที่หลัง
5: ใช่ค่ะ
1: นะฮะรวมแล้วเนี่ยเป็น8ไร
5: ่
1: กับ3งานรวมเงินทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็น650,000
5: จ้ะ
1: จากนั้นยังไงต่อ
5: หนูก็อยากจะขายหนูจะใช้เงิน
1: อืม
5: พอหนูก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ช่องเดิมเห็นบริการคุณป้าดีเขาก็แนะนำบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีหาคนมีทุนยากแบ่งล็อกซีอีหนู
1: แบ่งล็อกซีอีหนู
5: จ้ะ
1: ว่างั้น
5: จ้ะ
1: อันนี้คือเป็นเจ้าหน้าที
5: ่ที่
1: ด
5: ินใช่ค่ะ
1: ที่ไหนฮะที่ดินไหน
5: สำนักงานจังหวัดตากค่ะ
1: สำนักงานจังหวัดตากนะ
5: ค่ะ
1: เป็นผู้ชายผู้หญิงฮะ
5: เป็นผู้ชายค่ะ
1: กี่คน
5: 1ท่านค่ะ
1: โอเค จะไงต่อครับ
5: หนูก็เลยถามว่าเราจะต้องทำยังไงเขาก็สอนวิธีการจัดล็อกมันต้องเริ่มจากแบ่งรางวัด4ล็อกค่ะแล้วก็จัดล็อกให้มันเป็น4ผืนขายได้เขาก็สอนแล้วก็ออกรางวัด
1: ขอโทษนะแปลงไหนก่อน
5: แปลงที่2ค่ะ2ไร่ก่อน
1: แปลง2ไร่ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นคือที่เขาแนะนำคุณเนี่ยให้ซอย2ไร่เนี่ยออกเป็น4แปลง
5: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะให้ซอยนะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นตกประมาณสัก70กว่าวา
3: ค่ะมัน800 4แปลง
1: ใช่ไหม
3: ไร่ละ400
1: เออ800ก็เท่ากับ200
3: 200ครับ
1: 200 200วาไอ้นี่แบบนี้ซอย
5: แบบนี้ใช่ค่ะ
1: มีซอยมาละ1 2 3 4เห็นมั้ยคุณผู้ชม
5: ใช่จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้6ไร่เนี่ยไม่เกี่ยวนะ
5: จ้ะ
1: 6ไร่ยังไม่เกี่ยวนะฮะคุณผู้ชมลองดูดีๆนะฮะ2ไร่ที่ซื้อมาตอนแรกเลยเนี่ยถูกแบ่งเป็น4
5: จ้ะ
1: อ่ะโอเคเชิญครับไร่200วาเอ้ยแปลง200วา
5: เสร็จแล้วเขาก็ให้หาผู้ซื้อหนูก็ไปโพสต์บอกว่ามีที่แบ่งขายจะซื้อจะผ่อนจะสดจะยังไงก็มาเหอะเพราะหนูจะใช้เงินไงหนูก็ลงโพสต์พอลงโพสต์เสร็จก็ได้ผู้ซื้อมา3ท่านค่ะ
1: ครับขายยังไง
5: ลงไว้ว่า 202,000 ค่ะ
1: ต่อแปลง
5: ใช่ค่ะ
1: ต่อแปลง200วาคือ 202,000
5: ค่ะ
1: โอเค
5: ผืนที่1กับผืนที่2อ่ะซื้อด้วยกันมูลเหมาประมาณ 300,000 กว่าค่ะก็คือ
1: ขายคู่
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ขายคู่จาก 440,000 คุณขายแค่ 300,000 กว่า
5: ค่ะ
1: เป็นผู้ซื้อ1คน
5: ใช่ค่ะ
1: ถูกมั้ยฮะ
5: ต่อมาก็เป็นคุณดีมค่ะ
1: คุณดีมคือคนนี้ที่นั่งข้างๆคุณผู้ชมอ่ะคุณจำตามทันนะคุณดีมนั่งข้างๆเนี่ยไปซื้อแปลงที่3
4: 3ค่ะ
1: แปลงที่3คุณซื้อเท่าไหร
4: ่ของหนูผ่อนด้วยค่ะเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 350,000
1: ผ่อนกับทางนี้นะ 350,000 นะฮะโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
5: แล้วก็
1: แปลงที่4
5: แสนพอบาทค่ะ
1: ขายใครอีกอ่ะ
5: ขายผู้ซื้อจากแม่สอดค่ะ
1: 104,000
5: ใช่ค่ะ
1: คุณขายแต่ละแปลงไม่เท่ากันนะ
5: ไม่เท่าค่ะเพราะว่าลักษณะที่สูงต่ำไม่เท่ากัน
1: แปลง1แปลง2ขายคู่กันเป็น1ไร
3: ่
1: นะฮะในราคา 300,000 กว่า
5: ใช่ค่ะ
1: นะฮะจากแปลงละ 220,000 นะพอรวมกันปุ๊บเป็น 300,000 กว่าแปลงที่2แปลงที่3ขายคุณดีมนั่งข้างๆรวมแล้ว 350,000 หลังจากผ่อนเสร็จแล้วนะครับแปลงสุดท้ายแปลงที่4คุณขายแสนกว่า
5: ค่ะ
1: ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรแล้วปัญหามันเกิดอะไรฮะ
5: มันเกิดจากว่าตอนไปออกรางวัดค่ะรางวัดถนนที่จะมันเป็นที่แบบลึกแบบไม้บรรทัดใช่มั้ยจ๊ะแล้วมันเป็นที่ซอย
1: เป็นก๋วยเตี๋ยว
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะมันต้องมีถนนแล้วตรงนั้นไม่ติดปัญหาเราแบ่งถนนให้ได้ก็ไปตกลงกันจะทำถนนเข้าพื้นที่ทั้งหมด4ผืนเนี่ยค่ะพอไปตกลงทำเสร็จปุ๊บก็ไปคุยเขาเรียกว่าไปลงทะเบียนกดบัตรคิวอะค่ะที่จะเอารางวัดถนนมา
3: ทำถนนความหมายคือเราทำถนนเป็นทางภาระจำยอมให้กับแปลงทั้ง4แปลงของเราเอง
5: ใช่จ้ะ
3: หรือทำถนนโยนโอนให้เป็นที่สาธารณะครับ
5: ที่สาธารณะค
3: ่
5: ะ
3: ให้เป็นที่สาธารณะใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่ให้เป็นภาระจำยอมของ4แปลงนะ
5: ไม่ค่ะ
3: แตกต่างกันนะครับ
5: ค่ะ
3: ครับ
1: คุณตัดตรงไหนถนน
5: ตรงข้าง6ไร่ค่ะ
1: ข้าง6ไร่
5: 3งานค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลองดูดีๆนะฮะคือระหว่าง6ไร่3งานกับ2ไร่อ่ะมันจะมีเส้นแบ่งขาวแดงเอ้ยเหลืองแดงเห็นไหมฮะตรงกลางนั่นน่ะตรงนั้นที่คุณแบ่งเป็นถนนถูกไหมตัดผ่านหน้าอย่างนี้เลยนี่ตัดนี้เลยคุณผู้ชมชัดเจนเลยอันเนี้ยเห็นไหมฮะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: เสร็จแล้วยังไงต
5: ่อเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนตามระบบปกติค่ะ
3: ครับ
5: ตอนจะออกมาค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าฉันหนูอยู่สมุทรสาครพี่คนนี้อยู่จันทบุรีไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวพี่ดูแลให้เดี๋ยวฝากพี่ไว้เดี๋ยววันรางวัดอะเราจะได้ไม่ต้องมาเซฟค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ค่อยเหลือกำไรเสร็จเขาก็ถามบอกว่าคุณดีมว่าสะดวกไหมสะดวกไหมที่จะนั่นพี่ดีมสะดวก
3: ครับคือมอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ไป
5: ตรงนั้นเลยค่ะไม่ได้มอบอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยหนูมีเอกสารแผ่นนึงที่มันเป็นเหมือนใบลงทะเบียนที่จะมีรางวัดมานะจ๊ะที่มันถูกต้องตามกฎหมายอ่ะมันจะมี
3: ใบนัดรางวัด
5: ใช่ใช่ค่ะใบนัดรางวัดหนูจะมีใบนั้น
1: รางวัดครั้งนั้นคือรางวัด
5: ถนน
1: ตรงนั้นถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
1: ผมถามนิดนึงไอ้สี่แปลงที่คุณซอยให้เนี่ยคุณซอยเสร็จแล้วเป็นโฉนดออกมาแล้วสี่แปลงเลยถูกไหมฮะ
5: จ
1: ้ะจากไอ้สองไร่เนี่ยคุณซอยออกมาแล้ว200วา200วาเนี่ยสี่แปลงนะ
5: จ้ะ
1: แล้วคุณโอนให้เขาหรือยัง
5: โอนจ้ะ
1: โอนเรียบร้อยแล้ว
5: จ้ะ
1: คุณโอนกับตัวเลยถูกไหม
5: จ้ะ
1: รับเงินมาหมดแล้ว
5: จ้ะ
1: แล้วโอนหมดแล้ว
5: จ้ะ
1: โอเคยังไงต่อฮะ
5: เขาก็บอกว่าช่วยเหลือหนูสงสารคนนี้ด้วยไกลก็เลยให้ฝากค่าจ่ายรางวัดอะค่ะไว้คุณดีมเป็นคนจ่ายเพราะคุณดีมต้องการถนน 3.5 เมตร ช่วยหนู
4: ไว้เหมือนแบบถนนแคบกว่านี
1: ้
4: แล้วทีเนี้ยพอมันแคบอะถ้าเกิดเราจะทำการเกษตรหรืออะไรมันจะไม่สะดวกถ้าเราจะแล้วหนูก็เลยไปขอขยายให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมแล้วหนูบอกเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวออกให้เองค่ารังวัด
3: แต่ถนนที่เรากำลังจะทำที่คุณดีมคุยเนี่ยคือมาอยู่ในที่ดินแปลง 6.3 ไร่นะไม่ใช่แปลงที่คุณดีมซื้อแล้วโอนไปแล้วนะ
4: ไม่ใช่
3: เข้าใจนะถูกต้องตรงกันนะ
5: ค่ะเสร็จแล้วก็จ่ายเงินค่ะพอถึงเวลาเราก็ไปรอรังวัดตามใบที่มันมีอะค่ะรังวัดไม่มา
1: จ่ายเงินไปเท่าไหร
4: ่22,000ค่ะ
2: จ่ายที่ไหน
4: ที่ดินค่ะ
6: ที่เจ้าหน้าที่คนนั้นใช่ไหมครับ
1: จ่ายให้กับทางเจ้าหน้าที่นะ
6: แล้วเขาออกใบเสร็จให้เราไหมครับ
5: ไม่ค่ะ
6: ไอ้20,000กว่าบาทที่ให้ไปไม่ได้ออก
1: แล้วเขาจะไปเอาใครมาวัดให้อะ
5: เขาบอกว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆอะเดี๋ยวพี่เห็นใบเองอะเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้ได้เลยไม่ต้องมามันไกล
1: สงสารมันไกลเราอยู่ไกลไม่ต้องมาหรอก
5: เมตตา
2: หนูความสะดวก
1: เมตตาจ่ายเอาเงินมา20,000กว่าบาทเดี๋ยวไปเรียกทางรังวัดก็มารังวัดให้ไม่มาแล้วเขาอ้างว่าอะไร
5: เขาพอเราคนนี้เป็นคนใจร้อนบุกเข้าไปถามครั้งแรกเขาบอกว่าอ๋อ
1: ถามเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยนะ
5: อ๋อไอ้รังวัดมันลืมไปดิ
1: อันนี
5: ้บอกให
1: ้อ๋อเจ้าหน้าที่บอกว่ารังวัดมันลืม
5: คนนี้ก็บอกว่าอ๋อมันเลวอย่างนี้นี่เองคนนี้ด่าตรงนั้นคนนั้นบอกโอ้เดี๋ยวพี่ไปจัดการให้ไม่เป็นไร
1: ไม่ต้องด่าเพิ่งด่าเขา
5: เดี๋ยวออกใบใหม่อะไรใหม่เดี๋ยวมาทำกันใหม่วันหลังนี่ก็ด่าเดินด่าออกมาตั้งแต่ตรงนั้นยันปากประตูยันขึ้นรถ
4: แล้วก็เลยขอตรวจสอบค่ะมันจังหวะพอดีหนูไปเห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับพวกเจ้าหน้าที่รังวัดอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนเรียกรับเงินแล้วแบบเหมือนโดนจับอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยเอ๊ะเราปะวะจะโดนอย่างนี้หรือเปล่าวะ อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยติดต่อน้องเขาไปถามว่าเนี่ยส่งข่าวไปให้น้องดู
1: มันเป็นแบบเนี้ยที่ที่ฉันซื้อจากเธอมาเนี่ยที่จะไปรังวัดไอ้ถนนข้างหน้าเนี่ย
4: ใช่ค่ะ
1: ตกลงคือมันยังไง
4: ค่ะว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าลองตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: มันจะมารังวัดให้เราไหมมันโกงเงินเราไปหรือเปล่าไอ้20,000 กว่าบาทเนี่ย
4: ที่แรกหนูก็เอ๊ะน้องก่อนว่ายังไงเนี่ยติดต่อไปกี่ทีก็บอกว่าเดี๋ยวมาเดือน
1: ไป
4: แล้ว2 เดือนก็แล้วไม่มาทีเพราะว่าหนูก็จะได้เอาของเข้าไปในที่จะได้ปลูกบ้านปลูกอะไรได้เพราะหนูก็คิดโครงการไว้อยู่เหมือนกันหนูก็เลยว่าพอโทรไปน้องว่าเดี๋ยวติดต่อให้พอไปมาหนูเลยเห็นพอเห็นข่าวหนูก็เลยบอกว่าลองส่งมาให้ดูลองดูดิเดี๋ยวพี่จะตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะแบบนี
1: ้ครับ
4: หนูก็เลยโทรเข้าไปที่สำนักงานจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงรับหนูก็เลยบอกว่าถ้าหนูจะขอตรวจสอบเจ้าหน้าที่ท่านเนี้ยได้ไหมถ้าเขาแบบเหมือนทุจริตหรือมิชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าได้หนูถามว่าสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างถ้าหนูจะตรวจสอบเขาบอกว่าเข้ามาเขียนใบคำร้องได้เลยค่ะหนูก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยเริ่มดำเนินการค่ะ
1: เริ่มดำเนินการ
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคแล้วมันยังไงดำเนินการกันยังไงอ่ะ
4: ก็ดำเนินการด้วยการที่แบบต้องไปหาหลักฐานมีหลักฐานไหมที่เขาบอกว่าที่เราไปบอกว่าที่เราอ้างว่าเราอ่ะได้เอาเงินอ่ะให้เจ้าหน้าที่2,000 บาทเนี่ยเขาถามว่าเรามีหลักฐานไหมหนูบอกว่าหนูไม่มีเพราะหนูจ่ายเงินสดต่อหน้าและบนโต๊ะตรงนี้ด้วย
1: คุณให้ไป2,000
4: 2,000 ตอนวันที่วันโอนค่ะมี2,000ต่างหาก
1: 2,000แยกต่างหากเป็นค่าอะไร2,000
4: เขาบอกว่าหัวหน้า
1: หัวหน้าเรียกคือถ้าจะให้รังวัดมารังวัดให้เนี่ยขอ2,000
5: วันโอน
1: ใช่ไหม
4: ที่ค่ะ
5: วันโอนที่อีกครั้งนึง
6: อ๋อก่อนที่จะทำถนน
5: ใช่
6: มีการโอนโฉนดที่ดินก่อนแล้วเขาก็มีการเรียกรับไปก่อน2,000 บาท
4: ใช่ค่ะ
1: เอาขอ2,000
4: ค่ะทุกแปลง
1: ทุกแปลง4 แปลงเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะ
5: เก็บจากหนู 6,000
4: แต่วันนั้นที่หนูไปโอนคือมีหนูกับแปลงที่1กับแปลงที่2ไป
1: เจ้าหน้าที่คนเดียวกันเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะ
1: เขียนชื่อที่ชื่ออะไรเนี่ยมีชื่อเล่นไหมหรือชื่อจริงมีไหม
5: นาย
1: ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาได้นายอันนี้ชื่อเล่นเหรอ
5: จ้ะ
1: แล้วชื่อจริงชื่ออะไรอ๋อโอเคอันนี้ชื่อนั่นก็เหรอ
5: ค่ะ
1: ผมเป็นนามสมมุติแล้วกันจะได้ยังไงนายตุ้มเตี้ยม
6: ครับนายตุ้มเตี้ยม
1: นายตุ้มเตี้ยมนะ
5: จ้ะ
1: เป็นนามสมมุตินะ
4: ค่ะ
1: โอเคแล้วไงที่ดินตุ้มเตี้ยมทำไง
5: หนูก็เริ่มรำคาญเพราะว่ามาว่าคนดีของหนูได้ไงเขาช่วยประชาชนหนูก็เลย
1: ไปปรึกษาว่าคนดีหนูคืออะไรวะ
5: ก็หนูเข้าใจว่าคนเนี้ยดี
1: เข้าใจว่าในเตี้ยมเนี่ยดี
5: ค่ะ
4: เพราะเขาคอยช่วยเหลือตลอด
1: อืม
5: ไม่รู้นี่แล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูอยากจะขาย
1: โกรธทางนี้โกรธทางนี้ว่าเธอรู้ไหม ไอ้ที่ดินชื่อเตี้ยมเนี่ยมารับเงินไปเนี่ยแล้วมันก็ไม่ทำมันเอาไปให้ทางนู้นทางนี้เนี่ย 2,000 2,000 2,000 เนี่ยเธอรู้ไหมนี่โกรธดีมเลย
5: ค่ะ
1: ไปว่าพี่เตี้ยมได้ยังไงเขาเป็นคนดีของฉันนะ
5: ค่ะ
1: โอ้
5: หนูก็บอกว่าลำคาญเดี๋ยวจะขายที่มาชดใช้ให้ไม่ต้องซื้อแล้วเดี๋ยวฉันไปหาผู้ซื้อรายใหม
1: ่ไอ้ 300,000 กว่าบาทเนี่ยเอาเงินคืนไปเลยไม่ต้องมาซื้อที่ฉันแล้ว
5: ค่ะ
1: ผมว่าเตี้ยมว่าตุ้มเตี้ยมไม่ได้ยังไงอีกอ่ะ
5: เสร็จแล้วหนูก็เลยไปบอกตาเตี้ยมว่าหนูอยากแบ่งขายตรงนี้เพื่อคืนผู้ซื้อที่ดินไปเดี๋ยวหนูไปหาลูกค้ารายใหม
1: ่แบ่งขายแปลงไหน
5: แปลง6ไร่ค่ะ
1: 6ไร
5: ่3งาน
1: ไปปรึกษาคนดี
5: จ้ะ
1: ปรึกษาคนดีก็คือในเตี้ยม
3: แต่ยังไม่ได้แบ่งเป็นถนนนะ
4: ยังถนน
5: เพราะว่าจะได้เคลียร์เรื่องถนนด้วยหนูบอกว่าพี่ทำงานตรงนี้พี่รู้จักคนฟังฝั่งที่พี่บอกอ่ะพี่ไปบอกเขามาซื้อที่หนูทีเราก็ตัดถนนให้เขาไปจบปัญหาไปหนูบอกงี
1: ้นี่แล้วซอยแบ่งขายไป
5: โอ้ยจะแบ่งผืนอย่างนั้นน่ะมันหาคนมีทุนมาซื้อยากเองถ่ายที่ถมที่ไปแล้วหมดไปตั้งหลายบ้านไม่ใช่หรือ ตาเขาบอกว่าทำงี้ดิโครงการจัดสรรขนาดจิ๋ว
1: นะ
5: จ้ะหนูก็ถามว่าแล้วมันต้องเริ่มยังไง
1: เอาละสบายละเอ้ยนี่เริ่มอย่างนี้ไงเนี่ยเริ่มอย่างนี้ไง
5: สูงขนาดนั้นน่ะหนูก็ต้องไปถมไปถ่ายไปทำจ้ะให้มันเป็นโครงการจัดสรรให้ได้จ้ะหนูก็เลยบอกว่าเอาภาพไปหนูบอกพอจะเป็นได้หรือยังเขาว่าได้สิ33ผืนอะชิวๆหนูเลยบอกเอ้าแล้วมันจะต้องทำไงต่อเขาบอกว่านี่มันจะต้องไปขอผ่านจังหวัดผ่านอำเภอผ่านอะไรใช่ค่ะขนาดจิ๋วเข้าโครงการขนาดจิ๋วเองเตรียมเงินไว้เลย3ล้านหนูก็เริ่มหาผู้ซื้อจัดสรรให้มันถูกต้องไงคะ
6: ค่าใช้จ่ายในการได้ใบอนุญาตจัดสรร
5: ค่ะ
6: 3ล้าน
5: จ้ะเตรียมไว
1: ้มันมีเหรอ
5: หนูไม่รู้ไง
3: มันไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมเขามีแต่มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นขอญาติจัดสรร
1: แต่เขาไม่รู้ไง
5: ไม่รู้
1: เขาไม่รู้ใช่ไหมเขาคือคุณเข้าใจว่าอ๋อพี่เตี้ยมแนะนำอะไรมาพี่ตุ้มเตี้ยมแนะนำมา
5: ถูกต้องแล้ว
1: ถูกทุกอย่างเพราะคนดีของหนู
5: ค่ะมันเขียนป้ายว่าเจ้าหน้าที่ชำนาญการเลยนะ
3: ตำแหน่งเขา
1: ตุ้มเตี้ยมเนี่ยนะก็เจ้าหน้าที่ชำนาญการนะ
5: ค่ะ
2: ชำนาญก็แสดงว่าเก่งหรือคล่อง
5: เสร็จแล้ว
7: ในเรื่องไหน
5: เสร็จแล้วอีกก็มาบอกว่าเฮ้ยที่ที่เองทำอ่ะเนี่ยกรมธนารักษ์อ่ะมันขึ้นปรับขึ้นมาแล้วนะเท่ากับไอ้ข้างๆเลยหนูบอกเหรอเขารู้เรื่องของหนูเหรอว่ามันมีดาวเทียมไงอ่ะบอกแบบนี้หนูบอกโหยจริงด้วยก็เพิ่งจะไปถ่ายไปถมที่มาไมค์กิฟหนูก็คุยไป
1: เ
5: สร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยมันปรับมาเป็น400น่าจะ400กว่าบาทนะคะ
4: 450บาท
5: แต่เองต้องจ่ายค่าภาษีด้วยนะจากที่ไหนพี่เองเดินทางไปกรมธนารักษ์เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยโครงการเนี่ยเองบอกชื่อพี่ไปพี่ดูแลเองอยู
1: ่บอกชื่อพี่ไปพี่ดูแลเองอยู
5: ่ที่จะไปจ่ายในกรมธนารักษ์เนี่ย
1: เชื่ออีก
5: เชื่อ
1: รักเขามาก
5: ค่ะหนูถามว่าเท่าไหร่คะเขาบอกว่าแสนกว่าหนูบอกอุ้ยเดี๋ยวสามีรู้เอาตายเลยของเก่ายังขาดทุนล่อแร่อยู่เลย
1: เออ
5: เขาบอกว่าเอางี้เอางี้เดี๋ยวไปคุยให้เพราะมันเนี่ยระบบมันโชว์แล้วต้องจ่ายเดี๋ยวผิดกฎหมายเอ้าจ่ายเท่าไหร่พี่เดี๋ยวพี่ไปคุยให้พอคุยเสร็จราวๆ 60,000 จ้ะ
1: 60,000 จ่ายไหม
5: จ่ายค่ะ
1: จ่ายอีก
5: รออะไรล่ะคะ
1: โอ้ตายแล้วเอ้าพักสักครู่นึงนี่จ่ายไปตกลงจ่ายเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย
5: โอ้เยอะ
1: เยอะใช่ไหมโอ้ตายแล้วแล้วทำอาชีพอะไรเราเนี่ย
5: เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนี่แหละค่ะ
1: ปลาอะไรอ่ะ
5: ปลาสลิดเนี่ยแหละค่ะ
1: อ๋อพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด

0: มครับคือเรื่องนี้ผมเห็นหลายเพจพยายามที่จะส่งเรื่องให้ผมทำว่าอยากให้ช่วยเหลือเขานะครับในกรณีเรื่องของที่ดินนะฮะผมใช้คำนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวคือเรื่องที่ดินไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเกรียนเองหรือว่าอะไรนะวิทยุเราไม่รอดแน่ตื้อผมเรียกไอ้ตื้อเนี่ยตื้อเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายที่เลยนะฮะซ้อด้วย อยากดังหรือจัดให้ก็ส่งคือทุกคนขึ้นหมดเลยว่าอยากให้ทำเรื่องนี
1: ้คร
0: ับผมก็เลยเรามาคุยแล้วกันว่าเรื่องของที่ดินมันคือยังไง
1: ครับ
0: แล้วยังไงต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อ
2: หนูก็จ่ายเขาบอกว่าฝากพี่ไปจ่ายก็ได้จะได้ส่วนลด
3: ครับ
2: หนูก็เลยจ่ายตรงนั้นนะคะแล้วหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าจ่ายแบบไม่มีอะไรกลับมาสามีด่าอีก
4: ที่บอกจ่ายนี่ก็คือกรมธนารักษ์ที่บอกเหลือ60,000ถูกไหมคร
2: ับ
4: ที่ราคาที่มันปรับอะไรก็ตามโอเค
2: หนูก็เลยบอกว่าพี่ขอหลักฐานหน่อยดิจะไปบอกสามีได
4: ้
2: เขาก็บอกว่ามีเองไปกดบัตรคิวหนูก็ไปกดอ่ะไปกดบัตรคิวมาเขาบอกว่าขอราคาประเมินจะไปทำสินเชื่อเพราะว่ามันไม่มีระบุว่าเอาไปให้ผัวดูเขาบอกงั้นหนูก็เลยได้มาพอปริ้นออกมาปื๊ดจากคอม ออกมาเป็นปึ้งล้านกว่าหนูในใจหนูไม่ได้ดีใจอะไรตรงนั้นหนูนึกว่าตายห่าแล้วตอนโอนจะแค่ไหนวะเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวมันก็คงผ่านไปแล้วเขาก็หันปุ๊บไปให้หัวหน้าเซ็นหัวหน้าก็เซ็นโชคดีนะค่ะหนูก็ค่ะหนูก็เดินออกมาได้ใบไอ้นั่นมาอันนึงใบประเมินนั่นนะคะ
5: คุณแอมไม่รู้ใช่ไหมว่ากรมธนารักษ์เขาก็จะมีรอบระยะเวลาบัญชีราคาผมประกาศทุก4ปีที่เขาปรับไปเรื่อย
2: ๆไม่รู้
5: ใช่ไหมครับส่วนที่คุณไปขอมานั้นอันนั้นเขาเรียกใบราคาประเมินซึ่งจริงๆมันไม่ต้องไปขอที่กรมหรอกครับผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ดินคุณกดใส่เลขโฉนดมันออกมาเลยใช้ได้เหมือนกัน
4: แต่เขาคงจะทำให้เนียนนิดนึงก็คือมีหัวหน้าเป็นคนเซ็นรับรองด้วยถูกไหมครับ
2: ค่ะแล้วหนูก็ทำที่ต่อไปจ้ะทำที่ต่อไปทำอะไรต่อไป
4: ครับ
2: มันใช้ได้กับธนาคารด้วยอ่ะ
0: แล้วยังไงอ่ะแล้วทำไงต่อแล้วที่ยังอยู่ไหมเนี่ย
2: ตอนนี้เหรอก็พูดได้ป่ะคะ
0: พูดได้สิ
2: หน่วยงานนึงอ่ะหนูไปร้องขอความช่วยเหลือเขาก็บอกว่าเป็นภาครัฐนะคะเขาก็บอกว่าเองมีที่ไปเก็บทำอะไรทำไมไม่ไปทำมาหากินจะได้ไม่ต้องมาแหกปากโวยวายแค่ไปเข้าธนาคาร
0: ที่แบงค์6 ไร่ที่เหลืออยู่นะ
2: ค่ะให้เอาไปเข้าธนาคารเอามาลงทุน
0: ไม่แล้วมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไง
2: ก็
0: คุณไปร้องเหรอ
2: ใช่ค่ะร้องทุกที่ค่ะที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีระบบเกี่ยวกับที่ดินและเรื่องตรงเนี้ย
0: ไปไม่แล้วก่อนที่คุณจะไปร้องตรงนั้นมันเรื่องมันไปยังไงปัญหามันเกิดอะไรคุณถึงไปร้องตอนนั้นน่ะ
2: ก็คนเนี้ยเขาโวยวายเลยไปตรวจสอบ
0: ทางคุณไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่เลย
2: ใช่ตรวจสอบ
6: ว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ละเมิดหรือเปล่าทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเป็นถ้าพูดแบบบ้านๆคือไม่รู้ว่า
0: คนเตรียมนี่แหละ
6: ทำอะไรผิดหรือเปล่าเราไม่รู้แหละมีชอบมาพากลดูน่าสงสัยก็เลยขอตรวจสอบพอตรวจสอบไปตรวจสอบมากลายเป็นว่าไอ้ใบประเมินที่หนูได้มาเองอ่ะก็ไม่ใช่ของจริงอีก
0: เขาปลอมขึ้นมาเหรอไหนเขาดูหน่อยดิมีไหมมีไหมฮะ
2: มีค
0: ่
2: ะ
0: มีใบประเมินไหม
6: มี
0: ใครประเมินกลายเป็นไอ้ตุ้มเตี้ยมได้เป็นคนประเมินเอง
2: ค่ะ
0: มันได้ไหม
5: ใบประเมินมันจะอยู่ในระบบอยู่แล้วครับพี่หนุ่มแล้วก็มันออนไลน์อยู่แล้วเวลากดเข้าไปเลขโฉนดเลยมันจะ
1: มีเลข
5: อะไ
1: รนั้น
5: มันจะขึ้นไปเลยว่าประเมินราคาตารางวาละเท่าไหร่
1: ใช
6: ่ตอนแรกอ่ะครั้งแรกที่หนูได้โฉนดมามันขึ้นมาตารางวาละ240 บาทค่ะแต่ณที่พอไปมีเรื่องแล้วเริ่มบุกแล้วเริ่มแบบฉันอยากจะได้ของจริงแล้ววันเนี้ยคือมันอะไรกันแน่อะไรเงี้ยไปถึงออกมาเหลือ150 บาทต่อตารางวาน
5: ั่นหรอ
6: หนูเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย
0: ถูกไปอีกกูซื้อมาตั้ง300,000 กว่าน
6: ั่นแหละอะไร
0: แล้วซื้อจากหนี้ด้วย350,000เหลือตารางวันละ150
6: ตอนนั้นหนูคิดเลยว่าหนุ่มไม่ยากอะไรแล้วว่าหนุ่มไม่ยากอะไรแล้วจริงๆ
0: 150,000-30,000ที่เดิมแพง
5: ครับ
2: ไอ้ภาษีที่ของเขาได้ขึ้นมานะจ๊ะที่จริงหนูก็เก็บไว้ในใจแหละแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดหนูก็ผืนละ6,000จ่ายเขาแทนเขาเจ้าหน้าที่บอกให้ไปเก็บลูกค้ามาหนูไม่ไปเก็บหนูสงสารลูกค้าอีกหนูก็เลยจ่ายเองจ้ะ
0: จ่ายไปเท่าไหร่6,000
2: ผืนละ6,000จ้ะ
0: จ่ายให้เขา
2: จ้า
0: ไปดี
2: จ้า
5: ภาษีผู้ขาย
2: ใช่ค่ะ
5: ภาษีของเราผู้ขายใบเสร็จมันต้องออก6,000มันออกไหม6,000
2: มันไปจ่ายอีกครั้งนึงด้วยค่ะไปจ่ายอีกครั้งนึงที่ช่องการเงินสรุปจ่าย2 รอบค่ะ
5: แปลว่าภาษีในใบเสร็จช่องจ่ายเงินอันนั้นภาษีจริงแต่ไอ้ 6,000 มันไม่ใช่ไม่มีหลักฐานถูกไหม
2: จ
0: ้
2: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวคนจะสับสนคนจะไม่เข้าใจนะคือต้องบอกงี้ก่อน2คนที่เขามาร้องท่านธนกิจเนี่ยเขามาร้องเรื่องที่ดินคุณฟังดีๆนะมา

0: ร้องเรื่องที่ดินเพราะว่าตัวสองคนนี้ประเด็นมันก็คือว่าคนนี้นะฮะก็คือทางคุณแอมเนี่ยไปซื้อที่ดินมา2แปลงรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ8ไร่กว่าแบ่งแปลง2ไร่ซอยเป็น4แปลงแปลงละ200วาแล้วก็ขายเป็นเหมือนที่จัดสรรก็มีคนมาซื้อ2แปลงคู่นะฮะก็ 300,000 กว่าอีกคนนึงมาซื้อแปลงที่3ก็ 300,000 กว่าก็คือทางคุณรีมนั่งอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: คนสุดท้ายมาซื้อแสนกว่าก็คือ2ไร่ที่สีเหลืองๆนั่นน่ะสุดท้ายที่มันไม่มีตัดถนนเขาก็มีการไปร้องจะตัดถนนยังไงดีนะฮะทางเนี้ยนะฮะทางฝั่งคุณแอมเนี่ยก็ใจดีตัดถนนให้เลยผ่ากลางระหว่าง2ไร่กับ6ไร่ผ่ากลางลงมาเลยแบ่งถนนให้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยไปแจ้งทางฝั่งของตัวเจ้าหน้าที่ที่ดินคนนึงชื่อว่าตุ้มเตี้ยมปรากฏตุ้มเตี้ยมเองบอกเดี๋ยวจ้างเจ้าหน้าที่หลังวัดมาจ่ายมา 22,000 เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาปรากฏว่ารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอไม่มาเงินก็จ่ายไปแล้วทางนู้นเขาบอกเขาใจไม่ไหวแล้วเขาใจร้อนมากเขาเลยมีการติดตามสอบถามว่าไอ้ที่ดินตรงเนี้ยที่ว่าจะแบ่งเป็นถนนหน้าที่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะได้แล้วเมื่อไหร่ทางรังวัดจะมาก็ปรากฏว่าเขาตอบมาว่ามันไม่มา
2: เจ้าหน้าที่ลืม
1: มา
0: คือโบยไปเรื่อยอ่ะ
2: ใช่
0: ทีนี้ก็เริ่มเครียดแล้วก็เลยมาตอบว่าทางนี้ว่าเธอรู้ตัวไหมตุ้มเตี้ยมน่ะมาหลอกฉันแล้วหลอกเอาเงินเธอไปเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมมาแบ่งเนี่ยเจ้าที่รังวัดก็ไม่มาไอ้ทางนี้ก็โกรธดีมเสื้อดำนี่เสื้อยีนเนี่ยโกรธเสื้อดำบอกมึงมาด่าพี่ตุ้มเตี้ยมของกูได้ยังไงงั้นเดี๋ยวกูจะขายที่6ไร่เอาเงินใช้มึงไป 350,000 แล้วมึงเอา200วางกูกลับคืนมาถูกมั้ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยไปคุยกับตุ้มเตี้ยมใหม่บอกพี่ตุ้มเตี้ยมขาเอาอย่างงี้นะเดี๋ยวหนูจะขายที่แปลงเนี้ยพี่ไปหาหน่อยหนูจะซอยตุ้มเตี้ยมบอกเลยไม่ต้องซอยไอ้ที่แปลงใหญ่ๆแบบเนี้ยมันต้องขายเต็มแปลงเดี๋ยวมีบริษัทบ้านจัดสรรก็มาซื้
2: อ
0: เดี๋ยวมาจัดการเองขายเท่าไหร
2: ่15ล้าน
0: 15ล้านสบายแล้วกูซื้อมาแค่ 600,000 700,000 เองขายเรื่อง15ล้าน
2: แต่มันต้องเตรียมไอ้นี่ค่ะ
1: พัฒนา
2: พัฒนาที
0: ่
2: ไปหลายล้านแล้ว
0: เอาอย่างงี้ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไปขอไปยื่นเรื่อง
3: จัดสรร
0: จ่ายไป3ล้านใช่มั้ยบอกให้จ่าย3ล้านเชื่อ
2: เตรียมตัว
0: หลังจากนั้นบอกอีกบอกว่าเอางี้มันจะมีค่าอีกแสนกว่าบาทนะ
1: ธนารักษ์ครับ
2: ธนารักษ์ครับ
0: ค่าธนารักษ์ประเมิน
2: ยิงดาวเทียมมาเห็นว่าจัดสรร
0: ยิงดาวเทียมตุ๊ดๆๆจากข้างบนลงมาเห็นแปลงอย่างงี้ค่าดาวเทียมเนี่ยแสนกว่าไอ้นี่บอกไม่มีตังค์แสนกว่าหนูไม่มีหรอกพี่แต่หนูจะไปพัฒนาให้เนี่ยดูดีใส่เกงขาสั้นเนี่ยไปลุยอยู่เงี้ยเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่ใจดีพี่คุยให้ไอ้ระบบดาวเทียมเนี่ยพี่คุยได้ 60,000จ่ายไหม
2: จ่ายเลย
0: ก็แสนกว่าต่อหรือครึ่ง 60,000 ไม่จ่ายได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเขาต้องจ่ายอ่ะจ่ายไปอีกเสร็จแล้วยังไง
2: เสร็จแล้วก็ยายคนนี้ไม่พอใจโทรเข้าสำนักงานตรวจสอบคิดว่าหนูว่าโดนหลอกยายคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะเช็คข้อมูลเช็คอะไรต่ออะไรพอหัวหน้ารู้หัวหน้าก็เรียกไปคุยจับสมุดสาครหนูก็เดินทางไปจ้ะหัวหน้านามสมมุติชื่อกไก่พอหนูไปคุยเสร็จมันก็เกือบถึงบางอ้อแต่ก็ไม่อ้อก็ยังเชื่อใจอยู่เขาก็มีโอกาสให้ไปคุยกันนอกรอบก็ไปคุยท้ายที่สุดมีคลิปเสียงนั่นแหละพี่รับผิดคนเดียวจ่ายคืนหนูมา 60,000
0: รับผิดคนเดียวก
2: ็
0: คือต้มเตี้ยมเนี่ยนะ
2: ค่ะมีที่มีคลิปเสียงนั่นแหละค่ะ
0: ก็คือพูดง่ายๆที่ดินจะขายไปยัง
2: มันมีคนผ่อนอยู่แต่ตอนนี้ขายไม่ได้แล้วค่ะ
0: ไอ้6ไร่อ่ะนะ
2: ค่ะ
0: ขายไม่ได้แล้วเพราะอะไร
2: เพราะว่าอยู่ๆมันขึ้นอยู่ในป่าไม้ถาวรแล้วค่ะจริงค่ะ
4: พอไปตรวจสอบใหม่อ่ะค่ะ
1: เป็นที่ป่าสงวน
2: ไป
1: ที
2: ่ใช่ค่ะ
0: ไปซื้อที่ป่าสงวนไปอีก
2: ตรวจสอบทีแรกตอนขาย2ไร่ไม่ขึ้นแต่พอมีเรื่องราวอะไรกันอยู่ๆขึ้นเฉย
1: ว่าเป็นที่ป่าสงวน
2: จ้ะขึ้นจริงๆเลยเรื่องจริงเลย
1: ก็เลยซื้อขายกันไม่ได้ในวันนี
2: ้ใช่จ้ะคือบอกเลิกสัญญาย
0: ังไงครับ
5: กลับไปครับพี่หนุ่มครับคือตอนที่เขาไปซื้อขายเนี่ยครับมีการออกโฉนดมีการแบ่งได้นั่นคือจบแล้วนะครับต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าที่เนี่ยสามารถในปัจจุบันแม้กระทั่งที่พท.5นะครับมันก็จะมีวงเล็บว่าสามารถที่จะจัดสรรเพื่ออะไรได้บ้างนะครับทีนี้ตอนที่เขาไปซื้อเนี่ยเขาก็ทำได้ตามปกตินะครับแต่พอเกิดหลังจากเกิดกรณีนี้แล้วนะครับที่กลับเข้าไปเป็นที่ป่าไม้ถาวร
2: ม
5: ีแต่เขาจะจัดออกมาให้ประชาชนแต่นี่กัดจัดกลับเข้าไปมันก็มีความเอ๊ะอยู่นะครับว่าเอ๊ะคือยังไง
0: แต่ตอนแรกไม่ได้เป็นที่ป่าไม้
5: ใช่ครับ
0: แล้วพอซื้อมาต อนแรกก็มีเรื่องมีราวก็ไม่เห็นมีอะไร
5: ครับ
0: สุดท้ายสักพักนึงเป็นที่ป่าไม้ไปแล้ว
5: ครับ
1: เดี๋ยวไอ้4แปลงแรกจดทะเบียนโอนได้ไหมครับ2ไร่ไหน
2: ได้ไม่
0: โอนได้ด้วย
2: ยังไม่ขึ้น
3: ก็กำลังจะถามว่าแล้วโฉนดมันออกมาได้ยังไงถ้ามันเป็นที่ป่ามา
5: ถูกต้องครับ
3: นั่นแหละมันต้องเริ่มต้นตั้งไหนครับถ้าไม่ใช่สำนักงานที่ดิน
5: จริงจริงมันมีเรื่องลึกครับจริงต้องโทษพี่อนันต์กิจครับ
0: ทำไมอ่ะ
5: เพราะว่าตอนที่พี่อนันต์กิจไปช่วยเมื่อ2ปีที่แล้วครับก็เรื่องก็ดำเนินไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ไปแล้วซึ่งชัดเจนอยู่แล้วว่าแสดงว่าเจ้าหน้าที่ผิดจริงนะครับเพราะมีคลิปเสียงมีอะไร
0: อ๋อชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ผิดเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ผิดเนื่องจากอะไร
1: ผิดเนื่อง
5: การออกเอกสารสิทธ
1: ิ์ออกเมื่อคร
5: ับโทษแน่นอนครับ
0: นะทีนี้โทรศัพท์ล้ม
5: ระหว่างนั้นครับพี่หนุ่มมันก็มีการที่มาไก่เกี่ยกับทางน้องผู้เสียหายว่าให้เหมือนกับให้รับเงินไปก้อนนึงแล้วก็จะหาที่ดินให้ในจังหวัดตาก
2: ตรงไหนก็ได้
5: ตรงไหนก็ได้แต่เนี้ยน้องเขาก็เชื่อพี่อนันต์กิจว่าเราต้องเอาความถูกต้องเขาก็เลยไม่รับเพราะเขาห่วงอีกหลายคนที่ซื้อที่จัดสรรเขาว่าจะไม่ได้รับความถูกต้องเขาก็เลยยืนที่จะสู้ต่ออ
0: ่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณต้องฟังไปเรื่อยๆสิคุณไม่ฟังต้นเรื่องแต่บอกว่าอยากจะฟังปลายเรื่องเลย คุณนี่นะแต่ละคนที่ดูเนี่ยแฟนขับคนกระแสเนี่ย เข้ามาเลยบอกไม่เอา ไม่อยากฟังต้นเรื่องอยากฟังปลายเรื่อง
6: เลือกครับ
0: อยากฟังปลายเรื่องว่าเขาไปขอหน่วยงานไหนใช้ช่วยบ้าง
6: งั้นผมเป็นต้นเรื่องผมกลับก่อนนะ
0: ทำไมอ่ะคุณฟังต้นเรื่องก่อนดีที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันจะได้ช่วยเขาด้วยเออพวกคุณเสียซ้ำเสียซ้อนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เบ็ดเสร็จคุณเสียกับไอ้ที่แปลงนี้กับไอ้ของที่คุณจะต้องแบบไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ไปแบบเสร็จมันเท่าไหร่เนี่ย
2: หลายล้านค่ะ
0: หลายล้าน
2: จ้ะ
0: คุณเสียอะไรไปบ้างไหนคุณบอกผมสิเงิน
2: ค่ะโดนเจ้าหน้าที่ทำเอกสารมาเรียกรับเหมือนกันนะคะรวมเสร็จแล้วในที่ดินอ่ะ4 แสน 4 แสน
0: ที่ดินอีกถูกไหม
2: จ้ะ
0: ที่ดินอีกกี่แปลง
2: ยังไม่ใกล้จะเสียแล้วค่ะที่ดินยังไม่ได้หมดไป
0: ที่ดินยังไม่หมดไปนะ
2: มันอยู่ในป่าไม้ถาวร
0: โอเคที่ดินนี้ยังลูกผีลูกคน
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าจะเป็นของป่าไม้หรือของเรา
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมแล้วมีเสียอะไรอีก
2: แล้วก็อาชีพค่ะ
0: อาชีพอะไรกัน
2: ก็เปิดร้านหมูกระทะจิ้มจุ่มอะไรพวกนี้4รอบโดนครูทุกรอบค่ะ
0: ก็เปิดร้านไม่ได้
2: ไปสอบประคำ
0: เสียร้านไปอีก
2: ใช่ค่ะ
0: เสียร้านไปอีกแล้วมีอะไรอีก
2: แล้วก็ปลาสลิด
0: อุ้ยตายปลาสลิดอีกปลาสลิดไปเสียอะไรอ่ะเสียไปยังไง
2: ก็
0: เท่าไหร
7: ่ตีราคาคร่าวๆ
2: ประมาณราคาเหรอคะ
0: ไม่เอาเสียไปเท่าไหร่เยอะไหม
2: 1,200 โล 1,200 โล
0: ตัน2
2: ค่ะ
0: ตัน2
2: จ้ะ
0: ปลาสลิดสดเหรอ
2: จ้ะปันไม่สดค่ะเอาขึ้นมาตัดหัวแต่แดดเดียว
3: โลละเท่าไหร่อ่ะครับ 1,200 โล
2: ถ้าออกจะบอกก็100ฝ่าค่ะแปรรูปแล้วก็อยู่ที่ 3-400 ค่ะ
0: ไม่แล้ว
2: แต่ตอนนี้ซื้อไม่ได้ค่ะ
0: เป็นปลาสลิดสดเหรอหรือไง
2: ไม่ค่ะเป็น
0: ทอด
2: ใช่ค่ะ
0: ทอด
2: ค่ะ
0: คุณทอด
2: ค่ะ
0: ทอดตันกว่าเนี่ยนะ
2: ค่ะ
3: ทอดกี่วัน
0: ทอดยังไงวะ
3: ทอดกี่วัน
2: กระทะนรกเอ้ยไม่ใช่นรกพูดผิดขอโทษค่ะกระทะใหญ่มากๆใบบัวค่ะ
7: มันเป็นเราอ่ะเอาปลาสดมาแล้วเราก็
0: กระทะเดียวแก้วเปล่ากระทะทองแดง
2: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
0: กระทะดีกว่าแก้วหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
0: ถ้าเป็นกระทะเดียวกันอ่ะพี่เชื่อน่าจะใบใหญ่มากเพราะแก้วลงไปทั้งตัวมาแล้ว
2: ยังไงก็เกือบแล้วค่ะ
0: นี่คุณนักกระทะทองแดงนะกระทะเดียวกันนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: ับมาสู่รายการหนกระแสคือโดยสรุปแล้วเนี่ยคือตกลงคือมันยังไงเรื่องที่ดินของคุณเนี่ยตกลงคือยังไงพี่นักกิจ
6: ตกลงก็คือว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใช้เอกสารปลอมทั้งหลายจริงๆต้องย้อนความไปนิดนึงว่า ตอนแรกผมจำน้องเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องเขาตั้งแต่หมายถึงเรื่องที่จะมาที่รายการนะ
0: ครับ
6: คือผมเนี่ยมีน้องคนนี้เขา
0: น้องดีม
6: บล็อกเข้ามาหาผมน้องดีมเข้ามาในเฟซบุ๊กผมส่วนตัว
0: จะทำร้ายตัวเอง
6: บอกว่าจะตุยตัวเองซะก็เป็นป้ายขึ้นเอาไว้สีแดง
0: ๆ
6: ภาพน่าจะมีนะ
0: เรามีไหม อันนี้นะลาก่อนหมดตัวแล้วสู้ไม่ไหว
6: ใช่
0: ส่งมาแบบนี้หาพี่
6: ส่งมาหาพี
0: ่
6: พี่ก็เลยบอกว่าช่วงนั้นก็น่าจะเปิดดูตอนดึกๆแหละก็เลยส่งเรื่องนี้บอกว่าไอ้ปองรีบดูคนนี้ก่อนเขาจะตุยตัวเองเนี่ยทำไมพามาพบพี่ซิจะได้ช่วยเหลือเขาก็เลยเป็นที่มาที่ก็มาเล่าให้ฟังว่าโดนเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินเนี่ยเอาเงินตรงส่วนนี้ไปซึ่งความเป็นจริงก็จะมีแค่น้องดีมคนเดียวที่จะมาพบก็ปรากฏว่าน้องดีมก็มาตามเวลาที่นัดหมายปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยผมก็กลับมาเจอเจ้าเก่าก็คือคนนี้ก็มาที่สำนักงานด้วยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาก็มาหนึ่งมาขอบคุณว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาเคยมาพบผมผมก็นึกไม่ออกว่ามาพบผมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ปรากฏขออภัยนะผมต้องพูดถึงรายการเขาสักนิดนะพี่หนุ่มนะ
0: ครับเชิญครับ
6: ปรากฏว่าเขาเนี่ยมาให้ขอความช่วยเหลือในรายการเฮลเลนเจอร์ร่วมด้วยช่วยสู
0: ้ครับ
6: ซึ่งตรงนั้นก็จำได้ว่ามันก็มีพิธีกร
0: มีมิติ
6: 4คนน่ะ
0: ผมมีมิติของพี่ลุง
6: ของพี่ลุงของพี่ลุงเสร็จแล้วตอนนั้นพอก็ต้องย้อนกลับไปว่าพี่มาช่วยคนนี้ก่อนก็เพราะว่ามันก็มีเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่นี่แหละพี่ก็ประสานทั้งหน่วยงานกรมที่ดินนะครับให้ตรวจสอบบุคคลคนนี้อันนี้เขาก็ลั่นของเขาไปอีกอันนึงคือพี่ก็ประสานที่ปปท.ก็คือป้องกันปราบปรามการทุจริตท่านเอกชัยพี่ก็ประสานเหมือนกันปปท.ก็ลงพื้นที่นะครับดำเนินการ1 2 3 4ตามขั้นตอนก็ทีนี้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นละเรื่องที่มันมาเกิดขึ้นก็เงียบไปเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกว่าเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่อย่างไรแต่ว่ามีความคืบหน้าแล้วน้องก็เลยมาเพื่อที่จะมาขอบคุณแต่มันก็มีแต่อีกแต่ก็ตรงที่ว่าพอมาถึงเรื่องนี้แกบอกว่าแต่ปรากฏว่าเรื่องเนี่ยมันไปค้างอยู่ที่ปปช.พอเป็นเรื่องที่ไปค้างอยู่ที่ปปช.ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ้ามันมีค้างที่ปปช.หรอนี่เขาก็บอกก็ใช่แล้วก็เลยถามว่าแล้วทำไมสองคนเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงเขาก็บอกว่าก็คนนี้เป็นคนขายที่ดินให้คนนี้และคนนี้ที่ดินเขาเนี่ยเป็นที่ดินที่ไม่มีทางเข้าก็เลยไปขอรังวัดเพื่อจะเอาถนนเนี่ยเข้าไปที่ที่ของเขาก็มีการเล่าให้ฟังว่าเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นของเราล่ะก็เป็นเรื่องของไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้ซึ่งมันก็เป็นคนคนเดียวกันกับของน้องแอมเนี่ย
0: คือต้มเตี้ยม
6: เนี่ยไอตุ้มเตี้ยมเนี่ยแหละเป็นคนที่มาตุ้ยดุยเอาเงินของน้องพวกนี้ไปเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาคนเดียวกันพอคนเดียวกันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เลยมีการแถลงข่าวก็ต้องบอกว่าก็มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นว่าเอ้ยน้องเขามีปัญหาเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็มีนักข่าวที่มาทำข่าวหลายช่องแล้วก็ในพื้นที่พอทำข่าวเสร็จก็จะมานั่งดื่มกาแฟกันบางคนหิวก็กินข้าวน้องก็อยู่ตรงเคสก็มานั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งผมก็ลุกออกมาจากห้องแถลงข่าวแล้วก็นั่งคุยกันต่อไปพอนั่งคุยกันต่อไปก็เลยเป็นที่มาที่น้องเขาไปคุยกันถึงเรื่องของเขาไปร้องที่ไหนมาบ้างเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปร้องที่เพจนึงก็บอกให้คนนี้ไปกระโดดสะพานเพื่อเป็นข่าวจะได้มีคนสนใจใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
6: อันนี้เขาก็ไปร้องอย่างนี้เหมือนกันว่าไปกระโดดสะพานพี่บอกมันก็แปลกนะไปแนะนำเขาอย่างนั้นได้ยังไงมันก็ไม่ควรซึ่งผมเนี่ยไม่ได้นั่งฟังอยู่คนเดียวมันมีนักข่าวนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลายช่องไม่แน่ใจรู้สึกจะมีช่องพี่หนุ่มด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือนักข่าวมันหลายคนเพราะปกติเวลามาทำข่าวถ้าข่าวที่เขาสนใจเขาก็จะมาน้องนี่เขาก็เล่าว่าเขาไปร้องที่ไหนมาบ้างก็1 2 3 4ก็เป็นเรื่องที่น้องเขาก็ไปร้องมา
0: ถอนหายใจเลยเนี่ย ถอนใจทำไมเนี่ย
6: ก็เลยมีประเด็นที่เกิดขึ้นส่วนผมฟังเรื่องราวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยลุกออกไปเพราะผมไปทำอย่างอื่นต่
0: อ
6: ที่เหลือก็คณองเขาก็คุยต่อกับ
0: นัก
6: ข่าวเอง
0: นี่คือในเรื่องในมุมของพี่นะ
6: ใช่
0: แต่ทีเนี้ยณวันนี้ผมถามหน่อยเอาตรงนี้ก่อนต้นเรื่องเนี่ยตกลงเรื่องที่ดินเนี่ยตกลงวันนี้ธงของคุณมันคืออะไร
2: หนูผลวินัยมันออกแล้วแม้มันจะช้าก็เถอะหนู
0: ก็คือผลวินัยของตุ้มเตี้ยมเนี่ยออกแล้ว
6: ใช่คือผลวินัยของตุ้มเตี้ยมเนี่ยออกมาว่าให้ออก
0: ให้ออกจากราชการ
6: ใช่
1: ไล่ออก
0: ไล่ออกนะ
1: ไล่ออกคร
6: ับ ไล่ออกจากราชการประเด็นต่อมาก็คือมันก็มีว่าในเนี้ยกรมทางกรมอ่ะที่ดินเขาบอกว่าเขาก็ไม่รับผิดชอบเรื่องความเสียหายผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยพี่จะฟ้องศาลปกครองเพราะมันเป็นเรื่องคำสั่งทางปกครองใช่ไหมว่าไม่ให้จ่ายเงินเนี่ยเพราะเขาคงอาจจะมองว่าเป็นเรื่องความผิดต่อส่วนตัวเขาก็เลยไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไปใช้ขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีของน้องคนนี้ก็เหมือนกันก็คือติดตามผมก็เลยต้องย้อนกลับไปให้ปองเนี่ยก็มานั่งคุยกันในระหว่างนั้นว่าปองงั้นน้องปาไปร้องที่ปปช.เพราะเรื่องมันไปค้างอยู่ที่ปปช.เนี่ยก็อยากให้เร่งเดินเรื่องเพื่อให้มันมีผลมันจะได้กลับมาดูว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีการกระทำความผิดหรือไม
0: ่
6: ดังนั้นก็จะย้อนกลับไปอีกทีนึงอันต่อมาก็คือก็เลยให้ไปที่กระทรวงยุติธรรมด้วยก็เพราะว่าน้องเขามีถูกข่มขู่ก็ให้เอาไปเรื่องของข่มขู่แจ้งความ
0: ครับ
6: ส่วนประเด็นอื่นที่มีความเสียหายอะไรที่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนก็บอกเขาว่าก็ต้องไปแจ้งความเพราะบอกผมอย่างเดียวเนี่ยผมก็ไม่สบายใจตรงที่จะมาเล่าอะไรให้ผมฟังเนี่ยนะผมบอกว่าเล่าต้องมีหลักฐานนะถ้ามีหลักฐานคุณก็ต้องไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอย่างนั้นต่อไปเพราะนั้นก็เป็นที่มาที่ปองเขาก็เป็นคนไปจัดการทั้งหมดแต่ว่าในรายละเอียดระหว่างนั้นเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าใครทำอะไรกับใครบ้างเพราะว่าผมก็มีขั้นตอนเท่าที่เล่าให้พี่หนุ่มฟังว่าหน่วยงานผมรับผิดชอบแล้วผมรับผิดชอบในส่วนที่เกิดขึ้นเท่านี้ครับ
0: ครับอันนี้มุมของพี่นักกิจนะ
6: ครับ
0: แต่ธงของคุณตอนนี้คือธงคือ
2: หนูอยากให้รัฐบาลหรือใครก็ได้พิจารณาเงินเยียวยาค่ะเพราะมันจำเป็นค่าเดินทางค่าน้ำมันหนูเป็นคนออกนะ
0: คือตอนนี้ประเด็นหลักๆก็คือที่ดินของคุณเองเนี่ยนะฮะโดนทางฝั่งของตัวตุ้มเตี้ยมเองเนี่ย
2: ปลอมใบประเมิน
0: ออกไปประเมินปลอมนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็จ่ายตังค์เข้าไปหนึ่งนะฮะสองที่ดินที่คุณซื้อมาเองเนี่ยจากตอนแรกเลยเป็นที่ที่มีโฉนดส
2: ่
0: วนบุคคลที่คุณสามารถโอนกันได้ไปไปมามันกลับกลายเป็น
1: ที่ป่าสงวน
0: ที่ป่าสงวนไปซะงั้นซึ่งคุณก็อยากได้รับคำตอบว่ามันเปลี่ยนไปได้ยังไงในเมื่อตอนแรกเองเนี่ยที่แปลงนี้มันเป็นที่ส่วนบุคคลอยู่นี
2: ่
0: แล้วก็ซื้อมาถูกต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันชัดเจน
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังโอนได้ด้วยจากที่ดินก็โอนไปแล้วด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้ทั้ง2แปลง6ไร่3กับทางฝั่ง2ไร่เนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่ป่าไม้ไปแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คุณอยากทวงถาม
2: ใช่ค่ะ
3: แค่ในหนังสือบอกแค่เป็นที่ป่าไม้ถาวรต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือเปล่าต้องไปที่กรมป่าไม้อีกทีนึงเพราะว่าคนละหน่วยงานกัน
1: คือผมเสริมตรงนี้ครับพี่คือถ้าเกิดดูตามคำสั่งไล่ออกคือผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนี่ยได้มีคำสั่งเมื่อเดือนกุมภา69ไล่ต้มเตี้ยมออกโดยประเมินความเสียหายอยู่ประมาณ 5-6 ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนที่เขาพูดว่ามีการเรียกรับสินบนไม่ว่าจะเป็นค่าออกสำรวจหรือว่าค่ารังวัดค่าทำถนนรวมความเสียหายก็ประมาณ 300,000 เศษ 336,000 กว่าบาทนี่คือในส่วนของต้มเตี้ยมส่วนในส่วนที่ตัวต้มเตี้ยมเนี่ยได้มีการไปบอกอุปโลกพี่แอมเนี่ยให้ทำหมู่บ้านก็เป็นเรื่องที่คุณจะไปร้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกับเขาเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านที่คุณพัฒนาขึ้นมามันไม่ได้ไปทำสัญญากับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ซื้อถูกไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: แต่คุณอย่าลืมว่าตอนนั้นน่ะคุณต้องดูว่าเขาหลอกลวงคุณหรือเปล่าให้ทำให้คุณหลงเชื่อในการที่ทำให้คุณไปพัฒนาที่ดินตรงนั้นมันแยกอีกข้อหาหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
3: คือผมมองว่าทั้งหมดที่ต้วมเตี้ยมทำเนี่ยคุณแอมใช้สิทธิ์ตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้ใช้สิทธิ์ได
2: ้ใช่ค่ะ
6: ก็นี่ไงก็มันก็เลยไปย้อนแย้งกันตรงที่ว่าคำสั่งเนี่ยของกรมเนี่ยคือเขาพยายามบอกว่าเขาไม่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ดังนั้นมันก็เลยต้องบอกว่ามันไปย้อนแย้งกับไอ้ตรงเรื่องของพรบความรับผิดของเจ้าหน้าที่ไงเรื่องละเมิดเนี่ยมันเลยตัดตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็กำลังจะดูเรื่องข้อกฎหมายซึ่งตรงเนี้ยผมก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยดูแลเรื่องนี้ให้เขาอยู่เพราะนั้นก็เลย ต้องบอกกันว่าจริงๆก็อยากจะให้ทางกรมเขาทบทวนด้วยซ้ำว่าไอ้ตอนที่ทำเนี่ยมันทำในขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่อ่ะและที่สองก็คือทำอยู่ในสำนักงานของ
0: ที่ดิน
6: ที่ดินด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าจะบอกว่าคุณจะไม่รับผิดชอบใดๆเลยเนี่ยผมว่ามันต้องทบทวนคำสั่งใหม่อันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวของกรม
3: ที่ท่านธนกิจพูดอ่ะผมเห็นด้วยว่าหน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาทำขนาดปฏิบัติหน้าที
6: ่
3: ตามพรบความรับผิดบอกไว้ชัดเจน
6: ถูกแต่เป็นเพียงว่าเขาก็อาจจะอ้างว่ามีหลักฐานไหมล่ะมีใบเสร็จไหมล่ะถูกไหมล่
4: ะ
6: แล้วถ้าถามว่าเอาแล้วไปจ่ายตังค์กันที่ไหนล่ะ
1: น้
6: อง
1: เอา
6: เง
1: ิน
6: ที่ไหนล่ะก็ถูกถ้าเกิดไปจ่ายที่หน่วยงานของรัฐและจ่ายในสำนักงานที่ดินแล้วคุณบอกว่าไม่ใช่ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่ดินจากนี้จะให้ไปจ่ายที่ไหนอ่ะคงถ้าจ่ายบนหลังคาได้ก็คงไปจ่ายบนหลังคาแล้วมั้งถูกไหมล่ะมันก็นี่คือความอึดอัดใจก็เลยต้องบอกว่าน้องเนี่ยเขามาเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดแค่นี้นะพี่หนุ่มคือเขาพูดกับพี่ในรายการเนี่ยเขาบอกว่าหนูขายหมูกระทะแต่หนูติดค่าไฟอยู่จำไม่ผิดประมาณ 40,000-50,000 บาทแล้วมั้งเขาบอกว่าเขาไม่มีสตังค์ที่จะไปทำแล้วเพราะว่าแทนที่เขาจะได้เงินจากการจัดสรรที่ดินก็ถูกโกงกลายไปเป็นว่ามันไปกระทบต่อร้านหมูกระทะเขาอีกหนูก็จะต้องปิดร้านหมูกระทะเพราะหนูไม่มีไฟที่จะมาเปิดร้านต่อมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องคือมันไม่ได้มีเหตุเดียวไง
0: ครับโอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับซึ่งเดี๋ยวทางคุณเองเนี่ยคงต้องมาเล่าให้ฟังว่าคุณไปร้องหลายหน่วยงานมากไปร้องหน่วยงานมาไหนมาบ้างนะแล้วมันมีปัญหาอะไรไงเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุณเล่าหน่อยนะ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคนะฮะเดี๋ยวกลับมาในทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวมาฟังต่อครับสักครู่เดียวครับ
10: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
10: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับยังคุยกับทางฝั่งของตัวคุณแอมนะฮะผู้เสียหายเรื่องของที่ดินนะตกลงไอ้เรื่องนี้มันต้องทำยังไงกันต่อฮะคือทางฝั่งถามข้อกฎหมาย
3: คือถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าทางบอกว่าคุณแอมเสียหายครับอย่างที่ผมแจ้งครับว่าเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมหรือการกระทำนั้นๆฉะนั้นไอ้ความเสียหายที่มันทุจริตเนี่ยก็ไปว่ากันผมมองว่าเราใช้สิทธิ์ในเรื่องของความฟ้องเรื่องละเมิดตามพรบความรับผิดได้ส่วนที่ท่านธนกิจบอกว่าจะเป็นเรื่องศาลปกครองก็เป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งมันเป็นเรื่องเขตอำนาจศาลในการพิจารณาที่มันแยกกันผมว่ามันไปได้หลายทางเลยพร้อมๆกันนะมันอยู่ที่เป้าหมายที่เราได
1: ้ส่วนของพี่แก้วเสริมตรงที่ว่าไอ้พฤติกรรมของการเรียกรับต่างๆไม่เป็นกรรมไปนะครับถึงแม้ว่าหน่วยงานต่างๆคือเราไปร้องปปช.แล้วปปช.หวานเย็นก็ตาม
0: อะไรหวานเย็น
1: เขาก็ติ้งหน่องติ้งหน่องแล้วมันตาเต่าที่ไอ้เราต้องเข้าใจว่ากฎหมายปปช.เขามีระยะเวลาฟีดของเขาได้แค่2ปีขยายได้อีก1ครั้งคือ1ปีนี่คือฟีดเต็มที่ก็คือ3ปีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเขาหวานเย็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปแจ้งความหรือดำเนินคดีฟ้องเองก็ได้จุดนี้พี่แก้วอยากจะให้เราดึงเรื่องกลับมาแล้วเราไปฟ้องเองจะดีกว่าครับ
3: ก็ยื่นฟ้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติในชั้นพิจารณาคดีของศาลนะศาลท่านถามเออเราไปใช้สิทธิ์หรือเขาต่อสู้เข้ามาอย่างเงี้ยเราค่อยไปถอนเรื่องที่ปปช.เพราะในขณะที่เรายื่นฟ้องศาลรอเวลาปปช.อาจจะมีคำสั่งคำวินิจฉัยมาแล้วก็ได้
0: ไม่แต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องในส่วนของที่ดินจากที่ส่วนบุคคลมันกลายเป็นป่าไม้นี่มันยังไงอันนี้ผมงงนะ
3: ครับ
0: มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะพี่ตุ๋ย
3: คือ
0: พี่แก้ว
3: ส่วนตัวผมมองว่าเมื่อสักครู่คุณปองบอกนะครับว่าถ้าเป็นที่ป่าไม้ถาวรปัญหาคือโฉนดมันออกมาได้ยังไงก่อนแต่ในคำสั่งที่คุณแอมเขาให้มาเนี่ยไม่ได้พูดถึงต้นทางว่าโฉนดออกมายังไงเขาพูดถึงเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เขาโดนเรื่องของการหลอกลวง
6: มันเป็นอย่างนี้มันย้อนกลับไปดูโฉนดที่ดินที่เขาซื้อต่อกันมาอีกทีไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นที่ดินออกมา เขาไปซื้อต่อมาอีกทีนะ
3: อ๋อมันมีทอดๆมาถ้าว่าตั้งแต่ต้นทางน่ะมันมายังไง
6: ใช่ใช่เพราะฉะน
0: ั้นแล้วมันมีไหมพี่ที่แบบเป็นที่ของคนแล้วเปลี่ยนไปเป็นที่ของป่าไม้เนี่ย
1: มี
6: คือมันมีใช่ไหมคืออย่างนี้มันมีแต่เวลาเขาออกกฎหมายครอบที่ดินไปปุ๊บเนี่ยเราถ้าเป็นเอกชนต้องไปโต้แย้งว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยใครมาก่อนมาหลังเคยมีอย่างที่กรณีที่อุทยานเคยไปออกเอกสารแล้วไปครอบที่วัดผมก็เคยไปต่อสู้ให้วัดเหมือนกันครั้งหนึ่งก็ได้มาต้องไปอ้างนู่นอ่ะเอกสารจากจดหมายเหตุเลยอ่ะว่าอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วว่าวัดนี้มีมานานแล้วแล้วที่ดินเขาครอบครองมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องแสดงใครเป็นคนที่มาก่อนคือถ้าเกิดเขาไม่ได้สิทธิ์มาก่อนที่กฎหมายมันออกปี2484อย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือใครได้ใครมาก่อนคนนั้น ก็ได้สิทธิ์ก่อนเพราะฉะนั้นยังมีแม้กระทั่งถ้าพี่หนุ่มเชื่อไหมว่าเคยไปเจอที่ภูเก็ตอ่ะ
1: ครับ
6: อยู่บนเขาอ่ะแต่ปรากฏว่ามีที่ดินที่
1: ม
6: ี
1: โฉนดอยู่
6: กลางเขาแต่รอบๆเป็นของอุทยานหมดอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการพิสูจน์เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยพอมาเจอเรื่องนี้ต้องเดี๋ยวต้องกลับไปพิสูจน์ต่ออีกเหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเป็นเรื่องใหญ่มหากาพย์เพราะว่าตอนที่มาในรายการเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยเขาทีแรกก็นึกว่าน้องแกไม่ปกติเปล่าคือแกหัวเราะไปด้วยแล้วแกก็น้ำตาไหลไปด้วยไงคือเขาเรียกว่าหัวเราะทั้งน้ำตา
0: เป็นอะไรอ่ะ
2: พี่ช้ำอยู่แต่เราอ่ะ
0: ช้ำอยู่แต่เรา
2: ค่ะ
0: ยังไงช้ำอยู่แต่เรา
2: ก็สู้สารพัดสารเพทุกหน่วยงาน
0: คุณสู้ยังไงบ้างอ่ะทุกหน่วยงานคุณว่ามาที่คุณสู้ยังไงคุณบอก
2: หนูก็ไปบอกเริ่มต้นหนูพูดชื่อหน่วยงานได้เลยป่ะคะ
0: อ่ะคุณพูดมา
2: เริ่มต้นอ่ะหนูก็ไปบอกปปช.ก่อนค่ะบอกว่า
0: ปปช.
2: หนูมีเอกสารอันเนี้ยเป็นเท็จเขารับแล้วพี่ไปตรวจให้หน่อย
1: จากสิ่งที่ตุ้มเตี้ยมทำทั้งหมดที่พี่แก้วบอกว่ามีการเรียกรับมีการข่มขู่คุณก็เลยไปร้องปปช.
0: เพราะตุ้มเตี้ยมเป็นข้าราชการ
2: จ้ะ
1: ไปร้องปีไหนครับขอโทษ
2: เดี๋ยวนั้นเลยค่ะที่เกิด
0: ปีไหนล่ะ
2: 65ค่ะ
0: 65นะโอเค
2: เอ้ยไม่ใช่
0: 67
2: ปปช
1: 67
0: ว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นข้าราชการในภาครัฐเนี่ยไปทำแบบนี้แบบนี้ร้องปปช.
2: จ้ะ
0: เก็บ
2: เขาบอกว่าไปหาหลักฐานมา
1: เขาให้เราไปหาหลักฐาน
2: ค่ะหนูบอกว่าหนูมี1แผ่นเป็นใบประเมินจริงแล้วก็ที่เขาจัดทำขึ้นมาเองจ้ะแล้วเขาก็บอกว่าหลักฐานที่เรียกเงินหนูก็บอกว่ากล้องวงจรปิดมีไปตอนนี้ทันไปดูให้หน่อยค่ะเขาก็บอกว่ามันไม่เพียงพอ
1: ครับ
2: หนูก็เลย
1: ไปร้องปปช.ที่ไหนเขตไหน
12: จังหวัดตาก
1: จังหวัดตาก
0: ปปช.จังหวัดตากใช่ไหม
2: ค่ะ
3: มันถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่เมื่อกี้คุณก็บอกแล้วที่ดินจังหวัดตากก็ถูกอยู่แล้วแหละ
2: เสร็จแล้วหนูก็เขาก็ไม่รับเรื่องหนูก็ไปจนผู้ว่าค่ะ
0: ไปจนผู้ว่าต่อ
2: ค่ะ
0: ผู้ว่าตาก
2: ค่ะ
0: ยังไงต่อครับจนผู้ว่า
2: อยากจะขอพบเจ้าหน้าที่ที่พอจะให้ความเป็นธรรมเรื่องตรงนี้ได้ช่วยส่งคนมาตรวจสอบให้หน่อยค่ะค่ะ
1: พบไหม
2: ไม่ได้พบค่ะ
0: ไม่ได้พบนะ
2: เขาก็บอกว่าไปทำเรื่องไปเก็บเอกสารมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมายื่นเรื่องใหม่แล้วก็บอกว่าหนูพูดไปเองบอกว่าขอพบท่านผู้ว่าได้ไหมคะเพราะว่ามันมีประชาชนคนอื่นด้วยหลายร้อยคนนะคะที่เก็บข้อมูลมาเขาบอกว่าหนูดำรงตำแหน่งเป็นอะไร
1: ฮะ
2: หนูดำรงตำแหน่งเป็นอะไร
0: ใครบอก
2: เจ้าหน้าที่อะค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ที
2: ่ไม่มีสิทธิ์ไปเข้าพบ
0: เจ้าหน้าที่ที
2: ่จวนผู้ว่าค่ะ
0: จวนผู้ว่า
2: จ้ะ
0: บอกคุณดำรงตำแหน่งอะไร
2: ค่ะ
1: ถึงจะมีสิทธิ์พบ
2: ค่ะ
3: ทำไมอะประชาชนเข้าพบขอเข้าพบผู้ว่าได้ไหมครับ
2: ไปหลายรอบมากเลยค่ะ
0: ได้ไหมพี่ธนกิจ
6: ก็ตอนพี่เป็นเลขาแล้วมันตี
3: ก็ได้ใช่ไหม
6: ลุงป้าน้าอามาได้หมด
3: นั่นไง
2: ก็ไม่ได้พบเสร็จแล้วก
0: ็มีตำแหน่งอะไรครับบอกงี
2: ้
0: ตำแหน่งคุณอะไรคุณถึงจะไปพบท่านผู้ว่า
2: ค่ะไม่หนูไม่มีเลยไม่ได้พบหนูก็ไม่รู้จะทำไงไปบอกสสค่ะ
0: ไปสสอีก
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ที่คุณไปนะปปช.นึกไปจนพูดว่าไม่เจอคุณไปสสสสตากนะ
1: ตาก
0: สสนะ
2: ตอนนั้นสมัยนั้นพูดชื่อได้ป่ะคะ
0: สมัยนั้นไม่ต้องก็ได้เอา
6: พูดเลยครับ
2: คุณ
1: ไม่เป็นไรคร
0: ับไม่ต้องไปสสไปสสท่านหนึ่งของตากในสมัยนั้น
2: รับเรื่องด้วยค่ะแล้วก็ไปช่วยกันตรวจข้อมูลตรวจอะไรก็อะไรแล้วก็มีประชาชนเข้ามาจำนวนหลายร้อยคนนั่นแหละค่ะ
0: ได้เจอสสไหม
2: เจอค่ะ
0: ได้เจอสสแต่ผู้ว่าไม่ได้เจอ
2: ไม่ค่ะ
6: เข้าถึงประชาชน
2: เยี่ยมเลยค่ะ
1: สสได้ช่วยบ้างใช่ไหมครับ
2: ช่วยค่ะไปทุกที่ที่เราบอกว่าเราโดนอะไรมาโดนไล่ยิงโดนอะไรต่ออะไรเงี้ย
0: โดนไล่ยิง
6: ใช่มีโดนไล่ยิงด้วยแล้วสสก็
2: ถูกจ่อยิงด้วยค่ะ
6: ถูกจ่อยิงด้วย
0: น้องงั้นก็คุณต้องแยกย้ายก่อนแล้ว คนต่อไปคงเป็นกูแล้วอะไรเนี่ย
2: หนูก
12: ็โดนไล่ยิงเลยเหรออะไรยิงที่ไหนเนี่ย
2: ที่ไประหว่างการดำเนินการเรื่องนี้แหละค่ะ
12: จังหวัดตากเหรอ
2: จ้ะ
12: โดนไล่ยิงที่ตากเนี่ยนะ
2: จ้ะ
1: แล้วคุณได้แจ้งคงแจ้งความไหมคร
0: ับ แก้วไปแก้วไปตากเลยตอนนี้ไปช่วยน้องเขาหน่อยสิ
12: ยังไงน้องมันโดนไล่ยิงยังไงวะเนี่ยงงเลยเนี่ย
2: แรกคือผู้ใหญ่ขับเขาบอกว่าขับรถมาจอดแล้วก็ชักปืนออกมาประมาณว่าไม่ให้ยุ่งเรื่องที่ดิน
0: ใครไม่ให้ยุ่งที่ดินใคร
2: ไม่ทราบค่ะ
0: คนที่ชักปืนนะนะ
2: ค่ะ
0: แล้วยิงไหม
2: ไม่ได้ยิงค่ะเขาบอกเห็นปืนสั้น
5: เดี๋ยวขออนุญาตเสริมนี้ครับ
0: เชิญครับพี่ปอง
5: คือมันมีเหตุการณ์นี้ครับก็เมื่อวานเนี่ยได้ฟังเสียงจากท่านผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลอยู่พื้นที่นั้นให้น้องเขาไปร้องขอความช่วยเหลือครับผู้ใหญ่เองก็บอกว่ามาหน้าบ้านผู้ใหญ่เลยชักปืนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าหยุดเรื่องนี้ซะให้ผู้ใหญ่หยุดเรื่องนี้ซะ
0: ผู้ใหญ่บ้านเหรอ
5: ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นน้องวันที่เขาไปร้องแล้วก็ต้องไปถ่ายรูปที่ดินเพื่อไปส่งให้ที่ปปชนะครับน้องก็ไปถ่ายรูปปรากฏว่ามีมอไซค์ผมสันนิษฐานว่าเป็นบิ๊กไบค์เพราะ2ถ้อยเสียประกบทีแรกเขาก็คิดว่าแค่เป็นเสียงประทัดหรือเสียงอะไรแต่พอเขาพยายามใช้ความเร็วก็มีแสงไฟแวบขึ้นมาก็น่าจะประกบยิงแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักการของการข่มขู่ถ้าจะยิงน้องคงไม่ได้รอดมานะครับที่สำคัญครับพี่หนุ่มครับในจังหวัดตากครับตอนที่น้องร้องเรื่องนี้ขึ้นไปเนี่ยคนที่นั่นเข้ามาเป็นร้อยคนครับแล้วมาบอกว่าขอให้ช่วยคนตากด้วยเพราะเหตุการณ์เรื่องการทุจริตที่ดินในจังหวัดตากเยอะมากครับไม่รู้ว่าเป็นเขตปกครองพิเศษหรือเปล่าครับที่นั่น
0: ครับตายแล้วเขตปกครองพิเศษ
3: มีแค่กรุงเทพกับพัทยา
5: ครับก็งงครับพี่เพราะว่าคือผมตอนที่ผมที่พี่นักกิจมอบหมายผมให้ไปดูน้องของเคสน้องดีมเนี่ยนะครับก็เข้าไปส่องดูก็ตกใจมากทั้งคนเข้ามาให้กำลังใจแล้วพูดถึงเรื่องที่ดินในจังหวัดตาก
1: ในเพจน้องดีมปลอมอย่างน
5: ั้
1: น
5: เยอะมากครับว่าเขาเสียหายล่าสุดก็ทักมาบอกว่าช่วยฉันด้วยฉันก็เพิ่งโดนไปอีกหมื่นนึงเรื่องที่ดินในจังหวัดตากก็เลยสงสัยว่าจังหวัดตากนี่มันมีปัญหาเรื่องที่ดินอะไรขนาดนั้นหรือเปล่า
0: อะไรกันนักหนา
5: ใช่ครับ
0: นี่ขนาดเขาไปร้องไปตามร้องไปทางผู้ว่าไปปปช.มาสส.โดนตามยิงเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ขู่งี้เหรอ
2: ใช่ค่ะหนู
0: คุณคนเดียวป่ะหรือมีคนอื่นโดนอีกไหมผู้ใหญ่เนี่ย
2: ผู้ใหญ่แล้วก็หนูไปบอกคุณสส.คนนั้นสส.คนนั้นเชื่อค่ะแล้วก็มาตามเรื่องนี้ค่ะ
0: แล้วตามเรื่องนี้ให้
2: ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้ว
0: โดนขู่ไหม
2: โดน
0: เ
2: ลย
0: ค่ะสสก็โดนขู่
2: ต่อเลยค่ะใช่ค่ะ
0: สสโดนขู่ก่อนเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่เรื่องจริงป่ะเนี่ย
2: เรื่องจริงค่ะสสโพสต์ด้วยค่ะต่อยิงนะคะ
0: ต่อเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะแล้วคุณสสก็ไปพูดในสภาด้วยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็ดังในจังหวัดตากด้วยค่ะพอเขาบอกว่าตอนหนูไปบอกตำรวจไปบอกคนอื่นขำแบบว่าไม่เชื่อหนูในสิ่งที่พูดว่าไปเจออะไรมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ผู้ใหญ่โดนมาก่อนก็ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อพวกเราท่านสสเชื่อและท่านสสก็โดนท่านสสเลยบอกว่าเมินเฉยไม่ได้แล้วนะช่วยกันสสก็ช่วยแต่คนอื่นไม่ช่วยค่ะขอไปบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องมีไปให้ปากคำช่วยหน่วยงานเนี้ยค่ะปป.1นั่นแหละค่ะมาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมไม่ว่าง
0: โอ้อะไรวะเนี้ย
2: แล้วหนูเดชบุญไปพบพี่ธนกิจพี่ธนกิจประสานปปท.ไปให้ค่ะวันนั้นปปท.พิษณุโลกค่ะท่านคุณโคสิทธิ์จำชื่อได้แม่นไม่ว่างแต่พอรู้ว่าหนูจะไปกลัวจะเป็นอันตรายมาค่ะลงพื้นที่และทุกครั้งที่ไปมาตลอดค่ะมาเป็นเพื่อน
1: นี่คือหน่วยงานที่4คือปปท.ที่พิษณุโลกแล้ว
2: ค่ะ
1: ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องหนูนะ
2: ค่ะ
5: ก็เป็นหน่วยงานที่พี่ประสานไป
1: อ่ะแล้วมีหน่วยงานไหนอีกครับต่อครับ
13: ศูนย์น้ำมงธรรม
2: เดี๋ยวหลังจากนั้นพอเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นก็ไปทีนี้เข้ากรุงเทพบ้างแล้วค่ะ
1: เข้ามากรุงเทพแล้ว
2: ใช่ค่ะไปกระทรวงมหาดไทยค่ะ
1: ไปกระทรวงมหาดไทย
2: ค่ะแล้วก็ไปใช่
13: ค่ะ
2: แล้วก็ไปพบ
13: กรมที่ดินส่วนกลาง
2: ใช่ค่ะกรมที่ดินกรุงเทพ
13: ค่ะ
1: กรุงเทพมหานคร
2: ค่ะแล้วก็ไป111ค่ะ
1: แล้วก็ไปหน่วยงานที่6 111
2: รัฐบาลค่ะ
1: ศูนย์ร้องเรียนของรัฐบาล
2: ใช่ค่ะ
0: ไปทุกที่นะ
2: ค่ะพยายามมากค่ะ
0: ไปทุกที่นะ
2: ใช่ค่ะ
0: แค่ว่าจะตามไอ้เรื่องของ2เรื่องคือ1เรื่องของต้วมเตี้ยม
2: ใช่ค่ะ
0: กับอีก1เรื่องก็คือเรื่องของที่ดินคุณว่ามันกลายสภาพไปเป็น
1: ป่า
0: ไม้ได้ไง
1: ป่าสงวน
0: ป่าสงวนได้ไงถูกมั้ย2เรื่องที่คุณอยากจะได้คำตอบ
2: ใช่ค่ะหนูไม่ได้รักตัวกลัวตายนี่ไม่งั้นหนูก็รับข้อเสนอที่เขาเสนอให้แล้วว่าเงิน3ล้านกับที่ตรงไหนก็ได้10 20ไร่ในตากเดี๋ยวออกโฉนดให้
0: ใครเสนอให้
2: คุณต่อเต่าเนี่ยแหละค่ะ
1: เฮ้ยหมายถึงว่าต้มเตี้ยมเสนอแลกเปลี่ยนกับการที่คุณไม่ดำเนินไม่ดำเนินคดี
2: ใช่จ้ะ
1: แล้วเสนอยังไงครับ
2: เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาเงินไป3ล้านกับที่10ถึง20ไร่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ทับที่หลวงกับที่ประชาชนไปชี้ได้เลยออกโฉนดได้หมด
1: โอ้
0: แลกกัน
2: ใช่ค่ะ
0: กับการที่ยังไปดำเนินคดีเขา
2: ใช่ค่ะไม่ดำเนินคดี
0: เจ้าที่ตรงไหนก็ได้ในต่างเอาไปเลย
2: ชี้
0: มาเลย
2: หนูก็เลยบอกว่าก
0: ี่ไร่นะ
2: 10ถึง20ไร่เอาไปเลย
0: เลือกไร่เอาไปเลย
2: ค่ะหนูมีสิทธิ์เลือกณเวลานั้น
1: ที่ลงที่หลวงอะไรเขาชี้ได้หมดเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: พูดเป็นเล่นนะ
2: เรื่องจริงแล้วมีจริงกว่านั้นคืออ
0: ะไร
2: เขาไป
0: มีจริงกว่านั้นอีกเหรอ
2: ใช่เพราะว่าเรื่องเนี้ยหนูฟ้องชนะมาด้วยค่ะ
1: ฟ้องอะไรนะ
2: ฟ้องหมิ่นประมาทค่ะเพราะหนูไม่รับเงินไปดิสเครดิตหนูกับพวกปลัดคนนึงไม่อยากให้รับเรื่องเพราะว่าหนูไปทุกที่แล้วเดี๋ยวต้องไปที่อำเภอแน่นอนต้องไปเล่าให้นายอำเภอฟังทีนี้ไปดิสเครดิตบอกว่าหลังจากที่หนูไกลเกลี่ยแล้วอ่ะหนูไม่รับข้อเสนอตรงนี้มาบอกว่าอย่าไปเชื่อมันเป็นมิจฉาชีพเชื่อถือไม่ได้ที่มันพูดไม่จริงสักอย่างมันนั่นแหละพิมพ์บอกมาเองแล้วหนูจะไปกดคอมหลวงได้ไง
0: ไม่แต่จริงๆแล้วขอโทษนะคือทางฝั่งของตัวที่ดินเองเนี่ยเขาก็ไล่ตุ้มเตรียมออกไม่ใช่หรอ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: เขาเพิ่งมีคำสั่ง
2: มีเพิ่งมีคำสั่ง
1: เมื่อกุมภาปีนี้
2: 530วันคำสั่งเพิ่งออก
0: 530วันคำสั่งนี้เพิ่งออก
2: จ้ะ
0: แสดงเขายังอยู่ในนั้นอะตอมอีก500กว่าวันถูกไหม
2: ใช่ครับเขาโดนพักหรืออะไรสักอย่างไปก่อน
13: ย้ายด้วย
5: คือพอตอนมีเรื่องที่เราแจ้งเข้าไปอะก็รู้สึกก็เหมือนจะมีถูกให้ย้ายตำแหน่งก่อนย้ายก่อนแล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้งหลายที่มีก็ถึงจะค่อยไล่ตามมาในเรื่องของคำสั่งให
2: ้ใช่ค่ะ
5: ไปออกราชการ
2: นานกว่าจะออกเนี่ย
0: แต่มีการเสนอเงิน3ล้านพร้อมกับที่ดินอีก10หรือ20ไร่ในตากจะเอาตรงไหนก็ได้ชี้เลยแล้วทำไมแล้วมันคุณไม่เอา
2: ไม่เอาเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอกลับไปถอนทุนจากไอ้พวกนี
0: ้ไอ้พวกไหน
2: หนูหันไปวันนั้นอะคือพ่อแม่ของใครสักคนหนึ่งที่มานั่งรอโอนที่ลูกหลานอะมันเหมือนตายายเราอะพี่แล้วก็เอาไปถอนทุน3ล้านอะประชาชนหมดอีกเท่าไหร
0: ่เขาพูดในที่ดินน่ะเหรอ
2: ค่ะ
0: เขาบอกเดี๋ยวพี่ไปถอนทุนคืนเหรอกับไอ้พวกนี้แล้วก็สะบัดหน้าไปทางคนที่มานั่งอยู่ในที่ดินเนี่ยนะ
1: โอ้โห
0: นี่เรื่องจริง
2: ไห
0: มเนี่ย
2: หนูไม่ปล่อยผ่านหนูแม้หนูจะรู้ว่าวันหนึ่งหนูอาจจะทำมาหากินไม่ได้หรือหนูอาจจะหมดตัวหนูก็บอกแฟนว่าสู้ต่อไปคนอื่นจะได้ไม่โดนแบบเราเพราะครั้งหนึ่งหัวหน้าเคยโดนอย่างนี้เขาได้รับโอกาสครั้งที่หนึ่งมาแล้ว
0: โอ้โห
2: เขาบอกว่าตาสีตาสาพอขู่เรื่องจะฟ้องอ่ะก็หยุดหนูไม่มีอะไรจะเสียถ้าเอาเงินน้องน้อนมาหนูสุขสบายวันนี้ไม่ได้มานั่งตรงนี้พี
0: ่โอ้โหนี่มัน
2: แต่หนูกลัวว่าคนอื่นจะโดนแล้วมีเป็นหลายร้อยคนมากที่โดน
0: นี่มันไปไกลกว่าเรื่องปลายทางที่คุณอยากจะรู้กันอีกนะคือเนี่ยเรื่องนี้ใหญ่กว่าเรื่องนั้นอีกนะ
1: ว่ามีการเรียกสินบนตลอดถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: ค่ารังวัดปลอมบ้างค่าออกโฉนดปลอมบ้างสามารถเลือกที่ดินได้ตามใจชอบออกกันเองเลยแล้วเอาไปขายต่อๆกันไป
2: ค่ะ
5: คือข้อสังเกตก็คือว่ามันไปกับหน่วยงานของรัฐหลายที่อ่ะลองไปดูใช้เวลานานมาก
1: ครับ
5: ซึ่งถ้าไม่มีการใช้ความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวบ้างหรือตำแหน่งที่เราทำอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเข้าไปช่วยเขาเนี่ยมันก็คงจะไม่มีคำตอบอะไรเลยคือที่พี่บอกก็คือว่าพอมันมาเจอตอนช่วงที่น้องเข้ามาแรกๆเลยเนี่ยก็อย่างที่บอกก็จะเห็นอย่างเงี้ยร้องไห้บ้างเดี๋ยวก็หัวเราะบ้างเดี๋ยวก็ร้องไห้บ้างไอ้ที่หนักสุดก็คือว่าพี่หนูจะทำยังไงดีพอดีหนูเนี่ยจะถูกตัดไฟแล้วหนูไม่รู้จะค้าขายยังไงต่อไปเพราะหนูไม่มีสตังค์แล้ว
0: ครับแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นคุณไปร้องใครอีกเนี่ยเขาคุณไปร้อง
2: ก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐบอกว่าทำให้เป็นข่าวดังดีถ้าไม่มีแสงข่าวก็ไม่เกิดแนะนำให้คนนี้ไปเอาขาพาดสะพานสะพานพระราม8
13: ให้ไปเหมือนทำท่าจะกระโดดสะพานพระราม8เดี๋ยวจะได้มีนักข่าวมาจะได้มีแสงเขาจะได้เอาไปทำเรื่องทำข่าว
2: อินฟูบันทันก็ให้เอาเชือกไปถึงกรมที่ดินตากด้วยการที่ไปแฝงหน้าตรงนั้นคนจะได้รู้ว่าเราสู้ขนาดไหนหนูก็มองหน้ากันว่าใครจะเป็นคนทำ
0: ว่าใครจะไปแขวน
2: หนูก็เลยไม่กล้าไม่ไปเข้าสู่กระบวนการสู้ต่อท้ายที่สุดทักไม่
3: คือไม่ได้ทำตามที่เขาแนะนำ
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่ได้ทำตามเนาะ
13: เพราะหนูคิดว่า
2: ทุกเพจที
13: ่ในเมื่อหนูทำตามความถูกต้องทุกอย่างแล้วอะ ตามกระบวนการความถูกต้องทุกอย่างแล้วถ้ามันยังไม่มีความยุติธรรมอีกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปหนูก็เลยเลือกกันที่ว่าเรามีหนูมีลูกเล็กๆคนนึงถ้าหนูเป็นอะไรไปลูกหนูจะอยู่กับใครหนูคิดแบบนี้เลยแล้วหนูก็ถึงได้แบบในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องร่วมกันสู้
14: ครับ
13: สู้ต่อไปสู้เพื่อความยุติธรรมสู้

0: ถ้าเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องร่วมกันสู
1: ้ครับ
0: สู้ต่อไปสู้เพื่อความยุติธรรมสู้ค่ะ
1: หนูก็ร้องไปที่องค์คมนตรีด้วย
2: ใช่จ้ะ
3: ร้องไปหมดเลย
2: ใช่จ้ะ
0: ทุกหน่วยงานที่คิดว่าจะต้องมีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งจะเห็นพวกเรา
1: อืม
0: ค่ะ
4: นี่คุณใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและขั้นตอนเลยนะ
0: ใช่ค่ะพี
2: ่ไปเอง
0: ไปทุกที่แล้วก็เพื่อที่แบบหนูรู้ว่ามันมีระยะเวลาของมันในแต่ละที่หนูเข้าใจณเวลาตัวเนี้ย
1: ครับ
0: อย่างหนูจะยกแบบของเอกสารของหนูนะตอนเนี้ยเอกสารของหนูเนี่ยคือเดินทางมาจากจังหวัดตากแล้วมาถึงกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนิติกรที่กรุงเทพกรมที่กรมที่ดินนะคะรับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรื่องของหนูอ่ะคือใน180วันแรกที่ว่าเขาจะอยู่ในกระบวนการเวลาของเขารอบแรกนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเขาอ้างว่ารอเอกสารจากจังหวัดตากมายังไม่ครบทางผู้ว่ากับทางกรมที่ดินมายังมาไม่หมดอ่ะหนูก็รอพอรอปุ๊บหมดเวลา180วันแรกเขาขอส่งจดหมายกลับมาว่าขอต่อระยะเวลาอีก180วันต่อมา
1: 6เดือน
0: ค่ะและตอนเนี้ยไอ้น้อยใน180วันหลังเนี้ยของหนูนะมันผ่านไปแล้ว60วันประมาณตอนนี้น่าจะ 7-80 วันแล้วค่ะแล้วหนูก็เลยคิดว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะกรมที่ดินท่านมีเวลาที่สามารถที่จะขยายเวลาได้กับประชาชนคนนึงเนี่ยหนูว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะขยายเวลากับเจ้าหนี้ทั้งหลายทางงวดรถหรือภาระค่าใช้จ่ายในบ้านของหนูไม่สามารถที่จะยืดระยะเวลาไปได้สิ่งที่วันนี้ที่หนูอยากมาร้องขอเลยหนูพูดตามตรงเลยคือหนูอยากให้ท่านน่ะช่วยอนุมัติเซ็นเอกสารให้หนูที
1: ตามหน้าที่ของ
0: ใช่
1: ที่ท่านนั้น
0: ใช่ค่ะอย่าให้หนูรออีกเนี่ย 7-80 วันหลังเนี่ยอย่าให้มันถึงตอนนั้นเลยหนูขอเพราะหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะพี
3: ่ใช่ครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามนิดนึงทั้งหมดทั้งมวลคุณไปร้องมาหลายที่มากคนที่ช่วยคุณเนี่ยคนที่ช่วยคุณแน่ๆคือ1พี่ธนกฤต
0: พี่ธนกฤตค่ะ
3: 1นะฮะ2ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อสสคริส
2: ค่ะ
3: ถูกมั้ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สสคริสที่เมื่อกี้คุณเอ่ยแล้วเราเมื่อกี้บอกไม่ได้เพราะตอนแรกคิดว่าจะมีปัญหาว่าไม่ได้ช่วยแต่ตรงช่วยนะถ้าช่วยผมเอ่ยชื่อเลยถ้าช่วยคือสสคริส
2: สุดยอดเลย
3: ถ้าช่วยนะฮะมีพิจารณกิจ2ท่านถูกไหมครับแล้วก็มีส่วนอื่นไหมที่คุณไปร้องใครอีก
2: มีค่ะ
3: มีร้องอะไรไงอีกอ่ะ
2: ทุกเพจที่บอกช่วยประชาชนเพราะเราคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ
3: ่
2: ราษฎรเดือดร้อนทุกเพจไหนที่ว่าช่วยคนไปหมดยัน
0: แล้วก็มีต้องขอบคุณพี่ที่หน่วยงานของปปท.ด้วยค่ะที่ลงเป็นหน่วยงานเดียวที่ลงพื้นที่มาเพื่อที่จะรับเรื่องและรับรู้ได้ค่ะ
5: ท่านรองเอกชัย
0: ค่ะ
3: ท่านรองเอกชัย
0: เพราะว่าท่านมาสอบ
5: ถ้อยค
0: ำ
5: นะรอง
0: ถึงที่บ้านเองเลย
3: ครับรองเลขาธิการปป
0: ท.เพราะท่านแบบมองเห็นประชาชนว่าคุณเดือดร้อนคุณไม่สมควรที่จะต้องไปดิ้นรนเดินทางไปตามที่ต่างๆ
2: แต่ที่อื่น
0: อะที่อื่นแบบว่าเขาต้องเดินทางมาหาเราเองท่านก็เลยแบบนัดมาทำเรื่องให้ถึงที่บ้านเลย
2: ไปพร้อมทนายต้องจ้างทนายไปด้วย
3: ก็แล้วทีเนี้ยเรื่องนี้จะต้องทำยังไงกันต่อไป
1: คือมันต้องแยกครับในส่วนหนึ่งก็เหมือนที่พี่ธนกิจพูดว่าก็ต้องมีการฟ้องในส่วนของภาครัฐเพราะเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับหน่วยงานด้วยนะครับแต่ในส่วนตัวพี่แก้วเนี่ยพี่แก้วเห็นว่าในส่วนบางครั้งที่เรายังไม่ได้ดำเนินการเนี่ยเราต้องดำเนินการเช่นไปฟ้องเป็นคดีอาญาของเราเองดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับสินบนหรือการข่มขู่ทำให้ตกใจกลัวความผิดเสรีภาพมันเพียบของมันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยดำเนินการฟ้องร้องไปดูก่อนลองดูเถอะครับผมว่ามันมีทางออกของมัน
4: ครับคดีอาญาที่แก้วแนะนำกับเจ้าหน้าที่รัฐตามที่แก้วพูดส่วนตัวผมมองว่าเราฟ้องเรียกกระแสทางแพ่งในเรื่องความผิดทางละเมิดถ้าเราไม่มีเงินเราก็ขอศาลท่านขออนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลไปนะครับอันนี้ก็ไปคู่กันเพราะในขณะที่คุณไปถึง7หน่วยงานราชการแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวแล้วเราก็พึ่งศาลยุติธรรม
3: ครับครับแล้วก็ยังไงต่ออีกฮะหลังจากนั้น
2: เราก็ทักแชทไปค่ะที่เพจหนึ่งมูลนิธิหนึ่งค่ะเริ่มต้นคือหนูโดนคุกคามพอไปเจออย่างเงี้ยคุกคามมาตลอดทำมาหากินก็ลำบากจากเขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาเตือนหนูจากจังหวัดตากไปเปิดร้านหมูกระทะแล้วมันเกิดความผิดปกติหนูก็เลยทักแชทไปก่อนว่าพี่ดูหนูหน่อยมันมีหมูใน

0: ีเหล็กในหมูหนูปวดแล้วหมูกระทะไงพี
1: ่มีเหล็กในหมู
0: ใช่จ้ะอยู่ๆมันมาได้ไงไม่รู้จ้ะหลังจากที่มีคนมาเตือนนะจ้ะใช่จ้ะเป็นท่อนเหล็กแล้วก็ทุกอย่างก็เงียบไปพอเงียบไปเสร็จปุ๊บหนูก็เลย
2: ครับต
0: ่อหนูก็เลยทักไปอีกค่ะบอกว่าพี่มีเรื่องที่ดินจ้ะมีเรื่องที่ดินแล้วก็ตกกูได้คุยกันว่าเออเนี่ยเพราะว่าหนูได้ไปออกรายการนึงมาม ันก็มีหลังบ้านประมาณว่าตอนเนี้ยคุณคุณกอไก่เนี่ยค่ะ
3: คน
0: ที่จะช่วยเหลือคนเนี่ยซูเปอร์พาวเวอร์ของเราเนี่ยนะคะ
2: ครับทำไมครับ
0: อยู่ที่ตึกสำนักงานถล่มถ้าจะเอาเอกสารไปให้ดูอ่ะหนูบอกว่าขอเอาเอกสารไปให้ดูหน่อยเผื่อจะพิจารณาช่วยเหลือมันเดือดร้อนจริง
2: ๆ
0: เขาก็บอกว่าประมาณเหมือนกับว่าก็แบบเดี๋ยวมันเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติอะค่ะตอบกลับมาพอตอบกลับมาเสร็จใช่ไหมจ๊ะหนูก็เลยแบบคนมันเดือดร้อนอะแล้วเขาก็ขอเบอร์ไปพอขอเบอร์ไปเสร็จหนูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะเอาปลาสลิดเนี่ยไปบริจาค300 โลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่โทรกลับมาบอกว่าเอามาบริจาคเฉยๆหรือว่าอะไรหนูบอกว่ามันต้องทำยังไงได้บ้างเขาบอกบริจาคเฉยๆก็ได้หนูก็เลยบอกว่าถ้าบริจาคเฉยๆ30 โลก็ได้แต่หนูอยากเอาเอกสารไปให้คุณกอไก่เนี่ยซูเปอร์พาวเวอร์อ่านเพราะว่า
4: ใครวะ
0: เจ้าของมูลนิธินั่นนะคะอ่านหน่อยคนปากหลายร้อยคนรออยู
2: ่
0: ทำนองนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มีเจ้าหน้าที่โทรกลับมาค่ะเป็นหนูให้เบอร์ไปในเพจไงแล้วโทรกลับมา
2: เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิมูลนิธ
0: ิใช่จ้ะใช่จ้ะโทรกลับมาบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นอะเร่งด่วนอย่างเงี้ยคุณเอามาสัก1 ตันเลยได้ไหม
2: เอาปลาไปจาก300 โลเป็น1 ตัน
0: ค่ะหนูก็เลยบอกว่าได้แต่ขอให้อ่านเอกสารอ่านเลยนะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเพิ่มแบบพูดทำนองเหมือนว่าจะเพิ่มอีกหนูบอกไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนั้นจบที่ตัน2แล้วกันถ้าตัน2หาได้เพราะเราเป็นบ่อปลาสลิด
2: ตัน 1,200 โล
0: ค่ะสำหรับบ่อปลามันไม่ได้เยอะแต่มันก็เยอะสำหรับเรา
4: 1,200 โล
0: จ้ะ
4: มันเยอะมากนะ
0: จ้ะ
3: ต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะพี่ 1,200 โลเนี่ยคือเป็นปลาสดจำนวน 1,200 โลแล้วเราก็ต้องเอามานั่งแปรรูปแปรรูปจากปลาสดมาเป็นใช่ค่ะมาเป็นปลาแดดเดียว
0: ใช่
3: ค่ะ
2: น้ำหนักมันก็จะลดลงมา
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วยิ่งทอดมันก็ยิ่งแฟบใช่จ้ะ
3: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งทอดมันก็แฟบลงไป
3: เท่าฝ่ามือได้ค่ะ
0: เพราะคัดยางใหญ่อะค่ะ
2: กี่ตัวโลครับ
0: 2 บ้าง 3 บ้างค่ะอยู่ใน2 และ 3
4: ผมก็ทอดไป
3: ใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ค่ะ
4: แต่เมื่อกี้มันดูไม่ถึงนะอ้าวด้วยความเป็นธรรมอันนี้มันไม่กินไม่ถึงนะ
0: ก็มันต้องตัดหัวไงคะ
4: ไม่ใช่ไอ้ที่กล่องเมื่อกี้เนี้ยมันถึงตันเหรออ
3: ันเนี้ย
0: มันทอด
3: ตอนที
0: ่มันเลยแฟบ
4: รูปทีละคนเอาใครจะพูดก่อน
3: ตอนที่ถ่ายรูปตอนเนี้ยค่ะมันเป็นช่วงแรกที่ทอดคือไม่ได้มีแค่นี้ค่ะมีอีกค่ะยังมีกล่องรออยู่ข้างหลังอีกค่ะ
0: นั่นน่ะข้างหลังนั่นนะคะยังไม่หมด
2: ต้องที่วางที่พื้น
3: ใช่ค่ะ
4: คุณยืนยันว่า1,200 โลน
0: ะ
4: ตัน2นะ
3: ปลาสดค่ะปลาสด 1,200
0: แล้วก็เอามาทำเป็นปลาแดดเดียว
5: ถ้าแปรรูปแล้วน่าจะเหลือประมาณ 8-900 โลได้ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: ประมาณนั้น
4: ปลาสดก็คือมีหัวว่ายตุ๊ก
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: พอมันตัดหัวปุ๊บออกไปก็เหลือแต่ตัวพอเหลือแต่ตัวแล้วเอาไปทอดน้ำหนักมันก็ฟีบลงไปมันก็เหลือประมาณสัก800-900โล
0: แล้วยิ่งทอดก็ยิ่งฟีบ
4: อ้าวแล้วยังไงคุณเอาไปให้เขาเพื่ออะไรบริจาค
0: ก็อย่างที่ดีลกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณจะอ่าน
4: ไม่เดี๋ยวนะคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะเพื่อความเป็นธรรมของหลายๆฝ่ายนะของหนึ่งเนี่ยคุณไปบริจาคใช้คำว่าบริจาคคือการบริจาคให้ไปถูกไหมฮะกับสองปลาอันเนี้ยเป็นข้อตกลง
0: ค่ะ
4: อันไหนกันแน
0: ่เป็นข้อตกลงค่ะ
4: เป็นข้อตกลงว่า
0: เดี๋ยว
4: ถ้าบริจาคเท่านี้จะได้เขาจะยื่นมือมาช่วยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
4: หรือยังไง
0: จะได้พบ
4: คุณจะได้พบคุณคนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะแล้วเขาจะอ่านเอกสารเรา
5: คุยทางแชทที่เราร้องไปทางแชทหรือว่าทางโทรศัพท์
0: โทรศัพท์ค่ะ
5: เป็นเสียง
0: ใช่ค่ะ
2: หนึ่งบ่อ บ่อหนึ่งเนี่ยปลาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: แล้วแต่บ่อค่ะบางบ่อก็30-40-50-100และมากกว่านั้น
2: พูดง่ายๆก็คือตันหนึ่งนี่ก็คือเกือบหมดบ่อ
0: ไม่ค่ะน้อยเดียว
3: บ่อหนึ่งอ่ะจับทีหนึ่งอ่ะ10 ตันถึง 30 ตันได้ค่ะ
5: คุณใช้เวลากี่วันครับที่ตกลงเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นตัน2เนี่ยแล้วใช้เวลาในการดำเนินการ แปรรูปทำแพ็กเกจจิ้งอะไรเรียบร้อยเนี่ยใช้เวลากี่วันฮะ
0: ไม่นานค่ะ
3: 2วันจ้ะ
5: เสร็จแล้วก
3: ็ค่ะเสร็จแล้วก็คือรีบมาส่งเลยจ้ะ
2: โอ้โหหมายถึงว่าทอดกันทั้งวันทั้งคืน
3: ใช่ค่ะก็ช่วยกันทั้งบ้านนะคะพี่กระทะ3ลูก
5: ไปส่งที่ไหนครับที่นัดหมายกัน
0: นี่คนนี
3: ้ไปส่งที่อตก.ค่ะตอนแรกอ่ะหนูจะเข้าไปส่งในตรงหน้าตึกสตง.วันนั้นแล้วพอดีว่าเจ้าหน้าที่ข้างนอกบอกว่าเข้าไปไม่ได้รถมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยว่าลองติดต่อหน่วยงานดู
4: หน่อย
3: ว่า
4: เป็นอะไรป่ะ
3: จะให้ไปส่งที่ไหนก็หนูก็เลยโทรติดต่อหน่วยงานพอติดต่อหน่วยงานหน่วยงานก็เลยบอกว่า
4: คุณถามเพื่อนกับเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาจับหน้าอกเขาอย่างเงี้ยเขาจะหงายลงไปเมื่อกี้คุณเป็นอะไรป่ะเนี่ย
0: เปล่าค่ะ
4: ฮะ
0: เปล่าค่ะ
4: แน่ใจนะคุณเจ็บหน้าอกคุณได้บอกผมนะ
0: ค่ะ
4: เออใจหายเลยคิดว่าเขาจะนั่นล้มไปโอเคเชิญต่อฮะ
3: ค่ะแล้วก็เลยโทรติดต่อกับผู้รับของอะค่ะเขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเข้ามาที่ในตลาดอตก.หนูก็เลยขับรถเข้าไปในตลาดอตก.แล้วก็รีบเอาของลงเพราะตอนนั้นมันจะเป็นช่วงชุลมุนรถจะเยอะมากแล้วคนที่ว่ามาบริจาคคนอื่นก็มีอยู่หนูก็เลยรีบเอาของลงมาแล้วก็ของอะคือมันก็จะกองอยู่ตรงพื้นหน้าเต็นท์อเมริกันของเขาแล้วหนูก็เลยบอกว่าก่อนจะกลับหนูเลยขอถ่ายรูปหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนชอบโพสโซเชียลอยู่แล้วเวลาเราไปทำเรายิ่งทำความดีไม่ต้องอายคนค่ะหนูก็เลยขอถ่ายรูปมาหน่อยก็เลยถ่ายรูปมาหน่อยแล้วที่เหลือก็คือของก็จะอยู่ข้างล่างข้างหลัง
2: อ๋อนี่คือที่ถือนี่คือถือบางส่วน
3: ใช่ค่ะบางส่วนค่ะแล้วบางส่วนเขาก็เอาเข้าไปข้างใน
5: คือถ่ายรูปแค่พวกเราเองไม่ได้มีท
3: ี
5: มของคนที่เขา
3: ของหนูไป3คนแล้วก็มีทีมงานของเขาคนริมเนี้ยค่ะริมสุดท้ายเสื้อสีเหลืองใช่ค่ะ
5: ครับ
2: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นั่น
3: ใช่ค่ะที่อยู่ในตอนนั้นค่ะ
4: คือแล้วขอโทษนะฮะเจ้าหน้าที่เขาได้มีการบอกชื่อไหม
3: ตอนที่หนูไปอ่ะเขาถามว่าของใครหนูเลยบอกเขาบอกว่าอ๋อของน้องแอมใช่ไหมปลาสลิดใช่ไหมน้องแอมปลาสลิดใช่ไหม
4: เขาเอ่ยแล้วของน้องแอมปลาสลิดใช่ไหม
3: หนูก็เลยบอกว่าใช่ค่ะหนูก็เลยบอกใช่ค่ะเขาบอกงั้นเอาลงตรงนี้เลยลงหนึ่งนี้เลยเขาว่าอย่างนี
4: ้ตอนนั้นเอาไปเนี่ยก็น่าจะมาสัก800โล
3: ได้ค่ะ
4: 800โลนะ
3: มีทั้งปลาตัวปลาสลิดแล้วก็มีไข่ปลาสลิดด้วยค่ะ
4: คุณเป็นคนเอาไปให้แล้วคุณไปไหม
0: เปล่าค่ะสลบ
4: คุณสลบเพราะคุณทอด
0: ค่ะ
4: กระทะต้องใบใหญ่มากนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใบบัวใหญ่
0: ใช่ค่ะ
4: ก็กระทะทองแดงอ่ะแก้ว
0: ค่ะ
5: เขา
2: ไม่น่าเลยแล้ว
5: เขาเรียก
0: กระทะนรก
2: นี่ไง
4: นี่เขาเรียก
0: ใหญ่มาก
5: เขาเรียกกระทะนรก
0: กระทะนรก
5: ภาษาเขาอะเขาเรียกกระทะนรก
2: กี่กระทะครับ
3: ประมาณ3กระทะค่ะ
2: ทอดกันทั้งวันทั้งคืน
3: ใช่จ้ะคนทอดก็ทอดคนแพ็คก็แพ็ค
4: แล้วยังไงสุดท้ายคุณก็ไม่ได้เจอใช่ไหม
0: ไม่ได้เจอ
4: เขาให้เหตุผลว่าอะไร
0: ไม่ได้มีเหตุผลค่ะ
4: ติดต่อไม่ได้หรอหรืออะไร
0: เงียบไปแล้วหนูก็ถามไปว่าขอโทษนะคะคุณคนนี้รู้เรื่องของหนูหรือยังคนตากรออยู่หนูก็รออยู่ด้วยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบบอกให้นะนั่นแหละค่ะ
2: ก็เลยเงียบเวลาผ่านมา
0: ค่ะ
2: แล้วก็ไม่ได้มีใครติดต่อมาหาเราเลยหรอ
0: ไม่ค่ะ
2: ไม่เลย
0: ค่ะ
2: แล้วเราได้ตามไปไหมครับ
0: ไม่แล้วค่ะรู้สึกเหนื่อย
5: จากในภาพวันที่ไปบริวันเอาปลาไปส่งเนี่ย31มีนาปี68
3: ค่ะ
5: นี่มันปีครึ่งแล้วเนาะจะ3ปีแล้ว
3: จ้ะ
0: ไม่คิดว่า
5: เลิกตามตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหลังจากที่ตามภาพเมื่อมีนา6
0: เลิกเมื่อแชทสุดท้ายเลยอะค่ะเพราะว่าหนูก็กลัวว่าเขาจะจำหนูไม่ได้หนูก็เน้นย้ำไปในแชทข้างล่างแล้วอะค่ะว่าคือคนที่ไปรายการนึงรายการของคุณนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแชทถ้าได้อ่านเต็มประโยคอะค่ะรายละเอียดจะอยู่ในนั้นแล้วก็เลิกแล้วค่ะพอแค่นี้
4: อ่ะไม่เป็นไรดีกว่าอ่ะคุณจะเอาเปิดแล้วก็เปิดอ่ะถ้าเปิดแล้วก็เปิดอ่ะเปิดมา
2: อืม

0: เดี๋ยวมันจะดูไม่เหมาะนะก็คือเป็นสื่ออื่นๆกันละกัน
1: คือก็อยากอธิบายให้ฟังไงว่ามันมีที่มาในส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับพี่เนี่ยตรงไหนก็คือพี่เนี่ยมาช่วยเขาในเรื่องคดีที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน
0: ครับ
1: เนี่ยคือเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขาได้รับการดูแลต้องบอกเลยว่าเจอทุกครั้งก็พูดขอบคุณก็มากราบทุกครั้งก็เลยแบบตกใจเหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวที่ไปพูดถึงเรื่องของปลาเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ที่รับเรื่องจากน้องมาเนี่ยต้องพูดตรงๆเลยว่าน้องไม่เคยเล่าให้ฟังนะแล้วพี่ก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนรู้พร้อมนักข่าววันนั้น
2: ก็คือเขาสองคน
0: รับบิ๊กเรียนมาลง
1: ก็
0: เรื่องบิ๊กเรียน
1: ในนั้นมีก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าแถลงข่าวเรื่องของน้องที่โดนเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วก็ออกมา มันก็เลยเหลือตรงที่ก็มีปองอยู่มีนักข่าวอื่นๆเนี่ยนั่งอยู่ล้อมโต๊ะน้องก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วน้องก็มาพูดให้ฟัง
2: ผมเชื่อว่าทั้งสองคนเขาคงไปทุกช่องทางจากหน่วยงานรัฐแล้วก็คิดว่าน่าจะไปช่องทางเอกชนที่คิดว่าน่าจะช่วยเหลือได้ก็คือไปด้วยตัวเองทุกส่วนเพื่ออยากจะช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละเพียงแต่ว่าการตอบรับอาจจะช้าหรือว่าไม่ได้การตอบรับเลยน่าจะเป็นแบบนั้น
3: คร
2: ับ
0: แล้วขอโทษนะฮะแก้วแล้วหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีทางฝั่งนั้นก็ติดต่อมาไหม
4: ไม่ค่ะ
0: เขาติดต่อกลับมา
4: ค่ะ
0: หลังจากเป็นเรื่องเนี้ยนะ
4: ค่ะ
0: เขาติดต่อมาว่าไง
4: เป็นพูดชื่อได้หรอคะ
0: ไม่ต้องเอ่ยชื่อเอาเป็นว่าเป็นคนบุคคลหนึ่ง
4: น้องเหมือนกับว่า
0: คุณเขียนชื่อมาดิผมกราบให้
4: เขาเป็นอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ค่ะ
0: ของใครของทางเขาเหรอ
4: ค่ะ
0: ทำไมเขาติดต่อมาว่าอะไร
4: เขาบอกว่าพูดสั้นๆเลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องราวมันเป็นไงเล่าให้ผมฟังหน่อยค่ะหนูก็เล่าเสร็จเขาบอกว่าผมเป็นทนายของพี่อยู่นะค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็
0: ทนายของพี่เขา
4: พี่หนู
0: เป็นทนายของคุณ
4: ค่ะเดี๋ยวผมจะเขียนอะไรต่ออะไรให้พี่เล่ามาไว้ใจผมได้ก็เล่าค่ะก็เล่าพอเล่าเสร็จเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปออกรายการไปออกอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเดือดร้อนซะเอง
0: หนูก็งงจะเดือดร้อนซะเอง
4: ค่ะหนูไม่
1: รู้แล้ว
0: พี่รู้ใช่ไหม
1: รู้แล้ว
5: แล้วสุดท้ายก็คือเขาพยายามพูดในมุมไหนสอบเขาจะจริงเพิ่มเติม
4: เขาเล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วพี่ได้ไปบริจาคจริงไหมบอกจริงเรื่องจริงหมดแหละแล้วทำไมพี่ไม่บอกผมก่อนหนูบอกว่าก็บอกว่าเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าตอนที่พี่คิดจะทำบุญอะพี่ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งมันจะมีปัญหาหรือมันจะมาเป็นประเด็นอะไรให้ก็คือให้ต่อให้พี่ให้หนึ่งโลอะแล้วตกลงกันว่าเดี๋ยวมาดูเอกสารตรงเนี้ยความเดือดร้อนของคนอื่นอะมันไม่ใช่เรื่องตลกในชีวิตใครนะพี่ต่อคุณไม่ต้องไปโฟกัสที่1,200โลหรอกโลเดียวอะคุณสัญญาแล้วว่าคำพูดอะมันก็ควรต้องมาแล้วค่ะหนูยังเสียสละขนาดนี้คุณยิ่งใหญ่ขนาดนั้น
2: เขาอาจจะมีเรื่องร้องเรียนเยอะแล้วเรียงลำดับอยู่
4: เป็นไปได้ค่ะ
5: แต่ก็ไม่ควรจะนานเกินไปถูกไหม
4: ค่ะ
5: เพราะว่าในการตกลงมันเป็นการตกลงว่าจะเจอจะขอได้อ่าน
4: ค่ะหนูไม่ได้ให้เขาไปช่วยสู้กับรัฐบาลหรือเปลี่ยนจากผิดให้มันเป็นถูกหนูแค่ช่วยมาดูว่าดูให้หน่อยค่ะมันผิดปกติจริงๆแล้วที่หนูเล่ามาตรงไหนไม่ผิดปกติบ้างแถมหนูมีเอกสารราชการเป็นตะกร้าเลยค่ะหนูไม่ได้เก่งโซเชียลแล้วหนูก็ไม่ได้มีอินฟูหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไลฟ์สดอะไรเงี้ยไม่เป็นแต่หนูมีเอกสารราชการอะพิสูจน์ได้ค่ะ
2: ก็ทั้งหมดที่คุณไปร้องเรียน
4: ค่ะ
0: ก็คือพูดง่ายทนายคนนี้เขาโทรมาหาคุณ
4: ค่ะ
0: ทนายคนนี้นะ
4: ค่ะ
0: แล้วเขาบอกเขาเป็นทนายของคุณ
4: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าอย่าไปออกรายการไหนเลยเนี่ยคุณเล่าทั้งหมดมาไม่ต้องไปออกรายการไหนทั้งนั้นไม่ต้องไปให้ปากไม่ไปพูดกับนักข่าวแล้วนะเดี๋ยวคุณจะซวยเอง
4: ค่ะ
0: คุณรู้สึกว่าเพราะอะไรทำไม
4: ค่ะแล้วเรื่องบางเรื่องอ่ะที่แฟนความลับของหนูอ่ะเขารู้แค่คนเดียวอ่ะแต่อยู่
0: ก็คือทนายคนนี้เหรอ
4: ใช่ค่ะคนเดียวในชีวิตเลยสามีก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เขารู้คนเดียวแต่อยู่ๆมีเขาเรียกว่าอะไรคะนักเลงโซเชียลหรือว่าอะไรครับไอ้แอคเคาท์ปลอมอย่างเงี้ยค่ะเอาเรื่องของหนูไปพูดจริง50ไม่จริง50แล้วมันคนคนเดียวอ่ะพี่หนูอยากจะถามว่าหนูก็สู้มาก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงไปไม่พูดเรื่องรายการเก่าไปไหนก็ไม่มีใครช่วยแล้ว

0: ยังจะซ้ำหนูด้วยอย่างนี้อีกเหรอมันสนุกเหรอที่สู้จนแบบเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ย
1: ที่เราสู้มานี่ไม่ได้เคยปรึกษาทนายความเลยใช่ไหม
0: ปรึกษาค่ะก็โดนด่าบ้างอะไรบ้างค่ะ
1: ครับ
2: หมายถึงทนายท่านนี้เหรอครับ
0: คิดจริงจะไม่พูดหรอก
2: ทนายท่านนี้ก็ว่าน้องเหมือนกันว่าหนูเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
2: เขาว่าในทำนองแบบไหนอะครับ
3: เหมือนประมาณว่าที่หนูเคยได้ยินนะกับหูเองเหมือนประมาณว่าเวลาเขาพูดกับน้องอ่ะเขาจะให้น้องอ่ะไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่า
4: อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเขาไปถามใช่ตั้มบอกไม่ใช่ตั้มนะไม่ใช่ทนายตั้มคนละคนอีกทนายนึงนะคือผมพยายามที่จะไม่ไปเอ่ยชื่อบุคคลที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี
1: ้
4: นะครับเพราะว่ามันจะดูไม่เหมาะคุณต้องแยกให้ออกก่อนนะว่าในมุมของการนำเสนอที่ผมผ่านมาเนี่ยบางคนผมพูดชื่อได้บางคนผมเอ่ยชื่อได้เพราะผมรู้สึกว่าเขาควรจะอยู่ในสารระบบของผมที่ผมควรจะต้องเอ่ยชื่อแต่ถ้าบางคนมันไม่ได้อยู่ในสารระบบผมก็ไม่จำเป็นต้องเอ่ย
2: มัน
4: ต้องแยกให้ออกก่อนนะมันไม่ได้หมายความว่ามันเพราะอะไรเหตุผลอะไรยังไงมันแล้วแต่สารระบบของมนุษย์แต่ละคนที่จะแยกแยะออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะบอกว่าเรื่องบางเรื่องผมไม่จำเป็นที่จะต้องพูดหรือไม่ต้องจำเป็นต้องเอ่ยชื่อของใครนะผมเชื่อว่าวินยูชนน่ะก็จะรู้นะครับถูกไหมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไปทำแบบนี้กับเขาผมว่ามันก็ไม่เป็นธรรมในมุมนึงก็ไม่เป็นธรรมนะครับก็ต้องรออีกฝั่งหนึ่งเขาชี้แจงก็คงต้องพูดแบบนั้นเนาะ
3: ค่ะ
4: อ้าวเข้าใจผมเข้าใจมุมนี้นะ
0: เข้าใจหมดค
4: ่ะเข้าใจพี่ยังกิจเข้าใจผมนะ
5: เข้าใจมากๆครับเข้าใจมาโดยตลอด
4: นะ
5: ก็ต้องให้กำลังใจน้องเขาแหละถ้าพูดถึงนะคือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่านะอยากให้กลับไปนึกถึงความเดือดร้อนของเขาจริงๆมากกว่าเพราะไอ้ความที่กำลังจะมาพูดถึงเรื่องของการทำตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นที่ปลายเหตุปัญหาหลักของใหญ่ๆของเขาคือปัญหาของ
2: ที่ดิน
5: ธุรกิจและครอบครัวแล้วการที่ถูกเจ้าหน้าที่ทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมผมอยากให้โฟกัสในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าว่าเขาต่อสู้มายาวนานมากจริงๆแล้วผมก็จะจำบรรยากาศและเหตุการณ์นี้ได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นเวทีนี้เป็นเวทีแรกที่น้องเขาพยายามจะต่อสู้เวทีทางสื่อเนี่ยเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งที่ผมอยู่ด้วย
4: ครับ
5: นี่เป็นเวทีที่สองที่ผมมาแล้วต้องเรียนก่อนนะว่ายังไงก็ตามเนี่ยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันมาจากน้องดรีมที่เป็นคนมาต่อสู้อีกคนหนึ่งแล้วก็ได้รับผลพวงมาจากเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังอยากให้เห็นใจเขามากกว่าที่จะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอย่าไปตอกย้ำอย่าไปซ้ำเขาเลยนะครับถ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วยเหลือเขาเถอะผมอยากให้ช่วยเหลือเขามากกว่าที่จะมองเป็นเรื่องของการที่จะมองว่าเขาทำออกไปถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่รู้กฎหมายเหมือนพวกเราไงเขาไม่รู้ไงว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปเนี่ยมันจะถูกหรือผิดใช่ไหมครับผมเชื่อว่าบางอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะเป็นคดีความหรือมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยากให้มองถึงความเสียหายของเขาอันนี้มากกว่าผมวิ่งวอนแล้วผมขอร้องก็แล้วกันผมวิ่งวอนแล้วผมขอร้องผมเศร้านะกับเรื่องนี้จะเป็นวันหนึ่งที่ผมออกมานั่งพูดเรื่องที่ผมมาแล้วผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมไม่มีความสุข
4: ครับ
2: คืออย่างนี้นะครับพี่แก้วขอสรุปภาพปัญหาให้เห็นภาพก่อนมีอยู่สองก้อนเอาให้เห็นภาพเราจะได้เข้าใจว่ามันเริ่มต้นจากกระดุมเม็ดแรกหรือเปล่านะครับกระดุมเม็ดแรกของมันก็คือการซื้อที่ดินแปลงนี้ได้มาจะได้มาอย่างไรมันคนละเรื่องกันแต่ที่ดินเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกกฎหมายก่อนนะครับปี2525เนี่ยตามมติของครม.ที่พี่แก้วอ่านเขาบอกว่าที่ดินเนี่ยเป็นป่าสงวนที่คุณซื้ออยู่นะครับแต่โฉนดมันออกมาได้ตรงไหนอย่างไรตรงนี้ผมยังไม่ทราบ
6: ป่าถาวร
2: เป็นป่าถาวรนะครับตามเอกสารดังนั้นมันต้องแยก2เรื่องก่อนไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการทุจริตเรียกรับสินบนนั้นอีกเรื่องนึง ส่วนทรัพย์ของคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณต้องอุทธรณ์ต่อสู้กันอีกเรื่องเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันมี2ก้อนกันครับ
4: พี่ตุ้ยครับ
1: ผมไม่มีอะไรเติมแล้วเพราะว่าคุยมาทั้งหมดเนี่ยน้องเขาบอกละเอียดหมดเลยแต่ผมแค่มองว่าผมเป็นกำลังใจให้กับคนหนึ่งคนที่ถูกรังแกโดยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเริ่มต้นจากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายวิ่งไปทุกหน่วยงานแล้วจนไปถึงจากรัฐจนไปถึงเอกชนนะเพราะยังไม่ได้รับการดูแลซึ่งเอาหลักคงได้รับการดูแลแหละถือว่ามันช้าเกินไปแล้วสิ่งที
0: ่
1: คุณรีมบอกว่าคุณรอไม่ได้นะผมเข้าใจก็คิดว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะให้บูรณาการหน่วยงานรัฐให้บูรณาการเรื่องระยะเวลาให้เร็วขึ้นกว่านี้ผมว่าจะเป็นเรื่องดีครับ
5: ทำไมต้องมองหน้าที่ผม
1: ว่าพอดีผมเห็นพี่ธนกิจเคยอยู่ในหน่วยงานรัฐนะครับก็เลยอยากจะฝาก
2: และตอนนี้พี่ธนกิจกับปองกำลังเดินเรื่องอยู่ถูก
4: กำลังทำ
5: คือนี่ในเรื่องของคดีความน้องเนี่ยก็ยังคงทำให้น้อง
4: ทางทนายความของทางพี่ธนกิจ
5: เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมีทั้งเราให้กระทรวงยุติธรรมดูเรื่องการคุ้มครองพยาน
2: ครับ
5: เพราะว่าเห็นว่ามีเหตุการณ์เรื่องการไปถูกลอบยิงด้วยอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ผมให้เข้าสู่กระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในเรื่องของอื่นๆที่เป็นเรื่องที่น้องเขาจำเป็นต้องคืออย่างที่บอกการที่ได้พูดอะไรกับใครเนี่ยผมจะแนะนำน้องเขาอยู่เรื่องนึงครับพี่หนุ่มครับว่าสิ่งที่น้องพูดมาเนี่ยถ้าน้องคิดว่าน้องไม่โกหกน้องไปลงประจำวันแจ้งความไว
4: ้ไปลงเรื่องไหนฮะ
5: เรื่องที่พูดมานี่แหละ
4: น้องไปแจ้งความเรื่องอะไรไว้ลูก
2: ไม่อยากจะให้ไปลง
1: ไปแสดงเจตนาว่าวันนี้ที่ข้าพเจ้ามาพูดเรื่องข้อจริงทั้งหมดในรายการ
2: มันเป็นแบบนี้
5: ครับถูกคือผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ได้ไปพูดหรือไปทำให้มันเกิดขึ้นมาเองมันเป็นสิ่งที่มาจากน้องสองคนที่เขาบอกเขาเจออะไรมาบ้างเนี่ยเพราะอะไรเพราะการที่คุณไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยคือการแสดงถึงเจตนาของตัวเขาเองผมแค่อยากจะบอกให้ฟังว่าน้องเขาก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายทุกขั้นตอนแต่ใครจะถูกกระทบสิทธิ์หรือไม่อย่างไรก็ควรที่จะมาพูดคุยทำความเข้าใจหรือจะใช้สิทธิ์อย่างอื่นก
1: ็
5: สุดแล้วแต
4: ่โอเคนะฮะคือประเด็นนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องใหญ
2: ่
4: นะครับเพราะว่าเขาเองก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยแล้วก็ถูกกันแกล้งจากข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที
1: ่ข้าราชการระดับล่างที่สัมผัสกันระหว่างตัวเขากับ
4: ใช่คือเป็นประชาชนที่เข้าไปถึงอ่ะ
1: ครับ
4: นะฮะแล้วคำพูดมันเจ็บปวดวันนี้ผมฟังมาผมบอกเลยว่าไอ้คำที่บอกว่ามึงเอาไปเลย3ล้านแล้วก็ที่ดิน10ไร่จะเอาที่ไหนก็ได้เดี๋ยวกูไปเอาจากไอ้พวกนี้เองคำไอ้พวกนี้ก็คือประชาชนหัวดำๆที่ไปนั่งอยู่ที่กรมที่ดินนั่นแหละ
0: ใช
4: ่ไอ้คำนี้เจ็บที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันว่ามันไม่ควรอ่ะเนาะวันนี้ติดใจเรื่องอะไรก็คืออยากให้เรื่องนี้มันถูกผลักดันไปในมุมของที่ดินอยากได้ที่ดินคืนถูกไหมแล้วก็ไอ้ส่วนเงินส่วนหนึ่งที่ทางฝั่งเขาเองเนี่ยได้มีการเอาไปไม่จำเป็นต้องมา3ล้านหรอกเอาแค่จำนวนตามที่เราควรจะได้เท่านั้นแหละถูกไหมแล้วก็แบบตรงไปตรงมาชดใช้มาให้มันจบนี่หนึ่งเรื่องอยากเอาประสิทธิ์คืนไหม
0: ไม่หรอกค่ะ
4: ไม่เอานะก
0: ็
4: ถือว่าเราทำบุญไป
0: ช่างมันเถอะ
4: โอเคสุดท้าย
6: เสริมครับคือตอนนี้ครับพี่หนุ่ม
4: ครับ
6: สภาพจิตใจของทั้งสองท่านนะครับหนักมากวันที่ร้องเข้ามาครับเขาเตรียมเชือกแล้วถ้าไปไม่ทันเกิดเรื่องแน่นอนครับ
4: ครับ
6: น้องดีมนะครับ
4: ใจเย็นๆดีมใจเย็น
6: ๆผมคุยกับเขาต้องบอกว่าถ้าจะให้พี่ช่วยขอร้องต้องมีสติแล้วอย่าทำร้ายตัวเองนะครับส่วนทางนู้นก็ฝากนำเรียนไปถึงท่านหนึ่งนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจน้องหรือใน Facebook น้องว่ามึงป่วยเป็นจิตนู่นนี่นั่นต้องบอกงี้นะครับสาเหตุที่เขาเป็นอ่ะเกิดจากที่เขาโดนเจ้าหน้าที่กระทำจนเขาต้องป่วยเป็นซึมเศร้าขั้นรุนแรงนะครับผลผมเห็นจากใบแพทย์แล้วน้องไม่ได้เป็นก่อนหน้านะครับน้องป่วยหลังจากมีคดีนี้นะครับซึ่งผมตรวจสอบแล้วเขาเป็นเพราะจากความกดดันจากเรื่องนี้แล้วเมื่อวานนี้เองระหว่างที่รับมอบหมายจากพี่ธนกิจครับให้ไปที่ปปช.ไปที่ยุติธรรมเจ้าที่การไฟฟ้าครับโทรมาพี่ครับตั้งแต่เกิดเรื่องนี้น้องไปทำสัญญาพอน้องไม่มีจ่ายค่าไฟครับค้างค่าไฟอยู่ตอนนี้เจ 70,000 กว่าบาทครับน้องต้องทยอยจ่ายครับซึ่งตอนนี้น้องยังหาไม่ได้เลยแล้วผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่ค่าไฟว่าผมขอเวลาอีกวันนึงไม่เกินวันศุกร์ผมจะไปทยอยจ่ายให้ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้น้อง10,000ครับเพื่อไปจ่ายค่าไฟก่อนผมคุยกับเจ้าหน้าที่เลย
2: ค่าไฟอะไรร้านหมูกระทะหรอครับ
0: ก็เป็นไฟบ้านเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเลี้ยงสัตว์ต้องมีสัตว์อาชีพ
7: 70,000
0: ค้างเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดจ่ายค่าไฟไม่ได้ไปสอบประคำเขาก็ฟ้อง
5: ค้างสะสม
0: ค่ะ
6: ครับพี่หนุ่มเนื่องจากว่าทั้งสองคนเนี่ยที่ความเสียหายที่เขาโดนนะครับคือเดี๋ยวปปช.เรียกเดี๋ยวปปท.เรียกที่หนำซ้ำการพูดจาของเจ้าหน้าที่ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วครับการทนายเนี่ยเราสามารถขอจากสภาทนายความได้ขอจากศาลได้เจ้าหน้าที่กับขู่น้องว่าถ้าไม่มีเงินจ้างทนายก็ไม่ต้องมา
0: ใช่
6: รอติดคุกไป
0: ฮ
5: ะ
0: ใช่
6: เนี่ยครับพี่ทั้งนั้นที่มันมีช่องทางแนะนำถูกไหมครับพี
7: ่นี่คือเจ้าหน้าที่รัฐพูด
6: ใช่ครับน้องไปยื่นร้องสถานที่หน่วยงานราชการที่หนึ่งในกรุงเทพนะครับ อยู่ใกล้สะพานพระราม8บอกว่ามันไม่มีแสงเขาก็เลยไม่ได้สนใจอยากมีแสงไหมล่ะไปด้วยกัน2คนนี่ไปทำท่าโดดสะพานซะแล้วให้คนนึงถ่ายคลิปไลฟ
2: ์เจ้าหน้าที่พูดอย่างนี้เลยครับ
6: ใช่ครับถามตัวน้องได้ครับ
8: เจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
0: พูดต่อหน้าทนายความที่ไปด้วยค่ะ
6: มีทนายความตอนนั้นน้องต้องเสียเงินไปจ้างทนายความไปด้วย
0: เ
8: จ้าหน้าที่เนี่ยนะ
0: จ้ะระบบรัฐเนี่ย
2: ค่ะไปกระโดด
0: ทำท่าขาหนูก็สั้น
8: แต่ต้องทำได้ไหมเนี่ย
0: ได้ค่ะได้สนิทใจ
8: หน่วยงานไหนเนี่ยพูดเลยหน่วยงานไหนที่คุณพูดเนี่ยหน่วยงานอะไรหน่วยเขียนมาคุณไม่กลัวผม
6: คือที่ผมเคืองที่สุดคือบอกว่าต้องมีแสงผมก็เลยบอกกับน้องว่าไม่ต้องรอแสงที่ไหนหรอกเดี๋ยวพี่นักกิจเป็นแสงให้
8: จริงป่ะเนี่ยที่เนี่ยเหรอ
0: จริงค่ะหนูไปกับทนายความด้วยพูดต่อหน้าทนายความด้วยค่ะ
2: พี่เนี่ยผมดูนี่
8: เขาบอกคุณไปโดดเนี่ยเหรอ
7: เป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาพูดเองหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
7: เป็นเรื่องเฉพาะส่วนตัวเขาอะเขาอาจจะหงุดหงิดหรือเปล่าวันนั้นผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้ชายค่ะ
7: ตำแหน่งอะไรครับ
0: ไม่ทราบตำแหน่งค่ะเดินเข้าไปอยู่ห้องแรกขวามือค่ะ
7: แต่เป็นที่สถานที่ที่ให้บริการประชาชน
0: ใช่ค่ะ
7: น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาที่เขาพูดอาจจะพูดเพราะ
6: ผมมองงี้ครับพี่ด้วยความเคารพครับ
8: คุณช่วยพาเขาเนี่ยไปเจอสื่อข้างล่างแล้วเดี๋ยวให้พี่พาเขาไปหาที่หน่วยงานนี่อีกทีนึงแล้วไปห้องนี่อีกทีนึงแล้วพาสื่อไปด้วยแล้วถามคนเนี้ยว่าพี่วันนั้นพี่พูดว่าอะไรผมอยากเห็นว่าเขาจะทำยังไงลองไปดูได้ไหมพี่ได้ไหม
6: ได้ครับ
5: ปองเป็นคนที่พาน้องไปทุกที
8: ่ผมฝากไปที่หน่วยงานนี่อีกทีนึง
6: ได้ครับ
8: นะไปอีกทีนึงแล้วไปห้องเนี้ยแล้วเอาสื่อไปด้วย
2: ไปหาคนเนี้ย
8: ไปหาคนเนี้ยเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาจะพูดอย่างนี้อีกไหมแล้วจะได้ให้สื่อไปถามว่า
7: พูดจริงไหม
8: คนพูดจริงไหมได้ไหม
0: ได
8: ้เออพี่พาไปหน่อยนะ
6: ได้ครับ
8: เอาวันไหนได้อะ
6: ไม่ติดครับแต่พรุ่งนี้ต้องพาน้องไปเคลียร์เรื่องค่าไฟ
8: พรุ่งนี้พี่พาไปได้ไหมล่ะ
7: จริงเรื่องค่าไฟเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาการไฟฟ้าพอเราค้างเยอะๆเราทำเรื่องผ่อนชำระ
6: ใช่ครับคือตอนนี้
2: ผ่อนไปอยู่ใช่ไหม
6: ทำเรื่องผ่อนอยู่ครับพี่เพราะเมื่อวานผมเนี่ยได้โทรคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเองที่เขาโทรมาซึ่งที่แรกผมก็จะช่วยด้วยส่วนตัวเท่านี้เขาบอกว่าพี่ผมขอเท่านี้ได้ไหมเพราะว่ามันสะสมเยอะมากแต่ผมก็รับปากแล้วผมจะช่วยด้วยตัวเอง
7: ครับติดต่อทางท่านผู้ว่าการไฟฟ้าเลยได้ไหมว่าขอผ่อนผันกรณีเป็นพิเศษให้ยาวกว่าเดิมตามระเบียบที่มีอยู
6: ่คือเขาบอกว่าจริงๆมันผ่อนผันมาคือผมเข้าใจว่ามันเมื่อวานที่คุยกับเจ้าหน้าที่ครับน่าจะตั้งแต่น้องไปประสบปัญหาเรื่องคดีนี้ครับพี
7: ่เป็นปี
6: แต่แล้วพอประสบเรื่องปัญหาคดีนี้น้องก็ทำเรื่องนู่นนี่นั่นมาตลอดเขาก็ให้ต้องขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณการไฟฟ้าครับพี
0: ่ใช
6: ่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากคือข้าราชการนะครับคุณกินเงินเดือนภาษีประชาชนเขาคือนายของคุณคุณควรพูดหรือให้คำแนะนำที่มันถูกต้องผมอยู่กับพี่ธนกิจมาครับพี่ธนกิจจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเราขอสภาทนายความให้ช่วยได้นี่นั่นมันมีวิธีครับแต่ไม่ใช่มาขู่เขาบอกว่าถ้าไม่มีทนายก็รอติดคุกไปคำพูดอย่างนี้ไม่ควรเกิดจากปากข้าราชการ
8: ก็นี่ไงพี่ธนกิจออกหมายเลยพวกนี้พาเขาไปหน่อยที่เนี่ยผมอยากดู
5: ได้
8: ผมรออ่านข่าวเลย
5: คืออ
8: ยากรู้เขาพูดอย่างนี้ยังไง
5: คือทำไม่เป็นไรหรอกเพราะคือยังไงก็ตามก็คือก็รับช่วยเหลือดูแลแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้รับเพราะว่ารับตั้งแต่รายการที่แล้วต้องบอกว่าก็ไม่ปล่อยให้น้องเดินเดียวดายหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้องพูดถึงเราอะว่าเรากลายเป็นเหมือนที่แรกที่เราเป็นคนอุ้มเขาขึ้นมาเราไม่อย่าไปใช้คำว่าอุ้มเลยดีกว่าใช้คำว่า ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ปล่อยมือเขาเท่านั้นเอง
8: ไม่เป็นไรพี่ยังไงก็แล้วแต่พี่ฝากพาเขาไปหน่วยงานนี้ผมอยากรู้หน่วยงานนี
5: ้ไป
8: นะพี่นะไปห้องเนี้ยห้องแรกยิ้มขวามือเหรอห้อง
0: ใช่ค่ะห้องแรกเลยค่ะเดินเข้าไป
8: ห้องแรกผู้ชายคนนี
0: ้ค่ะ
8: พาไปหน่อยผมอยากรู้เ
5: นี่ยพรุ่งนี้สิบโมงเช้าผมจะพาไปที่นี
8: ่โอเคเดี๋ยวรอฟังนะผมรอเดี๋ยวรออ่านข่าวกับพี่หมวยพี่หมวยนั่งรออยู่เนี่ยโอเคนะครับก็เรื่องนี้ไงเดี๋ยวตามต่อธนกิจน่าจะรับไปดูแลนะส่วนแก้วเดี๋ยวไปตากเลยนะตุ้ยเรียนเพื่อนแก้วหน่อยนะ
7: แก้วไปก่อนเพราะว่า
2: พักหลังเดี๋ยวก็ไล่ยิงผม
7: ไม่แก้วไปเสร็จ
8: ใครไปไล่ยิงแก้วแก้วเป็นคนดีไม่ใช่หรอ
7: ใช
5: ่ดี
7: แก้วเป็นคน
5: แต่คราวหน้าต้องให้เปลี่ยนใหม
8: ่ฮะ
5: กระดุมเม็ดสุดท้ายครับเป็นอย่างนั้นดีกว่า
2: พี
8: ่แก้วยังไม่ได้เคลียร์เลยนะ
2: พี่ก็มันไม่มีอะไร
7: แก้วผมอยากให้แก้วเล่าเรื่องเหมือนวันที่เราไปที่ศาลอาญาธนบุรีเรื่องของนุชใช่ไหมครับ
2: ครับ
7: แก้วเล่ามันมากผมเห็นอยู่ในโซเชียลเหตุการณ์ที่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกผมอยากให้แก้วเล่าแบบนั้นบ้างอ่ะได้ไหม
2: อย่าเลยครับพี
8: ่
2: มันเป็นเรื่องภายในอะไรอย่างเงี้ย
7: แก้วเล่าสนุกมาก
5: จริงๆนี่นะ
2: ชงยังเลย
5: อย่าไปพูดถึงเรื่องที่ไปที่ศาลเลยเอาสดๆที่ไปนั่งกินข้าวด้วยกันนั่นอันนั้นอ่ะอันนั้นน่ะชัดที่สุดละ
8: มิดไม่น่ามาเนี่ย
2: ไม่น่าเลย
8: ไม่น่ามา
5: จริงๆแล้วบอกงี้เลยนะพี่หมวยไอ้ที่เขาเล่าอ่ะนะเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆได้เลยนะ
7: ใช่แก้วเล่าสนุกมาก
5: แก้วเล่าสนุกแล้วมีแอคติ้งด้วย
2: ใช
5: ่มีแอคติ้งมีภาพประกอบ
7: ลืมถ่ายคลิป
5: พี่บอกได้เลยนะถ้าเกิดว่าเขาเปิดเล่าทอล์คโชว์เรื่องนี้เผลอๆบัตรเต็มภายใน5นาทีนะ
2: ใช่ก็เป็นกำลังใจให้ครับ
8: นะประมาณนี
2: ้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปรึกษาเดี๋ยวพี่แก้วส่งข้อมูลให้อีกที
8: เดี๋ยวพี่นักกิจน่าจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับมีทนงทนายอะไรให้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกับพี่เขา10โมงพี่อยากรู้หน่วยงานไหนเดี๋ยวจะได้รู้ที่จริงไหมเนี่ยคนเนี้ยพูดอย่างนี้จริงไหมเอานะคนนึงถือกล้องอีกคนนึงเอาเชือกไป แล้วก็ไปโดดใช่ไหม
0: เอาขาพาด
8: เอาขาพาดเขาพูดอย่างนี้เลยนะ
0: ต่อหน้าทนาย
8: จำหน้าได้นะมันจะลางานไหมเนี่ยพรุ่งนี
5: ้มีรูปเปล่ามันน่าจะมีรูปนะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่
0: เขาไม่
7: จะมีรูป
0: ไม่ให้ถ่าย
7: เขาจะมีรูปติดเอาไว้อยู่แล้ว
5: ไม่ใช่ก็มีรูปติดไง
0: โอ้หนูจำได้แม่นทนายความหนูบอกว่าอย่าทำ
8: แล้วคุณตอบเขาว่าไง
0: ไม่ฉันไม่ตายฉันสู้มาขนาดนี้แล้วฉันไม่ทำเหมือนกัน
8: แล้วเขาตอบว่าไง
0: เขาหัวเราะค่ะ
8: เขาพูดเล่นหรือเปล่าแต่พูดเล่นก็ไม่ควรเนาะ
2: ไม่ควรนะพี่
8: คนที่เขา
7: เพราะว่าคนที่ทุกมาอยู
8: ่มาอยู่เนี่ย
2: เขาอยู่
8: คนก็ทุกอยู
2: ่ร้องเรียนแบบนี้มันควรจะมีจิตอาสาแบบอีกแบบนึงพี
8: ่
5: ไม่แต่ว่าจริงๆจะฝากเตือนคนนี้ด้วยนะ
8: ครับ
5: อย่าส่งแบบนี้มาให้ผมตกใจ ขึ้นป้ายสีแดงเนี่ยคือคนเตรียมดูจะเตรียมจะนอนแล้วอะก็เฮ้ยมันแบบนี้มันสะดุ้งทุกคนแหละก็ต้องบอกว่าอย่าทำอีกเนาะ
8: ผมว่าพรุ่งนี้มันลาแน่เลยว่ะพี
2: ่มีส่วนพี
8: ่พรุ่งนี้มันลา
5: เอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะพี่ให้แก๊ปไปดูก่อน
8: ไม่เป็นไรพี่ก็ไปเถอะ
5: จะไปหาหัวหน้าเขา
8: ไปเถอะไปหาหัวหน้าเขาก็ได้จะได้ไปบอกว่าคนเนี้ยพูดแบบเนี้ยอย่างน้อยมันจะได้เป็นบรรทัดฐานว่าครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องมีคนมาพูดแบบนี้กับประชาชนคนอื่นอีก
7: ก็อย่างน้อยไปถ้าไม่เจอเขาก็ไปเจอหัวหน้าเขาก็ร้องจริยธรรมซะหน่อยก็ได้ครับ
5: ก็เดี๋ยวทำเป็นหนังสือไป
7: ครับ
5: ให้อย่าทำอย่างนี้คือนี่แหละบางทีทำให้หน่วยงานรัฐเนี่ยบางคนที่เป็นปลาเน่าตัวสองตัวหน่วยงานเขาเสียหาย
2: หมด
5: ก็นี่แหละประมาณนี้แหละครับพี่หนุ่มครับก็ใช้วิจารณญาณนี่นะจะบอกเลยนะเทปเนี้ยใช้วิจารณญาณในการรับช
8: มนะครับอ้าวโอเควันนี้นะครับขอบคุณนะฮะโยเกิร์ตดัชชี่ 0% Triple Zero นะฮะไม่มีไขมันไม่เติมน้ำตาลไม่มีแลคโตสนะครับขอบคุณนะครับสำหรับนี่ครับพร้าวหอมนะฮะกะทิพร้าวหอมครับเป็นกะทิ 100% นะฮะเอาไปทำกับข้าวทำขนมทำอะไรก็ได้เขามีแบ่งนะมีดับลมคงลมควันก็มีหมดเลยนะครับอบพงอบเทียนนั่นน่ะนะมีนี่ฮะนำจูครีมทาใต้วงแขนรักแร้ดำเป็นรอยใช้แก้ว
2: ครับ
8: ฝากไปด้วยนะ
2: ครับ
8: เผื่อแก้วต้องเจอคนไหนอะไรก็ไปมอบให้
5: เดี๋ยวก่อนท่อนนิดนึง
8: ฮะ
5: ที่แก้วเขาบอกว่ามีคนบอกว่าตัวเขาหอมใช้ตัวนี้เปล่าอ
8: ย่าไปเผาบ้านเขาอย่างนั้นติแก้วก็เป็นคนดีแล้วแก้วก็เป็นคนดีแล้วใช
7: ่
8: ไหม
7: ก็วันนั้นที่เขาก็ตัวหอมจริงๆผมนั่งข้างๆเขาเดินผ่าน
2: เขาจะเกาะคอเขากำลัง
8: งานวันเกิดพี่จิ๊บอ่ะ แก้วเคลียร์ให้ได้ก่อนนะ
2: ครับพี่
8: เพื่อนแก้วเนี่ยนั่งดื่มแล้วเอกสามัยบอกเขาล้มผึ่งต้องล้มปังนครินเล่นกีตาร์อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
8: ทำไมนะปังนครินยังไงนะ
2: กลางงานเลยครับ
8: หยุดเลย
2: ตกกระจาย
8: มีปังกับใครปังกับใคร
9: กับแมว
8: ปังกับแมวจีรศักดิ
9: ์
8: เพื่อนแก้วล้มปุ้งเข้าไปไฟฟอลโล่ฟึบ
2: ฟุบ
8: แก้วทำไง
2: ผมวิ่ง
8: วิ่งหนีวิ่งหนี
2: ผมวิ่งครับ
8: ไม่ช่วยเพื่อนเลย
2: ช่วยครับ
8: ทำไมอะแก้ว
2: โอ้โหพี่มันเป็นตอนดิ้นอยู
8: ่ชักกางแก้วทิ้งเลย
9: ส่วนสาเหตุเนี่ยเอาไว้ให้ไปถามเขาเองแล้วกัน
2: โอ้โ
8: หแก้วเอ้ยอ้าวโอเคขอบคุณนี่นะฮะวิสีของน้องจัดนะครับแล้วก็มีโพติว่าแบ็กซีดครับมีกำคิกเพียงนะฮะยาอมแก้ไอนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นพาวซ่านะฮะเป็นน้ำมันเครื่องพาวซ่าครับนี่นี่แจกล่มนะนี่นะเอาหมุนถูกทางไปเนี่ยนะได
9: ้นี่เอาไว้กลางล่มจะได้ล่มเย็น
8: ครับขอบคุณนะครับสำหรับหงไทยด้วยนะครับประมาณนี้อย่างที่พี่ธนกิจบอกนะวันนี้ก็จริงๆแล้วก็ใครก็ตามแต่ที่ถูกทางฝั่งของตัวน้องเขาพาดพิงต้องการชี้แจงในรายการเรายินดีนะฮะมาได้นะถ้าพร้อมจะมานะครับหรือคุณจะชี้แจงในส่วนไหนที่ไหนก็ได้ผมเชื่อว่าสังคมก็รอฟังอยู่จะหน่วยงานไหนก็ตามแต่ที่เขาเอ่ยมาเนี่ยนะฮะหรือเมื่อวานหรือพรุ่งนี้ก็จะไปหนึ่งหน่วยงานออกมาชี้แจงได
9: ้ครับ
8: หรือจะเป็นที่ดินจะชี้แจงก็ยินดีนะครับเพราะว่าสังคมก็รอฟังอยู่เหมือนกันขอบคุณพี่ตุ๋ยคุณพี่แก้วขอบคุณนักกิจนะครับ
2: ขอบคุณครับ
8: น้องสองคนครับคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
10: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์พบกันวันนี้วันพฤหัสบดีกับข่าวดีของลูกสาวแห่งชาตินะคะเราจะคุยเรื่องการเมืองกันดีไหมหรือจะคุยเรื่องเนเน่ดีเดี๋ยวต้องมาเรียนถามท่านรอง
2: โอ้ยไม่คุยเรื่องเนเน่ไม่ได้แล้วครับปลื้มใจครับปลื้มใจมีความสุขครับคนที่น่าจะดีใจยิ่งกว่าผมก็คือนายกอ่ะนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เรื่องที่คนทำให้คนลืมทุกลืมโศกได้นะ
1: ค่ะ
2: มันเป็นความสุขจริงชนะอย่างเด็ดขาดท่วมท้นด้วยนะครับเก่งเกินกว่าที่จะสรรเสริญน่ะ
1: ค่ะจริง
2: คนอาย
1: ุ
2: 16นะ
1: ใช่ค่ะไม่แต่ว่าที่แบบน่าประทับใจของหลายๆคนที่แสดงคอมเมนต์ออกมานะอาจารย์ในต่างชาวต่างชาติเนาะไม่ว่าจะมีแบบชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยก็คือความเป็นเด็กผู้หญิงไทยที่แบบกิริยาน่ารักดูถ่อมตนดูสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่ตอนแสดงนี่องค์ลงแบบจัดเต็มเลยนะอาจารย์ร็อกเกอร์สาวเลยอะคือมันบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำให้คนประทับใจมากๆค่ะอาจารย
2: ์ครับอย่างที่ว่านะฮะผมว่าคนไทยตอนนี้ก็มีความสุขทุกหลายอย่างนะที่เข้ามาก็เลยทำให้ลืมความทุกข์ลืมความเครียดในเรื่องอื่นไปได้เยอะนะ
1: นะเอเชียนเกมเราก็ได้มาหลายเหรียญทองนะอาจารย์เอเชียนเกมก็ตามดูอยู
2: ่ที่สำคัญก็อยู่อันดับ5น่ะไม่ได้ห่างไกลความเจริญสักเท่าไหร่
1: ห่างไกลความเจริญ
2: ความเจริญนักกีฬานะ
1: ใช่ได้ดูได้ลุ้น
2: ในทางการเมืองมีแฟชั่นใหม่แล้วคุณ
1: แล้วมีแฟชั่นใหม่เหรอคะอาจารย์แฟชั่นอะไรคะอาจารย
2: ์คนเราก็ใส่นาฬิกากันมือเดียวนะจะมีผู้ใส่มือขวาในโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคือพวกทหารม้าก็จะใส่มือขวา
1: เพราะอะไรอะคะอาจารย์
2: ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมไม่เคยเป็นทหารม้าไม่เคยเลี้ยงม้าเคยเลี้ยงแต่หมา
1: เดี๋ยวไม่ได
2: ้แต่ว่าเนี่ยผมเท่าที่ผมทราบอะนะทหารม้านี่เขานิยมใส่นาฬิกาข้อมือขวาแต่วันนี้ผมเพิ่งเห็นคนใส่นาฬิกาสองมือมันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแฟชั่นนะผมว่ามันตั้งใจจะเตือนความจำอะ
1: อ๋ออาจจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์อาจจะจริงๆก็อาจจะเป็นทหารเก่าไงอันนี้นาฬิกาให้ด้วยความเสน่หาไม่ได้นาฬิกายืมเพื่อนมาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ไม่ใช่ทีนี้ใส่ขึ้นมาเนี่ยนะมันทำให้เห็นชัดนะครับว่าใส่เพื่อเตือนความจำเพราะว่าขณะนี้เวลานี้เนี่ยแสดงออกมาตั้งหลายทางแล้วนะครับวันก่อนเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเดี๋ยวกับโหวตสนับสนุนพระราชบัญญัติงบประมาณรัฐบาล
1: ค่ะอาจารย์
2: เพราะนั้นผมว่านะนี่ถ้าพูดกันตรงๆกันนะ
1: ค่ะ
2: ก็คงบอกว่าเมื่อไหร่จะเรียกเขาไปร่วมสักที
1: อาจารย์ว่าเขาจะเรียกไหมหรือว่าเขาจะแค่ตั้งท่า
2: ไม่เรียกอะครับ
1: หรือว่าตั้งท่าเอาไว้ยันเพื่อไทยเฉย
2: ไม่ใช่อะฮะคือผมว่ากล้าทำนี่อยากเป็นรัฐบาลมาตั้งแต่เขาเริ่มตั้งรัฐบาลแต่เขาไม่เอาไป
1: แน่นอนแน่นอนก็ทำเขาเป็นรัฐบาลมาตลอด
2: แล้วก็พยายามเตือนอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยท่านนายกก็ลำบากใจต่อการที่เอาเข้าร่วมทำไมแม่เขาร่วมตั้งแต่ต้นล่ะ
1: ค่ะก็มัน
2: ตอนนี้ผมก็ลำบากใจนะครับแล้วก็ดูท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่ดูท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลพรรครัฐบาลเองอะนะก็ตีกันนะครับคุณกรวีหรือคุณอะไรนะ
1: คุณมาลาดอนเหรอคะ
2: คุณประดอนบอกแล้วผมไม่มีสิทธิ์แล้วออกจากฝ่ายค้านนะ
1: ก็
2: ที่ทางรัฐมนตรีถือว่าเป็นรัฐฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านทั้งนั้น
1: ค่ะอาจารย
2: ์เพราะว่าถ้าเอาเข้ามาเนี่ยเขาว่าโควต้าของพรรคเองก็ต้องเสีย
1: ค่ะถูกเพราะว่าต้องกำลังคิดเลยว่าถ้าเข้ามาแล้วโควต้าของรัฐบาลของรัฐมนตรีเนี่ยจะไปเอาจากไหนไปแบ่งเพื่อไทยมาหรือว่าแบ่งของภูมิใจไทยไป
2: ยังรอคิวอยู่
1: ค
2: ่ะเพราะนั้นทำไมจะไม่นั่นเน้นท่านนายกคงไม่อยากเอามาหรอกคงไม่กล้าเอามาหรอกไม่ใช่อยากไม่อยากนะครับถึงนายกอยากคนในพรรคไม่อยากนายกก็ทำยากนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะนั้นในพรรคเองก็ยังแบ่งไม่พอในความรู้สึกของพวกเขาอะนะ
1: ค่ะ
2: มีคนที่เขาคิดว่าควรได้เป็นเนี่ยเขารอคิวการปรับครั้งแรกอยู่นะ
1: ค่ะอาจารย
2: ์เพราะนั้นตรงนี้ผ ผมว่าลำบากอะนะเพราะนั้นถ้าท่านนายกเอาเข้าได้ท่านคงเอาเข้านานแล้วแหละ
1: ค่ะอาจารย
2: ์เพราะฉะนั้นก็นะครับถ้าเอาเข้ามามันก็มากเกินความจำเป็น
1: ค่ะ
2: แล้วมันทำให้ดูรัฐบาลนี่ทำท่าจะเป็นเผด็จการรัฐบาลไป
1: ผูกขาดไป
2: เหมือนอย่างที่พรรคอะไรพรรคไทยรักไทยเคยโดนข้อหานี
1: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะ
2: คุณเป็นผู้เจ้าเผด็จการนะครับ
1: อย่างนั้นก็แต่งตัวล็อกเกอร์สิอาจารย์ขา
2: ผมว่าแต่งตัวเกอร์อีกอะ
1: ใช่ไหมอย่างนั้นก็ล็อกเกอร์สิเขาแบบออกตัวแรงขนาดนี้แล้วอาจารย์ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เสียเหมือนกัน
2: นะด้วยกันก็ไม่ยอมครบแล้ว
1: ก็ไม่ยอมก็ใช่สิแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าให้นาฬิกามานี่มันก็น่าจะแบบเหมือนชัดเจนไงว่าตกลงจะรับมาเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเกิดว่าทำท่าเหมือนจะรับแล้วไม่รับเนี่ยเขาก็เสียเหมือนกันนะอาจารย
2: ์ผมยังไม่เคยได้ยินนายกพูดว่าจะรับเข้ามาเมื่อไหร่เลยเพียงแต่บอกว่าก็ใครยอมรับในเรื่องว่าเขาพร้อมจะเข้ามาร่วมรัฐบาลน่ะ
1: ค่ะอาจารย
2: ์แต่นายกยังไม่ยืนยันว่าจะปรับให้เข้าเพราะว่าลำพังรวมกับพรรคเพื่อไทยนี่ก็ไม่พอแบ่งแล้ว
1: ค่ะอาจารย
2: ์จะไปนี่เข้ามาอีกเนี่ยมันแววที่จะถูกโจมตีก็เป็นปฏิการรัฐบาลมันเกิดละ
1: ค่ะอาจารย์
2: เป็นจริงเป็นดังแล
1: ้วแปลว่าอาจารย์คิดว่ายังไงก็คงไม่มาร่วมรัฐบาลแน่
2: ๆครับผมไม่ใช่อื่นไกลนะ
1: ค่ะอาจารย
2: ์ถ้าเขาจะเอาเข้ามาเขามีอยู่อย่างเดียวว่าที่จะเอาเข้ามาเพราะกลัวพรรคเพื่อไทยเบี้ยว
1: ถูก
2: แต่ว่าที่พรรคเพื่อไทยคุณหญิงพจมานส่งช่อดอกไม้ให้เมื่อวันเกิดเนี่ยนะแล้ว
1: บอกอ่ะคะ
2: ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเองนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ยอมรับดิว่าตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวตั้งยากแล้วล่ะ
1: ถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องยอมรับความจริง
2: ถึงจุดนี้แล้วนี่คุณทักษิณก็โดนข้อหาใหม่ก็อีกอ่ะ
1: ค่ะ
2: พยายามอุทธรณ์เรื่องคุณยิ่งลักษณ์ก็อุทธรณ์ไม่สำเร็จ
1: ค่ะอาจารย
2: ์คุณนายคุณอะไรทักษิณก็ทำไม่สำเร็จเหมือนกันอุทธรณ์ไม่สำเร็จเหมือนกัน
1: ค่ะอาจารย
2: ์นั่นแสดงให้เห็นว่ายังไงต้องเกาะความเป็นรัฐบาลไว้ก่อนแหละ
1: ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้น
2: ไม่ใช่ตัวตั้ง
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมตอนนี้ไม่ว่าจะลองเป็นไก่ลองบ่อนยังไงก็ต้องยอมกั้มกืนไปก่อนใช่ไหมอาจารย
2: ์ถูกต้องเลยผมเห็นอย่างนั้นนะ
1: ค่ะอาจารย
2: ์เพราะนั้นตรงนี้ผมว่าไม่ทราบจะมีจะใส่ในกาอีกกี่เรือนก็แล้วแต่นะแต
1: ่ว่า
2: ที ่ใส่สองมือก็ยังแก้ตัวได้นะไปต่างประเทศเว้ยอันหนึ่งเป็นในกาท้องถิ่นอีกอัน
1: นาฬิกาหนึ่งอ๋ออันหนึ่งเป็นนาฬิกาญี่ปุ่นอีกนาฬิกาเอาเป็นคาสิโอด้วยเป็นเวลาญี่ปุ่นพอดีเลยอาจารย
2: ์มีเหตุผล
1: มีเหตุผลขอไม่แต่ว่าแล้วมันจะโดนแบบว่าคนเยอะหยันไหมเนี่ยแบบโอ้ออกตัวแรงซะขนาดนี
2: ้ก็ทำไงได้ขอโทษนะครับมันเหมือนกับหมดอายแล้วอ่ะ
1: นั่นแหละสิ
2: จีรไม่ยอมจีรทีมแสดงเองเลย
1: แหมแต่ถ้าเกิดทำอย่างนั้นจริงนะอาจารย์เกิดไม่ยอมรับเข้ามาเป็นรัฐบาลจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีเครื่องคุณอนุทินได้เหมือนกันนะอาจารย์เหมือนกับว่าสักขาหลอกอย่างนี้ป่ะอ้าวแต่ก็
2: เคร
1: ื่
2: องมาทำอะไรได
1: ้เครื่องมาทำอะไรได้มันก็ต้องมีอะไรให้แบบให้คืออุตส่าห์ออกตัวมาช่วยขนาดนี
2: ้ของคะแนนของเขามี190อยู่ผมว่ามันอะไรมันมั่นคงอยู่แล้วนะ
1: แค่
2: ด
1: ึ
2: งพรรคเดียวมาร่วมพรรคเพื่อไทยนี่ก็ไม่พอแบ่งแล้ว200กว่าแล้ว
1: ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นโอเคก็
2: ผมว่าล็อกเกอร์
1: เอามาเป็นล็อกเกอร์โอ้ฟังแล้วเศร้าอันเนี้ยฟังแล้วเศร้าอันเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ไหนมาถึงจุดนี้ละอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมจะยุบสภา คือไม่ได้ลอเกอร์แต่ไม่อยู
2: ่ไม่คือยุบสภาไม่เกิดประโยชน์ในแง่ที่ว่าเลือกตั้งก็คงไม่ผลไม่ได้ต่างจากเก่าคือเท่าที่ผมมีประสบการณ์มาเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวรัฐชุดรัฐบาลได้เนี่ยมันต้องมีตัวจริง
1: ค่ะ
2: วันนี้ตัวจริงมันคะแนนมันยังไม่มีคุณอะไรนะคุณยศชนันเนี่ยผมว่าแม้ดูจะเลืองแสงอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่พอบอกว่าสังกัดพรรคเพื่อไทยบารมีของคุณทักษิณมันขมหมด
1: ค่ะ
2: มันกลายพรรคคุณทักษิณเป็นเด็กของคุณทักษิณอยู่ดีอ่ะ
1: นึกออกนึกออกไม่แต่ว่าตอนนี้ก็คุณทักษิณก็เงียบแล้วนะแล้วยังก็โดนอย่างที่อาจารย์บอกคุณทักษิณก็เงียบไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ภายใต้
2: เพราะเพื่อไทยจำเป็นต้องเงียบไง
1: ถูก
2: เพราะอะไรพรรคเพื่อไทยมีแสงมากเนี่ยเจ้าของก็ต้องแสดง
1: นะเดี๋ยวคดีโผล่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวอะไรขึ้นมาอีกเขาก็ยังมีอะไรนะมีอาวุธลับอยู่ในมือ
2: ฝ่ายตรงข้ามอย่างหัวหน้าเท้งก็เหมือนกันก็ต้องยอมรับเหมือนกันว
1: ่
2: าโอล่าไม่เกิดขอโทษนะฮะแม้กระทั่งกับคนในพรรคเดียวกันยังเลือนแสงสู้เขาไม่ได้เลย
1: ค่ะอาจารย์
2: ไม่มีตัวแข่งถ้าไม่มีตัวแข่ง
1: มันก็ไม่แปลกถ้าภูมิใจไทยเขาจะ
2: มีโอกาสเลือกตั้งใหม่
1: เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าภูมิใจไทยเขาจะเบ่งกล้ามออกมาในเวลานี้เพราะดูอะไรไม่มีใครที่จะสามารถมาทัดเทียมบารมีได้แล้ว
2: ก็ต้องอย่าเบ่งจนคนหมั่นไส้กันแล้วกัน
1: อุ้ยจะมีอะไรมา
2: ทับทานระยะหลังต้องยอมรับว่าคุณนุตินเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าพยองเป็นสักไม่น้อยอ่ะ
1: ค่ะค่ะมีเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองนี่ค่ะอาจารย์เรียกใช่ไหม
2: มั่นใจในสถานการณ์นะ
1: มั่นใจในสถานการณ์แต่ว่าไม่แน่ว่าอาจารย์มีอะไรที่จะเป็นตัวแปรเปลี่ยนขั้วอำนาจได้ไหมมีอะไรไหมอาจารย
2: ์ในช่วงนี้ไม่เห็นนะ
1: เช่นสมมตินะสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนมันรุนแรงนะสมมติเกิดมหาอุทกภัยขึ้นมาจริงๆอย่างที่แบบมีข่าวมามันเป็นไปได้มั้ยจะเป็นตัวแปรเปลี่ยนแปลง
2: ความนิยมเป็นเรื่องรัฐบาลไหนก็ต้องโดนอย่างนั้นแหละ
1: มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น
2: นี่เว้นแต่มันเกิดไอ้นี่แหละยังจับติดได้อย่างคราววิกฤตน้ำมันเนี่ยตอนนั้นคือก็ยังเป็นเรื่องเลื้อรังอยู่แต่พูดมาพูดที่ไรก็ที่ไรก็จะเสื่อมตรงเมื่อนั้น
1: ค่ะค่ะตุแต่ว่า
2: เรื่องสีเทานะฮะผมว่าจะพลาดกับตรงนี้แหละหมายความว่าถ้ามันไม่แก้ไขให้ดีขึ้นเนี่ยนะ
1: ค่ะแต่พูดถึง
2: ตอนแรกก็พยายามแก้ไขก็คนก็ได้สัมผัสเหมือนกันว่ามีรถนะ
1: ค่ะอาจารย์แต่พูดถึงว่าจริงๆแล้วภูมิใจไทยเนี่ยเจอแต่ละเรื่องหนักๆทั้งนั้นนะแต่เขาผ่านมาได้ด้วยความแข็งแกร่งจริงๆนะดูต้องบอกว่ากลยุทธ์ในการวางหมากทางการเมืองการสร้างอำนาจฐานอำนาจที่แข็งแกร่งจริงก็จริงเบื่อประท้วงเบื่อทหารใช่ไหมเบื่อการยึดอำนาจอันนี้ไม่ได้บอกเบื่อทหารนะเบื่อการยึดอำนาจ
2: ตามไปที่ดีการประท้วงไม่มีจุดหมายที่แน่นอนให้คนเชื่อใจได้คร
1: ับ ค่ะค่ะอาจารย์
2: จุดไม่ติดนะครับ
1: ก็ตามสถานการณ์การเมืองต่อไปแปลว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองรัฐบาลก็ยังมีความมั่นคงอยู่ไม่น้อยก่อนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ยังเพลิดเพลินในต่างประเทศอยู่ได
1: ้ในต่างประเทศทำงานค่ะท่านทำงานนั่นทำงานขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยววันพฤหัสมาตามกันต่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองแล้วก็ยินดีกับน้องเนเน่กันอีกครั้งนึงนะคะลูกสาวแห่งชาติกับชัยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่ชัยชนะของน้องเนเน่คนเดียวนะแต่ว่านี่มันคือชัยชนะของประเทศไทยเลยทีเดียวนะมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเรียกว่าสร้างความสุขให้กับทั้งประเทศเลยและเราจะมีความสุขกันมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะคะถ้าเกิดว่าเรามีระบบประกันสังคมที่เข้มแข็งแล้วเป็นธรรมมีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกันตนทั้งหลายรวมถึงนายจ้างนะคะกรุณาไปช่วยกันใช้สิทธิ์เลือกหมวดประกันสังคมวันอาทิตย์นี้นะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแหมเขาเสร็จเร็วเหมือนกันเนาะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันค่ะสามารถเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้แล้วดิฉันเช็คไปเรียบร้อยละสถานที่เลือกตั้งชัดเจนเพราะว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะหรือว่าเข้าไป ว็บไซต์ก็ได้ www.sso.go.th แต่ว่ากำลังหารายชื่อของคนสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมยังหาไม่เจอเดี๋ยวต้องเข้าไปหากันใหม่อีกทีนึงถ้ามีข้อสงสัยก็โทรสายด่วน1506กด9นะคะ1506กด9วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์ลากันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลวันนี้สวัสดีค่ะ
0: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต๋องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติ่งต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: เออดีแล้วคุณภูสะบักสะบอมมาแล้วมากแล้วนี่นะยังไปตระเวนขายของอีกทั้งวันพักผ่อนให้มากๆจะได้แข็งแรงแล้วเราจะได้ร่วมงานกันนะทำงานกันต่อไปป๋าตกลงใจจะมาอยู่ที่บ้านพึ่งหลวงในกรุงเทพแน่นอนแล้วนะ
1: แล้วบ้านพึ่งหลวงที่เชียงรายล่ะครับป๋า
0: ก็จะให้คุณโต้งเขาเช่าเป็นสำนักงานเพราะว่าเขามีงานที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองที่เชียงรายมากมายมีอะไรเอาไว้ปรึกษาหารือกันวันหลังนะวันนี้ป๋าขอตัวพาแม่คำเนี่ยเขาไปเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่ซะก่อนเข้ามานั่งไม่พูดไม่จาเดี๋ยวเกิดไม่พอใจขึ้นมาไม่ให้ป๋าอยู่ด้วยป๋าหมดท่าเท่านั้นเลยไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเท่านั้นนะสิฮะ
2: แหมคุณดิทำไมแซวฉันต้องทุบต้นแขนซะหน่อยดีแน
0: ่ไปไปไปคุณดิเราไปดื่มไปกินแล้วไปคุยกันต่อที่ห้องอาหารดีกว่านะ
3: ครับป๋า
1: สวัสดีครับป๋าแสนชัยสวัสดีครับคุณแม
2: ่สวัสดีจ้ารักษาตัวด้วยนะจ๊ะสบายดีแล้วถ้ามีโอกาสก็ไปคุยกันที่บ้านนะที่บ้านแม่น่ะป๋าเขาชมว่าคุณน่ะคุยสนุกดีเขาจะได้ไม่เหงาไงล่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวผมเดินไปส่งที่หน้าตึกแล้วกันนะครับ
2: จ้า
1: ลาลูกก็เดินไปส่งป๋าแสนชัยกับภรรยาและลูกสาวที่หน้าตึกจึงเห็นเพียงหน้าขาวๆของน้องมิ้นซึ่งดูซีเซียวไม่สวยอย่างที่นึกไว้เลยคงเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาละมั้งแต่ก็แปลกใจที่นิดแท้หลานสองตัวของเราเนี่ยให้ความสนิทสนมกับเธอมากและพอรู้ว่าคุณพ่อจะรับประทานอาหารค่ำที่ศูนย์การค้าด้วยก็ถึงกับแยกกันขึ้นรถของอาโต้งกับอามิ้นเพื่อขอไปด้วยทันทีโดยไม่สนใจอาภูที่ยืนโบกมือให้อยู่ที่หน้าตึกเลยเจ้าบิ๊กหนุ่ยเอกบูจำไว้นะพี่ดินไม่ต้องปิดนะครับประตูรั้วน่ะเดี๋ยวผมปิดให้เอง
4: ไม่เป็นไรพี่ปิดเอง
1: พี่ดินเอารถออกจากบ้านเป็นคนสุดท้ายเรากะเดินไปปิดให้ซะหน่อยก็เลยต้องเดินกลับไปที่นั่งในที่เดิมเพื่อจะเก็บสัญญาเช็คประกันสัญญาและรูปภาพทับทิมสิงโตแดงที่คุณพึ่งให้ไว้โอ้โหรูปนี้สีสันสดใสมากขนาดเท่าของจริงอีกด้วยนะเนี่ย
5: อ้าวนั่งอยู่คนเดียวไม่ไปกับเขาเหรอ
1: ครับป้าผมรู้สึกเพลีย
5: ทั้งกายและใจ
1: ครับป้าเล่าเรื่องผมให้พวกเขาฟังแล้วใช่ไหมครับ
5: ไม่เล่าก็เหมือนเล่าแล้วจ้ะเพราะแม่สร้อยเนี่ยเขาโทรศัพท์มาบอกต่างคนต่างแก่หูตึงก็เลยพูดกันดังไปหน่อยเขาก็เลยยิงกันหมดเว้นแต่หนูมิ้มคนเดียวมั้งเพราะแกคิดถึงยายบูกับตะบิ้นก็เลยแยกกันไปคุยในสวนป้าขอโทษนะที่ทำให้เขารู้กันไปหมดน่ะ
1: ดีแล้วล่ะครับผมจะได้ไม่ต้องพูดอะไรมากขี้เกียจชี้แจงครับว่าทำไมถึงไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ทำไมยังไม่แต่งงานคุณพิมพ์สักทีทั้งที่เสียงเป็นเสียงตายไปหาเงินหาทองมาได้แล้วเนี่ยนะทำไมป้า
5: แต่ครูนี่ อกหักขนาดนี้ยังจะมีอารมณ์ขันเนี่ยก็ถึงว่าเล่าน่ะติงตองไงล่ะแต่นั่นสินะป้านึกไม่ถึงเลยว่าแม่พิมพ์เขาจะ
1: เอาละครับป้าจีพูดถึงเธอเลยฮะ
5: จ้ะไม่พูดก็ไม่พูดไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวกันเถอะ
1: ผมไม่รู้สึกหิวเลยครับป้า
5: หิวไม่หิวถึงเวลาก็ต้องกิน
1: งั้นผมขอกินก่อนก็แล้วกันนะขี้เกียจขึ้นลงแต่พวกยังคลากอยู่กินอิ่มแล้วขึ้นห้องอาบน้ำเลยดีกว่านะฮะ
5: สงสัยคนอกหักเนี่ยคงไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเหมือนกันทุกๆคนละมั้งเนี่ยฮะแล้วถูกมองว่าเป็นคนขี้เกียจไปก็น่าเห็นใจอ่ะตามใจ
1: แม่ป้าพูดถูกใจจังเลยอ่ะ
5: มานี่ตามป้าเข้าห้องอาหารแล้วก็ไปกินข้าวเร็วเข้า
1: โอ้ยป้าไข่เดี๋ยวดูสิดูทำอย่างผมเป็นเด็กอย่างนั้นนะป้า
5: อ้าวถ้าไม่คว้าข้อมือเราจะลุกขึ้นเหรออาจจะนั่งแช่อีกนานก็ได้มาเร็วเลย
1: อ
5: นี่รายการอาหารวันนี้นะเห็นไหมเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะเพราะป้ากลัวความอกหักมันจะทำให้ตะพูหลานป้าและกินข้าวไม่ลง
1: เด็ดยังไงผมกินไม่ลงนะครับป้าก
5: ินไม่ลงก็ต้องกินเข้าใจไหมกินไม่ลงก็ต้องกินเดี๋ยวตีตายเลยกิน
1: ทำไมต้องดูผมขนาดนี้ด้วยล่ะป้าจ๋าอ่ะกินก็กินอ่ะถึงแม้ป้าไข่จะดุเรา แต่กระโดดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทำให้เราต้องฝืนใจกินจนอิ่มแปร่แล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนอาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นเตียงนอนเอาสัญญาซื้อขายทับทิมกับเช็ควางไว้หัวเตียงเอารูปทับทิมสิงโตแดงมานอนดูอย่างพินิจพิเคราะห์จากแสงไฟหัวเตียงที่ส่องสว่างเอาแหวนที่ห้อยสร้อยคอมาเทียบเคียงดูน้ำดูเนื้อเหมือนมีอะไรมาดึงดูดความสนใจแล้วเราก็เห็นใบหน้าของสาวสวยราวกับนางฟ้าปรากฏเด่นชัดขึ้นมาที่ภาพทับทิมสิงโตแดงนั่นเจ้าแม่ทับทิม
3: ใครให้เจ้าเรียกเขาว่าเจ้าแม่ทับทิม
1: เสียงของเจ้าแม่ไม่สู้จะสดใสนะเหมือนสายลมแรงพัดมาจากยอดเขาสูงที่กำลังถูกไฟป่าเผาผลาญจึงพาความร้อนระอุมาด้วยก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะฮะจะเรียกว่าเจ้าแม่สิงโตแดงมันก็ไม่น่ารักเท่าไหร่หรือจะให้เรียกยังไงดีล่ะขอรับ
3: จะเรียกยังไงก็ตามใจแต่อย่าทะลึ่งมาดูหมิ่นข้ากันแล้วกัน
1: เจ้าแม่เป็นใครล่ะขอรับ
3: ก็จะเป็นใครเจ้าไม่จำเป็นต้องรู
1: ้ไม่รู้ก็เรียกไม่ถูกทำตัวก็ไม่ถูกด้วยอ
3: ่
1: ะ
3: เอาเป็นว่าข้าคือเจ้าของแหวนทับทิมและเจ้าทับทิมสิงโตแดงที่เจ้ากำลังดูอยู่นั่นก็แล้วกัน
1: งั้นกระผมขอถามหน่อยว่าเจ้ายังไงกับกระผมผมกับพิมรักกันแล้วท่านมาแกล้งผมกับพิมเนี่ยให้เขาจะผิดกันทำไมอ่ะครับ
3: เขาไม่ได้แกล้งใครทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมที่พวกเจ้าก่อกันขึ้นมาเอง
1: ใครก่อกันแน่น่ะอยู่ก็มาปรากฏภาพนั่งในรถกับกระผมให้พิมเขาเห็นทำให้เขาเข้าใจผมผิดหาว่าผมพาสาวไปด้วย
3: โกรธตอนนี้เองเลยเหรอที่จริงพวกเจ้ามันวุ่นวายกันไปเองนะแล้วก็ไม่พูดความจริงกันมันจึงมีเรื่อง
1: ใครไม่พูดความจริงเหรอขอรับ
3: ก็มีคนสวยที่จะหลงรักน่ะสิ
1: เดี๋ยวครับเจ้าแม่ช่วยบอกให้ละเอียดได้ไหมฮะ
3: ก็ได้ฟังกับหูก็มีสู้เห็นกับตาข้าจะย้อนอดีตให้ดูเจ้าดูซะให้ถนัดตา
1: พลันเจ้าแม่ทับทิมที่เราสมัครใจเรียกก็เลือนหายไปจากภาพทับทิมก้อนใหญ่ปรากฏเป็นภาพรถเบนซ์รุ่นล่าสุดพุ่งปราดมาตามถนนรัตนาธิเบศแต่ที่จะลดความเร็วลงเมื่อเห็นรถโฟกสีชมพูหวานจ่อยที่พุ่งพรวดออกมาจากปากซอยกลับเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นเพื่อจะผ่านไปก่อนแต่คงเห็นว่าไม่ทันแน่แล้วเพราะไม่ต่อสีชมพูตัวยิ่งไม่สนใจใครมันเลี้ยวขับแล้วก็พุ่งพรวดไปทางแครายไม่ฟังเสียงแตรจากรถยนต์รถเบนซ์คันนั้นที่บีบสนั่นลั่นถนนแล้วก็พุ่งตามไปท่าทางเหมือนจะไล่ชนให้แหลกเรามองดูในรถเบนซ์ก็เห็นเสี่ยไก่เป็นคนขับพิมพันนั่งชูคออ่อนไหวไปมาท่าทางเหมือนจะยุให้เสียไก่นะเอาเรื่องเอาราวให้ได้ส่วนเจ้าโฟกที่รันคนขับก็ปรากฏว่ามีสาวสวยแต่งตัวเหมือนสาวชาวเหนือนั่งคู่ไปด้วยพอดีเธอหันมามองรถเบนซ์ที่ตามจี้ใกล้เข้ามาจึงเห็นหน้าถนัดใช่นะใช่เลยเจ้าแม่ทับทิมนี่เองอ่ะเจ้าแม่แกล้งเราภาพที่เราเห็นรู้สึกว่าตัวเราจะไม่สนใจใครจริงๆตั้งหน้าตั้งตาขับรถไปข้างหน้าทำท่าจะขึ้นสะพานลอยแล้วก็เปลี่ยนใจกระทันหันหักพวงมาลัยออกเลนซ้ายสุดโชคดีนะที่ถนนว่างไม่งั้นมีหวังชนกับรถคนอื่นแน่เลยส่วนรถเบนซ์มันหักตามไม่ทันเลยพุ่งขึ้นสะพานลอยไปแล้วภาพที่ปรากฏขึ้นบนแผ่นภาพทับทิมก็อันตรธานไปกลับเป็นภาพเจ้าแม่ทับทิมเหมือนเดิม
3: เป็นยังไงล่ะเรื่องมันตรงกับที่จะรู้มาหรือเปล่า
1: ก็ไม่ค่อยจะตรงนักอ่ะแต่ประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงที่เจ้าแม่น่ะมานั่งรถของผมให้พิมพ์เห็นทำให้พิมพ์เข้าใจผมผิดอ่ะ
3: ที่ข้าต้องไปนั่งรถเจ้าก็เพราะก่อนจะออกรถเจ้าชวนข้าขึ้นไปเมืองเหนือด้วยลืมซะแล้วเหรอเงียบทำไมล่ะคงจะลืมแล้วสินะเพราะไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่จะรีบไปท่าเดียวถึงเจ้าไม่ชวนข้าไปด้วยข้าก็ต้องติดรถจะไปด้วยอยู่ดีเพราะเจ้าจะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายอัญมณีที่ข้ามีส่วนผูกพันอยู่และอีกอย่างข้าต้องไปกับเจ้าแน่เพราะเจ้าเอาแหวนติดตัวไปด้วย
1: ไปก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ทำไมต้องปรากฏตัวให้คนอื่นเขาเห็นด้วยเล่า
2: ก็ต้องการให้เจ้าเสียเลิกล้มความตั้งใจที่จะเอาเรื่องกับเจ้าตามที่ถูกคนรักของเจ้ายุน่ะสิพอก็เห็นข้าก็หยุดบ้ายุทันทีนึกด้วยว่าตัวเองก็ไม่ถูกเหมือนกันที่ขับรถเร็วเกินไปเห็นรถเจ้าจะเลี้ยวออกอยู่แล้วก็ยังเร่งเครื่องแซงหน้าไม่ชนกันก็นับว่าโชคดีแล้วพอดีเจ้าเปลี่ยนเส้นทางเขาหักตามไม่ทันก็เลยขึ้นสะพานไปเขาได้คิดก็เลยไม่ตามล่าจะต่อไปอีกแม่พิมพ์ตัวดีก็ยุให้ตามอีกเพราะเพิ่งจำได้ว่ารถสีชมพูเป็นของเจ้าที่เพิ่งเอาออกมาจากอู่เห็นเจ้าขับรถเอาสาวนั่งไปด้วยส่วนตัวหล่อนก็มากับเสี่ยหนุ่มพอกันต่างคนต่างไปไม่เอาเรื่องดีกว่า
1: ไม่เอาเรื่องแต่เธอก็ตัดสินใจแต่งงานทันทีนั่นแหละ
2: จุดต้องเอ้ยอย่ามั่นใจว่าผู้หญิงยุคนี้จะรักเจ้าอย่างหมดหัวใจเลยแม้เธอจะรับเจ้าเข้าสู่ห้องหัวใจแล้วเธอก็ยังมีห้องว่างที่จะรับชายอื่นที่จะเห็นว่าดีกว่าได้ทุกเมื่อขนาดห้องหัวใจไม่ว่างเธอก็สามารถตะเพิดเจ้าออกมาได้อย่างไม่มีเยื่อใยและเจ้าจะยังดื้อรั้นรักเธออยู่อีกเหรอ
1: มันเสียความรู้สึกนะครับอุตส่าห์ฝึกซ้อมมาตั้งนานคือชกได้ผลเดียวยกเดียวกรรมการสั่งยุติการชกซะแล้วแล้วยังจะหาว่ามวยคู่นี้ชกไม่สมศักดิ์ศรีซะอีกอ่ะไม่มีการตัดสินแซงเป็นบ้าเลย
2: อยากจะชกต่อไปก็ท้าชิงก็สิเขาอาจจะให้แก้มือไต่อันดับอีกก็ได
1: ้ไม่เอาแล้วขอรับเขากำลังชิงแชมป์กันอยู่แล้ว
2: เธออาจจะแพ้แล้วก็หวนกลับมาชกกับเจ้าอีกก็ได
1: ้ว่าหาคู่ชกให้ผมใหม่ดีกว่าขอรับเจ้าแม่
2: ยังไม่เข็ดใช่ไหม
1: คนอื่นเขาเจอมันหนักนี่ไม่เข็ดเลยขอรับ
2: เจอหนักเหมือนกันถ้ายังรีที่จะรักผู้หญิงที่ไม่ใช่เนื้อคู่ของเจ้าอยู
1: ่แล้วกระผมจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ใดเป็นเนื้อคู่ของกระผมจะให้เอาแหวนไปลองสวมนิ้วสาวๆเขาทั้งเมือนหรือไงขอรับ
2: ก็แล้วแต่เจ้าสิอึกอักจะไปขอสวมนิ้วผู้หญิงเอาง่ายๆไม่กลัวญาติพี่น้องหรือแฟนเขากระทืบก็ตามใจ
1: แล้วจะให้ผมเอาแหวนสวมคอไว้ทำไมอย่ารักผู้หญิงจีบผู้หญิงที่ไม่ใช่เนื้อคู่ก็ไม่ได้จะเอาไปสวมนิ้วสาวคนอื่นที่ไม่ใช่เนื้อคู่ก็ไม่ได้แล้วจะให้ผมเอาไว้ห้อยคอทำไมอะขอรับ
2: ไม่มีประโยชน์ก็ถอดขว้างทิ้งซะก็ได้นี่
1: มันอดเสียดายไม่ได้นะสิราคาเป็นแสนน่ะสวมไว้แล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นใจดีได้ลาบได้ผลซื้อง่ายขายคล่องป้องกันอันตรายได้น่าจะตายก็ยังรอดมาได้ผมว่าต้องเป็นเพราะอภินิหารเจ้าแม่แน่ๆเลยใช่ไหมขอรับ
2: ต้องการอะไรก็บอกมาดีกว่าไม่ต้องมาสรรเสริญแซงยอข้าหรอก
1: ขออภัยนะคะเจ้าแม่คือ

0: แม่ว้ายถามก็ไม่พูดเจ้าแม่อย่าใช้อุเบกขาสิผมอยากมีเมียจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเมื่อไหร่ที่เจอเนื้อคู่ละขอรับ
1: ก็เจอแล้ว
0: ฮะโอ้แล้วขอรับเธอคือใครขอรับ
1: จำไม่ได้เลยเจอกันมาที่พบทุกชาติ
0: แม่เอาชาตินี้พบนี้เท่านั้นนะฮะชาติก่อนพบก่อนไม่ต้องคิดแล้วขอรับ
1: เจ้าอยากรู้ก็เพราะอยากมีเมียใช่ไหม
0: ขอรับกระผม
1: เพราะอยากมีเมียมันก็เป็นความใคร่ไม่ใช่ความรักความใคร่มันเกิดจากตัณหาราคะเป็นไปตามอารมณ์ที่เจ้าปรารถนาเมื่อสมมาตรปรารถนาแล้วเจ้าก็ไม่เห็นความสำคัญหมดอารมณ์ใคร่ไปเจอใหม่เห็นของใหม่เจ้าก็เกิดอารมณ์ปรารถนาอยากลิ้มลองอีกจึงไม่รู้จักความรักที่แท้จริงสักที
0: ถ้าเจอเนื้อคู่แท้ผมจะไปกระล่อนติงต้องอีกแล้วขอรับ
1: พูดง่ายๆเชื่อได้เหรอ
0: ผมสาบานให้ก็ได้ครับเจ้าแม่ขอให้
1: สาบานเลยคืนสาบานก็ตายเปล่าเหมือนที่เจ้าต้องตายมาแล้วหลายภพหลายชาติเพราะความรักความใคร่ของเจ้านี่แหละทางที่ดีที่สุดเจ้าเลิกสนใจเรื่องรักใคร่ๆซะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินมีโอกาสก็เรียนต่อ
0: โอ้ยเรียนผมเรียนมาตั้งแต่3ขวบแล้วนะเจ้าแม่จะให้เรียนกันไปถึงไหน
1: เกิดเป็นคนมันก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถึงกระนั้นก็ยังโง่ดักดานจะตายอยู่แล้วก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนต้องให้คนอื่นเขาบอกทาง
0: สาธุเจ้าแม่อย่ามาพูดถึงเรื่องตายนะขอรับพูดเรื่องตายที่ลาหูใจมันห่อเหี่ยวอะ
1: ไม่คึกคักมันพูดถึงเรื่องความรักความใคร่ใช่ไหม
0: เอาแต่ความรักอย่างเดียวก็ได้ครับเอ๊แต่ที่จริงถ้ามีแต่ความรักอย่างเดียวเนี่ยไม่มีความใคร่ด้วยก็ไม่รู้จะรักไปทำไมนะหมดสนุกหมดรสชาติเหมือนกับฮะเหมือนกับทุเรียนนะเจ้าแม่แล้วทุเรียนเนี่ยนะเนี่ยเหมือนความรักเลยส่วนกลีบทุเรียนเนี่ยเหมือนความใคร่เจ้าแม่ลองนึกดูนะฮะเวลาที่เรากินทุเรียนที่มีทั้งเนื้อและกลิ่นเนี่ยมันคือทุเรียนแท้ๆหอมอร่อยแค่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าเรากินทุเรียนไม่มีกลิ่นมันจะใช่ทุเรียนเหรอฮะหรือกินเนื้ออะไรก็ไม่รู้แต่กลิ่นทุเรียนใช่ไหมหรือกินแต่กลิ่นอย่างเดียวก็เหมือนกินลมใช่ไหมฮะความรักของหนุ่มสาวก็เหมือนกันรักอย่างเดียวแต่ไม่มีความใคร่จะใช่รักเหรอฮะ
1: จุดตองนี่เขาใช้เปรียบเทียบนะแต่จะเคยเห็นคนกินทุเรียนแล้วตายไหมทุเรียนมีแต่ให้โทษประโยชน์ของมันก็แค่สนองความอยากอร่อยของมนุษย์เท่านั้นเอาเถอะถ้าจะรักสนุกก็เชิญตามสบายทุกขนาดขึ้นมาแล้วอย่าวิงวอนขอให้เขาช่วยกันละกันเจ้ามันกันล่อนข้ามชาติชี้ช่องนี้ออกช่องโน้นอยากกินทุเรียนก็ตามใจอย่าลืมว่ามันให้ความอร่อยจริงแต่ถ้าจะกินมากไปมันก็ให้โทษเจ้าด้วยเหมือนโรคเอสที่มาจากคนที่ใฝ่แต่กามราคะมากไปนั่นแหละ
0: แหมก็มันมีช่องให้ออกกันได้นะครับมันเป็นความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปที่จะต้องมีความรักความใคร่มีการสืบพันธุ์เพาะพันธุ์ไม่อย่างนั้นก็หมดสิ้นมนุษยชาติจะแม่จะมาห้ามผมห้ามใครไม่ให้มีความรักความใคร่ได้ยังไง
1: เขาไม่ได้ห้ามใครแต่บอกเจ้าคนเดียวว่าชะตากรรมของเจ้าจะต้องพบกับความเดือดร้อนหนักขึ้นทุกทีที่ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่เนื้อคู่ของเจ้าแม้กับเนื้อคู่ของเจ้าถ้าเจ้ารักเขาเพราะความใคร่เจ้าก็จะผิดหวังอย่างแรงแต่ถ้าเจ้ารักเขาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจเจ้าก็จะโชคดีมีความสุขที่สุด
0: ถ้าผมรู้ว่าใครคือเนื้อคู่ของผมนะผมก็จะไม่ไปยุ่งกับหญิงอื่นอีกเลยขอรับเจ้าแม่ขอให้บอกว่าเธอขอรับ
1: บอกแล้วเจ้าจะเอาอะไรมาพิสูจน์ความจริงใจของเจ้าล่ะถ้าเจ้ารู้ว่าสาวแก่แม่ไม้คนไหนเป็นเนื้อคู่ของเจ้าเจ้าก็จะต้องไปขอแต่งงานกับเขาความรักที่ได้มาง่ายๆทำให้ไม่มีความหมายไร้ค่าหมดราคาเจ้าคิดให้ดี
0: ก็คิดแล้วไงขอรับที่ถามเจ้าแม่เนี่ยแต่เจ้าแม่ก็ไม่ยอมบอกอ่ะให้หาเอาเองหาเองก็ต้องคลำไปเหมือนคนตาบอดคลำผิดก็เดือดร้อนแล้วจะทำยังไง
1: เจ้าไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าคู่กันแล้วเนี่ยมันก็ต้องไม่แคล้วกันอะไรที่มันจะต้องเป็นของเราไม่ว่าจะไกลแค่ไหนมันก็ต้องเป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ของเราต่อให้เจ้าผูกมัดมันไว้เก็บมันไว้อย่างดีมันก็ไม่อยู่กับเจ้า
0: โอ้ย ผมทนมันมาหาเองไม่

0: ได้หรอกอะไรที่ไม่ไขว่คว้าเนี่ยนะไม่ค้นหาเราจะได้มันมาได้ยังไงอ่ะผมอยากจะรู้ว่าผมจะทำยังไงจะรู้ว่าใครคือเนื้อคู่แท้จริงเจ้าแม็กไม่ยอมบอกด้วย
1: ข้าบอกวิธีให้แต่แรกแล้วจึงไม่ใช่คนโง่ที่จะทำตามวิธีนี้ไม่ได้ข้าขออย่างเดียวคืออย่าใจร้อนเมื่อยังไม่แน่ใจว่าสาวคนใดเป็นเนื้อคู่ก็อย่าล่วงเกินเขาจนเลยเถิดไปไม่ช้าเจ้าก็จะมีความสุขสมหวังเองข้าเสียเวลาพูดกับเจ้ามาตั้งนานข้าไปละ
0: เดี๋ยวก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป
1: หมดเวลาแล้ว
0: ขอต่ออะไรนิดนะบอกไปผมหน่อยได้ไหมขอรับว่าเนื้อคู่กระผมนั้นเป็นคนยังไง
1: เจ้านี่ยอดตื้อจริงๆบอกก็ได้เนื้อคู่ของเจ้าน่ะเป็นผู้หญิง
0: โทษขอมาแน่นอนอยู่แล้วคือผม
1: ที่สวยน่ารักซึ่งเจ้าจะต้องรักเหมือนแม่นั่นแหละเอาละคราวนี้เข้าไปแน่ๆคืนใจอ่อนเสวนากับเจ้าต่อไปเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่ของเจ้ามาเจอเข้าเขาจะหาว่าเจ้าอาการหนัก
2: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
7: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
8: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้
7: ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
8: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
7: ์ฟังเพลินทุกที
8: ่เติมเต็มทุกอารมณ
9: ์
0: ขณะที่เราฟังเจ้าแม่ทับทิมพูดก็พยายามจะดูหน้าเจ้าแม่ถนัดแต่แล้วเราก็ถึงกับตะลึงแลเพราะหน้าเจ้าแม่เปลี่ยนไปเป็นพิมพันคุณโบนลิศราคุณพึ่งรัตนาวดีน้องมินนิสากรที่ดูเลือนลางเต็มทีจากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นใครต่อใครจนกำหนดจดจำไม่ได้และเป็นหน้าสุดท้ายที่เราเห็นตอนลางๆตอนแรกนั้นน่ะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจนถนัดตาถึงกับอุทานออกมาดังๆด้วยความตกใจเพราะคิดว่าภาพสุดท้ายที่ได้เห็นจะต้องเป็นเนื้อคู่ของเราแน่ป้าไข
10: ่โถ่อิตาบ้าลุกขึ้นสักทีสิจะบ้าหรือยังไงนอนลืมตาแป๋วจะพวกมันอยู่คนเดียวก็ได
0: ้โลดขำมีได้มันนึกขึ้นได้ว่าทุกอย่างเป็นความฝันพวกเราเอารูปถ่ายเจ้าทับทิมสิงโตแดงมาเทียบเคียงดูกับแหวนจนเผลอหลับไปดูสิภาพมันตกที่อกเลยอ่ะ
10: ขำอะไร
0: ขำเจ้าแม่ทับทิมนะครับ
10: เจ้าแม่ทับทิมที่ไหนล่ะฮะ
0: ป้าไม่ต้องงงแล้วก็มองผมตาปิดปริบอย่างนั้นหรอกครับนี่ผมขอหนุนตักว่าหน่อยนะขอเอาแขนกอดเอวป้าด้วยอย่าง
10: น
0: ี้นะ
10: นี่ไม่ต้องมาอ้อนป้าป้าถามว่าเจ้าแม่ทับทิมอะไรนะที่ไหน
0: ผมฝันป้านะครับป้าจะมาทับทิมท่านบอกผมว่าเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่ของผมก็คือผู้หญิงที่ผมรักเหมือนแม่ผมรักป้าเหมือนแม่งั้นป้าก็คือเนื้อคู่ของผมนั่นแหละครับ
10: ป้าก็รักภูเหมือนลูกนะจ๊ะ แต่คงจะไม่ใช่เนื้อคู่แน่เป็นกระดูกคู่มากกว่าพ่อป้าก็หวังจะฝากผีฝากไข่กับภูคนเดียว
0: รับรองไม่ผิดหวังแน่ล่ะครับป้า
10: เนี่ยป้าปลื้มใจจริงๆนะที่หลานแสดงความรักเหมือนเป็นลูกจริงๆหรือยิ่งกว่าลูกของใครที่เห็นมาได้ซ้ำไปไม่ต้องใครหรอกเอาแค่แม่พิมพันธ์ก็แล้วกันจะพูดจากับพ่อแม่แท้ๆก็ยังเสียงแข็งบางครั้งขู่ตะคอกซะด้วยซ้ำไปเลิกลากันได้ก็ดีแล้ว
0: ที่ป้าไข่บอกว่าจะฝากผีฝากไข่กับภูน่ะป้าไม่ต้องห่วงกระดูกนะครับรับรองว่าผมเนี่ยไม่เอาป้าไปทิ้งทะเลให้แสบกระดูกเพราะน้ำเค็มเด็ดขาดฮะเท่าฐานอังคารพูดแต่ผมจะเก็บเอาไว้บูชาหมดเลยครับ
10: เวอร์ไปแล้วจ้าเวอร์ไปแล้ว
0: แหมป้าเรียนภาษาอังกฤษเชียวนะ ผมก็ว่าเวอร์เหมือนกันนะที่เจ้าแม่ท่านว่าผมจะต้องรักแฟนผมเหมือนแม่ที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆอ่ะ
10: เจ้าแม่ท่านคงจะเป็นคนโบราณที่ถือคติที่ว่าผัวก็เหมือนพ่อเมียก็เหมือนแม่นั่นแหละจ้ะถึงจะรักกันจริงภูฝันเห็นท่านจริงๆเหรอลูก
0: ฮะท่านสวยมากเลย
10: เป็นองค์เดียวกับที่เคยฝันหรือเปล่า
0: คงองค์เดียวกันนะครับแต่คราวนี้เห็นชัดกว่านะฮะแต่พอผมเพ่งมองในความฝันเพื่อให้จำถนัดนะฮะภาพก็เปลี่ยนเป็นใครต่อใครจนลางเลือนไปหมดนะชัดแต่หน้าป้าขายคนเดียวผมก็คิดมากไปเองอ่ะหรืออาจจะมีเจ้าแม่สิงสถิตอยู่ที่ทับทิมนี้จริงๆผมไม่อยากจะเชื่อเลย
10: ตาโพพลิกตัวงายแล้วก็หยิบแหวนที่สร้อยคอมาดูอีกอาจจะมีจริงๆก็ได้จ้ะเราไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู
0: ่ผมจะต้องพิสูจน์ให้ได้ครับป้า
10: ไม่จำเป็นก็อย่าเสี่ยงจะดีกว่าจ้ะพิสูจน์ไปพิสูจน์มาชักตาตั้งป้าน่ะเคยเห็นมาแล้ว
0: ผมไม่ได้พิสูจน์แบบดูถูกนี่ป้าอยากจะรู้เท่านั้นเองว่าเนื้อคู่ของผมน่ะคือใครกันแน่
10: งั้นก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเถอะเดี๋ยวก็ตัวแทนบริษัทรถยนต์เขาก็จะเอาหลักฐานมาให้เซ็นป้าน่ะทำอาหารเช้าเสร็จแล้วนะลูกนะ
0: ถึงเวลาอาหารเช้าแล้วเหรอครับเนี่ย
10: เกินไปแล้วด้วยซ้ำไปจะ9โมงอยู่แล้วก็มัวแต่นอนฝันเพลินอยู่ล่ะสิ
0: แล้วจะสองคนนั้นตื่นหรือยังอะฮะ
10: พี่เขาเอาไปที่ร้านด้วยกลัวว่าจะกวนเราที่ไม่ค่อยสบายอยู่หรือว่าหายดีแล้วหืมเอาละเนี่ยไม่ตอบแต่เห็นลงจากเตียงแน่ดูสิแถมเต้นยึกยักเดินเข้าห้องน้ำไปแล้วด้วยมีหลานก็เข้าคนนึงที่หวังจะฝากผีฝากไข่ก็ดันติงต้องซะนี่โอ้ไม่เอาละไปตั้งโต๊ะอาหารดีกว่า

0: พอเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ได้ยินเสียงออดที่ประตูดังขึ้นเราจะรีบลงไปเปิดประตูต้อนรับตัวแทนบริษัทค้ารถยนต์ที่นัดมาจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆพอกลับไปแล้วเราก็โทรไปที่อู่ที่เคยซ่อมในเต่าของเราให้เอาไปซ่อมสมัยแล้วกินอาหารเช้าสองคนกับป้าไข่พออิ่มแล้วป้าไข่ก็ไปตลาดส่วนเราก็เอาภาพถ่ายทับทิมสิงโตแดงมานอนดูอย่างพินิจพิจารณาเทียบเคียงกับภาพอัญมณีชนิดเดียวกันที่ทำเป็นตำราผู้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทับทิมให้ท่องแท้ต่อไปดูจนเพลินและเคลิ้มหลับไปตกใจก็รู้สึกว่ามีใครมานั่งใกล้ๆพอลืมตาขึ้นก็เห็นแม่ค้าขนมฝรั่งมันนั่งยิ้มละมายอยู่ไม่ห่างมากนึกว่าฝันไปอีกจึงเอื้อมมือไปจับต้นแขนของเธอให้แน่ใจ
1: หลับสบายเลยนะคะทำไมมานอนอยู่ในห้องนั่งเล่นนี้ล่ะคะ
0: อ๋อคุณโบ
1: ไม่ต้องลุกหรอกค่ะนอนตามสบายเถอะค่ะโบเอาขนมมาส่งแล้วก็จะกลับแล้ว
0: จะรีบกลับไปไหนล่ะครับ
1: ไม่อยากรบกวนคนนอนหลับนะคะท่าทางของคุณน่ะยังไม่หายดีนอนพักผ่อนเถอะค่ะ
0: ผมสบายดีแล้วฮะลุกขึ้นนั่งคุยกันก่อนดีกว่านะครับคุณโบมาก็ดีแล้วผมมีของดีจะอวดด้วย
1: รถป้ายแดงที่จอดอยู่ในโรงรถนั่นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่คุณดูนี่สิฮะ
1: โอ้โหนี่เหรอคะทับทิมสิงโตแดงที่คุณภูว่าน่ะ
0: ครับเป็นไงครับเหมือนสิงโตไหม
1: ก็เหมือนนะคะแต่โบว่าจะเหมือนสุนัขพันปักกิ่งมากกว่า
0: เหรอครับคุณลองเอาแหวนเนี่ยเทียบเคียงดูสิเนี่ยเทียบดูสิเนื้อและสีสันมันเหมือนกันมากอันนี้ครับวงแหวนอ่ะ
1: ดูแหวนจะสดใสกว่านะคะ
0: ใช่ครับเพราะจิรนัยแล้วแต่แหวนวงนี้ก็เอามาจากเจ้าสิงโตแดงนั่นแหละครับผมสงสัยว่าจะสกัดออกมาจากหัวใจของเจ้าสิงโตแดงเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ฮะนะ
1: ค่ะมีปุ่มใหญ่สองปุ่มเหมือนหัวกับลำตัว
0: ฮะทั้งสองปุ่มไม่เรียบตะปุ่มตะป่ำเหมือนจะงอกออกมาตรงหัวใจน่ะมีรอยพอสังเกตเห็นได้เห็นไหมครับ
1: ค่ะแปลกนะคะทำไมต้องสกัดตรงหัวใจแล้วก็เอามาทำแหวนด้วย
0: เจ้าของเดิมคงรักเจ้าสิงโตแดงมากฮะจึงสกัดตรงหัวใจมาทำแหวน
1: รักมากทำไมถึงขายซะล่ะคะ
0: เจ้าของเดิมตายไปแล้วเป็นร้อยเป็นพันปีของพอเนี่ยเป็นสมบัติผลักกันชมผมว่าคุณแม่คุณโบท่านอาจจะสนก็ได้นะครับ
1: เขาปล่อยราคาเท่าไหร่ล่ะคะเนี่ย
0: 600ล้านครับ
1: โอ้โหต้อง600ล้านคุณแม่ไม่มีปัญญาหรอกค่ะแค่6ล้านน่ะท่านยังหมุนเป็นลูกค้าง
0: ถ้าท่านไปซื้อเองก็อาจจะขายพรรคพวกเพื่อนฝูงของท่านก็ได้ไปบวกเพิ่มอีกหน่อยท่านก็จะได้ทับทิมชุดที่ผมขายให้ฟรีเลยนะฮะ
1: คุณภูจะแถมให้ใช่ไหมคะ
0: คุณโบเงยหน้าขึ้นมองตาเราเป็นประกายหวานโอ้ยทำเอาเราต้องถอนใจลึกๆจะได้กลิ่นประทินผิวหอมชื่นใจพอนั่งดูทับทิมศีรษะเกือบจะชนกันอยู่แล้วเราเหลือบตามองเธอนิดนึงก่อนจะพูดเบาๆเหมือนกับกัดฟันพูดก็ได้ครับถ้าคุณแม่ท่านสามารถขายได้ในเวลาตามสัญญาที่ให้ไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะถือโอกาสเปรีกลยิวนะครับแต่เจ้าของเขาต้องการขายด่วนผมเกรงว่าถ้าเราช้าไปจะไม่ทันกินนะครับ
1: ค่ะโบขอรูปนี้ไปให้คุณแม่ดูก่อนได้ไหมคะ
0: เอาไปเลยครับถ้าต้องการดูของจริงเจ้าของเขาก็พร้อมที่จะให้ดูครับแต่ผู้ซื้อควรจะต้องการซื้อจริงๆไม่ใช่ไปดูเล่นเป็นขวัญตาเพราะการเอาของออกมาให้ดูเนี่ยเป็นการเสี่ยงอยู่ไม่น้อยจะพาไปดูที่ธนาคารก็ไม่สะดวกนักฮะ
1: โบเข้าใจค่ะถ้าคุณแม่ขายได้คิดแล้วก็ได้ค่าคอมแค่ 1% เองเขาน่าจะให้มากกว่านั้นนะคะ
0: ของราคาเป็นได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มากหรอกครับเขาให้ผมมา 2% ผมอยากจะช่วยคุณแม่ท่านให้ได้ใช้ของฟรีๆก็เลยก็ยอมเฉือนนู้ตัวเองให้ไปนะครับ
1: แหมพูดน่ากลัวจัง
0: ไม่เป็นไรครับผมจะลองพูดเขาอีกทีนะฮะเขาอาจจะเพิ่มให้อีกก็ได้แล้วเราจะมาแบ่งกัน 50-50 ดีไหมฮะ
1: ก็คงดีกว่าอยู่เปล่าๆนะคะนี่ค่ะแหวนของคุณ
0: ครับ
1: คุณรับแหวนคืนไปแล้วแล้วมาจับมือโบไว้ทำไมล่ะคะ
0: ผมขอลองสวมนิ้วนางคุณโบหน่อยได้ไหมครับ
1: อุ๊ยไม่ค่ะ
0: ผมตั้งใจไว้ว่าจะมอบแหวนวงนี้ให้เป็นรางวัลของคุณโบที่ช่วยผมขายทับทิมชุดใหญ่ให้คุณแม่แล้วยังจะช่วยขายเจ้าสิงโตแดงเม็ดใหญ่ให้อีกด้วย ถ้าคุณบัวไม่รังเกียจที่จะรับมันไว้ก็ขอให้ผมลองสวมก่อนนะครับจะได้รู้ว่าพอดีกับนิ้วคุณไหมเข้าไปก็จะได้ให้ช่างเขาขยายให้พอดีนะครับ
1: ก็ได้ค่ะ
0: คุณโบเธอท่าทางเหนียมอายเมื่อเราจับนิ้วนางของเธอแล้วก็บรรจงเอาแหวนสวมนิ้วนางเธอพลางก็อธิษฐานว่าถ้าคุณโบหรือนฤศราเป็นนักของเราก็ขอให้เธอสวมแหวนวงนี้ได้พอดีกับนิ้วนางของเธอด้วยเถิดเจ้าคุณเจ้าแม่เจ้าพ่อลูกช้างอยากมีเมียเต็มฟัดแล้วโอ้แหวนทับทิมแหวนทองหัวทับทิมน้ำงามสดใสค่อยสวมเข้าปลายนิ้วนางที่เรียวงามให้ลงไปแล้วกลางนิ้วแล้วแล้วก็ถึงคอนิ้วแล้วโอ้โหมันช่างพอดีอะไรปานนั้นน่ะเราดีใจจะลืมตัวก้มหน้าลงไปบรรจงจูบมือคุณโบซึ่งเราเชื่อมั่นแล้วว่าเธอน่ะต้องเป็นเนื้อคู่ตัวดังงานของเราแน่ๆเลยชัวร์เลยก็ค่อยดีใจจังโว้ยเฮ้ยไอ้ต้อมจะมีเมียสักทีเราเห็นเธอนิ่งเฉยก็เลยได้ใจดึงแขนเธอจนร่างซึ่งสมบูรณ์ได้สัดส่วนเพื่อพิสมัยอันนั้นเอ็นเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของเราสนิทดีเลย
1: อุ๊ยอย่าค่ะ
0: คุณน่ารักมากนะรู้ว่าคุณ
1: อุ๊ยไม่
0: เกือบจะเกี่ยวก้อยพากันขึ้นวิมานแบบหนุ่มสาววัยรุ่นใจร้อนอยู่แล้วเรากับคุณโบก็ต้องพลาออกจากกันเขาได้ยินเสียงของตะมิ้นยายบูเอะอะเดินเข้าไปห้องรับแขกอ
1: ุ๊ยตะมิ้นกับยายบู
0: นี่เจ้าสองตัวแสบ
2: นี่ดีว่าใช่ทำไมเธอไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่อหรอกไม่จริงมันต้องเป็นตัวเดียวกัน
0: เรารีบนอนกอดหมอนหันหลังให้เจ้าสองตัวแสบมาขัดจังหวะพอดีเลย
1: เรารีบลุกขึ้นสำรวจความเรียบร้อยของตัวเองก่อนจะพรวดพราดยืนตรงตรงหน้าประตูทำทีเหมือนยืนดูคุณภูอยู่หน้าห้องนั่งเล่นพอเด็กสองคนหันมาเห็นเข้าก็เอานิ้วแตะริมฝีปากแล้วก็พูดว่าคุณอาภูนอนหลับค่ะอโบเอาขนมมาส่งหาหนูสองคนไม่เจอมาดูในห้องนั่งเล่นเห็นอาภูหลับเป็นตายนั่นไงคะขนม
2: เออนั่นไงอยู่ที่โต๊ะรับแขกน่ะ
1: ภูจะกินเลดี้แขกโล่งอกอายเด็กจังเลยอ่ะนั่นใครมาอีกล่ะป้าไข่กับใครอีกคนนึงนะถือของพรุงพลังเข้ามาสวัสดีค่ะป้านั่นพึ่งนี
3: ่ก็ใช่น่ะสิโบทำไมอ
4: ้าวรู้จักกันด้วยเหรอคะเนี่ย
1: ค่ะคือฉันเอาขนมมาส่งให้หลานสองคนนั่นไงไม่เห็นมีใครอยู่ก็เลยเอาขนมวางไว้แล้วก็จะกลับพอดีนะจ๊ะ
3: จะรีบกลับไปไหนล่ะอยู่คุยกันก่อนสิเราดีใจจังเลยอ่ะที่เจอโบนึกไม่ถึงว่าจะเจอกันที่นี
1: ่เหมือนกันจ้ะ
4: งั้นป้าขอตัวเอาของเข้าไปเก็บในครัวก่อนนะคะ
1: ได้เอาขนมมาส่ง 2-3 วันแล้วล่ะเพราะคุณภูเขาไม่อยู่ตอนนี้คุณแม่ให้ดูแลร้านเองวางใจเด็กขายของไม่ค่อยจะได
3: ้นี่เราไปนั่งคุยกันที่ห้องรับแขกนั่นดีกว่าคุยกันที่ห้องนั่งเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะรบกวนคุณภูนะ
1: แล้วเธอรู้จักกับคุณภูสิทธิ์เขาได้ยังไงล่ะ
3: ก็เขาขึ้นไปเอาพลอยดิบจากป่าเราไงแล้วรถราก็คว่ำเมื่อวานเนี้ยแทนที่เขาจะนอนรักษาตัวพักผ่อนก็ไปตระเวนขายของเกือบทั้งวันเอ๊ะนี่แหวน
1: เพิ่งเดินจูงมือของเรามาที่ห้องรับแขกก่อนเธอจะปล่อยมือเราจึงเหลือบเห็นแหวนที่คุณภูสวมให้เราก็ไวเหมือนกันอ๋อก็นี่แหละจ้ะคือตัวอย่างที่คุณภูเอาไปให้เราเมื่อวานเนี้ยเพื่อให้คุณแม่ดูเนื้อพลอยที่เขาจะขายให้นะจ๊ะ
3: เหรอนึกว่าแหวนบ้านของตัวซะอีกดูสิแค่นี้ก็หน้าแดง
1: ใครเขาจะมาบ้านแม่ค้าขายขนมฝรั่งอย่างเราล่ะ
3: จะไปรู้เหรอเห็นเขาบอกว่าลูกค้าล้อมหน้าล้อมหลังแน่รู้สึกว่าคุณภูจะตื่นแล้ว
1: เดี๋ยวที่ว่าล้อมหน้าล้อมหลังน่ะที่ไหนจ๊ะ
3: ขี้เกียจจรนัย2 ดาว 3 ดาวล้อมเดือน
1: นั่นน่ะลูกน้องของคุณพ่ออย่าง
3: ก็นั่นแหละเราเห็นคุณภูสิทธิ์กำลังเดินมาแล้วแต่ทำเป็นไม่เห็นไม่ใช่อะไรหรอกอยากแกล้งเพื่อนก็ในกฤษดารูปหล่อพ่อรวยเขาสนใจโบเป็นพิเศษไม่ใช่หรอเพื่อนเราน่ะ เขาคิดจะหาของขวัญไว้ให้เราแล้วรู้ไหม
1: บ้านะสิโธ่สิเจ้าพึ่งนี่สมชื่อจริงๆมาพูดอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวคุณภูได้ยินเขาหรอก
3: นั่นไงคุณภูเดินเหมือนคนง่วงมาที่พวกเราแล้ว
5: มากันนานหรือยังครับเนี่ย
1: ดูสิพึ่งนั่งอมยิ้มไม่ยอมตอบตอบเองก็ได้เมื่อสักครู่นี่เองค่ะเอาขนมมาส่ง
5: อ๋อเพราะภาพถ่ายทับทิมเม็ดใหญ่มานอนดูในห้องนั่งเล่นก็เลยเผลอหลับไปอะฮะขอโทษที่ลืมแนะนำให้รู้จักกันครับ
3: ไม่ต้องแนะนำแล้วค่ะเราเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันพึ่ง
5: อ้าวแม่เราแซงจะเป็นแปลกใจทั้งที่เราก็ได้ยินพวกเธอคุยกันหมดแล้วตอนที่เราแกล้งนอนหลับแต่ก็เขินคุณโบนิดหน่อยแฮะ
3: พึ่งน่ะไปซื้อของที่ห้างแวะไปสั่งช่อดอกไม้ที่ใช้ในวันรับปริญญาที่ร้านพี่พาเจอป้าไข่ก็เลยรับกลับบ้านพร้อมกับหลานๆและป่าก็ให้พึ่งมาเยี่ยมคุณด้วย
5: ขอบคุณครับผมสบายดีแล้วรับปริญญาวันไหนแน่นะฮะ
3: วันพฤหัสสัปดาห์หน้าค่ะ
5: ค่าช่อดอกไม้เพื่อไม่ต้องจ่ายครับผมตั้งใจจะไปแสดงความยินดีด้วยแต่แรกแล้วรวมทั้งน้องมิ้นนะของน้องมิ้นแล้วก็คุณโบด้วยสองคนเลย
1: เรายิ้มอย่างประทับใจแต่ก็แทบจะหุบยิ้มไม่ทันเมื่อพึ่งเพื่อนร่วมรุ่นที่ไม่ค่อยจะรักกันเท่าไหร่เพราะต่างก็เอาแต่ใจตัวก็คงเป็นธรรมดาของลูกผู้ดีมีเงินมั้งที่ส่วนใหญ่ก็ถูกตามใจจนเคยตัวไม่ค่อยจะยอมแพ้ใครง่ายๆนึกจะพูดอะไรก็พูดออกมาเหมือนจะจงใจถล่มกันนิดนา
3: สารวัตรกฤษดาเขาคงสรรหาไว้มอบให้โบเรียบร้อยแล้วล่ะมั้งคุณโพจะผิดหวังนะขืนจัดไปนะคงเหี่ยวแน่เลย
1: กับตันพมรมนน่ะนักบินรูปหล่อที่หลงไหลในความอ่อนหวานของคุณน้ำผึ้งจนติดตาตรึงใจก็คงจะหอบเอาดอกไม้ที่สวยที่สุดในโลกมามอบให้พึ่งแม่ย่านางประจำเครื่องบินที่เขาประจำการระหว่างกรุงเทพเชียงรายละมั้งและช่อดอกไม้ของคนติงต้องอย่างคุณภูน่ะจะสู้เขาได้ยังไงเรากลับแล้วนะทิ้งร้านมานานแล้วโชคดีนะพึ่งแล้วเจอกันวันรับปริญญาจ้ะ
5: งงฮะจะมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแล้วก็โดนพวกติงต้องอ๋องงอ่ะ
3: ยีโบนะยีโบจำไว้แหมย้อนเกล็ดได้เจ็บแสบมากเราจะโต้ตอบกลับเพราะกลัวจะรุนแรงทะเลาะกันจนอายในต้องที่นั่งหน้าตูมเป็นบัวลอยน้ำอยู่เนี่ย
4: เชิญดื่มน้ำดื่มท่าเลยค่ะ
1: โบลาละค่ะคุณป้า
4: อ้าวเอาน้ำมาต้อนรับช้าไปซะแล
1: ้
4: ว
1: ไม่เป็นไรค่ะให้คุณเพิ่งดื่มแทนก็ได้ค่ะ
3: แม่ยีโบเธอได้สมเป็นแม่ค้าจริงๆเลย
5: คุณโบครับเอาภาพที่สิงโตแดงเนี่ยไปให้คุณแม่ดูด้วยนะครับ
1: ค่ะ
4: เหตุการณ์มันจริงอย่างที่เราตะแคงหูฟังแฮะรู้สึกมันชักจะแปรปรวนร้อนๆหนาวๆแต่ก็โล่งแล้วเพราะลมฝ่ายตะวันตกเปลี่ยนทิศทางไปก่อนแล้วเหลือแต่ลมเหนือที่ดูจะเย็นกว่าไปดูหลานเลิกกลับไปทำพวงเราดีกว่าไม่อยากยุ่ง
3: คุณภูบอกขายเจ้าสิงโตแดงเท่าไหร่คะ
5: 600ล้านครับ
3: น่าจะตั้งราคาสัก 2-3,000 ล้าน
5: โอ้ยแค่600ล้านก็ให้ขายได้เธอขอรับพระคุณเจ้าต้อง 2-3,000 ล้านนะใครมันจะซื้อ
3: ก็ไม่แน่นะคะตอนนี้อัญมณีจากเมืองไทยเราในกำลังตีตลาดโลกนักธุรกิจชั้นนำขนาดมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเขายังสนใจจับมือกันหากินทางนี้อย่างจริงจังไม่ช้าอัญมณีก็จะมีราคาสูงขึ้นอีกหลายเท่าเพราะว่าไอ้วัตถุดิบเนี่ยมันชักจะหาได้ยากขึ้นการแข่งขันในตลาดก็จะรุนแรงขึ้นราคาของมันน่ะก็คงจะพุ่งนำไปอย่างที่ใครก็ยับยั้งเอาไว้ไม่ได้ล่ะค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนรวยเข้าอันดับมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยเขาไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรก็จะเอามาซื้อพวกเพชรนิลจินดาระดับบารมีแข่งกันคุณภูน่ะไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้หรอกค่ะ
5: ครับขอให้ผมขายเจ้าสิงโตแดงตัวแรกนี้ให้ได้ซะก่อนฮะเมื่อผมไม่มีทุนให้อุ่นใจซะแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องราคาถึงใจพระเดชพระคุณท่านดีกว่า
3: โอเคค่ะ แต่อย่าไปลดลงมาอีกนะคะเพราะคุณแม่ยีโปน่ะไม่ใช่ธรรมดาชำนาญในการตลาดมากกว้างขวางในวงการธุรกิจกับทุกรูปแบบคุณพ่อก็เป็นนายพลตำรวจที่มีอิทธิพลอยู่ไม่น้อยทีเดียวอ่ะที่บอกให้รู้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากลัวคุณภูจะโดนเขาหลอกให้หลงเหยื่อที่เอามาล่อนะคะ
5: เหยื่ออะไรกันนะ
3: อย่ามาทำหน้าเซ่อให้หมันไส้หน่อยเลยระวังตัวไว้ให้ดีก็แล้วกัน
5: โอ้โหใครก็จะมาทำอะไรผม
3: ก็ผู้กองกฤษดาที่เขาจ้องเหยื่อชิ้นงามมานานแล้วนั่นสิคะเจ้าของเหยื่อก็คือคุณพ่อคุณแม่โบเขาก็เต็มใจ
5: แล้วโบเต็มใจหรือเปล่า
3: ไม่ทราบหรอกค่ะ
5: โอ้โหสมัยนี้เขาเลิกข่มเขาโคขืนให้กินหญ้ากันแล้วตีพูดอีกแบบนึงก็ว่าเขาเลิกเป็นนักเลงไก่ชนกันแล้วไม่บังคับให้ชนกันปล่อยอิสระเหมือนนกอ่ะ
3: นกเนี่ยมันก็มีคู่ของมันไม่แย่งคู่กันนะคะ
5: เออจริงสินะแล้วเหมือนอะไรดี
3: ดูทำท่าก็สิยิ่งกับคนปัญญาอ่อน
5: โอ้นึกออกแล้วเหมือน
3: อะไรคะ
5: เหมือนพมรกับผึ้งไง
3: พมรคืออะไรเหรอ
5: เอ้าพมรก็แมงผู้เอรู้ผิดเสื้อว่ะเอาทั้งสองอย่างก็แล้วกัน
3: โอ้ยแล้วมันจะเกี่ยวกับผึ้งได้ยังไง
5: ทำไมจะไม่เกี่ยวอ่ะก็กัปตันพมรก็เป็นแฟนคุณผึ้งไม่ใช่เหร
3: อบ้านน่ะสิพี่ชื่อยีโบบ้านนั่นร้อยตำรวจเอกกฤษดาน่ะเป็นทหารนักบินแล้วก็ลาออกไปเป็นผู้ช่วยกัปตันบินให้การบินไทยพึ่งน่ะพึ่งนั่งเครื่องที่เขาบินกลับบ้านเมื่อเที่ยวที่แล้วนี่เองเพราะยีโบนั่นแหละเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันเขาก็เทคแคร์พึ่งเกินไปจนน่ารำคาญน่ะขากลับมาพึ่งจึงมากับคุณภูแล้วก็พี่โต้งไม่เชื่อถามยีมิมดูก็ได้ยีมิมรู้จักดีอ่ะเพราะเขาเป็นลูกชายของลูกน้องคุณปู่ของมิมเขา

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
2: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็ม

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
2: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผีทะเลท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผีทะเลคืนนี้คณะพักสี่สหายอยู่กันพร้อมหน้าพระจันทร์กำลังหงายทุกคนลงมานั่งคุยกันที่สนามหญ้าหน้าตึกบนเสื่อจันทบุรีผืนใหญ่2 ผืนมีเจ้าแห้วคอยรับใช้อยู่ข้างๆกลางเสื่อมีกระติกน้ำแข็งขนมต่างๆเช่นถั่วลิสงต้มเม็ดกวยจี้และอ้อยควันแช่น้ำแข็งกินกันพลางคุยกันไปพลางเริ่มเรื่องด้วยการนินทาเพื่อนบ้านและคนอื่นๆค่อนขอดคนโน้นคนนี้ในที่สุดก็วกมาพูดถึงเรื่องผีคราวนี้การบรรยายเรื่องผีอันยืดยาวก็เป็นไปด้วยความตื่นเต้นน่ากลัวคุณหญิงวาดว่าท่านเคยถูกผีม้าหลอกเจ้าคุณประสิทธิ์เคยผจญกับผีตายโหงด็อกเตอร์ดิเรกผจญกับผีแขกที่อินเดียกิมหวนเคยถูกผีตายทั้งกลมหลอกพลเคยถูกผีอำนิกรเคยพบกับผีกระสือข้างซ่วมตลอดเวลาที่อภิปรายเรื่องผีนันทาประภัยนวลละออและประภาต่างนั่งเบียดชิดกันแสดงให้เห็นว่าหล่อนทั้ง4 คนกลัวผีขนาดหนักเมื่อเรื่องผีต่างๆผ่านการอภิปรายไปหมดแล้วเจ้าคุณปัจจนึกก็เริ่มเป็นผู้อภิปรายบ้าง
3: ผมคิดว่าผีทั้งหมดผีทะเลเป็นดุที่สุดและน่ากลัวที่สุด
2: อุ๊ยนิกรร้องขึ้นสุดเสียง
3: อะไรกันวะ
2: เจ้าคุณปัจจนึกถามในหน้าทะเลนหัวเราะ
3: กลัวผีทะเลครับยังไม่ทันจะเล่าเลยกลัวแล้วทำทะเลนมาขัดคอเดี๋ยวก็จะเตะเขาให้เท่านั้น
2: พูดจบท่านก็หันมาทางเจ้าคุณประสิทธิ์ซึ่งกำลังนั่งคิดอยู่ว่าท่านจะเล่าเรื่องผีอะไรดี
3: ผมจะเล่าเรื่องให้เจ้าคุณฟังผมเคยเผชิญกับผีทะเลมาครั้งหนึ่งเมื่อครั้งผมยังเป็นเด็กรุ่นหนุ่ม
4: อ๋อ
2: เจ้าคุณประสิทธิ์คราง
4: ที่ไหนครับเล่าให้ผมฟังหน่อย
2: แล้วท่านก็เปลี่ยนสายตามาที่เจ้าแห้ว
4: เฮ้ยขึ้นไปบนตึกหยิบกระป๋องบุหรี่มาใหม่อีกกระป๋องเถอะวะไอ้ลิง4 ตัวเนี่ยมันสูบบุหรี่เก่งเลือกเกินแพลบเดียวหมดกระป๋องแล้ว
2: เจ้าแห้วทำตาละห้อย
5: รับประทานเดี๋ยวค่อยไปไม่ได้หรือขอรับรับประทานกระผมอยากฟังเรื่องผีทะเลขอรับ
2: นันทายกหลังมือเหวี่ยงหน้าเจ้าแห้วเข้าให้ดังชาด
6: นี่แน่แกพูดอย่างนี้กับคุณอาได้เหรอเดี๋ยวแม่
2: เจ้าแห้วฝืนยิ้มอย่างยากเย็นหันมากระพุ้มมือไหว้ท่านเจ้าคุณปัจจนึก
5: รับประทานอย่าเพิ่งเล่านะขอรับรับประทานกระผมวิ่งขึ้นไปบนตึกแป๊บเดียวเท่านั้น
2: พูดจบเจ้าแห้วก็รีบลุกขึ้นวิ่งอ้าวไปบนตึกเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มให้สีสหายเริ่มเล่าเรื่องผีทะเล
3: เวลานั้นอาเพิ่งอายุได้22 ขวบเท่านั้น
6: อ๋อ
2: เสียงหวนคราง
6: กำลังหนุ่มฟ้อมีเมียหรือยังครับ
2: ท่านเจ้าคุณขมวดคิ้วย่น
3: เรื่องเมียไม่เกี่ยวกับเรื่องผีโว้ยเราพูดกันถึงเรื่องผีไม่ใช่เรื่องเมีย
2: ถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนเป็นเรื่องเมียซิไม่ดีหรอครับ
5: แล้วกัน
2: คุณหญิงวาดตวาดลั่น
5: ตัวไม่ฟังก็นั่งเฉยๆสินะคนอื่นเขาอยากฟังนี่นาเจ้าคุณคะเล่าต่อไปเถอะค่ะดิฉันอยากฟังเรื่องผีทะเล
2: เจ้าคุณปัจจนึกว่า
3: ผมยังจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดีคุณตาของผมท่านเป็นจีน
2: ด็อกเตอร์ดิเรกถามขึ้นเบาๆ
3: จีนหรือเจ๊ครับปุดโท
2: เจ้าคุณปลงอนิจัง
3: จีนกับเจ๊กน่ะอย่างเดียวกันโว้ย
7: อ้าวถ้าอย่างนั้นแขกกับไทยก็ชาติเดียวกันนะสิครับเอ๊ะด้วยยังไงวะกอน
2: นี่กอนสันศีรษะพูดเสียงคับปากเพราะมีถั่วลิสงต้มอยู่ในปากแน่นเอียด
3: ไอ้เธอไม่น่าจะเป็นหัวนอกเลย
2: คนยิ้มกับนี่กอน
7: อย่าพูดเลยว่ากอนกลืนถั่วลิสงซะก่อนเถอะตั้งห้าหกห่อแพลบเดียวหมดแล้วคนอื่นไม่ต้องกินกัน
2: เจ้าแฮววิ่งโครมครามถือกระป๋องบุหรี่ตรงเข้ามาซุดตัวนั่งคุกเข่าวางลงบนเสื่อแล้วกล่าวถามท่านเจ้าคุณปัจจนึกอย่างละล่ำละลัก
5: รับประทานถึงไหนแล้วขอรับ
2: ท่านเจ้าคุณตวาดแวด
3: ยังไม่ได้เล่าโว้ย
2: เจ้าแห้วถอนหายใจโล่งอกยิ้มออกมาได้เจ้าคุณปัจจนึกเล่าเรื่องผีทะเลต่อไป
3: คุณตาของอาเป็นเจ้าสัวใหญ่อยู่ชลบุรีมีโป๊ะน้ำลึกอยู่หลายโป๊ะขึ้นชื่อเท่าแก่หลีแล้วสมัยนั้นใครๆก็รู้จักวันหนึ่งอาเดินทางไปเที่ยวเมืองชนโดยเรือบางเบิดไปพักอยู่กับอาแปะหลายวันคืนวันหนึ่งเดือนหงายอย่างนี
2: ้กี่ค่ำครับอาเสียถามเจ้าคุณปัจจนึกโมโหจนหัวเราะ
3: เฮ้แกจะถามเอาตะวักตะบวยอะไรกันวะนั่นมันนอกประเด็นของเรื่อง
5: ก็นั่นน่ะสิครับ
2: เสียงวนพูดเสียงหนักๆ
3: แล้วแกจะถามทำไม
2: กิมหวนเอตโรขึ้นบ้าง
5: ก็นั่นน่ะสิ
2: ท่านเจ้าคุณพยายามดับโมโหซึ่งกำลังจะปุดออกมาแล้วท่านก็เล่าเรื่องผีทะเลต่อไป
3: อาได้ไปกับเรือโป๊ะเขาเพราะอยากจะดูการลงอวนเอาปลาขึ้นเรือเดาออกเรือในราวตีสองเห็นจะได้เรือแล่นไปในทะเลสองชั่วโมงเศษก็ถึงโป๊ะน้ำลึก
2: โป๊ะรูปร่างมันเป็นยังไงครับนี่ก่อนแกล้งถาม
3: มันเป็นรูปวงกลมใหญ่ใช้ไม้เสาปักรอบวงกลมนั้นมีระยะห่างกันเสาละไม่เกินหนึ่งศอก
2: ศอกเด็กหรือศอกผู้ใหญ่ครับ
3: ศอกผู้ใหญ่โว้ยพ่อได้ดูเขาตีอวนเอาปลาขึ้นจากโป๊ะอย่างน่าตื่นเต้นมีปลาทุกชนิดปลาทูปลาอินทรีปลาจาระเม็ด
2: กิมหวนพูดต่อปลาเจ้าปลาระปลากระป๋องปลาแปะซะเจ้าคุณปัจจนึกทำตาเขียว
3: มะเงกนี่แน
5: ่เอ๊ะปลามะเงกรูปร่างเป็นยังไงครับเฮ้ย
2: คุณหญิงว่าตะโกนลั่น
5: ประเดี๋ยวแม่เตะกระเด็นขึ้นไปบนตึกเลยคอยขัดคอซะเรื่อย
2: นวลละออว่าตบหน้าสักฉาดสิคะคุณอากิมหวนค้อนเมียของเขาแล้วฟังเรื่องผีทะเลต่อไป
3: เมื่อเอาปลาขึ้นโป๊ะเสร็จแล้วเรือเราก็เดินทางกลับพอดีมีมรสุมเกิดขึ้นฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักคลื่นลูกโตขนาดเท่าภูเขาทอง
5: แหม
2: คุณหญิงวาดคราง
5: มันไม่โตเกินไปหรอคะ
2: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแห้ง
3: ๆไม่ถึงภูเขาทองหรอกครับผมพูดผิดไปขนาดเขาดินเท่านั้นเรือของเราถูกคลื่นโยนตัวไปมาฟ้ามืดหมดทั้งสี่ทิศลำเรือสั่นสะท้านไปทั้งลำเราได้เห็นวัตถุประหลาดก้อนกลมๆก้อนหนึ่งสีแดงโรดขนาดลูกมะพร้าว
2: เจ้าแห้วสอดขึ้น
5: รับประทานมะพร้าวปอกเปลือกหรือยังขอรับ
2: ประภัยตะครุบหูเจ้าแห้วบิดเต็มแรง
5: นี่แน่ทะลึ่งนักผู้ดีว่าขี้ข้าพลอยรับประทานโอ้โหหลุดแล้วขอรับโอ้ยเอ้ย
7: ประภัยตบฉาดเข้าให้จำไว้ที่หลังอย่าทะลึ่งคุณพ่อไม่ใช่เพื่อนเล่นของแกประเดี๋ยวแม่กระซวกด้วยเหลาทองเหลืองซะหรอกทุกๆคนอมยิ้มไปตามกันและนิ่งฟังเจ้าคุณปัจจนึกเล่าต่อไป
3: ไอ้ก้อนแดงลูกนั้นกลิ่งอยู่ตามพื้นน้ำพอถึงเรือเรามันก็ไต่ขึ้นมาบนเรือและกลิ่งไปตามพื้นเรือขึ้นไปตามเสาใบหล่นลงมาแตกกระจาย
7: นิกรเพ่นพรวดขึ้นไปนั่งบนตักพี่สาวของเขานันทาผลักนายหน้าทะเลนหล่นลงมา
6: แกจะบ้าเหรอก้อน
3: เปล่าไม่ใช่บ้าฉันกลัวผีทะเลดูสิพี่นันขนลุกสู้ไปหมดแล้ว
7: ประภาชักฉิวนิกรคุณนิกรนี่อะไรไม่รู้แหละกำลังฟังสนุกสนุกเชียวแล้วยังไงอีกคะคุณพ่อคุณพ่อเล่าอย่างกับเรื่องจริงเชียวค่ะ
3: อ้าว
7: เจ้าคุณปัจจนึกอุทานเสียงลั่น
3: นี่แกนึกว่าฉันปั่นน้ำเป็นตัวเล่าให้แกฟังหรือนี่เอ๋ยใหญ่พานี่ชักจะเอาใหญ่ซะแล้วโว้ยลูกคนนี
7: ้ประภาหน้าตื่นหันมายิ้มกับน้องสาวประภัยเอ่ยขึ้นว่าพี่พาก็รู้แล้วว่ามันเรื่องโกหกยังจะขัดคอคุณพ่อท่านอีกเจ้าคุณปัจจนึกหน้าแดงก่ำเพราะความโกรธ
3: ประภัย
7: ท่านร้องเกือบเป็นเสียงตะโกน
3: ชกกับพ่อตัวต่อตัวไหมวะ
7: เสียงฮาดังขึ้นอย่างสนั่นวันไหวเจ้าคุณประสิทธิ์พูดยิ้มยิ้ม
3: ผีทะเลอาละวาดแล้วเอ๊ะ
7: เจ้าคุณปัจจนึกทำตาเขียวกับเพื่อนเกอของท่าน
3: เจ้าคุณหมายความว่ายังไง
7: ประมุขของบ้านพัชราพรหัวร้อคิกเสียงหวนร้องขึ้นดัง
6: ๆตีตาตาตีตีตีตีตาเอาครับผมถือหางข้างเจ้าคุณอาประสิทธิ์เฮ้ย
7: คุณหญิงว่าตะโกน
6: มีอย่างหรือยุให้หัวล้านชนกันวายพูดเผลอไปค่ะขอโทษเถอะค่ะ
7: สีนางว่าเสียงอหายเจ้าคุณประสิทธิ์มองดูคุณหญิงของท่านอย่างเคือง
3: ๆโธ่ใหญ่ผีทะเล
7: คุณหญิงเอียงคออมยิ้ม
6: แหนผีทะเลทำไมหัวไม่ล้านคะ
7: เจ้าคุณปัจจนึกรวดพราดลุกขึ้นยืน
3: คุณหญิงกับผมนี่ถ้าจะไม่ถูกกันเสร็จแล้วล่ะครับพับพารู้อยู่แล้วว่ากบาลผมมันไม่สมประกอบยังจะพูดพาดพิงถึงหัวผมซะเรื่อย
7: กิมหวนยิ้มให้คุณหญิงวาดคนหัวล้านน่ะใจน้อยครับคุณอาเจ้าคุณปัจจนึกโกรธหัวฟาดหัวเวียงเดินออกมาจากวงสนทนาพอผ่านเจ้าแห้วท่านก็ยกเท้าเตะพลักเข้าให
6: ้ไอ้
7: เจ้าแห้วร้องสุดเสียง
5: รับประทานผมไปทำอะไรให้ติ๊กขาวแล้วก็รับ
3: ไม่รู้ข้าโมโหคุณหญิงข้าต้องเตะเอง
7: พูดจบท่านก็เดินตรงไปที่ตึก
6: เจ้าคุณเจ้าคุณคะ
7: คุณหญิงวาดเรียกเสียงลั่น
6: ไปไหนล่ะคะกลับมาเล่าเรื่องผีทะเลต่อเถอะคะ
7: เจ้าคุณปัจจนึกเดินกระฟัดกระเฟียดขึ้นไปบนตึกเสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังขึ้นอีกเจ้าคุณประสิทธิ์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กิมหวนเอียงหน้าเข้ามากระซิบประซาบกับนิกรซึ่งนั่งสับประงกอยู่เดือนไงๆอย่างเงี้ยไปเที่ยวบ้านเจ๊หนอมกันเถอะวะนิกรลืมตาโพลงหายง่วงทันทีกระซิบถามอาเซียใครเป็นเจ้ามือกันเองนิกรยิ้มหวานจ่อยโอเคสิกระแรดขอให้อาเซียกิมหวนจงเจริญแล้วเขาก็หันมายกมือไหว้ประภัย
3: เมียจ๋าผัวขออนุญาตนั่งรถไปกินอาหารสักอิ่มได้ไหมจ๊ะ
7: ประภัยหัวเราะถ้าเพียงแต่ไปกินอาหารเชิญเถอะค่ะแต่ถ้าไปแวะตามบ้านแล้วก็แช่งไว้จู๊ดจู๊ดนิกรสะดุ้งยกมือขวากุมก้นทันทีพยักหน้ากับพลและด็อกเตอร์ดีเรกสี่สหายต่างลุกขึ้นยืนพากันเดินไปจากที่นั้นเสียงหวนจิกผมเจ้าแห้วดึงให้ลุกขึ้นคุณหญิงวาดบ่นพึมพำ
6: ถ้าคืนไหนไม่ได้ไปเที่ยวน่ากลัวโลกจะแตกเวรกรรมเหลือเกินมีลูกมีหลานมันก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเฮ้ยหิวมาเต็มทนแล้วขึ้นตึกซะที
2: การสนทนาในครอบครัวของบ้านพัชราพรสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ทุกคนลุกขึ้นเดินย่อยๆกันขึ้นไปบนตึกในเวลาเดียวกันนั่นเองบูอีกเก๋งของหมอดิเรกก็คลานกระต้วมกระเตี้ยมออกไปนอกบ้านพัชราพรเรื่องราวของผีทะเลก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะในตอนที่มีชื่อว่าสอบสัมภาษณ์เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสอบสัมภาษณ์นางสาวบุพภาแคชเชียร์ของห้างศรีวิไลพาณิชย์ของอาเซียกิมหงวนไม่สามารถจะทนฟังคำเคาะแคะเกี้ยวพาราศีของนายห้างได้ประกอบทั้งนวลละออเมียสาวของนายห้างคอยด่าว่ากระทบกระเทียบเปรียบเลยหล่อนอยู่เสมอบุพภาจึงยื่นใบขอลาออกทั้งที่นายห้างสัญญาว่าจะจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้อีก2เท่าแต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้เสียงหวนจูบวันละ2ฟอดที่แก้มซ้ายขวาบุพภาลาออกไปแล้วกิมหวนจึงต้องลงประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์ต้องการแคชเชียร์1คนเป็นผู้หญิงสาวจะเป็นโสดหรือมีผัวแล้วก็ได้กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในวันเสาร์ที่จะถึงนี้มีผู้ยื่นใบสมัครประมาณ20คนทุกคนอวดอ้างคุณวุฒิต่างๆกันและพอถึงกำหนดสอบสัมภาษณ์เสียงหวนก็เชิญเพื่อนเกลอของเขามาที่ห้างศรีวิไลพาณิชย์ในตอน10นาฬิกาเศษกรรมการคัดเลือกนั่งสนทนากันอยู่ในห้องอำนวยการซึ่งอยู่ชั้นบนของตัวตึกและเจ้าแห้วปรากฏตัวอยู่ในที่นี้ด้วยกรรมการนิกรนั่งดื่มโอเลี้ยงคอโก่งและหยิบซ่อมจิ้มขนมปังทาเนยใส่ปากขณะที่กรรมการอีก3คนกำลังปรึกษาหารือกันเสียงเออะวีดไว้กระตู้บูดังแซดอยู่หน้าห้องเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าแห้วออกไปดุตั้งหลายครั้งแต่ก็คงเงียบได้ไม่เกิน20วินาที
8: เฮ้ยแห้ว
2: พลพูดกับคนใช้แก่นแก้วของเขา
8: ออกไปห้ามให้นกกระจอกฝูงเนี่ยระงับเสียงสิทีเถอะแล้วก็เชิญตัวเข้ามา1คน
2: เจ้าแห้วยิ้มแป้นลุกขึ้นยืนพยายามแอคท่าให้พึงผายเดินออกไปจากห้องผลักบังตาประตูออกมองดูพวกผู้หญิงซึ่งอยู่ในเสื้อผ้าอาภรณ์อันวิจิตรนั่งและยืนจับกลุ่มพูดคุยกัน
8: อุ๊ยอาเสียกิมหงวนออกมาแล้ว
5: ตายตายเนี่ยเหรอคะอาเสียหน้าตายังกระโจน500
8: ตายจริงอย่าเอ็ดไปสิคะ
2: เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอื้อกและยิ้มอย่างฝืดเคือง
5: รับประทานผมขี้ข้าอาเสียขอรับอาเสียอยู่ข้างใน
2: และเจ้าแห้วก็มองดูรายชื่อบนแผ่นกระดาษในมือของเขา
5: ใครชื่อนางสาวลูกจัน
2: แม่สาวร่างโปร่งในชุดสีเทาคอนควาบ
5: ฉันชื่อนวลจันจ้ะไม่ใช่ลูกจันอ้อลูกจันน่ะชื่อยายผมรับประทานขอโทษทีเชิญขอรับเชิญหม่อมแม่เข้ามาพบอาเซียและคณะกรรมการคัดเลือกในห้องนี
2: ้สาวน้อยเจ้าของนามนวลจันลุกขึ้นจัดเสื้อกระโปรงให้เรียบร้อยเดินตามเจ้าแห้วเข้ามาในห้องสีสหายจ้องตาเขม็งมองดูเป็นตาเดียว
8: คุณชื่ออะไร
2: กรรมการด็อกเตอร์ดิเรกกล่าวถามหล่อนยิ้มและทำตาหวาน
5: นวลจันค่ะดิฉันมีความรู้สำเร็จมัธยมบริบูรณ์สำเร็จเตรียมธรรมศาสตร์มีความชำนาญในการพิมพ์สัมผัส2และ10นิ้วเคยทำงานในหน้าที่เลขานุการและแคชเชียร์มาแล้ว11แห่งทุกแห่งนายจ้างพยายามจีบดิฉันค่ะดิฉันก็เลยต้องลาออกกรุณารับดิฉันไว้เถอะนะคะดิฉันมีความรู้พอตัวทีเดียว
2: กิมหวนพยักหน้าหงึก
5: ๆผมพอใจในคุณวุฒิของคุณมากแต่ว่าเสียอย่างเดียว
2: อะไรคะอาเสียหัวเราะ
5: กลิ่นจักรแร้ของคุณทรมานจิตใจผมเหลือเกิน
2: เจ้าแห้วแหกปากหัวเราะลั่นแม่นวลจันทร์อายม้วนต้วน
5: เถอะค่ะเดี๋ยวฉันจะพยายาม
9: หายาทาให้หาย
7: เซียงหวนสั่นศีรษะ
9: ไม่สำเร็จครับผมเองพยายามหายาทาตั้งหลายปีแล้วพอเหงื่อออกเข้าได้เรื่องทุกทีประธานโทษนะครับขอให้ผมดมกลิ่นของผมแต่คนเดียวเถิดถ้าคุณมาทำงานกับผมกลิ่นของคุณกับกลิ่นของผมก็คงจะทำให้เสมียนพนักงานลาออกหมด
7: หล่อนทำหน้างอเหมือนม้าหมากรุกหมุนตัวกลับแล้วเดินออกไปจากห้องพอออกมาพ้นห้องใครๆก็รุมกันถามว่ามีหวังไหมนวลจันทร์เลยแกล้งหลอกเพื่อนหญิงที่มาสมัครงานดิฉันหมดห่วงซะแล้วในห้างชอบคนช่างพูดค่ะและชอบคนออดซ้อด้วยแม่อึ่งอ่างร่างเตี้ยในชุดสีฟ้าลืมตาโพลง
10: อุ๊ยถ้าอย่างนั้นล่ะก็ดิฉันมีหวังแน่นอน
7: เจ้าแห้วผลักบางตาออก
5: คุณนิดใครชื่อคุณนิด
7: แม่อึ่งอ่างยิ้มแป้นเห็นฟันทองเต็มปาก
10: ฉันเองจ้าฉันชื่อนิด
7: เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอื้อก
5: รับประทานตัวคุณยังกับพังแป้นแต่ชื่อนิด
10: เหมือแล้วมันหนักกระบาลแกเหรอประเดี๋ยวไม่อยู่โดซะเลย
7: เจ้าแห้วสะดุ้ง
5: เชิญขอรับเชิญเข้าไปสำราญในห้อง
7: คุณนิดแต่ตัวใหญ่เดินย้ายก้นกระเพื่อมเข้ามาในห้องผู้อำนวยการนี่ก่อนแลเห็นเข้าก็สะดุ้งเฮือกคล้ายถูกเข็มแทง
11: เจนิดโอ้ยโยเจล่ะเนี่ย
7: แม่นิดลืมตาโพลง
10: อุ๊ยตายคุณนิกรเหรอคะ
7: กิมหวนหันมาถามนายการุณวงเบาๆแบงค์ดีหรือแบงค์เก๋วะนิกรหัวเราะ
11: เก๋ขนาดหนักลวดลายเลอะเทอะอยู่ตรอกตรงข้ามบ้านเจ๊หนอมยังไงล่ะ
7: กิมหวนยิ้มให้หล่อน
9: พี่สาวขอโทษนะครับพี่สาวทำงานที่ถนัดดีกว่าแล้วผมจะไปอุดหนุน
10: กูดิฉันอยากจะทำงานดีๆอย่างนี้บ้าง
7: พลพูดเสริมขึ้น
9: นั่งอยู่กับโต๊ะทั้งวันเจ๊คงทนไม่ได้เชื่อน้องเธอเจ๊และพวกเราจะไปเยี่ยมเจ๊ที่ค่ายสรรพศาสตร
7: ์หล่อนยิ้มหวานจ่อยเย็นเจี๊ยบยกมือไหว้สี่สหายแล้วเดินออกไปจากห้องเจ้าแห้วตามออกมาด้วยตะโกนเรียกชื่อผู้สมัครงานอีกคนหนึ่ง
5: คุณอรพิน
7: เจ้าของร่างกายบอบบางแต่งกายเรียบๆท่าทางติ๋มๆและน่าเอ็นดูลุกขึ้นจากม้ายาวหน้าห้องดิฉันเองค่ะแล้วหล่อนก็ตามเจ้าแห้วเข้ามาในห้องผู้อำนวยการสี่สหายจ้องตาเป๋งมองดูหล่อนและต่างก็ยกมือรับไหว้ทุกคนพอใจในกริยาท่าทางสงบเสงี่ยมและความน่ารักน่าเอ็นดูของหล่อนนี่ก่อนพูดโพล่งขึ้นทันที
11: ตกลงเว้ยงวนรับคุณคนนี้ไว้เป็นแคชเชียร์ของแกให้เงินเดือนเดือนละ 2,000 บาทค่ารถอีกเดือนละ 1,000 บาทโบนัสอีกปีละ 50,000 บาทตกลงตกลง
12: โน no.
7: ดิเรกคัดค้าน
11: ต้องเป็นสัมภาษณ์ก่อน
7: แล้วเขาก็พูดกับหล่อน
12: Please excuse me
7: เจ้าแห้วหัวเราะหือหือ
5: รับประทานลำบากนักก็พูดไทยเธอขอรับ
7: ดิเรกหันมาแยกเขี้ยว
12: เธอลึง
7: พลเริ่มแสดงกริยากรุ้มกริ่ม
9: ประทานโทษคุณชื่ออรพินใช่ไหมครับ
7: ถูกแล้วค่ะพลยิ้มน้อยยิ้มใหญ
9: ่ผมพอใจในบุคลิกลักษณะของคุณมากไม่จำเป็นที่จะต้องสัมภาษณ์คุณแล้วครับผมจะรับคุณไว้ทำงานและให้เงินเดือนคุณขั้นแรก600บาท
11: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
7: เซียงหวนเอตโรลั่น
11: ในเรื่องนี้กันจะต้องเป็นผู้ตกลงเองเพราะการเป็นผู้อำนวยการและเจ้าของห้องนี
9: ้ก็ตามใจแกสิกันต้องการให้คุณอรพินไปทำงานที่สำนักงานผลประโยชน์ของกันตั้งหากกันจะบรรจุเธอเข้าทำงานเป็นเลขานุการินีของกันแกอยากได้แคชเชียร์ก็เลือกเอาใหม่สิยังรอคอยรับการคัดเลือกอยู่อีกตั้งหลายคน
7: พูดจบเขาก็หันมาทางหล่อน
9: ไปเถอะครับผมจะพาคุณไปสำนักงานผลประโยชน์ของผมเพื่อมอบหมายหน้าที่การงานให้คุณ
7: อรพินยิ้มอ่อนหวานกระพุ้มมือไหว้ในพัชราพรอย่างนอบน้อมเป็นพระคุณหาที่สุดมิได้เชียวค่ะดิฉันจะไม่ลืมความกรุณาของคุณเลย
11: ประเดี๋ยว
7: เสียงหวนร้องลั่น
11: คุณอรพินครับคุณมาสมัครที่นี่คุณต้องมาทำงานกับผมสิครับ นะว่ายแล้วครับทำงานกับผมเถอะครับผมอนุญาตให้คุณโดดร่มหรือลาบ่อยๆนั่งหลับก็ได้ขี้เกียจทำงานก็ไม่ต้องทำก็ได
13: ้พลยิ้มให้หล่อนอย่าไปพูดกับมันครับไปสำนักงานผลประโยชน์ของผมเถอะครับ
11: เขาเปลี่ยนสายตามาที่เจ้าแห้ว
13: เฮ้ hey, ไปเว้ย
11: อรพินกับนายพัชราพรต่างลุกขึ้นหล่อนยกมือไหว้สามสหายอย่างนอบน้อมเดินตามนายพัชราพรออกไปจากห้องเจ้าแห้วเดินลอยหน้าเฉิบเฉิบตามออกไปด้วยดร.ดิเรกหมั่นไส้เจ้าแห้วเต็มทนก็ยกเท้าถีบหลังเจ้าแห้วปังเข้าให้หัวตำพรวดออกไปนอกบังตาร้องเสียงหลงเรื่องราวของสอบสัมภาษณ์ก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิต

ังคงตกต่อเนื่องนะคะก็ใช้เวลาอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงช่วยคนเจ็บออกมาได้แต่ว่าตอนนั้นเขาหมดสติไม่รู้สึกตัวแล้วกู้ภัยต้องช่วยกันทำ CPR ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีคิ้วค่ะด้านของคุณทรงฤทธิ์ผู้จัดการแผนกฝ่ายกู้ภัยพรหมธรรมศรีคิ้วบอกว่าเท่าที่ถามคนในพื้นที่เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทำให้ต้นตาลหักโค่นลงมาโดยเกี่ยวเอากิ่งของต้นไม้ต้นอื่นหักตามมาด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่ผู้บาดเจ็บเดินผ่านมาพอดีก็เลยถูกต้นตาลล้มใส่จนหมดสติส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าต้นตาลมีอายุมากและภายในลำต้นอาจจะผุพอมีฝนตกหนักและลมแรงด้วยก็เลยต้านทานไม่ไหวโค่นลงมาค่ะส่วนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ค่อนข้างตึงเครียดนะคะตลอดทั้งคืนระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องชาวบ้านต้องเร่งย้ายของหนีน้ำกันทั้งคืนเลยค่ะล่าสุดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลทะลักเข้าคลองเมืองและล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านหัวแหลมตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วนะคะหลายครอบครัวต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายคุณนพพรชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าระดับน้ำจากคลองเมืองได้ไหลทะลักเข้ามาจนถึงหน้าประตูบ้านแล้วเท่าที่ประเมินสถานการณ์คาดว่าอีกไม่นานน้ำจะเข้าท่วมภายในตัวบ้านอย่างแน่นอนก็เลยตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของจำเป็นย้ายไปพักอาศัยอยู่กับญาติชั่วคราวแล้วก็คงต้องปล่อยบ้านให้ถูกน้ำท่วมเพราะไม่สามารถรับมือได้ขณะที่ชาวบ้านอีกคนชื่อคุณนิพนธ์ค่ะก็บอกว่าต้องเฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะน้ำในคลองเมืองยังไหลแรงและเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเฉลี่ยชั่วโมงละ 1-2 นิ้วต้องคอยขนย้ายเข้าของหนีน้ำไปเรื่อยๆและระหว่างที่นักข่าวลงพื้นที่ก็ไปเจอกับสส.ทรงพลสุขสมบูรณ์สส.เขต1พรรคภูมิใจไทยแล้วก็ยังเป็นกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ก็บอกนะคะว่าเท่าที่คุยกับชาวบ้านค่อนข้างกังวลต่อสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ได้ประสานไปยังกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องขอให้ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ที่ประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไม่ควรเพิ่มถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมทั้งผลักให้มีการเปิดประตูระบายน้ำผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำในหลายพื้นที่ซึ่งขณะนี้ดำเนินการมาแล้ว3วันบางประตูระบายน้ำได้ยกบานสูงถึง80เซนติเมตรแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้ประสานให้มีการพร่องน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลองบางกุ้งซึ่งเป็นจุดปัญหาสำคัญของอำเภอบางบานตั้งแต่ต้นฤดูน้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มบางชะนีไซน้อยและบางหักแต่ว่าแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองเมืองจะยังเพิ่มสูงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะข้ามไปที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกันบ้างช่วงค่ำเมื่อวานนี้ฝนตกอย่างหนักเป็นเวลานานค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงแยกสัตหีบหรือว่าแยกปลาหมึกไปจนถึงแยกกิโล1ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีน้ำท่วมขังในระดับสูงทำให้รถที่พยายามจะฝ่ากระแสน้ำไปเนี่ยเครื่องดับกันหลายคันเลยนะคะกู้ภัยต้องเร่งออกมาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนอกจากนี้ฝนที่ตกสะสมในปริมาณมากก็ทำให้น้ำระบายไม่ทันไหลทะลักเข้าท่วมถนนซอยและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในชุมชนเสียหายกันไปหลายหลังแต่หลังจากที่ฝนหยุดตกประมาณ2ชั่วโมงต่อมาระดับน้ำก็ลดลงสู่ภาวะปกติส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนทุกจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรีระยองและตราดจะเจอฝนตกหนักต่อไปอีกนะคะก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยยังไงก็ต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ยังคงตกนะคะสลับไปดูอุบัติเหตุที่บุรีรัมย์ค่ะรถกระบะขับมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดอยู่2คันจนพังยับก่อนที่จะพุ่งไปหมดฤทธิ์ในร้านสะดวกซักนะคะมีคนเจ็บด้วย1คนวงจรปิดจับภาพไว้ได้ค่ะดูวงจรปิดมุมแรกก่อนจะเห็นว่าตอนนั้นฝนตกแล้วเนี่ยค่ะกระบะคันนี้เสียหลักออกนอกถนนวิ่งผ่านหน้าบ้านคนด้วยความเร็วจนน้ำที่ขังอยู่บนพื้นเนี่ยกระจายไปตามความเร็วเลยนะคะทีนี้พอไปดูวงจรปิดมุมที่2เป็นกล้องในร้านสะดวกซักก็จะเห็นว่ามีรถกระบะเนี่ยจอดอยู่1คันแล้วคนนั่งหันหลังอยู่1คนแล้วเดี๋ยวดูนะคะจังหวะนั้นเองรถกระบะคันเมื่อตะกี้นี้ก็เข้ามาค่ะแล้วก็พุ่งชนรถกระบะที่จอดหน้าร้านแล้วรถกระบะคันที่ถูกชนก็พุ่งไปชนคนที่นั่งอยู่จนตัวกระเด็นไปกับพื้นคือคุณผู้ชมแค่หันหลังไปดูก็หนีไม่ทันแล้วค่ะเธอได้รับบาดเจ็บจากการถูกแรงกระแทกนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ 11:00 นเมื่อวานนี้ที่ร้านสะดวกซักริมถนนสายห้วยราดบ้านสนวนในตำบลสนวนอำเภอห้วยราดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งความเสียหายนอกจากรถคันต้นเหตุแล้วก็ยังมีกระบะ4ประตูสีขาว1คันรถเก๋งสีดำ1คันเสาอาคารของร้านสะดวกซักแล้วก็หญิงวัย24ปีเจ้าของรถกระบะ4ประตูสีขาวที่จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซักด้านชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกนะคะว่าตอนนั้นมีฝนตกแล้วรถกระบะ4ประตูสีขาวขับมาจากทางอำเภอห้วยราดด้วยความเร็วแล้วเสียหลักออกนอกเส้นทางพุ่งชนรถเก๋งสีดำที่จอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งก่อนจากนั้นก็พุ่งชนรถกระบะ4ประตูที่จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซักจนรถคันที่ถูกชนเนี่ยพุ่งชนไปในร้าน

0: ร้านและเจ้าของรถที่นั่งรอซักผ้าอยู่ในร้านบาดเจ็บหลังเกิดเหตุก็ได้ช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาลห้วยราชซึ่งเธอมีแผลที่คางแล้วก็ฟกช้ำตามลำตัวหลายแห่งต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะส่วนคนขับรถกระบะคันต้นเหตุเป็นชายอายุ23ปีเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพาตากับหลานไปเยี่ยมยายที่ผ่าตัดตาอยู่ที่โรงพยาบาลห้วยราชขากลับเจอฝนตกหนักแล้วขับมาเร็วก็เลยทำให้รถเสียการควบคุมพุ่งออกนอกถนนจนเกิดเหตุตามภาพวงจรปิดเดี๋ยวยังไงตำรวจสภ.ห้วยราชก็จะทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแต่ช่วงนี้ฝนตกขับรถก็ต้องระมัดระวังกันมากหน่อยนะคะที่พัทลุงมีผู้เสียหายร้องเรียนสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งค่ะอ้างว่าไปร้อยไหมจมูกแล้วเกิดการอักเสบก็เลยสงสัยว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยอาจเป็นเส้นเอ็นแต่ว่าล่าสุดนะคะหมอคลินิกเสริมความงามออกมาชี้แจงยืนยันว่าใช้ไหมทางการแพทย์แน่นอนค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่คลินิกเสริมความงามดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากหมอแชมป์นายแพทย์เจ้าของคลินิกที่นำเอกสารออกมายืนยันว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาตั้งแต่ปี2559ไม่ใช่หมอเถื่อนตามที่มีการกล่าวถึงในข่าวส่วนกรณีวัสดุที่ใช้ร้อยไหมจมูกนะคะก็ยืนยันว่าเป็นไหมทางการแพทย์ไม่ใช่เส้นเอ็นโดยจัดซื้อจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องและมีไหมที่ใช้2ชนิดคือชนิดสีม่วงเนี่ยเริ่มละลายในระยะเวลาประมาณ1ปีส่วนไหมสีขาวที่เป็นประเด็นในข่าวจะเริ่มละลายในระยะเวลาประมาณ 2-4 ปีสำหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นหญิงรายแรกหมอแชมป์บอกนะคะว่าเคยเข้ามาพบแพทย์ด้วยอาการจมูกอักเสบหลังจากเข้ารับบริการร้อยไหมซึ่งผู้ร้องเรียนเนี่ยแจ้งว่าเหมือนมีเส้นไหมโผล่ออกมาเธอก็เลยได้ใช้กรรไกรตัดเล็บตัดออกเองทีนี้พอมาตรวจที่คลินิกหมอไม่พบเส้นไหมก็เลยให้ยาเพื่อลดการอักเสบไปแต่ต่อมาผู้ร้องเรียนกลับมาอีกขอให้เอาไหมออกแต่หมอก็ยังไม่พบเส้นไหมนะคะก็เลยเข้าใจว่าไหมอาจจะละลายไปแล้วและเมื่อผู้ร้องเรียนต้องการผ่าตัดนำไหมออกหมอแชมป์บอกว่าตอนนั้นเห็นว่าเกินขอบเขตความสามารถก็เลยแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่มีความชำนาญด้านการผ่าตัดพร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยมีการส่งบิลมาให้แล้ว3ครั้งรวมเป็นเงินหลายหมื่นบาทส่วนผู้ร้องเรียนรายที่2หมอแชมป์บอกเขาว่าเข้ามาพบแพทย์โดยไม่พบอาการอักเสบแต่ต้องการให้เอาไหมออกซึ่งหมอไม่ได้ดำเนินการให้หลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาพบอีกจนกระทั่งปรากฏเป็นข่าวแต่คุณหมอยืนยันนะคะว่าถ้าหากเกิดความเสียหายทางคลินิกก็พร้อมรับผิดชอบนี่ก็เป็นคำชี้แจงจากทางคุณหมอยืนยันว่าใช้ไหมร้อยจมูกนะคะไม่ได้ใช้เส้นเอ็นตามที่เป็นข่าวไปดูปฏิบัติการของตำรวจกองปราบนะคะล่าสุดบุกไปจับชายชาวฮ่องกงเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมกับไอซ์350กิโลกรัมซึ่งถ้าไอซ์ล็อตนี้เนี่ยหลุดรอดออกไปได้ก็จะมีมูลค่าสูงถึง700ล้านบาทค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจกองปราบได้นำกำลังปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งย่านร่มเกล้ากรุงเทพนะคะหลังจากสืบทราบว่ามีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติลักลอบนำยาเสพติดประเภทไอซ์มาซุกซ่อนเตรียมส่งออกต่างประเทศผลการตรวจค้นก็พบว่ามีการแปรสภาพไอซ์จากที่เป็นเกล็ดซุกซ่อนไว้ในห่อชาถูกนำมาบดให้เป็นผงละเอียดและบรรจุใส่ถุงสูญญากาศเพื่อให้ง่ายต่อการซุกซ่อนในลังสินค้าและยากต่อการตรวจสอบระหว่างลำเลียงส่งออกไปยังต่างประเทศโดยของกลางที่ยึดได้เนี่ยมีน้ำหนักรวมกว่า350กิโลกรัมค่ะพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องบดห่อแบ่งบรรจุเครื่องสูญญากาศและลังกระดาษคือเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าไอซ์ล็อตนี้หลุดออกไปต่างประเทศได้ก็จะมีมูลค่ากว่า700ล้านบาทเลยทีเดียวเบื้องต้นได้จับกุมในหวงสัญชาติฮ่องกงอายุ26ปีซึ่งเขาให้การยอมรับนะคะว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจะได้ส่วนแบ่งจากการลำเลียงยาเสพติดครั้งนี้ประมาณ 300,000 บาทและสำหรับไอซ์ล็อตนี้เนี่ยรับมาจากขบวนการค้ายาเสพติดที่ซุกซ่อนมาในห่อชาจากนั้นจึงนำมาแปรรูปจากที่เป็นเกล็ดให้เป็นผงแล้วแบ่งใส่บรรจุภัณฑ์ซุกซ่อนในลังสินค้าสำหรับส่งออกนอกประเทศจากการตรวจสอบประวัติในหวงพบว่าเคยต้องโทษคดีฟอกเงินจำคุกมา42เดือนและได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังมีประวัติพัวพันกับขบวนการสแกมเมอร์ที่ฮ่องกงอีก6คดีนะคะตัวในหวงเนี่ยเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียเข้าไปผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็ไปเข้าพักที่บ้านหลังที่ถูกจับกุมเนี่ยแหละค่ะเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐก่อนถูกส่งตัวดำเนินคดีที่สน.ร่มเกล้านะคะปิดท้ายเบรกนี้กันที่เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะทางฝ่ายค้านยังคงเดินหน้าติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวทีกรรมาธิการกฎหมายเชิญคนที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลเนี่ยมาให้ข้อมูลหลายครั้งแต่ว่าไม่มีใครมานะคะล่าสุดก็เลยมีการใช้อำนาจเรียกนายกอนุทินมาชี้แจงในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะ มื่อวานนี้ที่ประชุมกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้มีการติดตามประเด็นปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการเชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและอธิการบดีมสว.แต่ปรากฏไม่มีใครมานะคะขณะที่บางคนก็มอบให้คนอื่นมาชี้แจงแทนคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายก็บอกว่าคนที่อยากมาให้ข้อมูลมากที่สุดก็คือคุณทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือหรือมาชี้แจงค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมจะติดตามกรณีการชี้มูลของคณะทำงานคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยจะไล่ตามข้อมูลต่างๆว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเพราะนายกอนุทินบอกแล้วว่าจะไม่ยอมให้ใครมาโกงบนหัวท่านแต่ในขณะที่ประเด็นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วและเผลอๆอาจจะเกี่ยวโยงกับบุคคลที่สูงกว่าท่านด้วยเพราะฉะนั้นเราจะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนคุณโรมยังบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเคยทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจึงเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดนายกถึงไม่ยอมส่งข้อมูลให้กับปปช.จึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะข้อมูลใหม่ๆและตัวละครที่ได้มาพบว่าบางคนเป็นเด็กนายและน่าสงสัยว่าเป็นกลุ่มประเภทที่ไม่ต้องซื้อตำแหน่งแต่ใช้คอนเน็กชันหรือว่าตั๋วเพื่อเข้ามาเป็นข้าราชการท้องถิ่นและการที่ต้องติดตามเรื่องขณะนี้คุณโรมบอกก็เพราะเป็นห่วงว่าจะมีการตัดตอนจบแค่เพียงบางคนโดยที่นักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเลยคนที่อยู่เบื้องหลังจะไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายและทำให้ฝ่ายการเมืองรอดพ้นจากการถูกตรวจสอบและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการกฎหมายคุณรังสิมันต์โรมก็ได้โพสต์ Facebook นะคะระบุข้อความว่ากมธ.กฎหมายมีมติเสียงข้างมาก7-5งดออกเสียง1ให้ใช้พรบ.อำนาจเรียกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ12-0งดออกเสียง1ใช้พรบ.อำนาจเรียกอธิบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒให้มาชี้แจงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: ซึ่งท่านเริ่มต้นเส้นทางสายอาชีพจากการเป็นช่างเขียนทำงานที่ร้านไพบูลย์การช่างในปีพ.ศ. 2496รับหน้าที่เขียนป้ายโฆษณาสินค้าและวาดรูปปกนิตยสารต่อมาได้ผันตัวมาวาดภาพคัทเอาท์ขนาดใหญ่และใบปิดภาพยนตร์ด้วยสีโปสเตอร์ซึ่งผลงานมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงจนเป็นที่จดจำและกลายเป็นที่มาของชื่อเปี๊ยกโปสเตอร์ที่คนทั้งวงการขนานนามให้โดยท่านได้ฝ่าฝีมือการวาดใบปิดหนังไว้มากกว่า 1,000 เรื่องค่ะจากนั้นก็ได้ก้าวสู่การเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ระดับตำนานจากความคุ้นเคยกับโลกภาพยนตร์ผ่านการวาดใบปิดทำให้ท่านหันมาจับงานกำกับภาพยนตร์โดยมีผลงานเรื่องแรกก็คือโทนในปีพ.ศ. 2513ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายจุดประกายให้ท่านสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์คุณภาพออกมาอีกมากมายหลายรสชาติทั้งแนวสะท้อนสังคมดราม่าและภาพยนตร์วัยรุ่นสดใสที่สะท้อนยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีและในช่วงบั้นปลายของชีวิตแม้จะไม่ได้กำกับหนังใหม่ๆแล้วแต่ท่านก็ยังคงเป็นที่รักและเคารพของคนในวงการค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวกีฬาแล้วนะคะเอเชียนเกมส์วันนี้บิลภูริพลเหรียญเงินคราวก่อนเตรียมแข่งวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศติดตามพร้อมไฮไลท์กีฬาอื่นเลยค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับย้อนไปดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์นะครับเราได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเพิ่มส่วนวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่บิลภูริพลบุญสอนนะครับจะแข่งขันวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศเพื่อกลุยทางไปสู่รอบชิงชนะเลิศในช่วงค่ำติดตามกันเลยครับย้อนไปดูผลงานยอดเยี่ยมของบิลภูริพลบุญสอนครับลงแข่งขันวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมส์รอบคัดเลือกบิลทำเวลาดีที่สุดในฮีทตัวเอง 9.95 วินาทีเวลา 9.95 เป็นสถิติที่ดีที่สุดของบิลในปีนี้ด้วยครับบิลภูริพลผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรจะแข่งขันวันนี้ครับ 17:33 นาทีตามเวลาประเทศไทยส่วนเหรียญรางวัลของไทยในเอเชียนเกมส์เมื่อวานนี้ครับในประเภท e-sport เกมต่อสู้นารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศไทยดวลกับจีนทีมชาติไทยประกอบด้วยนพรัตน์ปิดความลับวัชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนปรากฏว่าไทยแพ้จีน 0-3แต่ก็ได้เหรียญเงินมาครองส่วนโปโลน้ำหญิงมีเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ครับนัดสุดท้ายโปโลน้ำหญิงไทยเอาชนะสิงคโปร์12-9ทำให้ไทยจบอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงถือเป็นเหรียญรางวัลเหรียญแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันโปโลน้ำหญิงของไทยในเอเชียนเกมส์หลังจากบรรจุแข่งขันโปโลน้ำหญิงครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ปี2010ไปดูจอมพลังไทยกันบ้างครับธีรพงศ์ศิราชัยเหรียญเงินโอลิมปิก2024แข่งขันรุ่น60กิโลกรัมชายปรากฏว่าท่าสแนชธีรพงศ์ยก2ครั้งแรกไม่ผ่านครับที่น้ำหนัก126กิโลกรัมครั้งสุดท้ายต้องผ่านครับเพื่อไปสู้ต่อและธีรพงศ์ก็ยกผ่านที่126กิโลกรัมส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์กครั้งแรกธีรพงศ์ยกผ่านครับ165กิโลกรัมครั้งที่2เพิ่มอีก8กิโลกรัมและก็ยกผ่านสำเร็จครับที่173กิโลกรัมและครั้งที่3เรียกเหล็ก176กิโลกรัมแต่ยกไม่ผ่านน้ำหนักรวมอยู่ที่299กิโลกรัมแต่ก็ดีพอครับที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าเหรียญทองแดงเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอุนชอนจากเกาหลีเหนือ301กิโลกรัมหลังจบการแข่งขันธีรพงศ์ศิราชัยยอมรับว่าเกินความคาดหมายครับเพราะว่าก่อนหน้าเดินทางมาแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2-3 สัปดาห์มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าทั้งสองข้างแต่ก็กัดฟันสู้จนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ส่วนการแข่งขันเรือพายเอเชียนเกมส์ในประเภทเรือกันเชียงหญิงเดี่ยวรุ่นไลฟ์เวทระยะทาง 2,000 เมตรปาริสาแช่มพุทธาคว้าเหรียญทองแดงไปครองครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.61วินาทีสรุปเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยล่าสุดครับไทยได้แล้ว5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงครับนี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้ครับผมณัฐวัฒน์อิงควิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
8: แค่การจัดประชุมแต่ใช้ไม้เป็นสะพานเชื่อมผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจผู้จัดงานกับศักยภาพที่อยู่ในพื้นที่ EEC จริงทั้งโรงงานศูนย์องค์ความรู้และชุมชนเส้นทางนี้โฟกัส5กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอนาคตของไทยได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม BCG และอุตสาหกรรมบริการรูปแบบคือพาองค์กรเข้ามาประชุมศึกษาดูงานและเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่พร้อมทำกิจกรรม CSR ที่สร้างประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนผู้เข้าร่วมงานที่มีศักยภาพให้เป็น Investor Leads เชื่อมไปสู่การเจรจาธุรกิจและการลงทุนจริงซึ่งแค่10เดือนที่ผ่านมา EEC สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก MICE ได้ถึง 1,372 ล้านบาทล่าสุดทีเซฟได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเส้นทางนำร่องในจังหวัดชลบุรีและระยองทั้งที่บริษัท CPRAMพิพิธภัณฑ์ GC Chemical Experience ของ PTT GC นิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard และบริษัทไทย Eastern Group Holding หรือ TEGH หัวใจสำคัญของเส้นทางนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มากกว่าการใช้จ่ายในงานประชุมแต่คือการจับคู่ธุรกิจสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรที่น่าจับตาคือจังหวัดระยองที่กำลังถูกผลักดันสู่การเป็นไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของไทยหลังปีที่ผ่านมาติดอันดับ10จังหวัดที่มีนักเดินทางไมซ์สูงสุดสร้างรายได้กว่า291ล้านบาทหลังจากนี้ทีเซฟจะจัดทำคู่มือแนะนำสถานที่และเส้นทาง EEC Mice Growth Industry Route เพื่อให้ผู้จัดงาน DMC และองค์กรต่างๆนำไปออกแบบโปรแกรม Mice ที่ตอบโจทย์ทั้งการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
0: เวลานี้ทั่วโลกจับตาไปที่สหรัฐนะคะเพราะประธานาธิบดีทรัมป์เปิดทำเนียบขาวต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะ ประธานาธิบดีทรัมป์ให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีท่ามกลางพิธีต้อนรับที่มีทั้งการแสดงของทหารนาวิกโยธินสหรัฐและการบินผ่านของอากาศยานกองทัพอากาศสหรัฐนะคะโดยการเยือนครั้งนี้ก็ถือเป็นการกลับมาเยือนทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในรอบมากกว่า10ปีในการกล่าวต้อนรับในทำเนียบขาวค่ะทรัมป์ระบุว่านับตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีครั้งแรกในปี2016เขาและสีจิ้นผิงได้สร้างมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์สำคัญของประชาชนทั้งสองประเทศทรัมป์ยังระบุว่าสหรัฐและจีนมีความคืบหน้าอย่างมากในการจัดการประเด็นระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าหลังการเยือนจีนของเขาเมื่อเดือนพฤษภาคมพร้อมกับกล่าวถึงความพยายามสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่สมดุลมากขึ้นรวมถึงเพิ่มการเข้าถึงตลาดสำหรับเกษตรกรและผู้เลี้ยงปศุสัตว์ของสหรัฐขณะที่วาระสำคัญของการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI โดยทรัมป์ใช้คำว่า Super Intelligence หรือว่า SI พร้อมระบุว่าการตัดสินใจของสหรัฐและจีนในประเด็นเหล่านี้สามารถส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งไปได้อีกหลายทศวรรษจริงๆก่อนการพบกันทรัมป์ได้โพสต์ผ่านทรูทโซเชียลนะคะว่า Super Intelligence จะเป็นหัวข้อใหญ่ในการหารือกับสีจิ้นผิงแต่ระบุว่า I want to leave it exactly where it is หรือว่าต้องการให้เรื่องนี้คงอยู่ในจุดที่เป็นอยู่พร้อมกับกล่าวว่าจีนก็มีจุดยืนเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีการประกาศข้อตกลงใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนเกี่ยวกับกรอบกำกับ AI ร่วมกันนะคะส่วนด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาพร้อมทำงานร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อนำความสัมพันธ์จีนสหรัฐเดินหน้าอย่างมั่นคงพร้อมระบุว่าผลประโยชน์ของสองประเทศเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งและยังมีพื้นที่อีกมากสำหรับความร่วมมือสีจิ้นผิงยังกล่าวต่อว่าจีนยังคงเปิดประตูต้อนรับบริษัทสหรัฐที่ต้องการเข้าไปลงทุนและดำเนินธุรกิจในจีนและหวังว่าบริษัทจีนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสหรัฐด้วยเช่นกันทั้งสองฝ่ายควรทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มรายการความร่วมมือและลดรายการปัญหาส่วนประเด็น AI สีจิ้นผิงบอกว่าจีนและสหรัฐต่างเป็นประเทศชั้นนำด้าน AI มีทั้งความสามารถและความรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการ AI เพื่อประโยชน์ที่ดีพร้อมย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนอกจากนี้ผู้นำจีนยังเรียกร้องให้2ประเทศเพิ่มการสื่อสารผ่านการหารือที่ตรงไปตรงมาลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้าใจแสวงหาจุดร่วมท่ามกลางความแตกต่างและสร้างความไว้วางใจระหว่างกันสีจิ้นผิงยังสนับสนุนให้หน่วยงานของทั้ง2ประเทศเพิ่มการติดต่อนะคะพร้อมระบุว่ากองทัพจีนและสหรัฐควรรักษาการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยป้องกันและบริหารจัดการวิกฤตและจีนก็พร้อมเพิ่มความร่วมมือกับสหรัฐด้านการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเสนอให้เพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่าง2ประเทศด้วยทีนี้หลังการหารือประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นๆค่ะว่า We had a great meeting หรือว่าเราได้หารือกันอย่างยอดเยี่ยมก่อนจะพาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปชมมารีนวันและบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของทำเนียบขาวขณะที่สุภาพสตรีหมายเลข1เมลานีทรัมป์และเผิงลี่หยวนก็ได้แยกไปทำกิจกรรมคู่ขนานนะคะโดยเดินทางไปเยือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียแห่งชาติสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันดีซีค่ะจากนั้นในช่วงค่ำประธานาธิบดีทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลข1ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการหรือว่า State Dinner ให้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเผิงลี่หยวนที่ทำเนียบขาวส่วนในวันที่25กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนผู้นำทั้งสองและคู่สมรสมีกำหนดร่วมดื่มชาก่อนเดินทางไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐและปิดฉากการเยือนอย่างเป็นทางการค่ะส่วนสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังคงระอุนะคะยังมีเรือพาณิชย์ถูกโจมตีขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงห่างไกลจากข้อตกลงเมื่อวานนี้ความเสี่ยงด้านความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากเรือบรรทุกสินค้าเทกอง MV Cape Town ถูกโจมตีนอกชายฝั่งโฮมานเมื่อวันที่23กันยายนหัวหน้าวิศวกรประจำเรือเผยกับรอยเตอร์สนะคะว่าขีปนาวุธอย่างน้อย2ลูกโจมตีบริเวณห้องเครื่องและพื้นที่พักของวิศวกรซึ่งบนเรือมีลูกเรือ28คนเสียชีวิต1คนเป็นชาวอินเดียส่วนอีก27คนได้รับการช่วยเหลือโดยกองทัพเรือโอมานหลังเกิดการโจมตีนอกเขตมูซันดัมและครอบครัวของหัวหน้าวิศวกรยังเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้เรือเคยเผชิญขีปนาวุธที่เชื่อว่ามาจากฝั่งอิหร่านและถูกกองทัพเรือสหรัฐสกัดไว้ได้ถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะระบุว่าการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐกับอิหร่านซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเป็นการหารือที่ดีมากแต่ทั้ง2ฝ่ายก็ยังมีความเห็นต่างเกี่ยวกับเงื่อนไขยุติความขัดแย้งโดยเฉพาะการเปิดช่องแคบฮอร์มูซนะคะส่วนจีนเองก็ถูกจับตามากขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างข้อมูลศุลกากรอิหร่านว่าในช่วงครึ่งแรกของปี2569มีการส่งสินค้าจากผู้จัดหาในจีนประมาณ 1,300 รายการไปยังกระทรวงกลาโหมอิหร่านค่ะซึ่งสินค้าบางส่วนก็เป็นชิ้นส่วนแบบ Dual Use หรือสินค้าที่สามารถใช้ได้ทั้งทางพลเรือและทางทหารรวมไปถึงชิ้นส่วนที่อาจนำไปใช้กับโดรนและระบบนำวิถีค่ะ ก่อนจะลากันไปย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะกับงาน CH3 Bangkok Arabic 2026ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกิจกรรมแอโรบิกจะเริ่มเวลา 18:00 นงานนี้ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรืออาจารย์เจตนะครับกลับมากับรายการที่เราก็เป็นประจำนะครับนะเจอกันที่เพจ Facebook ก็ได้ครับชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองใบอาจารย์เจตนะครับเป็นเพจของผมนะครับหรือว่าที่วิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยครับที่ FM 106 MHz ครับรวมทั้งในช่องทางอื่นๆอย่างเช่น TikTok แล้วก็ YouTube นะครับนะไปหาดูได้นะครับติดตามกันไว้นะครับเราจะว่าบรรดาเรื่องราวในโลกโซเชียลครับอธิบายว่าเรื่องนี้มันเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆดีครับนะมาจากประเทศอิตาลีเนี่ยนะครับมีคนเข้าไปเที่ยวที่อิตาลีเนี่ยเขาเจอปฏิทินครับบอกว่าเป็นปฏิทินรูปบัตรหลวงครับบอกว่าขายดีมากเลยนะแล้วก็หน้าตาหล่อมากเลยครับนะนี่ขายดีเพราะว่าหล่อมากเนี่ยเขาเลยว่าเอ๊ะน่าซื้อกลับมาหรือเปล่านะบอกนี่เป็นของดังที่นั่นนะครับแล้วก็เลยถามว่าที่บอกว่ามีปฏิทินบัตรหลวงเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มันมีขายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ารูปที่เขาแชร์กันแล้วก็สุดหล่อสุดฮอตเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องมั่วครับเพราะคนนั้นไม่ใช่บาทหลวงครับนะเรื่องก็เป็นเรื่องขำๆดีเหมือนกันครับก็บอกว่าตัวปฏิทินเนี่ยครับนี่ก็มีวางขายจริงๆแหละที่อย่างไปกรุงโรมนะครับหรือว่าใกล้ๆกับที่วาติกันนะครับในแถวกรุงโรมในอิตาลีเนี่ยก็จะมีของที่ลึกยอดแยะครับมีโปสเตอร์มีโปสการ์ดมากมายอย่างนึงที่เป็นที่นิยมแล้วก็มีขายกันมากกว่า20ปีแล้วนะครับเป็นภาพรวมชุดครับของที่บอกอ้างว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็ใส่ชุดบาทหลวงอยู่ครับก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นบาทหลวงสุดฮอตสุดเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเขาจริงๆก็บอกว่าอาจจะมีนักบวชมีบาทหลวงจริงปนอยู่บ้างนะแต่ว่ารูปที่เขาใช้โชว์ที่เป็นหน้าปกนะครับไม่ใช่แน่ๆครับนะเพราะว่าพ่อหนุ่มคนนั้นเขาที่เป็นหน้าปกแล้วก็เป็นที่คือหาคนก็ชอบแบบสนใจซื้อกลับมานะครับเขาชื่อว่าจิโอวานนี่กาลิเซียนะครับจิโอวานนี่กาลิเซียเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่อยู่บนหน้าปกปฏิทินเนี่ยครับแล้วก็ถูกตีพิมพ์มาหลายปีแล้วด้วยนะครับนะไม่ใช่เพิ่งจะแค่ถูกตีพิมพ์ปีแรกนะครับก็เป็นรูปของเขาเนี่ยครับนะแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาครับแล้วก็สวมชุดบัตรหลวงนะมีปกคอบัตรหลวงที่เราคุ้นเคยกันเป็นขาวๆนะครับแล้วก็ยิ้มมีเสน่ห์มากฉากหลังเนี่ยนะครับว่ากันว่าก็เป็นภาพผนังนะครับหินแกรนิตของโบสถ์นะครับนะที่เมืองชื่อเมืองปาโรโมซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเขาครับตอนนี้นะครับจริงเขาถ่ายซึ่งอาจจะสัก20ถ่ายตั้งแต่ตอนที่อายุ17ปีแต่ตอนนี้เขา39แล้วครับนะใช่ก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วกาเลเซียนะครับวัย39ปีเนี่ยครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับนะของสายการบินสเปนนะครับแล้วก็เขาถ่ายรูปเนี้ยนะตอนแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่อายุ17ปีครับมีช่างภาพอยู่คนนึงชื่อปิเอโรปาซีนะครับช่างภาพนี้ค่อนข้างดังเหมือนกันเขาเคยถ่ายภาพรูปคนพายเรือกอนโดราที่เมืองเวนิสนะครับเป็นที่โด่งดังทำปฏิทินอยู่ที่นั่นนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยมาทำปฏิทินชุดเนี่ยทางกิลาเซียเนี่ยครับก็บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาครับเขาก็บอกว่าก็ถ่ายก็ทำการเซ็นยินยอมถ่ายรูปมอบสิทธิ์ให้ถ่ายนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่เคยเรียกค่าตอบแทนอีกเลยนะครับถ่ายครั้งเดียวไปเลยครับเขาบอกว่าที่เห็นเขายิ้มหล่อๆเท่ๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะจริงๆเขากำลังเขินครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนมายืนดูกันใหญ่เลยนะครับว่าอุ้ยทำไมแต่งตัวเป็นบัตรหลวงมาถ่ายรูปครั้งนี้นะครับเขาก็คิดว่าเอ้ยก็สนุกๆนะครับตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อเขาเลยนะครับจนมาตอนหลังเนี่ยครับมันมีรายงานข่าวลงในหนังสือพิมพ์ที่โรมเนี่ยครับนะบอกว่าเนี่ยมีการเปิดเผยว่าเจ้าปฏิทินบัตรหลวงสุดเซ็กซี่พวกนี้นะครับจริงๆเป็นปฏิทินบัตรหลวงปลอมนะครับนะก็เลยกลายเป็นที่คนเริ่มรู้จักเขาเป็นครั้งแรกกันตอนนั้นนะครับนะแล้วก็ปฏิทินเนี่ยนะครับเป็นรูปโปรเทสนะครับนะสีขาวดำ12ภาพนะครับเป็นชายหนุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับนะกิลาเซียก็บอกว่าเขาก็ไปถ่ายใช่ไหมแล้วเขาก็คนอื่นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยคนหนึ่งในนั้นเขารู้จักว่าเนี่ยไม่ใช่คนอิตาลีนะมีคนที่เป็นฝรั่งเศสด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ใช่บัตรหลวงด้วยนะครับนะขณะที่ตัวช่างภาพเองอ้างว่า เฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยมี1ใน3นะครับก็อาจจะสัก 3-4 คนเนี่ยเป็นปฏิทินในปฏิทินเนี่ยเป็นบัตรรู้จริงๆนะครับพยายามอ้างนะครับแต่ว่าก็พูดกับข้างเขาแปลว่าที่เหลือก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับนะแล้วก็สำนักข่าวก็มีการเช็คข้อมูลบอกว่าทางด้านของสำนักวาติกันนะครับนะที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ศาสนาที่อิตาลีนะครับก็บอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วปฏิทินนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับอันนึงก็ประมาณ8ยูโรนะครับ8ยูโรก็หลายร้อยบาทอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ขายดีครับเนี่ยแต่ละปีบอกว่าขายได้หลายพันฉบับเนี่ยคนที่ร้านก็บอกว่าอุ๊ยแต่ละวันเนี่ยขายได้อย่างน้อย 2-3 ฉบับแน่ๆครับตัวของกิลาเซียซึ่งเป็นชายหนุ่มในรูปเนี่ยนะครับบอกว่าเขาก็ไม่ซีเรียสหรอกเขาบอกว่ามันก็เป็นศิลปะแบบนึงนะเหมือนกับดูหนังอ่ะเหมือนดูละครที่มีบัตรหลวงก็ไม่มีใครเชื่อว่าคนคนนี้เป็นบัตรหลวงจริงๆนะครับนะแล้วก็บัตรหลวงตัวจริงนะคุณพ่อโดเมนิโกนะครับมาจากเกาหลีใต้ครับชื่อโดเมนิโกนะก็บอกว่ามาเนี่ยเขาบอกว่าปฏิทินเนี่ยดังจะตายเนี่ยที่เกาหลีใต้คนก็รู้จักนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็ดูแล้วก็ขันมากกว่านะครับนะงั้นก็ถ้าเกิดใครไปเที่ยวอิตาลีนะครับด้วยความสนใจว่าจะไปซื้อปฏิทินบัตรหลวงมาเพราะเชื่อว่าเป็นบัตรหลวงจริงก็อย่าซื้อเลยครับนะปฏิทินนี้ไม่ใช่บัตรหลวงจริงครับเป็นเรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึงบ่ายโมง20นาที2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
6: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าว สทร. FM

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สัญญากับค่ายเพลงระดับโลกเนเน่เปิดใจตื่นเต้นและดีใจมากไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้ยังรู้สึกช็อกหลังพิธีกรประกาศชื่อว่าเป็นผู้ชนะด้านเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์มอบคอนโดหรูย่านบางนามูลค่า35ล้านให้เนเน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความฝันอย่างมั่นคงและอบอุ่นขณะที่นายกอนุทินร่วมแสดงความยินดีพร้อมชื่นชมความสามารถเนเน่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
2: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดหมายนายภาวุฒิ สส พรรคประชาชนฟิล์มรัฐภูมิและผู้ต้องหาคดีซื้อขายฟอเร็กซ์รวม34รายไปยังอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องก่อนนัดหมายผู้ต้องหามาพบ5ตุลาคมเพื่อฟังคำสั่งทางคดีขณะที่ภาวุฒิเดินทางมาตามนัดส่งตัวระบุจะยื่นร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการเพราะคดีมีรายละเอียดด้านเทคนิคและเทคโนโลยีหลายประเด็นมั่นใจสามารถชี้แจงเส้นทางการเงินได้ทั้งหมดพยานหลักฐานชัดไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนด้านฟิล์มยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท QRS Global จำกัดไม่เคยชักชวนใครมาร่วมเทรดหรือระดมทุนยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนเตรียมให้ทนายทำเอกสารขอความเป็นธรรมเช่นกัน
1: ในการประชุมสภาวันนี้เปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ปัญหาน้ำท่วมนายกรวีส.ส.อ่างทองจากพรรคภูมิใจไทยฝากกรมชลประทานปภ.รีบแจ้งเตือนชาวบ้านหลังเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำเพิ่มจาก600เป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรหวั่นทำชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันจี้จังหวัดอ่างทองเร่งแก้ปัญหาเตรียมป้องกันให้ชาวบ้านริมแม่น้ำโดยด่วนด้านนายคงกฤษส.ส. อยุธยาพรรคภูมิใจไทยฝากถามไปยังกรมชลเพิ่งประกาศรับมือภัยแล้งแต่วันนี้กลับมีน้ำท่วมฉับพลันปรับแผนระบายน้ำเพิ่มแบบก้าวกระโดดทำชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันอยากให้กรมชลหยุดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนไม่ใช่รอน้ำล้นตลิ่งแล้วเร่งระบายน้ำทำเหมือนชีวิตประชาชนในพื้นที่แขวนบนเส้นได้ต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปี
2: วงจรปิดจับภาพนาทีระทึกชายชาวต่างชาติ3คนเดินฝ่ากระแสน้ำท่วมริมคลองระบายน้ำย่านเนินพับหวานอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อน2คนพลัดตกคลองหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทางน้ำท่วมพื้นที่พัทยาชาวบ้านใกล้เคียงช่วยเหลือ1ในนั้นขึ้นมาได้ส่วนอีกคนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายกู้ภัยระดมกำลังค้นหาตามแนวคลองด้านนายนฤทธิ์ผู้ว่าชลบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระบุปฏิบัติเจ้าหน้าที่กว่า50นายยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในคลองเริ่มลดน้อยลงจึงใช้แผนเดินเท้าปูพรมค้นตลอดแนวเส้นทางคลองมุดท่ออุโมงค์ระบายน้ำกว่า3กิโลเมตรและยังใช้นักประดาน้ำงมค้นหาจุดน้ำลึกแต่ยังไร้วี่แววขณะที่เพื่อนผู้สูญหาย2คนทิ้งข้อความบอกชาวบ้านช่วยโยนเชือกให้เพื่อนผมด้วยก่อนหายตัวไปอย่างปริศนาหลังเกิดเหตุตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบถามข้อมูลที่แท้จริง
1: ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่านายชัยเมธหรือสจ.โต้งเสียชีวิตในบ้านพักของนายสุนทรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีเหตุเกิดช่วงธันวาคมปี67โดยศาลพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรพร้อมพวกอีก3คนความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมสั่งให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกว่า 800,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุทันทีที่เบิกตัวจำเลยทั้ง8คนพบว่านายสุนทรในชุดนักโทษนั่งรถวีลแชร์ไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการโดยมีลูกน้องหนึ่งในจำเลยเป็นผู้เข็นให้และตลอดการพิจารณาคดีนายสุนทรอยู่ในอาการนิ่งเฉยหลับตาฟังคำพิพากษาก
2: ระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดยืนยันปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนระบุปัจจัยสำคัญไม่ได้มาจากราคาน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากภาวะอุปทานน้ำมันดีเซลที่ตึงตัวขึ้นจากกำลังการกลั่นและปริมาณดีเซลในตลาดโลกลดลงทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานยังคงมุ่งมั่นใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดูแลและควบคุมราคาเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาระค่าครองชีพของประชาชนให้น้อยที่สุดควบคู่ไปกับการลดราคาหน้าโรงกลั่นส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือก B20 ขอความร่วมมือประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
1: และมาต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะเรื่องของการตรวจสอบการโกงเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นทางฝ่ายค้านก็ยังใช้เวทีกรรมธิการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะพยายามเชิญคนที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลมาชี้แจงแต่ว่าไม่มีใครมาค่ะล่าสุดกรรมธิการกฎหมายต้องใช้พรบ.อำนาจเรียกนายกอนุทินให้มาชี้แจงวันที่8ตุลาคมนี้นะคะซึ่งล่าสุดจากที่ประชุมกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้มีการติดตามปัญหาทุจริตการสอบท้องถิ่นค่ะก็เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องก็มีนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอธิการบดีมสบแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเดินทางมาบางคนก็มอบบุคคลอื่นมาชี้แจงแทนนะคะขณะที่คุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการก็บอกว่าคนที่อยากได้ข้อมูลมากที่สุดก็คือนายทองเจือชาติกิจเจริญซึ่งเป็นคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือให้มาชี้แจงแล้วก็ก่อนหน้านี้ปปช.เคยทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ว่ายังไม่ได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจึงเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดนายกจึงไม่ยอมส่งข้อมูลให้กับปปช.คุณโรมก็บอกว่าเราตามเรื่องนี้มาขนาดนี้เพราะห่วงว่าจะมีการตัดตอนโดยที่นักการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเลยแล้วก็จบเพียงแค่บางคนคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ทำให้ฝ่ายการเมืองรอดพ้นการถูกตรวจสอบ
3: ทางกรรมธิการเนี่ยนะครับเรามีมติใช้อำนาจเรียกนะครับตัวท่านอนุทินเนี่ยนะครับไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับที่ท่านติดภารกิจไปต่างประเทศแต่ว่ามันมีพฤติกรรมก่อนหน้านี้หลายครั้งนะครับเราพิจารณาเรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยไม่น่าจะน้อยกว่า 5-6 ครั้งเราเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเกือบทุกครั้งนะครับแต่ว่าท่านอนุทินเนี่ยไม่เคยมาเลยแล้วว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ท่านอนุทินเนี่ยไม่แม้แต่จะมีการสั่งการโดยมอบผู้แทนให้มาชี้แจงแทนในการเรียกท่านอนุทินเนี่ยให้มาชี้แจงต่อกรรมธิการเนี่ยในวันที่8ตุลาคมเราก็อาจจะต้องพิจารณานะครับในการที่จะดำเนินการซึ่งมันมีที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว
1: และหลังการประชุมนะคะส.ส.รังสิมันต์โรมโพสต์บอกว่ากรรมธิการมีมติใช้พรบ.อำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอธิการบดีมสบ.ให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ครับส่วนบรรยากาศการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะครับก็มีช่วงการตอบกระทู้สามสดครับที่ทางฝ่ายค้านก็โวยรัฐบาลว่าไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้นะครับก็ตั้งคำถามว่านี่หรือคือผลพวงคำพูดของนายกต่อฝ่ายค้านว่าบุญไม่ถึงเลยไม่มาในการประชุมสภาเมื่อวานนี้ครับมีวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา3กระทู้เป็นของฝ่ายค้าน2กระทู้และรัฐบาล1กระทู้แต่ปรากฏว่ามีเพียงคุณภราดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมของส.ส.รัฐบาลทำให้คุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนลุกขึ้นตั้งคำถามว่านี่หรือจะเป็นผลพวงจากการที่นายกบอกฝ่ายค้านว่าถ้าอยากให้มารอให้บุญถึงก่อนแล้วก็เป็นคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้ลุกขึ้นมาตอบโต้ครับ
4: หรือว่านี่จะเป็นผลพวงจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกฝ่ายค้านว่าถ้าอยากให้ไม่ถามกระทู้เนี่ยรอให้บุญถึงก่อนท่านรัฐมนตรีท่านอื่นเลยน้อมนำคำสอนเอาไปเป็นตัวอย่างครับ
5: ยาวไปแล้วครับ
4: บุญเรายังไม่ถึงครับ
5: ครับไม่เป็นไรครับ
4: ถึงไม่ยอมมากันนะคร
6: ับวันนี้ผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรอกครับผมก็อยากจะมีวิธีการเหมือนกันสำหรับรัฐมนตรีที่ไม่มาตอบเลยเนี่ยเราจะทำแบบไหนอย่างไรตามที่ท่านประธานได้ดำริไว้เราตกลงกันในที่ประชุมนะครับว่าท่านจะแจ้งล่วงหน้าของพรรคประชาชนไม่ได้แจ้งผมเลยครับ
2: โดยคุณพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ฝ่ายค้านแจ้งหัวข้อกระทู้ภายในเย็นวันอังคารหรืออย่างช้าเช้าวันพุธเพื่อได้มีเวลาในการประสานงานก็บอกว่าทุกวันนี้ตนดูจะไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแต่เป็นรัฐมนตรีประจำสภาแล้วก็ได้ขอโทษกับกรณีที่รัฐมนตรีไม่ได้มาตอบกระทู้และบอกว่าจะหารือกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ครับ
1: ส ่วนเรื่องสถานการณ์การเมืองนะคะว่าจะมีการเติมเสียงไปยังรัฐบาลหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานทางพรรคกล้าธรรมก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณค่ะแต่หากมีการพูดคุยก็เป็นร้อยเอกธรรมนัสเพียงคนเดียวโดยคุณอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราซึ่งเป็นโฆษกพรรคกล้าธรรมนะคะพูดถึงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการพูดคุยกันซึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้พูดคุยกันที่สภากรณีของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเรื่องการถอดพรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านเมื่อถามว่าคุณธรรมนัสได้เล่าถึงการจะเข้าร่วมรัฐบาลบ้างหรือไม่คุณอรรถกรก็บอกว่าไม่ได้เล่าค่ะและยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลโดยในส่วนของพรรคมีการประชุมชี้แจงกับสมาชิกพรรคในวันที่29กันยายนนี้นะคะเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ภายในพรรคภูมิใจไทยบ้างหรือไม่คุณอรรถกรก็บอกว่าหากมีการพูดคุยก็คงเป็นร้อยเอกธรรมนัสที่พูดคุยกับท่านนายกค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณค่ะ
2: ครับส่วนเรื่องของการจดหมายเลขผู้สมัครเข้าคูหาในการเลือกบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์นี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการถามถึงเรื่องนี้ในสภาด้วยโดยรองเลขาประกันสังคมบอกว่าจดได้แต่อยากให้หลีกเลี่ยงการจดในกระดาษแต่ว่าต่อมาที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานออกมายืนยันว่าจดใส่กระดาษได้นะครับในการประชุมสภาเมื่อวานนี้มีวาระรับทราบรายงานของสำนักงานประกันสังคมด้วยครับทำให้ช่วงหนึ่งทางคุณศาสวัตคุ้มคงส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประเด็นเรื่องของการจดโพยเข้าคูหาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ยังไม่ชัดเจนโดยคุณศาสวัตได้อธิบายว่าระเบียบของการเลือกตั้งของประกันสังคมเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ไม่ให้นำเข้าคือเอกสารจากผู้สมัครไม่ใช่เอกสารผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำเข้าไปเองและหนังสือเวียนที่ทางกกต.เวียนให้กับกปน.ประจำหน่วยก็บอกว่านำกระดาษที่จดเองเข้าได้ไม่ใช่เอกสารผู้สมัครจากนั้นครับทางนางนิยราเสนีมโนใหม่เป็นรองเลขาสำนักงานประกันสังคมครับก็ได้ลุกขึ้นตอบแล้วก็ชี้แจงว่าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกบอร์ดประกันสังคมมี 5,000 กว่าหน่วยต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่ามากกว่า 40,000 กว่าคนจึงเกรงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทางคณะกรรมการประจำหน่วยที่ต้องพิจารณาว่าเอกสารที่นำเข้าไปเป็นเอกสารต้องห้ามตามระเบียบข้อที่44หรือไม่จึงขอความร่วมมือถ้าจะจดเลขก็จดได้แต่ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการจดด้วยกระดาษได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
5: เวียนที่ทางกกต.เองเวียนให้กับกปน.ประจำหน่วยเนี่ยก็บอกว่านำกระดาษที่จดเองเนี่ยเข้าได้เนาะไม่ใช่เอกสารของผู้สมัคร
7: ขอความร่วมมือนะคะว่าถ้าจะจดถามว่าจดเลขหมายไหมจดได้นะคะจดได้แต่ว่าถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการจดด้วยกระดาษได้เนี่ยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าจะได้ให้ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะไม่งั้นมันจะกระทบกับในเรื่องถ้ามีประเด็นหรือมีข้อโต้แย้งขึ้นมาในหน่วยอะค่ะ
2: ในขณะที่คุณบุญยกรดำรงรัตน์ครับที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานก็ได้ออกมาโพสต์ขออภัยต่อการสื่อสารที่ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับโพยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและยืนยันว่าสามารถจดหมายเลขใส่ฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กที่ไม่ใช่เอกสารหาเสียงของผู้สมัครได้แต่ก็ต้องระวังไม่ไปโชว์หมายเลขให้คนอื่นเห็นครับ
1: และช่วงนี้เราพักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
8: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมง ในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
11: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
2: อารามโก้อีกระรอกนะครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนนะฮะจากอิหร่านแถลงในวันที่24กันยายนว่าทางกลุ่มนั้นเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนไปยังสิ่งที่ระบุว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียและโจมตีบริษัทน้ำมันนะครับก็คือบริษัทซาอุดิอารามโก้ยาญาซีซาเรียครับเป็นโฆษกกองทัพฮูตีบอกว่ากองทัพเยเมนก็คือฮูตีได้ดำเนินการปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญ2 ครั้งด้วยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุดครั้งแรกมุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของศัตรูอย่างซาอุดิอาระเบียส่วนอีกครั้งมุ่งเป้าไปที่บริษัทอารามโก้ในเมืองยานบูโดยใช้ทั้งขีปนาวุธวิถีโค้งขีปนาวุธร่อนและโดรนจำนวน1ซึ่งด้วยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าปฏิบัติการทั้ง2 ครั้งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้การที่ศัตรูอย่างซาอุดิอาระเบียยังคงก่ออาชญากรรมด้วยการโจมตีทางอากาศต่อประชาชนและประเทศของเรานั้นจะไม่สามารถยับยั้งกองทัพเยเมนจากการใช้สิทธิ์อันชอบธรรมในการตอบโต้การรุกรานครั้งนี้อย่างตรงจุดและเหมาะสมได้แถลงการดังกล่าวครับมีขึ้นหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียระบุว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้งจำนวน6 ลูกที่กลุ่มฮูตียิงเข้ามายังเมืองตาอิฟทางตอนใต้และเป็นพื้นที่เมืองยานบูริมฝั่งทะเลแดงได้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากซาอุดิอาระเบียในทันทีนะครับเกี่ยวกับการโจมตีในกรุงริยาดหรือว่ารายงานความเสียหายและผู้บาดเจ็บในเมืองตาอิฟและยานบูครับ
1: ไปดูการหารือระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะล่าสุดทางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวจากคณะเจรจาของสหรัฐและอิหร่านที่นิวยอร์กบอกว่ากำลังพิจารณาแนวทางยุติความขัดแย้งแบบเป็นขั้นตอนค่ะรวมไปถึงการที่อิหร่านจะยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและสหรัฐจะยกเลิกมาตรการปิดล้อม

0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สหรัฐก็บอกว่าแม้อิหร่านจะต้องการข้อตกลงแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าแล้วก็จะตัดสินใจในสิ่งที่ส่งผลดีที่สุดต่อสหรัฐด้วยนะคะเขาบอกด้วยว่าทรัมป์ยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับอิหร่านถ้าเกิดว่าสถานการณ์เหมาะสมแต่ไม่มีความจำเป็นต้องเจรจาและสหรัฐอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งมากสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ขณะที่เศรษฐกิจของอิหร่านกำลังล่มสลายนอกจากนี้มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มประเทศประมาณ80ประเทศที่เรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยเร่งด่วนแล้วก็ประณามอิหร่านกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรสำหรับก่อเหตุโจมตีในภูมิภาครวมถึงการขัดขวางการค้าระหว่างประเทศและความมั่นคงพลังงานนะคะถ้อยแถลงนี้อ่านโดยนายอับดุลลาติฟบินราชิดอัลซายานีรัฐมนตรีต่างประเทศของบาเรนณสหประชาชาติบอกว่าการกระทำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซยังคุกคามความมั่นคงระหว่างประเทศและสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือค่ะซึ่งกลุ่มประเทศที่สนับสนุนถ้อยแถลงก็มีชาติอาหรับในอ่าวเปอร์เซียและมหาอำนาจตะวันตกหลายประเทศนะคะถ้อยแถลงก็บอกว่าการรุกคืบของกลุ่มฮูตีไปยังช่องแคบแบบเอลมันเดฟยิ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศความมั่นคงทางทะเลและการค้าโลกค่ะ
1: ส่วนทางอิหร่านนะครับล่าสุดได้ยิงมิสไซล์ใส่เรือบรรทุกถ่านหินนะครับเสียหายแล้วก็มีลูกเรือเสียชีวิต1รายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เรือบรรทุกถ่านหิน MV Cape Town ครับถูกขีปนาวุธที่เชื่อว่าเป็นของอิหร่านโจมตีบริเวณนอกชายฝั่งโอมานมีลูกเรือเสียชีวิต1รายส่วนลูกเรือที่เหลืออีก27คนต้องสละเรือครับนายอามานอุลเลาะเป็นหัวหน้าวิศวกรประจำเรือซึ่งมีครอบครัวอยู่ที่เมืองจิตตะกองบังคลาเทศก็ส่งข้อความเสียงถึงลูกชายคนโตบอกว่ามีขีปนาวุธอย่างน้อย2ลูกพุ่งชนเรือวันพุธที่23กันยายนในขณะที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซทำให้ห้องเครื่องยนต์แล้วก็ที่พักวิศวกรเสียหายนะครับทางด้านของนายซากิบอามานเป็นลูกชายของอามานอุลเลาะก็บอกว่าคุณพ่อในวัย56ปีได้กล่าวถึงเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์เดียวกันซึ่งในครั้งนั้นกองทัพเรือสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธไว้ได้บริเวณนอกชายฝั่งโอมานตอนนี้ลูกเรือส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวอินเดียนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือโอมานแล้วข้อมูลจากครอบครัวระบุว่ามีลูกเรือเสียชีวิต1รายยืนยันว่าเป็นชาวอินเดียเรื่องนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สครับสามารถยืนยันอัตลักษณ์ของเรือลำดังกล่าวได้ว่าเป็นเรือเคปดาวโดยตรวจสอบจากโครงสร้างส่วนบนและเสากระโดงของเรือที่ตรงกับภาพถ่ายในคลังข้อมูลครับ
0: และดูผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันแพงที่ยุโรปนะคะมีรายงานที่เผยแพร่ออกมาโดยกลุ่ม Transport and Environment ค่ะเป็นกลุ่มรณรงค์ระดับยุโรประบุว่าเจ้าของรถยนต์ดีเซลในยุโรปต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มรวมกันวันละประมาณ203ล้านยูโรนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 7,700 ล้านบาทเนื่องจากการพุ่งสูงขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลรายงานบอกด้วยว่าราคาน้ำมันดีเซลในยุโรปปรับตัวสูงขึ้นกว่า 40% นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาค่ะก็เท่ากับว่าผู้ประกอบการรถบรรทุกดีเซลต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ 8,900 บาทส่วนเจ้าของรถยนต์ดีเซลทั่วยุโรปต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรวมกันเนี่ยประมาณวันละ 7,700 ล้านบาทนะคะซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดีเซลในหลายประเทศของยุโรปถือว่าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในฝรั่งเศสกับเยอรมนีราคาดีเซลพุ่งทะลุระดับ2ยูโรต่อลิตรไปแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของทั้ง2ประเทศด้วยและสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นก็มาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากรถยนต์ส่วนบุคคลในยุโรปเกือบ 40% ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะซึ่งในระยะยาวก็มีแผนบอกว่าแนวทางที่ยุโรปจะสามารถบรรเทาผลกระทบได้ก็คือต้องเปลี่ยนจากการใช้ดีเซลมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวของทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับล่าสุดทางโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนครับที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสสำหรับการประชุมสุดยอดระดับรัฐที่คาดว่าจะเน้นด้านสัญลักษณ์มากกว่าสาระสำคัญนะครับโดยผู้นำทั้งสองต่างต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงแม้ว่าจะมีประเด็นที่ยุ่งยากมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การค้าเรื่องของไต้หวันและสงครามกับอิหร่านโดยประเด็นเรื่องไต้หวันซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ยากที่สุดก็ถูกหยิบยกขึ้นมาประชุมในทวิภาคีนะครับซึ่งสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันในขณะที่ทางด้านทำเนียบขาวไม่ได้เผยแพร่รายงานของการประชุมของตนเองในทันที

0: ครับก็คาดว่าสีจิ้นผิงจะกดดันทรัมป์ในสัปดาห์นี้ให้ระงับการขายอาวุธให้กับไต้หวันการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้พันธมิตรของสหรัฐในเอเชียบางส่วนครับแม้แต่พรรครีพับลิกันบางคนของทรัมป์เองกังวลว่าเขานั้นอาจจะลดการสนับสนุนของวอชิงตันต่อไทเปลงเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนแม้จะสนับสนุนไต้หวันนะครับแต่สหรัฐก็หลีกเลี่ยงการแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเอกราชของเกาะนี้มาโดยตลอดทรัมป์ได้กล่าวถึงมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของเขากับสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็กล่าวว่าระหว่างการเยือนครั้งนี้เราจะหารือประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ก็บอกว่าการตัดสินใจของเราทำในด้านเหล่านี้ในวันนี้สามารถส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองไปอีกหลาย10ปีข้างหน้าหลังจากที่ทรัมป์กล่าวจบนะครับสีจิ้นผิงก็บอกว่าการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนควรเป็นการแข่งขันที่ดีเขากล่าวว่าบริษัทของสหรัฐได้รับการต้อนรับในประเทศจีนและเสริมว่าเขาหวังว่าบริษัทจีนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมที่นี่ในสหรัฐอเมริกาครับ
1: ค่ะเรื่องของ AI กลายเป็นประเด็นอีกแล้วนะคะที่ล่าสุดทางออสเตรเลียค่ะออกมาบอกว่ามี AI ของบริษัท Open AI นะคะไปเจาะเว็บไซต์ของรัฐบาลเนี่ยค่ะเจาะเข้าสู่พอร์ทัลข้อมูลด้านสุขภาพของรัฐบาลเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะก็ทำให้เข้าถึงไฟล์ข้อมูลต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นกรณีแรกที่มีการตรวจพบว่าเอเจนต์ AI เจาะระบบเว็บไซต์ของรัฐบาลค่ะก็ต้องจับตามองอย่างมากนะคะที่เอเจนต์ AI สามารถเข้าถึงระบบภายนอกสหรัฐได้แล้วแล้วก็เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ละเมิดระบบในลักษณะเดียวกันที่กระทำโดยเอเจนต์ AI ที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้นะคะเรื่องนี้ก็กำลังเป็นที่วิตกของรัฐบาลแล้วก็บริษัทต่างๆทั่วโลกค่ะถึงขั้นที่นายกแอนโทนีอัลเบเนซีของออสเตรเลียบอกว่าเอเจนต์ AI ของ Open AI เข้าถึงพอร์ทัลสถิติทางการแพทย์ของโครงการ Medicare นะคะก็เป็นโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าของออสเตรเลียโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างที่ระบบกำลังดำเนินการค้นหาข้อมูลเพื่อทำการวิจัยอยู่ค่ะขณะเดียวกันก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังสอบสวนกันอยู่นะคะและออสเตรเลียก็แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์นี้ค่ะ
0: ดูเรื่องของไต้ฝุ่นนะครับที่เม็กซิโกล่าสุดเกิดสตอร์มเซิร์ชนะครับซัดทรายฝั่งเม็กซิโกจากอิทธิพลจากเฮอริเคนที่ความเร็วประมาณ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่เป็นวิดีโอที่เมืองปุยโตบีเซนเต้เกเรโรนะครับที่รัฐเกเรโรจะเห็นว่าคลื่นซัดกระหน่ำระเบียงร้านอาหารทำให้เศษซากต่างๆก็กระจายไปทั่วนะครับพายุเฮอริเคนโปโลมีความรุนแรงระดับ4ลูกที่มีความเร็วสูงสุดก็230กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะครับทางนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าแม้พายุเฮอริเคนลูกนี้จะยังอยู่ห่างจากชายฝั่งมากแต่ว่าอิทธิพลพายุก็ทำให้เกิดฝนตกหนัก 10-15 ซมทั่วชายฝั่งเกเรโรก็คาดว่าศูนย์กลางของพายุจะเคลื่อนตัวไปตามชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกจนถึงช่วงเช้าวันพฤหัสก่อนจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลมากขึ้นนะครับปิดท้ายวันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูภาพของมังกรขนาดมหึมานะครับก็คือขนาดกว่า56เมตรที่ทำจากข้าวโพดสีทองขดตัวอยู่ข้างซุ้มประตูโบราณหมู่บ้านโบราณซิตี้ในอำเภออี้เซียนครับมณฑลอานหุยทางตะวันออกของจีนก็เขาได้จัดงานชื่อว่าใช่ฉิวครับเป็นเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงแบบดั้งเดิมของชนบทอย่างยิ่งใหญ่ช่วงวันพุธที่ผ่านมานะครับนี่สวยงามครับปิดท้ายด้วยภาพนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเด็กเล่า
0: เช้าวันที่25
1: ค่ะ
0: กันยายนนะครับแนวโน้มอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยน่าจะชนะทีลมฟ้าอากาศซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับอากาศนะครับท่านผู้ชมเพราะเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันตะวันออกบางส่วนแต่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเช้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: และตอนบ่ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ค่ะ
0: มีแดดออกไห
1: มไม่ถึงกับแดดซะทีเดียวค่ะแต่ก็ไม่ได้ฝนหนัก
0: ช่วงเย็น
1: ค่ะ
0: ก็บางจุดปล่อยๆนะครับท่านผู้ชม
1: ค่ะบางจุดก็หนักหน่อยอีกรอบนึง
0: ก็จะมีช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่มีฝนตก
1: ค่ะ
0: แต่ก็ดูคือเอาเท่าที่ผมอยู่เนี่ยก็ไม่ถึงขนาดหนักนะครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ก็ลุ้นกันต่อเนื่องเพราะเดิมพันซึ่งผู้คนติดตามกันนั่นก็คือเรื่องอุตุนิยมวิทยากับทีลมฟ้าอากาศแล้วก็เป็นประเด็นร้อนแรงเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็จะมีวันนี้ซึ่งถือว่าจะเป็นวันที่ทั้งสองบอกตรงกันว่าตกหนักที่สุดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตกหนักที่สุดนี่เป็นภาพสดอาคารมารีนนท์นะครับท่านผู้ชม
1: นี่กล้องทาวเวอร์แคมณตอนนี้เลย6 โมงเช้าค่ะ
0: ขณะที่ทีมงานเราค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับเนเนอร์รอยัลเพราะเมื่อวานนี้ตื่นเต้นดีใจไม่รวมข่าวน้ำท่วมมาเลยเหรอพี่น้องท่านผู้ชมเดี๋ยวมีข่าวเพราะดีใจกันจริง
1: ๆค่ะ
0: ดีใจกันลืมทุกอย่างเลยท่านผู้ชมกับลูกสาวแห่งชาติ
1: ค่ะ
0: เนเนอร์รอยัลน้องพลอยรัตติการอัมลอยนะครับเป็นแชมป์ AGT หรืออเมริกาสก็อตทาเลนต์คนไทยคนแรกนะครับท่านผู้ชมในซีซั่นที่21ของรายการนี้มีความตื่นเต้นเมื่อวานนี้แทบจะทำอะไรกันไม่ถูกทีเดียวเพราะดีอกดีใจและปราบปลื้มเดี๋ยวมีรายละเอียดมาบอกกันนะครับท่านผู้ชมเรื่องของน้องเนเน่ที่ว่านี้เอาฟ้าฝนกันมาหน่อยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดแหละแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยที่ท่วมหนักแน่ๆแล้วเหนือความคาดหมายก็คือลุ่มเจ้าพระ
1: ยา
0: อยุธยาอ่างทองท่านผู้ชมอันนี้ค่อนข้างชัดแล้วว่าผิดแน่ๆเพราะอะไรผมใช้คำกล่าวของสสรัฐบาลเองในสภาเมื่อวานนี้ภาษาชาวบ้านคือวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าด่าเลยกรมชลประทานเนี่ยท่านผู้ชมใช้คำว่ามีความดุเดือดเกิดขึ้นในสภาเมื่อวานนี้โดยที่สสรัฐบาลโดยเฉพาะภูมิใจไทยเขายกจังหวัดเนี่ยอยุธยาเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ฮะหรือระดับประธานวิปรัฐบาลกรวีปริศนานันตกุลสสอ่างทองฝากคมจุมประธานกับปภ.
1: บอกต้องรีบแจ้งเตือนชาวบ้านค่ะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำเพิ่มจาก600ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตร
0: ชาวบ้านเขาเตรียมตัวไม่ทันนี่อันนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ก็ขนาดสสรัฐบาลเองยังด่าเนี่ยถูกไหมน้องไร
1: กรมชนกับปภ.
0: เพิ่มจาก600เป็น 1,800 ไม่ลืมที่จะจี้จังหวัดอ่างทองด้วยจังหวัดของท่าน
1: ก็ต้องเร่งแก้ปัญหาเตรียมป้องกันให้ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโดยเร่งด่วนค่ะ
0: เช่นเดียวกับสสอยุธยาพรรคภูมิใจไทยคงกฤษระบุฝากถามไปที่กรมชนประทานนะเพิ่งจะประกาศรับมือภัยแล้ววันนี้กลับมีน้ำท่วมฉับพลันต่อว่าเรื่องการปรับแผนการระบายน้ำแบบก้าวกระโดดทำชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันกรมชลประทานเนี่ยกรุณาหยุดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้แบบแผนไร้การวางแผน
1: ไม่ใช่ว่ารอน้ำล้นตลิ่งแล้วเร่งระบายน้ำเนี่ยค่ะเหมือนชีวิตประชาชนในพื้นที่แขวนอยู่บนเส้นได้ต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมแทบจะทุกปี
0: ประเด็นนี้เนี่ยตัดสินแล้วท่านผู้ชมก็แปลว่าทั้งกรมชนทั้งปภ.ด้วยปภ.ด้วยอย่างที่เรานำเสนอเมื่อวานนะว่าคือปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบพรวดพราดชาวบ้านเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วคนริมน้ำเนี่ยอยุธยาอ่างทองแถวนี้เนี่ยเขารู้ถ้าเพียงแต่บอกเขาก่อนว่าจะปรับเพิ่มแค่ไหนเนี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรเขาคะเนได้นะเขาคะเนได้ว่าจะท่วมถึงไหนปรากฏว่าถึงเวลาบอกไม่ทันหรือไม่ทันบอกก็ไม่รู้อ่ะสุดท้ายตื่นขึ้นมางานการก็ไม่ได้ไปทำสิ
1: ชายลางานเก็บของกันเนี่ยค่ะ
0: เพราะมันล้นพรวดขึ้นมาเป็นเม็ดๆนี่ฮะหรืออย่างโบราณสถานเมื่อวานนี้เนี่ยถึงขนาดนิมนต์เอาพระเอาเนน ไปปกป้องโบราณสถานนะอีก30เจนจะเข้าแล้วนี่อันนี้เนี่ยชัดเจนกรมชลประทานรวมถึง
1: ปพ
0: ปพ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมคือปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบพรวดพราดและมันวางแผนได้ชัดเจนนี่เพราะไม่ใช่ฝนตกแบบฉับพลันไง
1: ค่ะ
0: มันเป็นน้ำในลำน้ำอยู่แล้วที่ต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนชัยนาทนี่เรื่องใหญ่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันส่วนประเด็นร้อนแรงในโซเชียลด่าไม่ใช่พูดกันถึงเมื่อคืนขณะนี้ประชาชนเกิดการเลือกข้างแล้วท่านผู้ชมระหว่างกรมอุตุกับเพจเอกชนกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยตอน 1:29 นาที 1:29 เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันในวันนี้ตั้งแต่ 1:00 ถึง 4:00 ออกประกาศตอนไหน
1: ออกประกาศ 1:29 นาทีค
0: ่
1: ะ
0: ให้ระวังตอนไหน
1: ตอน 1:00 ถึง 4:00
0: ระบุ
1: ภาคอีสานเนี่ยจะเป็นชัยภูมิอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และโคราชค่ะ
0: ภาคกลาง
1: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพและสมุทรปราการ
0: ภาคตะวันออก
1: นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราด
0: ย้ำว่าออกประกาศตอนไหน
1: 1:29 นาทีค่ะ
0: ให้ระวังตอน
1: 1:00 ถึง 4:00
0: นั่นแหละท่านผู้ชมโพสต์นี้ผู้คนในโซเชียลเข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมากและแน่นอนส่วนใหญ่ตำหนิกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งเตือนภัยตอน 1:30
1: แล้วคนที่นอนอยู่จะรู้ได้อย่างไรว่ามีการเตือนภัยจะอพยพทันได้ยังไง
0: แต่ก็มีชาวเน็ตอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเลือกข้างกันแล้วตอนนี้อยู่ข้างอุตุแล้ว
1: ก็บอกว่าเพจอุตุอ่ะเขาโพสต์เตือนล่วงหน้ามาตั้งหลายโพสต์แล้วไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจะมาโพสต์นี้ทีเดียวเลยตอน 1:30
0: เขาโพสต์มาเป็นระยะหลายโพสต์แล้วไม่ใช่มาโพสต์แรกนี
1: ่ค่ะ
0: จะไปต่อว่าเขาได้ยังไง
1: แล้วก็มีข้อความเตือนภัยฉบับที่7แล้วด้วยเขาเตือนตั้งแต่ฉบับที่1ไล่มาถึง7
0: นี่ดูเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมมีอยู่คนไม่ประกาศตั้งแต่เนิ่นๆแล้วพอบ้านชาวบ้านเขาด่าก็ออกมาออกลูกน้อยใจเอาวันก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ไงบางคนบอกประกาศตอน 1:30 อย่างน้อยก็มีคนนอนไม่หลับแบบผมนี่แหละที่ได้อ่านอีกคนนึงโพสต์เตือนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำเชื่อมเฉียบพลันตอน 1:00 ตอนที่คนเขาหลับกันแล้วเลิศเลยล่ะนี่ขนาดเดียวกันอีกสักท่านหนึ่งไหม
1: บอกผมเสนอนะครับกรมอุตุความถี่ถือว่าดีแล้วครับมีอัปเดตที่เตือนมาก่อนหน้านี้ถือว่าดีแต่เวลาเตือนน้ำท่วมก่อนหน้านี้หลายๆโพสต์เนี่ยวันที่เตือนควรจะต้องเพิ่มพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยให้ขนของขึ้นสู่ที่สูงพยากรณ์ตรงๆเตือนไปเลยตรงๆครับ
0: ไม่ใช่มาเสี่ยงตอน 1:00 ถึง 4:00 แล้วกว้างเป็นมหาสมุทรเลยเนี่ยประมาณนี้ถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วเตือนล่วงหน้าสัก 1-3 วันแค่นี้ก็ไม่โดนด่าแล้ว อย่างนี้เป็นต้นทั้งหลายทั้งปวงนี้เพื่อความเป็นธรรมเพจกรมอุตุเนี่ยเขาออกตอน 5:06 นาทีเมื่อวานนี้
1: เป็นประกาศเตือนภัยฉบับที่7ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะ
0: มีผลกระทบถึงวันที
1: ่27กันยายนก็คือวันอาทิตย์นะคะ
0: นี่ฮะถ้าดูจากพื้นที่เนี่ยก็ใกล้เคียงพื้นที่เนี่ยมันมีรายละเอียดพื้นที่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่ไงเดี๋ยวเอามาเทียบกันหน่อยสิภาคอีสานของรอบเที่ยงคืนอาทิตย์1:30เมื่อคืนนี้ชัยภูมิอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชของตอน5:00 PM นี้เป็นอย่างนั้นไหมที่บอกเตือนเป็นระยะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลมันแคบกว่าหมายถึงตอน1:30เนี่ยแคบกว่าตอน5:00 PM เนี่ยมันกว้างกว่าเพราะไปถึงจังหวัดเลยนั่นน่ะไหนเทียบดูสิภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอันนี้รอบเย็นนะสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามใกล้เคียงแต่ตอนเย็นที่ประกาศเนี่ยมันจะมีนนทบุรีปทุมธานีกทมสมุทรปราการด้วยนี่คือเตือนเป็นระยะ5:00 คือการประกาศปกติ
1: ค่ะ
0: ปกติอุตุเนี่ยจะมีตี5 11โมง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งไอ้เมื่อคืนนี้ถือเป็นประกาศนอกเวลา
1: ค่ะตีหนึ่ง
0: ประกาศนอกเวลาตีหนึ่งครึ่งประเด็นก็คือว่าเป็นการประกาศนอกเวลาและเป็นการประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน
1: ช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสี่ให้ระวังค่ะ
0: ตีหนึ่งถึงตีสี่เอาท่านผู้ชมรบกวนหน่อยเถอะแจ้งเข้ามาหน่อยตีหนึ่งถึงตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดที่บอกไปเนี่ยม
1: ี
0: ผลกระทบขนาดไหนยังไง
1: ค่ะ
0: อย่างที่บอกไปครับผู้ชมเอาเป็นว่าเอาที่เป็นทางการฉบับ5โมงเย็นไอ้ที่เตือนเนี่ยเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเขมรจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกทมและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่
1: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะคำเตือนก็คือให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่
0: ม
1: ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได
0: ้นอกจากนั้นก็เป็นการเตือนขึ้นลมในทะเลและอ่าวไทยและอันดามันเรื่องเรือสุดท้ายเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบอาจจะเกิดขึ้น
1: ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุและติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุตลอด24ชั่วโมง
0: และแน่นอนก็เป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาข้างหลังสิขึ้นมาข้างหลัง
1: แผนที่ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันกรมอุตุก็ได้บอกด้วยนะครับทุกผู้ชมคือประกาศ5โมงเย็นถูกไหมประกาศณวันที่24คือเมื่อวานนี้เวลา 17:00 น.
1: ค่ะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่25คือวันนี
1: ้ตี5ค่ะ
0: ตี5ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้แทรกคิวไง
1: ตี1ครึ่ง ค่ะ
0: แล้วเป็นการประกาศช่วงเวลาเฉพาะ
1: ตี1ถึงตี4ค่ะ
0: มันก็เป็นเหตุให้ตั้งคำถามได้คือประกาศผิดเวลาเนี่ย มันจะต้องฉุกเฉินมากๆถูกไห
1: ม
0: แล้วเป็นช่วงเวลาเฉพาะด้วยตีหนึ่งถึงตีสี่อันนี้ไม่ได้จับผิดกรมอุตุเป็นอันขาดเลยนะเพียงแต่ผมเป็นแฟนกรมอุตุตีห้าสิบเอ็ดโมงห้าโมงเย็นอันนี้คือเวลาปกติถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อคืนนี
1: ้ตีหนึ่งครึ่งค่ะ
0: แล้วออกประกาศเตือนในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่ที่ผ่านมาไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็แปลกแล้วทำไมถึงออกประกาศฉุกเฉินเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งครึ่งให้ระวังอย่างที่ว่าไปเนี่ยท่านผู้ชมเอ้าเดี๋ยวจะให้ดูสักนิดนึง
1: อ่ะค่ะ
0: อ้าวอินโฟกราฟิกสักหน่อยเป็นนักอุตุจำลองสักนิดหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ตอน5โมงเย็นซึ่งไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกพื้นที่5โมงเย็นเนี่ยจะกว้างกว่าตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาอธิบายง่ายๆ
1: ค่ะ
0: พื้นที่เนี่ยอย่างจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็จะมีจังหวัดที่มากกว่าจังหวัดในภาคกลางก็จะมีจังหวัดที่มากกว่าไอตอนตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดมันน้อยกว่าแล้วบอกช่วงเวลาด้วย
1: ตีหนึ่ง
0: ตีหนึ่งถึงตีสี่ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่ข้อมูลล่าสุดฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคดังต่อไปนี้ประมาณครึ่งประเทศประมาณครึ่งประเทศพื้นที่เฝ้าระวังนี่ฮะท่านผู้ชมท่านนี้มาดูของวันที่คือวันที่25
1: วันนี้25
0: ถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แผนที่นี้คือตั้งแต่25คือวันนี้7โมงเช้าเป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: ถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เมื่อคืนที่ออกมาตีหนึ่งครึ่งก็ไม่ใช่อันนี้ถูกไหมเพราะอันนี
1: ้อันนี้คือ
0: 7โมงเช้า
1: 7โมงเช้าวันนี้ไปจนถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้เนี่ยคือการดึงออกมาจากตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ไงเสี่ยงสูงมากคือสีแดง เสียงรองลงมาคือสีส้
1: ม
0: เสียงปานกลางคือสีเหลือง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เสียงคือสีขาวภาพเป็นอย่างที่เห็นวันนี้กรุงเทพไม่เยอะนะวันนี้เนี่ยกรุงเทพจะอยู่ตรงนี้
1: สีส้ม
0: กรุงเทพค่อนข้างจะตรงนี้นะ
1: ค่ะส้มๆเหลืองๆ
0: อ้าวนี่ไงทั้งหลายทั้งปวงนี้อาจตกลงขาน้ำท่วมมาหรือยังเมื่อคืนที่ผ่านมาที่พี่เห็นคร่าว
1: ๆ
0: สัตหีบสัตหีบชลบุรีฝนตกหนักมาก
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะอ้าวเดี๋ยวไล่เรียงรายละเอียดกัน
1: ตั้งแต่ช่วงค่ำของสัตหีบเนี่ยค่ะโดยเฉพาะถนนสุขุมวิทนะคะน้ำท่วมแบบนี้เลยเพราะระบายไม่ทัน
0: อันนี้เป็นจุดแรกที่อิตาทีโลฟ้าอากาศเนี่ยบอกว่าตะวันออกจะหนักมากเลย
1: ค่ะ
0: นี่ไงสัตหีบเห็นไหมนี่นี่นี่นี
1: ่นี่นักข่าวของเราส่งภาพเข้ามาตอน4 ทุ่มนะคะ บอกฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่2 ทุ่มค่ะ หลายพื้นที่ก็เลยท่วมเพราะว่าระบายไม่ทันโดยเฉพาะถนนสายหลักก็คือสุขุมวิทนะคะ รวมถึงพื้นที่ชุมชนในซอยที่อยู่พื้นที่ต่ำเนี่ยค่ะเนี่ยสุขุมวิทตั้งแต่แยกสัตหีบถึงหรือแยกปลาหมึกไปจนถึงแยกกิโลเมตร1ระยะทางประมาณสัก1 กิโลท่วมสูงนะคะ รถบางคันนี่คือเครื่องดับไปเลยเนี่ยเบื้องต้นคาดว่าถ้าฝนหยุดหรือว่าลดลงต่อเนื่องประมาณสัก1 ชั่วโมงระดับน้ำในจุดนี้น่าจะค่อยๆทยอยลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะเมื่อคืนในอำเภอสัตหีบคุณณัฐวุฒิก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิด
0: เป็นยังไงน้อง
1: เนี่ย
0: จะเห็นภาพเลยนะ
1: ค่ะ
0: สัตหีบ
1: นี่เมื่อคืน
0: อาจจะวัดทางภาคตอนออกหรือปริมณฑลภาคกลางอาศัยท่านแล้วล่ะช่วยแจ้งข่าวบอกกันเข้ามาหน่อยผ่านหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้ก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะมีเสื้อยืดกับบอกรข่าว3 บอท่านผู้ชม5 ท่าน
1: รุ่นสีดำนะคะจะมอบให้คุณผู้ชม5 ท่านค่ะวงเล็บว่าอะไรดีคะค่ะ
0: ลุ้นอากาศลุ้นอากาศเป็นเงื่อนไขไอ้ที่ลุ้นที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงอยากให้มันหนักให้ใครตรงนะหมายถึงลุ้นว่าผลมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมณขณะนี้เดิมพันของผ่านมาครึ่งทางแล้วยังสิวันนี้วันที่25ถูกไหม
1: ค่ะถึงวันที่27กัน
0: นะ27
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ณขณะนี้โอโตชนะขาดณขณะนี้นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากภาคตะวันออกหลายภาคนะโอโตชนะขาดทีเดียวต้องบอกอย่างนั้นท่านผู้ชมขณะที่ผมจะแจ้งที่เห็นใส่เสื้อนี่คืออะไร
1: น
0: ี่แสดงให้เห็นว่าเรามีความเชื่อมั่นในกอมุโตเพราะช่อง3เราจัดกิจกรรมอะไร
1: ค่ะ
0: Bangkok Aerobic
1: ใช่
0: CS3 Bangkok Aerobic
1: 2026ค่ะ
0: เป็นยังไง
1: คือเราจัดใหญ่ชวนชาวกรุงเทพมาโยกกันสนั่นสุขภาพดียกเมืองนะคะในงานนี้เป็นงานเต้นแอโรบิกใจกลางกรุงจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ณลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: พรุ่งนี้
1: เสาร์26กันยายน
0: จัดเต็มกันไปเลยพรุ่งนี
1: ้เราเต้นแอโรบิกกันเต็มที่เลยค่ะทับซุปตามาร่วมสนุกอย่างใกล้ชิดนะคะยกตัวอย่างน้องมิ้นชาลิดาน้องพีพีปุนปรีดีน้องจีน่ายีนาแล้วก็มีพี่ไก่ภาษีกับน้องตูนปรินดาด้วย
0: โอ้โห
1: แล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์นะคะเขาบอกเป็นขวัญใจอุนย่าอุนยายน้องโลโล
0: อ๋อโลโล่ไง
1: จะมาโชว์สเต็ปแดนซ์สุดน่ารักค่ะมัดใจสายเฮลตี้ให้ได้อมยิ้มกันทั้งลานคนเมือง
0: นอกจากนี
1: ้ความพิเศษคือน้องเบเบ้ทันชนกค่ะจะมารับหน้าที่เป็นผู้นำเต้นพลังนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะชวนทุกคนเข้าสู่องค์การเบเบ้อย่างเป็นทางการ
0: อยากไปเลยเนี่ย
1: เต้นกันให้เต็มที่ค่ะ
0: ช่วงนี้ไม่ได้ไปเดินออกกำลังฝนตกไง
1: ไปเต้นแอโรบิกกันไหมคะ
0: เอาดีไหมเนี่ยนอกจากนี
1: ้ในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆจากพันธมิตรแล้วก็บูธกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะลุ้นรับของรางวัลติดมือกลับบ้านมากมายค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะทุกคนมาร่วมสร้างปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมืองสุขภาพดีกันยกเมืองในงาน CH3 Bangkok Aerobic 2026ค่ะ
0: ช่อง3แอโรบิกเรียกเป็นชื่อเล่น
1: เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
0: แค่คว้าชุด
1: สวมรองเท้ามาร่วมเต้นไปกับเราค่ะ
0: วันเสาร์พรุ่งนี้26กันยายน
1: ประตูเปิดเวลาบ่าย3โมงนะคะ
0: และร่วมกิจกรรมแอโรบิกพร้อมกันในเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปที
1: ่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะ
0: โอกาสสำคัญคืออากาศดีแน่ๆอากาศเย็นสบายแน่ๆนี่มีความเชื่อมั่นเห็นไหมเชื่อมั่นเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมจัดกลางเลย26กันยายนเนี่ยเอายังไง
1: เห็นไหมวันนี้ค่ะ
0: นี่มาดูวันนี้25ถูกไหม
1: ใช่ค่ะพรุ่งนี้26
0: อันนี้กรมุโตพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้เนี่ยกรุงเทพก็ไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: ยังถือว่าเป็นสีส้มหนักสุดเนี่ยจะนี
1: ่ทางตะวันออก
0: ทางโซนตะวันออกนี่เห็นไหม
1: ค่ะ
0: ชลบุรีมาเลยเนี่ยริมชายหาดทั้งหลายเนี่ยนี่ฮะไปจนถึงจังหวัดตราดเลยนะแล้วก็จะมีสารต่างตอนล่างกลุ่มโคราชบุรีรัมย์เข้ามาทางสระแก้วปราจีนบุรีจังหวัดในภาคกลางอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเตรียมตัวเถอะน้ำเหนือเข้ามาเต็มกรมชลประทานปล่อยน้ำอย่างพรวดพราดแล้วคุณจะเจอน้ำฝนน้ำฝนตอนนี้เนี่ยพื้นที่นี้คือโดนน้ำเหนืออยู่ถูกไหมส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะค่อยๆ คลี่คลายเห็นไหม
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้ไปเราเบียดกันลานคนเมืองกรุงเทพสบาย
1: ๆ
0: นี่กำลังดีเลยนี่เห็นไหมมันจะไปทางตะวันตก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แดงจัดเนี่ยกาญจนบุรีส่วนที่27นี่ฮะ
1: 27เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะ
0: ก็จะมีฝนแหละอันนี้กรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่จะเฉพาะเรานะพัทยามาราธอน2026เขามีการประชุมกันเร่งด่วนเมื่อวานนี้เมืองพัทยารับรายงานจากกรมอุตุแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนผ่านภาคตะวันออก
1: ช่วง24ถึง27กันยายนค่ะ
0: แล้วจะทำให้เมืองพัทยาเนี่ย
1: มีฝนตกต่อเนื่องอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได
0: ้การนี้เมืองพัทยากำหนดจัดแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026ระหว่าง24ถึง27มีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่วงเวียนโลมา
1: ถนนพัทยาเหนือ
0: คนสมัครเต็มแล้ว 21,000 กว่าคน
1: นักวิ่งกับผู้ติดตามน่าจะไม่น้อยกว่า 50,000 คนจะไปกันที่พัทยาค่ะ
0: ทยอยกันมาร่วมงานตั้งแต่เมื่อวานซึ่งจะจัดต่อเนื่องไปถึงวันอาทิตย์ตรงกับช่วงอากาศแปรปรวนที่พัทยาคณะกรรมการได้ประชุมหารือถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นการด่วนเมื่อวานประชุมด่วนและเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบดังกล่าวแล้วจึงมีมติเห็นควรให
1: ้ดำเนินการจัดงานต่อไปค่ะ
0: 6:23 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
4: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
6: ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
8: ๆสอบถามโทร1153
9: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
7: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
9: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
7: T-Dance Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
10: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
0: อายุ28นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ้าวแจ้งสักหน่อยเอาของเช้าวันนี้ก่อนเลยก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ติดตามปรากฏการณ์นะครับท่านผู้ชมจริงๆปลายเดือนกันยาเนี่ยก็ยังเป็นฝนอยู่จริงๆอะนะน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่มวกเหล็กสระบุรีเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืน20นาทีก็แปลว่าฝนตกหนักต่อเนื่องมาก่อนหน้าและทำให้เกิดน้ำป่าเข้าทั่วบริเวณวัดท่าเสาที่เดิมครับท่านผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: หมู่13ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กเนี่ยค่ะ
0: มวกเหล็กสระบุรีหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนี่ไงน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เมื่อตอนเที่ยงคืน20นาทีเมื่อคืนนี้
12: แล้วเราก็ติดอยู่ตรงนี้มันออกไม่ได้อะทำยังไงตอนนี้มันใช้ไหนไม่ได้เลยอะน้ำมันมาแรงมาก
0: ที่เดิมเลยนะครับกับเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยคงจะจำได้นะมวกเหล็กเอาบริเวณท่าเสาเนี่ยท่านผู้ชมวัดท่าเสาแถวนี้
12: ไม่ได้เราเดินข้ามไม่ได้แล้วอะมันแรงมากเลยตรงนี้มันทำยังไงอะ
0: ก็เป็นเทือกเขาที่เกี่ยวโยงมาจากเขาใหญ่โคราชนั่นแหละเป็นเทือกเขาลดหลั่นกันบริเวณนั้นเขาใหญ่เป็นยังไงบ้างวันนี้วันศุกร์ด้วยเดี๋ยวจะมีคนเดินทางไปเนี่ยฝนตกไหมและเมื่อตอน 5:20 นาทีที่ผ่านมาขออนุญาตเพจที่นี่สมุทรปราการน้ำท่วมผิวถนนบริเวณหน้าเมกะบางนาท่านผู้ชม
1: เนี่ยประมาณครึ่งล้อรถยนต์นะคะรถดับกันไปหลายคันค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะแล้วกลับมาไปดูเรื่องนี้ก่อนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับศาลอาญาในคดีร่วมกันฆ่าสจ.ต้องคงจะจำได้นะครับนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์เป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นอย่างที่ทราบกันนะครับเมื่อ11ธันวาปี67ปลายปีผู้ตายคือสจ.ต้องนะครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้ ศาลนัดฟังคำพิพากษาเมื่อวานนี้ในคดีซึ่งอัยการฝ่ายคดียา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนสรัญกรจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์จำเลยที่2นายธนพัฒน์จำเลยที่3นายพิสิทธิ์จำเลยที่4นายสิทธิชัยจำเลยที่5นายพัทรนนท์จำเลยที่6และที่สำคัญ
1: ก็คือนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรค่ะอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขจำเลยที่7
0: เป็นจำเลยที่7และนางสาวมินชยรัตน์เป็นจำเลยที่8ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพรบอาวุธปืนโจทก์ฟ้องว่าคืนวันที่11ธันวาคมนายสุนทรหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขได้สั่งให้จำเลยอื่นใช้ปืนยิงนายชัยเมธหรือสจ.โต้ง22นัดกระทั่งเสียชีวิตในบ้านของโกธรนี่แหละซึ่งอยู่ที่เมืองปาจีนบุรีนี่ฮะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8มาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลางตัวของนายสุนทรหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีใส่แว่นตาดำใส่ชุดนักโทษตามระเบียบนั่งรถเข็นวีลแชร์มีลูกน้องหนึ่งในจำเลยเป็นคนเข็นรถให้โดยไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการก็ยังยกมือไหว้ทักทายคนที่มาร่วมฟังการพิจารณาคดีศาลอ่านคำพิพากษาพิเคราะห์พยานหลักฐานรับฟังข้อที่จริงเป็นที่ยุติว่าเมื่อวันที่11ธันวาคมปี67ผู้ตายคือสจ.โต้งกับพวกอีกประมาณ20คนได้เดินทางมาบ้านพักของนายสุนทรจำเลยที่7ที่ปราจีนบุรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภรรยาของผู้ตายลงสมัครนายกอบจ.ปราจีนบุรีมีพยานเบิกความว่าผู้ตายคือสจ.โต้งเข้าไปหาจำเลยที่7หรือโกธรเพียงคนเดียวก่อนที่จำเลยที่7จะลงมาจากบริเวณชั้น2ของบ้านมาพูดคุยกับสจ.โต้งลักษณะโต้เถียงกันจนนายสุนทรหรือโกธรร้องไห้ก่อนที่สจ.โต้งจะก้มกราบผู้ตายและขณะผู้ตายก็คือตอนที่สจ.โต้งจะก้มกราบคุณสุนทรหรือโกธรขณะที่ผู้ตายหรือสจ.โต้งจะเดินออกมาจากบริเวณบ้านระหว่างรอที่ประตูรั้วเปิดเนี่ยสจ.โต้งเปลี่ยนใจตัดสินใจเดินกลับเข้ามาในบ้านโดยใช้ประตูด้านข้างสระว่ายน้ำพยานเบิกความว่าหลังจากสจ.โต้งเข้าไปนานกว่า20นาทีได้ยินเสียงปังปืนดังขึ้นมากกว่า10นัดและมีคนตะโกนว่าสจ.โต้งถูกยิงมีการตะโกนบอกฝั่งพรรคพวกของสจ.โต้งที่อยู่ด้านนอกให้เตรียมรถนำตัวสจ.โต้งไปส่งโรงพยาบาลศาลอ่านคำพิพากษาระบุว่าแม้โจทก์คืออัยการจะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทำความผิดแต่ได้นำพยานแวดล้อมจากตำรวจผู้เชี่ยวชาญจากการตรวจวิถีกระสุนและขม่าวดินปืนนำหลักฐานที่เก็บจากกลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์และมีการจำลองการยิงในที่เกิดเหตุหลายแบบเพื่อเปรียบที่เห็นว่าใครเป็นคนยิงและใครอยู่ใกล้หรือไกลในระยะการยิงผลการจำลองศาลเห็นว่ามีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่1กับจำเลยที่2ซึ่งเป็นลูกน้องของโกธรเนี่ยได้ใช้ปืนยิงสจ.โต้งจริงสอดคล้องกับคำรับสารภาพของจำเลยที่1กับจำเลยที่2ซึ่งเป็นลูกน้องของโกธรประกอบกับในร่างของสจ.โต้งมีกระสุน2แบบส่วนจำเลยที่4ซึ่งเป็นลูกน้องอีกคนนึงที่อยู่ในบ้านเนี่ยอ้างว่าตัวเองหลบอยู่ภายในห้องเก็บของแต่การจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุรวมถึงคาบขม่าวดินปืนที่ติดอยู่กับตัวของตัวจำเลยที่4ศาลเชื่อว่าจำเลยที่4อยู่ในเหตุการณ์บริเวณยิงกันและจำเลยที่4ลูกน้องของคุณสุนทรเคยให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยที่7ก็คือนายสุนทรหรือโกธรเคยสั่งว่าถ้าสจ.โต้งมาที่บ้านให้ฟาดมันเลยทำให้เชื่อได้ว่าเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิดนอกจากนี้ที่สำคัญศาลระบุว่า จากการตรวจสอบข่าวเบาดีปืนของจำเลยที่7ก็คือโกธรหรือนายสุนทรอดีตนายกบจปราจีนบุรีพิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่7หรือโกธรใช้ปืนของจำเลยที่2ที่เป็นลูกน้องเนี่ยเป็นปืนลูกซองยาวมายิง3นัดทำให้ศาลเชื่อว่าเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิดใช้ปืนยิงมีเจตนาฆ่าสจ.โต้งแต่การกระทำของจำเลยที่1จำเลยที่2ซึ่งอันนี้ยิงชัดเจนรับสารภาพมีขม่าวดินปืนจำเลยที่4ซึ่งศาลเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์มีขม่าวนิดหน่อยและจำเลยที่7ซึ่งมีขม่าวแล้วปืนลูกซองมายิงศาลเห็นว่าจำเลยที่1 2 4 7 7ก็คือโกธรไม่เข้าข่ายฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนื่องจากไม่ได้ประชุมวางแผนและสจ.โต้งเป็นคนเดินกลับเข้ามาหาเองหลังจะออกไปแล้วประกอบกับจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่4เป็นลูกน้องที่อยู่กับนายสุนทรหรือโกธรก่อนแล้วไม่ได้มีการเรียกมารวมตัวกันและไม่มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงไม่อาจบ่งชี้ว่าเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าส่วนการที่โกธรหรือจำเลยที่7นายสุนทรอ้างว่าตนได้ใช้ปืนยิงไปนอกบ้านเพื่อข่มขู่3นัดศาลเห็นว่าเป็นการยกข้ออ้างมาต่อสู้ในภายหลังเพียงเพื่อให้สอดคล้องกับขม่าวดินปืนที่พบในมือของโกธรไม่มีน้ำหนักเพียงพอรับฟังอย่างไรก็ตามจำเลยอื่นจำเลยที่3จำเลยที่5จำเลยที่6ลูกน้องโกธรจะเป็นตัวการร่วมด้วยหรือไม่นั้นประเด็นนี้อัยการมีแค่ขม่าวดินปืนผลการตรวจสอบดินปืนจำเลยที่3มีเพียงคราบขม่าวดินปืนเล็กน้อยจำเลยที่5กับจำเลยที่6ไม่พบคราบขม่าวดินปืนจึงยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยที่3จำเลยที่5และจำเลยที่6ได้ร่วมลงมือและฆ่าสจ.โต้งมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยจำเลยทั้ง3คนส่วนจำเลยที่8ซึ่งเป็นนางสาวมินชยรัตน์จำเลยที่8ที่มีความสัมพันธ์กับจำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกน้องของนายสุนทรศาลเห็นว่าในวันเกิดเหตุระหว่างขับรถผ่านหน้าบ้านของโกธรพบว่ามีรถยนต์และคนจำนวนมากอยู่หน้าบ้านได้แชทแจ้งเตือนจำเลยที่1เท่านั้นไม่ได้รายงานหรือให้ความช่วยเหลือจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยที่8กระทำความผิดยกประโยชน์แห่งความสงสัยจำเลยข้อหาซ่องโจรจำเลยที่1ถึง7คดีนี้พยานหลักฐานของโจทก์พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่1ถึง7ร่วมกันฆ่าผู้ตายเฉพาะหน้าไม่ได้วางแผนและจำเลยที่1ถึง7ไม่ได้ประชุมรับฟังคำสั่งแบ่งหน้าที่การกระทำหรือสมคิดร่วมกันสมคบคิดร่วมกันฆ่าผู้ตายไม่อาจรับฟังได้ว่ากระทำความผิดฐานซ่องโจรยกฟ้องข้อหาซ่องโจรขณะที่การขอค่าสินไหมซึ่งพี่ชายของสจ.โต้งที่ได้รับการตั้งเป็นผู้จัดการมรดกขอค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินกว่า1ล้านบาทศาลพิจารณาและเห็นว่าควรให้จำเลยที่1 2 4และ7 7ก็คือโกธรชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ย 5% ต่อปีจำเลยอื่นไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้คำพิพากษาศาลอาญาซึ่งเป็นศาลชั้นต้นการกระทำของจำเลยที่1 2 3 4 57ผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมตามกระทงความผิดในฐานฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นเป็นโทษหนักสุดประหารชีวิตจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่4ซึ่งเป็นลูกน้องของโกธรและจำเลยที่7ก็คือตัวโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีประหารชีวิตแต่มีเหตุให้ลดโทษโดยคำให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาให้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตและ4จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 81,400 บาทอาจจำเลยที่3กับที่5ซึ่งเป็นลูกน้องโกธรมีความผิดตามพรบอาวุธปืนให้จำคุกจำเลยที่3 8เดือนปรับ 7,000 จำเลยที่5 1ปี2เดือนปรับ 8,000 แต่จำเลยที่3กับที่5ซึ่งเป็นลูกน้องโกธรอาจโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีเหตุเพราะไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนส่วนจำเลยที่6และจำเลยที่8ยกฟ้องนี่คือคำพิพากษาในคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดครั้งหนึ่งซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เป็นการยิงในบ้านท่านผู้ชมแต่แน่นอนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยังจะต้องไปต่อสู้กันในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาต่อคาดการได้ว่าจะต้องมีการอุทธรณ์ฎีกาอันนี้คือคำพิพากษาศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในกรณีของนายสุนทรวิลาวันอดีตนายกอบจนอกจากเชื่อว่าเป็นผู้สั่งการแล้วยังเป็นผู้ยิงด้วยศาลเชื่ออย่างนั้นกับลูกน้องอีก3คนท่านผู้ชมฮะอ้าวและเราต่อเนื่องไปอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นคดีเหมือนกันน่าสนใจท่านผู้ชมจำคดีแม่บ้านเด็ดต่อได้ไห
1: ม
0: ที่จ้างมาดูแลลูกอ
1: ่ะ
0: ค่ะไม่ใช่สิจ้างมาทำความสะอาดบ้านจ้างมาทำความสะอาดบ้าน
1: ค่ะ
0: บ้านนี้มีเด็กเล็กปรากฏว่าคุณหยกหลังจากเกิดเหตุเด็กเนี่ยต้องไปส่งโรงพยาบาลเลย
1: ใช่เพราะว่าแม่บ้านคนนี้เอาเดตตอลผสมลงไปในขวดนมของเด็กค่ะ
0: เอ
1: าให้เด็กกิน
0: ขนาดนั้นเนี่ยปรากฏภาพวงจรปิดเห็นได้ชัดเจน
1: วงจรปิดในบ้านนั่นแหละค่ะเหตุการณ์เกิด26ธันวาคมปี68
0: อือนี่ฮะนี่คือเอาเดตตอลซึ่งเป็นน้ำยาทำความสะอาด
1: ค่ะ
0: ใส่ในขวดนมแล้วก็ยายของเด็กเนี่ยไม่รู้ไง
1: ใช่ก็เอาให้เด็ก
0: ให้เด็กกินเอาลงไปอีกชั้นนึงด้วยนะสุดท้ายเอาเด็กส่งโรงพยาบาลวงจรปิดเนี่ยเห็นชัดเลยขนาดเดียวกันหลังจากเอารถออกไปส่งเด็กไม่มีใครอยู่บ้านแม่บ้านวัยนี้ซึ่งไปซ่อนตัวอยู่ในห้องด้านนอกบ้านหลัก
1: ห้องเก็บของอะค่ะ
0: กลับเข้ามาในบ้านมีข้อพิรุธมากมายตั้งแต่ตอนเข้ามาทำความสะอาดมักจะไปถ่ายรูปพวกรูปเด็กรูปอะไรต่างๆเนี่ย
1: แล้วก็ทำทีเปิดพวกเครื่องดูดฝุ่นอะไรเอาไว้เหมือนกำลังดูดฝุ่นทำความสะอาดแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเอามือถือถ่ายรูปเนี่ยค่ะตามจุดต่างๆ
0: อันนี้26ธันวาคมปี68ปีที่แล้วลูก2ขวบของคุณหยกเคราะห์ดีที่ปลอดภัยช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณแม่หยกอัปเดตวันนี้ก็คือเมื่อวานศาลมีคำพิพากษาคดีแม่บ้านเด็ดต่อแล้วพิพากษาลงโทษในข้อหาพยายามฆ่าโทษจำคุก12ปีจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษเกินหนึ่งสรุปโทษจำคุก6ปีทั้งนี้แม่เด็กยังบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมว่าหลังรับสารภาพไปตอนแรกเนี่ย
1: นัดสืบพยานเนี่ยป้าคนนี้มีความพยายามอยากจะกลับคำแล้วก็ต่อสู้ค่ะคือจะสู้ว่าสามีสั่งให้ทำแล้วก็จะสู้ว่าที่ตัวเองทำเพราะว่ามีอาการทางจิตแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้กลับคำสารภาพแรงจูงใจที่ตัวคุณหยกและทุกคนอยากทราบเนี่ย ไม่เคยออกจากปากเขาเพราะเขาจะพูดวกไปวนมากลับไปกลับมาในทุกชั้นของการสอบสวน บางทีก็สติแตกบางทีก็บ่นบางทีก็ด่าด้วยคำหยาบคายในทุกขั้นตอนของการสอบสวน
0: คือคุณแม่เด็กก็ยังรู้สึกว่าเธอยังไม่คิดว่าตัวเองผิดเลย
1: แล้วทุกวันนี้เนี่ยยังฝังใจอยู่นั่นแหละว่าที่ชีวิตของเขาต้องเป็นแบบนี้เพราะเขามาออกรายการโหนกระแส
0: อันนี้ก็เป็นศาลชั้นต้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวท่านผู้ชมลงโทษจำคุกจริงๆเนี่ย12ปีรับสารภาพ
1: ก็ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก6ปีค่ะ
0: 6นาฬิกา45นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
13: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
15: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับ อนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
16: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
18: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
19: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
21: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
22: รุ่นใหม่ล่าสุด Mil X The Next P ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8 สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mil X The Next P สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
23: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยไพรว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
24: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
2: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมัน Cook Your Way to Life

0: 6:49 น.นี่คือท้องฟ้าคลองเตย
1: ค่ะ
0: ถ่ายจากอาคารมานีนนท์ณขณะนี้ก็มีฝนปล่อยๆท่านผู้ชมเรียกว่าปล่อยไหมเอ้าแล้วกลับมาว่ากันต่อเรื่องใหญ่ของวันอย่างที่ทราบกันนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้การประกาศผู้ชนะเลิศในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น212026ในรอบซึ่งมีการถ่ายทอดสดนะครับท่านผู้ชมช่วงเวลาระทึกที่ผู้คนติดตามคือรายการเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าตามเวลาไทยเมื่อวานนี้หลังจากวันก่อนหน้าเนี่ยมีการแสดงรอบสุดท้ายรอบไฟนอลของทั้ง10ทีมหรือ10คนก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เริ่มรายการ6โมงเย็นตามเวลาสหรัฐถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐก็เป็นการให้ผู้แข่งเข้าแข่งขันเนี่ยท่านผู้ชม

0: นี่ฮะท่านผู้ชมให้ดูได้บางช่วงหลังการแสดงจบลงพิธีกรรายการกับผู้ก่อตั้งวงรวมถึงศิลปินเอมิลี่ก็มีการอวยพรนี่ไง
1: Just how good is Nene
2: Incredible incredible Unbelievable right
1: Now Emily what do you want to say to Nene as we get close to tonight's results
3: I mean good luck we're all rooting for you for sure
0: นี่คือเป็นช่วงเรียนนี่ก็คือความฝันนะ
4: ค่ะ
0: ลิงกิ้งพาร์คนี่คือศิลปินล็อกระดับตำนานเนเน่เนี่ยขึ้นไปร้องเลยร้องเปิดด้วยเสียงอันทรงพลังขณะที่โซโล่กีตาร์ตามมาและเบลลี่ก็มาร้องโอ้โหนี่คือสุดยอดครับทุกผู้ชมเมื่อถึงช่วงประกาศผลพิธีกรรายการก็เรียกผู้แข่งขันซึ่งเหลืออยู่10ทีมเนี่ยออกมาครั้งละ2แอคหรือ10ทั้งหมด10แอคออกมาเป็นคู่ๆเพื่อจะประกาศว่าทีมไหนจะเข้าสู่ท็อปไฟต์ก็เรียกว่ามี10แอคถูกไหม
4: ค่ะ
0: ก็มาจับมาเป็นคู่ๆเนเน่เนี่ยท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่ามาจับคู่กับ
4: ยูนิตี้ค่ะเป็นกลุ่มโชว์นวัตกรรมหุ่นยนต์จากจีนค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าผลคะแนนโหวตเนเน่ผ่านเข้าสู่รอบท็อปไฟต์ก็กลายเป็น5ทีมหรือ5แอคและสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่เราทราบกัน1วันก่อนหน้าในรอบไฟนอลเนี่ยเนเน่เลือกเพลง Seven Nation Army
4: ของ The Wife Thrives ค่ะ
0: ซึ่งเป็นที่ฮือฮากันกระทั่งท่านผู้ชมเชื่อไหมที่เขามีการลักษณะเป็นการเพจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการนับความสนใจเนี่ยพุ่งก็ไปถึง 97% น่ะ
4: เขาชี้อะค่ะ
0: เขาปิดโหวตก่อนที่จะเริ่มรายการ1ชั่วโมงตอน7โมงเช้าของอเมริกา Got Talent ช่วงระทึกที่สุดพิธีกรประกาศชื่อเนเน่รอยัลไปดูกันเองดีกว่าบอกแต่เพียงว่าพอประกาศพอเธอยืนคู่อยู่กับคู่แข่งใช่ไหม
4: ใช่จีโน่พูเกอร์เป็นนักมายากล
0: พอประกาศปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือทรุดลงไปนอนกับพื้นไปดูดีกว่า
1: 2x 1 million dollars one winner here we go America has voted the AGT champion and the winner of 1 million dollars is

0: ท่านผู้ชมทบทวนอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: พอประกาศภาพปิดที่เห็นเมื่อสักครู่เธอทรุดลงไปอยู่กับพื้นเลยทีเดียวขณะที่ด้านล่างคุณพ่อของน้องก็ทรุดลงกับพื้นเช่นเดียวกันเนี่ยก่อนที่คู่แข่งที่มาประกาศ2คนสุดท้ายก็คือจีโน่พูเกอร์
1: ซึ่งเป็นนักมายากล นะคะก็เข้าไปสวมกอดแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะคะแล้วพิธีกรก็เข้าไปถามความรู้สึกของน้องค่ะน้องก็บอกว่ามีความสุขมากดูสิจนน้ำตาไหลเลยก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็โหวตให้หนูค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมน้องแพรวรัติการอัมลอยอายุ16ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรก
1: ที่คว้าแชมป์ AGT นะคะหลังจากที่จัดมาทั้งหมด21ซีซั่น
0: หลังการประ

0: กาศเสร็จสิ้นตัวเธอได้พูดต่อในไลฟ์ TikTok เป็นภาพบรรยากาศหลังการประกาศรางวัลและแน่นอนอย่างเป็นทางการกวางคว้าแชมป์รายการนี้เนี่ย
1: ทำให้น้องเนเน่ได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ
0: หนึ่งล้านดอลลาร์จริงๆเนี่ยมันต้องคิด40ปีถูกไหม
1: ค่ะ
0: เธอสามารถเลือกรับเป็นเงินก้อนเดียวแต่มันจะไม่ใช่1ล้านดอลลาร์
1: ใช่หรือว่าจะรับเป็นรายปีมันก็จะเนี่ยค่ะตามสัดส่วนอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
0: นี่ฮะคือถ้ารับเป็นรับยาว40ปีเนี่ย
2: ปีหนึ่งก็จะตกประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: นี่ฮะอันนี้เป็นตัวเลขก่อนหักภาษีภาษีสหรัฐสูงมากเลยนะประมาณ 30% น่ะ
2: ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันถ้ารับเป็นก้อนเนี่ย
2: มูลค่ามันจะลดลงมาเหลือประมาณ 300,000 ถึง 350,000 ดอลลาร์ 350,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก10ล้านประมาณ10ล้านไม่ใช่33ล้าน
2: ถ้ารับเป็นก้อน
0: ถ้ารับเป็นก้อนทันที
2: ค่ะ
0: ยังไม่มีรายงานว่าเธอเลือกรับอย่างไรขนาดที่โอกาสทางอาชีพหรือความใฝ่ฝันของเธอเนี่ย
2: ก็จะได้โอกาสขึ้นแสดงนะลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็อาจจะได้รับสิทธิ์เซ็นสัญญากับค่ายเพลงเป็นศิลปินระดับโลกเต็มตัวก็คือมีโอกาสที่จะได้สร้างชื่อเสียงระดับสากลสร้างเครือข่ายพันธมิตรวงการบันเทิงระดับโลกรวมถึงมีโอกาสจะได้รับงานโชว์ในต่างประเทศ
0: แน่นอนทุกรอบโชว์ของเธอคือไวรัลเดี๋ยวมาฟังตัดเอาสั้นๆของแต่ละรอบมาฟังกันเพื่อจะร่วมกันชื่นชมยินดีเพราะทุกรอบของการแสดงของน้องเนเน่น้องแพลวเราเนี่ยเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้ว ทุกรอบการแสดงเป็นไวรัลหมดเลย
2: ค่ะ
0: จึงไม่ได้ผิดความคาดหมายแต่มันก็ตื่นเต้นนะมันก็ตื่นเต้นนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ไงขณะที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นักเรียนกับครูกับผู้ปกครองโรงเรียนที่เธอเรียนอยู่ก็คือศูนย์โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่ภูเก็ตโรงเรียนจัดพื้นที่กับจอทีวียักษ์ให้มาร่วมรุ้นบรรยากาศเป็นอย่างนี้และทันทีที่พิธีกรประกาศว่าเนเน่คว้าแชมป
1: ์เสียงเฮก็ดังสนั่นเนี่ยค่ะ
0: ที่คุณครูชาวต่างชาติ2คนของเนเน่บอกหลังจากได้รู้ว่าเนเน่ลูกศิษย์คว้าแชมป์ AGT 2026พวกเราภูมิใจในตัวเนเน่มาก
1: ๆพวกเราตื่นเต้นดีใจกันสุดๆเพราะว่าเชียร์กันมานานมากค่ะ
0: นี่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งครูผู้ชายเช่นเดียวกันถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งมากยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเนเน่จะคว้าแชมป์จริงๆ
3: so proud of Nene. We are all excited. We've been rooting for her for so long, and the moment came, and we're just out of our minds with happiness. We are so proud. We are so happy. What an amazing achievement! And she's an inspiration to all the other kids. Well done, beautiful Nene.
4: Well, yeah, absolutely super excited here. As you can see, the whole community came out to support Nene and what she did, and it's an amazing achievement. I still can't believe she's actually won.It's a wonderful thing for her and the school community on the whole. So it's wonderful. It's a good.
0: โรงเรียนเนเน่ลูกศิษย์ของคุณครูลูกสาวของคนไทย
1: ค่ะ
0: มีครูคุณครูชาวไทยคนหนึ่งบอกนี่หนู born to be star จริงๆ
5: ค
0: ือ
5: น้องเก่งมากเลยค่ะคือน้อง born to be star จริงๆอะค่ะคือเราทั้งโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูคือเด็กๆทุกคนเชียร์น้องหมดเพราะว่าเราไม่แปลกใจที่ทำไมน้องมาไกลได้ขนาดนี้น้องฝึกตั้งแต่7ขวบจนถึงตอนนี้คือเขาสุดยอดมากจริงๆเขาสมควรที่จะได้รับคือมันเป็นอะไรที่แบบเราก็คาดไม่ถึงทุกคนก็คาดไม่ถึงแต่ว่าทุกคนดีใจหมดค่ะแล้วคือเด็กภูเก็ตเก่งจริงๆค่ะเด็กไทยด้วยค่ะเก่งทุกคนเลยค่ะ
0: นี่ฮะขนาดที่ครูกีตาร์คนแรกของเนเน่ครูก้องครับทุกผู้ชม